0: ในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับ 7:06 นาทีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับมาแล้วครับเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมพัชระล้อมรื่นและพี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจนะครับสวัสดีพี่โจอี้ครับผม
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอาจารย์ตุ๋ยด้วยนะครับกลับมาพบกันวันนี้เช้าวันที่2สิงหาคมนี้เดือนใหม่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาด้วยความสดชื่นมั้ยฟิตมั้ยเนี่ย
0: ก็พอสมควรฮะเพราะว่าช่วงหลังๆออกกำลังกายน้อยครับ
1: อีกแล้ว
0: เสื้อก็ฟิตกางเกงก็ฟิตครับพี่โจอี
1: ้ผมเลยต้องมาเช็คความฟิตของคุณตุ๋ยทุกต้นเดือนนะเราเจอกันเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
0: ครับผม
1: มาเดือนละครั้ง2ครั้งก็พอสำหรับ Morning Talk Weekend นะครับก็เคืองคุณเจ๋งมากเลย
0: ทำไมครับ
1: คุณเจ๋งนี่เขาบอกให้ผมมาวันนี้นะ2สิงหาเนี่ยเขาบอกผมตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม
0: โอ้โหบอกล่วงหน้าเป็น
1: ครึ่งเดือน
0: ครึ่งเดือน
1: บอกมาเนี่ยพี่จุ้ยมาด้วยนะ2สิงหาผมบอกโอ๊ยตั้งนานเนี่ย
0: ครับ
1: เตือนด้วยนะเดี๋ยวกลัวลืม
0: แล้ว
1: ล็อกคิวไว้ก่อนครับเขาบอกงี
0: ้เหตุผลของคุณเจ๋งทรงศักดิ์ผู้ไม่ค่อยจะขาดเกี่ยวเรื่องของการจัดรายการโดยเฉพาะรายการอื่นที่ไม่ใช่รายการตัวเองเนี่ยเขาจะไปตลอดนะฮะทำไมวันนี้เขาขาดรายการตัวเองครับผมพี่โจอี้เขาให้เหตุผลว่าอะไรครับ
1: คือผมถามเขาว่าตั้งนานนะอีกตั้ง2สัปดาห์กว่าเนี่ยเอาเลยเหรอบอกผมล็อกคิวไว้ก่อนครับ
0: ครับ
1: ผมก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากนะฮะจนกระทั่งเมื่อวันซื่อเนี่ยวันศุกร
0: ์ครับ
1: เขาไลน์มาพี่โจอี้ไม่ต้องมาละผมมาเอง
0: จะเปลี่ยนใจเหรอ
1: เขาบอกเนี่ยบอกวันอาทิตย์นี้พี่จุ๊ยไม่ต้องมาละ
0: ครับ
1: ผมมาเองผมมาเองผมก็บอกอ้าวนี่ผมเตรียมตัวจัดกับคุณตุ๋ยเนี่ยผมเตรียมกับพร้อมกับเขามาแล้วนะเน
0: ี่
1: ยเรานัดแนะกันไว้แล้วนะ
0: ครับผม
1: อะไรเนี่ยเตรียมการไว้แล้วอ๋อเหรอพี่จุ๊ยอยากมาใช่ไหมงั้นมาก็ได้งั้นมาก็ได้อ้าว
0: กลายเป็นว่าพี่จุ๊ยอยากมา
1: ผมก็เลยบอกว่าธุระของคุณนี่มันไม่แน่ไม่นอนนี่ไง
0: เ
1: ดี๋ยวชักเข้าชักออกอ่ะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าพี่จุ๊ยมาแล้วกัน
0: อ
1: บอกคุณนัดสาวไว้ใช่ไหมเนี่ยนนแล้วเขายกเลิกใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้น่าสงสัย
1: อ
0: ันนี้น่าสงสัยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาทำตัวแบบว่าล้นลาเหลือเกินเป็นผู้ชายล้นลาไง ไปหยอดคนโน้นไปคุยกับคนนี
1: ้ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สตังค์เป็นหลักนะฮะจะไปนะฮะ
1: ต้องใช้เงิน
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายแล้วเขาผมก็ถามเขาบอกนี่คุณนัดสาวไว้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาไม่แน่นอนใช่ไหมเขายกเลิกเดทได้ป่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าไม่บอกครับ
0: นั่นแหละฮะเขาความลับเยอะคนนี
1: ้ผมก็บอกว่าคุณพูดความจริงมาทีเถอะนะผมจะได้เอามาประกาศในรายการ
0: ถูกต้องครับคนเราเนี่ยเวลาคุยกันอะไรมันต้องจริงใจต่อกันเนาะ
1: ใช่
0: เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร ก็พูดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาพูดต่อเพราะว่าพูดแน่ๆนะฮะ
1: แล้วส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะ
0: ครับ
1: เขินๆนะแบบทำแบบเขินส่งมาเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พูดได้เลยว่าคงจะนัดสาวไว
0: ้
1: ในวันนี้แต่ว่าสาวคนแรกเนี่ยน่าจะยกเลิกเดทไปนะครับเขาก็เลยมีทางเลือกที่2วันนี้ที่ผมมาจัดแทนเขาเพราะว่าเขาไปกับคนที่2คนต่อมา
0: อันนี้คือความน่าจะเป็นที่ควรจะเป็นไปได้สูงสุดแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะนัดสาวคนที่2
1: ครับเพราะว่าคุณตุ๋ยบอกเองว่าเขาใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปนะครับ
0: เขาบอกว่าผมเนี่ยใช้สตังค์มาตลอดเลยพี่แล้วบางทีกลับไปดูในบัญชีที่เก็บไว้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันลดลงไปเรื่อยๆก
1: ็
0: เลยต้องทำงานหนักไง
1: ใช่
0: ทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วบอกคุณเจ๋งเอาไว้เลยนะคุณจะจีบสาวเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เงินนะครับ
0: มีอะไรครับผม
1: คุณต้องมีความเด็ดขาด
0: อันนี้คือคำแนะนำจากพี่โจอี้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงเลย
1: จากประสบการณ์ของผมและคุณตุ๋ยรวมกันนะครับจนกลายมาเป็นคนรักครอบครัวในวันนี้นะครับต้องมีความเด็ดขาดนะครับนัดแล้วต้องเป็นนัดงานด้วยนะงานก็ต้องมีความเด็ดขาดด้วยนะ
0: ครับคือจะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตเราต้องตรงนี้ต้องรับผิดชอบ
1: ต้องมีสาวๆชอบความเด็ดขาดของผู้ชาย
0: ครับ
1: ถ้าคุณมาโลเลชักเข้าชักออกไม่แน่ไม่นอนเนี่ยยากยากยากใช้เงินอย่างเดียวบางทีไม่พอ
0: ยังไงลองส่งข้อความมาชี้แจงหน่อยนะฮะคุณเจ๋งนะตอนนี้เราเข้าใจไปแบบนี้ไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะฮะเป็นในมุมดีไว้ก่อนก็คือมีนัดกับสาวนะ
1: มันต้องแบบนั้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราอยู่ในช่วงนี่ไงหล่อเลือกได้ 1ยกเลิกไปเนี่ย
0: ครับ
1: 1แคนเซิลไป2คอนเฟิร์ม
0: หล่อเลือกได้เมื่อก่อนนี่ไม่หล่อครับเลือกไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ย
1: แล้วเดี๋ยวเนี่ย
0: เป็นสไตล์โอป้าแล้ว
1: โอป้า
0: ทรงผมวันนึงเนี่ยมี3ทรงฮะเช้ามาทรงบ่ายอีกทรงนึงแล้วก็เย็นอีกทรงนึงฮะ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกคิดว่าจะเอาขึ้นแล้วเอาลงก็พอนะนี่3เลยเหรอ
0: 3แล้ว
1: โอ้โห
0: อ่ะก็วันนี้พี่โจอี้ครับมาแทนพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรอีก1วันเราโคจรมาพบกันนะพี่โจอี้นะ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่เปิดเพลงอะไรให้ผมฟังครับผมมาเจอพี่โจอี้ทีไรเนี่ยมีเพลงเพราะๆฟังตลอดเลยพี่โจอี้
1: เพราะไหมเพราะฟังแล้วสบายนะ
0: ใช่
1: รักคุณเท่าฟ้านะครับของคาราบาวร้องโดยพี่เทียรี่ครับผม
0: พี่เทียรี่เมฆวัฒนา
1: ถูกต้อง
0: เสียงนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะ
1: คุณนี่ก็เป็นเทียรี่เบอร์รี่หรือไง
0: คือเสียงแกจะเล็กๆนิดนึงแต่ว่าโอ้เวลาร้องเนี่ยกินใจมาก
1: ถูกต้องนะครับ2528นะคร
0: ับ ครับ
1: ในปุ๊บ40ปีแล้วนะเนี่ย
0: ของคาราบาวเนาะ
1: 41ปีแล้วอะ
0: โอ้โหในยุคที่เราเนี่ยกำลังเป็นเด็กเลยนะเอาถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ย
1: ตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่เลย
0: สักสิบกว่าขวบ
1: นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คาราบาวนี่พีคมาก Made in Thailand ช่วงเวลานั้นแล้วจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: นะครับเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นมาเนี่ยให้กับการบินไทย
0: อ๋อสายการบินไทยเลยแหละ
1: เพราะว่าเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: รักคุณเท่าฟ้านี่เป็นสโลแกนของการบินไทยไงใช่ไหม
0: ครับ
1: น้าแอดก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้พี่เทียรี่เนี่ยร้องนะครับก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะมาก
0: ๆพี่เทียรี่ร้องเนี่ยมันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงนะถ
1: ้
0: าเป็นพี่แอดร้องเนี่ยก็จะดูดุดันไปหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะก็เลยต้องเป็นพี่เทียรี่แล้วเสียงมันฟังแล้วมันดูลงตัวฟังแล้วแบบมันลื่นนะอารมณ์อยากไปพักผ่อนเหมือนกัน
1: ถูกต้องประกอบกับเสียงครุยไง
0: ครับผม
1: เครื่องเป่านะ
0: ใช
1: ่ดีความเป็นไทย
0: เป็นเอกลักษณ์ของคาราบาวเลย
1: และเพลงก็สวยงามไพเราะใช้เวลาไม่นานด้วยนะเพลงนี้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้อยู่ในอัลบั้มใดๆ
0: ครับ
1: ไม่อยู่ในรวมฮิตรวมฮิตคาราบาวก็ออกมาในช่วงนั้นแหละ
0: ครับ
1: 28 29อะไรแบบนั้นนี่ก็ฟังกันมานานแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงประจำนะของการเป็นไทยเราก็มักจะได้ยินบางทีไม่มีเนื้อร้องเป็นดนตรีเป็นทำนองมาเนี่ยก็ไพเราะนะฟังแล้วสบาย
0: ครับ
1: เหมาะกับวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ตุ๋ยเนี่ยฟังเราก็ฟังไปด้วยเราก็ชอบไปด้วย
0: ก็ความรู้สึกก็สบายสบายเหมือนกับการไปเชียร์การขันฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้สบายสบาย
1: สบาย
0: ป่ะจราจรก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร
1: ่ยังอยู่ในช่วงวันหยุดนะนี่เทศกาลวันหยุดทั้งสัปดาห์นะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คนน้อยใช่ไหม
0: ก็เอาจริงนะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยตัวเลขของผู้ชมที่ไปชมเกมระหว่างไทยกับมาเลเซียในศึกอาเซียนคัพเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 16,000 กว่าคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะในมุมผมนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่แมตช์ที่เป็นแมตช์แบบว่าตัดสินชี้ขาดการได้แชมป์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรอบรองรอบชิงถ้าตัวเลขนี้ผมว่าน้อยไปหน่อย
1: น้อยไปหน่อยใช่ไหม
0: เพราะว่าโอ้โหความจุของราชมังคลากีฬาของเรานี่ก็ได้เยอะกว่านี้เยอะ
1: ครับ
0: นะก็ถ้ารอบรองรอบชิงควรจะมีหลัก 40,000 50,000 ขึ้นไป
1: คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นที่วิเคราะห์วิจารณ์คาดหวังกันอยู่นะไอ้คนจะ
0: เยอะหรือเปล่า
1: จะเยอะหรือจะน้อยนะ
0: ครับ
1: เพราะมันมีกระแสมาก่อนหน้านั้นใช่ไหม
0: เหมือนบัตรขายไม่ได้
1: เพราะอะไรพี่ตุ๋ยลองวิเคราะห์ผมดูสักข้อ2ข้อส
0: ิก็เท่าๆที่อ่านพี่ๆกูรูที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าคือ
1: กระแสข่าวใช่ไหม
0: เรื่องราคาบัตรด้วยนะฮะราคาบัตรที่อาจจะขยับสูงขึ้นนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่าง300ถึง600บาทอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนักเตะอาจจะไม่จูงใจแฟนบอลหมายถึงว่าตัวหลักๆติดภารกิจกับสโมสรที่ไม่ปล่อยมาในช่วงคือฟุตบอลอาเซียนคัพ2026มันไม่ได้อยู่ในช่วง FIFA Day
1: ครับ
0: สโมสรก็ไม่ปล่อยตัวหลักๆมาเนื่องจากว่าต้องเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นไงแล้วก็ทำให้อาจจะยังไม่ดึงดูดมากพออันนี้คืออีกมุมนึงนะ
1: ครับ
0: หนึ่งเรื่องของราคาตั๋ว2เรื่องของนักเตะกระแสอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสำคัญของเกมด้วยก็อาจจะยังอยู่ในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะฮะถ้าเป็นรอบตัดเชือกผมว่ายังไงก็ต้องมากกว่านี้นะฮะ
1: ที่พี่ตุ๋ยวิเคราะห์มาพร้อมกับ ที่เราได้อ่านจากข่าวใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่บทวิเคราะห์ของบรรดาทุกท่านที่คร่ำบอดอยู่ในวงการฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ถูกต้องครับ
1: มันเป็นเหตุผลเดิมมากๆเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นมาตลอดใช่ไหม
0: เป็นมาตลอดเป็นมาตลอด
1: เป็นมาตลอดนี่ถ้าเมื่อวานนี้นะผมถูกหวยนะผมจะไปดูนะ
0: เอ้าแล้วสรุปถูกไม่ถูกเลยเหรอฮะ
1: ไม่ถูก
0: ได้ซื้อไหมเอานี้ก่อน
1: เก่งไว้เลข77ไง
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้กลับไงก็เลยไม่ได้ซื้อไงไม่ได้กลับไปซื้อ
0: เอาเกือบเหมือนกันนะเลขท้าย2ตัวออก69
1: นั่นไง
0: ก็เกือบไป69 70 71 72 77ห่างไปประมาณสัก7 8ตัวเท่านั้น
1: โอ้อันนี้มันเกือบถูกนี่เอาเกือบไม่ถูกได้ไหมล่ะหมายถึงว่าถ้ามีกระแสข่าวแบบนี้นะ
0: ครับ
1: นะฟุตบอลไทยคนน่าจะน้อยอะไรเงี้ยผมจะรีบไปเลย
0: ใช่
1: เพราะผมชอบคนน้อย
0: อย่างที่ผมบอกไงการจราจรก็ไม่ติดขัดเท่าไหร
1: ่
0: เมื่อคืนนี้ผมไปส่งลูกชายล
1: ู
0: กชายคนเล็กเนี่ยเขานัดเพื่อนไปดูฟุตบอลเนี่ยแหละทีมชาติไทยกับมาเลเซียนี่แหละแต่ว่าลูกชายคนโตเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่สมาคมฟุตบอลอยู่แล้วก
1: ็
0: เลยไปทำงาน
1: ครับอย่างนี้ก็ติดต่อได้ดิมีบัตรฟรีไหม
0: ก็บัตรฟรีเอามาให้น้องชายนี่ไงครับน้องชายก็เลยบอกว่าพี่ชายถามว่าจะไปดูกับพ่อหรือจะดูกับเพื่อน
1: เขาไง
0: ไอ้คนเล็กก็บอกดูกับเพื่อนครับตอบไม่ยากเลยตอบไม่ยาก
1: ทิ้งพ่อซะแล้ว
0: ก็เป็นหนุ่มแล้วไง
1: ธรรมดา
0: โอ้โหตอนอายุเด็กๆเนี่ยสักแต่ก็ขวบ10ขวบจนถึง12 13เนี่ยย
1: ัง
0: ไงก็ป้าป้าพ
1: ่
0: อ
1: แน่นอน
0: อันดับหนึ่งอยู่แล้วในใจตอนนี้เนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดเลยฮะอย่าให้เหลาแล้วเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังแล้วไปเจออีก
1: คือที่บอกว่าถ้าเมื่อวานนี้แบบคนน้อยใช่ไห
0: ม
1: ผมนี่จะไปดูเพราะผมชอบคนน้อย
0: ๆถ
1: ้า 4-5 หมื่นนี่บางทีมันเดี๋ยวนี้เรากลัวคนเยอะไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแต่ที่เราได้พูดกันไปเนี่ยก็คือว่าจำนวน 16,000 คนเมื่อวานนี้นะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นฐานแฟนบอลของเราแล้วกัน
0: ใช่
1: อาจจะมีขาจรมาผสมด้วยนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าท่านที่ไปดูเมื่อวานนี่ถือว่าเป็นคอบอลใช่ไหมเป็นแบบเป็นฐานที่สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยมีอยู่ประเทศไทยเรามีแฟนบอลแบบนี้อยู
0: ่
1: ที่ไปดูที่สนาม
0: ครับ
1: นะครับส่วนเหตุผลที่จะไม่ไปจะไม่อะไรเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ดั้งเดิมมากๆเลยแล้วทำไมมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็ไม่ทราบเอ๊ะจริงๆอาเซียนเนี่ยนะเป็นรายการถือว่าใหญ่ของเรานะสำคัญด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้แชมป์อ่ะ
0: ถูกต้อง
1: มันควรจะไปดูกันตามปกติอ่ะไม่ควรมีเหตุผลว่าตั๋วแพงฝนตกรถติดแข่งเช้าแข่งดึกอะไรเงี้ยมัน
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบนำมาเป็นข้ออ้าง
0: ก็คือมันเป็นเหมือนแบบมันเกิดขึ้นมาตลอดเน
1: า
0: ะ
1: มาตลอด
0: แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายจัดการขัน
1: ใช่
0: ทั้งเรื่องของการห้องน้ำอะไรต่างๆ
1: นั้นไม่ได้จัดการ
0: ไม่ได้หันจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราทำดีนะผมเชื่อว่ายังไงแฟนบอลก็เข้าสนามแน่นอนแต่ว่าเมื่อคืนก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าถ้าถามส่วนตัวก็น่าพอใจนะ
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ในระดับพื้นฐานอย่างที่พี่โจอี้บอกอ่ะ 16,000 คนนะคร
1: ับ ฐานแฟนบอลท่านคือฟุตบอลแบบนี้เนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ
0: ่
1: นะครับชุดใหญ่นะจะเล่นในราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยปีหนึ่งมันมีไม่กี่เกม
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเกมเหล่านี้แล้วเราจะดูเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมส่วนนักเตะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ก็คุ้นชื่อกันอยู่นะ
0: ใช่
1: หลายคนก็เราดูกันมาตั้งแต่ซีเกมใช่ไหม
0: มันก็ผสมผสานกันเนาะ
1: ใช่
0: ชุด U23 ที่ขยับขึ้นมาก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ตัวหลักๆก็คอยประคับครองรุ่นน้องมันก็ผมว่าโอเคแหละเป็นเรื่องของการพัฒนานักเตะเราด้วยก็หลายคนที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ได้รับโอกาสครั้งแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: มีตังก็ไปดูนะไม่มีตังก็ไม่ต้องไปนี่อันนี้เราแบบพูดกันแบบแฟร์ๆนะ
0: แต่ไปดู
1: กับแฟนบอลกับแฟนบอล
0: ใช่แต่ไปดูที่สนามมันก็จะได้ความรู้สึกอีกอย่างนึงกับการดูถ่ายทอดสดนะแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือถ่ายทอดสดก็
1: เสียเงิน
0: ไม่มีฟรีเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกสมาคมคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำท่านบอกเนี่ยเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของ FFF ที่ทรูเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะนั้นเนี่ยเขาทำเกี่ยวเรื่อง

0: ของธุรกิจนะฮะอ่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะเราเป็นแฟนบอลมาถึงวันนี้แล้วนะพี่ตุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะ
1: ครับครับ
0: มีตังก็ไปดูไม่มีตังก็ไม่ต้องดูนะเพราะว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะ300ถึง600ใช่ไหม
1: ใช่ครับประมาณนั้น
0: คุณมีตังไหมล่ะไม่มีก็ไม่ต้องดูมันสามารถตอบได้ชัดเจน
1: ครับ
0: ตอบโต้ได้ชัดเจนว่าคุณคิดราคาแพง
1: ครับ
0: เราก็ไม่ไปใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะไปเรียกร้องให้เขา
1: ลดราคาละ
0: ลดราคาหรือว่าอะไรมันไม่เท่อ่
1: ะ
0: มันเสียฟอร์มแฟนบอลอย่างเรา
1: ใช่แต่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็อยากจะดูถ่ายทอดสดฟรีทีวีเหมือนกัน
0: อ่ะคันนี้ดูถ่ายทอดสดทีวีเนี่ย
1: เป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องที่เราได้ดูมาปกติ
0: ฟรีมาตลอด
1: ครั้งอยู่แล้ว
0: ครับแต่คราวนี้ที่ต้องเสียเงินดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนไปละ
1: ครับ
0: มันมูลค่ามันมีอยู่ของมันใช่ไหมล่ะ
1: ถูกต้อง
0: ฟุตบอลโลกก็เหมือนกันใช่ไหมเราดูฟรีมาตลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเงินเราเรียกร้องได้แค่ว่านะพี่ตุ๋ยนะผมเรียกร้องงี้ได้ไหม
1: ครับ
0: ขอฟรีบางนัดได้ไหม
1: ก็คือหมายถึงว่าผู้ที่มีลิขสิทธิ์ในการที่ไปซื้อมาอะไรเงี้ยช่วยถ่ายช่องฟรีทีวีบ้างให้กับแฟนบอล
0: เพราะฟุตบอลโลกเนี่ยอ่ะ104นัดเนี่ยเขาต้องมีฟรีบางส่วนอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ฟุตบอลอาเซียนเหมือนกันสมมติว่าโอเคท่านที่ได้ลิขสิทธิ์ไปใช่ไหมรอบรองชนะเลิศมันมีเย้าเยือนนี
1: ่ครับ
0: ขอสักนัดได้ไหมเพื่อการเข้าถึงตามที่เขาเรียกร้องกันไง
1: ขอแมตช์ในบ้านก็ยังดีนะ
0: มันควรจะเข้าถึงผู้ชมเยาวชนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นัดหนึ่งได้ไหมนี่อันนี้เราเรียกร้องได้แค่นี้นะเต็มที
1: ่ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็ความอะไรเลยนะความจะมีน้ำใจหรือว่าอะไรของท่านนะฮะที่จะจัดมาให้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอคุณตุ๋ยนี่แหละ
1: ครับ
0: ตัวฟรีไหมพี่ตุ๋ยไม่บอกไม่มีผมก็บอกคุณเป็นคนไม่มีน้ำใจ
1: อย่างนั้นเลยนะฮะพูดถึงเกมหน่อยเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยของเราครับลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B
0: ครับ
1: ขออภัยครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเราเปิดบ้านเอาชนะมาเลเซียได้2-0ครับพี่เจอี
0: ้ครับ
1: ลูกแรกเนี่ยเป็นจุดโทษนะคคณะคำยกเนี่ยไปโดนทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษแล้วก็ยศกรบุรพารับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะครับนาทีที่38นะครับแล้วก็ลูก2เนี่ยเป็นจิรศักดิ์เผยพิมายนะครับนาทีที่56นะครับก็เป็นทีมชาติไทยของเราเอาชนะไปได้2-0นะครับสำหรับเกมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะพี่โจเอ้แมตช์แรกเนี่ยเราบุกไปถล่มสปป.ลาว5-0
0: ครับ
1: นะฮะยังไม่เสียประตูเลยนะ2นัดคลีนชีทนะฮะธีรศักดิ์เนี่ยในเกมแรกก็ทำประตูได้ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับยศกรบุรพานะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เก็บทำให้
1: 3คะแนน
0: สถานการณ์ในไทยเรา2นัดชนะ2นัดรวดนะครับมี6คะแนนเต็ม
1: ครับ
0: ยิงได้7ประตูนะครับไม่เสียเลยนะครับที่2นี่มาเลเซียแต่มาเลเซียมี6คะแนนเท่ากับเราแต่ว่าเล่นไปแล้ว3นัดด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับก็ยังต้องมีอีก2นัดใช่ไหมทีมชาติไทยเดี๋ยวนัดต่อไปนี่ตอนนี้เห็นว่าเดินทางวันนี้นะ
1: ครับ
0: จะไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์ใช่
0: นะครับเจอกันในวันที่4สิงหาคมนะครับก็วันอังคารนะครับเวลาเนี่ยตอนแรกก็ขึ้นมา2ทุ่ม
1: ครับ
0: แต่น่าจะเป็น2ทุ่มหรือ1ทุ่มเนี่ยนะหลายสำนักก็รายงานไม่ตรงกันเอาเป็นทุ่มหนึ่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปิดดูไม่ทันนะครับจะเจอกับฟิลิปปินส์ในนัดที่3ของเรานะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยนี่ลาวเขาตกรอบไปแล้วนะเนี่ย
1: ลาวเนี่ย3นัด
0: แพ้3
1: ลาวใน3นัดยังไม่มีประตูยังไม่มีคะแนนเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: 0คะแนนนี่ขึ้นมาแล้วว่าตกรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือ4ทีมไทยมาเลเมียนมาฟิลิปปินส์นะครับที่จะแย่งกันเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วแล้วก็ดูจากสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเรามี6แต้มเท่ากับมาเลเซีย
0: ครับ
1: นัดต่อไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4อย่างที่พี่เจ้าอี้แจ้งไปแล้วก็นัดสุดท้ายจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับเมียนมา
0: ครับ
1: นะฮะในวันที่8สิงหาคมนะครับก็6แต้มแล้วตอนนี้น่าจะ
0: ผ่านแล้วล่ะไปเยือนฟิลิปปินส์ก็ถ้าให้ดีก็ไม่ต้องแพ้กลับมาเอาสัก1คะแนนได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มาอัดเมียนมา
1: ครับ
0: ปิดรอบแบ่งกลุ่มคุณแทงมาซิว่าจะมีสักกี่คนในเกมเจอกับพม่า 25,000 ได้ไหม
1: เอางี้ดราม่านิดๆนะ
0: บุก
1: ไปบุกไปเสมอฟิลิปปินส์แล้วนัดสุดท้ายมันจะดูคึกคักมีความหมายขึ้น
0: ควรจะเร่งขึ้นมาอีกนิดหน่อย
1: แต่ถ้าไปชนะฟิลิปปินส์เลยเนี่ยก้าวแต้มสบายๆแล
0: ้
1: วแต่ว
0: ่
1: ามันก็กระแสมันก็อาจจะกลับมาก็ได้พี่โจอี
0: ้
1: ถ้ามองในมุมว่าถ้าเราชนะรวดทั้ง3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: โดยนักเตะที่นำมาใช้นี่ก็อาจจะมีตัวหลักบ้างดาวรุ่งบ้างที่ขยับขึ้นมาจากชุดยู23ผมว่าดูดีมีอนาคตหลายคน
0: ครับ
1: ทั้งคณะคำยกยศกรแม้ทั้งธีรศักดิ์เองก็เริ่มจะกลับมาสม่ำเสมอในการเล่น
0: ใช่
1: มีพี่ตังสารัตคอยประคับประคองน้องๆอะไรเง
0: ี้
1: ยในฐานะกัปตันทีมเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นละเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะครับก็เกมต่อไปจะบุกไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับในวันที่4สิงหาคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเดินทางวันนี้เนาะ
0: น่าจะไป
1: ตามรายงาน
0: ต้องรีบไปแล้วเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมล่ะ
1: วันนี้วันที่2แล้ว
0: พอถึงปุ๊บนี่ก็โอ้โหวันอังคารแล้วนะเร็วมากนะ
1: ใช
0: ่ๆก็นักเตะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโรเตชันกันหน่อยนะครับอันนี้เรามองไปถึงแชมป์นะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องมองไปถึงแชมป์นะครับอย่าไปคิดว่าอันนี้เราจะก้าวข้ามอาเซียนได้แล้วหรือยังนะครับฟุตบอลระดับนี้ยังไงก็ต้องถึงแชมป์อ่ะ
1: เป้าหมายแชมป์
0: เป้าหมายเอาไว้ก่อน
1: ครั้งที่แล้วเราไม่ได้แชมป
0: ์
1: เป็นเวียดนามนะ
0: แพ้เวียดนาม
1: ครับ
0: นะครับก็ซีเกมก็ไม่ได้แชมป
1: ์
0: เสียลมมากเลย ตอนนี้ระดับอาเซียนนะพี่ตุ๋ยนะเราห่างหายแชมป์มาบางทีมันก็นานกันไปนะแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเผลอแบบอย่างซีเกมอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เหรียญทองมาตั้งแต่2017น่ะ
1: ใช่
0: มัน10กว่าปีแล้วนะ
1: กลายเป็นว่าคือเป็นรายการที่ให้ความสำคัญน้อยลงไปหรือเปล่าในมุมมองของแฟนบอลนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เอาแชมป์ซีเกมไม่เอาแชมป์อาเซียนแล้วจะเอาแชมป์อะไรฮะเพราะว่าไปเอเชียก็โอ้โห
0: คุณที่พูดถูกใจ
1: ระด
0: ับ
1: ประการทั้งนั้นเลยครับพี่โจอี
0: ้เป็นรายการที่เราควรจะได้บ้างไม่ต้องได้ทุกครั้งก็ได้เพราะเราได้ตอนนั้นได้เหรียญทองซีเกมส์8สมัยติดต่อกันโอ้โหได้ซะเบื่อเลยถึงตอนนี้พอไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้เลย10กว่าปีนะครับไอ้ครั้งที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพก็น่าจะได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ได้
1: แต่ส่วนนึงก็แรงสนับสนุนจากแฟนบอลด้วย
0: ถูกต้อง
1: ตรงนี้ก็สำคัญนะฮะอย่าเพิ่งแบบหันหลังให้กับเกมฟุตบอลไทยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เข้าไปเชียร์เข้าไปสนับสนุนกัน
0: อันนี้เน้นเลย
1: แม้ว่าอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นบ้างอาจจะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างแต่เรายังไงทีมชาติไทยก็ต้องเชียร
0: ์หงุดหงิดอะไรนักหนา
1: อาจจะหงุดหงิดมาจากปัญหาทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ต้องเชียร์ครับพี่โจอี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: เพราะเราสนับสนุนอยู่แล้วการไปดูกีฬาที่สนามนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี่ 16,000 ใช่ไห
1: ม
0: ก็คาดว่ากับเมียนมานะ
1: ครับ
0: ปิดรอบแบ่งกลุ่มนี่ต้องเกินครึ่งสนามอ่ะ
1: ครับ
0: 25,000นะก็หวังแบบนั้น
1: น
0: ะเดี๋ยวผมขอตั๋วก่อน ขอตั๋วคุณพัชระนี่แหละ
1: ซื้อเลยครับพี่โจอี้300ก็อยู่นู่นฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์มีหลังคา
0: ถ้า300นี่นั่งฝั่งเหนือกับฝั่งใต
1: ้ครับ
0: นอตกับเซานะครับหลังประตูอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อติดกับไอ้เขาเรียกในนั้นกระถางเขาเพลิงอย่างนี้นะ
0: และใช่แล้วก็ถ้าขึ้นมา350 500 600เนี่ยก็ขยับเข้ามาละมานั่งฝั่งมี
1: อาจจะโซน
0: มีหลังคาก็ได
1: ้ดูได้ชัดเจนขึ้นหน่อย
0: แล้วคุณก็จะพบเซเลบอย่างคุณรัชนิพงษ์ คุณบับเบิ้ล
1: เมื่อวานไปด้วยนะ
0: โอ้หลายท่านเลย
1: ครับ
0: คุณเต้แม่กลองอะไรก็ไปไม่ชวนสักคำนะครับ
1: แต่เขาไปดูแล้วล้ำลึกบรรยากาศกันนะเหมือนตอนไปเชียร์คุณเนมเนี่ยก็ขึ้น Facebook บอกว่าไปเชียร์ฟุตบอลอาเซียนครับครั้งแรกรู้สึกจะปี2008
0: มั้ย2008
1: เขาบอกว่าเนี่ยก็เจอพี่ๆมาทำข่าวกันแล้วเหมือนตอนนั้นเขาเพิ่งจะเข้ามาวงการสื่อใหม่ๆด้วย
0: เป็นดาวรุ่งเป็นลุคกี้เข้ามา
1: ก็ตอนมาใหม่ๆเนี่ยดูบุคลิกแล้วผมว่าคล้ายๆคุณเจ๋งตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆ
0: แล้วเรียบร้อยหรือไง
1: ถ้าตำรวจเจอก็ต้องตรวจแหละฮะไม่เสพก็ค้าครับมีสองอย่างฮะสองคนนี้คล้ายๆกัน
0: คุณยุคนั้นนะ
1: คุณเจ๋งกับคุณเนมใช่
0: 2008อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: แต่ยุคนี้เนี่ยอย่ายุ่งกับเขา
0: โอ้โห
1: โอป้าเลยโอป้าทั้งคู
0: ่นายแบบทั้งคู
1: ่ไปสายหล่อเอาเลยตรงนี้เลยนะฮะ
0: คุณเนมก็ไปทางพวกแบบวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็นักดนตรีอะไรแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: ส่วนพี่เจ๋งนี่ไปทางหนังสือพระ
1: ผมเตือนเลยนะสาวๆที่มาคุยกับคุณเจ๋งแล้วก็คุณเนมเนี่ย
0: ครับ
1: ระมัดระวังตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้ยังไง
1: เพราะว่าถ้าคุณได้เผลอไปคุยกับเขาเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะหลงรักเขาทันที
0: ่
1: คารมเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนั้นนะเขาไปสายโอป้าสายหล่อแล้วอ่ะคุณอย่าไปหลงรูปลักษณ์ภายนอกผมเตือนไว้
0: เตือนไว้นะ
1: อันตราย
0: สองคนนี้เป็นเรียกว่านักพร่าผานพรหมจรรย์แล้วกันเอางี้แล้วกันนะ
1: ไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่ถึงเหรอ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าบอกไว้เลยว่าเป็นเรื่องของความอันตรายสุดๆอ่ะ
0: โอ้ย
1: ยังไงก็ต้องเซฟตี้ตัวเองไว้บ้างนะครับไม่งั้นจะเสียใจมีน้ำตาผมเห็นมาเยอะแล้วผมสงสารเลยบางทีนะฮะมีน้ำตาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงในรายละเอียดมากเกินไปนะ
1: อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับพี่โจอี
0: ้ครับ
1: ฟิลิปปินส์เนี่ยบุกไปเอาชนะสปป.ลาว4-1นะครับก็ทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมี3แต้มนะครับจากการลงสนามไป2นัด
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนัดต่อไปจะเจอกับทีมชาติไทยจะเล่นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันต่อนะครับในเกม
0: ทำไปทำมานี่นัวเนียกันนะเนี่ย
1: กับ
0: เมียนมาฟิลิปปินส
1: ์
0: รวมไปถึงมาเลเซียนี่มันถือมีโอกาสนะ
1: ครับ
0: ไทยเราก็นี่เราคิดเอาไว้ข้ามช็อตไปแล้วนะว่าเรานี่แชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดแบบนั้นเนี่ยมาเลเมียนมาฟิลิปปินส์นี่ก็ต้องนัวเนียกันแย่งอีกตัวอีกหนึ่งใบที่จะเข้ารอบรองนะครับ
1: ครับผมก็เอา2ทีมเนาะ
0: ใช่ครับ
1: 2ทีมในแต่ละกลุ่มเนี่ยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยสถานการณ์ของกลุ่ม A สิงคโปร์นำเป็นจ่าฝูงนะครับมี7นัดขออภัยครับ7แต้มจาก3นัดครับผม
0: ครับ
1: นะฮะส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นอินโดนีเซียนะครับมี6แต้มจาก2นัดเวียดนามอยู่อันดับ3นะครับเวียดนามเนี่ยมี4แต้มจาก2นัด
0: ครับ
1: นะฮะอันดับ4เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับกัมพูชานะฮะยังไม่มีแต้มแล้วก็อันดับ5ติมอร์เลสเตก็ยังไม่มีแต้มเหมือนกันนะครับ
0: ก็กัมโบเดียกับติมอร์เนี่ย0คะแนนนี่ตกรอบละ
1: ครับ
0: เหลือ3ทีมอย่างก็คล้ายๆกลุ่ม B นัวเนียกันนะ
1: ครับ
0: โอ้เวียดนามนี
1: ่แชมป์เก่า
0: ลำบากอยู่เหมือนกันนะใช่ที่ดูชักยังไงอยู่นะ
1: นัดแรกเนี่ยถล่มติมอร์เลสเตไป7-0
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็นัดต่อมาเนี่ยมาเสมอกับสิงคโปร์0-0
0: ใช่
1: ทำประตูไม่ได้แล้วยังไงฮะนักเตะโอนสัญชาติของเขาเนี่ย ผลงานเหงียนซนซนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละเขากลับมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าดูแล้วก็คือพอดีสิงคโปร์นี่เขาบอลได้ใจ
1: ครับ
0: ตอนนี้มี7คะแนนเวียดนามก็เดี๋ยวต้องเร่งขึ้นมาคือต้องเร่งแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็อินโดนีเซียก็เขาไปคัดฟุตบอลโลกในรอบที่3มาแล้วเนี่ยถือว่าสถานการณ์ก็สนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันในกลุ่ม A นะว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือว่าเวียดนาม2ใน3ทีมนี้ที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศมาเช่นเดียวกันนะครับ
1: แล้วนัดต่อไปเนี่ยเวียดนามจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียด้วยนะฮะในวันที่3สิงหาคมนะครับก็ถือว่าน่าดูเลยนะคู่นี้อินโดนีเซียซึ่งอยู่อันดับ2แล้วก็เวียดนามอยู่อันดับ3ของกลุ่ม A เนี่ยก็จะเจอกันนะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียไปเยือนอินโดไม่ง่ายนะ
0: ใช่ๆอันนี้เล่นวันจันทร์นี่พรุ่งนี้นี่มั้ยเขามีถ่ายทอดใช่มั้ยล่ะแต่น่าดูนะ
1: วันที่3
0: ต้อง
1: พรุ่งนี
0: ้ต้องดูเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะ
1: ไทยเนี่ยเคยไปเยือนอินโดมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แฟนบอลเนี่ยฮาร์ดคอร์และเกินนะสำหรับอินโดนีเซียนะเวียดนามเจอแน่นะอยากให้เจอเลยนะฮะสำหรับเวียดนามนะ
0: นี่รายการนี้นะดูประเทศที่เขาเป็นเจ้าภาพก็แบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันเป็นเจ้าบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: สนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนจำนวนจุผู้ชมได้มากที่สุดที่ใช้ในฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: คือมรดกเทโชของกัมพูชา
1: โอ้โห
0: คือ60,000คน
1: ที่เขาใช้จัดซีเกมใช่ไหม
0: ซีเกม
1: มรดกเตโชหรือว่า
0: ใช
1: ่เตโชเนี่ย
0: นี่แหละก็ดูสิเห็นไหมถึงวันนี้เป็นสนามที่ความจุมากที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: 60,000
1: อ
0: ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างไง
1: ครับ
0: เขาสร้างทีหลังเขาก็ต้องทำให้ทันสมัยให้ใหญ่ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันนี่เห็นไหม
1: สร้างใหญ่ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่านกเนิร์กเข้าไปทำรังอะไรพวกนี้ ไม่เอานะ
0: เพราะว่าราชมังของเรานี่ก็เกือบ50,000
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็จุได้น้อยกว่า มีดินของเวียดนามก็ประมาณ40,000
1: มีดินเขาปรับปรุงสนามหรือยัง
0: ใช่
1: ผมไปซีเกมครั้งล่าสุดที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยอุ้ยสนามลู่วงลู่วิ่งแบบว่าเก่าๆนะฮะน่าจะปรับแล้วมั้ง
0: แต่เขาเป็นสนามกีฬาแบบคือใช้เป็นสนามหลักอะกีฬาแห่งชาติของเวียดนามมาโดยตลอดส่วนเมียนมานี่ก็ตูวันนานี่ก็50,000
1: ชวนนาไปช่วงซีเกมที่เมียนมาที่คอสซิโก
0: ้
1: คุมทีมเน
0: า
1: ะอยู่ในย่างกุ้ง
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับก็คือนี่คือระดับสนามที่ใช้ในอาเซียนคัพครั้งนี้นะคือติดมาจากฟุตบอลโลกอ่ะพี่ตุ๋ย
1: ครับ
0: ดูสนามฟุตบอลโลกในอเมริกาแล้วแบบเออแต่ละสนามนี่มันน่าดูจริง
1: อลังการงานสร้างมาก
0: มีความความจุใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ความไฮเทคต่างๆนี
1: ่
0: เอออยากมีอย่างเขาพออาเซียนเราก็มาดูบ้างอ้าวมรดกเทโชอันดับหนึ่งนะ ในความจุมันสะท้อนถึงแบบนี้พี่ตุ๋ยและท่านผู้ฟังนะครับสนามกีฬาของแต่ละประเทศเนี่ยเราสร้างหรือไม
1: ่อืม
0: พอสร้างขึ้นมาแล้วปั๊บใช้งานได้ขนาดไหน
1: ครับ
0: เมื่อเวลาผ่านไปอย่างราชบังนี่รวมๆ30ปีแล้วเนี่ย
1: อืม
0: เราได้อัปเกรดมั้ยแล้วไปถึงไหนแล้วสนามของเราเก่าเกินไปหรือยังได้มาตรฐานแล้วยังได้มาตรฐานหรือไม
1: ่อืม
0: หรือเรามีโครงการที่จะสร้างที่ไหน
1: เพิ่มเติมอีกมั้ย
0: เพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: มันบ่งบอกถึงการพัฒนาของเราก็วันนี้เห็นไหมเรานำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังและพี่ตุ๋ยทราบเนี่ยมรดกเทโชใหญ่ที่สุดในอาเซียนคัพครั้งนี้แต่ทีมก็ตกรอบไปแล้วนะก็มันก็ย้อนแย้งนิดหน่อยแต่ว่าก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างนะครับ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับในเกมนัดต่อไปสำหรับทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเรา
0: ครับ
1: นะอย่างที่ได้เรียนไปเดี๋ยวจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับที่เมืองปรากนะครับในวันที่4สิงหาคมนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของฟุตบอลก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาอื่นเดี๋ยวไว้ช่วงเบรก2ดีกว่าพี่โจอี
0: ้ตอนนี้ข้อความที่ส่งเข้ามาก็ขอบพระคุณทุกช่องทางนะ
1: ครับผม
0: 4689899นะครับเช้าๆอย่างนี้ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเห็นว่าทยอยเข้ามาแล้วนะครับนี่เราต้องพักก่อนป่ะ
1: ดู SS สักนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนปิดเบรกแรกนะฮะคุณฟังส่งมาตั้งแต่ 7:02 ท่านเดิมนะครับคุณอัมซ่า
0: บ
1: อกว่าวัวไม่ขยับรับพี่โจอี้ลุงตุ๋ยนะฮะนักเตะคนไหนเป็นอดีตคนรักของพี่ขวัญ
0: เฮ้ย
1: ตอบว่าเรียมคาเลนนะฮะ
0: ชื่อจริงคือเรียม
1: เรียมลอลิง
0: แต่นี่เรียม
1: ครับผม
0: น้องอาม
1: หาแต่เช้าเลยฮะทักทายพี่ตุ๋ยพี่โจอี้ครับคิดถึงมากครับจากรุ่งเองครับนะฮะ
0: สวัสดีด้วยนะครับ
1: น้องรุ่งน้องฝึกงานที่ช่องก้าวสำนักข่าวไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยเห็นเขาไปเขาเล่นนะไปคัดผู้บรรยายอ
0: ่
1: ะ
0: เหร
1: อของทาง AS Play
0: ที่เขาคัดนักพากย์เสร็จสิ้นไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้ป่าวอ่ะ
1: ได้
0: เฮ้ยไม่ธรรมดา
1: เสียงเขาคล้ายๆคุณพยองเดช
0: เฮ้ยมาทางนั้นเหรอ
1: เดี๋ยวมีเวลาจะเอาคลิปมาให้ดู
0: เหมือนพยองเดชเหรอ
1: เจอหน้าพยองเดชพยองเดชเฮ้ยทำไมมันเหมือนยังวะเฮ้ย
0: ถ้าเหมือนพยองเดชไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้ว
1: อันนี้เสียงเหมือนเฉยๆฮะแต่ว่าอุปนิสัยใจคอเนี่ยไม่เหมือนครับพี่โย
0: อ๋อที่หยองบอกว่าเหมือนแบบพิมพ์เดียวกับเราออกมาใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่เอ้นี่มันตัวเราหรือเปล่า
1: ใช่เนี่ยน้องนี่แหละน้องรุ่งน้องรุ่ง
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นแฟนรายการของเราด้วยส่งข้อความเข้ามาเนี่ยทางช่องทาง SMS อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ามันเสียตังค์ไงไปดูทางบ้านฟ้าบ้านแดงอะไรเพียบเลย
0: รุ่งส่งมาใหม่นะ4689899เนี่ยขอตัวอักษรเนื่อๆหน่อยนะลองพิมพ์มาให้ได้นะ
1: ครับผมคืนก่อนผมฝันแปลกๆเลยซื้อ69ถูก69 2ใบให้ทายผมฝันเห็นอะไรครับจากคุณเบียร์กันเนอร์
0: เลขประจำหรือเปล่า
1: ฝันแปลกๆเห็น69คุณเบียร์กันเนอร์น่าจะฝันเห็นอะไรครับพี่โจอี้พอจะวิเคราะห์ได้ไหม
0: มีคนเขาบอกว่าเขาถูกเลขนี้69เพราะว่าท่าประจำของเขาพี่เบียร์ฝันอะไรล่ะ
1: แต่พี่เบียร์กันเนอร์เนี่ยคิดดีไม่ได้เลยฮะ
0: ใช่
1: คือถ้าส่งข้อความมาในลักษณะนี้เนี่ยผมต้องสกรีนก่อนนะพี่เบียร์นะ
0: รู้เลยว่าไปทางนั้น
1: เออเมื่อวานผมก็ไปดูบอลที่สนามครับที่นั่งไม่มีเลยครับมีแต่ที่นอนเต็มเลยครับอ้าว
0: นี่แหละดูเอาไว้สบายๆแล้วกันวันหยุดนะครับ
1: คุณตุ๋ยคุณโจอี้บ้านเราเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องเอาโทษประหารมาใช้หรือยังนะครับ
0: เรามีกฎหมายนี่อยู่ใช่ไหมเพียงแต่ไม่ได้ใช้เท่านั้นเองใช่ไหม
1: ผมไม่แน่ใจนะไม่กล้าให้ความเห็นแต่ว่าเห็นท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจพื้นที่เนาะไปตรวจที่แบบว่าโอ้โหมันโหดไปอ่ะน
0: ี่
1: มันจิตใจมันเหมือนไม่ใช่มนุษย์ปกติแล้วอ่ะนะ
0: คือเคสที่เกิดขึ้นก็ดูรุนแรงมากนะครับ แต่เราก็เหมือนกันเราต้องบังคับใจตัวเองว่าอย่าไปรุนแรงในขนาดนั้นบางทีเราปรารถนาที่จะให้เห็นผู้อื่นตายเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ดีกับเรานะไม่ดีกับตัวเราเองนะครับ
1: มุมมองผมนะ
0: ยัง
1: ไม่ใช่

0: ่าฟ้าพวกฝากของกับแอร์เยอะเลยนะฮะ
1: ว้ายตายละ
0: ฝากหมายถึงว่ารับหิ้วอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ด้วยความใจจริงผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย
0: แต่ว่ามีน้องที่หิ้วไปญี่ปุ่น
1: อ
0: ะล่าสุดเห็นทางญี่ปุ่นให้ไม่เขาเรียกอะไรอัยการเขาไม่ฟ้องเลยนี่
1: ฟ้องใช่ไหม
0: กลับมาแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้โหเข็ดแล้วตอนนี้จริงๆแล้วตรวจแล้วด้วยนะเมื่อตรวจของที่จะหิ้วไปแล้วแต่ว่าเขาทำแบบว่าเนียนมากอ่ะคือไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณน
1: ี้อันนี้ต้องระวังเลย
0: อันตราย
1: นะครับเพราะว่าเรานี่อยู่กับนักกีฬาไทยที่เดินทางไปประเทศต่างๆนะคร
0: ับ
1: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนี่เน้นมากเลย
0: ครับ
1: บอกคุณต้องระวังให้ดีนะรับช่วยเหลือกันหิ้วของให้แม้แต่แบบยกกระเป๋าให้คนอื่นเนี่ยเวลามาตามสายพานเนี่ยทางที่ดีก็ไม่ควรทำนะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจนะ
0: ครับ
1: แต่ต้องระมัดระวังให้ด
0: ีปกป้องตัวเอง
1: เดินทางเป็นกลุ่
0: ม
1: นะครับการมีน้ำใจแบบนั้นน่ะหิ้วกระเป๋าให้รับของให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นำมาซึ่งปัญหามาก
0: ใช่ครับผมเองก็เคยรับหิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเราไปทำข่าวแล้วมีเพื่อนฝากซื้อโน้ตซื้อนี่มาให้หน่อย อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าฝากลมได้ลมนะ ถ้าฝากก็ต้องโอนสตังค์มาด้วยครับผม ก็คือเหมือนซื้อให้อ่ะซื้อกลับมาให้แล้วก็ถือแพ็คมาให้เหมือนหิ้วกลับมาให
1: ้ใช
0: ่ประมาณนี้ดีกว่า
1: อันนี้แบบนะอันนี้รู้จักกัน
0: รู้จักกันอ
1: ย่างนี้ได้ไม่มีป
0: ลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปรับเป็นได้ค่าตอบแทนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำเป็นธุรกิจแต่ว่าเอาจริงมันอันตรายมากๆเลย
1: ต้องเสี่ยง
0: ตรวจสอบ
1: ใช่ใช่ครับนะครับ
0: เมื่อวานเกือบถูก3ตัวท้ายแต่สลับเลขเฉยซื้อ930ออก039เฮ้ยยั่วนะฮะจากคุณอัมซ่า
1: เห็นแล้วเห็นน้องอาร์มแล้วเห็นไหม
0: ใกล้เคียงนะ
1: เอาแบบเกือบไม่ถูกดีกว่ามาเกือบถูกยิ่งเสียลมจริงเลย
0: แต่มองเลยใกล้เคียงแล้วน้องอาร์มซ่
1: า
0: สู้ต่อไป
1: อย่าท้ออย่าท้อง
0: วดหน้าเนี่ยมันต้องใกล้กว่านี้หรือไม่ก็อาจจะถูกโปเช่เลยก็เป็นไปได
1: ้พวกแตงพวกโต๊ดเนี่ยนะต้องเป็นของเรานะครับโอกาสต้องเป็นของเรา
0: ครับพออ้อเจ๋งไปไหนครับโอ้เสียใจนะฮะ
2: ระบุชื่อมาเลยเหรอ
0: ใช
2: ่หนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในลิสต
0: ์ใช่เหรอ น้องโอเหรอ ใช่โอคนนั้นไหม
2: ใช่หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าอย่างที่พี่โจอี้วิเคราะห์ไว้ก็อาจจะไปกับสาวนะฮะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดละประมาณสัก 70-80% แล้ว
1: พอดีชื่อเนี่ยพอดีถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยเจ๋งจะมีปัญหาภายหลังนะครับ
0: ใช่อยู่ที่ตัวคุณเจ๋งสารภาพเท่านั้นเองถึงจะ 100% นะพี่โจอี้นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เราเชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่านะฮะไปกับสาวแน่นอนนะครับ มีข้อพิรุธมีข้อสงสัยเยอะ
1: ครับ
0: 1สิงหาสุขสันต์วันเกิดเอกอันนี้รุษศัตรูที่รักของคุณทรงศักดิ์รักนะอ้วนดำจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับ
1: 1สิงหาเหรอวันเกิดนะ
0: แล้วคุณเจ๋งเป็นมีศัตรูด้วยเหรอฮะ
1: ศัตรูที่รัก
0: เขามีเยอะนะเนาะคนรักมีเท่าผืนหนังเนี่ยคุณเจ๋งเนี่ย
1: ต้องบอกว่าคนรักเขาเนี่ยทั้งประเทศ
0: ครับ
1: ส่วนคนเกลียดทั้งโลก
0: เจอพี่หยองครั้งล่าสุดแกทักว่าเหมือนจังเลยนะไอทิศ
1: นี
0: ่รุ่งนะ
1: นี่ไงลุงเขาส่งมาให้ไหมให้เหนิงไง
0: ครับผม
1: นะทำได้นะลุงนะ
0: แต่พี่หยองเขาบรรยายแล้วผมเป็นหนึ่งในแฟนคลับเขานะผมชอบฟังมันฟังไปด้วยแล้วมันก็อมยิ้มไปด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: จังหวะแบบเขาจะหยอดมุกอะไรอย่างเงี้ยตลกมันได้ขำได้มีรอยยิ้มโดยเฉพาะภาคที่ FM 99เนี่ยเขาปล่อยของได้ในช่วงฟุตบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้รุ่งเรืองมากพยองแล้วตอนนี
0: ้
1: เรียกแล้วก็หันช้าแล้วตอนเนี้ย
0: ก็เจ๋งเริ่มที่จะไม่อยากคุยด้วยละ
1: ใช่
0: เพราะว่างานเยอะกว่าเจ๋ง
1: ต้องพยายามกระตุกขางเกงไว้พยองเหลือเกิน
0: แล้วมีแอคด้วยมีแอคด้วยหลังผมถูกรางวัลที่65ใบมีเหรอฮะรางวัลที่6
1: รางวัลที่6มีเหรอ
0: รู้สึกว่าเขาจะมีแค่รางวัลที่5
1: ใช่ไหม
0: น
1: ี่นะคนไม่ค่อยซื้อนะไม่ทราบนะเนี่ยท่านผู้ฟังที่ส่งมาล่าสุดนะขยายความหน่อยซิ
0: พี่โจอี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2เนี่ยมาดูกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็กอล์ฟหญิงเมเจอร์ผลงานของนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
3: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิมWhy 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: 7นาฬิกา48นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับ
7: ครับ
6: ก็ยังอยู่กับพี่โจอี้และผมพัชระนะครับพี่โจอี้มาว่ากันถึงเรื่องกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันหน่อยตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีนักกีฬาไทยไปแข่งขันที่ต่างประเทศแล้วผลงานกำลังมาเป็นที่น่าจับตามากๆ
7: อะไรอะไร
6: กอล์ฟไงนะได้ติดตามบ้างหรือเปล่าครับ
7: กอล์ฟ
6: เมเจอร์สุดท้ายของปี
7: ครับใช่ครับ
6: อืม
7: ก็คือติดตามตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
6: ครับ
7: พี่จีโน่ขึ้นนำผู้นำวันแรกใช่ป่ะ
6: ใช่
7: มาแล้วมาแล้วถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้นำนะสำหรับจีโน่แล้วก็นักกอล์ฟไทยอีกหลายท่านที่ลงเล่นในรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าก็เราทราบกันดีว่าคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับรายการใหญ่แบบนี้แล้วจีโน่นี่โดนถามทุกครั้ง
6: ครับ
7: นะครับเราสังเกตมาเยอะละ
6: ก็คือยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์เลย
7: ตั้งแต่เธอเป็นมือหนึ่งของโลกเมื่อช่วงต้นปี
6: ครับ
7: นะครับก็จะต้องคือมันจะต้องมีการจับตามองอ
6: ่
7: ะเป็นข้อสังเกตว่าคุณเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วเนี่ย
6: ครับ
7: แต่คุณยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเมเจอร์อ่ะ4รายการที่ผ่านมาเนี่ยจีโน่จะถูกถามแบบเนี้ย
6: ครับ
7: มันก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเธอไปเรื่อย
6: ๆครับ
7: ซึ่งเท่าที่เราสังเกตบทสัมภาษณ์ของจีโน่เนี่ยเธอก็รับมือได้ดีและตอบได้ดีนะครับก่อนที่จะมาถึงรายการนี้ก็ถูกถามเหมือนเดิ
6: ม
7: ก็ตอบว่าก็รอเวลาที่พร้อมอ่ะที่จะได้เป็นแชมป์เมเจอร
6: ์ครับ
7: ทำไมถึงเธอก็เตรียมตัวไม่ต่างจากรายการอื่นๆที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็ดูผลงานของจีโน่แล้วกันนะครับหรือว่าโปรจีนอารยาทิติกุลนะครับเมื่อวานในรอบที่3เนี่ย
7: ครับ
6: ตีอีเวนพานะครับก็สกอร์รวมตอนนี้เนี่ย4อันเดอร์พา209ครับพี่โจอี
7: ้เหรอสนามนี้เดี๋ยวนะสนามนี้น่าจะพา71นะ
6: 71ใช่ไหมแสดงว่าตีเกิน1
7: เมื่อวานนี้โอเวอร์1
6: ตีเกิน1นะฮะตีเกิน1ขออภัยนะครับตอนนี้ก็สกอร์รวม4อันเดอร์พา209ครับพี่โจอี
7: ้
6: ขึ้นมาอันดับ2ร่วม
7: ครับ
6: นะฮะอันดับ2ร่วมนะฮะกับทางด้านของลูซิลีจากสหรัฐแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอิสเตอร์เฮนเซไลนะครับจากเยอรมนีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมีโปรจากญี่ปุ่นนะครับก็คือชินโฮคุวากินะครับแล้วก็ริวแฮรันนะครับก็อยู่อันดับ2ร่วมเนี่ยทั้งหมด5คนด้วยกันนะฮะผู้นำเนี่ยเป็นโปรสาวจากสหรัฐครับพี่โจอี
7: ้ครับ
6: เยลิมิโนนะฮะก็สกอร์รวมมี7อันเดอร์พา206นำอยู่3สโตรกด้วยกันนะฮะก่อนที่จะลงทำการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับ
7: ใช่ครับ
6: สำหรับในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิง AG Women's Open นะครับมองดูแล้วโอกาสมีนะฮะพี่โจอี้วันสุดท้าย3
7: สโตรกนี่จริงว่ามันเยอะก็เยอะนะแต่ว่าสนามนี้ลมแรง
6: ครับ
7: อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงก็เป็นหนึ่งปัจจัยอ่ะที่มันก็ไม่แน่ไม่นอน
6: ครับ
7: นะครับเราก็ต้องลุ้นของเราแล้วก็แช่งจ่าฝูงด้วยใช่ไหมให้ไปกันลมอย่างเงี้ยหรือเปล่า
6: ใช่
7: นะครับก็ถือว่าสนุกนะครับมาถึงที่2ร่วม3สโตรกนี่ก็เอานะได้ลุ้นกันในวันสุดท้ายนะครับสำหรับAG Women Open นะครับส่วนนักกอล์ฟ ไทยคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่เต๋ย
6: โปรพาวชนิตีวรรณแสนเนี่ยสกอร์รวมมี2อันเดอร์พาครับพี่โจอี
7: ้ครับ
6: อยู่อันดับ8นะฮะอันดับ8ร่วมนะฮะสำหรับชนิตีวรรณแสนนะครับแล้วก็โปรคนอื่นๆของไทยเรานะฮะ
7: ลงไปดูนิด
6: โปรเม
7: เอริยาจุฑานุการ
6: ครับผม
7: ที่40ร่วมนะตอนนี้5โอเวอร
6: ์5โอเวอร
7: ์ครับ
6: โปรเมเคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว1สมัยด้วยกันนะครับ
7: เมื่อปี2016นะครับ10ปีที่แล้ว
6: ครับผมแล้วก็โปรแพตตี้เนี่ยเกินไป6นะฮะ6โอเวอร์พาก็อยู่อันดับที่49ร่วมนะฮะโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะเกินไป8โอเวอร์พา
7: คร
6: ับอยู่อันดับที่62ร่วมอันชิสาอุตมะ
7: ใช่ครับ
6: อยู่อันดับ64ร่วมนะครับเกินไป9โอเวอร์พานะครับก็อันชิสาเนี่ยลงเล่นกอล์ฟเมเจอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเลย
7: ใช่ครับนี่คือผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับ
6: ครับ
7: ที่มาจนถึงวันสุดท้ายนะ
6: ใช่ที่เหลือก็ไม่ผ่านการตัดตัวเน
7: า
6: ะ
7: ใช่ครับ
6: ทั้งโปรเมียวปัจจรีนะฮะก็ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับ
7: ครับ
6: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันในวันสุดท้ายนะฮะโดยเฉพาะโปรจีโน่หรือว่าโปรจีนอารยาทิติกุลโปรสาวไทยของเรานะฮะตอนนี้เนี่ยตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกด้วยกันนะครับ
7: ครับ
6: ก็อยากให้โปรจีนเนี่ยคว้าแชมป์เมเจอร์ได้สักทีนะฮะมันจ่อมันใกล้เคียงมาหลายครั้งแล้ว
7: ปลดล็อกใช่ไหม
6: ปลดล็อกสักทีนะฮะ
7: ต้องไปถามเคล็ดลับจากพี่เมย์เอริยา
6: ครับ
7: ใช่ไหมว่าเออมันขอให้ได้ปลดล็อกก่อนอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมาเอง
6: ใช่ครับ
7: จีโน่นี่อายุยังไม่มากนะครับโอ้โหแล้วเป็นนักกอล์ฟที่คือคนติดตามเยอะนะมีเสน่ห์มากแล้วก็น่ารักมากนะครับ
6: ครับอ่ะมาถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงหน่อยวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026นะครับในการแข่งเล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้นักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเกมแรกเนี่ยเราเอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ1เซตนะฮะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยแพ้เวียดนามเจ้าภาพมา1ต่อ3เซตนะครับเมื่อวานนี้ก็ตบสาวไทยของเราเอาชนะฟิลิปปินส์ไปต้องบอกว่าหืดจับพอสมควรเหมือนกัน3ต่อ2
7: ดูหรือเปล่าดูหรือเปล่า
6: ไม่ได้ดูเลยครับพี่เจออี
7: ้เราดูอยู่นิดหน่อยโอ้ฟิลิปปินส์เขาก็ดีนะ
6: พัฒนาขึ้นมาได้ดี
7: เล่นกันสนุกเลยสูสีไอ้เราก็อยากจะให้มันจบสัก 3-1 ไง
6: ครับ
7: โอ้เซตที่4นี่เราก็โอ้ฟิลิปปินส์ก็ดีจริง
6: ๆครับ
7: ต้องมาตัดสินกันในเซตสุดท้ายนะครับไทยเรานี่ชนะไป25 17 19 25 25 15 18 25แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับ15ต่อ10ก็คว้าชัยชนะ2นัดรวดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เท่ากับเวียดนามอ่ะ
6: ครับ
7: แต่ว่าเวียดนามนั้นเขาจำนวนเซตเขาดีกว่า
6: ก็เดี๋ยวยังไงเกมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเจ้าภาพเวียดนามนี่ก็ตัดสินแชมป์กันแหละ
7: ครับ
6: นะฮะเพราะว่าชนะมาด้วยกันทั้ง2ทีมถ้าใครชนะในเกมที่จะเจอกันในวันที่2สิงหาคมคือวันนี
7: ้วันนี้เลย
6: เวลา 19:00 น.
7: ครับ
6: นะครับก็ไทยเราจะเจอกับเวียดนามเป็นเกมตัดสินแชมป์พี่โจอี้
7: ใช่
6: ใครชนะก็จะได้แชมป์ในเล็กแรกนี้ไปครอง
7: เล็กแรกนี้เขาเล่นกันอยู่ที่ฮานอยนะครับ
6: ใช่ครับ
7: เจอกับเจ้าถิ่นเลยในวันนี้ก็ติดตามลุ้นกันได้นะนี่สนุกมากนะดูเราดูแล้วก็นี่ไม่แปลกที่คนดูจะเยอะแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลในบ้านเราในทีมหญิงนี่พอเล่นที่อินดอร์เซนในหัวหมากนี่นะโอ้คนแน่นมากเลยนะครับขอตั๋วฟรีพี่ตุ๋ยก็ไม่มี นะครับ
6: ไม่มีแล้วช่วงหลังๆ ไม่ค่อยมีนะฮะ ต้องบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยดูจากผลงานอาจจะขัดอกขัดใจแฟนๆวอลเลย์บอลสักนิดนึงก
7: ็
6: คือชนะเบียดชนะอินโดไป 3-1 เน
7: า
6: ะแล้วก็มาชนะฟิลิปปินส์3ต่อ2เซตเนี่ยคือของเราเนี่ยกำลังทดลองหรือว่ากำลังให้นักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาทำผลงานหมายถึงว่าให้โอกาส
7: ใช่
6: โค้ชออสเองก็บอกว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเลยแหละ
7: ก็ต้องผสมผสานกันไป คือเราดูมาจาก VNL ใช่ไหมล่ะแล้วก็ระดับโลกไงก
6: ็
7: เล่นกันไปแล้วก็ดูกันไปเชียร์กันไปละตรงนี้นี่มาถึงCV Cup เนี่ย CV League เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีชิงแชมป์เอเชียต่อ
6: ครับ
7: แล้วก็
6: เอเชียนเกม
7: เอเชียนเกมต่อ
6: ใช่
7: คือนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราก็อยู่ในกลุ่มเนี้ย
6: ครับ
7: กี่คนล่ะ20 30คน40คนเนี่ย
6: ครับ
7: ก็ต้องโค้ชออสเขาก็ดูทีมงาน
6: ต้องหมุนเวียนกันไป
7: สลับสาย
6: ตัวหลัก
7: กันไป
6: ไม่พักบ้าง
7: ใช่
6: ก็ดาวรุ่งชุดนี้ก็อย่างที่ได้เห็นกันนะครับก็คือเซราเอ็นโคมาเป็นตัวเซตอ่ะ
7: ครับ
6: นะฮะก็ได้รับโอกาสลงสนามนะครับตัวตบก็มีอย่างนันพัฒน์มุนจักคำมีประพัชยาพลธรรมนะฮะก็ถือว่าค่อยๆพัฒนากันไป
7: ใช่ครับ
6: นะฮะยังไงก็เดี๋ยวให้กำลังใจกันนะครับ
7: คือพอเจอกับเวียดนามจบปุ๊บในวันนี้เดี๋ยวไปเล่นเลขที่2นะ
6: ครับ
7: เลขที่2ก็สัปดาห์ต่อไปนี้เลย
6: จะแข่งที่ชายเมียง
7: เชียงใหม
6: ่ครับผม
7: ดีนะไม่มาอิตรดุษเนี่ย
6: จะกลับมาเล่นในบ้านเรา
7: ใช่
6: เ
7: ล่นที่เชียงใหม่ก็โอ้โหเชื่อว่า
6: เต็มสนามแน่นอน
7: ต้องฟีเวอร์นะ
6: โอ้โห
7: ฟีเวอร์เหมือนเดิมนะ
6: ไปเล่นที่โคราชหรือไปเล่นที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่อะไรพวกนี้
7: เชียงใหม่นครปฐม
6: แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยมาเพียบเลย
7: เออ7 8 9สิงหาคมนี่ก็ว่ากันต่อในเลขที่2
6: ครับ
7: นี่ครับดูกันต่อเนื่องเลยนะครับวอลเลย์บอลทีมหญิงของเรานะครับ
6: ครับก็ในปีที่แล้วเล็กแรกที่โคราชบ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย
7: ครับ
6: ผมไปทำข่าวด้วยพี่จุ้ยแล้วครั้งนั้นเนี่ยตู้เย็นมาด้วย
7: เฮ้ยตู้เย็น
6: อู้ตก
7: ไม่ได
6: ้หนัก
7: ไม่ได้เจอนาน
6: ตกเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงเลยอ่ะ
7: แล้วยังเขายังวนเวียนอยู่ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยมัน
6: เขาในสารระบบทีมชาติเนี่ยเลิกไปแล้ว
7: เนอะ
6: นะฮะแล้วก็เหมือนไปเป็นโค้ชไปเป็นอะไรอย่างนี้ละนะฮะตู้เย็นของเขาอ่ะนะแต่ว่าในครั้งนั้นที่โคราชเนี่ยเล็กแรกเราได้แชมป
7: ์
6: เราชนะเวียดนามนี่แหละ3-2เซตในรอบชิงแต่ว่าเล็ก2เราไปแพ้ที่บ้านเขาไงเราเสียแชมป์ให้กับเวียดนาม
7: ใช่
6: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งพี่โจอี้ครบธงชาติกันเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
4: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ

0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำ

0: ได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: 8นาฬิกา2นาทีครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับ
3: ครับ
2: ก็ยังอยู่กับพี่โจอี้และผมพัชระนะครับเมื่อสักครู่ก็ไปเรื่องของทั้งกอล์ฟหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนาะ
3: ใช่
2: นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยวันนี้จะชิงกับเวียดนาม
3: ครับ
2: ใช้คำว่าชิงเลยนะฮะเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมที่ผ่านมาทั้งคู่เลย
3: พูดไปเลยว่าเป็นชิงเอาให้ได้แชมป์เล็กนี้ไปก่อน
2: ครับ
3: พูดแล้วมันดูดี
2: อืม
3: แชมป์ใช่ไหมอ๋อแชมป์เล็กหนึ่งไม่ยังไม่ได้แชมป์ทั้งหมดก็เอาไว้ก่อน
2: แต่ไม่ง่ายนะ
3: ไม่ง่าย
2: ในการลงเล่นกับเวียดนามที่บ้านของเขา
3: ใช่
2: นะครับเพราะว่าในการแข่งขันปีที่แล้วเนี่ยยังใช้ชื่อซีวีลีกอยู
3: ่ครับ
2: ปีนี้มาใช้ชื่อซีวีคัพ
3: ซีวีคัพ
2: ซีวีลีกเนี่ยในเลก2ที่บ้านของเวียดนามเนี่ยเราแพ้
3: ครับ
2: นะเป็นเวียดนามที่ได้แชมป์ไปนะครับ
3: ใช
2: ่ก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์กันวันนี้ 19 นาฬิกานะฮะจะพบกับเวียดนามนะครับก็ถ้าชนะเราจะได้แชมป์เล็กแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมาแข่งขันเล็กที่2ที่บ้านของเราที่เชียงใหม
3: ่แต่ตรงนี้มีเรื่องมาฝากนะครับเปิดรับสมัครแล้วสำหรับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับกูรูก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะครับเริ่มอบรมเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคม2569นะครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับ09448030760944803034และ0943966649นะครับ
2: ครับ
3: ฝากเอาไว้ด้วยครับ
2: ก็เป็น
3: ตัวไปด้วยนะ
2: กิจกรรมดีๆนะครับมีดร.ทรงศักดิ์เป็นพิธีกรหรือเปล่าครับ
3: มาไหมต้องอยู่ที่ว่าเขาจะคอนเฟิร์มแล้วก็แคนเซิลหรือเปล่าเท่านั้นเอง
2: พี่เจี๊ยดูความเคลื่อนไหวข่าวในบ้านเรากันหน่อยนะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมไปดูหน้าหนึ่งของไทยรัฐก่อนเลยนะครับพาดหัวใหญ่เลยอาจมีถึง7ศพเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรก
3: ว้าย
2: จับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬแฉเป็นนิ้วตำรวจทวงหนี้ค่ายาหนูดูจุดฝัง5ร่างสั่งขยายผลนะครับก็เป็นคดีอาชญากรรมที่โอ้โหรุนแรง
3: สะเทือนใจ
2: สะเทือนใจสะเทือนความรู้สึก
3: ครับ
2: ไม่เฉพาะของคนไทยนะพี่โจอี้ทั่วโลกเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่
2: นะฮะโดยเฉพาะชาวรัสเซียนะฮะซึ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็ต้องพูดคำว่าขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะมันโหดเหี้ยมเกินจะรับได
3: ้ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข่าวเล็กข่าวใหญ่เนี่ยมันเดินทางไปได้ทั่วโลกนะ
2: ครับ
3: รับทราบกันหมดแล้วก็ส่งผลกระทบมากโดยเฉพาะอย่างประเทศที่อย่างเงี้ยอย่างไทยกับรัสเซียอย่างเง
2: ี้
3: ยมันก็เกิดผลกระทบขึ้นมาเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ยม
2: ัน
3: เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันไป

0: คือก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราติดตามข่าวของฮารุนโซโร่ไงที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจีย
1: ฮารุนใช่ไหม
0: ฮารุนอะฮารุนหรือฮารุนโซโร่เนี่ย
1: ครับ
0: เรายังเขาเรียกอะไรนะเกิดความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊เสียชีวิตเองหรือว่าถูกฆาตกรรมแต่พอมาเจอข่าวนี้พี่โจอี
1: ้
0: โหมัน
1: ไป
0: กลบมันกลบข่าวนั้นไปเลยมันโหดเหี้ยมคือบ้านเรานี่แหละ
1: ครับ
0: อันตรายกว่าจอร์เจียอีกเอาผมพูดตรงๆอ่ะกลายเป็นว่ามุมมองของคนก็จะมองไปในทิศทางนั้น
1: ใช่เสียหายมากนะครับ
0: นะฮะก็อ่ะก็ใครทำอะไรไว้
1: ครับ
0: ก็ได้รับผลกรรมนะฮะเห็นท่านนายกบอกว่าต้องขยายผลแล้วก็ต้องลงโทษให้หนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แหละ
1: ครับ
0: ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แหละแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: อิงยันไร้ดีลลับเปลี่ยนนายกลิซ่าขย่มอนุทินบี้ปรับภาวะผู้นำเสี่ยมพอทอรอคิวลูกเทพมือไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองครับพี่โจอี้
1: ใช่ครับ
0: อิงเนี่ยก็คือคุณแพทองทานอดีตนายกรัฐมนตรี
1: ครับคุณอุ้งอิง
0: ไปโพสต์ภาพที่โมนาโกไง
1: แล้ว
0: แกก็บอกว่าไม่มีดีลลับอะไรเลยนะมาพักผ่อนมาดีลกับลูก
1: ๆ
0: อะไรประมาณนี
1: ้ก็ไปเที่ยวแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆที่โมนาโก
0: ใช่แล้วก็อาจจะไปแซะนิดนึงเกี่ยวเรื่องของมีดีลลับโมนาโกอะไรก่อนนี้ระหว่างแดงกับเขียวไงก็ทำให้น้ำเงินเนี่ยมีหึ่มๆขึ้นมานะฮะ
1: ถ้าเป็นยุคก่อนต้องพ่วงกับฟอร์มูล่าวันด้วย
0: อะไรประมาณนั้นก็ที่มีข่าวมาว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดออกอะไรประมาณนี้ที่มีโพสอะไรเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะ
1: นี่อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่เราจับโยงได
0: ้ใช่
1: ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้โพสต์อะไรแต่ละอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: มันถึงกันมันถึงกัน
0: มันต้องมีความหมายนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งแหละพี่โยยี
1: ่นะเป็นความสนุกใช่ไหมในการตีความ
0: แล้วก็ลบไปกับโพสต์นั้นนะฮะพอเคลียร์กันแล้วคุยกันแล้วก็ลบทิ้งซะ
1: พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีนะ
0: ครับ
1: คุณตุ๋ยเป็นอย่างนั้นได้ป่ะล่ะเวลาเราโพสต์อะไรขึ้นมาแล้วสักพักลบดีกว่า
0: อารมณ์ชั่ววูบ
1: เราเป็นอย่างนั้นไหม
0: คือผมเป็นแต่ผมยังไม่โพสต์พี่โออี
1: ้
0: ผมพิมพ
1: ์
0: พิมพ์ละพิมพ์
1: ระบายความรู้สึกที่เตรียมไว้อย่างเงี้ยนะ
0: ระบายความรู้สึกเลยแบบทุกคนต้องรู้ความรู้สึกของเราตอนนี้พิมพ์ไปสักพักหนึ่งนั่งคิดไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลบทิ้งครับแล้วก็ลบ
1: ใช้เวลานานไหม
0: ใช่แล้วก็มาผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาคิดว่าดีแล้วที่ไม่โพสต์ไปนะเพราะว่ามันจะกระทบเป็นวงกว้างไง
1: ใช่
0: ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เราอยากให้ได้รู้เฉย
1: ๆ
0: มันจะกว้างไปคนที่ไม่อยากรู้ก็มารู้ด้วยเลยทีนี
1: ้ใช่
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นต้อง
0: อาจจะเสียหายไปถึงบุคคลที่3หรืออะไรอย่างเง
1: ี้ยเพราะฉะนั้นต้องหัดดีเลย์ตัวเองนะครับ
0: ใช่
1: ทบทวนนะอย่าโพสต์อะไรออกไป
0: อายุมันมากขึ้นมันก็ควรจะทบทวนอะไรมากขึ้นนะฮะ
1: ดีมาก
0: ครับ
1: ทั้งที่คนที่อายุมากกว่าเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็เตือนเขาแล้วล่ะเขาก็เอาไม่ค่อยอยู่หรอกก็แปลกนะ
0: มือลั่น
1: แต่คิดไว้เสมอนะว่าสิ่งที่ท่านจะโพสต์ออกไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันไปลบทีหลังเนี่ยโอ้ย
0: แคปแล้ว
1: ทีมงานเนี่ยเขา
0: แคปแล้ว
1: เขาเก็บไว้แล้วล่ะ
0: อย่างไว
1: แม้แต่นาทีเดียวหรือ2นาทีเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ออกไปแล
0: ้
1: วออกสู่สาธารณะไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: อันตรายแล้วถ้าเรายังมีนิสัยว่าโพสต์แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ลบมันจะนำมาซึ่งปัญหาต่อท่านนะครับ
0: ครับผมพาดหัวต่อไปครับยังไม่ชันสูตรฮารุนจอร์เจียทำขั้นตอนส่งเอกสารจากไทยครอบครัวรอรับร่างนะครับผมแล้วก็มีภาพของน้องที่ไปหิ้วของที่ญี่ปุ่นไงบอกว่าเข็ดเลิกรับจ้างหิ้วสาวช้ำติดคุกญี่ปุ่น20วันปส.ชี้แก๊งไอซ์เวียดนามชุดสืบบช.ปส.รับตัวนักหิ้วถึงงวงช้างสนามบินสุวรรณภูมิพาตัวไปสอบเครียดนะครับก็มีภาพของน้องด้วยนะครับน้องเทียนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อายุ28ปีเป็นนักหิ้วของนะครับก็ระมัดระวังกันละกันเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วบอกว่าบางทีการที่รับคิวของแล้วมีเงินมีทองตอบแทนเนี่ยมันต้องตรวจสอบนะฮะว่าของในนั้นเป็นอะไรคุณโจยี
1: ่ครับ
0: นะครับ อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับผม
1: อันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวหน้าหนึ่งเดลินิวนะครับพาดหัวข่าวเสด็จเปิดงานวันสตรีไทย2569นะครับผู้บริหารเดลินิวรับเข็มเชิดชูเกียรติอันนี้คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย
0: ครับ
1: ครับประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวต่อมานะครับพักขมลฉะเสียหนูเมินทุกปชช.หึ่มยื่นซักฟอกแน่ตีมืนปัดปมหัวสวลุ้นเปิดสภาสิงหาคมนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวใหญ่ก็อย่างที่พี่ตุ๋ยอ่านไปนะเรื่องของไอ้ป๋องไอ้ทงเนี่ยนะครับพฤติกรรมโหดนะครับก็ข่าวเรียกว่าเป็นข่าวพาดหัวระดับข่าวหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ทุกแทบทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเปรียบกวนโกงสอบขบวนการตึก5ชั้นระดับสูงล่างนะครับสอทอชงนายกสั่งกวาดล้างนายหน้าแสบโอ้นี่โกงสอบนี่ก็ระดับชาติเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่
1: ทุกหย่อมย่าเลย
0: เอาจริงอยากให้ไปให้ถึงต้นตอนะ
1: ครับ
0: แต่เห็นท่านนายกบอกว่าเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยเหรอทำไมเร็วจัง
0: สอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลงโทษก็ประมาณนี้แหละฮะน่าจะตัดจบตรงนี้ฮะ
1: โอ้โหใช่ครับว่าตัดจบด้วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือรับน้องเทียนถึงไทยนะครับก็เรื่องนั้นแหละเรื่อง
0: หิ้วของ
1: เพราะว่ามันมีผลต่อเกี่ยวกับการค้ายาข้ามชาตินะครับน้องเทียนก็กลับมาแล้วนะครับนี่คือพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับ
0: ครับมาดูพาดหัวกีฬาของไทยรัฐอีกนิดนึงนะครับบัตรชมซีวีคัพเปิดขาย 7,000 ใบสนาม2ตบที่เชียงใหม่สาวไทยเฉือนฟิลิปปินส์นะครับก็แฟนลูกยางเตรียมพร้อมจับจองบัตรเข้าชมศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026สนามที่2ที่จะแข่งขันในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะครับ
1: อย่างนี้พี่ตุ๋ยก็ต้องไปดิม
0: ี
1: ใครไปไหม
0: เนี่ย
1: 789เนี่ย
0: พี่โจอี้พูดมาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อว่าบอสแมวฟังอยู
1: ่
0: นะฮะปีที่แล้วผมไปที่โคราช
1: ครับ
0: ได้แชมป์นะครับ
1: ไอ้
0: ผมน
1: ี
0: ่ทีมของพญาอินทรีครับ
1: นี่มีดีกรีอยู่นะเนี่ย
0: ถูกต้องครับ
1: ตรงนี้ท่านแมวเนี่ยจะเห็นไหมเห็นถึงคุณสมบัตินี้ไหม
0: นิ่งมาตลอดเลยฮะนิ่งมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมามันยังไงไปหรือไม่นะฮะ
1: ไม่ค่อยได้เจอ
0: น้องๆช่างภาพก็ถามแล้วถามอีก
1: ไปตีกอล์ฟอยู่ป่ะ
0: เขาบอกว่าอากาศกำลังดีช่วงนี้ฝนตกนิดหน่อยที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยอยากไปดูบรรยากาศที่นั่นผมก็เลยบอกว่าก็ต้องรอบอสแมวเขาพิจารณาก่อนนะฮะ
1: มีความหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไปได้เนี่ย
0: ตอนนี้เหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่โจอี
1: ้ใช่
0: นะถ้าไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็คงเรียบร้อยนะฮะตีตกไปเรียบร้อยนะฮะ
1: โอ้โหนี่ผมบอกล่วงหน้าเลยนะฟีเวอร์
0: ใช่
1: ที่เชียงใหม
0: ่บรรยากาศการแข่งขันแฟนวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่เนี่ยไม่แพ้ที่โคราชไม่แพ้ที่กรุงเทพแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะไม่ว่าสนาม
1: ไม่ว่าผลวันนี้กับเวียดนามเป็นยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องมาล้างตากัน
0: ใช
1: ่ที่เชียงใหม่
0: แล้วที่สำคัญครับพี่โจอี
1: ้ครับ
0: สาวเชียงใหม่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: นั่นไงนี่คุณพูดให้ผมนึกถึงซีเกมที่เชียงใหม่อยากนานไปหน่อย
0: อยากชวนพี่โจอี้ไปแบบเขาเรียกอะไรไปรีแลกซ์พักผ่อนกันบ้างนะฮะเปิดบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเดี๋ยวนะ
0: ตกเย็นสมมติเราทำข่าวเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็
0: นั่งโต๊ะชิวๆนิดนึง
1: โอ้โหได้ทุกที่เลยแม่ริม
0: ครับ
1: อะไรก็ว่าไปนะโอ้โหนี่เดี๋ยวซีเกมเชียงใหม่ในปี2538
0: ย้อนไปไกลนึกไม่ออกเลยครับพี่โจอี
1: ้โอ้โหนี่มัน31ปีที่แล้วนะเนี่ย
0: โอ้โห
1: โอ้โหดาวรุ่งเลยตอนนั้นไป
0: 20ต้นๆ นะตอนนั้นนะโอ้โหกำลังแบบว่าคึกขนองเลย
1: คุณพัชรานี่ยังกับโคถึกที่คึกพี่โรจน
0: ์คือไปทุกที่ใครชวนไปไหนไปหมดฮะ
1: โหแล้วอากาศเย็นด้วยนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นซีเกมนี่ก็ธันวาโอ้โหเดือนธันวาคมเนี่ยไปทำข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะ
0: ครับ
1: มันเป็นสิ่งที่แย่งกันไปอ่ะใครขัดขวางนี่วางยาหมด
0: ฟิลความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำนะพอนึกภาพขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็นึกออกไงพี่อี้ว่าตรงไหนอะไรยังไงไปดื่มน้ำชาตรงไหนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: น้ำชาดอกคำฝอย แล้วก็ไป
0: อ่ะก็ฝากถึงบอสแมวก็แล้วกันนะครับเขาจะแข่งวันที่7ถึง9

0: สิงหาคมนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: นะฮะสำหรับ CV คัพในสนาม2นะฮะ
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยได้ถึงวันไหนเนี่ยวันที่5ทันไหม
0: เอาจริงวันที่7ก็ทันฮะ เราไปเช้าแล้วไปถึงเย็นๆเลย
1: โอ้ยยังมีเวลานะ
0: ครับ
1: บอสนะบอสแมวนะ
0: เราจะรอจนถึงวินาทีสุดท้ายครับพี่โจอี
1: ้ครับ
0: นะครับขายหุ้นบอลโลกฟีฟ่าถอยโดนต่อต้านหนักทวีปต่างๆไม่เอาด้วยนายกอังกฤษขยี้ต่อไล่อินฟันติโนออกนะครับก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็มีแผนไงจะขายหุ้นบริษัทย่อยของฟีฟ่า
1: ครับ
0: ในเรื่องของการมาบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทั้งฟุตบอลโลกชายหญิงแล้วก็สโมสรชิงแชมป์โลกด้วยแล้วจะมีแจกตังค์ด้วยนะเห็นบอกว่าถ้าใครสนับสนุนเนี่ยเอาไปเลย20ล้านดอลลาร์
1: เรื่องมันมาถึงจุดนี้ละ
0: ครับ
1: นะครับอินฟานติโน่นี่คงจะ
0: หน้ามืดแล้วผมว่า
1: คงจะมีการประสานงานคุยกับทางสหรัฐอเมริกามากหน่อย
0: ทางโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
1: ตอนที่จะเตรียมจัดฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะครับสมมุติว่าเตรียมงานเข้มข้นใช่ไห
0: ม
1: คุยมาตั้งแต่ต้นปีละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวอเมริกาจัดฟุตบอลโลกนี่ไม่พูดถึงเม็กซิโกหรือแคนาดาเลยนะ
0: เ
1: พราะว่าสหรัฐนี่เขาเจ้าภาพหลัก
0: ใช
1: ่คุยไปแล้วเตรียมการปาบจัดมาเนี่ยแล้วมองเห็นแล้วว่าโอ้โห
0: ผลประโยชน
1: ์ฟุตบอลโลก
0: น่าจะได้มากกว่านี้อะไร
1: ที่อเมริกานี่มันช่างใช่ไหมเอนเตอร์เทนทุกอย่าง
0: ประสบความสำเร็จ
1: รายได้
0: เท่าที่เคยมีมา
1: ถูกต้องคนดูมหาศาลเนี่ยมองละ
0: ครับ
1: พอจบฟุตบอลโลกก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาตอนนั้นเราคุยกับใครไม่รู้ก็เหมือนเราก็สงสัยนะว่าโครงการขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าอินฟานติโน่จะเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยฟีฟ่าทั้งหมดชาติสมาชิกเขาต้องเอาด้วยแล้วสิ
0: ครับ
1: ถูกไหมว่า
0: หมายถึงว่าคุยกันมาก่อนแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วเราก็เปิดอันนี้ปรากฏว่าพอเปิดปั๊บเนี่ย
0: ยังไม่ได้คุยกับใครเลย
1: โอ้โหยูฟ่าเดือดเอฟซีเราด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่เห็นด้วย
0: สูกครับ
1: แอฟริกาหรือโซนไหนๆก็อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไม่เอาซะอย่างนั้นปรากฏว่าผมคุยมาหลายทางนะพี่ตุ๋ยท่านผู้ฟังนะบางคนเขาก็เห็นพอจะเห็นทางที่เป็นไปทางเดียวกับอินฟานติโน่นี่แหละว่า
0: คืออาจจะมีประโยชน
1: ์มันเป็นประโยชน
0: ์สิ่งที่ประโยชน์เงินจะมหาศาลเข้ามามากขึ้น
1: มันหาเงินไง
0: ครับครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยผู้นำองค์กรเนี่ยนะถ้าคุณหาเงินเก่งเนี่ยนะเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเลย
0: เป็นที่ต้องการ
1: เพราะว่าเรื่องกีฬาเนี่ยเรื่องการทำกีฬาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคุณเจ๋งที่ต้องใช้เงิน
0: ถูกครับ
1: ใช่ไหมมันต้องหาเงินมา
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าพอขายหุ้นแล้วก็เอาเอกชนเข้ามาอะไรเง
0: ี้
1: ยมันดูแบบเริ่มการตลาดจ๋าไปหน่อย
0: แล้วก
1: ็ขายมากไป
0: อีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความโปร่งใสด้วยนะ
1: ครับ
0: เงินไปเข้าใครเท่าไหร่อะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่า
1: ครับ
0: ออกมาค่อนข้างจะคือเป็นสหพันธ์แรกๆเลยนะที่แบบว่ามีความชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยแน่น
1: อ
0: นแล้วก็55ชาติสมาชิกในยุโรปเนี่ยเหมือนจะบอยคอตด้วยนะ
1: ถึงขั้นจะไม่เล่น
0: ฟุตบอลโลก
1: และรายการอื่นๆแบบชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนี้นะ
0: กับ
1: ฟีฟ่าเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมากจนกระทั่งนี่ถอยแล้วใช่ไหม
0: ใช่มีข่าวพาดหัวของไทยรัฐบอกว่าถอยละตอนนี้โดนต่อต้านเยอะเหลือเกินถอยก่อนเหมือนว่าฟุตเวิร์กถอยไปก่อนแต่ว่ายังไม่พับโครงการนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดินทางมาถึงว่าชาติสมาชิกเขาเริ่มไม่ไว้ใจเพราะว่าผมเคยคุยมาช่วงฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ตุ๋ยจำเคสของฟลอรินบาโลกันไหม
0: สหรัฐอเมริกา
1: ที่ถูกใบแดงป
0: ่ะใบแดง
1: เกมต่อมา
0: ครับ
1: เล่นได้เฉยเนี่ย
0: ก็ขออุทธรณ์แล้วไม่เหมือนว่าขอ
1: พักโทษ
0: ไปก่อน
1: เคสนี้เคสเดียวเนี่ยนะผมถึงขั้นแบบอยากจะรวบรวมสมาชิกฟีฟ่าเนี่ย
0: ครับ
1: ปลดอินฟานติโน่ชักยังไง
0: มันชัดเจนเกินไป
1: มันโชงชางโจงแจ้งซะจนโดนัลด์ทรัมป์จะบอกเลยอ๋อผมโทรไปหาเขาเองอะ
0: โทรไปหาแต่ว่าไม่ได้ขอให้เขาพักโทษไปคุยเฉยๆ
1: โทรจริง ให้ดูอีกทีนะว่า แดงแล้วเล่นได้ไหม
0: ไปพิจารณาหน่อยมีข้อกฎหมายตรงไอ้มีข้อตรงไหนที่กำหนดไว้ว่าลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมถือว่านี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงมาก
0: ถูกต้องฮะ
1: ของกฎกติกา
0: อืม
1: คือฟุตบอลเนี่ยมันจะยุติธรรมและกีฬาทุกอย่างเนี่ยจะยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะคุณต้องใช้กฎเดียวกัน
0: ครับ
1: คุณทำแบบนี้ได้แล้วยอมรับเฉยเลยอ๋อโทรไปเอง ว่าทบทวนหน่อยนะไม่ได้ถึงแค่ให้ยกเลิกอะไรหรอก
0: ครับครับ
1: หวายตายแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: มีอย่างนี้ด้วยนะ
1: มันเป็นการทำลายกีฬาอย่างชัดเจนในฟุตบอลระดับโลกแบบนี้นะ
0: แล้วผมว่าทั่วโล

0: ไม่เห็นด้วยเลยนะ
1: ผมว่าเฉพาะเคสนี้เคสเดียวนะ
0: เฉพาะเคสเนี้ย
1: ปลดอินฟานติโนเลย
0: ผม
1: รุนแรงมากแล้วผมรับไม่ได้กับเรื่องนี
0: ้ในยุโรปเองก็พยายามที่จะคือเหมือนกับจะไล่อินฟานติโนเลยเนี่ยนอกจากประเด็นเกี่ยวเรื่องของพี่โจอี้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยบาโลกันหรือบาโลกุนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเรื่องนี้ที่จะไปขายลิขสิทธิ์เรื่องของขายหุ้นอะไรต่างๆของฟีฟ่าให้เอกชนเนี่ย
1: ครับ
0: ตรงนี้มันก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยว่าโอ้โหคุณผลประโยชน์ไปคุยอะไรกันมาหลังบ้านหรือเปล่าเห็นเชื่อมโยงกับลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์น้องชายของลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความชัดเจนซึ่งมีความคลุมเครือแล้วก็หลายๆคนก็สงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอาตรงนะอินฟานติโนอิตาลีใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้ว
1: เชื้อชาติแถวนั้นนะอืม
0: แล้วทีมชาติอิตาลีก็ไม่ได้ไป ฟุตบอลโลกอ่ะถ้าผมโยงมาตรงนี้สักนิดนึง
1: ไอ้โยงได้ไง
0: คุณไม่ได้นะความรู้สึกของคนอิตาลีอ่ะแบบเอ้าของเราเนี่ยเป็นประธานฟีฟ่าเลยนะแต่ว่าทำไมทีมชาติมันถอยหลังลงครองขนาดนี
1: ้เออใช่แต่เราแอบคิดนะว่าโครงการแบบนี้ขายกีฬาแบบนี
0: ้
1: มันก็เป็นแนวทางหนึ่ง
0: ครับ
1: ในการหาเงิน
0: ใช่
1: ถ้าจะทำให้มันดีนะผมว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันนะ
0: เอาจริงอะไปประชุมกันก่อนประชุมของฟีฟ่าเนี่ยไปตกลงมีมติอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนคุณจะไปแบบว่าให้ชาติสมาชิกละ20ล้าน30ล้านUS หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปคุยมาให้เรียบร้อยก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มาประกาศว่าเนี่ยสโมสรสมาชิกหรือว่าชาติสมาชิกเนี่ยเห็นด้วยจำนวนเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยจำนวนเท่าไหร่เอาให้เป็นเรื่องของการโหวตหรือว่าอะไรแบบนั้นมาย
1: ิ่งเขายกตัวเงินขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: ชาติสมาชิก40ล้านดอลลาร์สหรัฐแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ถ้ามันเป็นไปได้ตามที่เขาพูดมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เออมันก็เข้าท่าไม่ใช่เหรอ
0: บ้านเรานี่น่าจะเอาไว้ก่อน
1: เพียงแต่ว่าที่มาและที่ไปการทำงานอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ระบบระเบียบโครงสร้างอ่ะถ้ามันแข็งแรงนะ
0: ครับ
1: เออมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเอาอย่างนี้ก่อนเขาเรียกว่าไม่ไว้วางใจแล้วล่ะว่าเพราะว่าองค์กรฟีฟ่านี่ต้องเข้าใจว่าเขามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนักเลยนะ
0: โอ้โห
1: ในรอบ
0: ก่อนหน้านี้เองก็มีปัญหานะประธานฟีฟ่าที่ถูกออกไปนี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเอาไว้นะครับว่าเป็นแนวทาง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็บ้านเรากำลังอยู่ในช่วงหาผู้นำองค์กรกีฬาอยู่เหมือนกันนะพี่ตุ๋ยทราบดีว่ามันเออคือกีฬาเดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่าที่เราจะคาดคะเนได้ละ
0: ครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเราก็ต้องหาระบบระเบียบแล้วก็วิธีการที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับในการพัฒนากีฬานะครับ
0: ก็ยาวนิดนึงนะสำหรับเรื่องของการขายหุ้นบอลโลกนะครับ
1: เรื่องนี้มันคือฟุตบอลโลกไง
0: ครับ
1: คุณต้องไปอ่านหนังสือของคุณรัชนิพงศ์ที่เขาผลิตขึ้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับขายซะเลยฟุตบอลของโลกฟุตบอลของเรา
0: อันนี้คือหลังจากที่อะไรนะที่บราซิลมีฟุตบอลโลกหรือ
1: ที่ฟุตบอลมีบราซิลในเล่มหนึ่งคุณนี่ไม่ได้ติดตามเลยหรือไง
0: ผมแกล้งพูดผิดให้พี่เจอี้แก้ไขไง
1: คุณก็รู้ดีอยู่ว่า2เล่มนี้ยอดแจกถล่มทลายคุณที่ทำเป็นลืม
0: คุณเนมรัชนิพงศ์นี่เป็นนักเขียนที่แบบว่านะเป็นนักเขียนที่ในสายตาผมนะก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่ขยันคนหนึ่งนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ขยันออกนะยอดแจกถล่มทลายเลยใช่ไหมฮะ
1: ทำมาก่อนมันต้องโดนบ้างแหละครับคือคำว่าฟุตบอลของโลกฟุตบอลของเราเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดมาก่อนเรื่องกรณีอินฟานติโนนะเกิดก่อนที่ฟีฟ่าจะทำอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: เพื่อบอกผู้อ่านว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นของเรา
0: ครับ
1: ของเราทุกคนนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่ามีหน้าที่ดูแลฟุตบอลและพัฒนาต้องทำเพื่อเราด้วยทำเพื่อชาติสมาชิกทั้งโลก
0: แสดงว่าพี่โจอี้อ่านแล้วเล่มนี
1: ้ผมนี่อ่านแล้วอ่านอีก
0: อ่
1: านเวลา20นาทีอ่ะ
0: ตอนนี้มีจำหน่ายไหมฮะทางร้านหนังสือหรืออะไรต่างๆช่องทางไหนบ้างฮะ
1: คือฟุตบอลโลกที่ผ่านไปเนี่ยพยายามจะกระตุ้นให้คุณรัชนิพงศ์เนี่ยพิมพ์ครั้งที่สองมันติดยิดเดียว
0: ครั้งแรกนี่หมดไปแล้วจำหน่ายหมดไปแล้ว
1: เพราะบอกแล้วไงยอดแจกถล่มทลายไง
0: กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าไปหาซื้ออ่านดูแล้วผมว่ามันจะได้มุมมองเกี่ยวเรื่องของฟุตบอลโลกอีกแบบนึง
1: เยอะเลยนะครับหาทุนพิมพ์ครั้งที่2ไม่ได้เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้พิมพ์ไปเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันฟุตบอลโลก2030แล้วกัน
0: พาดหัวต่อไปครับอินเดียจ่อถอนศึกฟีฟ่าอาเซียนเลือกอุ่นบราซิลดีกว่าครับเวลาฟาดแข้งตรง

0: กันนะครับ
1: อ๋อคือเขาวันเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนถ้าได้ชิงจะวันเดียวกับที่เตะกับบราซิล
0: ครับ
1: ก็ทำไปได้
0: ก็ของเราดูอยู่ดิวิชั่น1อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่ที่เขาออกมาล่าสุดนะครับสำหรับ FIFA อาเซียนเอาแต่ว่าก็ถ้ามันมีรายการ FIFA อาเซียนแล้วอาเซียนคัพของเรานี่จะยกเลิกมั้ยครับพี่โจ
1: ก็พอดีปีนี้ต้องเตะ2รายการไปก่อน
0: อ๋อครับ
1: แต่แนวโน้มปีต่อไปเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเพราะ FIFA อาเซียนเขาเพิ่งมาปีนี้แล้วก็อาเซียนคัพเรายังต้องเตะอยู
0: ่
1: มันก็เลยต้องเอามาต่อกันก่อน
0: ครับ
1: ปกติอาเซียนคัพเขาก็ไม่ลง FIFA Day อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่เมื่อ FIFA มีความต้องการจะจัดแบบนี้เนี่ย
0: ก็แสดงว่าเป็น FIFA Day
1: เป็น FIFA Day เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่า อาเซียนคัพเนี่ยเพราะเขาเพิ่งได้สปอนเซอร์ใหม
0: ่ใช่
1: จะเอาอย่างไรจะมารวมจริงๆผมว่าก็ต้องรวมนะเนี่ยให้มันเข้าระบบระเบียบ
0: แต่
1: ที่เขาวางไว้นะครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับพาดหัวกีฬาของไทยรัฐนะฮะมีเรื่องให้เราได้คุยกันเยอะเลยพอสมควรนะครับ
1: ส่วนทางเดลินิวก็คล้ายกับ ที่เราคุยกันไปซะยาวเลยอินฟินิโนยกธงขาวเลิกขายหุ้นนะครับ
0: ครับ
1: อาตยาไลบีผู้นำไม่ห่างนะครับในกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวก็คือกกท.เปิดกิจกรรมใหญ่ชมเชียร์นักกีฬาลุยเอเชียนเกมส่งใจให้ถึงญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ข่าวสารของกีฬาเอเชียนเกมแม้ว่าจะแข่งเดือนกันยานะเดือนหน้านะ
0: ครับ
1: เริ่มทยอยมาละการเตรียมนักกีฬาต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาละว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมรายการใหญ่ไงเกมใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูว่าจะไปได้สักกี่เหรียญทองซึ่งคุณตุ๋ยต้องไปแน่เลย
0: ครับ
1: นาโกย่าเชียงใหม่ไม่ต้องไปนาโกย่าน
0: าโกย่าเนี่ยทีมเนี่ยเซตไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใคร
0: เป็นคุณเนมรัชินิพงศ์นะฮะมีคุณป๊อปภัทรพล
1: ครับ
0: แล้วก็คุณเก่งสาธวัฒน์3คนครับของช่อง9เซตไว้แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยจะไปอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกม
1: เอเชียนพาราเกม
0: เอเชียนพาราเกมอันนี้คือเซตไว้แต่ว่าเซตไว้เพื่อรอสปอนเซอร์รอผู้สนับสนุนถ้าท่านใดใจดีนะครับก็สนับสนุนได
1: ้ซึ่งก็ทยอยติดต่อเข้ามาแล้ว
0: ถูกต้องครับก็ตอนนี้ก็มีบางท่านได้เห็นผลงานเห็นอะไรเงี้ยนำเสนอไปเขาก็เริ่มที่จะมีสนใจมาบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะก็คาดว่าเอเชียนเกมเนี่ยน่าจะได้ไปสัก 80-90% ละแต่ว่าเอเชียนพาราเกมเนี่ยเดี๋ยวรอผู้สนับสนุนโอเคมาก็สามารถเดินทางไปได้เลยนะฮะก็อีกไม่กี่เดือนแล้วเดือนหน้าแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เดือนหน้าแล้ว
1: 19กันยาเนี่ยพี่จะเปิดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมก็ถัดไปเดือนตุลาคม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วควรจะพ่วงไปเลยติดต่อกันไป2เกมแล้วก็ยืนยันได้เหมือนกับวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่นะ
0: เอ
1: เชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ย
0: ครับ
1: ฟีเวอร์เหมือนกัน
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ก็ยังไงขอระยะใกล้ก่อนแล้วกันฮะวอลเลย์บอลก่อนนะที่เชียงใหม
1: ่เอาที่มันใกล้ตัวไว้ก่อน
0: เอาทุกอย่างนะตอนนี้พี่โจอี
1: ้ถูกแล้ว
0: ก็เดี๋ยวก็ติดตามพูดถึงกกท.เดี๋ยวท่านผู้ว่าก้องศักดิ์จะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณโจอี้
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ผู้สมัครท่านใหม่เนี่ยรู้สึกว่าปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ถูกต้อง
0: 10ท่านด้วยกันนะที่สมัครเข้ามาชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับที่ฮือฮาก็มี
1: ฮือฮาด้วยเหรอ
0: ดร.มลิกานะ
1: ฮือก่อน
0: ที่
1: ยังไม่ค่อยฮาเท่าไหร
0: ่สมัครผู้ว่ากทม.ไปเมื่อรอบล่าสุดนี่ไง
1: เออใช่ใช่
0: แล้วก็มีรองตัว
1: ร
0: องคุณตัวปราณสมานมิตร
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ที่เป็นสุภาพสตรีนะ
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: แล้วก็รองมีชัยใช่ไหม
1: คุณหมอมีชัยอินวูด
0: เท่าที่จำได้นะโดยทั้งหมด10ท่านด้วยกันเดี๋ยวก็คงจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ทางบอร์ดของกกท.ตั้งขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับพิจารณาแล้วก็คงจะสอบกันมีสอบแกดสอบแพทอะไรอย่างนี้ไหมฮะแกดแพท
1: ขั้นแรกเน
0: ี่
1: ย
0: เลเวลอะไรพวกนี
1: ้ผู้สมัครทั้ง10ท่านนี่เดี๋ยวต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
0: ครับ
1: นะครับไปคุยมาแวบๆเนี่ยคือมันสำคัญนะ มันต้องเริ่มต้นจากว่าทั้ง10ท่านเนี่ย
0: ครับ
1: คุณสมบัติผ่านหรือไม
0: ่สมัครตรงตามกลุ่มอาชีพหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่ใช่อ
0: ันนั้นสว
1: สวครับ
0: อันนั้นไม่เกี่ยวนะ
1: คือเขาจะบอกว่าคือพอพิจารณา สิบท่านนี่นะ
0: ครับ
1: อาจจะมีผู้ที่ไม่ผ่านก็ได้นะคือตกรอบตั้งแต่แรก
0: คุณสมบัติเลย
1: คุณสมบัติเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับการคุณต้องมีประสบการณ์หรือเคยบริหาร
0: องค์กร
1: ระดับพันล้าน
0: ครับ
1: เพราะว่าการกีฬาประเทศไทยนี่ระดับพันล้านนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ตำลึงหรือบวมนะมาพันล้านเนี่ยพันล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หรือบริหารในหน่วยงานราชการที่เป็นซีระดับอะไรก็ว่าไป
0: ครับครับ
1: แค่สองอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะ
0: จากสิบอาจจะเหลือ9เหลือ8อะไรอย่างนี้
1: ถูกต้องก่อนที่จะ
0: ไปสอบ
1: เข้าสู่กระบวนการวิสัยทัศน
0: ์
1: สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทุกอย่าง
0: ครับ
1: ว่าโดยคณะกรรมการสรรหาที่จะเป็นคนดำเนินการเรื่องเหล่านี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วใครชอบใครก็ว่าไปได้นะ
0: ใช่
1: เพราะมีคนบอกเราว่าไอ้ถามเราว่าใครเป็นทีมเต็งเป็นคนเต็งตอบไม่ได
0: ้ตอบไม่ได้
1: นะครับอันนี้อยู่ที่คณะกรรมการสรรหาอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: นะครับดูแล้วนี่สมมติว่าผ่านคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ทุกท่านนะ
0: ทั้ง10ท่านเลย
1: ก็มีความสามารถทุกท่านนั่นแหละ
0: ใช่
1: ที่จะเป็นผู้ว่าการได
0: ้คืออันดับแรกเลยเนี่ยก็คือมีความตั้งใจแหละที่จะเข้ามาบริหารจัดการองค์กรกีฬาของเราให้มันพัฒนายิ่งขึ้นไปเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเงื่อนไขคุณสมบัติอะไรต่างๆก็คงจะอยู่ที่กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็พอได้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเสนอบอร์ดเสนอครม.เพื่อแต่งตั้งต่อไป
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะสำหรับแฟนๆกีฬานะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับ
1: ครับ
0: พี่โยอี้ก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับดูข้อความกันหน่อยคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะเลยโดยเฉพาะทาง FB ฮะทางบ้านฟ้า นะครับทาง SS ก็ยังมีมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพยายามดูไม่เห็นตู้แช่ไม่เห็นตู้เย็นของเวียดนามเลยครับนะฮะ
1: พี่ตุ๋ยบอกแล้วนะก็
0: ไม่มาแล้ว
1: น้องตู้เย็นเนี่ยนะก็เดี๋ยวเขาไปทำอย่างอื่นใช่ป่ะ
0: ใช่ก็เบี่ยงเบนไปไม่ใช่เบี่ยงเบนเบนเข็มเบนเข็มไป
1: ทิศทางอื่น
0: ไปเป็นโค้ชไปอะไรอย่างนี้แล้วนะครับดูแลน้องๆดูแลเยาวชนอะไรเงี้ยนะครับฟังพี่ตุ๋ยพี่โจอี้ฮาไหมคนเดียวในโลกเสียดายแกมากครับวันนี้ไม่มานะฮะหมายถึงพี่เจ๋งใช่ไหมแกยังอยู่นะฮะแกยังอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าแกก็มาล็อกคิวตัวเองเหมือนเดิม
1: นี่เขาจะโกรธผมป่ะเนี่ยคือเขาบอกให้ผมมา
0: ฮะ
1: แล้วผมก็มา
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกผมไม่มาผมไม่ยอมผมจะมา
0: เ
1: ขาเลยไม่มา
0: เขาไม่โกรธครับแต่ว่าคิวอะไรอาจจะน้อยลงไปก็เดี๋ยวพี่โจอี้ไปพิจารณาเองครับเขาจะซึมไป
1: โอ้ยได้เจอแล้วตัวทองสักทีนึง
0: ศาลพิจารณาแล้วว่าจำเลยให้การรับสารภาพพิพากษาปีเดียวครับ
1: ครับ
0: ก็ปีเดียวแล้วก็อีกปีนึงก็ผมว่าประหารเลยแล้ว
1: นี่นะ
0: อยู่ไปก็เดือดร้อนชาวบ้านเอาจริง
1: ถ้าข่าวนี้มันทำให้เรารู้สึกหมองหม่นนะ
0: ครับ
1: ขุ่นเคืองใจแล้วก็ไม่สบายใจนะดูหนังดีกว่า
0: ดูซีรีส์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ชอแชง
0: โอ้โหนานมากย้อนกลับไปดู
1: อันนั้นหนังดี
0: อันนั้นไอ้นี่เปล่าไม่ได้แหกคุกใช่ไหม
1: ไม่ได้แหกคุกแหกคุกคนติดคุกแต่เรื่องราวชีวิตที่ดราม่าอยู่ในคุกเนี่ยมันบอกอะไรเราได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: จนกระทั่งผู้ที่ติดคุกเนี่ยเขาแหกคุกออกมาวิธีการต่างๆสนุกมาก
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับเคสนี้เท่าไหร่นะแต่ว่า
0: แหกคุกมาฆ่าคนอีกอะไรเงี้ยไม่เอานะ
1: ไม่มีไม่มี
0: อ
1: ันนี้แบบเป็นหนังแนวสะท้อนแล้วก
0: ็
1: เป็นปรัชญาอยู่เหมือนกันนะครับหนังดีชอแชงนะ
0: ต้องบอกเลยว่าโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาในมุมมองของผมนะคุณทรงศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวพี่ตุ๋ยกับพี่โจอี้จัดรายการเสร็จแล้วให้เอารถตู้ไปรับพาไปทานข้าวเช้าแล้วพาไปดูลิเกต่อที่ฟาร์มจระเข้วันนี้นำเสนอในเรื่องในท้องเรื่องบุเรงนองอำลาตองอูครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับเอาแล้วไง
1: แล้วต้องไปดูที่ฟาร์มจระเข้ด้วยเหรอ
0: ก็เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากกลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ยคือข้อความมันอาจจะดูไม่น่ากลัวนะแต่เราลองพิจารณาลึกๆพี่โจอี
1: ้แฝงไว้
0: ผมว่าแฝงนะผมว่าอันนี้ถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยนะนะฮะ
1: พาไปดูลิเกไม่เท่าไหร่นะผมเคยร่วมรายการอะไรสักอย่างแล้วบอกเดี๋ยวจะมอบบัตรว่ายน้ำที่ฟาร์มจระเข้ให้คุณ
0: จระเข้ก็จะดุลเรามาไว้ที่ฝั่ง
1: ดุลมาคืนมาส่งฝั่ง
0: ครับผมก็บอกว่าถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่โดดลงมานะฮะ
1: จระเข้แตกคือใช่ไหม
0: ครับผม
1: อย่าไปยุ่งกับมันนะ ไม่แน่จริงไม่โดดลงมาหรอก
0: แหมๆวันนี้พี่โจอี้กับจัดเข้าขากันโบ๊ะมากมากนะฮะจากคุณนัทเรือใบนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับผมข้อความทางบ้านฟ้าหน่อยละกันนะครับคุณนุกูลบอกว่าสองท่านแฟนมาเวลหรือไม่นะฮะดูสไปเดอร์แมน4หรือยังครับส่วนตัวคิดว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์โตขึ้นกว่า3ภาคสนุกดีครับให้9เต็ม10ครับ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูทางโรงภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ยังเข้าโรงภาพยนตร์อยู
1: ่อยู่คือช่วงเวลานี้เนี่ยคนทั้งชวนทั้งถามว่าไปดูหรือยังสไปเดอร์แมนกับโอดิซีไง
0: ครับ
1: สองเรื่องเลยซึ่งเราก็ไม่ได้ดูทั้งสองเรื่องก็รอเนี่ยท่านผู้ฟังเข้ามารีวิวว่าเป็นยังไงจริงๆก็อยากไปดูเหมือนกันนะ
0: รีวิวให้9เต็ม10นี่โหน่าดูนะ
1: เดี๋ยว
0: ลองนำเสนอลูกชายดูว่าสนใจไหมคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่จีโอคะขอผลกระโดดเชือกกล้วยกับหนังยางชิงแชมป์โรงงานด้วยค่ะพี่จีโอไหนฮะนี่พี่โจอี้ครับผม
1: เขาเรียกจีโ
0: อ
1: ในเรานี่มันหลายชื่อแล้วเกิน
0: ครับผม
1: อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจออี้ไว้อายเดี๋ยว
0: ตาขาวเหรอฮ
1: ะ
0: เชลซีโดนแบนการซื้อนักเตะแต่ขายได้ไหมปวดหัวแทนอลอนโซจะจัดสรรนักเตะอย่างไร
1: เขาห้ามซื้อเขาห้ามขายเปล่า
0: เ
1: ออขายอาจจะได้นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันขายนี
0: ่บอกว่ากับนักเตะที่มีอยู่ดาวรุ่งปล่อยยืมตัวต้องเรียกกลับมาดูฝีเท้าล่ะนะฮะจากคุณนุกูลนะครับ
1: ครับ
0: คุณหนามพลางรายบอกว่าพี่โจอี้พี่ตุ๋ยทำไมผอ.เจ๋งต้องสู้เพื่อแบบนี้นะฮะสู้เพื่อสาวๆฮะ
1: สู้สิเขาคนสู้ชีวิต
0: คุณแม่เคยโทรมา
1: ครับ
0: คุยและแกก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณแม่เหมือนจะไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็โอนสตังค์ไปให้แล้วปรากฏว่าพี่ชายบอกว่าตอนเนี้ยคุณแม่อยู่ในวง
1: ครับบริหาร
0: สบายดีฮะ
1: บริหารมือแล้วก็สมองอย
0: ู่ใช่ฮะเขาบอกว่าไปทบทวนความจำอะไรประมาณนี้แหละทบทวนตัวเลขอยู่ในวงนะฮะแกก็หากระจายเลยนะครับเอาเมื่อกี้บอกไม่สบายเหมือนไออยู่เลยฮะตอนนี้สบายแล้วอยู่ในวงโน่นนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าลิงครอสตียากครับลมแรงจัดครับนะฮะอันนี้น่าจะหมายถึงกอล์ฟ
1: ครับ
0: เมเจอร์หญิงเน
1: า
0: ะ
1: ที่อังกฤษตอนนี้เนี่ย
0: คุณนัทพงศ์เคยไปใช่ไหมฮะที่สนามนี
1: ้ไอ้แถวบ้านเรามีไหมไอ้บ้านเราก็น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: สนามที่อยู่ชายทะเลใช่ป่ะลมแรงแล้วต้นไม้อะไรก็กันลำบาก
0: ครับพี่ตุ๋ยยังรอฟังเรื่องชายร่างใหญ่หัวใจหญิงมารับพี่ที่ดอนเมืองอยู่ครับจากสนามพรางลาย
1: มีเหร
0: อตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะอยู่ม.5ผมเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์
1: ครับ
0: มาสอบนักเรียนในร้อยที่แถวๆดอนเมืองนักเรียนในเรืออากาศ
1: ท่านผู้ฟังนึกภาพตามนะแจ็คเพนเพชรเนี่ยเดินทางมาจากนครสวรรค์นะ
0: ตอนม.5คนเดียวเลย
1: ทรงนั้นเลยนะทรงแจ็คเพนเพชรนะ
0: คุณพ่อให้สตางค์มา300บาท
1: โอ้ยเงินติดตัว
0: มาฮะแล้วก็มาลงรถไฟที่สถานีดอนเมืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
1: โหกักกำลังติดตามเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
1: โหแจ๊บทำไมแจ๊บจบอย่างเงี้ย
0: ครับผมคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพ่อน้องเก้งก้างคะเอ้ยกาก้าขนมอร่อยตลาดชุมแสงเหมือนโดนัทชื่ออะไรนะโหชุมแสงผมเอาตรงนะผมคนนครสวรรค์แต่ผมไม่เคยไปชุมแสงเลยครับ
1: เราคนอำเภอเมียง
0: ผมอำเภอพยุหคีรีซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองปากน้ำโพเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณ14กิโลเท่านั้นเองพี่โจอี้ก็เลยไปเรียนที่ในเมืองไม่ได้ไปทางชุมแสงเลยต้องขออภัยนะครับไม่ทราบจริงๆนะพี่ปู้จะเปิดขวดนะคุณปานกระบี่นะฮะบอกว่าเมื่อคืนผมเห็นผอ.เบ๋งควงสาวผมยาวขาวหมวยภรรยาของเขาหรือเปล่าเอ๊ะยังไงนะฮะ
1: สเปคเขาว่าสิ
0: คุณปานลองถ่ายรูปมาหน่อยนะฮะส่งมาทางช่องทางนี้ก็ได้นะฮะทางนี้ฮะที่ส่งข้อความมาเนี่ย
1: มีปาลัสซี่ชัด
0: ๆก็เราจะได้พิจารณาว่า
1: ใช่หรือเปล่า
0: ใช่หรือเปล่า
1: พิสูจน์ใช่ไหม
0: เอ้ยหลังๆรู้สึกว่าภรรยาเขาจะตัดผมสั้นนะฮะ ตรงนี้น่าสงสัย
1: โอ้ชักไม่ดีละ
0: คุณอูบุญนาคบอกว่า

0: ีกหลายทรงนะ
1: ตกบ่ายเนี่ยเขาไปเซตผมที่ห้องส่งของช่อง9เพื่อที่จะรายการตั้งกระบังขึ้นมาอย่าง
0: มีกระบังอีก
1: มีกระบังขึ้นมาแล้วพี่ที่เขาทำผมก็บอกว่าทรงนี้เนี่ยถ้าจะอัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยออกไปจีบสาวได้เลยนะ
0: นี่เออใช่ใช่
1: คือใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย
0: ทำแล้วนะ
1: ทำแล้วนะฮะก็สามทรงฮะวันนึงนะฮะบางทีผมงงนะผมเจอหน้าเขาด้วยผมหัวเราะตลอดเลยใช่คนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเออบุคลิกก็แตกต่างกันไปด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้คุณณัฐพงศ์ส่งมาเยอะเลยหลายข้อความบอกว่ากรณีนี้การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่อนข้างมีความสำคัญครับใจคอโหดเหี้ยมขึ้นทุกวันนะฮะน่าจะหมายถึงไอ้ป๋องกับไอ้พงนะใช่ไหมฮะ
0: แหมคนชื่อ2ชื่อนี่สะดุ้งเฮือกเลย
1: อินฟันติโนคิดการไกลหรือว่าสิ้นคิดกันแน่ครับอ้าวนะฮะ
0: เป็นอย่างที่เรียนไปนะ
1: ครับผม
0: คือความพยายามในการหาเงินเนี่ยการตลาดเข้ามาอะไรแบบนี้นะมันผมว่ามันก็มีความจำเป็น
1: ครับ
0: มันก็แบบแต่ว่าวิธีการอย่างไรใครเป็นคนทำ
1: ครับ
0: ระบบโครงสร้างกติกาที่มาที่ไปเนี่ย
1: ความโปร่งใส
0: ความโปร่งใสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถ้าทำได้มันก็ดีเอางี้แล้วกันนะ
1: ครับ
0: มีตังค์อ่ะ
1: ใช่
0: เราชาติอยู่ที่อยู่ทางนี้เนี่ยรออยู่เอาไง
1: ครับ
0: 64ทีมไหมบอลโลกอ่ะรออยู่นะ วุ้ยเราเป็นฝ่ายรออย่างเดียวเลย
1: ครับผมจริงๆก็คุยกันให้เรียบร้อยในบ้านซะก่อนที่จะประกาศออกมาเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ว่าประกาศออกมาแล้วมาขอเสียงทีหลังอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าความคิดเห็นมันก็แตกต่างกันไป
0: นี่ทำให้มองเห็นถึงอนาคตของอินฟันติโนแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นมาอย่างนี้แล้วจะเป็นไปอย่างไรนะครับติดตามนะฮะ
1: ใช่ครับคุณสิงโตประสิทธิชัยนะครับคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่โจอี้พี่ตุ๋ยระหว่างข่าวพี่เต่าน้อยจะผอมกับข่าวพี่ตุ๋ยพี่โจอี้บอกพี่เจ๋งไปเที่ยวกับสาวเนี่ย อะไรเป็นไปได้มากกว่ากันครับโชคดีรักษาสุขภาพครับ
0: เฮ้ยต้องพี่เจ๋งดิเป็นไปได้มากกว่าเดี๋ยวเขาไปอยู่แล้ว
1: ถูกต้องฮะ
0: เที่ยวน่ะ
1: คือมันมีเขาเรียกอะไรนะจุดสังเกต หลายๆจุดที่เราสังเกตกันมาเนี่ยผมว่าไปในทิศทางนี้แหละเพราะว่าถ้าคนไปติดงานหรือว่าไปเที่ยวก็บอกตรงๆก็ได้แล้วใช่ไหมพี่โจ
0: ้ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องปิดบังเหตุผล
0: รีราชักเข้าชักออกแบบนี
1: ้
0: เสียอารมณ์แล้วพอเต่าไปไงบ้างเนี่ย
1: ก็เห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วมั้ง
0: ดีขึ้นแล้วนะ
1: แต่ว่าต้องทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหน่อย
0: ผมซื้อเค้กหม้อแกงมาฝากเขาอะไปหาเขาที่โต๊ะแล้วไม่เจอ
1: กี่ถาดฮะซื้อมา
0: 1ถาด
1: 1ถาดที่ใช้นั่งทานข้าวกันอยู่ถาดกว้างๆใหญ่ๆใช่มั้ยฮะ
0: ถาดแค่นี
1: ้โอ้น้อยไปฮะแกกิน2คำหมดแล้วฮะพี่
0: ตอนมาใหม่ๆมาเจอใหม่ๆเนี่ยซื้อมาฝาก3ถาดเสร็จแล้วก็เมื่อวันนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นไปหาแล้วไม่เจ
1: อ
0: ผมก็เลยกินเองนะครับแล้วก็
1: ถ้าไม่กินเนี่ยมันเสียใช่มั้ย
0: พยองเดชบอกอุ้ยพี่เต่าตัวนี้ไม่ค่อยสบายผมก็เลยกินเองพอเต่าก็เลยอดไปได้คราวหน้านะ
1: ครับผมคุณปฏิพานบัวเผื่อนบอกว่าลิเวอร์พูลกับเอซีมิลาน2005ตามหลัง03เกิดอะไรนะฮะ
0: โอ้โห
1: ย้อนเลยนะ
0: อันนี้คลาสสิกใช่ไหมล่ะที่อิสตันบูลนะ
1: ครับผม
0: อีกง่ายๆนะทุกแฟนส่วนใหญ่ทราบดีมิลานนำ 3-0
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลตีเสมอ3เท่า
1: ลิกาโดกาก้าไหม
0: กาก้าอยู่ในทีมด้วยอยู่ชุดเล็กเจอหลาด
1: เจอหลาด
0: ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะยิงจุดโทษชนะไง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวแบบเป็นปาฏิหาริย์อิสตันบูลนะอุ้ยนี่พูดถึงแล้วนึกถึงฟรังโกบาเลซี่พอดีเลยคนละชุดกันนะแต่ว่าฟรังโกบาเลซี่เพิ่งจะเสียชีวิตไป
1: ครับ
0: นะครับกองหลังระดับตำนานของอิตาลีและเอซีมิลานนะครับ
1: ครับคุณมานพบอกว่าสวัสดีครับคุณตุ๋ยคุณโจอี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถ้าจะดูได้ต้องซื้อโมโนแม็กพรีเมียมเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะได้ดูไม่มีแพ็กเกจอื่นๆใช่ไหมครับนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะพี่โจอี้ลองเข้าไปดูในเพจหรือว่าในช่องทางของโมโนแม็กแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาเริ่มต้นมาด้วยราคาที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ยิ่งช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าซื้อซะตั้งแต่ตอนนั้นก็น่าจะได้แล้วแต่ตอนนี้เขามีการปรับราคานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: สำหรับฤดูกาลใหม่นะ
1: ครับ
0: ลองสอบถามดูนะ
1: คุณปฏิพานบอกว่าแมนยูในเต็ดยังไงครับอาร์เซนอลเมื่อคืนชนะ
0: อาร์เซนอล
1: เครื่องใช่ไหม
0: อาร์เซนอลเมื่อคืนนี้เจ

0: จอกับจิโรน่านะ
1: ครับ
0: ชนะไป 4-1 นี่เดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาของปรีซีซั่นนะครับ
1: อุ่นเครื่อง
0: ร
1: ายการต่างๆเนาะ
0: ใช่คู่เด็ดๆนะเชลซีนี่แพ้แอสตันฮอตสเปอร์1-2
1: ครับ
0: นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณตุ๋ยนะครับชนะแอตเลติโกมาดริด2-1
1: อืม
0: เรอัลมาดริดเสมอกับฟิออเรนติน่า2-2ไอ้คู่นี้มีถ่าย
1: ครับ
0: ฟรีทีวีด้วยนะ
1: อืม
0: ก็เนี่ยพรีซีซั่นแล้วก็อาร์เซนอลก็ชนะจิโรน่า4-1
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นคู่ที่เตะเยอะมากนะเมื่อช่วงรอบวันที่ผ่านมา
1: แมนซิตี้ก็เสมอกับอินเตอร์มิลาน 1-1 ด้วยนะ
0: เออใช่ใช่
1: ครับ
0: นี่คู่ใหญ่แล้วก็ยิงจุดโทษในคู่นี
1: ้
0: อินเตอร์ชนะไป 3-1
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้นะสำหรับฟุตบอลพรีซีซั่นซึ่งก็เล่นแทบทุกวันนะ
1: ครับ
0: ติดตามชมก็ได้หลายช่องทางนะครับ
1: โอ้โหคุณปฏิภาณนี่ส่งมา
0: เยอะมากแต่เดี๋ยวเขาแวะทาง4689899อีกนิดหน่อย
1: ครับผม
0: นะครับถึงไหนแล้วเนี่ยที่พี่ตุ๋ยอ่านไว้เนี่ย
1: ถึงว่าโบบะฮะ
0: คู่นี้เนียนฝ่ายเยอะเลยจ้าจีโอนี่ขอบพระคุณมากนะครับ
1: โจอี้ครับ
0: ขนมวงครับผมผ่านชุมแสงเข้าบางมูลนาคประจำจัดไปนะขนมวง
1: ขนมวงขนมวงเป็นเหมือนขนมโบราณ
0: อ่
1: ะใช่ไหมจะคล้ายๆเป็นใช้ข้าวฟ่างทำจากแป้งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะออกรสชาติหวาน
0: ๆเหรอ
1: มีหน้าน้ำตาลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ชุมแสงกับที่แถวบ้านผมเนี่ยมันเหมือนกันไหมเพราะว่าชุมแสงผมไม่เคยไปนะครับ
0: ครับ
1: สงสัยคุณตุ๋ยเนี่ยเป็นหลานชายกำนันทรงองค์พระแน่ๆเลยนะฮะ
0: ใช่เปล่าก
1: ำนันทรงเนี่ยเป็นเจ้าของท่าข้าวท่าข้าวกำนันทรงถ้าเคยได้ยินอยู่นะ
0: ที่เคยได้ยินนะ
1: พยุหะคีรีไง
0: บิ๊กมากเลย
1: ใช่ท่าข้าวขนาดใหญ่เลยริมแม่น้ำเจ้าพระยาไง
0: เราถึงเป็นหลานเขาไง
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่
1: ผมนี่เป็นลูกค้ากำนันทรงนะหมายถึงว่าคุณพ่อผมนะพ่อผมเป็นเกษตรกรไงก็ต้องเอาข้าวไปส่งที่ท่าข้าวอะไรเงี้ยไปขายไปจำหน่ายอะไรเงี้ย
0: ก็สมัครเป็นหลานไม่ได้เหรออ
1: ืมจริงๆอยากเป็นหลานเขยอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่เขาไม่รับครับผม
0: ไม่รับ
1: เขาดูแล้วบุคลิกลักษณะแล้ว
0: ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1: น่าจะไปไม่รอดครับเดี๋ยวจะไปทำท่าข้าวเขาเจ๊งซะก่อนนะฮะ
0: แมวพี่ตุ๋ยอะไรเนี่ยจัดรายการนินทากีฬาโลกได้สบายเลยนินทาเก่งเหมือนกันจากพออ้อเฮ้ยพออ้อไหนอ่ะพออ้อแมวป่ะ
1: พอเจ๋ง
0: คงเป็นพออ้อแมวไงแล้วก็บอกว่าพี่ตุ๋ยจัดรายการนินทากีฬาโลกได้เลย
1: ผมขอไว้รายการเดียวครับพี่จุ๊ย
0: ทำไม
1: รายการนี้ผมไม่กล้าไปครับ ผมเคยไปครั้งหนึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับพี่จุ
0: ๊
1: ยแล้วผมก็ขอคุณเจ๋งว่าผมไม่ไปอีกเลย เพราะว่าแฟนรายการดุมากครับโอ้ผมไปจัดรายการแทนพี่หลิมหมิงรู้สึกจะเทปหนึ่งมั้งจัดกับคุณเจ๋งทรงศักดิ์นี่แหละ
0: ครับ
1: โอ้โดนแฟนรายการส่งข้อความมาบอกว่าไม่ตลกเลยโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นหวาดผวาไปเลย
0: เออก็สำคัญนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับจัดนินทากีฬาโลกเนี่ยต้องเตรียมมุกมา
1: ครับ
0: แล้วมุกนี่ถ้าให้ดีต้องส่งให้พอเจ๋งตรวจก่อนด้วย
1: ดูว่าตลกไหม
0: เพราะเขาชอบถามฮาไหม
1: ไอ้เราถ้าถามจี้ๆอย่างนี้มีตกใจเหมือนกันนะฮะฮาไหมโอ้ตายแล้ว
0: ตรวจอยู่นั่นอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมการร้องเพลงของคุณรีมิน
1: แกนึกจะร้องแกก็ร้อง
0: เลยร้องมาเบรกบ้างก็ดีเดี๋ยวเกินไปแล้วจะโดนลิขสิทธิ
1: ์เกิน7บรรทัดใช่ไหมนะครับก็ข้อความประมาณนี้ก่อนพี่โจอี้เดี๋ยวเราเบรกกันอีกแป๊บนึง
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน ครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8นาฬิกา53นาทีครับมาในช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับพี่โจอี้และผมปัชระนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าข้อความต้นๆหายไปเยอะเลยครับพี่ตุ๋ยนะฮะคุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาผมพยายามจะหาดูครับพี่โจอี้ปรากฏว่ามันหายไปจริงๆอ่ะแล้วผมดูในโทรศัพท์อ่ะข้อความต้นๆไม่ขึ้นเลยมาขึ้นจนช่วงท้ายๆเนี่ย
0: คุณ
1: ปฏิญญาบัวเผื่อนเนี่ยส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับ
0: ปฏิญญาโทไม่ใช่โทส่งมา โอ้ยังต่อเนื่องหลายรายการด้วยนะ
1: ใช
0: ่ขอบพระคุณมากเลย
1: คุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าพี่ตุ๋ยสมัยเรียนมอนเรสวนเนี่ยเลือกได้เลยไหมครับไม่ซ้ำคนจริงไหม อันนี้ไม่จริงนะครับเอาจริงถ้าพูดตรงๆก็คือผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่รักผู้หญิงได้ครั้งละคนเท่านั้นเองก็คือ
0: ถ้าเขาใช้คำว่าครั้งละคนนะ
1: คือรักคนนี้แล้วเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปมีสายตาไปมองคนอื่นได้เลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่พอไม่รักแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนคน
1: เหมือนเป็นบ่มด้อยของผมด้วยแหละพี
0: ่ทำไม
1: ก็คือเวลาจะไปเจ้าชู้หรือไปอะไรเหมือนคุณเจ๋งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้ไงผมเลิกรักเลิกรักผมโดนจับได้ตลอดเลยผมก็เลยเลือกที่จะรักเดียวใจเดียวดีกว่า
0: แม่ตุ๋ยใจเดียวนะครับ
1: อ่ะผลฟุตซอลสักนิดนึงพี่โจอี
0: ้ครับ
1: ที่จะจบรายการเราเหลือประมาณสัก5นาที
0: ก็ฟุตซอลตอนนี้เขามีเล่นกันอยู่ที่อบจ.นนทบุรีลงยิมในซิมเขาสวยนะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นแล้วนะครับ Continental Futsal Championship 2026นะครับไทยเราก็เอาชนะนิวซีแลนด์ไปเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: 6ประตูต่อ0นะครับก็เดี๋ยววันนี้เล่นนัดที่2ต่อเนื่องเลยนะครับเจอกับอัฟกานิสถานสองทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: ติดตามดูได้วันนี้ก็มีวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไทยกับเวียดนามนะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหม
1: ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะฮะ
0: แล้วก็ดูฟุตซอลไปด้วย
1: ครับ
0: นะครับเป็นสองรายการสำคัญที่เล่นกันอยู่แล้วก็รวมถึงกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: AIG ที่อังกฤษก็วันสุดท้ายเช่นเดียวกันที่จะติดตามกัน
1: ลุ้นโปรจีนอัธยาธิติกุลของเรานะฮะตอนนี้อยู่อันดับ2ร่วมนะครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกด้วยกันก็ลุ้นให้โปรจีนอัธยาเนี่ยคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกได้สักทีหนึ่งครับ
0: เช่นเดียวกับยังมีฟุตบอลปรีซีซั่นไง
1: ครับ
0: ที่อย่างว่านะเล่นกันทุกวีทุกวัน
1: เ
0: ดี๋ยวลิเวอร์พูลจะเจอกับลีดยูไนเต็ด
1: ครับ
0: ปี3ว่ากันไปคืนนี้เลยนะครับไปสู่เช้าวันใหม
1: ่ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง
0: เหรอทีม
1: ลีดยูไนเต็ดเอาไม่ใช่อะลิเวอร์พูลนี่ครับ
0: คือทีมเต็งเนี่ยนะเขายังเป็นอาร์เซนอล
1: ครับ
0: กับแมนซิตี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่2 3ทีมลงไปเนี่ยนะลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดของคุณตุ๋ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เชลซี
1: เชลซ
0: ีสนใจนะ
1: เชลซีเปลี่ยนโค้ชนะแมนซิตี้เปลี่ยนโค้ช
0: ใช่
1: แมนยูใช้โค้ชคนเดิมไมเคิลคาริกนะฮะ
0: ถ้าก็คือนั้นไมยูไมยู
1: อาร์เซนอลก็โค้ชคนเดิม
0: คนเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็อูอาร์เซนอลนี่เขาเสริมหน้าดูเลยนะ
1: ลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนโค้ชนะ
0: ลิเวอร์พูลใช่ตอนนี้นี่อาร์เซนอลนี่เขาได้เขาซื้อเขาตามอยู่ใช่ไหมวินิซิอุสเนี่ย
1: ก็เห็นเหมือนมีข่าวว่าวินิซิอุสบอกว่าจะไม่ย้ายไปฟรีๆอ่ะค
0: ือ
1: เหมือนกับว่ายังผูกพันโอ้เรอัลมาดริดเนี่ยสร้างเขามาตั้งแต่เด็กๆอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่แน่ว่าข่าวไปถึงไหนแล้วผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่
0: แล้วก็เห็นว่าจะได้นี่แหละ บูโน่กิมาไลส
1: ์ครับ
0: เรานิวคาสเซิลเราคนขายเรา
1: ขายอย่างเดียวฮะขายทำกำไรอย่างเดียวเลยโอ้โหซื้อมาถูกขายแพงอ่ะ
0: เราต้องโกงราคาหน่อย
1: ถูกต้องฮะครับผม
0: เดี๋ยวข้อความทาง YouTube โอ้เยอะเหมือนกันนะพี่ตุ๋ยยังไม่ได้อ่านเลยใช่มั้ยเนี่ย
1: ยังเลยครับผม
0: คุณปลั๊ก F1 นะครับสวัสดีทักทายเข้ามาคุณณัฐพงศ์บอกอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคุณเจ๋งคุณตุ๋ยอ้าวสวัสดีคุณโจอี้ไว้อายเห็นมั้ย
1: ครับ
0: ว่าแล้วต้องมานะไว้อายเนี่ยคุณนัทยาบอกวันนี้สุดยอดคนเจ้าชู้2คนมาปะทะกันสุดยอดมากใช่ป่ะเรายอมรับอ่ะ
1: ก็ยอมรับฮะ
0: เฮ้ยยอมรับอย่างนั้น
1: ขอบคุณด้วยนะฮะที่ติดตามแล้วก็ชื่นชมมาเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอยู่ในสายตาของบอสเจ๋งบ้าง
0: เขาบอกเราเจ้าชู้เราอย่าไป
1: อ้าวนี่หมายถึงเจ้าชู้เหรอฮะนึกว่าข้อความที่บอกว่าจัดรายการแล้วโอเคหมายถึงว่า
0: สุดยอดคนเจ้าชู้มาเจอกันเราอย่าไปยอมรับเพราะเราตุ๋ยใจเดียว
1: ไม่มีเรื่องเจ้าชู้เนี่ยผมปฏิเสธเลยฮะ
0: พี่ณัฐพงศ์บอกไม่เคยเห็นคู่นี้จัดด้วยกันโอ้จัดหลายทีแล้วนะ
1: หลายรอบแล้ว
0: โจนูโวกับแจ็คเป็นเพชรเนี่ยนะครับพี่เดอะแมนบอกพรุ่งนี้นินทาคัมแบ็กมาวันจันทร
1: ์ครับ
0: ใครจะมาจัดประเดิมครับจนถึงตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ผังยังไม่ออก
1: ต้องรอผังก่อนใช่ไหม
0: แล้วก็ลุ้นมากเลยนะคุณเรย์มีหมอไงหรือว่าผังเสร็จแล้วแต่ต้องส่งให้ผอ.สุเทพเนี่ยเขาพิจารณาก่
1: อ
0: นซึ่งก็
1: ผอ.สุเทพก็ให้ผอ.เจ๋งดูอีกทีนึง
0: ครับผมรู้ไหมว่าตัวหลักเนี่ยเขาต้องมา 4-5 วัน
1: ตัวหลักไม่หมายถึงว่าคุณพยองเดชแล้วฮะ
0: ซึ่งก็คือเขานั่นเองกราบขออภัยนะครับข้อความใน YouTube เยอะมากเดี๋ยวผมไล่อ่านและบันทึกไว้ในใจนะครับส่วนทาง Facebook เดี๋ยวไปคลิกไลค์ทีหลังนะครับ
1: ครับผมวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณพี่โจอี้มากๆนะครับที่มาร่วมจัดรายการสนุกสนานร่วมกันนะฮะ Morning Talk Weekend หมดเวลาแล้วนะครับผมและพี่โจอี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรActive Radio ไม่สนุก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชเตือน20จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 2-4 สิงหาคมเชียงรายฝนสะสมแต่133มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วง 2-4 สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่20จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสพอศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาชวนคนไทย70ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศชี้สงครามยุคใหม่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสารย้ำไทยต้องเล่าเรื่องของไทยด้วยข้อเท็จจริงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารแต่รวมถึงข่าวสารข้อมูลต่อประชาคมโลกซึ่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลักความเป็นธรรมและรับฟังข้อมูลทุกด้านวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กระสุนแต่คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่เพียงด้านเดียวหน้าที่ของ JIC จึงไม่ใช่การแค่แข่งขันการพูดว่าใครดังกว่าใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงดังพอที่จะได้รับการรับฟังวันนี้ทุกคนคือผู้สื่อสารของประเทศก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนส่งต่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลสักครั้งหนึ่งการแชร์ที่มีข้อเท็จจริงอาจสร้างความเข้าใจได้มากกว่าข้อความที่ใช้อารมณ์นับร้อยโพสต์ประเทศไทยเข้มแข็งได้ไม่ใช่เพราะผู้เสียงดังที่สุดแต่เพราะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะเป็นนักสื่อสารของประเทศในสงครามยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแต่ตัดสินในสนามข้อมูลข่าวสารคนที่เล่าเรื่องได้ก่อนมักกลายเป็นคนที่โลกเชื่อก่อนประเทศไทยจะปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องแทนไม่ได้อีกแล้ววันนี้คนไทยทุกคนสามารถเป็นพลังการทูตภาคประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 9:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะ2569ตอนน้อยอาจารย์เชิดชูมาแล้วค่ะมาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเดือนนี้เป็นเดือนแม่นะต่อน้อย
0: ค่ะ
1: เป็นเดือนที่พวกเราจำได้มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กพอสิงหาเมื่อไหร่ปุ๊บดอกมะลิแล้วเสื้อสีฟ้าก็เป็นภาพจำที่เราจดจำอยู่เลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมวันแม่ถึงเป็นดอกมะลิเต่าน้อยพอจะรู้ไหมทำไมวันไหว้ครูจึงเป็นดอกมะเขือยาแพร่เขาทุกอย่างเนี่ยของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยมีสตอรี่เทลลิ่งครับท่านผู้ฟังมีเรื่องเล่าที่บางครั้งก็เป็นตำนานบางครั้งก็เป็นความจริงบางครั้งก็มีอะไรแอบแฝงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไวยะหมดเลยเต่าน้อย
0: เต่าจำได้สมัยเป็นเด็กเนี่ยคุณครูตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ป.6จะขึ้นม.1นี่แหละบอกว่าทำไมดอกมะลิจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ก็บอกว่าดอกมะลิน่ะเป็นดอกสีขาวสีขาวเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกอาจารย์จำได้แบบนี้แหละแค่นี
1: ้ผมว่าไม่ผิดแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยคือความรักถ้ามันมีหลากหลายสีเนี่ยแต่เขาถือว่าสีขาวเป็นความรักบริสุทธิ์ความรักที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนเป็นผู้ให้เป็นคนที่หยิบยื่นอุ้มชูเอื้ออาทรเมตตาเพื่อจะให้ลูกเติบใหญ่โดยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้อะไรตอบแทนนั่นคือความรักสีขาวที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นดอกมะลิเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แล้วกลิ่นล่ะต่อน้อยกลิ่นของดอกมะลิมันยังไง
0: กลิ่นนี้ไม่ทราบอาจารย์แต่ว่ามันก็หอมหวนหอมแบบหอมไม่เหมือนดอกไม้อื่นนะอาจารย์รู้แต่ว่าดอกอะรู้แต่ความหมายของดอกคือแต่ว่าเคยเข้าไปดูข้อมูลครั้งหนึ่งเขาบอกว่ากลิ่นของดอกมะลิเป็นกลิ่นหอมนานหมายถึงความรักของแม่ที่ไม่เคยเสื่อมคลายและจืดจางอาจารย์
1: ใช่เลยเต่าน้อยอันนั้นเป็นเรื่องของกลิ่นหอมที่อ่อนโยนและก็ยาวนานคือความรักที่แม่มีต่อลูกเนี่ยมันคือความอ่อนโยนแล้วถ้าจะเปรียบความอ่อนโยนเป็นกลิ่นที่สัมผัสได้ก็คือกลิ่นดอกมะลิท่านผู้ฟังครับมันเป็นกลิ่นหอมที่อ่อนโยนคุณไปเปรียบเทียบกับดอกไม้ชนิดอื่นน่ะกลิ่นมันแรงฉุนแม้ว่าจะมีความหอมก็ตามแต่กลิ่นมะลิเต่าน้อยท่านผู้ฟังมันเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวของเขาแล้วผมไม่รู้สิเวลาพูดถึงกลิ่นมะลิผมไม่ได้พูดถึงกลิ่นหอมของดอกมะลิแต่ผมภาพจำของผมนะเต่าน้อยสมัยเป็นเด็กคำว่ากลิ่นดอกมะลิเนี่ยคือลอดช่องคือคนสมัยโบราณเวลาเขาทำกะทิน้ำกะทิลอดช่องเนี่ยเขาจะเอาดอกมะลิไปโรย
0: ไปลอย
1: ไปลอยอยู่ไอ้แค่ลอยเนี่ยเต่าน้อยเราเดินผ่านไปแล้วเราได้กลิ่นน่ะนั่นคือสัญลักษณ์ว่าเรากำลังจะได้กินลอดช่องที่มีกลิ่นหอมมะลิอยู่คือภาพจำของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหลายคนก็ดอกมะลิกลิ่นหอมมะลิมันคือสัญลักษณ์ของวันแม่คำว่ามีกลิ่นหอมที่อ่อนโยนและยาวนานมันก็คือความรักอันบริสุทธิ์ที่มาจากสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมที่อ่อนโยนและเป็นระยะเวลาอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นดอกมะลิให้ความรู้สึกอบอุ่นสงบเปรียบได้ดังความเมตตาและความเอาใจใส่ของแม่ที่คอยดูแลลูกเสมอมาเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังดอกไม้เป็นดอกมะลิเนี่ยจริงๆแล้วก็บานได้ตลอดทั้งปีนะต่อน้อย
0: ใช่ใช่
1: สามารถออกดอกได้แทบตลอดทั้งปีหากได้รับการดูแลที่ดีท่านผู้ฟังจึงเปรียบเสมือนความรักของแม่ที่ไม่เคยเสื่อมคลายไม่จำกัดเวลาฤดูโอกาสแม่ก็ยังรักลูกอยู่เฮ้ยผมชอบประเด็นนี้นะเต่าน้อย ความที่ดอกมะลิออกได้ตลอดทุกฤดูกาลตลอดปีตลอดชาติเปรียบประดุจได้ความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยเสื่อมคลายดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยดอกมะลิถูกนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้บูชาพระและมอบให้ผู้ใหญ่ที่เราแสดงความเคารพรักแสดงถึงความกตัญญูมันจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นดอกไม้แทนใจในวันแม่ท่านผู้ฟังครับก็อีกประมาณ10วันก็จะถึงวันแม่ท่านผู้ฟังที่เรารายการของเรารีบชิงเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนใครที่จะวางแผนทำอะไรก็แล้วแต่ในวันแม่คุณวางแผนได้เลยตั้งแต่วันนี้เหลืออีก10วันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณกลับไปอยู่กับแม่ผมไม่ใช้คำว่ากอดนะคือพอพูดถึงกอดแม่หอมแก้มแม่และบอกรักแม่เนี่ยไม่รู้สิคนไทยเขินๆยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: แต่คนไทยเก็บความรักที่มีต่อมีแม่เนี่ยซ่อนไว้อยู่ในตัวตนแล้วไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายการแสดงออกของลูกที่มีต่อแม่ก็คือหยิบยื่นเงินทองสิ่งของทำอาหารให้กินแม่ก็เข้าใจนะเต่าน้อยแต่ในทางตรงข้ามหลายคนอาจจะบอกว่ารักแม่นะหอมแก้มแม่นะมาอยู่กับแม่นะพอวันจะจากแบมือของเงินแม่ จบประมาณนั้นนะ
0: จริงๆแล้วอ่ะการแสดงความรักกับแม่ทำได้ทุกวันแหละเองเต่าเองก็พูดคุยทุกวันนี่ต้องการสื่อสารสมัยนี้มันง่ายนะจารย์เห็นหน้าเห็นตาคุยกันทุกวันนะไม่จำเป็นเฉพาะเป็นวันแม่นะแต่ว่าวันแม่ก็ดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะคุณผู้ฟังความรักกับแม่เนี่ยเราสามารถแสดงได้ทุกวันคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเราถึงโตขนาดไหนอาจารย์หนู50กว่าแล้วว่าหนูยังเป็นเด็กสำหรับแม่อยู่นะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ลูกกินข้าวหรือยังลูกเป็นยังไงบ้างหายเจ็บหรือยังหายป่วยหรือยังเหมือนเราเป็นเด็กในสายตาเขาตลอดเวลา
1: ในสายตาและความรู้สึกว่าเขายังต้องห่วงหาเราอยู่แม้ว่าเขาก็รู้นะว่าเราอะช่วยเหลือตนเองได้เต่าน้อยแต่เต่าน้อยเชื่อไหมความรักของแม่ที่มีต่อลูกอะแสดงออกหลายด้านไม่ใช่แค่ดูแลอุ้มชูแต่แม่ทำกับข้าวแม่หุงข้าวแม่ทำกับข้าวให้เรากินเวลาเราหิวสัญลักษณ์ของความหิวที่จะบอกมาก็คือรสชาติของแม่ฝีมือของแม่พอได้กินแล้วดับความหิวแล้วมันก็มาผูกโยงว่าเวลาเราเครียดแม่เข้ามาปลอบโยนแต่เมื่ออยู่ห่างแม่เวลาเราเครียดหลายคนหาทางออกด้วยการกินและก็กินวันนี้
0: ไม่เชื่อมโยงกับวันนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: เชื่อมสิอาจารย์พยายามจะร้อยมาโดยให้เต่าน้อยไม่รู้ตัวว่าอาจารย์กำลังจะเอาวันแม่เดือนสิงหาเป็นเดือนแห่งวันแม่เทศกาลแม่เนี่ยมาผูกโยงกับสุภาพหน้าหนึ่งของเราในวันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าความรักของแม่มันมีอยู่หลายอากัปกิริยาหนึ่งในนั้นก็คือรสชาติฝีมือแม่กับข้าวของแม่เวลาเราหิวเรากินฝีมือแม่แล้วเรามีความสุขไม่ใช่แค่อิ่มแต่เวลาอยู่ห่างแม่แล้วเราเครียดแล้วทำไมนะเราจึงหิวและก็หิวมันเกิดคำถามขึ้นมาเต่าน้อยเวลาคนเครียดทำไมต้องกินกินกินกินกินแต่หลายคนบอกไม่ใช่เวลาฉันเครียดฉันไม่กินอะไรไม่ลงเลยมันมีนะเต่าน้อยดาบสองคมสองด้าน
0: มีคุณผู้ฟังคะใช่แล้ว
1: เรื่องหิว
0: ใช่
1: หิวกับความเครียดมาผูกโยงกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะวันนี้หน้าหูสุขภาพหน้าหนึ่งเรานะคะก็นำเรื่องราวของทำไมตอนเครียดถึงยิ่งหิวยิ่งอยากกินมากกว่าปกติคุณผู้ฟังใครมีอารมณ์แบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้เมื่อก่อนอ่ะเคยมีบ้างไหมเนี่ยมาแชร์กันหน่อยระงับความเครียดตัวเองอย่างไรไม่ให้หิวไม่ให้กินแต่ว่าส่วนใหญ่นะอาจารย์ตัวไม่ต้องตัวเต่าเองเวลาเครียดก็อยากจะกินของหวานเวลาเครียดก็อยากจะกินขนมหวานเวลาเครียดก็อยากจะกินนู่นกินนี่กินเบอร์เกอร์กินสารพัดกินเลยพออิ่มแล้วเออท่านช่วยรู้สึกดีหรือว่าเราเครียดเพราะเราหิวนะหรืออะไรเป็นต้นอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องนี้มาฝากกันความเครียดบางครั้งมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะบางเรื่องแค่เล็กน้อยก็ทำให้เราเครียดได้หรือบางเรื่องก็แบบแหมเครียดหาทางออกได้กินสักนิดนึงนะมันจะได้ทำให้รู้สึกดี เพจเทนเซียค่ะเป็นเพจที่ให้ความรู้ด้านการแพทย์นะคะเปิดเผยสาเหตุทำไมความเครียดถึงทำให้หิวง่ายนะง่ายกว่าการกินแล้วก็อยากกินเยอะกว่าปกตินะคะทำไมคนเครียดทำไมความเครียดถึงทำให้หิวง่ายมากกว่าปกติหลายคนก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เครียดมากแล้วก็พบว่าต้องหยิบของกินบ่อยๆโดยเฉพาะของหวานหรือของอาหารที่มีพลังงานสูงทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกหิวขนาดนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างเดียวนะคะแต่เกี่ยวกับระบบชีววิทยาของร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเครียดของผู้ฟังเมื่อร่างกายเผชิญความเครียดสูงๆร่างกายจะเปิดใช้งานโหมดสู้ภัยกับความเครียดของผู้ฟังโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งก็มีหน้าที่เพิ่มพลังงานในร่างกายให้ร่างกายนะคะพร้อมรับสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ปรับการใช้พลังงานของเซลล์แต่ว่าผลที่ตามมาก็คือความอยากอาหารมักจะเพิ่มขึ้นมากด้วยโดยเฉพาะอาหารที่ให้พลังงานสูงนะคุณผู้ฟังในสมองก็มีระบบอีกชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารนั่นคือระบบรางวัลสมองระบบนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประสาทสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดพามีนซึ่งก็เป็นสารทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเมื่อเราเครียดสมองจะมีแนวโน้มแสวงหาหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ได้ให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเครียดโอขอน้ำหวานสักแก้วเย็นๆช่ำๆซ่าๆชื่นใจอาหารพวกนี้แหละมีน้ำตาลหรือว่าเบเกอรี่สักชิ้นหนึ่งไขมันสูงนะสามารถไปกระตุ้นระบบนี้ได้ของฝั่งมันก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกอยากกินเพื่อความตึงเครียดอยากกินเพื่อคลายความตึงเครียดในอีกมุมนึงร่างกายก็จะมีระบบควบคุมความอิ่มผ่านฮอร์โมนจากเนื้อเยื่อไขมันเช่นเลปตินฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังสมองว่าเอ้ยร่างกายมีพลังงานเพียงพอแล้วและลดการกินได้แล้วในขณะที่คนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะเนื้อเยื่อไขมันจะเริ่มหลั่งสารก่ออักเสบไปทั่วเพราะว่านี้สามารถรบกวนการทำงานของเลปตินได้ไปยังสมองได้ภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะดื้อเลปตินแม้เลปตินจะถูกสร้างขึ้นมาแต่สัญญาณกลับถูกสมองรับรู้ว่าให้ลดลงให้ระบบเบรกความหิวทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นนะคะถ้ายิ่งมีน้ำหนักเกินมีภาวะอ้วนแล้วยังประสบความเครียดเรื้อรังเนี่ยอาจไม่ต้องคนอื่นเต่าเองนะอาจารย์มันไม่ใช่แค่บอกว่าระงับเครียดอย่างเดียวมันยังมีผลต่อเลปตินในร่างกายแล้วก็สารอื่นๆในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นนะประสบแบบนี้เนี่ยคอร์ติซอลยิ่งเพิ่มความอยากอาหารระบบรางวัลสมองกระตุ้นการกินให้พลังงานสูงการอักเสบจากเนื้อเยื่อไขมันรบกวนสัญญาณเลปตินทำให้อิ่มยากคุณผู้ฟังทำให้กินเยอะขึ้นยิ่งทำให้อ้วนมากขึ้นนะคะก็เกิดภาวะวงจรอุบาทวนไปวนมาจานน้ำหนักขึ้นเอ่ยอะไรขึ้นเอ่ยนะคะบางครั้งคนเขามองว่าเอาหน้าบำบัดจิตเพื่อให้แบบว่าผ่อนคลายสุขภาพจิตก็สำคัญบางครั้งชีวิตก็นำพาเราไปสู่ภาวะเครียดทุกนาทีโดยการไม่ลืมโดยการแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็เครียดเลยลืมดูแลสุขภาพตัวเองเครียดไปเครียดมากลายเป็นอ้วนไงนะหลายคนก็ถามแต่ว่าทำไมคุณเต่าอ้วนขึ้นจังเลยโอ้ช่วงนี้เครียดช่วงนี้เครียดก็เลยกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามอของอาจารย์สง่ามาใช้ได้ผลนะกินนอนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจะบำบัดความเครียดได้นะคุณฟังถ้าอยากจะเติมความหวานเข้าไปนิดหรือเติมอาหารเข้าไปหน่อยเพื่อคลายความเครียดก็ทำได้แต่อย่าเยอะจนเกินไปเป็นข้อมูลจากเพจเทนเซียค่ะอาจารย์นำมาฝากกันแต่เชื่อว่าหลายท่านคงมีอาการแบบนี้แหละเครียดกินเครียดกินเป็นต้น
1: ไม่ใช่กินเหล้านะฮะกิน
0: เอาอันนั้นสสสอาจารย์เครียดจนกินเหล้าเครียดจนกินเหล้าอันนี้ก็โด่งดังนะอันนี้ก็เครียด
1: ใช่เครียดแล้วก็กินแล้วก็อ้วนแล้วก็เบา
0: อ้วน
1: ก็มา
0: ใช่
1: มันก็เลยเป็นวงจรอะไรนะต่อน้อย
0: วง
1: จรอุบาท
0: วงจรอุบาท
1: มันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟัง4689899 4689899ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่นะครับกับอัชราเชิดชูและสง่าดามาพงศ์ SMS ส่ง Facebook YouTube เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลย4689899 FM 99 Active Radio นะฮะทุกคำถามมี2ประเด็นวันนี้อันที่1อีก10วันจะเป็นวันแม่คุณเตรียมตัวอะไรเพื่อที่จะให้แม่มีความสุขนะอันที่1อันที่2เวลาคุณเครียดอ่ะคุณหาทางออกโดยวิธีไหนนอกจากเรื่องกินอ่ะพูดคุยกันมาได้ต่อน้อยรู้ไหมว่าความเครียดมันทำให้หลายคนเนี่ยหาวิธีการกินออกเพื่อเยียวยาอารมณ์เหมือนที่ต่อน้อยบอกเขาเรียก emotional eating อ่ะนะฮะซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเมื่อเราเครียดแล้วร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ต่อน้อยบอกคอร์ติซอลเราพูดไว้บ่อยนะต่อน้อยไอ้คอร์ติซอลเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับท่านผู้ฟังมันเป็นการชดเชยเมื่อเวลาเราเครียดมากมากมากมากมากคอร์ติซอลจะหลั่งออกมาเพื่อจะให้เกิดพลังงานเพื่อให้ความเครียดมันลดลงแต่ถ้าเราไม่รีบสลัดมันออกและยังเครียดต่อปริมาณคอร์ติซอลจะหลั่งออกมามากขึ้นมันทำให้รู้สึกอยากอาหารโดยเฉพาะอาหารหวานเค็มแล้วก็มันเต่าน้อยเห็นไหมมันซ้ำเติมจริงๆคอร์ติซอลมันไม่ได้แค่อยากอาหารธรรมดานะมันอยากกินอะไรหวานๆเนี่ยมันอยากกินอะไรเค็มๆมันๆน่ะล้วนเป็นศัตรูของความอ้วนทั้งสิ้นเลยนะอาหารเหล่านี้กระตุ้นระบบการให้รางวัลที่ต่อน้อยบอกเป็นรีวอร์ดซิสเต็มในสมองทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวขีดเส้นใต้คำว่าเวลาคุณเครียดแล้วคุณกินมันทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ถาวรแต่หากเกิดบ่อยอาจนำพาไปสู่น้ำหนักเกินเบาหวานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาทีนี้มันมีประเด็นเต่าน้อยเมื่อเรารู้ว่าเราเครียดแล้วต้องกินเนี่ยเราจะต้องตั้งสติตั้งตัวอย่างไรแต่ขอร้องอย่าไปฝืนไม่กินการฝืนไม่กินคือการซ้ำเติมความเครียดเครียดแล้วถ้าคุณจะกินต้องกินแต่การกินต้องปฏิบัติตาม7ข้อต่อไปนี้นะเต่าน้อยฟังไว้ทั้งผู้ฟัง7ข้อต่อไปนี้1เวลาคุณเครียดปุ๊บแล้วหิวคุณหยุดสัก5นาทีหยุดตัวเองก่อน5นาทีก่อนจะหยิบอาหาร5นาทีแล้วถามตัวเองว่าฉันหิวจริงเหรอฉันหิวจริงเหรอหรือกำลังจะเครียดเหงาเบื่อหรือโกรธเรากินเพื่ออะไรถามตัวเองก่อนเฮ้ยแต่ปกติแล้วมันหยุดไม่ได้นะต่อน้อยพอเครียดแล้วมันเจออาหารปุ๊บเอาทันทีเลยแต่เขาบอกว่าถ้าคนมีสติจะหยุดตัวเองก่อนแล้วก็คิดถามตัวเองอันที่สองเลือกอาหารที่ช่วยให้อารมณ์ดีกินต่อไปเอากล้วยไว้ใกล้ๆนะกล้วยมันมีสารให้ความสุขอยู่ในนั้นถั่วอัลมอนด์วอลนัทโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตเพลนโยเกิร์ตไม่หวานดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ผลไม้สดที่มีรสหวานน้อยเวลาคุณเครียดคุณหยิบพวกนี้ขึ้นมากินเป็นอาหารลดความเครียดได้อันที่3ค่อยไปเพิ่มโปรตีนอาหารที่คุณกินในเวลาคุณเครียดเนี่ยพวกนมที่มีโปรตีนสูงน้ำเต้าหู้ไข่พวกถั่วเมล็ดแห้งอันที่4กินช้าๆถ้าจะกินมีสติ mindfulness eating mindfulness eating รู้สติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะกินอันที่5อย่าอดอาหารทั้งวันพอคุณรู้ว่าเครียดแล้วกินแล้วคุณก็ยังเครียดอยู่แล้วคุณไม่กินเลยอันนั้นคือการทำร้ายร่างกายคุณแล้วโรคอื่นจะตามมาอันที่6ดื่มน้ำก่อนที่จะกินอาหารพอเครียดปุ๊บดื่มน้ำเลยต่อน้อยแล้วค่อยไปกินอย่างอื่นหรือไปกินผลไม้ก่อนกินอาหารอื่นข้อสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เครียดแล้วต้องกินนะต่อน้อยเครียดแล้วมันยังมีทางออกอื่นอีกเยอะเลยคุณจงนึกหาทางออกว่าเวลาคุณเครียดไม่ใช่มาตกที่อาหารอย่างเดียวแต่เวลาคุณเครียดคุณลองออกไปเดินสิสัก10นาที15นาทีคุณลองไปฟังเพลงสิคุณลองฝึกหายใจช้าๆคุณลองโทรคุยกับเพื่อนที่รู้ใจหรือปรึกษาคนในครอบครัวคุณอย่าปล่อยตัวเองเครียดอยู่คนเดียวแล้วก็วิ่งหาอาหารกินหาทางออกอย่างอื่นควบคู่กันไปครับท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นวิถีชีวิตของคนที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พอเลี่ยงไม่ได้ปุ๊บความเครียดถาโผมเข้ามาปุ๊บเวลาคุณหิว7ข้อต่อไปนี้คือทางออกเลยต่อน้อย
0: นะคะมีหลายคนค่ะอาจารย์เขาก็มีวิธีกำจัดความเครียดพอรู้สึกเขาเรียกว่ารู้ทันอารมณ์เนาะ พอรู้สึกว่าตัวเองเครียดวางทุกสิ่งเลยแล้วหลับตาแล้วก็พยายามเงียบสักนิดหนึ่งหรือว่าจิบน้ำอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละสักนิดหนึ่งก็มันจะสักนิดหนึ่งประมาณสักคือสักระยะหนึ่งอ่ะโอ้ฟังแล้วความเครียดมันก็จะหายไปแต่เชื่อว่าทุกคนมีความเครียดนะคะเครียดมากเครียดน้อยแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้ความเครียดมากัดกินความรู้สึกเรานะคุณผู้ฟังไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายนั้นแย่ไปด้วยแล้วผ่านให้แย่ไปซะทุกอย่างคุณผู้ฟังบอกว่าคุณเต่าเครียดทุกช่วงเหรอครับอ๋อหมายความว่ากินทุกช่วงใช่ไหมเครียดกินยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟัง
1: คือสาเหตุการกินทุกช่วงของเต่าน้อยไม่ได้เกิดจากความเครียดอย่างเดียวนะฮะเกิดจากหลายสาเหตุเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังอาจารย์มีคุณผู้ฟังบอกว่าแต่บางครั้งเครียดแล้วกินอะไรไม่ลงก็มีนะคะอาจารย์นี่ไง7478
1: ถูกต้องแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะเต่าน้อยหลายคนบอกเครียดบ่อยๆจะได้ลดน้ำหนักลดไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องความเครียดแล้วกินอะไรไม่ได้ก่อนที่น้ำหนักจะลดนั้นเนี่ยเซลล์ของคุณบิดเบี้ยวเลยนะเซลล์ของคุณผิดปกตินะหัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วช้าเกินไปแล้วที่สำคัญการทำงานของอวัยวะต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมันรวนโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเป็นแบบนี้บ่อยๆปุ๊บคุณผู้ฟังผมชอบสรุปมาที่พอคุณเครียดปุ๊บมะเร็งอารมณ
0: ์
1: ตามมาพอมะเร็งอารมณ์ปุ๊บมันไปเกี่ยวโยงกับทางกายนะมะเร็งอย่างอื่นก็อาจจะตามมาเพราะฉะนั้นความเครียดคือสิ่งที่มันกัดกินหัวใจมนุษย์เขาก็เลยตัดสินกันว่ามนุษย์จะฉลาดทางด้านอารมณ์หรือไม่เนี่ยเขาเอาคนที่หาทางออกเมื่อเวลาความเครียดถาโถมเข้ามาใครจะขจัดมันออกได้เร็วกว่ากันคนนั้นจะมี EQ ค่อนข้างสูงใครที่ถูกเจ้านายด่าเพื่อนร่วมงานมันมาต่อว่าแล้วคุณนิ่งไว้เนี่ยหลังจากนั้นคุณจะได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานเฮ้ยคุณนิ่งมากเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเธอไม่ตอบโต้เขาเลยทั้งที่เธอไม่ผิดเห็นไหมเต่าน้อยคำนี้มันทำให้ใจเราฟูมันสะท้อนอะไรออกมารู้ไหมท่านผู้ฟังมันสะท้อนว่าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าเรามีวุฒิภาวะเรามี emotional quotient คือ EQ ที่สูงกว่าเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจและบางครั้งก็ใช้ความนิ่งความเงียบสงบความวุ่นวายแล้วความเครียดมันก็จะคลายไปหลายคนเถียงบอกไม่ใช่พอนิ่งปุ๊บมันไม่หยุดมันยั่วมันเอาใส่จนกระทั่งมาถึงด่าพ่อล่อแม่ฉันจะทนไม่ได้อันนั้นมันก็พิสูจน์อีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะว่าคุณจะทำยังไงกันต่อเดินหนีไหมแล้วก็พูดจาเบาๆกับเขาแต่การที่คุณหาทางออกโดยที่คุณทนไม่ได้ว่าทำไมฉันต้องเป็นถูกฝ่ายกระทำอย่างเดียวแล้วตอบโต้กลับไปทันทีตรงนั้นคือการซ้ำเติมตรงนั้นคือการหลุดตรงนั้นคืออารมณ์หลุดที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการตอบโต้คนที่ทะเลาะ กันแล้วตอบโต้กันไม่ใช่ทางออกที่จะจบไม่มีการทะเลาะเบาแหวงหรือสงครามใดที่จะจบลงด้วยการถกเถียงสู้รบใช้ปืนใหญ่รถถังยิงกันแล้วบอกว่าฉันเป็นฝ่ายชนะสงครามมักจะจบลงด้วยการเจรจาสงครามการทะเลาะเบาะแว้งสามีภรรยาคนในครอบครัวมักจะจบลงด้วยการระงับสติอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายแล้วจูนเครื่องเข้าหากันใหม่นี่คือสัจธรรมครับท่านผู้ฟัง มันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้มาเทศนะเต่าน้อยมันช่วงฤดูเข้าพรรษาแต่ที่ผมพูดทั้งหมดนั้นเนี่ยผมนำหลักของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้เป็นเวลา 2,500 ปีมาบอกเล่าหลายคนบอกรู้แล้วอาจารย์แต่ทำไม่ได้ลองฝึกสิครับลองฝึกเอาความนิ่งสยบแล้วความเครียดมันก็จะห่างไกลเนาะเต่าน้อย
0: ก็ท่องไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เข้าใจนะอาจารย์ทุกคนน่ะมีขันติและความอดทนไม่เหมือนกันหรอกแต่นั่นคือประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านมาประสบการณ์ชีวิตด้วยนะอาจารย์ แต่ละคนผ่านเรื่องราวร้ายๆแตกต่างกันบางคนมีวัคซีนอารมณ์มีวัคซีนความอดทนแตกต่างกันเอาเป็นว่าใครอดทนได้เยอะแต่ว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคุณก็จะมีความสุขหนูเคยอ่านของหนังสือของท่านววชิรเมธีอาจารย์บอกว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองนะว่าอารมณ์ตัวเองแบบนั้นมันจะเป็นยังไงขนาดเรายังขุ่นมัวแบบทะเลาะ กับตัวเองขนาดนี้อย่าให้อารมณ์ในตัวเองนะไปกระทบกับคนรอบข้างอาจารย์เพราะมันจะลบทั้งนั้นเลยนะคะ
1: แล้วต่อน้อยเมื่อกี้ต่อน้อยพูดมาคำหนึ่งการทะเลาะ กับตัวเองอ่ะต่อน้อยยกตัวอย่างต่อน้อยอาจารย์นึกตัวเองไม่ออกว่าอาจารย์ทะเลาะ กับตัวเองอย่างไรต่อน้อยลองยกตัวอย่าง
0: สมมติว่ามีคนมาว่าอาจารย์หนูเอาเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้นะมาด่าพ่อล่อแม่หรือว่าคนบ้างจะต้องเอาชนะให้ได้อะมีประเภทนี้อาจารย์เถียงจะต้องเอาชนะให้ได้มันมีดำกับขาวในตัวเราเองว่าฉันจะด่าดิประวัติไม่ให้เสียงดังให้มันรู้ไปเลยดีไหมหรือฉันจะนิ่งๆเงียบๆไว้มันมีดำกับขาวกับในตัวเราเองเนี่ยว่าอย่าไปโต้แย้งอย่าไปโต้เถียงกับคนพวกนี้อย่าไปพูดกับคนพวกนี้อันนั้นขางแต่อีกดำก็คือฉะไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าใครเหนือกว่าใครอันเนี้ยดำ
1: อ
0: ันเนี้ยทะเลาะ กับตัวเองหรือว่ากูจะเอายังไงดีวะขออภัยคุณผู้ฟังนะฉันจะเอายังไงดีกับคนคนนี้คุยกี่ครั้งมึงก็จะเอาชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือสรุปแล้วเวลาทะเลาะ กับใครเนี่ยหรือโกรธใครเครียดกับใครนั้นเนี่ยอารมณ์เรามันจะมีสองขั้วแล้วเราก็บอกว่าขั้วไหนที่เราควรจะไปถึงมันให้ได้ตรงนี้คือการอย่าเรียกว่าทะเลาะเลยอย่าคือเรียกว่ามันต้องตัดสินใจแต่บางครั้งก็ต้องใช้เวลาท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพมันเป็นเรื่องราวของความเครียดที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วเรากำลังจะหาทางออกให้กับท่านผู้ฟังชวนท่านผู้ฟังมาคิดว่าเวลาเกิดความเครียดขึ้นมากับตัวเองแล้วนั้นเนี่ยเราจะหยุดจิตตัวเองได้อย่างไรเราจะรู้ทันจิตได้อย่างไรแล้วที่สำคัญเราก็บอกว่าความเครียดมันทำให้เกิดความหิวจริงหรือไม่กินแล้วเราจะหาวิธีการทำให้กินแล้วมันไม่ทำลายสุขภาพได้อย่างไรไม่ซ้ำเติมกับตัวเองอย่างไรการเครียดแล้วกินคือการซ้ำเติมชีวิตในระยะยาว4689899มาพูดคุยกับเราได้ช่วงนี้9:35เราพักกันสักครู่
0: ค
1: ่
0: ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: 9 นาฬิกา 38 นาทีค่ะคุณฟังกลับไปในช่วงที่2นะคะขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-11 โดย NSL Food นะคะวันนี้คุณฟังเราพูดคุยกัน2ประเด็นนะเครียดนะใครข้อสงสัยยิ่งเครียดยิ่งอยากอาหารใช่หรือเปล่าผู้ฟังหลายท่านมีแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันแม่ในผู้ฟังมีเรื่องของวันแม่ใครที่ยังมีคุณแม่อยู่นะคะไปหาคุณแม่ไหมนะหรือว่าใครที่ไม่มีคุณแม่แล้วทำอย่างไรผู้ฟังประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆอาจารย์กลับมาค่ะ
1: กลับมาครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ SMSแล้วก็4689899หรือจาก Facebook YouTube ส่งมาได้เลย
3: โอ้โห
1: น้อยหลังมันมาเยอะเลยเดี๋ยวเราอ่านข้อความก่อนแล้วถ้ามีเวลาเหลืออาจารย์จะเอาเรื่องที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาพูดคือตอนนี้คนกินโปรตีนเสริมเยอะมากเลยน้องน้อย มันมีหลายเหตุผลนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมเชิญเลยครับข้อความ
0: ค่ะคือต่อเชื่อว่าหลายคนมีความเครียดนะอาจารย์ก็มีคนผู้ฟังท่านนี้บอกว่าผมก็เครียดครับอาจารย์เครียดเรื่องเงินเนี่ยเรื่องใหญ่เลยออกไปเดินยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับอาจารย์อันนี้เห็นด้วยผู้ฟัง
1: คืออย่าเพิ่งสรุปว่าการออกไปเดินแล้วจะทำให้เรารวยมันไม่ใช่แต่การออกไปเดินมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้
0: ลดความเครียดเหรออาจารย์
1: ลดความเครียดแต่ก่อนจะลดความเครียดต้องอธิบายก่อนว่าการเดินมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าระหว่างคุณเดินอะฮอร์โมนโดพามีนแล้วก็เอนโดฟินมันหลั่งออกมาแต่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆเวลาคุณเครียดมันไม่หลั่งพอมันหลั่งออกมาปุ๊บมันไประงับคอร์ติซอลมันไประงับฮอร์โมนแห่งความทุกข์ให้ลดลงแล้วคุณจะรู้สึกเครียดน้อยลงอาจจะไม่ถึงกับหายอย่าด่วนสรุปครับท่านผู้ฟังอธิบายทางวิทยาศาสตร์นิดนึงการไปเดินมันทำให้เรามีสมาธิจดจ่อแล้วเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เวลาเราเครียดเรากักตัวเองอยู่ในห้องแล้วมองไปไหนไม่มีใครเลยความคิดมันก็จะวนเวียนอยู่นั้นแต่คุณออกไปเดินแล้วคุณเจอดอกไม้สวยๆคุณเจอผู้คนวิ่งคุณไปเจอเพื่อนบ้านคอนเซนเทรตหรือสมาธิมันจะกลับมาเบี่ยงเบนไปมันมีเหตุและผลครับทุกฟังพอมันมีสติมีสมาธิดีขึ้นความเครียดลดลงที่เราบอกว่าเราจนน่ะเราจะมีสติและปัญญาไปหาทางออกโดยหาวิธีการได้มาซึ่งเงินเพื่อจะทำให้เราไม่ยากจนคืออย่าเพิ่งเอาการไปเดินแล้วทำให้เรารวยอย่าคิดสั้นแบบนั้นครับท่านผู้ฟังถ้าสั้นแบบนั้นแล้วอธิบายไม่ได้ต้องให้เวลากับตัวเองครับท่านผู้ฟังมันเป็นวงจรอุบาทอย่างที่เต่าน้อยบอกอะถ้าเราไม่ตัดวงจรใดวงจรหนึ่งออกไปนั้นเนี่ยมันจะเป็นการซ้ำเติมครับ
0: ขออนุญาตมาที่ YouTube นะคะคุณผู้ฟัง489บอกว่าหนูเคยเป็นนะคะอาจารย์ประเภทมีเสียงในหัวบ่อยเมื่อตอนโกรธหนูก็จะสวดในเหตุผลค่ะพอมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เราเป็นนักกิจกรรมก็จะต้องเจอความเครียดเป็นประจำแล้วหนูก็หิวบ่อยด้วยนะคะอาจารย์กินเก่งด้วยอาจารย
1: ์แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ
0: ใช่นะคะสวัสดีครับดร.สง่าแล้วขอให้คุณนายเต่าหายป่วยเร็วๆคุณฟังรู้ไหมว่าคุณนายเต่าเนี่ยมีคนเดียวที่พูดกับหนูนะคือน้องมิงน้องมิ้งเขาชอบเรื่องคุณนายเต่าอะไรเงี้ยนะผู้ฟังฟังน้องมิ้งมาใช่ไหมนะคะเอาขอบคุณนะยังไงก็เป็นคุณนายของคุณนะผู้ฟังนะคะ
1: แล้วลูกน้องคุณนายหายดีหรือยังคะ
0: เริ่มแล้วค่ะอาจารย์เขาเป็นหวัดน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดอาจารย์นะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันเสมือนยานอนหลับชั้นดีเลยนะครับอาจารย์นะคะคุณดารณพ

0: ทางฟอก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนมงคลสำหรับลูกๆทั่วประเทศครับอาจารย์
1: อืม
0: นะคะแล้วก็ทักทายกันไม่ว่าคุณนิลวรรณคุณสกายแมนคุณภัสสรและคุณพ่อน้องน้ำผึ้งด้วยนะคะขออนุญาตมาที่ข้อความนี้อาจารย์ที่เมื่อสักครู่ก็บอกว่าเครียดแล้วกินไม่ลงแต่เครียดแล้วกินได้ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์มองความแตกต่างสองอย่างนี้ยังไงดีตกลงเครียดอ่ะถ้ากินแล้วดีไหมหรือเครียดแล้วกินไม่ลงอ่ะดีไหมอาจารย์จะแนะนำยังไงดี
1: มี2-3ประเด็นแรกก็คือสัดส่วนระหว่างของคนเครียดที่หิวแล้วก็กินเยอะกับสัดส่วนของกับที่ไปเปรียบเทียบกับคนที่เครียดแล้วไม่กินเลยนะส่วนมากแล้วไอ้ตัวแรกอ่ะเครียดแล้วกินอ่ะจะเยอะกว่าต่อร้อยอาจจะ60-40ประมาณนั้นบางตัวเลขก็อาจจะน้อยมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็คือ70-30คนที่เครียดแล้วไม่กินเลยนั้นเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันต่างกับคนที่เครียดแล้วกินได้อย่างไรเครียดแล้วปกติฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะหลั่งแต่ทำไมคนที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งแล้วทำไมไม่รู้สึกหิวอันนี้มันอธิบายได้ทางด้านจิตวิทยาจากความมีประสบการณ์จากความคุ้นชินเป็นส่วนหนึ่งตอนคุณเป็นเด็กเวลาคุณอยากจะได้อะไรคุณร้องไห้การร้องไห้คนเด็กคือความเครียดนะท่านผู้ฟังแล้วคุณก็ได้ขนมมาเป็นตัวล่อเต่าน้อยภาพจำเหล่านั้นมันจะถูกฟิตอินอยู่ในสมองความรู้สึกของคุณมันบังเอิญอีคอร์ติซอลกลไกของมันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหิวของหวานหิวอาหารเค็มๆอาหารมันมันเป็นภาพจำที่ถูกฝังแน่นในไมโครชิปแล้วมันผุดขึ้นมาเมื่อตอนคุณโตมันก็เลยอธิบายยากว่าเฮ้ยทำไมเครียดแล้วทำไมจึงหิวแต่สำหรับคนที่เครียดแล้วไม่หิวไม่กินผอมนั่งซึมกระทือน้ำหนักลดคนพวกนี้ง่ายนิดเดียวก็คือพอเครียดปุ๊บพวกน้ำย่อยจะหลั่งออกมาน้อยสารที่จะไปกระตุ้นให้เกิดความหิวเนี่ยลดลงนะฮะถามว่ากลไกระหว่าง2ตัวเนี้ยระหว่างคนเครียดแล้วหิวกับคนเครียดแล้วไม่หิวไม่กินเนี่ยมันอธิบายได้เอามาคอมเพร์ได้กันที่มีวิทยาศาสตร์อธิบายแต่สำหรับทั่วไปแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหิวหรือไม่หิวเนี่ยผลเสียต่อร่างกายเป็นการซ้ำเติมกับชีวิตตอนน้อยเคยเห็นคนอกหักแล้วไม่กินข้าวไหมแล้วน้ำหนักลดลงมหาศาลนั่นแหละหรือเกิดขึ้นกับตัวเอง
0: แหมมันรู้เลยนะเนี่ยอาจารย์
1: จะถามเต่าน้อยว่าเวลาเต่าน้อยอกหักเต่าน้อยกินหรือไม่กิน
0: กิน
1: อ๋อหรอ
0: พี่สนน่ะแอบอกหักเนี่ยเคยหูฟังเป็นแค่วัน2วันเท่านั้นน่ะที่เหลือกินตามปกติเยียวยาหัวใจตัวเองให้รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจารย
1: ์ก็โอเคไม่ได้ยาวนานถึงขนาด
0: ไม่ยาวนาน
1: เติมชีวิตก็เป็นสั้นๆแต่หลายคนบอกพอทะเลาะกับสามีเข้าไปในครัวเอาพริกใส่เข้าไปในครกแล้วก็ตำตำตำตำแล้วก็เปรียบประดุจว่าครกนั้นเป็นศีรษะของสามีนะฮะมันก็คลายเครียดได้ไหมเต่าน้อยจะทำแบบนี
0: ้ไม่รู้ไม่เคยมีสามีหนูมองว่าอย่างนี้อาจารย์ถ้ามีสามีสำหรับหนูนะหนูอาจจะเครียดยิ่งกว่าเดิมก็ได้ในมุมเราเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีดีที่สุดนะอาจารย์มีความรู้สึกแบบนั้นคุณผู้ฟังอย่ามาว่าเต่านะมันแตกต่างกันมันแตกต่างกัน
1: มองอีกมุมหนึ่งสิมีสามีอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้
0: ไม่รู้สิ
1: เหรอแต่ร้อนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็แล้วกันอะไร
0: ขึ้นอยู่แต่ละคน
1: คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะอะไร
0: นะฮะตามทราบบอกว่าเวลาเครียดชวนอยากกินแทบไม่ไหวเคยเป็นไหมไหนบอกหน่อยนะพี่จ๋าแต่ถ้าเครียดเรื่องความรักช้ำอุราอยากบอกว่ามาทางนี้ที่หิวใจจ้ะ
1: นี่มันตามทราบเลยใครที่เครียดเพราะความรักตามทราบจะหิวให้
0: เที่ยวให้นะคะคุณอัมซ่าก็เหมือนกันก็บอกว่าอย่าถามเรื่องความอกเรื่องอกหักกับผมนะผมโสดขอโฟกัสเฉพาะเรื่องงานแม้ตอบเหมือนดาราเลยนะโฟกัสเฉพาะเรื่องงานนะโหว่างนะคะ
1: แต่เขาไม่ได้บอกนะอัมซ่าว่าตัวเองเป็นโสดเคยอกหักมาหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าคนเป็นโสดแล้วจะไม่เคยอกหักนะน้องอัมซ่าน้องอัมซ่าผมบอกเลยนัยยะของเขาคือ ข้างานเป็นตัวคอนเทนเท

0: เป็นตัวสูงไม่ให้ตัวเองเบี่ยงเบนไปสู่เรื่องที่มันเป็นลบอ่ะเนาะ
1: ใช่นะคะคุณสิงโตบอกว่าใครช่างกล้าทำให้พี่เต่าน้อยอกหักคือบังเอิญเรามันมาตรฐานสูงอาจารย์โดยที่ไม่ดูตัวเองด้วยนะก็เลยแบบว่านู่นนี่นั่นเลือกเยอะไปหน่อยอกหักเลยนะเพราะว่ามันเรื่องธรรมดานะมันผ่านมาแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องตลกได้แต่ใครที่กำลังเผชิญอยู่เรื่องอกหักเนี่ยเข้าใจความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะผ่านไปค่อนข้างยากกันนะคุณผู้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังถ้าใครตามประโยคของเต่าน้อยประโยคหนึ่งที่จบไปเมื่อสักครู่ตั้งความหวังสูงโดยไม่มองตัวเองผมชอบคำนี้มากเลยผมชอบคำนี้เต่าน้อย
1: ดีไหมอาจารย
0: ์ปากมาแล้วเต่าน้อยอาจารย์ขอเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์เวลาคุณสร้างความหวังอะไรอ่ะคุณอย่าไปสร้างสูงจนเกินไปให้ดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าทีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองความเป็นไปได้มันจะเป็นได้หรือไม่ได้อ่ะมันต้องดูสถานการณ์ของตัวเองมันต้องดูสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณไปตั้งความหวังซะเลิศเลยแต่ตัวเองเป็นสถานการณ์แบบนี้อ่ะการจะไปถึงเป้าหมายการไปถึงความหวังมันอาจจะเลือนรางแล้วก็เป็นไปได้ยากสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดหวังเองเพราะนั้นประมาณการตัวเองอันนี้ก็หลักพระพุทธเจ้าอีกแล้วท่านผู้ฟัง
1: ใช่
0: นะฮะให้ประมาณการตัวเองเนาะ
1: รู้จักตัวตนของตนเองนั่นแหละนะคะมีคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าชอบกินต้มแซ่บเครื่องในรวมซึ่งเป็นเครื่องในเนื้อรวมอาจารย์ถามว่าแบบนี้เนี่ยมันจะอันตรายไหมเช่นสมมุติว่าพวกปอดหัวใจตับหรืออะไรเนี่ยกินบ่อยๆได้ไหม
0: ไม่ได้เลยเพราะตอนแรกกำลังจะพูดพอคุณมีคำว่าบ่อยๆขึ้นมาปุ๊บผมเลยตอบว่าไม่ได้จะบอกว่ากินต้มแซ่บเครื่องในได้ไหมได้แต่ผมไม่อยากให้ทุกอาทิตย์ผมให้เดือนหนึ่งสองครั้งพอแล้วคุณต้องไปกินอาหารอื่นที่มันหลากหลายทำไมผมบอกว่าการกินต้มเครื่องในบ่อยๆอ่ะมันเสียหายเครื่องในมันเต็มไปด้วยไขมันตัวไม่ดีคือคอเลสเตอรอลเครื่องในมันเต็มไปด้วยพวกสารเพียวลีนที่มันกินเข้าไปแล้วทำให้คุณเป็นเกาต์ได้อ่ะ มันเป็นศูนย์รวมของสารเพียวลีนเลยนะพวกเครื่องในตับไตไส้พุงเนี่ยว่าแล้วก็นึกถึงกระสือนะที่มาลอยมาแล้วเอามาต้มใส่หม้อเนี่ย นึกภาพออกไหมเต่าน้อย นะฮะ
1: นึกภาพออก
0: อย่าไปกินบ่อยครับท่านผู้ฟังนะกินทีเรากินไปหารหลากหลายจากต้มแซ่บไปเป็นต้มจืดไปเป็นแกงเลียงแกงอ่อมแกงต้มเปลือกกินให้หลากหลายครับท่านผู้ฟังอย่าไปจมปากกับชีวิตดั่งใดอย่างหนึ่งเหมือนคุณกินปลาต้องโกผมเตือนแล้วเตือนอีกคุณปลาต้องโกเวลาคุณขับรถผ่านแล้วคุณต้องผ่านร้านปลาต้องโกพฤติกรรมของคุณซื้อปลาต้องโกทุกเช้าหรือแม้คุณไม่ขับรถแต่คุณอยู่ในหมู่บ้านแต่มันมีปลาต้องโกอยู่ปากซอยที่คุณจะต้องไปซื้อทุกเช้าแล้วก็กินปลาต้องโกทุกเช้าอันนี้คือการกินอาหารที่ซ้ำซากและจำเจการกินปลาต้องโกไม่บ่อยนานๆกินทีมีประโยชน์แต่ถ้ากินบ่อยแล้วคุณจะได้รับไขมันน้ำมันทอดซ้ําแป้งเยอะแล้วคุณกินข้าวได้น้อยคาร์โบไฮเดรตก็เข้าไปสู่ร่างกายคุณเยอะแล้วคุณก็อ้วนนะครับ
1: นะคะมีคนมาให้กำลังใจเต่านะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะครับนะจากเฮียฮอแล้วคุณนกคอปก็บอกว่าเครียดเพราะไม่มีอะไรกินกับเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดี2ข้อความเนี้ยมา2ข้อความเนี่ยเคยเกิดขึ้นกับทั้ง2ท่านไหมครับอาจารย์เขาถามเราแก้ยังไง
0: เครียดแล้วไม่รู้จะกินอะไรกับอะไรนะ
1: กับเครียดกับเครียดไม่รู้จะกินอะไรดีกับเครียดเพราะไม่มีอะไรจะกิน
0: โอ้อันหลังนี่เครียดไปใหญ่เลยฮะพอเครียดปุ๊บหันไปทางไหนไม่มีอะไรเลยตู้เย็นเปิดมาก็ไม่มีสตังก็ไม่มีอันนั้นตายนะฮะซ้ำเติมแต่พอบอกว่าเครียดไม่รู้จะกินอะไรดีแสดงว่าคุณมีช้อยคุณมีโอกาสเลือกแล้วล่ะนะคุณก็เลือกเอาสิว่าคุณจะกินอะไรก่อนหลังหรือคุณจะกินพร้อมๆกันก็ว่ากันไปนะครับ
1: นะคะสำหรับเต่าอ่ะมันก็มีทั้งสองเหตุการณ์นั่นแหละรู้ฟังที่ถามเข้ามาสมัยเรียนหนังสือเนี่ยฉันไม่มีอะไรกินทำไงต้องประหยัดมากเลยแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีก็มีเหมือนกันคุณฟังมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเกิดเย็นนี้กินอะไรดีนี่ปัญหาโลกแตกนะคุณฟังส ส่วนคุณฟังท่านนี้บอกว่าตอนนี้ครับอาจารย์นี่คุณทรมานดิฉันมากเลยนะกำลังกินข้าวขาหมูอย่างอร่อยอร่อยเชิญมากินร่วมกันนะครับแล้วก็มีคำถามถามมาว่าอาจารย์ครับทำไมคนผอมถึงเป็นโรคไขมันได้ล่ะครับอาจารย์พี่แก้วก็เป็นนะอาจารย์ตัวเล็กๆ
0: ใช่ไม่อ้วนเลยแก้วไม่อ้วนเลย
1: ไขมันสูงเป็นเพราะอะไร
0: ไขมันสูงหนูนาก็ไม่อ้วนสักเท่าไหร่ไขมันสูงเต่าน้อยรูปร่างอ้วนเจาะเลือดมาเฮ้ยไขมันไม่เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังไขมันเนี่ยมันอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่3ที่ที่แรกอยู่ใต้ผิวหนังแขนขาสะโพกใหญ่พวกนี้อยู่ใต้ผิวหนังเห็นเลยเหมือนคนอ้วนอ่ะอันที่1อันที่2ไขมันมันไปอยู่เกาะที่ตับแล้วที่พุงบางคนผอมและเต่าน้อยแต่พุงใหญ่เพราะไขมันไปกองอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปกองอยู่ใต้ผิวหนังเหมือนคนอื่นอันที่3คนที่ไม่อ้วนแต่เจาะเลือดออกมาปุ๊บคอเลสเตอรอลสูงปี๊ดมันไปหลบอยู่ในหลอดเลือดไขมันอยู่ในร่างกายมนุษย์3ที่ครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นคนผอมคนที่เจาะเลือดออกมาแล้วไขมันตัวเลวมันเยอะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนอ้วนเสมอไปครับ
1: นะคะมันก็อยู่กับอาหารการกินที่กินเข้าไปด้วยนะผู้ฟังคุณพัชสอนบอกให้ค่ะว่าเป็นคนอยู่ในประเภทเครียดแล้วกินอะไรก็กลืนไม่ลงคอค่ะก็เลยต้องให้หายเครียดสักระยะนึงมันเหมือนมันจุกในอกค่ะอาจารย
0: ์ผมก็เข้าข่ายเหมือนคุณนภัสสรนะฮะเวลาเครียดแล้วมันไม่หิวอ่ะมันไม่หิวอ่ะไอ้กระตุ้นสารกระตุ้นความหิวมันไม่หลั่งออกมานะฮะมันก็เลยเป็นในทางตรงกันข้ามกันอ่ะก็ไม่ดีทั้งคู่ครับท่านผู้ฟัง
1: ประเภทกลืนอะไรไม่ลงแต่ว่าแต่โชคดีของคุณนภัสสรอย่างนึงก็คือพอหายเครียดสักระยะนึงเนี่ยมันจะกลืนได้แต่มองงี้ค่ะอาจารย์หนูขึ้นอยู่กับการจะกินอะไรลงหรือไม่ลงหรือไม่กินอะไรเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความเครียดของคนคนนั้นแล้วก็เรื่องที่จะเครียดของเรื่องนั้นๆด้วยนะอาจารย์มองไปแบบนี
0: ้หรอขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือว่าเราขนาดระดับความเครียดจะมาก
1: ระดับความเครียดใช่
0: แล้วก็ประเด็นของความเครียดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ประเด็นของความเครียดเอาจริงอาจารย์เต่าก็เคยเครียดประเภทเครียดแรงเครียดแบบประเด็นความเครียดเล็กๆแรงๆคอขาดบาดตายอันนี้ก็กินอะไรไม่ลงเหมือนกันนะกินอะไรไม่ลงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเครียดเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยอันนี้กินลงกินได้คือต่อมองงี้ค่ะคุณผู้ฟังความเครียดแต่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกเพราะฉะนั้นนะคะวางมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เต่าเชื่อนะอาจารย์กว่าคนจะคิดแบบนี้ได้เต่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่แม่ชีหรือว่าอะไรมาสอนผู้ฟังนะเพียงแต่แบบว่าเรื่องเครียดแรงของเต่ามันก็มีเยอะด้วยแต่เราก็จะผ่านมันมาแล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอให้เรานอนหลับกินอิ่มแล้วก็พอเดี๋ยวก็เราจะมีพลังวังชามาต่อสู้กับความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะอาจารย
0: ์แต่กว่าที่จะเกิดโมเมนต์นี้ได้อ่ะเต่าน้อยท่านผู้ฟังมันต้องผ่านการฝึก
1: ใช่
0: ต้องผ่านการฝึกอยู่ๆมันจะเกิดไม่ได้เพราะนิสัยเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้เรารู้ว่าเวลาเราเครียดเมื่อไหร่ปุ๊บที่ผ่านมาเราเคยตีโพยตีพายเราเคยสวนอารมณ์กลับไปเนี่ยเราเอามาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะมันเป็นการซ้ำเติมปัญหาซ้ำเติมความเครียดมากกว่าเวลาอะไรที่สะท้อนมาถึงตัวคุณแล้วคุณสะท้อนกลับไปเป็นมุมแมลงเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาแรงกว่าเดิมอีกนะเต่าน้อยเพราะฉะน
1: ั้
0: นประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยทำแบบนั้นแล้วต่อไปถ้ามันเจอแบบเดียวลักษณะเดียวกันอีกแล้วคนที่เขาฉลาดทางอารมณ์เขาจะคิดได้นะเต่าน้อยเฮ้ยเรายังจะทำแบบนั้นอีกหรือเขาก็เลยเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนสอนเขาให้นิ่งเข้าไว้แล้วอย่างที่เต่าน้อยบอกแล้วมันจะดีขึ้นเอง
1: นะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าโอ๊ยฟังรายการวันนี้เราเครียดครับอาจารย์เข้าสวนนอนเวนดีกว่าจ้ะ
0: โอ๊ยจะมานอนเวนแต่กังเวนใช่เนาะเมื่อนี้เนี่ยก็เศร้าดูดัว
1: นี่นี่แล้วพูดอย่างงี้เจ้าขึ้นมานอนเวนแต่หัวปีแท้นี่
0: ใช่ทำไมนอนเวน นอนเวรหมายถึงนอนกลางวันครับท่านผู้ฟังส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสักบ่ายอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: ประมาณสักยังไม่ถึง10โมงเช้าไปนอนกลางวันแล้วนอนเวรแปลว่านอนกลางวันนะฮะ
1: นะคะท่านผู้ฟังอ่ะอาจารย์มีเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์มาเตือนกันนิดนึงนะคะก็จับตาไต้ฝุ่นดอนฟินนะฮะดอนฟินนะคะปลุกมรสุมแรงขึ้นเตือน 7-9 สิงหาฝนตกหนักนำมาจากสำนักข่าวไทยรู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าตกหนักเพิ่มขึ้นพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนะคะแม้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยแต่จะช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นแนะนำประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะอาจารย์ฝนมาแล้วนะ 7-9 สิงหาคมนี้นะคุณผู้ฟังภาคเหนือและอีสานเด้อ
0: ทีนี้ผมสังเกตดูนะต่อน้อยเวลาดูเข้าพรรษาผมไม่เห็นฝนมาหลายปีละวันเข้าพรรษาเมื่อวันศุกร์เนี่ยโอ้บรรยากาศเหมือนเข้าพรรษาตอนเราเป็นเด็กอ่ะมันจะต้องมีฝนตกแซ่ๆๆๆๆๆคุณยายคุณป้าคุณแม่ก็ยิ้วของไปวัดก
1: ัน
0: แต่เช้าแล้วก็ผ่าสายฝนไปปีนี้ให้เลยทุกปีที่ผ่านมาแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วชาวนาชาวไร่เขาบอกว่าอาจารย์มันดีเป็นบางหย่อมนะฮะบางหย่อมก็แล้งไม่มีฝนเลยอ่ะให้กำลังใจครับท่านผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากๆเลยรายการสภาพสุขสุภาพมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเต่าน้อยลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio

10 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15 ปีปูทางการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวสเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีการเยือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280 ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME รัฐบาลมุ่งให้การเยือนต่างประเทศสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ทั้ง2 ประเทศมีศักยภาพรัฐบาลผนึกกำลังครั้งสำคัญศึกษาธิการแรงงานจับมือปฏิรูปใหญ่เชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่

0: สำหรับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงและลดความเหลื่อมล้ำโดยขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูและบุคลากรต่างชาติและปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพง
4: ศิริหน้าชนนีพันปีหลวงศิริปวงประชานศบทศรีศิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Live นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นไทยแข็งแรงนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสิริมนต์ไม่ช้อยแรงลำครับก่อนที่ไปพูดคุยอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆอย่างที่บอกกับคุณฟังไว้นะครับว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้โหต้องมาก่อนเลยแต่เมื่อสุขภาพมาความสะดวก

0: นะฮะก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำครับคาชิว่านะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าเป็นแบบระบบดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีแต่แค่ที่ไม่ได้ดีแค่หุงข้าวอย่างเดียวนะครับเรามีไอเทมลับครับของสายเฮลตี้นะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะสำหรับที่จะหุงข้าวแบบเขาเรียกแบบแยกน้ำอะฮะตัวหม้อเนี่ยข้างในเราเคลือบนันสติกนะครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานเหล่านี้นะครับและยังมีความอัจฉริยะนะครับให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนะฮะหรือว่านึ่งอาหารและที่แหมทำได้ก็คือทำเค้กได้ด้วยอันนี้พิเศษเลยทีเดียวก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะครับและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับเหล่านี้คือความอัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ 2,990 บาทเราไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะครับตอนนี้นะครับ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ครับรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมเนี่ยรวมแล้วมูลค่าเกือบ300บาทโอ้โหเซฟไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสวิมลไม่ใช่น้องรำนะครับยังอยู่ที่สายสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวิมลนะครับความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานของเปิดสันมา50ปีครับ
0: ครับ
1: ส่วนความคุณธรรมสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็คือความกตัญญูรู้บุญคุณก่อนครับ
0: อันนี้แน่นอนเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะ
1: โอเคครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเมี่ยงคำ
0: เมี่ยงคำ
1: เมี่ยงคำคุณจับเมี่ยงคำ
0: ผมชอบมากอาจารย
1: ์ฮะ
0: ชอบ
1: แน่สิคุณรู้มั้ยมีประโยชน์มากผมได้อ่านรายงานของฝรั่งเขาเอาเรื่องเมี่ยงคำเนี่ยไปศึกษานะครับเอาละที่ผมต้องพูดเพราะว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยหญิงย่าผมเนี่ยทำเมี่ยงคำขาย
0: คร
1: ับ ผมเนี่ยต้องช่วยคุณหญิงย่าเนี่ยทำเมี่ยงคำเลยนะครับตั้งแต่เอามะพร้าวมาคั่วใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทำน้ำเมี่ยงคำเนี่ยต้องทำเองนะครับแล้วก็ย่าทำเมี่ยงคำอร่อยมากเลยไม่รู้ชมนะเพราะว่าขนาดเราอยู่ในบ้านอะที่ซอยสุริยวงศ์นะนะมีพวกชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของเราเนี่ยมากินเมี่ยงคำคุณย่า
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุณย่าทำไม่ทันเลยผมก็โออย่างต้องช่วยคุณย่านะครับเขาบอกคุณย่าให้ผมช่วยอยู่ตลอดเวลาส่วนพี่ชายผมเนี่ยแล้วมือเอาแต่ดิ้งบตกปลาผมก็เลยได้ความรู้เรื่องไอ้อาหารไทยโบราณขึ้นมา
0: คร
1: ับ ครับโอ้พออ่านก็รายงานเมนูของฝรั่งเนี่ยนะก็เลยคิดถึงย่านะครับเพราะว่าเราทำเมี่ยงคำขายนะครับตอนนั้นสมัยนั้นก็เรียกว่า2475มั้งไม่ได้คุณลูราชการนะคุณปู่ออกจากราชการมา
0: ครับ
1: แล้วคุณย่าก็เลยต้องมาทำนี่ทำขายตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยผมต้องขายปลาหมึกผมปิ้งปลาหมึกขายทำน้ำจิ้มโอ้ยคนชอบผมทำไอ้ปลาหมึกย่างเลยนะเพียงนี้เนี่ยขายที่หน้าบ้านผมหน้าบ้านคุณปู่ครับก็เลยบอกว่าวันนี้จะให้ความรู้นะครับเรื่อง
0: เมี่ยงคำ
1: เมี่ยงคำครับคุณชอบคุณชอบกินเมี่ยงคำอะไรบ้างครับ

0: ชอบมากอาจารย์คือชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆพอเจอที่ไหนต้องซื้ออ่ะ
1: เอาคุณอยู่หนองบัวลำพูคุณ
0: โอ้ยหนองบัวลำพูเนี่ยอยู่แค่หาขวบพกขวบไฟใหม่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพแล้วอาจารย์ตอนสมัยเด็กๆก็ยังคือถ้าเป็นแบบห้าหกขวบอ่ะคือเด็กมันก็กินเมี่ยงคำไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพวกอาหารสำหรับพวกเขาเรียกอะไรล่ะสมุนไพรใช่ไหมครับเพราะนั้นเด็กๆก็คงไม่กินแต่พอตอนเริ่มเรียนม.1 ม.2 อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเห็นเมี่ยงคำในโรงอาหารแล้วก็โอ้โหเขาเนี้ยกินแบบชอบมากเป็นคนชอบกินใบชะพลูชอบใบทองหลาง
1: ทองหลางใบชะพลูใช่ครับ
0: ครับ
1: เนื้อที่ร้านไม่ช้อยเลยหลวงผมเนี่ยใบทองใบชะพลูนี่เจอเลยขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเดินมายังคิดถึงว่าจะไงใจคุณยิวาเอาใบชะพลูเนี่ยแล้วมาทำเมี่ยงคำ
0: โอ้เลิศ
1: มันผมก็ชอบมากเลยนะอย่างน้ำที่ใส่เมี่ยงคำน้ำกะปิเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยต้องมือทำเองทุกทีแม่ยายคุณเก่งเหนืออย่างในสวนเราเนี่ย
0: เมื่อไรจะมาทำขายล่ะ
1: มันต้องปรึกษาคุณยิวาทีก่อนก็เรามีทั้งมะนาวต้นมะนาวเราก็มีนะครับกุ้งแห้งเนี่ยเราก็มี
0: ของตะไคร้ขิงข่าม
1: ีหมดเลย
0: มีครบเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวระวังคือเสียดายใบชะพลูนี่ที่บ้านขึ้นเยอะมากเลยเสียดายทิ้งไว้เปล่า
0: แล้วใบชะพลูก็มีประโยชน์มากนะครับอาจารย์
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะอ่านนะเป็น
0: ประโยชน์ของใบชะพลูฮะ
1: ครับไม่ฮะเรื่องเมี่ยงคำเลยไม่โอ้นี
0: ่
1: ใบชะพลูปัจจุบันเราก็มีใบทองหลางแต่ว่าเพราะเรามีทองหลาง
0: เ
1: รื
0: ่องต้องทุเรียนไงสมัยก่อนปลูกทุเรียนนะ
1: ขึ้นทุเรียนแต่มันก็เราไม่ได้มีทุเรียนขายก็เลยใบทองหลางก็เลยไม่มีนะคร
0: ับ
1: ได้ที่ได้มากเลยคุณเบียร์ครับฝรั่งเขารวบรวมเป็นบัวนั่นคือรายงานเกี่ยวกับเรื่องเมี่ยงคำเขาใช้คำว่าเมี่ยงคำเป็นอัจฉริยะแห่งการออกแบบรสชาติสะท้อนภูมิปัญญาชั้นสูงคนไทย
0: ครับ
1: ฝรั่งเขาบอกเมี่ยงคำมีความพิเศษดังนี้นะครับหนึ่งนะอัจฉริยะแห่งการออกแบบรสชาติ
0: ครับ
1: เพราะอัจฉริยะการออกแบบรสชาติเนี่ยมีหนึ่งรสชาติแบบเมี่ยงคำเนี่ยมันสมบูรณ์ครับสองทางวิทยาศาสตร์เมี่ยงคำเป็นการผสมผสานของรสต่างๆห้ารสไว้ด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วรวมมากินคำเดียวนี่นะครับผมก็รีฟรังเขาว่าสามต่อมาเมื่อเคี่ยวแล้วเริ่มจะได้รสเปรี้ยวจากเปลือกมะนาวหั่น
0: ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าเปลือกมะนาวหั่นเนี่ยมันมีกรดซิตริกและน้ำมันหอมของนาของผิวมะนาวประมาณนี้นะฝรั่งเขาบอกว่านี่ทำมันเกิดร้อนจากพริกขี้หนูและขิงซอยนะครับต่อมาอีกเขาบอกว่าเมี่ยงคำก็มีรสเค็มน้ำมันจากกุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วและมะพร้าวคั่วต่อมาอีกเมี่ยงคำมีความหวานจากน้ำเมี่ยงที่เคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าว
0: ความ
1: จริงเขาไม่รู้ว่าเราใส่กะปิด้วยนะใส่ผมก็กวนน้ำเมี่ยงคำให้คุณย่าครับต่อมาฝรั่งเขาบอกว่าเมี่ยงคำมีรสขมฝาดจากใบชะพลูและใบทองหลางเมื่อเอามาผสมผสานกันมีความแตกต่างหลังก็บอกก็เรียกว่าส้มเมี่ยงคำมีมิติสัมผัสกับถึงเขาให้รายละเอียดว่าเมี่ยงคำให้คู่สัมผัสคู่กันคือความกรอบของมะพร้าวคั่วและความหนึบความกรอบแข็งของถั่วลิสงความนุ่มนวลทำให้ใบชะพลูใบทองหลางฉ่ำรวมทั้งขิงและมะนาว
0: ครับ

0: การกินมิ้นคำคำหนึ่งมีการพัฒนารสชาตินะครับตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันศิลปะในการกินมิ้นคำเนี่ยฝรั่งเขาเขียนไว้โอยาวเหยียดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้จบนะฮะผู้ฟังสนใจเรื่องคำใหม่เรามาคุยกันภาษาสมัยเขาเรียกว่าเป็นมิ้นคำคืออาหารประเภทส่วนแยกส่วนประกอบแยกส่วนประกอบใช่ไหมจะเอามากินรวมกันผู้ฝรั่งเขายกย่องว่าผู้คิดค้นทำมิ้นคำมันเท่ากับเป็นเชฟเลย
1: ค
0: ือชอบใส่รสไหนก็ใส่ลงไปหนึ่งนั้นเป็นการสร้างประสบการณ์ในการกินของตัวเองเอาอีกทีนึงเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนด้านหนึ่งทางเภสัชศาสตร์นะฮะมิ้นคำเป็นการปรับสมดุลของธาตุแต่ตัวของมิ้นคำนั้นเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่างๆได้มากเช่นขับลมท้องอืดย่อยอาหารเหมือนกับมีคำว่าเนี่ยคำเนี่ยคำเดียวมันได้ทุกอย่างเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับผม
0: ครับเราจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องประสบการณ์ผมเรื่องนี้
1: เพราะฉะนั้นคุณรู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคร
0: ับ เขาบอกคนต้องยกย่องคนไทยที่คิดในเรื่องทำมิ้นคำ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นการเข้าใจสรีระวิทยาของการรับรสเอาละครับนี่แหละครับคุณสมเกียรติผมอ่านรายงานเป็นหนึ่งของฝรั่งมังค่าเนี่ยก็เลยคิดถึงคุณย่าเพราะเราเนี่ยทำมิ้นคำขายอยู่ในบ้านคุณสมเกียรติผมเนี่ยต้องทำทุกวันเลยนะฮะคุณย่านะครับทั้งหั่นมะพร้าวทั้งขั่วทั้งทำน้ำส่วนไอ้พวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะคุณย่าก็จะเตรียมมาให้ผม
1: ครับผม
0: ครับแล้วคนมาเนี่ยคุณเกี่ยวสมัยนั้นนะผมอายุ
1: 15-16สิบเอง
0: นะไม่ใช่สิบขวบผมสิบขวบไม่ถึง15-16เราขายขาดตึงเลยนะ5 บาทนั้น
1: ครับ
0: เงินแต่เดือนนี้คงไม่ได
1: ้5 บาทกี่คำอาจารย์
0: เป
1: ็นถาดนะ
0: ถาดนึงอ่ะ
1: เป็นถาดนะสมัยก่อน
0: เมื่อผมไม่ได้นับครับเป็นถาดนึงอ่ะ
1: ก็ประมาณสัก7-8 คำนะจ๊ะเนาะ
0: โอ้ยมันสิบคำมัน
1: โอ้ถาดใหญ่ถาดใหญ
0: ่ใช่โอ้ยก็ทำไม่ทันเลยบ้านหนูเล็กกว่าบ้านซอยสุริยวงศ์นะนะครับมันมีคนมาเมื่อแล้วคุณเด็ดวันไหนถ้าผมต้องมาลงมือทำเล่นคำเนี่ยเยอะนอกจากวันที่ผมไม่ต้องไม่ทำก็คือไปเรียนหนังสือ
1: ครับ
0: ที่โรงเรียนดำเนินสินสุนทรีแล้วก็โอ้ยบางทีเนี่ยพระเนี่ยนะที่วัดพิชญาตเนี่ยต้องให้เด็กมาตามเลยบอกว่าอยากได้กินเมี่ยงคำของย่าคุณย่าก็ต้องเอาเป็นคำไปที่วัดพิชญาตนะครับก็วัดนงเนี่ยท่านจะคุณนะแล้วคุณวัดนงก็ชอบฉันเมี่ยงคำ
1: คร
0: ับ เราก็ไปทำถวายท่านครับ
1: เพราะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์สันติเสริมนนท์เนี่ยพูดถึงเรื่องเมี่ยงคำซึ่งฝรั่งเขายกย่องเลยว่าเป็นแบบถ้าจะพูดภาษาไทยเราก็คือสุดยอดอาหารแหละนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเคยกินเมี่ยงคำที่ไหนหรือว่าทำไปซื้อที่ไหนยังไง SMS มาสู่มาบอกได้ที่4689899นะครับ4689899
0: ใช่คุณสมเกียรติผมอยากรู้ว่ามีเมี่ยงคำที่ไหนขายจะนี่หากินยากเลย
1: ใช่นะครับแล้วคุณผู้ฟังเจอเมี่ยงคำแล้วชอบเจ้าไหนเนี่ย SMS มาบอกหน่อยนะครับ
0: ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเราก็ทางบ้านผมทางร้านแม่ช้อยได้หลวงเนี่ยทั้งที่เรามีทุกอย่างครบเลยพระเช้าเดินมาโอ้ไปสักครู่เต็มเป็นกอใหญ่ๆนะครับก็

0: มกับคุณยี่หว่าก็ว่าจะทำไหมเพราะก็มีความรู
1: ้
0: อยู่ในรั้วในวังมาก็รู้ในการทำยื่นคำพูดแล้วก็อยากกินมาก
1: เนี่ยพอผมไปที่ออสเตรเลียอาจารย์ที่ร้านน้องสาวที่ร้านอัยยาลาบายสิคลีนที่อาจารย์วันนึงเขาทำไอ้ขาแกะทำอะไรให้อาจารย์ชิมแล้วก็ได้ตาเปิดไปแล้วเนี่ยเขาทำเมี่ยงคำขายอาจารย์เมี่ยงคำเขาแบบนี้ฮะเขาใช้ใบคือที่เมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันอยู่ทางควีนส์แลนด์ทางเหนือก็คือเขตร้อนชื้นก็คือมือชื่อเมืองแคนนะฮะเขตร้อนชื้นใบเชื้อพูเต็มไปหมดเลยอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทศบาลเนี่ยที่ตัวเขาเรียกเทศบาลเมืองเนี่ยใบเขาเอาใบเชื้อพูเนี่ยปลูกเป็นแบบพืชสวยงามอ่ะเป็นใบสวยงามเต็มไปหมดเอ้ยน้องสาวก็ขายเมี่ยงคำใช่ไหมฮะขายเมี่ยงคำเป็นแอดเวอร์ไทเซอร์ก็ไปเก็บใบเชื้อพูถูกไหมพอเทศกิจเขามาถามเฮ้ยมาทำร้ายมาทำลายพวกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยมาทำลายพวกก็โดนจับเสร็จน้องสาวก็เลยบอกว่าเขาว่าเป็นคนไทยเขาว่าต้องกินใบเชื้อพูเพื่อเสริมไคลเซียมหมอให้กินโอ้ยแค่นั้นแหละเทศกิจช่วยเก็บเลยเพราะมันขึ้นง่ายอาจารย
0: ์ขึ้นง่าย
1: แล้วก็เมืองแคร์เนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นด้วยไงทอปิกาน่าใบเชื้อพูเต็มไปหมดแล้วก็เอามาขายที่ร้านนะนี่ความลับที่ร้านเนี่ยฝรั่งแล้วก็อย่างกุ้งแห้งเนี่ยเขาก็เพื่อมันจะได้ราคาเขาก็ใช้พวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรมีหมดใบมะกรูดไม่มีตะไคร้ขิงข่าตะไคร้แล้วก็ใช้กุ้งตัวเป็นกุ้งอาจารย์ไม่ใช่กุ้งแห้งมันจะได้ราคาไงเป็นกุ้งสดเลยอ่ะ
0: เอ้าก
1: ุ้งสดแล้วไปลวก
0: กุ้งแห้งไม่ใช่
1: หมายถึงว่าเราจะได้ขายได้4,500 บาทอ่ะ
0: คือ3,500 บาท
1: คือมาดัดแปลงตัวกุ้งแห้งซึ่งฝรั่งอาจจะไม่ได้ทานเราก็เอากุ้งทั่วไปเนี่ยอาจารย์กุ้งที่มาทำอาหารนะ1 ตัวเอาไปลวกแล้วก็มาใส่ในมะพร้าวมีหมดน้ำเนื้อราดมีหมด
0: โอ้ยผมเคยกิน
1: นะอร่อยอาจารย
0: ์เยอะ
1: ใช้ได้เลย
0: วันหลังอยากจะทำบ้าง
1: เออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสิ
0: น้ำ
1: ก็น้ำใช้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้กะปิไงใช้น้ำตาลเคี่ยวใช้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: น้องโอที่เคยเจออาจารย์ที่ร้านชิวๆอ่ะ
0: เออ
1: นั่นแหละเขาทำขายดีมากฝรั่งมีทั้งหมด30 โต๊ะ20 โต๊ะต้องสั่งเมี่ยงคำ
0: ก็มีนะมั้งพวกออสเตรเลียก็คงได้กินเมี่ยงคำผมยังสงสัยว่าทางอเมริกาเนี่ยร้านอาหารไทยมีเมี่ยงคำขายหรือเปล่าม
1: ีไหมฮะใครที
0: ่ใครรู้ก็บอกหน่อย
1: SMS มาบอกหน่อยพี่กรอบสัวไปอเมริกาบ่อยบอกมาหน่อย
0: เออพี่บอกผมเรียนสื่อที่เยอรมันนะโอ้อยู่2 ปีไม่เคยมีคนเยอรมันหรือร้านไทยในเยอรมันหรือเบอร์ลินเนี่ยมีเมี่ยงคำขายเลยคุณสมเกียรติ
1: ใบชะพูน่าจะหายากนะเจ้าน้อง
0: ไม่รู้
1: เพราะเมืองหนาวอ่ะ
0: ตอนนี้ผมก็สงสัยไอ้ในการแพทย์ของพวกฝรั่งที่เกี่ยวกับเมี่ยงคำเนี่ยเขาได้มาจากที่ไหนจากอเมริกาหรือจากออสเตรเลีย
1: บางทีก็อาจจะเป็น
0: เยอรมันนี่คงจะไม่มีแน่ครับ
1: เป็นในคืออย่างอเมริกาประเทศเขาใหญ่นะเจ้าน้องเขาอาจจะมีเขตที่แบบเขตร้อนหน่อยที่มันสามารถปลูกได
0: ้เขามีอเมริกาเขามีครบเลยเม็กซิโกพริกเขาเผ็ดแต่ก
1: ็นั่นแหละสิแถวนั้นน่าจะมีเพราะฉะนั้นก็อาจจะคนไทยที่ไปอยู่เยอะๆก็อาจจะเพราะว่าเคยไปงานที่ LA ไปงานชุมชนคนไทยฮะ
0: เออ
1: ขายอาจารย
0: ์มีเมี่ยงคำขาย
1: มีเมี่ยงคำขาย
0: นี่น่าเราฝรั่งมันได้กินมันเอาไปวิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ที่ถ้าถามผมเรื่องเมี่ยงคำในกรุงเทพอาจารย์ผมต้องยอมรับโรงแรมอัศวินแกรนด์กับโรงแรมเมี่ยงคือแกรนด์เขามีเมี่ยงคำทุกมื้อเลยอาจารย์เขาเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อห้องประชากรนะเปรมประชากรอ่ะ
0: ประชากร
1: ที่อาจารย์ไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะ
0: เ
1: ขามีเมี่ยงคำ
0: ผมไม่สังเกตเลย
1: มีเมี่ยงคำด้วยครับแล้วก็ที่ลาวของมิราเคิลลาวที่สุวรรณภูมิกับที่ดอนเมืองของเมืองของเมืองสุดมีเมี่ยงคำแล้วอร่อยด้วย

0: อร่อยแล้วฝรั่ง
1: เขากินจริงใครท่านผู้ฟังครับมีที่ไหนขายไม่กำบุกจะได้ไปซื้อกิน
0: แล้วโดยเฉพาะยิ่งต่างจังหวัดอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปอยู่แล้ววัดพระพุทธชินราชวัดใหญ่อ่ะที่พิษณุโลกอ่ะเรื่องคำมีประมาณ20 เจ้าอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่ว่า
1: อาจารย์ไม่รู้เลย
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นใส่ถาดอาจารย์อย่างเนี้ยเขาก็ทำเป็นแบบห่อเลยอ่ะใส่ตะไคร้ใส่อะไรจอมมิมะนงมะนาวใส่เสร็จใส่มะพร้าวแล้วก็ราดน้ำไปแล้วก็พับเป็นก้อนเลยอาจารย์แล้วก็เสียบไม้3 ลูกมั่ง4 ลูกมั่ง
1: โอ้ดีจัง
0: อันเนี้ยที่ถ้าไปที่วัดใหญ่วัดพุทธชินราชนะฮะเจออย่างน้อยอ่ะ10 เจ้า
1: โอ้โห
0: ขายมาได้20
1: หน้าบ่วัดพุทธชินราชแต่มันมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
0: ใช
1: ่ผมก็ทำคนแรกเลย
0: ห้อยขาแม่กฐินน่ะจานทำแม่กฐินราชามา50 ตังค์ครับ
1: อร่อยฮะอร่อยมากแต่ที่สังเกตว่ามีเมี่ยงคำขาย
0: โอ้เยอะมากอาจารย์10-20 เจ้าอะไรนะนะ
1: โอ้แล้วต้องเย็ดเขาขายคำเท่าไหร่ขายเป็นไม้
0: เขาขายเป็นไม้ไม้หนึ่งเนี่ย3 ลูกหรือ 4 ลูก20 บาท
1: โอ้20 บาทเถอะ
0: กินได้เลย
1: 3 ลูก 20 บาท
0: 3 หรือ 4 ลูกเนี่ยเสียบไม้เนี่ยเหมือนละครศรีธรรมราชขายมังคุดคัดอะไม้ละ30-40อันนี้ก็มาละ20 บาทมั้ง
1: คร
0: ับ แล้วก็รสชาติได้เลยอาจารย
1: ์
0: หลายเจ้าเราซื้อเราก็กินสะดวกเพราะมันเสียบไม้แล้วก็กินได้เลยคือจะมานั่งหอมันก็ไม่สะดวกไม่มีที่นั่งที่พิศโลกนี่พิโลกแต่ว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะมีนะอร่อยอาจารย
1: ์
0: เราก็ซื้อเลย3 ไม้ 2 ไม้ 5 ไม้ก็ซื้อไปนั่นแหละอร่อยนะใครมีที่ไหนยังไงบอกด้วยนะฮะ
1: จะบอกทีเลยผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะไปซื้อวันนี้เย็นนี้ไปซื้อมากินเลย
0: มันไหม
1: มันอยากกินไม่ได้กินมันนาน
0: เพราะว่าจริงๆในสมัยก่อนอาจารย์นะจะไปบางลำพูสากลพระนครอะไรอ่ะ
1: ส
0: าก ลนะเขาก็มีขายเนาะเป็นชุดแต่อร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้ไงอาจารย์
1: ถ้าก่อนบางภูตรงนี้ตอนนี้ถนนตอนนี้
0: ใช่คนนี้ในห้างเองก็มีในห้างก็มีแต่ว่าเราไม่รู้เจ้า
1: ในห้างอะไร
0: พวกห้างสรรพสินค้าทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้มีนะ
0: เดี๋ยวนี้
1: ม
0: ี
1: มี
0: ผมว่าในอาจารย์อยู่ใกล้เซ็นทรัลดูเซ็นทรัลใหม่อ่ะ
1: โอ้จะมีเหรอ
0: มีผมว่ามี
1: แหมมันใหญ่โตโมโหลานเลย
0: มันต้องเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปท็อปอ่ะท็อปแล้วก็ไปโซนขายพวกเนี้ยอาหารไทยอาหารพวกขบเคี้ยวเนี่ยแหละ
1: โอ้เยี่ยม
0: มีเลย
1: นี่จะไปเป็นท่าน
0: แต่ว่ารสชาติอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราไม่การันตีนะจ๊ะเนาะ
1: ก็
0: แต่ว่ากินแค่หายอยากก็ได้อยู
1: ่อยากให้ถูกปากเราก็ต้อง
0: ทำเองโอ้โหอย่างที่บ้านอาจารย์ที่ร้านมีทั้งใบชะพลูมีทั้งขิงข่ามะนาวพริก
1: มีแล้วมีอยู่เป็นในพริกขี้หนูเราพริกขี้หนูสวนเลย
0: ผมไม่เด็ดเป็นเม็ดเลยเวลากินแต่ต่อคำหนึ่งผมใช้พริกขี้หนูเม็ดหนึ่งอ่ะ
1: ต้องเลือกพริกขี้หนูอย่างนี้นะ
0: อร่อยมาก
1: ขิงเราก็มีนะถั่วลิสงเราก็มีคั่วอยู
0: ่นั่นสิครับอันนี้ทำเองดีสุด
1: ครับ
0: แต่ว่าตกกว่าจะเคี่ยวกะปิกว่าแล้วมันก็ใช้เวลานะจ๊ะเนาะถ้าดูเข้าไปที่เขาขายเสร็จสมบูรณ์ก็ง่ายดี
1: เออก็ลองดูนะเดี๋ยวไปเห็นเจอจะลองกินดู
0: จะ
1: ได้แนะนำท่านผู้ฟังครับใครรู้ร้านมีขายมีคำที่ไหน
0: อร่อย
1: เสนอมาบอกหน่อยนะครับ
0: ที่อร่อยนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่อ่ะก็อาจจะรสชาติอาจจะไม่ถูกปากบอกตามตรงแต่บางที่ก็ถ้าเป็นเจ้าที่แบบมาสดๆเลยเนาะทำมาวันต่อวันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณเกียรติเกิดทันท้องสนามหลวงไหมที่เขามี
0: ร้านอาจารย
1: ์สมัยก่อนน่ะบ้านผมอยู่บางลำพูไปท้องสนามหลวงเขามีเมนคำขายนะ
0: ใช
1: ่เคยเห็นใช่ไหม
0: คุณป้าคุณยายอะไรเงี้ย
1: อร่อยเนี่ยทุกเจ้าเลยอร่อยเลยนะครับ
0: แต่ต้องช่วงรอจังหวะ

0: ถ้าลมแรงๆนะปิวปิวแต่ถึงเป็นฐานนั่งอยู่แล้วลมมันแรงอาจารย
1: ์
0: ต้องรีบเอาน้ำราดไปก่อนถ้าไม่ราดไปก่อนมันลอยไปหมดละคว้าไม่ทัน
1: เสียดายนะคุณคนที่ขายปลานี่จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
0: ที่สนามหลวง
1: นะสมัยก่อนท่านก็อายุมากแล้วผมมา60-70ตั้งมาขาย
0: ผมว่าอตก.หรือไม่บองบาเช่พวกนี้น่าจะมี
1: มีหรือบองบาเช่
0: มีผมว่ามีเพราะว่าไอ้เมี่ยงคำมาเป็นอาหารว่างที่คนไทยนิยมอาจารย
1: ์ใช่ใช่พูดถูก
0: นี่เขาบอกนี่เลย SBS มาแล้วนะฮะ
1: ว่า
0: บอกว่าอาสันติครับเมี่ยงคำมีขายที่ท่าน้ำนนท์ใกล้กับสถานีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีร้านอยู่ตรงหัวมุมครับไม่รู้ราคาไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่ขายมานานแล้วครับจากกลุ่มเพื่อน
1: จ
0: ีน
1: ผมย้ายน้องไอ้ตุยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเลยเย็นนี้เลย
0: โอ้กลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ยเพื่อนอาจารย์เนี่ย
1: แล้วขอบคุณมากคุณเจ๋ง
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งกลุ่มเจ๋งแล้ววันนี้รถไม่ติดด้วยสบาย
1: ใช่วันนี้วันเข้าพรรษาน
0: ี่ไงอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าสวัสดีค่ะท่านทั้งสองนึกถึงสมัยก่อนนะคะที่สนามหลวงมีเมี่ยงคำใส่ถาดค่ะได
1: ้
0: ไปทานบ่อยๆค่ะนี่น่าจะรุ่นเดียวกับอาจารย์แล้วเพราะว่าจริงๆเราไปสนามหลวงเราก็ไปกินเมี่ยงคำมันมีทั้งเมี่ยงคำกับส้มตำนะจ๊ะเนาะ
1: มีใบเยื่อขายด้วย
0: นี่แหละนะฮะแต่ยุคหลังนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าส่วนใหญ่อะถ้าเข้าไปในห้างอะเขาก็จะนิยมทำกันเยอะละเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบเป็นของว่างที่มีประโยชน์อาจารย
1: ์เออคุณหวาครับเดี๋ยวกลับบ้านบอกไอ้ตีไปซื้อที่
0: ท่านนน
1: ที่ติดกับไอ้
0: โรงพัก
1: ลุงพักคืออ่
0: ะ
1: เดี๋ยวได้กินเลยเย็นนี้ได้กินแน่นอนมากก็ที่ให้
0: เมื่อกี้ท่านผู้หญิงที่เอสเบสมาบอกว่าถาดละประมาณ10คำน่าจะไม่เกินถาดละ10บาทสมัยก่อนที่สนามหลวง
1: เออเหร
0: ออ่านี่นะตัวแฟนรายการนะบอกเราจัดรายการร่วมกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ได้เมียงคำละนะครับมีคุณฟังเอสถามมาบอกว่าแล้วเมี่ยงดอกบัวกับเมี่ยงคำต่างกันยังไง
1: โอ้โหผมพูดตรงๆนะผมไม่เห็นด้วยกับเมี่ยงดอกบัวเลย
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนใบชะพลูใบคำหลานผมเองก็ทำกันนะมีใบดอกบัวมัน
0: หมายถึงว่าตัวเครื่องอ่ะใช้เหมือนกันแต่ตัวใบ
1: ใช้ใบไอ้ดอกบัวนี่มาใส่นะครับผมไม่เข้ากันอ่ะผมไม่กินผมไม่ลองทานคือสมเกียรติ
0: ผมก็ไม่ชอบ
1: ผมไม่ชอบใช่เรารสก็นิยมเดียวกัน
0: แต่ว่าถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันนะลิ้นใครลิ้นมันแต่ตอนหลังเราเห็นร้านอาหารใหญ่ๆก็ชอบเพราะมันสวยมันหนุ่มฝรั่งโรตัสนะฝรั่งก็ชอบแบบดอกบัวอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบสวยก็ว่านะสมเกียรติ
0: อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดนะที่เอาดอกบัวมา
1: โอ้คนต่างจังหวัดไม่ทำนะคนกรุงเทพมาทำนะสิ
0: อีกท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์เคยทานเมี่ยงคะน้าไหมคะ
1: ไม่เคยนะเมี่ยงคะน้าเป็นทำอย่างไร
0: เมี่ยงคะน้าก็คือผมเคยทานคือใช้ที่จะเป็นใบเชื้อภูเป็นใบอะไรเนี้ยเขาก็เป็นใบคะน้าอ่อนๆมาอาจารย์แล้วก็ตัวเครื่องก็คล้ายๆกันแต่เพิ่มกากหมู
1: อ๋ออันนี้ผมไม่เอานะ
0: อันนี้จะมีตามร้านอาหาร
1: ผมอายุมากแล้วคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: มันผมไม่เอาผมไม่กินเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าตามร้านอาหารใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเมี่ยงคำก็มีเมี่ยงคณะ
1: เออ
0: ครับ
1: ผมเคยเห็นแล้วแต่ผมดูแล้วไม่อยากกินก็เลยไม่กิน
0: เพราะฉะนั้นก็ลิ้นไข่ลิ้นมันเนาะความชอบไม่ต่างกันได้นะครับไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็กินแบบนั้นคือบางร้านเมี่ยงคำก็ไม่มีไงใจเขาไม่ได้ทำเมี่ยงคำขายพอไม่ทำเมี่ยงคำขายเขาก็ทำเมี่ยงคณะนะก็แล้วแต่ถ้าใครชอบก็ทานไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกากหมูมากเลยอาจารย์

0: โอ้โหมีร้านล่ะที่ร้านไม่ชอยโดยหลวงเราล่ะประเชษน้ำมันหมูม
1: ี
0: คนมาขอ
1: สากหมู
0: คุณว่าเอาขอแล้วบอกให้ก็ไปแล้วบอกคุณว่ารู้ไหมว่าไอ้กาบหมูมันอร่อย
1: ครับ
0: นะอร่อยงั้นตอนหลังเรารู้นะเขาก็เลยไม่กล้ามาขออีกเอาว่าขอฟรีแล้วไม่ได้เสียตังค์นะ
1: เพราะเราไม่ได้ขายนี
0: ่เราไม่ได้ขายงั้นในร้านไอ้ชอยโดยหลวงนี่เราใช้น้ำมันหมู
1: ครับ
0: เรามีกากแล้วกากหมูที่เวียดนามอร่อยนะ
1: อร่อย
0: คืออร่อยนะกินเล่นๆก็เพลินปากไปเลย
1: โอ้เดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์เห็นป่ะโฆษณาก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะแถมกากหมูไม่อั้นตักได้เลยสารพัดบางเจ้าก็ขายเลย20-30 บาทเอากากหมูมาเป็นกำไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นกลายเป็นมีร้านหนึ่งในที่สยามสแควร
0: ์
1: ตักกากหมูไม่อั้นอ่ะตักได้เลยเอาทำไว้เป็นโอ้ถาดใหญ่เลยอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวนี้โอ้แบบนิยมกันมากไม่กลัวเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราถูกฝรั่งหลอกคนเวียดรู้ป่ะ
1: ครับ
0: มันบอกว่าน้ำมันหมูไม่ดีต้องใช้น้ำมันของมันจากฝรั่งส่งมาเพราะที่หลังเนี่ยเรารู้จริงว่ามันหลอกเราพวกฝรั่งนี่นะก็เก่งนะครับมันใช้น้ำมันหมูเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: อาจารย์เนี่ยได้กากหมูมาใช้กินเล่นๆนี
1: ่จริง
0: ๆมีที่ว่ามันมีว่าเขาเอากากหมูว่าใส่จานช่วยกินกันนะนะผมก็ไปกินกับเขาด้วยแต่เราก็ไม่กินบ้าง
1: อันตรายอาจารย
0: ์มันไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ก็มันรีดน้ำมันออกไปหมดแล้วนี่มันจะเป็นไรหรออ
0: ะไร
1: กากหมูน้ำมันออกไปหมดแล้ว
0: ไม่อะมันไม่หมดหรอกผมเคี้ยวคุณลองเคี้ยวดูสิมันยังไม่เลี่ยนอยู่เลย
1: เอาละนะครับก็เป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่ชอบหรือไม่ชอบอันตรายแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังในการกินนะจ๊ะเนาะ
0: ถูกต้องคุณเ
1: วทวันนี้เราคุยกันเรื่องเมี่ยงคำเพราะฉะนั้นคุณฟัง SMS เข้ามาได้เลยนะครับว่าเคยเมี่ยงคำเจ้าไหนตรงไหนอร่อยแนะนำอาจารย์สันติซึ่งมันไม่ช่วยนางลำเราด้วย
0: ได้ครับ
1: แต่อาจารย์เนี่ยเขาทำเองว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เขาไม่มีเวลาทำ
0: คร
1: ับ เอาละครับก
0: ็
1: ยังไม่กินน้ำปลาหวานก็กินเอ้ยยังไม่กินเมี่ยงคำก็กินน้ำปลาหวานก่อนน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นโลตัสเป็นวิลล่าเป็นฟู้ดแลนด์ซื้อได้เลยครับน้ำปลาหวานแม่อารีเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดารการันตีโดยแม่ช้อยนางลำคุณสันติสวยมนต์นะครับ
0: คร
1: ับเราพักสักครู่ครับอาจารย
0: ์นี่ครับเราก็มีเอสเอไรก็โทรมา
1: ได้ครับพักสักครู
0: ่
1: เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
0: ครับผม
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลต

0: ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
1: กลับมาช่วงสองกับคาร์โลไลฟ์นะครับทาง FM 99จิบริโรคือขึ้นไปได้แข็งแรงนะครับมีเรื่องราววันนี้พูดคุยเรื่องเมี่ยงคำจริงๆเมี่ยงคำเนี่ยเป็นอาหารว่างนะครับเป็นของกินเล่นอ่ะแต่ว่าอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายด้วยกันอย่างที่อาจารย์สันติได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าของเมี่ยงคำเนี่ยมันเป็นแบบสมุนไพรเป็นโอทุกอย่างมันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะแล้วหากินอ่ะตอนนี้เรียนตามตรงว่าหากินไม่ได้ยากมากแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนแค่นี้คุณผู้ฟัง SMS มาบอกหน่อยนะครับ4689899 4689899ว่าคุณทานเมี่ยงคำตรงร้านไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคุณสันติเขาจะไปลองชิมเราไปกินดูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมก็ชอบที่โรงแรมมิราเคิล
2: คือ
1: เราไม่ได้ว่าที่อื่นไม่สะอาดนะฮะแต่ตัวโรงแรมเขาทำเขาจัดโอ้ยสวยงามเลยอาจารย
2: ์
1: แล้วไปกินในเล้าช์ก็ได้ถ้าเราจะไปเดินทางไปสุวรรณภูมิไปไหนก็ตามหรือว่าจากดอนเมืองไปก็มีแล้วก็หมดเร็วด้วยนะอาจารย
2: ์
1: บางทีเราไปไฟค่ำหน่อยอะไปถึงเข้าไปในเล้าช์เนี่ยอ๋อมันค่ำหมดแล้วนะครับคุณสมเกียรติใช่เพราะฉะนั้นไปทานได้เลยฮะนะครับนอกจากนั้นก็ตามร้านที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับก็มีหลายร้านด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะให้พี่ตุ้ยไปซื้อที่ท่าน้ำนนท์เพราะกลุ่มเพื่อนเจ๋งบอกว่าตรงท่าน้ำนนท์ตรงลงมันมีสายรถตำรวจตรงนั้นนะครับ
2: ใช่มีผมรู้
1: นะฮะเดี๋ยวก็อาจารย์เขาจะได้กินแล้วแหละ
2: เดี๋ยวตุ้ยผู้ปะโอไปซื้อ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าออกมาแล้วเป็นยังไง
2: โชคดีครับ
1: นะฮะอันนี้ SMS เข้ามาเรื่องเมี่ยงคณะอาจารย
2: ์เ
1: มี่ยงคณะร้านครัวอับสอนอร่อยค่ะ
2: ครัวอับสอน
1: มีไหมครัวอับสอนที่วัดอโนงอ่ะไม่ใช่สินี่ครัวสมเด็จครัวอับสอน
2: ที่เหรอที่ที่ของ
1: ไม่ครัวอับสอนอยู่ไหน
2: ประตูเหรอประตูเหรอบนอุ้งอ่ะ
1: ไม่ครัวอับสอนที่ท่าวาสุครีหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครัวอับสอนนะทาวสกีเขามีนะ
1: ไม่ทราบหมายเลขที่ลงท้ายด้วย5959ขอบพระคุณมากครับต่อเนื่องมา3ไอ้นี่เลยอ่ะ3 SMS เลยครัวอับสอนที่ไหนรบกวนบอกอีกทีได้ไหมครับ SMS มาบอกหน่อย
2: รู้เขาอยู่ทาวสกีแล้วเขามีสาขาเนี่ย
1: แต่เขามีเมี่ยงคณะไงแต่เมี่ยงคำไม่รู้
2: หรอกมันเป็นเ
1: ม
2: ี่ยงคำแบบโบเก่า
1: ใช่
2: เพราะว่าผมไม่ชอบทานเท่าไหร่คุณกําเปียกมันไม่เข้ากันละคุณกําเปียก
1: ครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่คนจะกินนะจ๊ะเนาะเด็กยุคใหม่ก็จะใบชะพลูไม่ชอบคะน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคะน้าเวลาเรากินแบบเวลาเราไปสั่งไอ้หมูคำหวานเนื้อคำหวานมันจะมีคะน้าอ่อนๆมาให้เห็นมั้ยจ๊ะ
2: ใช่
1: เราจะเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับ
2: ใช่ๆ
1: นะครับเดี๋ยวเราดู SMS ต่อเลยนะอาจารย
2: ์ได้ครับ
1: นะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมไปกินเมี่ยงคณะร้านท่านหญิงอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าขายอยู่หรือเปล่า
2: ท่านหญิง
1: ท่านหญิงที่ตรงซอยประมวลนะฮะ
2: ห
1: ม่อมเจ้าโสรพิสุทธิ์อะ
2: ใช่รู้จัก
1: อาสันติบอกว่าความกตัญญูสำคัญที่สุดแล้วพี่ปองทำให้คุณอาเป็นโรคหัวใจต้องให้รางวัลเป็นอะไรดีครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งมาอะไรล่ะเขากำลังดีๆกันอยู่
2: มันทำผมดีนะท่านผู้ฟังอ
1: าจารย
2: ์มันจากรายการกับมันขัดใจมันเห็นผมเป็นตัวตลกกับมันเราก็หัวใจ
1: ไม่เคยเลยไม่เคยเห็นอาจารย์เป็นตัวตลก
2: แหมเราแม่หยิบยาหม่องมาเพราะเราติดยาหม่องมันก็ว่าเราติด
1: อ้าวคุณผู้ฟังกินยาหม่องตลกเปล่า
2: ก็กินได้กู
1: อ้าวก็ไม่ว่าอะไรก็ให้คุณผู้ฟังเขาบอกคุณติดแล้วที่เอายาหม่องมากินแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เป็นอะไรไปโหเนี่ย
2: ไม่เป็นหรอกกินเดี๋ยวมัน
1: แล้วกินจน80แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้ว
2: ว่า
1: ตลาดอตกครับขายมานานมากมีทั้งขายเป็นชุดและห่อเป็นคำเนี่ยมาแล้วนะ
2: อตกนี่อยู่ตรงไหนอ
1: ตกก็ตรงจตุจักรเลย
2: ตรงนี
1: ้หมายเลข2629บอกมา

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ตลาดอตก.ผมว่าอตก.มี
1: มีนะ
0: บอกมาเชื่อว่าน่าจะมี
1: อ๋อ
0: แต่นี่เขาบอกขายมานานมานมากอร่อยด้วยอาจารย
1: ์อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: ตุยจะพี่ตุยจะเปลี่ยนจากท่าน้ำเงินไปอตก.ไหมล่ะ
1: นั่นแหละมันใกล้
0: ท่าน้ำเงินมันใกล
1: ้
0: กินไปก่อนก
1: ิน แก้เมืองนนท์ดีกว่าเราก
0: ินแก้อยากไปก่อน
1: ใช่แล้ว
0: อย่าไหมฮะขอบคุณนะครับนี่ไอ้สมัยกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ่ะจะให้อาจารย์มาด่าอยู่ได้วันนี้มันดีด้วยมันอยู่มาดูต่อเลยนะครับเขาถามว่าไอ้สมัยมาจากหมายเลข42445บอกว่าร้านชิวชิวหนึ่งจ่ายมีเองเรื่องคำขายไหม
1: มีไปหลายที่เห็นมีเรื่องคำเลยครับมี
0: หมดไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีแต่ว่าที่ร้านชิวชิวเหม่งจ๋าอาหารเขาเยอะแต่ว่าอาจารย์สันติสมุนให้กลับเปิดพิสดารไว้หลายเมนูด้วยกันนะแต่ว่าเมี่ยงคำไม่น่าจะมีเดี๋ยวบอกให้เปลี่ยนคำสิเราทำไม่ได้ยากนะอาจารย์เนาะแต่ว่า
1: คนเราถือว่าจะเดี๋ยวมันจะทำก็ทำได้นะสังเกต
0: ใช่ชิวชิวทำได้เขามีทั้งหลายอย่างอาหารเยอะมากไม่มีแวดไม่มีเซอร์วิสชาร์จด้วย
1: ใช่
0: ถ้าทำนะน่าจะไม่ยากเมี่ยงคำอ่ะเป็นอาหารแล้วคนนิยมกินนะอาจารย์เนาะ
1: อืม
0: เดี๋ยวเราบอกพี่เปียกชิวๆว่าลองทำหน่อย
1: จะทำดีจะไป
0: นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปชิมให้นะครับใครที่อยากไปร้านชิวๆเหม่งจ๋าจ่ายนะครับเขาไม่มีแวดไม่มีสวิตชาร์จราคาถูกแล้วก็อร่อยโดยเปิดพิสดารครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราดูชีวิตต่อเลยนะฮะนี่ไหมนี่ตรงท้ายด้วย25003จากใบชะพลูจานละ100ผมก็ไม่หาอะไรกินอีกเลยกลัวไปเจอที่หนึ่งถนนคนเดินออกลงแถวจังหวัดอุทัยอร่อยมากครับอ่ะยังไงล่ะ
1: แล้วอุทัยเจออ
0: ่ะเขาบอกไปเจอที่อุทัย
1: เออนี่ผมว่าจะไปอุทัยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะอุทัย
0: จากใบชะพลูจานละ100ผมก็ไม่อะไรข้อความมาไม่ชัดเจนนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าบอกแล้วว่าไปเจอที่หนึ่งถนนคนเดินตรอกโรงยาอุทัยธานีอร่อยอร่อยมาก
1: อร่อยครับดี
0: อร่อยมาก
1: เขาอุทัยนุ่มเกลี่ยอาหารอร่อยเยอะเลยอ่ะสูตรเก่าเนี่ยคร
0: ับ อ
1: ร่อยมากเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ตามต่างจังหวัดอ่ะก็น่าจะยังมีไม่รู้ร้านคุณสันติสุขมีหรือเปล่าไม่รู
1: ้สันติสุข
0: อาจารย์ไปในร้าน
1: น
0: ั่นน่ะ
1: ที่บอกจริงนะว
0: ่
1: าลูกจะไปค้างคืนด้วย
0: ได้เลยอาจารย์บอกมาล่วงหน้าเพราะต้องจองแล้วที่สำคัญคือ
1: ถึงเวลาวันไหน
0: เดี๋ยวบอกกันอีกทีก็ได้อาจารย
1: ์บอกนะคุณ
0: เกียรติได้เพราะว่าเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขามีปนงปนแหนมมีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่า
1: เข
0: า
1: จะมีใช้กรอบปนแหนมนะครับ
0: เขามีด้วยคนแก่ทำอ่ะ
1: เออดีจ
0: ังนะ
1: ปนแหนมใช้กรอบเนี่ยอยาก
0: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกัน
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะครับอาจารย์สันติสมุนขอบคุณครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรมวายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแต่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะครับซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าคำสวยงามมากบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับทั้ง5สาขารางวัลเนี่ยเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงเรียบร้อยนะครับผมจะขออนุญาตบอกกับคุณผู้ฟังไว้นะครับจะได้โหวตกันเต็มที่เลยอันแรกเลยนะครับเป็นรางวัล Y Couple of the Year อันนี้ก็คือรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีซึ่งผู้ที่เข้ารอบมา5ท่านนะครับไอ้5คู่ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2โพกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับสอนยาแล้วก็ Y5 หลิงกับออมนะครับส่วนรางวัลที่2เป็น

0: Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะครับซึ่งผู้เข้ารอบ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุทร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับแล้วก็ไปที่เกิร์ลมั่งนะรางวัลที่3 Princess of Girls Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ผู้เข้ารอบมี5ท่านด้วยกันนะครับ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาส่วน G5 นะครับก็จะเป็นลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับส่วนรางวัลที่4นะครับเป็น Rising Star Couple ก็คือรางวัลที่จะมอบให้กับคู่จิ้นใหม่นะ R1 เป็นจินนี่เจน่า R2 เป็นตีตีป๋อ R3 เป็นฝ้ายอะตอม R4 เป็นนี่พัฒน์เอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับชอบคู่ไหนก็ว่ากันไปรางวัลสุดท้ายเป็น Mostpopular Y novel นะครับก็คือ นิยาย Y ยอดนิยมนะครับก็ N1 เป็นเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะครับ Be My Player 2นะครับแล้วก็มีโซ่ซอโซ่ล่ามทีนะฮะเรื่องที่2ก็จะเป็น N2 พิษรักนะครับก็คือ Poisonous LoveN3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะฮะอันนี้ก็ N เป็น N3 N4 เป็นสามีบ้านนอก N5 เป็น Not the best but still good นะฮะส่วนคุณจะรักใครชอบใครนะฮะเชียร์ใครก็เป็นด้อมใครก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ชื่อY Entertainment โทษครับ Y Entertain Award อีกครั้งนะครับ yentertainaward.mcot.net/vote นะครับหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะครับอันนี้สบายๆนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่2กันยายนนะครับโหวตกันไปเยอะเลยนะครับเชียร์ใครอยากให้ใครได้รับรางวัลก็โหวตกันมานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของ Y Entertain Award Y Entertain Y Entertain Award นะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่ตอนนี้ซีรีส์ Y ของเราโด่งดังนะเพราะฉะนั้นมาโหวตกันเลยนะครับทุกรางวัลบอกอีกทีนึงครับไปที่ yentertainawards.mcot.net แล้วก็/vote นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังรายการของเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็มีรีรันในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย10 โมงนะครับฟังได้กับเรื่องราวของอาหารการกินเรื่องราวของหลากหลายเรื่องไม่เว้นการเมืองและศาสนานะครับอยู่กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นผมอาจารย์สันติและพี่กิ่งแก้ววันนี้เวลาหมดครับสวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุรศักดิ์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้กำชับสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่พร้อมประสานการทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซียประจำประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งดูแลด้านข้อมูลการประสานงานและการช่วยเหลือในทุกมิตินอกจากนี้ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและไม่ละเว้นต่อผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิ์และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างสูงสุดตำรวจยืนยันบางสันที่ยิงเพื่อนเสียชีวิตหน้าวัดเมืองทองหลางเสียชีวิตแล้วหลังแจ้โอ๊ตปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกปิดล้อมเร่งขยายผลประเด็น2ประเด็นสำคัญพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 3:45 นขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ยิงนายภูไข่เสียชีวิตบริเวณหน้าศาลาวัดเมืองทองหลางหรือไม่นอกจากนี้ตำรวจยังต้องเชิญตัวแฟนสาวของบังสันที่อยู่ในห้องกักขังขณะกักขังตัวเองในห้องย่านคณะยาวเมื่อคืนนี้มาสอบปากคำรวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการสืบสวนซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คณะยาวได้คุมตัวแฟนนายบังสันสอบปากคำปมเหตุบังสันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางและยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวเป็นคนดำเนินการตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักคือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่โดยจะประสานการทำงานร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลคณะยาวส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจยังให้น้ำหนักกับปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวนายโพคายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นโดยผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีตำรวจสน.วังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมนมารวบต่างด้าว11รายเด็กต่ำกว่า18ปี1รายตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนุษย์ตาม2แขวงพระพลาเขตวังทองหลางหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมเสพยาเสพติดผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จของค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายโดยมี1รายเป็นเด็กต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีชาวเมียนมาบางรายไม่พกพาหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนผู้ที่ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: ครับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับนายบอสประจำรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมถ้าเกิดใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันMCord Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS นะครับก็สามารถทักทายพูดคุยถามคำถามได้ที่ SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99ที่บริโดใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปกดกันไปด้วยนะครับซึ่งก็สามารถฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube FM 99ที่บริโดได้เหมือนกันถ้าใครฟังสดอยากจะถามคำถามมันจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับหรือว่าช่องแชทสดทิ้งคำถามวันนั้นได้เดี๋ยวไปตอบให้วันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมแต่ว่าเรื่องของคำถามประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับมาลุยกันนะครับเอาวงการเกมก่อนเอาเรื่องที่เกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนนะครับก็หลายคนรู้อยู่แล้วว่าช่วงปลายปีมันจะมีงาน Thailand Game Show ใช่ไหมซึ่งปีที่แล้วอ่ะมันใหญ่เพราะว่าปีที่แล้วเขามีตัวงาน Gamescom Asia มาคอลแลบด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้คอลแลบปีเดียวเขาคอลแลบยาวๆเลยปีนี้ก็ยังคอลแลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดก็เลยมีการประกาศวันจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวงานจะจัดขึ้น209ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เหมือนเดิม แล้วปีนี้ใหญ่กว่าเดิมเพราะทุกทีเขาจะจัดอยู่แค่3ฮอมั้งปีนี้เขาจัด4ฮอเลยฮอ1ถึงฮอ4เหมาเลยนะครับงานใหญ่กว่าเดิมนะงานแต่ว่าวันแรกมันยังเป็น business day อยู่เนาะพนักงานเราคนทั่วไปก็จะประมาณ3วันก็มีการประกาศบัตรมีการเปิดให้สั่งซื้อบัตรแล้วก็เปิดราคาบัตรเข้างานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบัตรone day pass แบบปกติ200บาทนะครับแล้วก็จะมี one day fast pass ก็คือเข้าชมงานสามารถเข้างานก่อนได้30นาทีมีเลนพิเศษให้อะไรเงี้ยนะครับราคา300บาทต่อวันนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้นะครับที่ zipeventapp.com นะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมนะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกทุกทีเขาจะจัดแค่2 3ฮอแต่ปีนี้เขาจัดทั้งหมด4ฮอลเลยนะครับก็คือจัดในส่วนตัวที่เป็น Exhibition Hall 1ถึง4ชั้น G ของศูนย์ประชาศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์เลยก็เรียกว่าแทบจะเหมาฮอลเลย แล้วก็จริงๆช่วงอีเวนต์นั้นน่ะที่ศูนย์สิริกิติ์ก็จะมี1อีเวนต์ด้วยนะครับก็คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31หรือว่า Book Expo Thailand 2026ซึ่งจริงๆตัวงาน Book Expo อ่ะเขาจะจัดก่อนก็คือจัดตั้งแต่23ตุลาคมแต่ว่าเขาจะไปจบพร้อมกันกับงาน Gamecom Asia X Thailand Game Show 2026ก็คือไปจบในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะมี2อันคนก็จะเยอะๆหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับคนก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเกมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี2เกมที่ใช้คำว่าอะไรเดียวจริงๆเกมนึงจะเปิดให้เล่นวันนี้อีกเกมนึงเปิดให้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะแฟนๆ Nintendo Switch น่าจะฟินกันเรียบร้อยสำหรับตัวสปาตูนRaider นะครับก็คะแนนรีวิวสูงมากนะต้องยอมรับว่าคะแนนรีวิวสูงมากนะครับในส่วนของ Metacritic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่80คะแนน Open Critic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่81คะแนนหลายสำนักให้คะแนนเต็มนะครับเช่น Tech Radar นะครับหรืออย่างพวก IGN Nintendo Live นะครับSix Assist Indigo Indigo Geek พวกนี้ก็ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นพวก Destructoid นะครับอะไรกันเกมอินฟอร์เมอร์Press Start นะครับ CGM พวกนี้ก็ให้ 8.5 นะครับเกม Radar Plus VGC เกม Spot Giant Bomb พวกนี้ก็จะให้8อะไรประมาณนี้เขาก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆไม่มีบทสัมภาษณ์ทีมพัฒนานะก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นภาพสปาตูน Raider เนี่ยเคยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแนวนิดนึงจากแนวที่เป็นแบบจริงๆมันใช้คำว่าเป็น tactical shooter ก็ได้หรอมั้งแต่มันไม่ขนาดนั้นนะเนาะมันเป็นแบบ action tactical shooter เรียกแนวนี้ได้ไหมว่าสำหรับสปาตูนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าภาคเนี้ยไอ้ภาค Raider เนี่ยตอนแรกมีแนวทีมงานมีแนวคิดว่าจะพยายามเปลี่ยนแนวนิดนึงผสมความเป็น tower defense เข้าไปแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าเอ้ยยึดตาม original ตามเขาเรียกอะไรตามกลิ่นอายเดิมของซีรีส์สปาตูนดีกว่าก็เลยออกมาได้ค่อนข้างดีได้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ใครเป็นเกมที่น่าเล่นควรเล่น

เล่นสักครั้งนะใครมีเครื่อง Nintendo Switch นะครับโดยเฉพาะ Nintendo Switch 2สำหรับ Splatoon Raider เนาะอีกเกมก็เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับ Halo Campaign Evolved นะครับก็ตัวเกมสำหรับตัว Halo เนี่ยมันจะลงทั้งในส่วนของตัว PC ตัว PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox Series XS นะครับลงทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดให้เล่นวันนี้วันแรกก็คะแนนรีวิวโดยรวมออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับ Metacritic ได้ที่81คะแนนคะแนนเฉลี่ยเนาะ Open Critic ได้83คะแนนนะครับพวกสายเว็บรีวิวเกมสายอวย Xbox อันนี้ให้เต็มอยู่แล้วนะครับพวก Pure XboxDesktop พวกนี้ให้เต็มเป็นเรื่องปกติอย่าไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับส่วนที่เราคุ้นๆกันอย่างพวกPut Squareอันนี้ให้9เต็ม10 Game Informer ให้ 8.5 Game Spot Tech Radar พวกนี้ให้8นะครับ Game Radar Plus ให้7 IGN ให้7แล้วก็สาย PlayStation อย่าง Dual Shocker ให้ 6.5 ไม่แปลกใจอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละน่าเล่นน่าเล่นนะครับสำหรับตัว Halo Campaign Evolved นะครับแต่ว่านั่นแหละเราลดราคาเราค่อยเล่นก็ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้ตอนก่อนหน้านี้มันจะมีงานเกมของ Xbox ปะที่เขามีการอยู่ๆก็มีการเซอร์ไพรส์เปิดตัวเกมMobile Suit Gundam Rogue Orbitถ้าใครจำได้นะครับเป็นแกนดั้มตัวใหม่ที่ออกมาเลยนะครับล่าสุดบันไดนัมโกะนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นทำแอนิเมชันเนาะก็คือบันไดนัมโกะฟิล์มเวิร์กนะครับได้มีการเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันกันดั้มภาคใหม่ชื่อว่าโมบายสูตรกันดั้ม RG อ่านยากอีกละ XARC Zero นะครับหรือว่า XARX-0 นะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของตัวที่เป็น RG Project นะครับซึ่งล่าสุดมือเขียนบทแล้วก็มือกำกับนะครับคุณเคนจิคามิยาม่าซึ่งเขาก็เคยกำกับพวก Ghost in the Shell Stand Alone Complex อะไรเงี้ยออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวของ Mobile Suit Gundam RG Zero เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในจักรวาลเชื่อมต่อกันกับตัวเกมโมบายสูตรกันดั้มโรกออร์บิทนะครับกำหนดขายปีหน้านะครับตัวเกมกันดั้มโรกออร์บิทก็กำหนดขายคร่าวๆปีหน้าเหมือนกันตัวฉบับอนิเมะ RG Zero ก็กำหนดขายปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นจักรวาลที่เหมือนเป็นจักรวาลใหม่ออกมาเลยอ่ะไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานใดๆคือมีจักรวาลเป็นของตัวเองเหมือนเป็นการเซตยูนิเวอร์สใหม่ของแกนดั้มยุคใหม่ไปเลยนะครับสำหรับแฟนๆแกนดั้มก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนตัวเกมแกนดั้มโรกออร์บิทตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดวันอย่างเป็นทางการบอกคร่าวๆเฉยๆว่าจะออกภายในปีหน้า2027นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกยังไม่ได้บอกกำหนดวันที่แน่นอนนะเนาะช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันเกี่ยวกับทั้งหนังทั้งเกมค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีซาดิโอใช่ไหมที่ออกมาที่มีแบบมาเวลเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วกันมันก็จะมีงานเจนคอนอีกนะครับวันที่30กรกฎาคมที่ถึงนี้คือวันมะรืนนี้นะครับซึ่งในงานเจนคอนเนี่ยมีข่าวลือออกมานะครับว่าจะมีการประกาศการคอลแลบหรือจะเรียกว่าครอสโอเวอร์ก็ได้นะครับครั้งใหญ่ที่น่าจะสะเทือนวงการเกมและวงการการ์ตูนมั้งเกมเป็นหลักแหละก็คือเขาบอกว่าจะมีการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Dungeon and Dragon นะครับ D&D กับทางด้านของ WoW นะครับ World of Warcraft นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจะประกาศอีเวนต์นี้นะครับในเนี่ยแหละในงาน Gen Con วันที่30กรกฎาคมนี้ก็รอลุ้นเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไร World of Warcraft รู้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งในสุดยอด MMORPG อยู่แล้วเนาะ D&D อันนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของเกม RPG เยอะแยะมากมายนะสำหรับ Dungeons and Dragon นะครับกำลังจะมา crossover กันกำลังจะมาคอร์รัปกันยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเป็นนิยายเป็นเกมเป็นบอร์ดเกมไม่มีใครรู้เดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับเร็วๆนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเราถึงจะมาได้สรุปให้ฟังกันนะครับ
ามไปที่ Tomb Raider นะครับล่าสุดก็หัวหน้าทีมพัฒนานะครับหัวหน้าของ Amazon Game นะครับคุณเจฟฟี่แกติสนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางด้านของ Tomb Raider ทั้ง2ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็น Tomb Raider Legacy of Atlantis และ Tomb Raider Catalystเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปนะครับอย่างตัว Legacy of Atlantis ตอนที่ประกาศครั้งแรกอ่ะบอกว่าจะวางจำหน่ายภายในปี2026แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนใช่ไหมหลายคนก็รอเดี๋ยวคงประกาศช่วงประมาณนี้แหละเดือน8เดือน9อาจจะได้เล่นประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดเลื่อนเรียบร้อยนะครับสำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis เลื่อนไปเป็น12กุมภาพันธ์2027ก็คือประกาศวันจำหน่ายเลยแต่ว่าเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะเป็นภายในปีนี้ก็ไปเป็นปี2027แต่ว่ากำหนดวันที่แน่นอนไปเรียบร้อยคือ12กุมภาพันธ์สำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis ส่วน Tomb Raider Catalyst นะครับจะวางจำหน่ายนู่นเลย2028แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับรอไปก่อนแต่ก็อ่ะอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าออกมานะครับข้ามไปที่จักรวาลของ God of War นะครับหลายคนยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์อยู่นะครับก็เหมือนกับทีมพัฒนาโมนิก้าสตูดิโอคงรู้แหละว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์เท่าไหร่ในงานซานดิเอโกคอมิกคอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการประกาศสำคัญออกมา2เรื่องครับเรื่องแรกคือเขาประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ God of War รอเฟย์ก่อนนะครับก็จะวางจำหน่าย16กุมภาพันธ์ปีหน้า2027 Exclusive บน PlayStation 5นะครับย้ำอีกทีว่า Exclusive บน PlayStation 5ถ้าคุณอยากเล่นต้องมี Play 5เท่านั้นสำหรับ God of War God of War รอเฟย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศที่ทางด้านของ Monica Studio ครับประกาศออกมาในงาน San Diego Comic Con ก็คือใน God of War ที่ตัวหลักจะเป็นเคโตสภาคใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยนะครับจะเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องหรือมีจักรวาลที่เชื่อมต่อกันกับ God of War Warfare โดยตรงเพราะนั้นหมายความว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน God of War Warfare ที่เราจะได้เล่นกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับ God of War ภาคใหม่ที่เราจะได้กลับไปสวมบทบาทเป็นเครโตสอีกครั้งแน่นอนมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ่ะความคาดหวังของ God of War Love กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายคนตอนแรกก็แบบออกแนวเฉยๆไปนิดนึงอ่ะเราไม่ได้ไปล้นฟ้าแล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละกลับมาเชื่อมโยงกันเป็นจักรวาลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าฉลาดสำหรับมุมผมนะไม่ว่า God of War รอเฟจะสุดท้ายออกมาดีไม่ดียังไงแต่ว่าการประกาศนี้แผนงานนี้ของ Monica Studio ถือว่าฉลาดเพราะก็ทำให้คนอิกนอร์ตัวที่เป็น God of War รอเฟไม่ได้ไอ้แฟนกลุ่มคนหรือแฟนๆบางส่วนที่ออกมาออกตัวแรงไปก่อนแล้วว่าไม่เราไม่มีทางเล่น God of War ที่ตัวเองเป็นหญิงหรอกจะบ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องกลับลำนิดนึงอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับ God of War ภาคใหม่ที่คุณอยากสวมบทเป็นเครโตสนั่นเองนะครับอีกอันนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนั่นก็คือ Capcom นะครับล่าสุดหลังจากแบบรีเมคแล้วก็ทำเกมขายได้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุด Capcom เล็งครับว่าเตรียมที่จะออกเกมในซีรีส์ Resident Evil ทุกปีก็จะเป็นการสลับทั้งภาคใหม่ทั้งรีเมคสลับกันไปแต่จะมีเกมความตั้งใจของ Capcom หลังจากนี้ก็คือจะมีเกม Resident Evil ออกให้แฟนๆได้เล่นทุกปีนะครับเหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าซีรีส์หรือแฟรนไชส์ Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นภาครีเมคจะเป็นภาคใหม่จะเป็นสปินออฟหรืออะไรก็ตามมันมักจะได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้วการตอบรับที่ดีเท่ากับรายได้ที่ดีเมื่อมีรายได้ที่ดีก็เลยทำให้ Capcom จะมีทุนในการที่จะไปพัฒนาเกมใหม่เรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงเกม IP ใหม่ๆด้วยซึ่งหลายคนเรียกร้องกันหลังจากปีนี้พรักมาต้าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆนะครับผมก็เชียร์ให้พรักมาต้าเข้าไปแบบอาจจะไม่ต้องถึงได้รางวัลหรอกแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะให้มีสัก

0: 1ใน6 1ใน7รายชื่อที่จะมีเข้าชิงเกมอวอร์ดก็อยากให้มีพรักมาต้าอยู่ในนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ต้องอุดหนุนแฟรนไชส์ Resident Evil เพื่อให้ Capcom มีแรงบันดาลใจและเม็ดเงินในการพัฒนา IP ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็แอบคิดว่าถ้าเล็งว่าออก Resident Evil ทุกปีจะมันจะมีคุณภาพไหมนะก็พอเราติดตามละกันนะครับแล้วก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีอย่าง EA Sport FC นะครับหรือว่า FIFA เดิมนะครับก็ล่าสุดทางด้านของ Electronic Arts นะครับประกาศวันวางจำหน่ายแล้วก็ราคาแพ็กเกจต่างๆของตัว EA Sport FC 27อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลายคนรู้อยู่แล้วหน้าปกได้ทางด้านของท่านประธานเป้นะครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมาเป็น อยู่บนปกรอบนี้นะครับตัวเกมวางจำหน่าย25กันยายนลงทั้ง PS4 ใช่ฟังไม่ผิดใครถือ PS4 อยู่ยังได้เล่นนะครับ EA Sport FC 27บน PlayStation จะลงทั้ง PS4 PS5 นะครับบน Xbox จะลงเฉพาะตัว Xbox Series XS เท่านั้นนะครับแล้วก็บนเครื่อง Nintendo Switch ยังออกทั้งเวอร์ชัน Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2แล้วก็แน่นอนมีเวอร์ชันของ PC ด้วยนะครับปีนี้สำหรับ EA Sport FC 27จะมีทั้งหมด3 Edition ก็คือจะมี Standard Edition นะครับมี Ultimate Edition แล้วก็ Ultimate Plus Edition แพงขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะแฟนๆ PlayStation ต้องจ่ายแพงกว่าทุกคนเป็นเรื่องปกติไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างตัว Standard Edition ถ้าเป็นบน PC เขาขายอยู่แค่ 1,999 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5ขายอยู่ 2,229 บาทนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น Ultimate บน PC จะขายอยู่ 2,699 แต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5จะขายอยู่ที่ 3,399 ส่วน Ultimate Plus Edition ถ้าเป็นบน PC ขายอยู่ 4,399 บาทแต่บน PlayStation คุณต้องจ่ายถึง 5,199 บาทนี่เขาไปเอาวิธีตั้งราคาโมโนแม็กมาหรือเปล่านะตอนเห็นข่าวแล้วก็เอ๊ะยังไงนะนะครับโอเคความแตกต่างแต่ละอีดิชันก่อนนะครับสแตนดาร์ดไม่พูดถึงแล้วกันนะในส่วนของอัลติเมทสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็จะมีตัวที่เป็น FUT 85บวก93บวกเพิ่มเข้ามาตัวที่เป็นพวกไอคอนเพลเยอร์ไอเทมทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้ซีซั่นพาสได้ซีซั่น1 Premium Pass ไป1ซีซั่นนะครับได้ FC Point ไป 6,000 แต้มนะครับแต่ไม่ได้ให้รวดเดียวนะเขาจะทยอยให้ตลอดระยะเวลา3เดือนไม่แน่ใจว่าเขาให้เดือนละเท่าไหร่เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้อะไรกันได้เล่น Early Access ก่อนก็คือกำหนด25ก็จะได้เล่นจริงๆประมาณวันที่ 18-19 จะได้เข้าไปเล่นก่อน7วันก็คือ1สัปดาห์นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Ultimate Plus สิ่งที่จะได้แน่นอน Early Access อะไรที่มันได้ในเวอร์ชัน Ultimate ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือในส่วนของSeason Pass นะครับจะได้ 1-5 Season Pass เลยก็คือจะได้มากกว่านะครับตัวแต้ม FC Point ก็จะได้มากกว่าจะได้อยู่ที่ 10,000 แต้มนะครับตัวขอแล้วก็จะมีตัวได้เป็นของเค้าเรียกอะไร Hall ofHall of FUT Player Pick จะเป็นแบบ Untradeable นะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวที่เป็น FUT Player Evo Slot แบบบวกตีบวกขึ้นไปได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับรอบนี้การเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างอันนี้เราแนะนำว่าไปลองดูในคลิปแล้วกันจะมีเรื่องของระบบแท็กติกเรื่องของการเล่นเกมรับที่มันดีขึ้นแต่อย่างอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่านั่นแหละ25กันยายนนะสำหรับ EA Sport FC 27เตรียมเสียตังกันได้นะจ๊ะก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่มีอะไรให้เล่นเยอะอยู่นะสำหรับ Sport FC นะครับมีอะไรกะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนคุยเพราะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเดือน9เดือน10ที่จะถึงเนี้ยเดือนกันยาเดือนตุลาเกม AAA ออกเยอะมากแล้วเกมออกถี่มากส่วนหนึ่งมันมาจากการที่บรรดาพวกค่ายเกมสตูดิโอเกมหรือเกมพับลิเชอร์ต่างๆเขาพยายามหลบเลี่ยงเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนเพราะเดือนนั้นจะมีการ Thief Auto 6 GTA 6ออกมาใช่มั้ยหลายคนก็เลื่อนขยับมันก็เลยจะมาออัดแออัดกันอยู่ที่เนี่ยแหละเดือน9เดือน10ก็คือเดือนกันยายนตุลาหลายคนก็เลยช่วงนี้ก็อ่ะช่วงนี้เล่นเกมเก่าไปก่อนอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเดือนหน้าสิงหาคมที่จะมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็เป็น1เดือนที่มีเกมน่าเล่นเยอะมากแล้วเกม AAA หรือว่าที่ AAA เยอะไม่น้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเก็บตกไล่ๆกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างที่จะออกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็เท่ากับว่าถ้าพูดตอนนี้แล้วนะตัด GTA 6ออกนะครับเดือน8สิงหาคมเดือน9กันยายนเดือน10ตุลาคมใครที่เป็นเกมเมอร์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามบริหารจัดการการเงินให้ดีเพราะเกมน่าเล่นเยอะมากตลอด3เดือนนี้นะฮะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: เทคโนโลยีไลฟ์กับแม่บอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ถ้าได้เกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thTH นะครับมาลุยกันต่อนะครับ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ทีมเดียวผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปชวนคุยเรื่องของเกมออกใหม่เดือนสิงหาคมที่ถึงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามี3เกมที่ผมพรีออเดอร์ไปแล้ว ตามนั้นเลยขออนุญาตไปที่ YouTube ก่อนเดี๋ยว SMS ตอบเพราะ SMS คำถามหนักทีเดียวนะครับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งคุณวิฟิตแมน A075G น่าใช้ไหมเอามาประหยัดเอาประหยัดตัวโก่งคุ้มนะโดยเฉพาะตัว RAM 6 Storage 128นะครับเพราะว่าจริงๆในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้ในราคาช่วงเล้งประมาณไม่เกิน 6,000 มีไม่กี่ตัวที่มันจะได้ RAM 6ซึ่ง A075G ที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันยังหาซื้อได้นะในตัวที่เป็น RAM 6 Storage 128 GB อ่ะนะครับตอนนี้ก็ยังหาได้ในราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเล่นได้ครับอัปเดตก็ จริงๆอัปเดตไกลอยู่แล้วมันได้อัปเดต5ปี

ีมั้ง5หรือ6อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตทุกเดือนเท่านั้นเองพอเป็นซีรีส์ A0 กับ A1 มันจะได้อัปเดตทุกๆถ้า A0 น่าจะได้6เดือนอัปเดตทีแต่มันไม่มีปัญหาหรอก6เดือนอัปเดตทีโอเคนะครับก็นั่นแหละเล่นได้ครับคุ้มค่าดีสำหรับ A07 RT แบบก็อึดใช้ได้ด้วยสำหรับ A07 นะครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้นะฮะวิดีโอหลอก Samsung มีใช้ดีแต่พิมพ์ส่งน้อยไหมหรือมันแค่มือถือคือสำหรับผมอะถ้าไฟล์หลอกในมือถืออะมันไม่ได้เทพขนาดนั้นคือมันอาจจะเอาคือด้วยขนาดเซ็นเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยมันจะไปเทียบกับกล้องใหญ่กล้องระดับโปรเฟชชั่นอลมันคงยากอะเนาะแต่ถามว่ามันเอามาทำได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันก็ข้อจำกัดอยู่ในมือถือประมาณนึงอะนะครับตัวที่มันเวิร์กของ Samsung ยังไม่เคยลองแต่ว่าของ Vivo ใช้ได้ของ Apple ดีอยู่แล้วนะครับไอ้โปรเลสเขาอ่ะดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ Samsung ยังไม่ได้ลองอ่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันเอามาเกลี่ยเอามาเกรดดิ้งแล้วเนื้อไฟล์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้คืออยู่ที่ว่าคาดหวังมันประมาณไหนมากกว่าแต่ว่ามันก็ครับเอามาสนุกก็ได้ผมมองอย่างงี้แล้วกันถ้าจริงจังผมว่ามันต้องโอ้โหมันก็เอาเรื่องอยู่อ่ะลองนึกถึงแล้วกันนะเราชอบเห็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo Samsung Apple นะฮะเวลาออกมือถือเรือธงใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยวิดีโอนี้ถ่ายทำด้วยกล้องตัวนี้อะไรเงี้ยแต่คุณลองไปดูโปรดักชันจริงๆที่เขาถ่ายดิเขาจัดแสงเขาอะไรซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้ถ่ายแบบนั้นนึกออกปะไม่มีใครแบบถ่ายวิดีโอแล้วไปนั่งจัดแสงอ่ะไม่มีไงนึกออกไหมไม่มีใครไปใส่กิมบอลขนาดนั้นไม่มีใครไปใส่อะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันไม่มีไงในความเป็นจริงอ่ะเพราะนั้นไอ้คุณภาพในแง่ของคือมันถ่ายได้จริงในแบบนั้นแต่มันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เขาเซตเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงเรายกมือถือขึ้นมาก็ได้เลยถูกปะอย่างคุณไปถ่ายรูปคอนเสิร์ตคุณไปถ่ายรูปสมมติถ้าคุณมีลูกไปเต้นงานโรงเรียนคุณก็คงไม่บอกโรงเรียนครับกรุณาเดี๋ยวผมเอาแบ็กดรอปวางตรงนี้เอารีเฟล็กวางตรงนั้นเดี๋ยวคุณฉายสปอตไลท์ตรงนี้มันทำไม่ได้ถูกใช่ไหมทำไม่ได้ไงนั่นแหละคุณวัชสันลงท้ายด้วย2212แล้วกันนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับมาถึงคำถามหนักลงท้ายด้วย5423ทาง SMS และบอสทราบไหมครับเกิดอะไรที่กสทช.เอาเรื่องไหนอ่ะถ้าเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เอาแบบสรุปสั้นๆก็คือประธานกรรมาธิการใช้คำว่าอะไรดีวะเอาง่ายว่าประธานของกสทช.ณปัจจุบันแล้วกันไม่เอ่ยชื่อเนาะท่านประธานก็ประธานกรรมาธิการกสทช.คนปัจจุบันเนี่ยถูกวินิจฉัยถูกมีมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนะครับไอ้มติเนี้ยออกมาตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ10กว่าวันที่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนที่ท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันนายแพทย์นั่นนะเข้าดำรงตำแหน่งน่ะตอนนั้นน่ะท่านน่ะยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ยังมีเรคคอร์ดรับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงของโรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่นะครับก็เลยเป็นทำให้มีมติออกมาว่าโอเคเขาตามกฎก็คือถ้าไปประธานต้องแบบห้ามไปมีตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมินิก็เลยมีมติออกมามีการโหวตออกมามีมติออกมาให้มีลักษณะต้องห้ามก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันน่ะเขาก็บอกว่าเขายังจะยังคงเขาเรียกไงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเหตุผลเพราะว่ายังไม่มีพระราชโองการออกมายังไม่มีผมเรียกไม่ถูกตามศัพท์กฎหมายนะแต่ง่ายคือยังไม่มีพระปรมาภิไธยให้สิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่คือเขามองว่าพระปรมาภิไธยที่แต่งตั้งท่านมาเป็นประธานกสทช.
มีอำนาจเหนือกว่ามติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มาปลดท่านท่านก็เลยยังดำรงตำแหน่งต่อไปแล้วไอ้ดราม่าเนี้ยมันซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ว่ารักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันก็ออกมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนประธานกสทช.ที่เป็นคุณหมอนะที่เป็นนายแพทย์นะครับว่าเฮ้ยเขามองอย่างในมุมมองแล้วกันเสียใจครับว่ามุมมองผมไม่รู้ถูกผิดนะในมุมมองของรักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันครับมองว่าถ้าเกิดว่าให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะมันก็จะเป็นการลดทอนพระราชอำนาจหรือเปล่าเหมือนก็ต้องไปส่งตีความกันอีกอ่ะมันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยเถียงกันอยู่อย่างนี้ถ้าหมายถึงเรื่องนี้นะถ้าหมายถึงเรื่องตำแหน่งอะไรนะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันแค่นี้แหละก็เดี๋ยวรอว่าเขาเตรียมจะมีการนัดประชุมครั้งใหม่เพื่อหาข้อสรุปนะครับต้นเดือนหน้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่หยุดก็จะเป็นสัปดาห์หน้าผมจำวันไปไม่ได้ว่า5 6หรือ6 7อะไรประมาณนี้ที่เขาเตรียมประชุมเพื่อหาทางออกกันอีกรอบนึงแต่ว่าในส่วนของท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันอ่ะเขาก็เตรียมที่จะสู้มติโดยการที่แบบยื่นให้วินิจฉัยให้ชี้ขาดให้ทงทออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันก็ตามข่าวไปเรื่อยๆแต่หลักๆประมาณนี้หลักๆประมาณนี้ก็ง่ายๆคือวันที่ท่านรับตำแหน่งนะวันนั้นเนี่ยยังมีชื่อเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่มันก็เลยเป็นเหมือนทับซ้อนเพราะว่าตามกฎข้อระเบียบของกสทช.คือใครจะมาเป็นคณะกรรมการกสทช.ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานก็ได้นะเอาข้ามาเป็นคณะกรรมการกสทช.เนี่ยก็ห้ามดำรงตำแหน่งมีตำแหน่งอยู่แล้วในหน่วยงานในอะไรเงี้ยเขาห้ามมีโดยหลักการประมาณนี้เหมือนกับอันก็เอาถ้าแบบเอา to be fair ก็ต้องไปดูอีกอะว่าอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าถ้า to be fair ก็คือก็ต้องไปดูว่าวันที่โรงพยาบาลรามาเขาระบุไว้ว่ายังมีรายชื่ออยู่ในที่ต้องเบิกค่าตอบแทนอะ12เมษาอันนั้นมันเป็นแค่ระเบียบของโรงพยาบาลหรือเปล่าหมายว่าท่านเบิกจริงไหมเหมือนแค่เป็นระเบียบที่ต้องส่งในดีลนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอันนี้ยังไม่นับเรื่องอื่นๆนะพวกแบบตอนนี้หลักๆก็คือโดนมติว่าขาดคุณสมบัติเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่ท่านยังทำงานต่อไปเพราะว่ายังไม่มีพระประมาภิไธยปลดท่านประมาณนี้แล้วก็เลขากสทช.ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยก็ทำนั้นสู้กันไปโอเคนะจบนะตามนี้กลับมาเรื่องเกมเราดีกว่าเซฟก็เยอะเซฟก็เยอะอ่ะมาดูเกมออกใหม่ประจำเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้บ้างนะครับต้องบอกว่าเกมน่าสนใจเยอะมากๆเมื่อกี้ผมบอกก่อนจบก่อนไปเรื่องกสทช.เมื่อกี้ก็คือผมมี3เกมที่มันจะออกเดือนหน้าแล้วผมพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับเกมแรกก็คือMadden NFL 27โอเคมันไม่ใช่เกม Triple A หรอกมันเป็นเกมแนวเดียวกันกับ EA Sport FC แหละคือเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีก็นะพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมพรีออเดอร์ในเวอร์ชั่น Play 5นะเพราะว่าซื้อเป็นแผ่นพรีออเดอร์เป็นแผ่นประกาศว่าถ้าเบื่อยังสามารถขายทิ้งได้อะไรเงี้ยนะครับก็บนเวอร์ชั่นของ Play 5ไปเช่นเดียวกับ Marvel Falcon Fighting Soul นะครับตัว NFL Madden เนี่ยจะวางจำหน่าย13สิงหาคมส่วน Marvel Falcon Fighting Soul ที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการเปิดให้ Open Test Open Network Test ทั้งบน Play 5ทั้งบน PC บน PC นี่ได้หมดเลยนะบนสตรีมบน Epic Game Store ซึ่งผมก็เข้าไปเล่นด้วยแต่มีเวลาเล่นน้อยมากๆนะครับไม่ได้เล่นเยอะเล่นไป7-8 เกมเท่านั้นเองนะครับ 7-8 ตาเท่านั้นก็ก็สนุกดีนะครับสนุกดีเหมือนกันแล้วก็จริงๆพอจบOpen Network Test ทีมพัฒนาก็ประกาศตัวที่เป็นDLC Year 1เรียบร้อยก็ล่าสุดมีคาแรคเตอร์ตัวแรกที่ประกาศมาแล้วคือ Phoenix Cyclops นะครับแต่ตัวเกมสนุกดีอันนี้ก็ pre-order บนเวอร์ชันของ Play 5ไปเรียบร้อยนะครับตัว Marvel Falcon Fighting Soul จะเปิดให้เล่นจริงๆในวันที่6สิงหาคมเกมนี้ลงแค่ PC กับ Play 5นะ
ไม่ลง Xbox นะครับไม่

ถือว่าผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอาจจะไม่ให้เกม Triple A จ๋านักแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจถ้าดาวในบรรดาพวกนี้เกมที่ถูกคาดหวังแล้วว่าน่าจะแบบต่อยอดไปได้ยาวๆก็น่าจะเป็น Marvel Tokken Fighting Soul นะครับเพราะว่ายอมรับตรงๆว่าตอนไปเล่นที่เป็น Open Network Test อะรู้สึกได้ถึงความเป็นแบบ Competitive Fighting มากๆนะครับเพราะว่าพวกฮิตบ็อกพวกคอมโบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเอื้อต่อการแบบไปอยู่ในพวกทัวร์นาเมนต์ EVO มากๆน่าคาดหวังมากๆแล้วกันสำหรับ Marvel Tokken Fighting Soul ในโลกของเกมแนวไฟติ้งนะครับทีนี้มาดูเกมอื่นบ้างที่จะออกในเดือนหน้าแล้วคิดว่าน่าสนใจเกมแรกแน่นอนครับ Beast of Reincarnation นะครับอันนี้จะลงทั้ง PS5 ลงทั้ง XboxCDXS แล้วก็ลง PC นะครับวันจำหน่าย4สิงหาคมเกมนี้มันถูกยกไปเทียบกับพวกแบบSekiro Die Twice อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ซอฟลงเล่นง่ายขึ้นเฟรนลี่มากขึ้นไม่ได้ยากเหมือน Sekiro นึกออกใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแนวนั้นนะครับแล้วก็ถูกคาดหวังไว้สูงเหมือนกันสำหรับ Beast of Reincarnation ใครชอบแนวนั้นแนวแบบโซหน่อยแอคชั่นโซนิดเน็ตประมาณนี้แต่ว่าจะง่ายกว่าคำว่าง่ายกว่าเพราะว่าหลายคนที่เขาไปเล่นตัวเดโมหรือที่เขาเปิดให้เล่นทดสอบกันนั้นเนี้ยที่เขาเปรียบเทียบกับ Sekiro ก็คือตัว Beast of Incarnation ที่บอกว่าง่ายกว่าเพราะว่าพวกระบบการแพรี่อะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่จับจังหวะได้ง่ายกว่าจะเหมือนกับนั่นแหละมันจะง่ายกว่าในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรดี quality of lifeหลายๆอย่างใน Beast of Reincarnation มันเลยทำให้มันง่ายกว่าตัว Sekiro นั่นเองนะครับแต่นั่นแหละน่าคาดหวังมากๆสำหรับ Beast of Reincarnation นะครับอันนี้จะวางจำหน่ายวันที่4 PC Xbox PC นะครับต่อมาก็เกมภาษาเนาะบริการ Die Abyss นะครับลงทั้ง PS5 PC PS4 ก็ลงนะแล้วก็ Nintendo Switch 2แปลกใจเหมือนกันลง PS4 แต่ไม่ลง Nintendo Switch 1ทำไมวะ อันนี้งงอันนี้งงจริงเพราะปกติเกมที่ลง PS4 ก็มักจะรับแล้วมาลง Nintendo ก็มักจะลง Nintendo Switch 1ด้วยแต่อันนี้ไม่ลงอันนี้ก็แอบแปลกใจกระหนึ่งนึงนะครับก็อาจจะนั่นแหละนะก็เป็นเกมแนวแบบใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นเกมแนว Turn BasedRPG Turn Based Strategy ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเป็น Tactical Strategy RPG ใช้คำนี้ก็ได้นะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย26สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นหนึ่งเกมที่หลายคนคาดหวังนะครับแล้วก็ถูกจับตามากๆเกมหนึ่งแล้วก็เกมภาษาที่จะออกในเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็รอติดตามต่อมาก็อันนี้สำหรับ Nintendo Switch 2ละกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับ Line of P แต่ว่าในเวอร์ชั่น Nintendo Switch 2ก็จะมาเป็นแบบ Complete Edition ก็คือแบบพวก DLC Overtune อะไรก็มาครบทั้งหมดนะครับก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังอินกับโลกของ Mafia The Old Country อยู่นะครับ14สิงหานี้ก็จะมีตัว DLC Man of Honorออกมาให้เล่นก็ไปเล่นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรอคอยอยู่หลายคนที่เล่นเดโมไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คาดหวังใช้คำว่าคาดหวังก็ได้เพราะว่าอย่างพี่เอ็ดฮาร์ร็อกเกอร์ก็ตอนที่เล่นโชว์ก็แบบโอ้คนเข้าไปดูสตรีมเยอะมากแล้วหลายคนก็โดนตกเยอะมากจากไลฟ์ของพี่เอ็ดฮาร์ร็อกเกอร์นั่นก็คือ Mortal Shell 2นั่นเองนะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย20สิงหาคมนี้นะครับสำหรับ Mortal Shell 2ก็รอเล่นกันได้ตัวเกมลงทั้ง PC ลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series XS นะครับสำหรับตัว Mortal Shell 2ก็แอคชั่นโซลไลท์ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนตัวเกมมีความยากพอสมควรเลยหัวร้อนได้ไม่ง่ายนะไอ้หัวร้อนได้ง่ายๆสำหรับ Mortal Shell 2นะครับต่อมาก็ถ้าใครยังอินกับฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นแฟนของซูบาสะก็นั่นแหละที่หลายคนรอคอยมาแล้วกัปตันซูบาสะ2 World Fighter นะครับ27สิงหาคม
ลงทั้ง PC Nintendo Switch

0: Switch Xbox Series XS แล้วก็ PS5 นะครับ Nintendo Switch ก็คือออกเป็นเวอร์ชันปกติเลยไม่ได้แยก Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2นะครับก็เล่นได้เพราะตัวเกมไม่ได้กินกราฟิกไม่เลยไม่ได้กินสเปคโหดอยู่แล้วเนาะอีกเกมหนึ่งมาช่วงปลายเดือนเหมือนกัน Resonance A Plague Tale Legacy นะครับก็กลับไปหาจุดกำเนิดของซีรีส์เกม A Plague Tale นั่นเอง27สิงหาคมลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series X แล้วก็ลงทั้ง PC นะครับสำหรับ Nintendo Switch 2มี1เกมที่ซื้อก็ดีแต่ไม่ซื้อก็ไม่ผิดนะแต่หลายคนบอกว่าไม่ซื้ออาจจะบาปได้นะครับนั่นก็คือ Elden Ring Tarnish Edition นะครับก็คือ Elden Ring ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2นั่นแหละมา28สิงหาคมนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็น่าจะเป็น Metal Gear Solid Master Collection Volume 2นะครับเกมรวมของน้าสเนคเขานะครับวอลุ่ม2ก็ใครซื้อวอลุ่มแรกไปแล้วก็จัดวอลุ่ม2ไปด้วยนะครับนั่นแหละนี่คือเกมที่น่าสนใจที่ออกในเดือนสิงหาคมนะครับก็ถ้าหลักๆคิดว่าจะถูกจับตาแล้วก็นั่นมากที่สุดก็น่าจะเป็น Beast of Reincarnation ซึ่งจะมาสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วก็ Marvel Falcon Fighting Soul เกมแนว Fighting ยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีมานักนะครับถือว่าเป็น IP ใหม่ออกมาก็น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งเกมก็คือ Mortal Shell 2แต่ถ้าใครอยากจะตามผมมาก็มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Star Wars Zero Company ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงสไตล์ XCOM นั่นแหละสไตล์เดียวกันแล้วก็แน่นอนสำหรับแฟนๆ NFL Madden NFL 27นะครับมาก่อนมาจริงๆก็คือซีซั่นจริงๆของ NFL ฤดูกาล 2026-2027 จะเปิดตอนเดือน9นะแต่ว่านี่แหละมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเลยนะครับก็รอเล่นได้นะครับตามนี้นี่คือเกมที่จะออกในเดือนสิงหาคมซึ่งมีน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่คิดจะประหยัดตังค์แล้วไปรอสอยเกมออกใหม่ตอนเดือน9เดือน10ที่แบบตุมตามเยอะๆเอาเดือน8ให้รอดก่อนมีหลายเกมน่าสนใจอย่างที่บอกมีหลายเกมน่าสนใจนะครับในที่จะออกในเดือนเนี้ยในเดือนเร็วๆนี้นะครับมีหลายเกมมากๆแต่อย่างที่ย้ำไปยังไงซะเดือน9เดือน10มันก็มหากาพย์อยู่แล้วนะครับอย่าย้ำอีกทีแล้วกันรีแคปให้เร็วๆนะครับเดือน9กันยายนมีเกมอะไรจะออกบ้างมี Blood of Dawn Walker นะครับทีมอดีตทีมสร้างทีมงานบางส่วนแล้วกันอดีตทีมงานบางส่วนที่เคยทำ The Witcher นะครับออกมาตั้งสตูดิโอใหม่แล้วก็ทำเกมใหม่ก็แนวเดียวกับ The Witcher นั่นแหละนะครับ Blood of Dawn Walker นะครับออก3กันยายนมี Onimusha Way of Sword นะครับอันนี้หลายคนก็ไม่พลาดออกวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็จะมี Marvel Wolverine Exclusive บน PlayStation 5 15กันยายนซึ่งในงาน San Diego Comic Con ก็มีการเปิดโชว์เกมเพลย์ใหม่เทรลเลอร์ใหม่ของ Marvel Wolverine ด้วยนะลองไปหาดูได้นะครับมี Fire Emblem Fortune Waveอันนี้ก็สำหรับแฟนๆ Nintendo Switch 2ก็ไม่น่าพลาดกัน17กันยายนนะครับแล้วก็ถัดมา1วัน Lego Batman Legacy of the Dark Knight ของ Nintendo Switch 2ก็จะออกอีกนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนจะมี Silent Hill Townfall นะครับลง PC ลง PS5 24กันยายนมี Control Resonance ลงทั้ง PS5 Xbox Series XS PC 24กันยายนเหมือนกันแล้วก็แฟนๆ Nintendo Switchหน่วยวันเดียวกัน24กันยา Harvest Moon Echo of Tierra Tierradia อ่านมั่วไปหมดละ24กันยาก็รอเล่นได้แล้วก็ช่วงปลายเดือนเลยก็จะเป็น Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ Nintendo Switch 2 PC PS5 Xbox Series XS เดือนตุลาคมก็เป็น1เดือนที่โหดไม่ว่าจะเป็น Octopath Traveler 1 2แต่ย้ำอีกทีเอาเซฟเก่ามาเล่นไม่ได้นะจ๊ะ Nintendo Switch 2นะครับGear of War E-Day อันนี้ PC Xbox Series นะครับวันที่6ตุลาคมมีเกมแข่งรถในจักรวาล Star Wars เนาะ Star Wars Galactic Racer นะครับ6ตุลาเหมือนกัน Xbox PS5 PC นะครับมี Kingdom Hearts Collection นะครับบน PS5 Nintendo Switch 2 Xbox มี Dragon Dogma 2 Dark Arisen Nintendo Switch 2วันที่9มี Planet Zoo 2เกม Simulate สวนสัตว์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในภาคแรกภาค2ก็ต่อยอดกันมาเนาะ13ตุลาคมเวเลอร์มอร์ติส 5เดือนนี้เดือนหน้ามี Motor Shell เดือน10เดือน10ก็จะมี Weller Mortis นะครับ13ตุลาคมแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนรอคอย Castlevania Bremont Curseลงทั้ง PC PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 15ตุลาคมเหนื่อยมีอะไรกับ Modern Warfare 2 Call of Duty นะครับ23ตุลาคมแล้วก็ใครที่มี Nintendo Switch 2เกมปาร์ตี้อีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาด Nintendo Switch Sport Resort 22ตุลาคมปลายเดือนตุลาจะมี Phantom Blade Zero นะครับลง PS5 ลง PC พอยังเยอะมากนะเอาตัวรอดกันให้ได้นะครับผมตามนี้คุณบีเพชรในบอสพอทราบการเคลมโน้ตบุ๊ก MSI ไหมครับขอบจอทั้ง4ด้านเป็นชมพูนิดๆถ้าอยู่ในรับประกันส่งเข้าตัวศูนย์บริการ MSI ได้เลยถ้าอยู่ในบริการถ้าอยู่ในประกันคิดว่าน่าจะเคลมได้นะครับเพราะว่า MSI เขาปรับเงื่อนไขการเคลมใหม่ซึ่งผมจำไม่ได้หรอกว่าอะไรบ้างแต่ว่ารู้แค่ว่าง่ายขึ้นจุกจิกน้อยลงเรื่องมากน้อยลงก็แนะนำว่าเอาไปเคลมถ้าอยู่ในประกันนะย้ำว่าถ้าอยู่ในประกันนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดผมไม่แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าไม่มีแล้วตัวเครื่องคุณอยู่ในสภาพที่ปกติไม่ได้มีรอยกระแทกไม่ได้มีรอยอะไรแบบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการเคลมแต่ผมแค่จำไม่ได้จริงว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุรวมอยู่มาหรือเปล่าอย่างของอย่างถ้าเป็นของ ASUS อันนี้มีระบุชัดเจนก็คือที่เขาเรียกว่า Perfect Warranty อันนี้มีประกันอุบัติเหตุรวมให้เป็นต้นถูกป่ะถ้าของ Acer จะไม่มีแต่ของ Acer เขาจะแบบมีค่าแรงค่าอะไหล่ฟรีอยู่แล้วถ้าเป็นเงื่อนไขที่แบบไม่ได้โหดเกินไปนัก Acer ก็ครอบคลุมไว้ให้เกือบหมดอยู่แล้วประมาณนี้อย่างของ HyperX ก็คือ HP เดิมเพราะว่าเอากลุ่มเกมมิ่งก่อนแล้วกัน HyperX รู้สึกว่าจะมีประกันอุบัติเหตุให้นะปีแรกเหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละว่าเขาเรียกว่าประกันอะไรนะครับจำได้แต่ของ ASUS ว่าเขาเรียก Perfect Warranty ประมาณนี้แต่นั่นแหละก็เห็นว่าดีขึ้นนะครับเห็นว่าดีขึ้นนะที่เคยบ่นๆกันเรื่องของการเคลม MSI ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอโน้ตบุ๊กที่เคยบ่นๆกันเห็นว่าดีขึ้นแล้วก็ไปลองดูนะก็แล้วคุณ VPS มาคอนเฟิร์มผมด้วยว่ามันดีขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมไม่จุกจิกเรื่องมากงี่เง่าเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นแล้วใช่ไหมมาช่วยคอนเฟิร์มด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ช่วงนี้มันหยุดหลายคนลาเมื่อวานบางคนลาพฤหัสศุกร์แล้วก็หยุดยาวๆไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปไหนกันโหถนนโล่งมากมันก็มันพาคุณพ่อไปทานข้าวมาก็แบบร้านอาหารที่ปกติต้องจองคนเยอะโอ้คนค่อนข้างโล่งๆหลวมๆสบายๆเลยแสดงว่าคนไม่ค่อยอยู่กรุงเทพกันพอสมควรนะครับยังไงก็เดินทางไปเที่ยวไหนเดินทางไปที่ไหนก็ตามขอให้มีช่วงเวลาดีๆในช่วงวันพักผ่อนละกันแต่ถ้าคิดถึงกันก็เนี่ยแหละเข้ามาใน YouTube ก็ได้ FM 99ถือบริโอฟังย้อนลงย้อนหลังได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้เดบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยแต่ว่าอยู่สดทุกวันพรุ่งนี้ก็สดบางคนหยุดบางคนไม่หยุดแต่ผมไม่หยุดผมจัดสดให้ผมรักการจัดวิทยุครับ อ่ะลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามมาในคอมเมนต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: บป๋องทำหน้านิ่งทงปล่อยโฮขอโทษครอบครัวรับไม่ได้ป๋องสุดโหดไม่ยื่นประกันตัวรวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่ออ้างผลิตได้200ล้านบาทรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นทางนาสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตามกันต่อคดีป๋องกับพวกฆ่าโหด5ศพครับที่เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวฝากขังโดยตอนคุมตัวขึ้นรถป๋องเนี่ยก้มหน้านิ่งส่วนธงเองปล่อยโฮเลยนะครับขอโทษอ้างถูกป๋องบังคับให้ทำครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับของชลบุรีครับคุมตัว4ผู้ต้องหาประกอบด้วยธงชัยหรือธงนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอลแล้วก็นายชัชชนันหรือว่าฟลุ๊กเดินเรียงแถวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังโดยมีบรรดาญาติของครอบครัว3พ่อแม่ลูกซี่ถูกคนกลุ่มนี้ฆ่าฝังดินตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นป๋องมีสีหน้าเคร่งเครียดและก้มหน้าครับไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ธงกลับร้องไห้โฮกล่าวขอโทษและบอกว่าโดนป๋องบังคับให้ทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาครับทั้งนี้ป๋องและพวกเข้าคุกไปตามระเบียบเพราะนอกจากตำรวจจะค้านการประกันตัวครอบครัวเองก็ยอมรับว่ารับกับการกระทำแบบนี้ของป๋องไม่ได้จึงตั้งใจไม่ยื่นประกันตัวรวมถึงเล่าว่าป๋องเคยพูดว่าออกคุกมาจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุร้ายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนซึ่งครอบครัวผิดหวังมากคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อกล่าวหาหนักกับป๋องและพวกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่อการอำพรางคดีขณะที่ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยานายสุขสรรค์มิตรสาจันทร์ครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวหลังจากมาร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตแต่หากผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตก็มีผลต่อรูปคดีแต่ยังไม่ทราบว่าผู้ต้องหาป่วยจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ครับขณะที่ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกภัสกรภัยจิตบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวฟลุ๊กหรือว่านายชัชชนันท์มาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อประกอบแนวทางการสืบสวนในคดีการสอบสวนครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้

0: ขยายผลทั้งจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจรวมถึงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนซึ่งยังมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำในครั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าประเด็นใหม่ที่เชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่คุมตัวฟลุ๊กไปไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวและมีกำหนดจะเบิกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักมีประวัติคดียาเสพติดเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและเมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังติดต่อกับกลุ่มอดีตผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังเดิมซึ่งบางส่วนให้การช่วยเหลือด้านการหลบหนีและสนับสนุนการก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบคดีบุคคลสูญหายในพื้นที่ทั้งก่อนและหลังผู้ต้องหาพ้นโทษเพื่อดูว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือไม่แม้ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับผบ.ตร.ยังบอกว่าจะประสานกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงกลับไปกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนประเด็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตำรวจยืนยันครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบความเชื่อมั่นเนื่องจากผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะนักท่องเที่ยวแต่พำนักและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพร้อมย้ำจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมครับ
1: อีกเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจบุกยิงกลางศาลาสวดศพวัดบึงทองหลางกรุงเทพนี่เองค่ะนำไปสู่การปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลางชุมชนเอื้ออาทรจนนำไปสู่การยิงตัวตายของผู้ต้องหามีการไลฟ์สดคลิปนะคะของนายนพรัตน์หรือบังอาซันพร้อมกับแฟนสาวที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักแฟลตเอื้ออาทรซอยคูบอน27ค่ะหลังจากไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคหรือเกียร์อายุ27ปีเสียชีวิตคาวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะที่ผู้ตายกำลังร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพแฟนสาวของแฟนสาวค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือกว่าร้อยนายปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวในคลิปค่ะมีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเข้ามอบตัวแล้วก็ขอดูดบุหรี่ก่อนหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลจนกระทั่งตีสองเมื่อคืนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหลังจากนั้นมีผู้หญิงวิ่งออกมาจากห้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองแล้วดังนั้นจึงนำไปสู่การเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณห้องโดยหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดนะคะทางพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาวคุมตัวแฟนของนายบังซันไปสอบปากคำในปมเหตุบังซันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวจะดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักก็คือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่และจะมีการประสานการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวส่วนแรงจูงใจค่ะในการก่อเหตุครั้งนี้ทางตำรวจให้น้ำหนักปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวของนายโพไคเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีอีกครั้งค่ะ
0: 12:08 เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีน้องเทียนนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ถูกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: M-CUT Radio Network

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลัง

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มีความคืบหน้าครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยผลการสอบปากคำนางสาวเทียนเบื้องต้นเจ้าตัวยันไม่ทราบเรื่องไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในพัสดุแม้ว่ามีการตรวจสอบก่อนบรรจุลงกระเป๋าเดินทางแล้วครับขณะที่การสืบสวนขยายผลพบผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติหลายคนหลังอัยการประเทศญี่ปุ่นครับมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวเทียนหญิงไทยที่ถูกจับกุมหลังพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนางสาวเทียนให้การว่าหลังพูดคุยกับหญิงที่ชื่ออิงอิงและก็รับพัสดุมานั้นได้เปิดกล่องตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหลายรายการก่อนจะนำออกจากกล่องเพื่อจัดใส่กระเป๋าเดินทางแต่ยอมรับว่าตรวจสอบสิ่งของไม่ละเอียดครับจึงไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟส่วนประเด็นค่าจ้าง 3,600 บาททั้งที่เป็นการรับฝากสิ่งของทั่วไปนางสาวเทียนให้การว่าปกติการรับหิ้วจะมีผู้ฝากของหลายรายการและค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกันของแต่ละเที่ยวจึงไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตเมื่อถามถึงซองกาแฟที่มีการเปิดและปิดผนึกใหม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าปัจจุบันครับมีเครื่องซีลพลาสติกวางจำหน่ายทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทำให้สามารถปิดผนึกซองกาแฟให้มีลักษณะใกล้เคียงของเดิมได้หากไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะไม่พบความผิดปกติเมื่อถามถึงแนวทางการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลายคนโดยพบว่าอิงอิงเป็นผู้ใช้แชทไลน์ติดต่อส่งพัสดุจากข้อมูลการสืบสวนสันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับในแบงค์ชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยเมื่อ8กรกฎาคมแล้วปรากฏหลักฐานไปซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิที่คาดว่าเป็นกาแฟเพื่อนำไปซุกซ่อนยาเสพติดส่งให้กับนางสาวเทียนข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าในแบงค์เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่น้องสาวถูกจับในประเทศญี่ปุ่นแต่จะไปประเทศไหนนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับจากข้อมูลการสืบสวนยังขยายผลไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นชาวเวียดนามก็คือในถังชาวเวียดนามและเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นสถานะห้ามเข้าไทยทำหน้าที่สั่งการประสานงานของเครือข่ายและก็ให้ในโฮผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ครับเปิดบัญชีโอนเงินค่าจ้างหิ้วข้ามแดนให้กับนางสาวเทียนขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและก็ผู้รับปลายทางในญี่ปุ่นเบื้องต้นเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเตรียมพิจารณาในข้อหาความผิดฐานร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยและประสานกับทางการญี่ปุ่นครับในการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ร่วมกันต่อไปครับ
2: รวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่อว่าอ้างผลิตได้200ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงวางแผนจับกุมคนร้ายคู่หูนักต้มตุ๋นชาวไลบีเรียหญิงชาวแคเมรูนได้ผู้ต้องหารวม4รายยึดของกลางเป็นธนบัตรปลอมอุปกรณ์หลายรายการพบคลิปแฉกลลวงเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อในลักษณะการล้างธนบัตรนะคะ Black Money Scamเปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์จำนวนมากทำเงินดำมูลค่าถึง6ล้านดอลลาร์หรือว่า200ล้านบาทการจับกุมค่ะขยายผลจากเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องหาไปที่งานแสดงรถหรูกลางกรุงเทพพร้อมทางตัวเป็นลูกค้าจนไปสะดุดตาคนร้ายเข้ามาเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้พยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืดชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาทอ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะจึงเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแบบคาหนังคาเขาแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: รัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนครับเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.อนุมัติเมื่อ19พฤษภาคม เทาภาระค่าครองชีพประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดครับข้อมูลณ31กรกฎาคมตอน 5:00 นซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการครับได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 86,442 ล้านบาทครับปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 977,059 ร้านและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ร้านคิดเป็นประมาณ 18.1% ของร้านค้าทั้งหมดสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลครับช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบชำระเงินและก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนะครับมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ครับผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเล่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมใจในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40ยังช่วยเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังชะลอตัวอยู่ครับ
2: นิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะทำการสำรวจช่วง 16-21 กรกฎาคมนะคะจากการสำรวจไปถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ 71.35เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารองลงมาร้อยละ 25.19 ระบุว่าไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละ 1.57 ระบุว่าเป็นทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะจำนวน466หน่วยตัวอย่างร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรองลงมาร้อยละ 27ระบุว่าไม่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้อยละ 24ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะทางนี้เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ก็พบว่าในด้านการช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าขายตัวอย่างร้อยละ42บอกว่าช่วยได้มากเลยรองลงมาร้อยละ39ค่อนข้างช่วยได้ร้อยละ7บอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านนี้ขณะที่ร้อยละ 7.51 บอกว่าไม่ค่อยช่วยนะคะส่วนด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตัวอย่างร้อยละ48ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ40บอกว่าช่วยได้มากร้อยละ9บอกว่าไม่ค่อยช่วยและร้อยละ 1.45 บอกไม่ช่วยเลยในด้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ33บอกช่วยได้มากเลยร้อยละ15ไม่ค่อยช่วยนะคะร้อยละ 4.62 บอกว่าไม่ช่วยเลยท้ายสุดเมื่อถามประชาชนที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อหลังจากได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ33บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 26.81 บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ25บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 14.23 บอกว่าจะมีหรือไม่มีโครงการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Yeah.
1: ติดตามข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 3-4 สิงหาคมนี้ครับเพื่อหารือกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวช่วงท้ายกันต่อนะคะนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะโดป้า NICE Centerเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนเป็นทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติค่ะและยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงประเทศทั้งนี้นะคะความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิเป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าฟอกเงินค้ามนุษย์ถือครองทรัพย์สินการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้มีความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งศูนย์นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับกระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบงานทะเบียนที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศเลยโดยการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะกำชับเลยว่าทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดหลักพฤติการและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยรัฐบาลนะคะก็พยายามยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนหากประชาชนพบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรแจ้งข้อมูลไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาทางงานทะเบียนราษฎรและบัตรหรือว่าจะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองหน่วยงานภาคีสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะ
1: ตำรวจวังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมียนมารวบต่างด้าว11รายมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายด้วยครับดำเนินคดีเจ้าของสถานบริการหลายข้อกล่าวหาตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรม2แขวงพับพลาเขตวังทองหลางดังแล้วข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมยาเสพติดผลจากการตรวจค้นครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือเคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายมี1รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวเมียนมาบางรายครับไม่พกหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าผลกระทบจากไต้ฝุ่นดอลฟินนี่ก็ส่งผลทำให้มรสุมแรงขึ้นโดยคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 7-9 สิงหาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกกระจายต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วง วันนี้ค่ะก็มี30จังหวัดด้วยกันทางภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกส่วนตะวันออกเฉียงเหนือมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มี3จังหวัดนะคะที่กระทบก็มีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนช่วง7ถึง9สิงหาคมก็เป็นช่วงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งจะเคลื่อนตัวทางตะวันออกของจีนช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสฝนตกหนักมากขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มขณะที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นนัสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตะวันออกท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำครับสื่อของทางการเปรูรายงานบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบเชสนาคาราวานของสายการบินท้องถิ่นแอโรเดียนาซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินชมทัศนียภาพเหนือเส้นนัสกาพื้นที่มรดกโลกมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวชาวยุโรปบนเครื่องทั้ง11คนประกอบด้วยชาวอิตาลี7คนเยอรมัน2คนสเปน2คนรวมถึงลูกเรือชาวเปรู2คนบนเครื่องเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับจากสนามบินในเมืองปิชโกมุ่งหน้าทำการบินไปชมลายเส้นนัสกาอันโด่งดังข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูบอกว่าตอนเวลาประมาณ 13:00 น.วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นลูกเรือได้วิทยุแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังหอพักคับการบินนัสกาก่อนที่สัญญาณวิทยุและก็การติดต่อทั้งหมดจะขาดหายไปต่อมาเครื่องบินที่ตกกระแทกพื้นห่างจากตัวเมืองนัสกาประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงท่วมตัวเครื่องบินอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็นักดับเพลิงรุดไปยังจุดเกิดเหตุไม่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสภาพความเสียหายของเครื่องบินรุนแรงมากจนไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของเปรูเร่งประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของเปรูกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
0: ทางการสเปนเริ่มติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำความยาว500เมตรบริเวณแนวกันคลื่นในเมืองเซลตาดินแดนอาณานิคมของสเปนแอฟริกาในแอฟริกาเหนือหลังผู้อพยพจากฝั่งโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนไปยังดินแดนแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย67รายแล้วค่ะเขื่อนกั้นลมยางได้รับการสนับสนุนแนวทุ่นจอดเรือของกองทัพเรือสเปนตัวแผงกั้นจะลอยพ้นเหนือน้ำราว 30-70 เซนติเมตรทอดตัวลงใต้ผิวน้ำลึกประมาณ1เมตรป้องกันการว่ายน้ำข้ามพรมแดนนอกจากนี้ยังมีช่องว่างตรงกลางเพื่อให้เรือหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนสามารถแล่นตรวจตราได้รัฐบาลสเปนบอกว่าผู้อพยพประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนพยายามจะข้ามแดนนะคะทั้งทางบกและทางน้ำตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปะทะมีการเผายานพาหนะแล้วก็ความแออัดบริเวณด่านตรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67รายทั้งจากการเหยียบกันตายจมน้ำทั้งนี้ภายใน48ชั่วโมงผู้อพยพมากกว่า 48,000 คนได้รับการนำตัวส่งกลับประเทศโมร็อกโกด้วยความร่วมมือของทั้ง2ประเทศทำให้ขณะนี้สถานการณ์ในเมืองเซลตาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีรายงานการเล็ดลอดของผู้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปบรรดาผู้อพยพหลายคนบอกว่าต้องประทังชีวิตด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา3วันเนื่องจากค่าครองชีพและราคาอาหารฝั่งสเปนพุ่งสูงจนไม่สามารถซื้อได้ขณะที่ศูนย์พักพิงอพยพในเซลตาเกิดภาวะแออัดจนเกินขีดความสามารถที่จะรองรับผู้คนได้นะคะทางนี้ส่งผลให้คนจำนวนมากค่ะต้องนอนตามสวนสาธารณะหรือว่าทางเท้าอย่างไร้จุดหมายในส่วนกองทัพสเปนยังสกัดกั้นไม่ให้มีการเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของประเทศค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ไม่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากจำนวนที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนมาก 50,000 ถึง 60,000 คนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้ ข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
13: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
14: ่สนุกเกอร์99
13: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
15: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น. ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
16: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาศิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
17: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
18: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น. ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
19: ชีพเรดิโอครับก็โกบอยคัทรายงานตัวครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio แขกรับเชิญของผมครับก็ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกตัญญูแผ่นดินฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้สนทนาแล้วไปถ่ายคลิปก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบกับผู้ชายคนเนี้ยผมชอบเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เริ่มอินใช้คำว่าเริ่มอินพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดขึ้นมาพอคุยเรื่องของศาสตร์ตัวเลขซึ่งมันไม่รู้ด้วยอะไรจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวผมเองเนี่ย มีความรู้สึกว่าชีวิตผมทำไมมันวนเวียนกับเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขอาทิตย์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่3ผ่านมา3อาทิตย์ที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็เลยเชิญผู้ที่รู้ผู้ที่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่คิดค้นพลังศาสตร์ตัวเลขคนแรกของประเทศไทยหรือจะใช้คำว่าคนแรกของโลกก็ว่าได้คุณผู้ฟังครับผมอยู่กับอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์ครับอาจารย์สวัสดีครับ
20: สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากๆเลยครับ
19: ขอบคุณมากๆเลยอาจารย์วันนี้ผมเกินไปเยอะมากผมรู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะวันนี้ตื่นเต้นมากอาจารย์หลังจากที่ผมได้ไปร่วมพิธีกับอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ไปมีโอกาสไปคุยสนทนากับอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขจริงๆแล้วอะอยากรู้จริงว่ามันมีมานานขนาดไหนไอ้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับพลังตัวเลขชีวิตเราอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านเลขที่บัตรประชาชนนะครับแม้กระทั่งเลขวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆเนี่ยความสำคัญมันแตกต่างกันยังไงครับ
20: ก็ลำดับให้ฟังง่ายๆนะครับคือต้องบอกว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเริ่มมีการนับเราก็ใช้ตัวเลขเนี่ยในรูปแบบคณิตศาสตร
19: ์ครับ
20: แล้วก็มีเรื่องของโหราศาสตร์การทำนายทายทักเก็บสถิติทีนี้สิ่งที่ผมทำอยู่เลขศาสตร์แห่งพลังตัวเลขเพราะว่าเป็นแง่มุมที่แตกต่างโดยปกตินิยามตัวเลขในโหราศาสตร์ก็บอกเป็นลักษณะนู่นนี้แต่ไม่ได้มองในมุมของพลังเมื่อเรามองในมุมของพลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงพลังเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น มันจะมองเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าพอตีเป็นเรื่องดูดวงปุ๊บมันจะดูแบบว่าโลคะสำหรับบางคนเลย
19: ครับผม
20: แบบปิดกั้นไม่ฟังแต่พอว่าเรื่องพลังถ้าเรื่องพลังงานคุณอธิบายยังไงผมอธิบายได้หมดมันก็เลยทำให้สำคัญมากขึ้นทีนี้พอไปบอกกี้พูดว่าในบัตรประชาชนวันนี้ไปเกิดมันก็จะไม่เกี่ยวเพราะว่าบัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้เบอร์มือถือเปลี่ยนได
19: ้ uh-huh.
20: วันนี้ไปเกิดแล้วก็เปลี่ยนไม่ได
19: ้ครับ
20: ที่ผมสนใจเรื่องของพลังตัวเลขในเบอร์มือถือเพราะมันเปลี่ยนได
19: ้ oh.
20: เปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นไม่งั้นพอโกบอยเอาเลขบ้านให้ดูเอ้ยเลขบ้านมันเป็นเลขไม่ดีอ
19: ่
20: ะแล้วทำยังไงมันก็มีวิธีการแก้แต่ผมจะไม่ได้ถนัดเรื่องเลขบ้านหรอก
19: ร
20: เรื่องที่ถนัดที่สุดคือเบอร์มือถือเพราะตอนที่เจอกับบอยก็ได้ทายเบอร์มือถือคนดังหลายคนก
19: ็
20: เลยทำให้ทึ่งกันได้ว่าเออมันเป็นจริง
19: อาจารย์ผมถามนิดนึงดีอย่างเรื่องของเบอร์มือถือพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันอันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าถามว่าศาสตร์พลังของตัวเลขโดยเฉพาะเบอร์มือถือเปลี่ยนแล้วมันมีผลเปอร์เซ็นต์อะไรกับเราในชีวิตเพราะว่าเรื่องนี้พี่ชายผมเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยก็ชอบมากแกเป็นคนที่บอกผมและเตือนผมแล้วบอกเฮ้ยเลขกูบอยอ่ะไม่ดีนะเลขเหนื่อยนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นก็มาเจออาจารย์อาจารย์ก็บอกโหเลขเป็นลักษณะเป็นใบพัดที่
20: มัน
19: หัก มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็เลยเชิญอาจารย์มาอยากย้ายมาคุยกับพี่แท่งแล้วมาบอกว่าตัวเลขของผมเลขเบอร์มือถือผมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะถามก็คือเลขในเบอร์มือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีผลกับชีวิตมากน้อยขนาดไหน
20: ถ้าเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแม่ยายเกลียดเขามาก
19: เ
20: ขามีความสุขในครอบครัว
19: ครับ
20: แล้วพอหลังจะเปลี่ยนเบอร์ความแอนตี้ความเกลียดกลายเป็นความเมตตา
19: ครับ
20: แค่ไม่ด่าเขาไม่ใส่ร้ายเขาเมตตาเขามากขึ้นเขาก็ดีใจตายห่าแล้ว
19: ครับ
20: เนี่ยไหมครับ
19: ครับ
20: คือมันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อย่างบางคนก็บอกว่าลูกเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนลูกผลการเรียนอยู่2หรือไม่ถึง2
19: ครับ
20: พอเปลี่ยนแปลงพลังตัวเลขเบอร์มือถือพฤติกรรมตั้งใจเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนขึ้นไป2กว่าถึง3
19: ครับ
20: อันนี้เราตี

0: คุยกันดีกว่าว่าเลขในเบอร์มือถือนะครับเลขหน้า3ตัวนี้เกี่ยวพันกันไหมครับ0810880860091มีผลไหมครับ
1: ก็จะมีอยู่2มุมนะครับถ้าใครคุ้นเคยเรื่องของเบอร์มงคลเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เรียกว่านับแค่7ตัวบางคนก็นับ8ตัวนับ9ตัวคือสำหรับผมเนี่ยนับตัด3ตัวแรกทิ้งก
0: ็
1: เหลือ7ตัวที่จะมีผลต่อชีวิต
0: อ
1: ันนี้มุมมองหนึ่งอีกมุมมองนึงคือเรื่องผลรวมตัวเลขว่าผลรวมเท่าไหร่ซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะแยะมากมายผลรวมตัวเลขสำหรับผมพิสูจน์แล้วมันไม่จริงเพราะว่ามันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์สถิติคือมันต่ำกว่า 50% ที่จะเชื่อได้พิสูจน์ได
0: ้
1: ส่วนตัวเลขไม่นับ3ตัวแรกเนี่ยก็มีหลายสำนักถกเถียงกันแต่เอาที่ผมพิสูจน์แล้วเนี่ย7ตัวเนี่ย
0: uh-huh.
1: เมื่อเรานับตัว1ถึง7เนี่ยมันเป็นบุคลิกเป็นสิ่งที่เกี่ยวพัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็คือดู7ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้คนทางบ้านน่ะเก็ทมากขึ้น
0: ครับ
1: ผมก็แบบนี้ละกันถ้าตอนถ่ายรายการโกบอยก็มาถามว่าเลข1แปลว่าอะไร2แปลว่าอะไร
0: uh-huh.
1: คนที่ฟังอยู่ตอนนี้จะเก็ทมากขึ้น
0: ครับ
1: ให้ท่านนึกถึงตัวท่านเองในอดีตและปัจจุบันเพราะบางคนมีการเปลี่ยนเบอร์และคนใกล้ชิดเช่นคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ง่ายๆเลยนะครับถ
0: ้
1: าเบอร์มือถือมีการกดเลขซ้ำมันจะส่งผลชัดเจนแต่ไม่ได้ทุกกรณีเพราะเบอร์มือถือจริงๆตัวเลขมันแปลงได้หลายล้านรูปแบบ
0: ความหมายของกดเลขซ้ำคือหมายถึงว่าสมมติว่าม
1: ีหลายตัวในเบอร
0: ์
1: มี7หลายตัวในเบอร
0: ์มีผลไหม
1: มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก
0: ถ้าเกิดซ้ำ2ครั้งมีผลมากขนาดไหน
1: ซ้ำ3 ครั้ง
0: 4ครั้ง5ครั้งอะไร
1: 2ครั้งนี่ยังไม่ชัดเพราะว่ากลัวว่าปัจจัยเลขอื่นเนี่ยมันจะไปหักล้างพลังมันแต่ถ้ามันมีการกดเลข7 3ครั้งอ่ะม
0: ั่
1: นใจได้เลยว่าไอ้คนนี้สันดานนิสัยทรงนี
0: ้เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่ามาแล้วครับช่วยดูให้ผมหน่อยครับนี่คือเอสแมสจากทางบ้านมาเลยนะครับ
1: เขาโอนมาแล้วใช่ไหมครับ
0: เขาส่งมาเลยเขาส่งมาเลยครับใครที่อยากรู้ว่าพลังตัวเลขของคุณเป็นอย่างไรนะครับ3ตัวหน้าไม่เกี่ยวผมมาบอกให้หนึ่ง3ตัวหน้าไม่เกี่ยวส่งเอสแมสเบอร์โทรมาที่4689899คุณอยากถามอะไรผมให้หนึ่งคำถามเพราะฉะนั้นเบอร์ในตัวเลขคุณน่ะมันจะบ่งบอกได้ไหมอาจารย์ถามได้ไหม
1: ได้
0: นะช่วยดูไว้หน่อยครับเบอร์นี้เลยครับลงท้ายด้วย2325ครับ
1: ตรงนี้ไม่นับ3ตัวแรกฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเบอร์ใครนะครับเบอร์ผมเห็นที่เป็นเลข22823
0: อาจารย์ต้องพูดในออนไลน์ไม่ได้อาจารย์นี่มันต้องเป็นเบอร์นี้ครับอาจารย์แค่บอกเนี่ยเบอร์นี้ก็ได้ครับ
1: ได้ก็มันมีอย่างงี้ครับมันมีเลขที่ผมเห็นเด่นนะครับคือเลข2หลายตัว
0: 2ซ้ำ
1: พอคนนี้ใช้เบอร์นี้ถ้าใช้มายาวนานหลายปีก็ถ้าให้สังเกตตัวเองจากเบอร์เก่ามาเบอร์ใหม่ว่านิสัยใจอ่อนไหมม
0: ี
1: สองหลายตัวคนที่ถามเป็นผู้ชาย
0: ครับ
1: ก็ให้สังเกตว่าเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายที
0: ่
1: สงสารเมตตาสูงไหมเพราะว่าสองเนี่ยยิ่งกดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอ่อนโยนอ่อนหวาน
0: ครับ
1: ทีนี้เบอร์เขาก็ไม่ได้มีผมเห็นหมดแล้วตอนนี้ก็คือทายได้ว่าเบอร์เนี่ยมีเลข2882
0: ครับ
1: ตอนที่เลือกเปลี่ยนมาน่าจะเปลี่ยนมานะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเพื่อธุรกิจเพื่อเงินเพราะเลขแบบนี้ถ้ามี2882ปุ๊บจะเป็นคนที่มุ่งแต่หาเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นเลขที่เหมาะกับนักธุรกิจแต่ไม่ใช่ว่าดวงทุกคนจะใช้ได้นะครับบางคนใช้แล้วมีปัญหาการเงินใช้เงินเกินตัว
0: อันนี้ดีกว่าอาจารย์ฟันธงเลยคนนี้ถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรถึงจะรุ่งเพราะว่าเขามีเบอร์2เยอะ28มีเยอะ
1: ตอบยากครับมันอันนี้เขาถามอีกแล้ว
0: แม่ก็คือเขาบอกช่วยดูให้หน่อยครับแค่นั้นเองเบอร์ครับเบอร์เนี้ย
1: สำหรับผมมันยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าตัวเลข25มันแทนความตะกุกตะกักนิดนึง
0: ครับ
1: สถิติแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ผมมองว่าเลขนี้มันแทนความขัดแย้งมันทำให้เราเจริญแบบไม่สุดติ ดอยู่นิดนึงยังไม่สมบูรณ์ครับ
0: อันนี้
1: เหมือนรถเบนซ์ออกมาแล้วล้อซ้ายไม่มีอะไรเงี้ย
0: เออ
1: มันยังแหว่งหน่อยนึง
0: แต่อ๋อหมายถึงเหมือนจะดี
1: เขาเลือกมาเลขค่อนข้างเบอร์ใหญ่แล้วแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์
0: ไอ้คำไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้คือตรงไหนในส่วนตรงไหน
1: เวลาเราเปิดถ้าเปิดหนังสือผมนะครับตารางตัวเลขจะมีแดงเขียวแดงเขียว
0: ครับ
1: เขียวคือปลอดภัยแดงคือมีปัญหา
0: ฉะ
1: นั้นตัวนี้มันเป็นตัวแดงครับในตัวเลข25
0: อ่าโอเคก็คือเหมือนกับขับเบนซ์แต่ว่าเหมือนกับล้อมันยังไม่มีนะ
1: ใช่อ่
0: ะ
1: แหว่งไปหน่อย
0: แหว่งไปหน่อย
1: ท่านต่อมา
0: ท่านต่อมาครับเปิดธุรกิจเองดีไหมครับลงท้ายด้วย4628ไอ้4626ครับ
1: ผมเห็นเบอร์ทั้งหมด7ตัวนะครับ
0: ครับ
1: เบอร์ไม่เหมาะกับเรื่องธุรกิจ
0: ไม่
1: แต่เป็นคนพูดเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เราก็ต้องมารายละเอียดลงลึกว่าธุรกิจอะไรเพราะอันนี้เป็นเลขเกี่ยวกับเป็นศิลปินดาราคนมีชื่อเสียงคนที่พูดจาดีนะครับน่ารักแต่คำว่าทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีเลขเกี่ยวกับอำนาจการคุมคน
0: ครับ
1: ตอนนี้มันไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับลักษณะนั้น
0: แปลว่าเบอร์คนนี้ถ้าเป็นดาราถือว่าดี
1: ก็เหมาะ

0: เป็นดาราเป็นอินฟูเขาเหมาะ
1: คนที่ต้องใช้ชื่อเสียงการพูดคุยใช้วาจาเป็นหลักใช้เสน่ห์ของตัวเองมันเป็นแบบนั้น
0: ครับอ๋อเหรอแต่ถ้าเกิดทำธุรกิจเองไม่เหมาะ
1: มันจะไม่เหมือนคนทำธุรกิจมันจะแอคทีฟแล้วก็ตะบี้ตะบันขยันอันนี้เลขมันไม่ได้ทรงอย่างนั้น
0: เบอร์นี้จะหมายอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเป็นคนที่ครีเอทเป็นคนที่ครีเอทสูงได
1: ้
0: คิดงานคิดอะไรได้
1: ไม่ได้อยากไปอยู่กับแรงกดดันแบบทำธุรกิจทำธุรกิจมันต้องแรงกดดันต้องเครียดต้องบ้าพลังแบบเกิร์ลโกบอยอ่ะแปดหลายตัวเงี้ยมันจะบ้าพลังทำมันทุกอย่างเลยเพราะว่ามีอะไรทำหมดมันเป็นพลังแบบนั้น
0: นะคนที่ลงท้ายด้วย4626นะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราเนี่ยจะเหมาะมากกับเบอร์นี้แต่ถ้าเกิดว่าต้องทำธุรกิจเองเนี่ยเบอร์นี้อาจจะยังไม่ใช่
1: แต่ว่าในเบอร์จริงๆเขามีเลข19ด้วยนะ
0: มี19
1: เราไม่ได้บอกทั้งหมดเอาแค่บางคนแล้วกันเนาะตอนนี้มาหลายแมสเสจแล
0: ้
1: ว
0: ได้จ้ะอ่ะต่อไปครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย4628ครับสอบถามว่าจะเป็นยังไงครับคำหมายว่าจะเป็นยังไงนี่คืออย่างไรเอาเยี่ยบอกตัวตนเขาก่อนดีกว่าครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย4628ครับ
1: ผมไม่รู้บรรทัดไหน
0: นี่ไงอาจารย์นี่
1: อ๋อโอเคอันนี้เบอร์เขาเปลี่ยนมายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นเบอร์มงคลทั้งหมดครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเป็นเลขมงคลเกี่ยวกับเงินเกี่ยวอะไรทั้งหมดนะครับที่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเลขทรงนี้แล้วมันไม่มีดาวพฤหัสไม่มีเลข5เนี่ยการคุมอารมณ์มันจะไม่มีมันก็เลยถือว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเนี่ยเขาเลือกมาเน้นเรื่องเงินเรื่องการลงทุนแต่ถ้าไม่มีตัวเลขบางตัวช่วยเบรกเนี่ยก็อาจจะใช้ก่ายใหญ่โตนิดนึงกล้าใช้หาได้เยอะก็กล้าใช้เงิน
0: เมนูไม่ใช่เมนูดิโทษทีเบอร์เนี้ยเหมาะกับทำธุรกิจอะไรครับถ้าผมถามเขานะถามเขาจะเป็น
1: ตอบได้ยากครับเพราะว่ามีคนชอบถามเนี้ยว่าพอใช้เบอร์เนี้ยไปทำงานอะไรดีผมบอกว่าเราต้องเป็นคนเลือกเองสิว่าทำงานอะไร
0: นั้นเราแสดงตัวตนเขาว่าเขาเป็นคนยังไงดีกว่า4628พออาจารย์เห็นทั้ง7ตัวแล้ว
1: ตอบแบบไม่มั่นใจเพราะอะไรไหมครับเพราะนี่เป็นเบอร์มงคลที่เปลี่ยนมาไม่เกิน10ปี
0: อันนี้เป็นมืออาจารย์มองออกเลยว่าเป็นเบอร์มงคล
1: รู้ฮะเพราะเห็นปุ๊บมันไม่มีจุดที่มันแดงเลย
0: แปลว่าถือว่าดีเลยใช่ไหมเบอร์นี้
1: คือถือว่าดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ที่ผมบอกว่าบางอย่างมันยังตึ๊บอีกนิดนึง
0: ยังไงอาจารย์ตึ๊บอีกนิดนึงอาจารย์ช่วยบอก
1: ที่ผมบอกครับเลข5ดาวพฤหัสไม่
0: ม
1: ีถ้ามีมันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเบอร์มันจะแพงกว่านี้ขึ้นอีกหลายเท่า
0: อ๋อเหรอแปลว่าพี่คนนี้ที่ลงท้ายด้วย4628เนี่ยแปลว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนเบอร์มาและพี่เลือกเบอร์ที่เป็นมงคลด้วยถูกนะอาจารย์เน
1: า
0: ะถูกนะ
1: คำว่าเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนอาจารย์มองว่าไม่เกิน10ปีก็ได
0: ้โอเคมาต่อครับอาจารย์ครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย6599ครับนะครับแล้วก็เกิดวันที่1
1: ปี26วันเดือนปีเกิดอาจจะไม่เกี่ยวว
0: ันเดือนปีเกิดไม่เกี่ยวนะครับขอโทษทีแต่ว่าผมจะมาบอกในเรื่องของเบอร์แล้วกัน6599ครับ
1: เหมาะเป็น
0: ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครับ
1: พลังมันเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมะเรื่องทำบุญ
0: จริงป่ะ
1: สไตล์นี้สังเกตเบอร์นะฮะจะมีการหัว3ครั้งนี่คือเรื่องทางจิตวิญญาณคือเป็นพ่อค้าก็เป็นได้แหละครับแต่ว่าเป็นคนไม่ได้มุ่งเรื่องกำไรกลายเป็นว่าบางทีลูกค้ามาคุยด้วยกันสอนธรรมะกันมั้งช่วยทำบุญเนี่ยมันจะอารมณ์อย่างนั้น
0: ฮะอันนี้คือเบอร์เขานะ
1: เป็น
0: คนชอบธรรมะธโม
1: ใช่มันเป็นทรงบุญทรงครูบาอาจารย์ทรงนักบวช
0: พี่ที่ลงท้ายด้วย6599พี่ไปวัดกับผมไหมช่วงนี้ความเท็จผมจ่ายที่วัดเยอะมากเลยช่วยดูเบอร์นี้ด้วยครับแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นเบอร์ของบริษัทลงท้ายด้วย1231ครับอาจารย
1: ์ก็โชคร้ายนิดนึงเพราะว่ามันมีเลขหาเงินคือ64แต่นอกนั้นเนี่ยเลขอันตรายหมดเลยเพราะว่ามันมีเลขเสียพลังงานที่ไม่ดีทำให้ร้อนใจทำให้ทุกข์ใจก็เป็นเบอร์บริษัทเจออย่างนี้หลายคนครับค
0: ุ
1: ณก็หนีไม่พ้น
0: ครับ
1: แต่ให้เทียบเคียงเวลาเอาเบอร์บริษัทมาดูเนี่ย
0: เ
1: พื่อนคนไหนซวยกว่าเราจะเห็นว่าพลังเขาต่างเรา
0: อ๋อเหรออ
1: ยู่ในบริษัทเดียวกันมันรับคลื่นเดียวกันแต่ว่ามีรายละเอียดต่างกัน
0: มาต่อครับกลุ่มเพื่อนเจ๋งฮะไม่มีเบอร์ถามเรื่องความรักไม่ได้มีเบอร์นะพี่แจ้งมาแล้ว
2: สวัสดีครับ
0: ถามเรื่องเบอร์ที่ลงท้ายด้วย2882สถานะทางทรัพย์สินจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์2882นี่ผู้กูรูเลยชอบเบอร์นะโอ้ชอบมาก
1: คือไอ้ตัวเลขเนี้ยมันมีโอกาสที่ได้เงินเข้ามาแล้วก็สูญเสียออกไปเยอะเพราะว่าเบอร์เขาผสมเสียถ้าบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์เลยเพราะว่าเลขเงินรั่วชัดๆคือ80แล้วก็02
0: อ
1: ันนี้มันตัวเรื่องเงินนะครับแต่ว่าหัวการค้าเขาก็มีเลขของ882ในเบอร์ด้วยอันนี้ไม่สมบูรณ์ครับถือโอกาสนี้วิกฤตเป็นโอกาส
0: อย่างไร
1: ไปศึกษาแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วเปลี่ยนเราจะดีขึ้นครับอย่าลืมผมจะแนะนำเรื่องสวดมนต์ชีวิตด้วย
2: ครับ1 6
0: 6169อาจารย
1: ์คืออะไรครับ
0: ถาม4ตัวหลัง6169
1: เออเบอร์7ตัวไม่ได้ดู4ตัวก็เลยตอบไม่ได้
0: เขาดู7เลยเขาดู7เลยถามว่า61ล่ะ
1: 61
0: คืออะไร
1: ถ้าในมุมมองผมก็คนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ปรึกษาคนที่คิดละเอียดแต่ถ้ามี16เยอะถ้าได้ผมเก็บสถิติจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากละเอียด
0: มีแค่ตัวเดียวก็พอไม่เป็นไร
1: มีตัวเดียวก็จะเบาถ้ามันเบิ้ลก็จะรุนแรง
0: 69
1: พี่เขียน7ตัวให้ผมดูด้วย
0: 7ตัวดูหลังไมค์เขียนถามว่าเขียนก็ได้ผมมี69อยู่
1: ผมรู้ว่าพี่มีหลายเบอร์
0: ใช่ใช่ผมมีหลายเบอร์แต่ไม่ได้ใช้
1: คนเล่นเบอร์ไม่มีเบอร์เดียว
0: ไม่ได้ใช้เยอะ
2: ทำไมรู้ว่าพี่แท่งก็มีหลายเบอร
1: ์ไม่รู้เรื่องมันไปเจอเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้ว
0: มันไปเจอ
2: แล้วชอบ
0: ไปเจอแล้วก็เก็บไว้
2: แกเป็นคนเปิดโลกผมในเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจารย
0: ์ไม่เราเลยเจออาจารย์นี่กลิ่นนี่ที่สุดละ
2: ที่สุดละ
0: โคเซียนเหนือเมฆเหยียบเซียน
2: คุณทำการบ้านมา
0: ครับ
2: ทำไมคุณรู้จักอาจารย์
0: ระดับของเนี่ยนะคือจักรพรรดิเลย
2: จริงมาก
0: จริงโอ้โหนี่ที่สุด
2: จริงมั้ยเนี่ย
0: จริงมีเสาหลักของวงการดูเบอร์เลย
2: เห็นเขาบอกว่าเป็นอาจารย์คนดังๆในประเทศไทยเยอะมากค
0: นก็เป็น
2: อ๋องกิ๋นซี
0: คือก็เป็นสถาบันแรกในการเปิดคอร์สสอนลูกศิษย์อ่ะ
2: พี่แท่งแม่งของจริง
0: แล้ววันนี้โหได้เจอก็ดีใจมากเลย
2: ไม่เคยเจอตัวจริงๆ
0: ไม่เคยชื่อเสียงนี่โอ้โห
2: กระชอนกระชาย
0: กระชอนกระชายนึกว่าออกจากวงการแล้วด้วยนะเพราะว่าแบบเป็นหมายเลข001อ่ะ001อ่ะ
2: จริงป่ะเนี่ย
0: จริง
2: โอ้โห
0: ยิ่งกว่าเจมส์บอนด์อีกเจมส์บอนด์เป็น007นี่001
2: เหรอ
0: เอออ
2: ันนี้คนแรกของสายลับ
0: คนแรกเลย
2: มาต่อ
0: ว
2: ัน
0: นี้ให้เกียรติรายการเรานะครับ
2: เออชอบไหมพี่แทงชอบไหม
0: ชอบมากคือมันได้ช่วยเหลือผู้คนแฟนรายการเราต้องการความช่วยเหลือเยอะ
2: พี่แทง
0: และจากวันนี้มาทำบุญ
2: วันนี้เอสเอ็มเอสเราแตกอีกแล
0: ้
2: ว
0: ใช่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเรื่องปากท้องกินอยู่ไงชีวิตบางทีมันทำงานเท่ากันเหนื่อยเท่ากัน
2: อ
0: ่ะเพื่อนมันไปพวดเรียนมาด้วยกันหนังสือน่ะกินข้าวในห้องเดียวกันนอนโต๊ะเดียวกันใช่ไหมเฮ้ยทำไมวะมันก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นมันไปไหนบางทีมันมีพลังงานอย่างเงี้ย
2: ตอนที่พี่แท่งไม่อยู่แอบถามอาจารย
0: ์
2: อาจารย์เบอร์โทรศัพท์มันจะมีผลไงเพราะสมัยก่อนเราไม่เห็น
0: อยู่ในรถฟังอาจารย์ดีมากเลยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยลองตีให้เป็นเรื่องของพลังงานสิเป็นวิทยาศาสตร์แล้วคุณจะเปิดใจ
2: เ
0: พราะบางคนเขาแบบหมอดูเลอะเทอะจริงมันโลคลาสันนีแต่ว่าเรามาคุยกันแบบเฮ้ยในมหาลัย university มันมีโปรเซสคือมันมีหลักการอะไรของมันแล้วคิดตามมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์พูดตรงนี้แล้วเรารู้สึกวันหลังเนี่ยจะนำคำอาจารย์ไปบอกหลายคนว่าบางทีเราเห็นเพื่อนเห็นคนที่โทรมาเรื่องงานเรื่องการอยากบอกเขาชื่อเป็งเลยว่ะ
2: เออ
0: แต่ว่าม
2: ันเปลี่ยนเถอะ
0: บางทีหาความจุงแรงคำจุงใจเขาไม่ได
2: ้ครับ
0: แต่พออาจารย์พูดเมื่อกี้ในวิทยุผมขับรถมาก่อนมาจอด
2: ขนลุกเลย
0: ขนลุกเลย
2: เออรีบวิ่งขึ้นมาเลย
0: ไม่ใช่เข้าห้องน้ำก่อนเลย ไม่ใช่ฟังแล้วอ่ะในมุมที่มันเป็นหลักการเป็นวิทยาศาสตร
2: ์
0: ลองดูเปิดใจที่ว่ามันเป็นพลังงานจริงไหม
2: ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะ estimate นะครับทุกข้อความเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ตอบนะเพราะว่าวันนี้ผมว่า estimate เราแตกกันอีกแล้ว
0: จากนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะครับนะฮะเปิดใจกันดูว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องงมงายลองดูซิว่ามันไม่ใช่เรื่องมูเรื่องแบบเพ้อเจ้อ
2: ครับ
0: ลองคิดอย่างที่อาจารย์บอกเราว่าอ่ะแล้วถ้ามันเป็นพลังงานนะ
2: เออ
0: ใช่มั้ยไอ้แฟกเนี่ยเค้าส่งของกันมันด้วยพลังงานนะม
2: ัน
0: ไม่ใช่แค่แบบว่ามานอนเข้าฝันนะ
2: จุ
0: ดธูปบอกกันเรายังมูกับแฟกไอ้เครื่องแฟกเนี่ยผมโคตรงงเลยออกมาเป็นตัวหนังสือได้ไงวะ
2: นั่นน่ะสิ
0: มันผ่านอากาศมันมายังไงวะ
2: นั่นน่ะสิน
0: ั่นแหละเบอร์โทรศัพท์ให้คิดอย่างนั้นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนแฟก
2: งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรามาฟังอาจารย์นิติกิจอีกประมาณสักชั่วโมงนึงเต็มๆเลย
0: ครับ
2: พักกันสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลหลานเจ้าของอู่ซ่อมรถเล่านาทีเกิดเหตุไฟไหม้คาดผู้เช่าโรงแรมดิดก้นบุรีโดนกองพลาสติกอะไหล่ยนต์ไหม้วอดทั้งร้านเกิดเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบควันดำพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์นายสถิรนพวงศ์หลานเจ้าของอู่เล่าว่าขณะเกิดเหตุตนกับพนักงานอีก2คนกำลังนอนพักในร้านเนื่องจากอู่หยุดทุกวันอาทิตย์ก่อนจะได้กลิ่นไหม้โชยมาจึงรีบออกมาตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นตนและพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟแต่เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงรีบวิ่งหนีออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกันกับอู่ดีดก้นบุหรี่ลงมาโดนกองอะไหล่พลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยนายสถิระระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1ครั้งแต่สามารถช่วยกันดับไฟได้ทันและได้แจ้งทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เข้าพักแล้วด้านความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมีทั้งเงินเอกสารสำคัญของสำคัญรวมถึงรถยนต์มือสองจำนวนมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีรถของลูกค้าแต่อย่างใดเพราะทางอู่เป็นการซื้อรถมือสองมาแยกอะไหล่ขายรัชดาเผยพันธบัตรออมทรัพย์ขออภัยค่ะพันธบัตรออมพลัสหมดใน21วินาทีจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนความสำเร็จของพันธบัตรออมพลัสไม่ใช่เพียงเรื่องของการขายพันธบัตรได้หมดอย่างรวดเร็วแต่แสดงให้เห็นเมื่อภาครัฐออกแบบเครื่องมือทางการเงินให้เข้าถึงง่ายประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงพันธบัตรออมพลัสจึงได้รับการออกแบบให้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงพร้อมใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First หรือให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทุนจะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมขั้นต่ํา 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์มบอร์ดคอนเน็กต์อิสราเอลโจมตีใกล้โรงพยาบาลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีทางอากาศอ้างเป้าหมายเป็นคลังเก็บอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยระบุเป็นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชินเบตโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าหนึ่งในการโจมตีได้ทำลายคลังเก็บเวชภัณฑ์2แห่งของโรงพยาบาลอัลอักซาในเมืองเดอัลบาลาขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงโต้ว่าจุดที่โจมตีใกล้โรงพยาบาลเป็นที่ซ่อนและคลังเก็บอาวุธของฮามาสอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันข้อกล่าวอ้างในการโจมตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน

0: 1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: กำลังเมากันอยู่
2: ท่านผู้ชม
1: ทำไม
2: คือชื่อเสียงยาวนาน
1: เออ
2: ระดับ20ปีอ่ะแต่ไม่คิดว่า
1: ทุกคนวันนี้สังเสียอาการออกฮะ
2: แต่ว่าแบบหน้าใสยังกับพีพีบิลกิน
1: ยี
2: ่เจ้าเพื่อปี
1: เจ้าเพื่อปี
3: ร
1: ู้เยอะ
3: เฮ้ยอาจารย์ต้องผ่านด่าน
2: ทุกคนแฟนรายการบอกนะอาจารย์นี่ที่สุดเลยนะ
1: เออ
2: ที่สุดเลย
1: จริงนะ
2: เรื่องเบอร์นี่คือแบบศึกษามาเยอะ
1: แล้วโน้ตหนึ่งอ่ะใช่คำว่าโน้ตหนึ
2: ่งของสิ่งที่อาจารย์เนี่ยอยู่มาแล้วเก็บสถิติ
1: ครับ
2: เป็นอาจารย์นะครับนะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขที
1: ่
2: เก็บสถิติไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยค
1: ุณโอ้คุณนี่ทำการบ้านแขกรับเชิญ
2: จริง
1: ๆคือผมยังงงมากเลยพี่แท่งมันรู้จริงเพราะว่าสายนี้จริงๆ
2: เจเกนคอฟอ่ะ
1: เอาคือถ้าเป็นฟุตบอลนี่
2: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอย่างนั้น
1: ระดับตำนาน
2: ระดับโค้ชของโค้ช
1: คือถ้าเกิดว่า
2: อาจารย์ของอาจารย์
1: เขาถ้าเกิดเป็นพีระมิดก็ถือว่ายอดหัวแหลม
2: โอ้โหครับผมอย่างนั้นเลย
1: ดูเบอร์พี่ชายผมหน่อยพี่เพชร
3: โอ
1: ้โหร้องโหนี่คือเขาบอกว่าเบอร์นี้เขาใช้มาเป็น10ปีแล้ว
3: เหรอครับอย่างนี้ก็ผมว่าเป็นคนผมดูไปนอกดูดุนะ
1: ฮะ
3: แต่อันนี้ดูเป็นคนสบายสบาย
1: เป็นคนสบายสบาย
3: เพราะว่าธรรมชาติอะครับเลือกมาไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนให้ยังไงแต่ว่า
1: 6-4
3: มันต้องเป็นคนสบายสบายในตัวเอง
1: เออ
3: นะครับแต่ว่าตอนเราดูเพราะเอ๊ะดูเหมือนดุแต
1: ่
3: เลขมันเป็นอย่างนี
1: ้
3: นิสัยมีความอ่อนโยน
1: ครับ
3: แล้วก็ทำงานเยอะ
2: ครับแต่ว่าใจดี
3: ทำงานเกี่ยวกับศิลปะเยอะไหมครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเลย
2: ศิลปะครับ
3: เพราะนี่มันเป็นเลขเดี๋ยวไปทางนี้เลย
1: เหรอ
2: เลขศิลปะ
3: คือสมมุติคนอื่นตีโจทย์ไม่ออกว่าทำยังไง
1: ครับ
3: พอถามคนนี้ปุ๊บบอกได้แป๊บเดียว
1: กูรู
3: ้มันเป็นพรสวรรค์ด้าน
2: กูรู้กูรู้
1: ใช่เพราะว่า
2: พี่เพชรมีความรู้รอบตัวนี้เยอะมาก
1: ในเรื่อง The Star
2: ใช
1: ่ตอนนั้นนะแกเป็น
2: ความรู้รอบตัวเยอะมากเล่นดนตรีได้ทุกชนิด
1: แกเป็น1ใน3ของ
2: ความรู้ทั่วหัว
1: เอาตัวไป
2: รอด
1: เขาได้ยินป่ะวะเนี่ยทั้งกองได้ยินป่ะเนี่ยเออโอเคมั้ยเบอร์นี้
2: เปลี่ยนให้หน่อยฮะอาจารย์ต้องการความเคลื่อนไหว
3: อันนี้ก็เบอร์ดีแต่ว่าถ้าชอบชีวิตสงบก็เป็นนี้ไปเรื่อย
1: ต้องถามก่อนแล้วว่ะ
2: พี่เพชร
3: ถ้าชอบธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนเลข
1: เบอร์นี้มาพี่ถามหน่อยเข้ามาหน่อย
2: จริงไม่จริงยกนิ้ว
1: เอออยากรู้อ่ะ
2: จริงไม่จริงยกนิ้วพี่เพชรรอจัดรายการต่อไปนะฮะสปอร์ตนี่แหละ
4: ฟัง
1: แต่ว่า
4: ไม่ค่อยชัดข้างนอกเขาเปิดเบา
1: เขาบอกว่า
2: เป็นคนชิล
4: เขาไม่ฟังรายการดูไลฟ์โป
1: ้พี่กระตองเกินคือเขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นศิลปินใช่ไหม
3: คือตัวเลขเป็นนี้ครับมัน
1: มีคนชิล
2: ดูแล้วเหมือนจะดู
3: 6-4เนี่ยมันอยู่ตามสองตำแหน่งก็คือเป็นเลขของความจิตใจอ่อนโยนคนจิตใจน่ารักอ่อนโยนแต่ผมดูผมก็เรียกว่าดุแต่เลขนี้ความอ่อนโยน
1: นี่นี่แหละเดี๋ยวก็ออกกูไม่
3: แล้วก็มันมีเลขของศิลปะที่มันเด่นถ
1: ึ
3: งเราเลือกมาที่ว่าอาจจะเป็นเลขเรามองว่ามันสวยใช่ไหมฮะแต่มันไม่มีอะไรบังเกิดในโลกนี้96 96สองครั้งคือต้องมีพรสวรรค์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะสมมติคนอื่นตีโจทย์ไม่ออกบอกพี่ปุ๊บพี่บอกนี่นะเขาก็จะมองหน้าเฮ้ยทำไมพี่รู
1: ้
3: แล้วพี่ตีโจทย์ง่ายก็เป็นทาง
2: ที่เข้าใจ
3: แบบฟลุ๊กทันที
1: เสริมอะไรเขาต้องเสริมอะไรไหมหรือว่าเขาชอบยูสตาร
3: ์ถ้าเรามีงานที่เราพอใจอยู
2: ่ก็
3: ใช้อย่างเงี้ยครับแต่เลขนี้มันจะเป็นเลขสบายๆเลย
2: เอสเอ็มเอสคนเดิมมาอีกแล้วทำไมไม่ไปดูกันหลังไมล่ะเอาเวลาแฟนรายการมาบัง
1: เนี่ยส่วนรายการเนี่ยปากเนี่ยพี่เข้าใจว่าแบบมันเห็นโป้งเลยมันเจอคนตัวเป็นๆ
3: รู้ไหมอันนี้เป็น
1: เคสคนก็ตอบ
3: ความรู้เคสความรู้
1: ขอโทษเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบให้วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์คุณอย่าถาม
2: อาจารย์อีก20นาทีหลังไม
1: ค์เอาตรงนี้ก่อนเอาได้เลยขอบคุณมาก
2: ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับจะทำอาชีพอะไรดีถ้าไม่ขับแท็กซี่ขอบคุณครับ
1: เบอร์ลงท้ายด้วย0516ครับ
2: เนี่ยอาจารย์อยู่ด้านบนสุดอาจารย์
1: นี่
2: เขาก็มีปัญหาอะไรอาจารย
3: ์มีปัญหาเยอะเลยครับเพราะว่าตัว10เนี่ยมันหมายถึงคนที่ไม่ได้รับโอกาสง่าย
1: ๆ
3: ประมาณว่าทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับ
2: พี่แท็กซี่นะที่เขียนมานะ
1: สุขภาพ
3: ม
1: ัน
3: ติด
2: 10ไม่ดี
3: แล้วก็ถ้า10บนสถิติก็จะเป็นว่าโรคเกี่ยวกับไมเกรน
2: ปวดหัว
3: มันจะเป็นทำนองเนี้ยได้ง่าย
2: ครับ05อาจารย์
3: 05ในโลกจะไม่ได้เด่นชัดมากแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยพวกมะเร็งเนื้องอกพวกนี้ผมเลยแนะนำว่าใครมีเลข0เนี่ยให้ไปเปลี่ยนทิ้งดีกว่าถ้าศึกษาเรื่องนี้ลงลึกจะรู้ว่ากลุ่มมะเร็งเนื้องอกจะมีเลข0อยู่ในเบอร์7ตัวท้าย
1: ว้าว
3: อันนี้ความเสี่ยงแต่ว่าโรคหลักๆที่เขาเจอนั่นคือปัญหาเรื่องทำขุนคนไม่ขึ้นนี่แหละ

0: ขอให้เลขอื่นๆบ่งบอกว่าเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตาขยันทำหากินแต่ว่าก็ได้เขาเรียกว่าคนตอบแทนเราไม่ดี
1: ครับผมทะเบียนรถ8383ครับ
0: เป็นเจ้าพายุเลยครับก็ต้องขับเร็วนักเลงสไตล์นั้นถ้าคนมี
2: เรื่อง
0: ร
2: ้อ
0: นถ้าคนมีทะเบียนรถหลายแบบเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเวลาเขาขับรถแต่ละคันอารมณ์ไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ผมเคยสัมภาษณ์คนที่ขับรถหลายคัน
2: เป็นพนักงานบัญชีโรงแรมแห่งหนึ่งครับอยากทราบว่าเรื่องโชคลาภเป็นไงบ้าง6541
0: บรรทัดนี้ใช่ไหม
2: นี่ครับอาจารย
1: ์ดีนะเนี่ย6541
0: ตัวเลข4ตัวท้ายอันดีครับ
1: แต่
0: ต
1: ั
0: วหน้ามันเสียนิดนึงแล้วคำว่าเป็นพนักงานบัญชีโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเข้ากับคนไหม
2: ครับ
0: เพราะเลขพอมันเป็น998 988อะไรพวกเนี้ยมันจะลักษณะมันเหมือนไล่คนคือสิ่งที่เราพูดเราจะพูดด้วยความตั้งใจดีแต่คนฟังเป็นแบบไม่ชอบเราเพราะพลังนี้เป็นพลังนักเลงคนดุ
2: เหรอ
0: มันมีผลต่อบุคลิกแบบนี้ฮะแต่ตัวด้านในอ่ะจิตใจดีแต่การแสดงออกมันเสียนะครับฉะนั้นเบอร์ไม่สมบูรณ์ครับ
2: มาต่อที่เบอร์9971ครับรบกวนดูให้หน่อยครับจะใช้ต่อดีไหมครับอาจารย
1: ์ไอ้ด้านหน้าอาจารย์แอบดูได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอ่ย
2: เราไม่เอ่ยครับ
0: ได้
2: ครับอาจารย์ดูเบอร์ไหมครับ
0: สำหรับผม71ถือว่าเป็นสีแดงมันแทนความมั่นใจหรือความร้
1: อ
0: นสูงไปหน่
1: อ
0: ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยน่าใช้
2: ครับ
0: เพราะยังไงซะคนเราเนี่ยเลขที่น่าใช้คือเลขที่คนเมตตา71บางทีมันไม่เมตตาแล้วก็997เนี่ยโดยมากจะติดแตก
2: เ
1: ก่งได้เก่งไปนะอาจารย์นะเบอร์นี้นะ
0: ถ้า
1: ล้มลงมานี่คนเขาหัวเราะย่อนะซ้ำ
0: มันขาดเพื่อนขาดมิตรมันร้อนร้อนแรงแรง
2: เออเฮ้ยแต่เบอร์นี้น่าสนนะอาจารย์
1: เบอร์นี้โหดมากเลย
2: โหดว่า2242
1: ไอ้โฟสองเนี่ยอาจารย
2: ์
1: โฟสองเน
0: ี่
1: ย
0: อย่างน้อยๆก็ทายได้เลยว่าเบอร์แบบ VIP เบอร์แพงนะครับเบอร์สวยทีนี้โดยธรรมชาติคนมีแบบนี้เขาไม่ค่อยปล่อยวางละ
2: ครับ
0: เบอร์บอกให้เปลี่ยนเขาไม่อยากเปลี่
1: ย
0: นแต่เชื่อไหมว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยบุคลิกบางอย่างมันหายไปแล้วมันจะดีขึ้นเพราะสองเบิร์นติดกันได้เยอะใจดีใจอ่อนโอนไว
2: ครับ
0: เวลาหมาตายโอนตังกุฏิไฟไหม้ก็อยากโอนมันจะขี้สงสารหมด
2: เหรอ
1: แต่ข้อดีอารมณ์มันอ่อนไหวไป
0: อ่อนไหวใช่ครับแต่ข้อดีคือเงินเขาก็จะมาไม่ขาดแต่ว่ามันมีอะไรที่สมบูรณ์กว่านี้ถ้าเราเปรียบเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นรถ BM แต่ว่าไฟท้ายเป็นสำล้ออะไรเงี้ย มันไม่สมบูรณ
2: ์มาอีกเบอร์หนึ่งครับอาจารย์ลงท้ายด้วย4434ครับอยากทราบเรื่องการเงินโชคลาภและสุขภาพครับ
0: อ
2: าจารย์ดูนี่ได้เลย
0: เราต้องดูให้เต็มเนาะ
2: ครับดูเต็มเลยครับ
0: ตัวหน้าเขาไม่ได้เสียแต่4434เนี่ยถือว่าเสียมันแทนความร้อน
2: ครับ
0: ความขยันก็ได้แต่ว่าร้อนแล้วก็พูดจาตรงเกินไปเดี๋ยวคนไม่ชอบทีนี้เรื่องสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องของเกี่ยวกับคอครับเช่นมีโรคเกี่ยวกับร้อนในคอหรือกดไหลย้อนพวกนี
2: ้
0: ไม่แนะนำให้ใช้ดีกว่าเปลี่ยนแล้วมันสบายขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนตัวเรื่องการเงินทั้งเบอร์ดู7ตัวแล้วเนี่ยไม่มีเลขเกี่ยวกับลุ้นนำเรื่องเงินฉะนั้นเขาก็ต้องขยันเท่านั้นจึงจะได้มา
2: เปลี่ยนเถอะพ่อ
1: มีพี่ขับแท็กซี่ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: 6265อาจารย
2: ์นี่ครับ
0: โอเคขับแท็กซี่นะครับ
1: จ้ะเหมาะไหม
0: ตัวท้ายน่ะดีนะครับ6265นี่ดีแต่เสียตรง52เนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้แรงมากไอ้ตรง21เนี่ยมันแทนหงุดหงิด
2: ครับ
0: ฉะนั้นเจ้าตัวจะรู้ว่าเราจะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆให้อภัยได้เรื่องเล็กนี่บ่นตลอด
1: 52อาจารย์คืออะไร
0: สำหรับผมมันจะมองผู้ชายได้เปรียบแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับทรงโรคทรงอกนะครับระวังเรื่องทางเดินหายใจ
1: 62ให้อาจารย์
0: 62ก็คนที่พูดเก่งครับแต่ว่ามันมีเลขทะเลาะด้วยบางทีพูดบางคนชอบบางคนไม่ชอบมันก็เลยไม่สมบูรณ์นะ
1: 65อาจารย์คนชอบเหลือเกินเลขนี
0: ้65มันจะมองเวลาเราถอดคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขจะถอดว่าเป็นเลขเงินและเลขปัญญาเลขดีๆแต่ถ้ามีเลขนี้เบิ้ลโดยมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซน
2: ครับ
0: ถ้าคนอยากรวยมันจะอยู่เลขคอมฟอร์ทโซนไม่ได้เลขมันต้องดิ้นรนนะครับ65จะสบายๆอ๋อครับ
2: มาต่อ
0: เบอร์นี้หลายบุคลิก
2: มาต่อครับอาจารย์
0: ครับ
1: ทำงานเกี่ยวกับการเงินลงทุน
2: 6688
1: เอาละ66
0: ปัญหาคืออย่างนี้ครับเงินเนี่ยไหลมาแล้วออกเร็วเพราะเบอร์เนี่ย8มันเยอะมากแล้วพอ
1: หมุนกระจุยเลยนะ
0: ใช่แล้ว06ก็แทนเงินรั่วไหล
2: ครับ
0: นะครับตัดสินใจผิดพลาดหรือคนไม่โอเคเข้ามาในชีวิต
1: คุณพี่6688 6กับ0น่ะพี่ติดกันน่ะตรงนั้นน่ะอันตรายกันอ
0: ันตรายใช่ครับ
2: อ๋ออ่ะมาเรื่อง9429ครับถามเรื่องความรักครับอาจารย์
1: ไหนวะ
2: นี่ไงล่างกลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ย
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งนะโอเค
2: เนี่ยเบอร์คร
0: ับ เบอร์เสียครับ
2: เบอร์เสีย
0: เพราะว่ามันสวยตรงท้ายแค่42
2: ครับ
0: 9429เนาะแต่ตัวข้างหน้ามันเสียครับเพราะมันมีทั้ง022022112มันถือว่า เป็นสีแดงเป็นอันตรายนะครับมันก็จะไม่ได้สมหวังง่ายๆหรอกครับเหมือนว่ารักและทุ่มเทคนเนี้ยแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ตอบสนองเลยที่คิดพลังเป็นอย่างนั้น
2: โอเคมาเบอร์ลงท้ายด้วย1546ครับเป็นเบอร์ของคุณแม่ค่ะ
0: เป็นเบอร์มงคลครับ
2: อ๋อนี่เบอร์มงคล
0: ใช่1 5 4 6เปลี่ยนให้มันไม่มีเลขเสียเลยฮะคือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มงคล
2: คร
0: ับแล้วไม่แน่ว่าคุณแม่ก็เข้าวัดด้วยแล้วก็ซื้อหวยด้วยอะไรเงี้ย
2: ไว้แต่แล้วจริงหรอชอบจริงเลยอ่ะ
0: แต่ว่าเบอร์ก็เหมาะกับคนอายุมากแล้วครับ
1: 15อาจารย
2: ์คุณแม่เค้าป่านนี้ผมว่าน่าจะ100ปีนะอาจารย์เนาะได้มั้ย102ปี105ปี
1: 15อาจารย
2: ์อายุยืนอายุยืนยาว
0: 15แทนวิชาการครับคือสำหรับวิชาการหรือสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนแต่สำหรับคนแก่อายุมากๆเนี่ยบางทีเลขนี้อาจจะทำให้คนคิดมากนิดนึง
1: นี่อาจารย์มีอีกหนึ่งเลขเป็นอาจารย์และเป็นนักร้องครับ5515ก็เหมาะเขานะ
2: นี่อาจารย
1: ์นี่ฮะข้างหน้า
0: เกือบจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเลขมันไม่ได้ขัดอะไรครับว่าเป็นศิลปินก็มี96ก็คือพลังพวกนี้พลังเกี่ยวกับศิลปะ
2: ครับ
0: ทีนี้5115มันเรียงไม่ค่อยสวยมันเลยจะส่งผลเรื่องของเวลาคิดอะไรเรามักจะคิดเยอะคิดเยอะคิดมากหลายขั้นตอนก็เลยไม่สมบูรณ์นะเออดีหมดแต่ยังมีพลังตรงที่ผมว่ามันไม่สมบูรณ
2: ์นะครับอ่ะเบอร์ลงท้ายด้วย0777ครับ
1: เอาไล่นาทีไปเลย
2: จะมีโชคลาภหนี้สินจะหมดไหมครับนาทีที่ 20.57
0: ต้องบอกว่าต้องแบกรับปัญหาเยอะมากเพราะว่า0777เนี่ยทุกเรื่องไหลมาที่ตัวเอง
2: ครับ
0: คือแม่ป่วยไม่สบายเราก็ต้องเป็นคนดูแลไปจัดการมันเป็นเลขที่รับความทุกข์ซะมากกว่านะครับสีทนได้อันนั้นถ้าไปถามเรื่องโชคลาภหมดหนี้หมดสินไหมยากเลยเพราะว่านี้เป็นเลขแบบลักษณะต้องชดใช้วิบากกรรมแต่ข้อดีคืออึดถึกทนมาได้ยังไงเสียสละมาก
2: ๆ
0: นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็จะเบาวิวดีขึ้นเลยไม่เชื่อพี่แดง
2: ทุ
0: กคนเคยเปลี่ยนเบอร์จะรู้ไง
2: มาที่เบอร์2692ครับเบอร์นี้จะดีไหม
1: ทุกคนนะจริงไม่จริงอ่ะส่งมาอีกทีนะจริงหรือเปล่านะ
2: อยากรู้ว่า
1: อาจารย์ทายนี่แม่นไหมจริงไหมอ
2: าจารย์ครับเบอร์ลงท้ายด้วย2692ครับเบอร์นี้ดีไหมครับเป็นเบอร์ของบริษัทใช้มาแล้วหลายปีนี่ครับ
0: ขอดูบนทัดไหน
2: นี่ครับ
0: อ๋อคนนี้คนหนึ่งเบอร์บริษัท
2: ครับ
0: ก็เบอร์บริษัทเบอร์นี้ก็จะส่งผลทำให้เราเป็นคนเขาเรียกว่าหาของเก่งใครหายเรามักจะหาเจอได้เร็วนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ในบรรดาถ้าเทียบกับคนอื่นผมเชื่อว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยทั้งบริษัทโดนเหมือนกันถ้าบริษัทนี้เครียด
2: เ
0: พราะมีเลข30
2: อ่าฮะ
0: บริษัทนี้ต้องแบบเครียดแล้วก็มีการทะเลาะหรือจับผิดกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ครับแต่ตัวท้ายของคนนี้เป็นคนอ่อนโยน
2: ครับ
0: ก็ลองศึกษาดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาต่างจากเรายังไงแต่ว่าในบริษัทโดยรวมมันมีเลขเนี้ยมันเครียดกับจับผิดหรือพูดจาไม่มีน้ำใจพูดจาไม่น่าฟังอะไรเงี้ยพลังนี่คือบริษัทต้องเจอเหมือนกัน
2: หมายถึงว่าผลรวมนี่บริษัทก็ต้องเจอด้วยตัวเขาก็ต้องเจอด้วย
0: ว่าตัว3ตัวหน้าหรือ4ตัวหน้าของตรงเนี้ยใน7ตัวเนี้ยมันเป็นเบอร์ที่บริษัทมักจะจัดให้ทุกคนเหมือนกันแล้วตับตัวท้าย3ตัวท้าย2ตัวท้ายต่างกัน
1: เบอร์เขาบริษัทเขาจะไปเอามาและแจกเรียงเบอร์เ
2: รียงครับพี่เทน
1: เพราะฉะนั้นท้ายเนี่ยจะต่างกันแต่ข้างหน้าเนี่ยคล้ายกัน
2: งั้นถ้าเกิดท้ายต่างกันเบอร์3ตัวหน้าเหมือนกันมีผลอะไรไหมครับ
0: คือเขาก็ทุกข์เหมือนกันสุขเหมือนกันอย่างมีคนถามว่าอ่ะเบอร์081 095สิ่งแบบเนี้ย3ตัวแรกเนี้ยผมไม่นับ ผมมองว่าเหมือนเรามีนายกคนเดียวกันเราทุกข์เราก็สุขไปพร้อมกันเป็นภาพรวมถ้าใน7ตัวท้ายเนี่ยเหมือนในบ้านเราส่งผลต่อบุคลิกนิสัยเราชัดเจน
2: มาเบอร์ลงท้ายด้วย7888ครับอาจารย์ครับนี่เบอร์ครับ
0: ก็ค่อนข้างโหดหน่อยในผู้หญิงผู้ชายครับ
2: นี่ครับฮะครับต้องผู้ชายอยู่แล้วครับ
0: เมื่อ7888เนี่ยได้ผลเรื่องของบุคลิกนักเลงใจถึงใจกล้า
2: ครับ
0: แต่ทีนี้โอกาสที่จะเฮงมันน้อยเพราะว่ามันมีตัวเลขที่มันอันตรายก็คือตัว01ผสมด้วยก็เลยทำให้เรากล้าได้กล้าเสียแต่มักจะเจอผลตอบรับที่ไม่โอเคแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องเจ็บป่วยด้วย
2: อ๋อเหรอ
1: นี่ทุกคนนิยม888ไอ้ตอง8นี้อะไรอาจารย์คนจีนชอบเหลือเกิน
2: อินฟินิตี
1: ้ราหูอาจารย์
0: มันมองว่าเท่ด้วยแต่ในความจริงมันส่งผลได้2แบบ
2: ค
0: ือเราตีแต่ด้านดีคือรวยแต่ด้านซวยไม่ได้ตี
2: หนูชอบจังคำนี้ด้านดีคือรวยด้านซวยเสริมไม่ได้ตี
0: มันมีผลเสียอยู่แล้วเวลาเลขเบิ้ลเยอะ
2: ๆ
0: ต่อให้มีเลขดีใช่เลข5เป็นเลขแทน ุณธรรมสติปัญญาแต่มี5เยอะกลายเป็นคนคิดมาก
2: ครับ
0: มันเลยไม่ส่งผลดีเวลาใครมีเบอร์สวยเบอร์เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเรียงเรียงเนี่ยผมว่าสวยเท่ากับซวยได้นะ
2: เลยชิปเป่งละอาจารย์จ๋าเบอร์ลงท้ายได้9442ครับลักษณะงานแบบใดถึงจะก้าวหน้าครับขอบคุณครับนี่ฮะเบอร์เขา
0: โอ้ถ้าลักษณะใด
2: น่าถึงจะก้าวหน้า
0: ผมแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์เนี่ยโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดเลขที่เกี่ยวกับการพูดเนี่ยเพราะคุณลงท้ายมันเป็น9442ก็น่าจะเรื่องการพูดแต่บังเอิญว่าดับฝันนิดนึงคือไอ้ตัว08หรือ80เนี่ยมันผสมอยู่ด้านหน้ามันทำให้เสน่ห์ของเรามันไม่สว่างออกมา
2: โอ้โห
0: คือเบอร์ต้องดี7ตัวไม่ใช่ว่าไฟหน้าเป็นยี่ห้อหนึ่งไฟหลังยี่ห้อหนึ่งนะเหมือนมันต้องผสมผสานให้สอดคล้องแล้วดีหมด
2: อ๋อเหรออ
0: ันนี้คือเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนที่ไม่รู้เรื่องศาสตร์ตัวเลข
1: นาทีไหนแล้วโกบอย
0: เรามาดูในนี้เยอะ
2: มากันที่นาทีที่202ทุ่ม55พี่แท่ง
1: อัน
2: น
1: ี้
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้อันนี้อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนนี่น่าสนนี่นี่นี่นี่นี่ดูเบอร์หน่อยครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินครับขายตะกั่วต
0: คุณเป็นคนตลกนะ
1: คุณเป็นคนตลกครับ
2: อย่า4989ครับ
1: คุณเป็นคนตลก
0: คือเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์มงคลนะครับเพราะว่าเลขไม่มีจุดเสียเลยไม่แดงเลยแล้วก็เป็นคนมีเมตตาด้วย
2: เออ
0: ลักษณะมันลักษณะเหมือนพระแล้ววัตถุมงคลเขาน่าจะมีสะสมโดยที่เขาอาจจะไม่อยากสะสมหรอกแต่มันจะไหลมาหาเขาเพราะเขามีรหัสที่มันดึงดูดนะครับก็คือ8998พวกนี้มันดึงดูด
2: โอเคมาที่เบอร์นี้อาจารย์9889ครับนี่เบอร์เขานี่นะจะมี9119 9889เรื่องงานโชคลาภไหมครับ
0: เบอร์สวย
2: สวยเลยใช่ไหม
0: บอกเบอร์สวยบางทีอาจจะเป็นเบอร์สวยก็ได้เพราะว่ามันมากเกิน
2: ครับ
0: นะครับบางทีความมั่นใจตัวเองความร้อนเนี่ยมีอยู่ตัวเองเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็บุคลิกเบอร์หนึ่งมี009เบอร์หนึ่งมี1991เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางทีก็ไม่ง้อคน
2: ครับ
0: ก็ตอบยากว่าทำเรื่องอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะอ่อนน้อมเป็นแบบปะทะหรือไม่ยอมคน
2: นี่นี่นี่สวัสดี
0: แรงแต่เส้นแรงมีเลขเก้าน
2: ี่นี่นี่นี่นี่
1: ใหญ่หรือเนี่ย
2: นาทีที่2ทุ่ม53พี่แท่ง
1: 2ทุ่ม53ถูก
2: ลงไปลงไป
1: เมื่อกี้55แกจะกลับไป53อีก
2: ผมไล่ลงที่เขาที่เราค้างเขาอยู่ไงครับสวัสดีครับช่วยดูเบอร์ให้หน่อยครับลงท้ายด้วยนะครับ1986ชีวิตมีโอกาสสบายไหมครับเหนื่อยมาตลอดเลยหาเงินได้ก็เรื่องก็มีเรื่องต้องใช้นะครับเบอร์นี้ใช้เบอร์นี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับจาก
0: okay.
2: คุณโปเตโต
0: ้งั้นก็เพิ่งจะได้รู้เนาะว่าเบอร์เราเป็นเบอร์ใจดีใจอ่อนแล้วก็เสียตังค์ง่าย
2: ครับ
0: นะครับจากรหัสตัวเลขง่ายๆเลยครับตัวเลข86ที่อยู่ท้าย
2: ครับ
0: ตัวนี้จะเป็นใจดีใจอ่อนแล้วก็เสียตังค์ง่ายทีนี้มันมีตัวอันตรายอันนึงคือทำคุณคนไม่ขึ้นหรือทำแล้วมันก็เหมือนเกือบจะสูญเปล่านะครับก็คือตัวเลข81หรือ18มีอยู่ในเบอร์นี้ถ้าตอนนี้ได้ฟังอยู่ได้รู้วิกฤตเป็นโอกาสศึกษาเรื่องนี้แล้วอธิษฐานจิตนะครับได้บุญกุศลได้เปลี่ยนเบอร์ซะเปลี่ยนให้ถูกวิธีด้วยนะ
1: เอ๊ะอาจารย์ยังรับเปลี่ยนเบอร์อยู่ไหมฮะ
0: ทำอยู่ครับ
1: อ๋อทำอยู่นะเดี๋ยวท้ายรายการนะทุกคน
2: ใช่เดี๋ยวท้ายรายการ
1: ท้ายรายการ
2: โอ้โหวันนี้เอสเอ็มไอแตกจริงพ่อ
1: กับโหชอบคนชอบจริง
2: ๆอ่ะพี่แท่งมาน
1: ี่ไง
2: ไล่เลย
1: อะไรเนี่ย6006เนี่ยอันนี้พูดไปยัง
2: 6006
1: จาน0เบิ้ลเนี่ยเปิดให้อาจารย์ดูหน่อยประมาณ2:53
2: 53ครับ
0: เบอร์เขาสวยไ
1: ห
0: มคร
1: ับ เบอร์สวยอ่ะแต่ว่ามัน
0: คือ06
1: ม
0: ัน
1: สวยมันสวย
2: 06เนี่ยอาจารย์
0: คือเวลา0กับ6 0กับ6เนี่ยมันจะมี2นัยยะที่อันตรายคือเรื่องของเงินเนี่ยล่วงง่ายกับความรักที่มันไม่ดีมันเกิดลักซ้อนเกิดความผิดหวังเรื่องความรัก
1: ท่านผู้ฟังก็เทียบไปด้วยนะครับ
2: เพราะว่า
1: เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะวนกันอยู่แค่100เลขนี่แหละ
2: ครับพี่
1: ช
2: ่าง
1: นะครับอาจารย์พออาจารย์พูด06เรามีไหมเวลาอาจารย์พูด32อะไรเงี้ยมันเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับ
0: ดูด้วยไพ่ไปด้วยกันนะ
1: ดูไปด้วยนะครับบางคนก็
2: วันนี้ผมงงมากเลยอ่ะอาจารย์มา SMS แตกเลยอ่ะ
1: โอ้ยอาจารย์นี่เขา
2: FC เยอะ
1: โอ้ย
0: โด่งดัง
1: พอบอกอาจารย์นิติกิจนี่ทุกคนอุ้ยเข้ามาเลยล่ะอยู่ทุกอย่าง
2: เราโยกกันไปข้างบนนะพี่แจ้งเราโยก
1: ไปนาทีที่อะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ไปเลยนาทีที่3ทุ่ม24นาทีครับสวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆทั้งสอง
1: ได้ครับทุกคน
2: นะครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย8780เป็นพนักงานออฟฟิศหนี้ก้อนใหญ่ลูกหนี้จะคืนไหมครับและสุขภาพปีนี้จะดีขึ้นไหมครับปกติไหมครับ
1: โอ้โหเบอร์
0: ถามมันดูดวงสุขภาพตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าเบอร์เสียเรื่องสุขภาพก็เสียแต่ที่หนักกว่านั้นคือจะได้คืนไหมเบอร์เรามันเป็นเบอร์ที่เราต้องเสียสละแล้วโดนคนเอาเปรียบ
2: ครับ
0: ฉะนั้นโอกาสได้คืนน้อยวิธีที่แก้นะครับก็คือว่าถ้าเปลี่ยนพลังงานตัวเลขเนี่ยผมเคยเปลี่ยนให้คนมาเยอะก็จะเจอคนที่เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วลูกหนี้จำไม่ได้ล่ะ ผมบอกว่าไปเปลี่ยนเบอร์ก่อนแล้วก็มีคนมาบอกว่าเพราะเปลี่ยนเบอร์นะแต่ลูกหนี้มาคืนตังค์ถูก เพราะว่ากระแสความรู้สึกครับคือเป็นญาติเขาเองอ่ะเป็นคนใกล้ชิดเขาไม่เอาเงินให้
2: ย้ำอีกทีอาจารย์ย้ำอีกทีพี่แท่งจะบอกผมเสมอว่าอาชีพแต่ละอาชีพเบอร์แต่ละตัวมันต้องสอดคล้องกัน

0: สมมติว่าเบอร์ที่คุณบอกโอ้โหสวยเลยแต่มันไม่เหมาะกับอาชีพคุณมันก็มีผลเหมือนกันถูกปะ
1: อากุลคุณขายทุเรียนผมซื้อพอร์ตให้คุณคุณเอาไปทำอะไร
0: ก็จอดทุเรียนแม่งเลย
1: มันก็จอดอยู่ตรงนั้นไม่ได้ใช้งานดิมันทำงานไม่ได้มันจะไปขนทุเรียนยังไง
0: ผมชอบพี่แจ้งเวลาเปรียบเทียบว่ะ
1: ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นภาพว่าเออว่ะจริงคุณนะอยากใส่โรเล็กซ์แต่โอ้โหทำงานโรงงานเหล็กทำขุดท่อใส่แล้วมันจะคุณไม่ได้ทำงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นเบอร์มันต้องตรงกับชีวิตคุณ
0: ให้เหมาะซื้อรถกระบะเอาไปขนของ
2: งั้นผมเล่าเรื่องเบอร์เด็กนักเรียนแล้วกัน
1: อันนี้
2: มีอยู่ใน TikTok ด้วยนะลงไว้ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเล่าเรื่องลูกเพราะว่าตอนเขาเจอผมเนี่ยแม่ก็ใช้วิธีง่ายๆตัวเองมีเบอร์มงคลยกให้ลูกสาวยกให้ลูกชายพอยกให้ลูกชายปุ๊บแกไม่รู้หรอกว่าลูกชายเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนไปแต่ครูมักจะโทรมาฟ้องว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนเขาก็บอกว่าคือเอาชนะลูกยากเพราะลูกอ้อนเก่งผมบอกเลยดูเบอร์หน่อยผมบอกเบอร์ที่ยกให้ลูกเป็นเบอร์อ้อนเก่งเป็นเบอร์แม่ค้าเบอร์เสน่ห
0: ์
2: พอให้ลูกปุ๊บลูกก็มีเสน่ห
0: ์
2: เขาบอกว่าองั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนเบอร์ให้ลูก
1: ใจอ
0: ่
1: อน
2: ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ที่ตั้งใจเรียนประมาณเทอมเดียวอ่ะตอนนี้เด็กอ่ะ 4.0 แต่เป็นเด็กประมาณอนุบาลหรือ
1: เปลี่ยนจากไม่เรียนน่ะเปลี่ยนจากไม่เรียนน่ะเปลี่ยนให้เรียนตั้งใจเรียนได
2: ้มันอารมณ์มันเปลี่ยนแม่บอกว่าครูก็จะโทรมาบอกว่าเออลูกไม่มีอาการลุกมาแบบคุยกับเพื่อนแล้วนะคือตั้งใจเรียนตลอด
1: แต
0: ่คุณผู้ฟังครับ
2: อันนี้มีข้อมูลไปดูได้ใน
0: คุณผู้ฟังครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะ
1: ไม่หรอกไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือเราเอากล้ามาพูดในรายการเพราะว่ามันอะไรอ่ะ
2: พิสูจน์แล้ว
1: มันไม่ได้มีความเสียหายแบบเอ้ยต้องบริจาคเงินมานะแล้วคุณต้องไปไหว้ว
0: ั
1: ดนู้นนี้นั่นเดินทางคุณต้องลงทุนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณก็แค่โยนเบอร์โทรศัพท์แล้วไปหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่มาใช้แค่นั้นเองมันไม่ได้มีผมเนี่ยเลยเอาไอ้ความรู้ดีๆเรื่องดีๆมาฝากทุกคน
0: เฮ้ย
1: ผมรักทุกคนอยากเนี่ยเลยใช้ช่วงเรียกเขาว่าเซียนเนี่ยในความเชี่ยวชาญในความเป็นเซียนหมายเลขโทรศัพท์อย่างอาจารย์เนี่ยนะหนึ่งในแขกรับเชิญของเราเนี่ยเอามาให้ทุกคนนะครับ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้เอสเอ็มมาทุกนาทีเลยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์เอฟซีอาจารย์เยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ย
1: อาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าจะให้เกียรติมาง่ายๆนะ
0: ผมชวนแค่3รอบในครั้งเนี้ยครั้งที่3
1: แฟนรายการ แต่แฟนรายการที่ส่งมาทุกคนรู้ดีอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนเบอร์ทีเป็นหมื่นเป็นแสนกันนะเขาซื้อเบอร์กันเป็นล้านนะนี่วันนี้อาจารย์ให้เกียรติมานั่งเหมือนเอาหน้าแอดมาร้องเพลงเราฟังฟรีอ่ะ
0: จริงมั้ยเนี่ย
1: เออระดับนั้นเหมือนพี่เบิร์ดมานั่งร้องเพลงเราฟังจะไปหาที่ไหน
0: นี่พี่แท็กนี่ตรงเป๊ะเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับจะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
1: เบอร์ลงท้ายจะทำนายทายทักอะไรไปตรงไม่ตรงว่ากันตรงๆนะเราไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วใส่เต็มเลย
0: เออคุณใส่มาเต็มเลย
1: อาจารย์ผิดบอกเลยโอ้โหไม่เห็นตรงเลยมั่ว
0: เออก็พูดมาเลย
1: ครับอย่าออกตัวให้เราแน่นอน
2: พิมมาแต่ระยะอ่านสิครับ
0: อาจารย์ไปทักเยอะซะละ
1: คุณไม่ใช่นี่กูบอย
0: เออ
1: คุณน่ะไปจ้างเลขาแต่ดันไม่ได้ดูเบอร์เขานะ
0: ครับ
1: พอคุณไม่มางานไม่ทำเป็นคุณนายแต่งหน้าแต่งตางานไม่ทำคุณต้องดูเบอร์ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงเจ้าทรงเจ้าสวนนี่นะ
2: ใช้วิธีนี้เขาจะบอกได้เลือกคนได
1: ้เออเขาจะบอกเออต้องเอาคนแม่บ้าน
0: อ
1: ่ะเราไม่อยู่บ้าน
0: อ
1: ่ะมันต้องขยันไม่ใช่เราออกจากบ้านเปิดทีวีเปิดแอร์นอน
0: อ๋อเหรอ
2: จะมีวิธีตรงกันข้ามนะคือผมออกแบบเบอร์เพื่อให้คนขยันได
1: ้อืม
2: แล้วมันใช้ได้ผลกับธุรกิจแล้วมีคนยืนยันด้วยเรื่องนี
0: ้เอาละครับคุณผู้ฟังครับเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเรามาอีกช่วงหน้าครับพักกันสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
0: เข้าสู่ช่วงที่3ครับคุณมีเวลา
1: ทำไมเนี่ยกำลังดูส่วนตัวอยู่เลย
0: เดี๋ยวก็โดด FC ได้
1: อาจารย์
0: ใช่บอกทุกนาทีเอสเบสมาหาอาจารย์
1: ที่สุด
0: นาทีที่สุดว่ะวันน
1: ี้บอกเลยอาจารย์เนี่ยมาได้ทั้งเดือน
0: อ
1: ่ะช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย
0: มานะ
1: เอาตรงไหน
0: เอามาไล่เลยนะครับ
1: ต่อนะครับ
0: เบอร์ลงท้ายด้วยเบอร์ลงท้ายด้วย 5699ครับเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครับตรงครับอยากไปวัดกับโกบอยด้วยครับอาจารย์ตรงครับสายธรรมะเข้าวัดกราบขออุ๊ยที่อาจารย์อธิบ
2: ายใช่ๆเลขเขาเป็นเลขบุคลิกอ่อนโยนบุคลิกธรรมะ
0: เหรอ
2: คือคนเรามันจะมีอย่างนี้ผมเคยเจอพี่คนหนึ่งเขาโทรมาเพราะว่าเมียโทรมาก่อนแล้วพอเขาโทรมาผมก็ไม่รู้ว่าสามีภรรยากัน
0: เฮ้ย
2: เขาบอกว่าดูเบอร์พี่ให้หน่อยผมบอกเออเบอร์เป็นเบอร์ธรรมะนะครับแต่ขอดูเบอร์เก่าหน่อยพอเราดูเบอร์เก่าเราบอกว่าเบอร์เก่าไม่ใช่คนธรรมะสามเณรเทเมาเขาหัวล้อใหญ่เลยบอกว่าพี่ใช้เบอร์นี้หนึ่งปีพี่ไปบวชถึงอินเดียเลยเขาบอกว่าเบอร์ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมบอกว่ามันเป็นพลังงานเมื่อถึงวาระกรรมก็จะได้เปลี่ยน
0: รบกวนสอบถามครับผมทำงานนะครับอยู่2อาชีพครับอาชีพแรกคือขับรถอาชีพที่2คือเป็นพนักงานเบอร์ผมลงท้ายด้วย7478ครับถือว่าโอเคไหมครับ
2: ขยันเลยครับแต่ว่าเก็บตังค์ยากหน่อยแต่เป็นคนขยัน
0: โอ้นี่
2: คืออะไรทำ
0: ขับรถขับกุ้งขับแก๊ปทำหมดเลยนะจ๊ะนะคนนี้นะ
2: คือ474เนี่ยคือเลขโคตรขยัน
0: เออ
2: มันอยู่ในเบอร์เขาฉะนั้นเขาเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงาน
0: สู้ไอ้หนูเชื่ออาหนูสู้นะลูกนะเฮ้ยชอบอันนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ผมประกอบอาชีพขับแท็กซี่ให
1: ้ขับแท็กซี่แนะนำเบอร์ให้หน่อย
0: อยากแนะนำเบอร์ให้หน่อยครับอาจารย
1: ์ลงท้ายนะฮะ4601จันดีเลยนะ
2: โอ้อันนี้ผมว่าต้องศึกษาดีๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเบอร์มันจะหนีเสือปะจระเข
0: ้ครับ
2: คือตอนนี้เบอร์เขาเสียตรง60แล้วก็
0: 01
2: แต่พอเขารู้แค่นี้แล้วพอไปหาเบอร์ไปเจอเดี๋ยวไปเสียอย่างอื่นทีนี้แนะนำครับไปหาความรู้ในข้อมูลนักวิชาการพลังตัวเลขอาจารย์นิติกิจมันมีตารางตัวเลขอยู่ตารางตัวเลขเนี่ยจะบ่งบอกว่าเลขอะไรไม่ควร
0: ครับ
2: แต่เวลาไปหาที่ช็อปอ่ะก็ให้ระวังบางทีช็อปเขาก็จะเขียนว่าเบอร์มงคลแต่มันไม่มงคลไงไปตกตรงนั้นไงเพราะว่าไม่รู้ไม่มีความรู้ก็ไปโดนผิดมา
0: ไปต่อจานเบอร์ลงท้ายได้6 5 6ตอง5ครับเบอร์นี้ดีไหมครับจะหมดหนี้ไหมครับ
2: เป็นเบอร์มงคลครับแต่ว่าด้วยความที่5มันเบิ้ล3ตัวเนี่ยให้ระวังเรื่องความคิดแล้วก็บางทีมัวแต่คิดแล้วตัดสินใจทำอะไรมันจะไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร
0: ่
2: ฉะนั้นเรื่องการแก้หนี้เลขนี้อาจจะไม่ค่อยตรงปัญหาสักเท่าไหร่
1: 6ตรง5จะหมดหนี้ไหมครับมีหนี้เหรออาจารย
0: ์เออ
2: เบอร์ไม่มีเลขหนี้ครับแต่เลขสำหรับจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันกำลังไม่พออย่างผมเคยเจอเบอร์ศิลปินดาราบางท่านที่มีปัญหาชีวิตอะผมว่าอันนี้เบอร์มงคลนะแต่ปัญหาที่เจอเป็นคดีความชนคนตายอย่างเงี้ยผมดูแล้วเลขมันแก้ไม่ได
0: ้
2: พลังมันไม่พอ
0: ครับเป็นผู้ชายครับค้าขายครับอสังหาริมทรัพย์ครับบัตรประชาชนไม่ดูนะครับเอาเบอร์ลงท้ายดีกว่าครับเขามีสองเบอร์ครับอาจารย
2: ์อันนี้เบอร์มงคลนะที่เขาน
0: ี่เบอร์ที่เข้ามา9356ครับ
2: ครับผมเบอร์ที่ส่งมาดี
0: ดี
2: อีกเบอร์หนึ่งก
0: ็นี่ฮะ1554ครับ
2: เพราะเป็นคนเปลี่ยนเบอร์มงคลทั้งหมดแล้วครับ
1: พี่ใช้เบอร์เยอะเกินไปนะ
2: มีถึง3เบอร
1: ์เยอะมาก
0: ทำไมพี่แท่ง
1: ไม่ดีหรอกมันก็พันมั่วหมดดิไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะก็ใช้กับโกบอยเหมือนโกบอยตีกอล์ฟอ่ะ
0: เอาอีกแล
1: ้วไม้นี้เหล็กนี่ก็ใช้นี่ก็ใช้ยี่ห้อนี่มันมั่วไปหมดอ่ะ
0: แค่ขยันเที่ยว
1: แค่เปลี่ยนมันมั่วไปหมดอ่ะเอาสักเบอร์พี่หรือไม่แต่เต็มที่ก็2เบอร์อันนี้เบอร์ลูกค้าเบอร์คุยงานอันนี้เบอร์คุยกับคนครอบครัว
2: เพื่อนฝูงเขาถามให้เลือกเบอร์ใช่ไหมครับ
1: เขาไม่ได้อ๋อเบอร์ไหนดีที่สุด
0: เออ
1: โอเคขอโทษครับเบอร์แรกครับ
0: เบอร์แรก
2: เบอร์แรกก็ดีสุดแต่ว่าพอมันคำว่าอสังหามันเลยต้องไปเลือกเอาเบอร์ที่3มาปนด้วยก็เลยต้องเหลือ2เบอร์
0: เบอร์ที่3
2: น่าจะประโยชน์น้อยหน่อย
0: เบอร์2554ใช่ไหม
2: 28มี28อยู่อ
1: าจารย์35อะไรอาจารย์แปลว่า
2: ครับ
1: 35
2: สำหรับผมมองเป็นเรื่องของความเข้มแข็งความแอคทีฟแล้วก็ถ้าทำงานอยู่ในราชการก็มีอำนาจดีผู้ใหญ่หนุนคุมคนได้ด้วยครับถ้าต้องการคุมคน
0: ผมก็ขายครับเบอร์1959พอไหวไหมครับ
1: ขายอะไร
2: ไม่ค่อยไหวครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันดูเป็นพลังงานแล้วมันออกสีแดงเนี่ย
0: ค
2: ือมี2552มันไม่ซัพพอร์ตอันนี้ต้องเปลี่ยนครับเปล
1: ี่
2: ยนแล้วจะรู้สึกว่าเข้มจ
1: นคอมเมนต์ก็ศึกษาไปด้วยนะครับ
0: เบอร์นี้การงานการเงินสุขภาพเป็นไงบ้างอนาคตจะรวยไหมครับ
1: 7185
0: โอเค
2: ยากครับเพราะว่ามันต้องฝ่าฟันแล้วเจอปัญหาค่อนข้างเยอะมากต่อเป็นคนสตรองนะแต่ปัญหาเยอะๆมันก็ทำให้
1: สุขภาพทรุดเหมือนกันนะเนี่ย
2: ทำให้เราไปยาก
1: เลย
2: ใช่ครับ
0: ฝากดู
1: เบอร์85นี่คิดมากไหมครับ
2: สำหรับผมไม่ได้มองคิดมากแต่เป็นพวกที
1: ่
2: สมองคิดทำอะไรตลอดเวลา
1: แสดงว่านอนไม่ค่อยหลับ
2: ก็มีผลบางคนเป็นโรคปวดหลังได
1: ้นี่ได้ความรู้ด้วย
0: อาจารย์ครับฝากดูเบอร์ภรรยาผมหน่อยครับเบอร์ลงท้ายได้8701ครับ
2: เดี๋ยวให้มาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยครับภรรยาดุมากไหมครับเพราะว่าอย่างเนี้ยภรรยาดุมาก
0: โอ้ยเอาอยู่
1: ตัวไหนดุมากกัน
2: คือเลขอารมณ์มันเยอะครับเช่น08เช่น87ก็เลข
0: อาจารย์ได้ยิน
2: ก็ขี้วีนได
0: ้ได้ยินศูนย์เขาเยอะเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับ
1: พี่หลอกเมียนะหลอกเมียให้เปลี่ยนเบอร์ด่วนเลยนะ
2: เปลี่ยนเบอร์แล้วได้เมียใหม่เลยนะ
1: จริงเออเมียพี่สุขภาพดี
2: เมื่อวันที่ผมจัดงาน25ที่ผ่านม
0: า
2: ลูกศิษย์เดินมาแล้วก็เขาก็ยืนกับสามีที่สามีก็บอกว่า บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ภรรยาใจเย็นขึ้นครับผมเลยบอกเหมือนได้เมียใหม่ใช่ไหม
0: อ๋อตกใจ
1: แน่ไอเราก็อยากจะไป

0: เปลี่ยนเนาะ
1: เออดิ
0: ไม่ใช่คนใหม่นะเมียเนี่ยเปลี่ยนความคิดนิสัยเปลี่ยนไปใหม่
1: อุ้ย
0: อาจารย์ก็พูดไม่ตรง
1: แล้ว
0: พ
1: ี่แป้งจะแตก
0: เออ
2: มันเป็นความคิดของพี่ไม่ใช่ของ
0: ไอ้โกบอยหรือมันถอยหลังเพราะว่าไม่เดินหน้า
1: ไม่พี่ก็คือเราคนที่เขานั่นมาไงเราก็เลยแบบเออต้องไล่เก็บให้เขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยว
0: ทำงานพูดให้คนฟังคืออะไรเป็น MC เป็นพิธีกรดีเจเหรอ
1: เออ
0: 6624ดีนะตรงนะ
2: ผมว่าอะไรครับ
0: ถามอาจารย
1: ์6624
0: ฮะ3:25 น.
1: 3:25ครับ
2: พอได้แต่มันไม่สมบูรณ์ครับเพราะมันเจอติดตัว52แต่ว่าเลขเนี่ยเลือกมาทรงที่ต้องการ
0: ไอ้ตัวหน้าติดนิดนึงพี่
2: ติดนิดนึงครับไม่สมบูรณ์เปลี่ยนให้ว้าวกว่านี้ได้ครับ
0: นี
1: ่
2: อัปเกรดอัปเกรด
1: นะอัปเวลนะเติม
2: แล้วตอนนี้ iPhone 16มันต้องไป17แล้วไง
1: โอ้พี่จ้าง
0: ครับ
1: มนมันมีฝีมือก๊อปเป็นไงบ้างครับ
0: งั้นๆน่ะ
1: เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณพิมพ์มาแล้วก็มาให้พี่แท็กมาขิงขนาดนี้เลยสุขภาพครับอาจารย์ครับ65
2: ไม่ดูเบอร์เขาหรอว่าเขาเป็นคนที่ใส่ยังไงเขาชอบขิง
1: เออเดี๋ยวนะใจตอนนี้ไอ้เบอร์ลงท้ายด้วย6318เนี่ย
2: จะบอกว่ามันมีบุคลิก93เนี่ยคนชอบเอาชนะ
1: เออ
2: นะครับส่วน318ก็คือเป็นคนนักเลง
1: เออ
2: กล้าได้กล้าเสียฉะนั้นก็เลยกล้าฉะอะไรเงี้ย
1: โอ้
2: ไม่ยอมคน
1: พอตัวนะแต่คนนี้พอตัวนะ
2: ดูพอตัว
0: นาทีไหนละ
1: นี่ไงพี่ทั้งนาทีที่3:37นะครับเรื่องของสุขภาพการเงิน
0: กับคุณเต้ข้างบน
1: มาเรื่องสุขภาพการเงินเบอร์ลงท้ายด้วย6598ครับอาจารย
2: ์โอ้แต่เขาส่งเอสเอ็มเอสอีกเบอร์หนึ่งนะแต่เขาถ่ายอีกเบอร์หนึ่ง
1: เออ
2: เบอร์เขาเป็นเบอร์มงคลครับแต่ว่ามันอาจจะ
0: ดูให้เมีย
2: ดูให้เมียนะ
0: รักเมียมาก
1: ชิบหายเลย
2: คือเป็นเบอร์มงคลนะครับ
0: ไอ้ตัวแถม
2: เป็นเลขที่ว่ามงคลทั้งหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: แต่อยู่ในขั้นโตโยต้ายังไม่ใช่เบนซ์บีเอ็ม
1: นี่มีระดับได้นะ
2: ใช่ถือว่าโอเคได้ครับ
1: อาจารย์จ๋าอันนี้เบอร์ภรรยาผมครับลงท้ายด้วย5463ครับ
2: อันนี้ภรรยาไม่ดุครับแล้วก็มีจิตใจใฝ่กุศล
1: ครับ
2: แล้วก็มีความน่ารักผสมอยู่ฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเวอร์ชันที่ดี
1: ไอ้ยามันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
2: คือบางคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยๆผมมองเป็นเพราะเลขนี้เขาบอกว่าเกี่ยวเนาะพอเปลี่ยนปุ๊บเขาทะเลาะน้อยลงมันช่วยได้ครับ
1: เฮ้ยเบอร์ลงท้ายด้วย6145อาชีพโฟร์แมนดีไหมครับอาจารย
2: ์มันเสียข้างเลขหน้าครับข้างเลขหน้ามันมีเลขเกี่ยวกับเสียเรื่องเงินเรื่องของงานหนักฉะนั้นเขาจะลำบากก่อนจะได้อะไรแต
1: ่
2: เป็นคนมีความสามารถแต่มันไม่สมบูรณ์ครับมันไม่ดียังไม่ดีเปลี่ยนดีกว่า
1: อ๋อควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเบอร์ลงท้ายด้วย5987ครับ
2: ครับผม
1: ไอ้ดีกว่าเบอร์5987
2: ก็เขาเลือกมาเป็นเบอร์มงคลแล้วนะครับ
1: เบอร์แฟนผมเบอร์9879ครับอาจารย
2: ์
1: เป็นเจ
2: ้
1: าของร้านของกิน
0: นี่เล่น789นี่นะอาจารย์ทั้งคู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: มันไปหามาเนี่ย
2: พี่หาเลขที่มันเลขใหญ่มาแต่ว่าดูแล้วบารมีของแฟนเนี่ยจะดูกว่า
1: อุ้ยนี่ภรรยาก็ดูอยู่โอ้โห
0: เกมัวกลัวเมีย
1: เกมัว
2: มีมิติ2เดือนไม่สมบูรณ์คร
0: ับอาจารย์คุยเรื่อง789เลย
1: ครับแป๊บนึงสวัสดีครับโกบอยแล้วอาจารย์ครับแล้วพี่แท่งเบอร์ลงท้ายผมด้วย6351ครับใช้งานมา20ปีแล้วต่อไปจะดีไหมครับไก่เด็กหง
2: อันนี้เขาไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่าลูกศิษย์ผมเปลี่ยนให้เพราะนี่เป็นสูตรที่ผมวางให้ลูกศิษย์เอาไปใช
1: ้อ๋อเหรอ
2: เบอร์นี้มันใช้ได้ยาวๆเลยครับแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการสร้างบุญบารมีมันใช้แบตเตอรี่ตรงนั้น
1: ครับ
0: อืม
1: อาชีพประชาสัมพันธ์นะครับอาชีพนักประชาสัมพันธ์เบอร์นี้การงานจะดีไหมคะเบอร์ลงท้ายได้5304ครับอาจารย
2: ์ดูภายนอกเหมือนไม่เครียดครับเป็นคนพูดเก่งแต่ว่ากดดันตัวเองสูงมากแล้วก็ระวังเรื่องเจ็บป่วย
1: ครับ
2: 304เนี่ยลงท้ายข้างหน้าเล่นพูดเก่งไม่สมบูรณ์เปลี่ยนดีกว่าฮะ
1: คุณจะเปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: ทนายครับโอ้โห4445
1: ผมเป็นทนายครับใช้เบอร์ลงท้ายด้วย
2: เป็นทนายแบบไม่ค่อยมีตังค์ครับ
1: ว้ายแต่แล้ว
2: เพราะว่าเป็นเลขธรรมะเด่นมากเขาปรึกษาฟรีช่วยคน
1: ทนายพี่ทนายพี่เปลี่ยนเบอร์เธอ
2: เหมาะเป็นเจ้ามากเลยเบอร์อย่างเงี้ย
1: จริงป่ะ
2: นี่เป็นเลขสายบุญ
1: แล้
2: วความรู้ดีมากนะครับ
1: พี่ทนาย
2: เนี่ยเป็น
0: ความคิดเยอะเลย
2: ใช่ครับใช่ปรึกษาดีมาก
0: ความรู้เยอะ
1: เหรอเฮ้ยโอ้คนลุกอ่ะพี่ทนายเรามาตั้งมูลนิธิกันมาช่วยเหลือคน
2: เมื่อกี้พี่ทนายบอกอยากคุยเรื่อง789ใช่ไหม
0: ใช่789
1: โอเค
0: 789
2: สงสัยในแง่ไหน
0: ก็หมายถึงว่า789ในมุมของอาจารย์นะ
2: ฮะอ๋องั้นเอามุมที่ผม
0: เห็นมังกรอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมมองเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิด เอาตัวเลขแค่โครงสร้าง3ตัวเนี้ยไปวางในเบอร์เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นให้มันสมดุลแล้วคนใช้ถ้าผิดประเภทเนี่ยครอบครัวก็เลิกกันก็
1: ม
2: ีอย่างเช่นตอนนู้นตลกคนหนึ่งที่มีคนเปลี่ยนเบอร์ให้แล้วก็เขาออกทีวีว่าเขาเปลี่ยนเบอร์นี้แล้วเขารวยขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยภายในไม่เกิน2ปีภรรยาอยู่กันมา30ปีมาขอเลิกแล้วผมก็ได้ฟังคำพูดว่าภรรยาอยากเลิกเพราะว่าสามีพูดคำพูดที่ไม่น่าฟังซึ่งตอนที่ล้มเหลวกันมา30ปีเนี่ยเขาไม่เคยเลิกลากัน
1: เ
2: พราะว่าการใช้เลขแบบนี้มันส่งผลเรื่องก้าวร้าวฉะนั้นใครจะใช้พวก789เนี่ยต้องดูว่าตัวเองเป็นคนดุอยู่แล้วไห
1: ม
2: ถ้าอยู่แล้วคนรอบข้างก็เฉยๆว่าเราเปลี่ยนเบอร์นิสัยแล้วก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นคนอ่อนโยนแล้วใช้ปุ๊บมันจะกลายเป็นทะเลาะกัน
0: มันเปลี่ยนไปนะ
2: มันรับ
0: ไม่ได้มันรับไม่ได้จากคนที่เคยนิ่มนวลส
1: ุ
0: ภาพแล้วอยู่ๆก็มาดุแข็งก้าว
2: แล้วบางคนก็ใช้แบบนี้แล้วเกิดพลังที่มันรุนแรงนอนหลับ
0: สี่ห้าหกอาจารย์
2: ก็แทนสบายสบายนุ่มๆไม่ได้เหมือนคำว่ารวยครับมีคนบอกว่าเป็นเลขรวยแต่ว่าผมว่าไม่ใช
1: ่
2: มันเรื่อย
1: ๆอาจารย์ครับเบอร์1161ครับอยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2: ก็เน้นเรื่องหาเงินตัวเลขมันเป็นอย่างนี้นะครับ
1: จ
2: อมเป็น1661ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะหรอกครับแต่ว่าผมมองว่าการที่มี1หลายตัวมันร้อนไปแล้วก็1-1ติดกันเนี่ยมันดูโฉมจัดว่าเป็นกลุ่มเลขสีแดงเลยไม่สมบูรณ
1: ์
2: แต่เลขนี้ไม่ได้ถึงก็น่าห่วงแต่ถ้าเราอยากเลื่อนขั้นไวก็ไปหา351มาใช้ดีกว่า
1: ครับ
0: เนี่ยแปลกมากเลยนะเบอร์ต่อไปเนี่ยนะ7638เนี่ยแล้วลูกเนี่ยเป็นคือผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมเลยอยากจะใช้รายการของเราเป็นสื่อในการช่วยเหลือเลย
1: อยากทราบว่า
0: 7638เนี่ย
1: เป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับอาจารย์
0: 7638อาจารย์ผมไม่รู้ว่าผมเด็กๆนะผมเรียกว่าป .1 แล้วกันอาจารย์ปริญญาเอกอะคือเบอร์เนี้ยโหดมากเลยผมไม่รู้จักผมยิ่งอยากโทรบอกเลยว่าผมซื้อได้ไหมผมจะเอาไปทิ้ง
1: จริงป่ะ
0: จริงไอ้เบอร์เนี้ยอยากช่วยนะผมให้1,000เลย
1: พี่ครับพี่ที่เป็นไรเดอร์ส่งอาหารอยู่นะพี่นะเรื่องการเงินความรักพี่ผมว่าไม่ได้นะ
2: มันส่งผลอันตรายอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ตัว7กับ6เนี่ยมันแทนเรื่องเงินมีปัญหาความรักมีปัญหาแล้วก็ทำคุณคนไม่ขึ้นแต่ว่าเลขขยันตัวอื่นเขามีเลขขยันเลยนะมี47ผสมเนี่ยเขาขยันแน่นอนขยันให้ตายก็ยังเจอผลลัพธ์ที่ไม่ดี
1: คร
2: ับ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนไปครับ
0: ฮะ
1: อาจารย์ผมถามนิดนึงดิถ้าเบอร์เนี่ยมัน
0: เปลี่ยนนะพี่นะ7638
1: มันเหมาะกับอาชีพอะไรหรือว่าไม่เหมาะทุกอาชีพเลยเบอร์นี
0: ้อะไร
2: ไม่มีใครไม่มีใครอยากได้ความทุกข์ฉะนั้นมันก็ไม่เหมาะกับ
0: ไม่เหมาะกับอะไรเลย
1: จริงป่ะ
0: จริงไม่รู้จะอาจารย์จะใจดีให้หรือเปล่าพูดกันง่ายๆเลยเลขโทรศัพท์7ตัวเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นออกแบบไม่ได้คิดกันเร็วๆง่ายๆไปเดินหาเองไม่ได้โทรหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้เป็นบุญกุศลเป็นทานหน่อยไหมว่าอย่าไปยุ่งเลย0378หรืออะไรเงี้ยมันมีไหมมันมีหลักของอาจารย์ง่ายๆไปว่ามีเวลา5ทีผ่านกันแล้วบอกว่าเอางี้เอาออกซะที่เหลือมันอาจจะไม่ได้รวยแต่คุณไม่ได้ทุกข์หรอก
2: ถ้าเงี้ยก็เป็นสูตรที่ผมเคยพูดเมื่อสัก10ปีแล้วมันก็คือว่าถ้าออกรายการวิทยุแล้วมันออกบ่อย
1: ครับ
2: เบอร์มือถือเนี่ย7ตัวท้ายถ้าไม่มีเลข0378มันก็จะเลี่ยงตัวเลขอันตรายไปโดยปริยาย
1: 0378
0: ครับแฟนรายการนะครับมาถามกันอย่างเงี้ยบางทีมันเอาเนี่ยเหลืออยู่50นาทีเนี่ย
1: เ
0: ออ0378เราออกให้หมดเลย
1: เ
0: ออ0แรกไม่เป็นไร
2: คือ081ข้างหน้าเนี่ยตัดทิ้งตรง7ตัวท้ายเน
0: ี่
2: ย
0: ใช้แต่หลักของอาจารย์เนี่ยใช้7ตัวหลัง
2: 7ตัวหลัง0378ไม่เอาแต่ตอนนี้เรามีเครื่องมืออินเทอร์เน็ตที่ว่าเราเข้าไปดูได้จะตัวเลขไปดาวน์โหลดได
1: ้
2: หนังสือผมไปซื้อได
0: ้ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะตีความออกมาให้นะครับ0378เนี่ยไม่เอาหลบซะ
1: อาจารย์ครับขอถามเบอร์ลูกสาวครับเป็นนักศึกษาปี4เบอร์ลงท้ายด้วย7810ครับถ้าเรียนจบแล้วจะหางานอะไรทำดีครับ
2: โอ้อันนี้เหนื่อยเลยครับเพราะว่าตัวเลข810เนี่ยมันพาให้โอกาสไปเจอผู้ใหญ่หนับหนุนเนี่ยยาก มันมีโอกาสไปดีดไปทะเลาะหรือไปเจอผู้ใหญ่ที่ไม่โอเค
0: ดูสิหลักสูตรนี้ที่อาจารย์พูดไปอ่ะหลักง่ายๆเลยนะ0378เนี่ยแค่4ตัวนี่เองนะล่อไป3ตัวแล้วพี่เอ้ย
1: ครับ
0: 7ก็มี8ก็มี0ก็มีหนักเปลี่ยนพี่บอกลูกเปลี่ยน
1: เปลี่ยนเนาะ
0: อืมเปลี่ยน
1: ไม่มันจะบอกลูกบอกพ่อมึงนะเปลี่ยนให้ลูก
0: เออบอกไม่บอกลูกเปลี่ยนเถอะ
1: พ่อเปลี่ยนให้ลูกไปพ่อ
0: มาดูให้แล้ว
1: โอเคอาจารย์ครับ
0: เนี่ยลงท้ายเนี่ย1ดูดิ0เนี่ย3 7เนี่ยโน้ตอีก3ทุกคนไทยหนักเหนื่อยทั้งนั้นเลย0 1 3 7นี่ก็หนักเชื่อดิยังไม่ต้องถึงอาจารย์นะอันนี้ผมหน้าห้องนะผมหน้าห้อง
1: นี่โอ้โหอาจารย์ครับ นี่นะครับคือเป็นการเรื่องของการอยากสอบถามอาจารย์เรื่องของการงานการเงินเป็นยังไงบ้างครับผมเกิดวันพฤหัส

0: ก็ต้องระวังเรื่องปะทะทีนี้ถ้าคนเราเอาเรื่องความรักเนี่ยเราจะดูความมีเสน่ห์หรือความที่ไม่มีเสน่ห์ของตัวเลข
1: คร
0: ับ พอมี300 308 81พวกนี้มันไม่เป็นเลขเสน่ห์ละถ
1: ้
0: าเราเปลี่ยนเลขเสน่ห์ปุ๊บความรักมันจะมา
2: ไม่น่ารักละอาจารย์ครับผมขอเป็นความรู้นิดนึงอาจารย
0: ์ครับ
2: ตัวไหนนะไหนนะความรักอยู่ไหนอะไปไหนละเดี๋ยวนะตึกตึกตึกตึก81อาจารย์ความหมาย81
0: ผมมองเป็นความที่มั่นใจตัวเองสูงบางทีพูดตรงไปแล้วคนไม่เมตตาฉะนั้นถ้าไปอยู่ในเรื่องความรักโอกาสทะเลาะหรือโอกาสคบกันได้เนี่ยมันจะยากนิดนึง
2: ถือโอกาสเรียนกับอาจารย์ไปด้วยเพราะวันไหนอาจารย์ไม่มาใครอยู่ๆถามมาในรายการเรียกครับว่าเซียนเนี่ยผมจะได้ช่วยได
1: ้ชอบชอบชอบอาจารย์ครับเบอร์ลงท้ายด้วย0701ครับตกงานมาแล้ว2ปีการเงินแย่มากเลย
2: โอ้อันนี้ต้องช่วยเลย
0: อันนี้เบอร์หนักครับ
2: เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนฟังใช่ไหม0378จริงๆนะนี่ดู70701อ่ะโอ้โหแล้วข้างในศูนย์นี่รวยอีก2ตัว
0: ตัวเลขที่มันแทนการตัดสินใจผิดพลาดมันก็จะมีตัวเลข01
1: ครับ
0: นะครับตัวเลข75พวกเนี้ยมันมากองอยู่ในเบอร์นี้แล้วศูนย์มีหลายตัว
1: ครับ
0: ฉะนั้นพลังงานที่ไม่ดีมันโอกาสที่จะดึงดูดเราถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขรหัสดึงดูดสิ่งที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: อัน
0: นี้เป็นโอกาสครับรีบไปเปลี่ยนดีกว่า
2: เปลี่ยนครับ
0: หาความรู้ก่อนนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วไม่ถูกมันก็กลับไปเรื่องเดิมอีก
2: เดี๋ยวจะบอกว่าเปลี่ยนหรือใช้ได้นะเปล
1: ี่
2: ย
1: นเขาบอกว่าใช่ครับอาจารย์รหัส ATM ก็ใช้ของอาจารย์ครับตรงเป๊ะ
0: อ๋อใช่คนนี้ก็ใช้สูตรตัวเลขของที่ผมไม่นี
1: ่อ๋อเหร
2: อมันเบอร์มงคลเดี๋ยวหลังรายการละ
0: เรียกเบอร์มงคล
2: ต้อง
0: เ
2: ออ
0: ละเบอร์มงคล3คู่มิตรมันเป็นสูตรที่ผมแนะนำแบบนี้
1: อาจารย์ครับเบอร์ตรงท้ายด้วย4635ครับเบอร์ผมเป็นผู้จัดการส่งออกครับ
0: เบอร์ดีแล้วนะครับ
1: เบอร์ดีแล้วเนาะ
0: เบอร์ดีมีเสน่ห์
2: กี่นาทีอ่ะนาทีที่เท่าไหร่
0: ใช้ไปเลยครับใช้ยาวๆแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่บุญด้วย
1: 3:43ครับพี่แท้
2: 3:43ออถอยหลังลงมา
1: เออ
2: 4635แหละฮะ
1: 4635
0: เบอร์ดีเบอร์ดีเลยครับสวยเลย
2: อุ้ยนานๆนะจะโบ๊ะสักทีนะ
1: เออเหร
2: อ
1: เบอร์ดีเหรอ
2: จริงอาจารย์บอกโอเค
1: อาจารย์ครับเบอร์ลงท้ายด้วย2255ครับอาชีพขับรถบรรทุก
0: ลุยดีครับเพราะว่ามีด้านหน้ามี1331แต่ไอตัว25เนี่ยมันถือว่ายังสะดุดอยู่ทีนี้เลขไม่ได้ถึงกับอันตรายแบบเด่นมากนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยพี่ก็จะสบายกว่านี
1: ้ฮะ
0: เราดูตัวเลข55เนี่ยจะบ่งบอกถึงบุคลิกว่าพี่ขับรถก็จริงแต่เป็นคนใจบุญ
1: ครับ
0: 22ด้วยก
1: ็
0: คือสงสารหาตังมาก็ช่วยคนอื่นหมด
1: ครับ
0: อารมณ์ประมาณนั้น
1: พี่แท่ง
2: ถึงนาทีไหนแล้วเนี่ย
1: สนุกว่ะไล่ไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพท่านนายเกี่ยวกับการส่งอาหาร
0: ผมนึกมารายการนี้ก็จะถามประวัติชีวิตผมที่ให้ดูเบอร์หมดเลย
1: อาจารย์ก็จะจานดูดีมันจะไหวไหมล่ะ
2: อาจารย์ไม่มีใครอยากรู้หรอกอาจารย์เป็นใครผมอยากรู้ชีวิตเลยนี่แหละ
1: อาจารย์ตายละเออเว้ยเนาะเบอร์นี้ดีไหมครับอาจารย์เรื่องการงานการเงินครับลงท้ายด้วย2988ครับ
0: อันนี้มันจะออก
2: แนวที่เท่าไหร่ก็ไว้
0: ใจใหญ่
1: ย้อนกลับไปที่3:50พี่แท้
2: เอาขึ้นไปอีกนะ
1: ครับ
0: มันออกแนวหาเงินเก่งแต่ใจใหญ่และเงินรั่วนะครับฉะนั้นไม่สมบูรณ
1: ์
0: เปลี่ยนได้จะดีกว่าเป็นผู้หญิงแต่นี่เลขสายผู้ชาย
1: เป็นผู้หญิง
0: นี่สายผู้ชายเลย
1: อ๋อเหรอเบอร์นี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ลงท้ายด้วย7147ครับ
0: มีเลขขยันนะครับแต่ว่าเลขดื้อดึงเนี่ยคือมันมี1หลายตัวมี7117มันดูแข็งเกินไปม
1: ัน
0: จะเก่งอะไรบางอย่างแต่ว่าหาคนคุยกับเราค่อนข้างยากเราเปลี่ยนเลขให้มันสบายกว่านี้ได้นะครับ
1: อาจารย์แท้งครับเบอร์นี้ดีไหมครับเบอร์ลงท้ายด้วย9826
2: 9826เลยฮะอาจารย์98นี่อะไรฮะ
0: มันลืมตั้ง
1: มังกร
2: ไม่ใช่
0: มันนี้ครับมันมีเลข
2: ม
0: ันมีเลขที่มันเบิ้ลๆติดกันเช่น88เนี่ยถือว่าอันนี้ไม่ถือมงคลละเกือบจะมงคลตรงท้ายเนี่ยมันไปสีเขียวหมดนะครับทีนี้ถามว่าเบอร์เป็นยังไง มันก็ถือว่าหาเงินได้เยอะแต่อารมณ์จะเหวี่ยงด้วยนะครับแล้วก็เลขเขาเน้นไปทางสวย
2: ไอ้
0: ต้องรู้อาชีพนี้
2: 9826เหรออ
1: ืม
2: ก็826
1: อาจารย์
0: ถ้ารู้อาชีพนี้นึงมันจะพูดได้ละเอียดขึ้น
1: ไอ้นี่ตลกภรรยาเบอร์ที่ลงท้าย8701ตะกี้อะครับ
0: ดื้อมาก
1: แล้วก็ดื้อมากครับอาจารย์
0: ไม่ใช่ดื้อมากโคตรดื้อ
1: โคตรดื้อเลย
0: เลขมันเป็นเลขสุดครับ
1: เออ
2: พี่อ่ะอยู่กับ
0: เมียเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนเมียดี
2: ไม่ใช่พ
0: ี่ต้องบอกต้องแนะนำ
2: พี่อยู่กับเมียมานานจนพี่คิดว่าไอ้การดื้อแค่เนี้ยมันแบบดื้อดื้อนิดเดียวแต่อาจารย์บอกเลยว่าดื้อมากเปลี่ยนเบอร์เนี่ยนะจะได้เมียใหม่เลยหมายถึงว่านิสัยใหม่ของเมียเมียคนเดิมนั่นแหละ
0: เมียคนเดิม
1: อ่ะ

0: เดี๋ยวเราส่งเสริมผิดเนาะรายการจะโดนปิด
1: นี่ นี่การเงินดีไหมครับแต่ผู้หญิงเข้ามาบ่อยเป็นยังไงครับควรจะเปลี่ยนเบอร์ไหมเบอร์ลงท้ายด้วย
0: เลขเสน่ห์เลขเสน่ห์มันขึ้นเป็น369ข้างหน้า
1: อ๋อเหรอ
0: มันก็ดึงดูดตรงนี้แต่ว่ามาพร้อมความซวยเพราะว่าไอ้ตัวเลข57เนี่ยมันแทนความโชคร้ายในเรื่องของคนจะโดนคนหมิ่นคนอิจฉาคนเล่นงานได้หมดฉะนั้นมันไม่สมบูรณ์ครับมันเลยกระป๊อกกระแป๊ก
1: กระป๊อกกระแป๊กนะยอมไปบนสุดเลยพี่แท่ง
2: ครับไปกลับไปคุณพ่อเหรอ
1: ครับผม
2: นะครับหมายเลข5946ดูจะดีนะ
0: ไม่ค่อยเหมาะคนอายุมากเท่าไหร่เพราะว
2: ่
0: าตัวเลขมันมี5885โผล่มานิดน
2: ึ
0: งอ๋อแต่ลงท้ายเนี่ย5946เป็นเลขธรรมะเลขร่มเย็น
2: เรามาดูท้าย4ตัวโอเคแต่ว่าพอถอยขึ้นไปนะฮะ3ตัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยดี
0: เราก็ไม่ได้พูดเลขทั้งหมดเนาะทีนี้เลขยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แต่คุณพ่อปัญหาไม่เยอะหรอกครับจะมีแค่ว่าเขาไม่หยุดคิดแล้วบางทีไอ้ตัว85ผมแทนความขยัน
2: ความ
0: ยุ่งทำให้บางทีเขาไม่หยุดพักนะครับหน้าที่ของลูกเขาก็ยังมาแย่งทำอยู่อะไร
2: เนาะด้วยการเป็นพ่อมีอายุแล้วเนี่ยควรจะปล่อยวางบ้างและพักผ่อนใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่คร
0: ับ
2: เนี่ยติดตรงนั้นนิดนึงฮะติดตรงนั้นนิดนึงอาชีพขับรถครับเบอร์ลงท้าย5653เป็นไงครับอาจารย
1: ์
0: เบอร์ถือว่าโอเคนะครับมันอยู่ในกลุ่มความปลอดภัย
2: ข้างหน้าก็โอเคนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับอยู่ในกลุ่มความปลอดภัยชีวิตไปเรื่อยๆแต่ว่าหาเงินอาจจะไม่ได้พุ่งไม่ได้เยอะแต่ชีวิตไปเรื่อยไม่มีขัดสนนะครับ
2: ครับนะฮะเอาต่อถัดต่อมาก็จะลงท้ายด้วยอะไรนะตึกตึกตึกตึกตึก9545ครับ
1: ครับ
2: ด้านหน้า253
1: ก็545ครับอาจารย
0: ์งอถอยลงมานะโอเคอันนี้เกือบมงคลครับมันติดมี2552โผล่นิดนึงเบอร์ก็ถือในเกณฑ์ชีวิตเรียบง่ายนะครับ
2: การงานการเงินเป็นยังไงอาจ
0: ารย์การเงินมันจะไม่โดดเด่นครับเพราะถ้าเลขอะไรที่มันดีแบบพุ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าตั้งแต่ใช้เบอร์นี้ชีวิตมันก็แบบเลื่อนขั้นเลื่อนยศทุกอย่างเร็วขึ้น
2: แต่ก็ไม่ได้มีอะไรโหดร้ายใช่ไหมครับ
0: ไม่ถึงขั้นโหดร้าย
2: นะครับนะฮะก็เป็นชีวิตคนกลางเนี่ยชายกลางไปเรื่อยๆ
1: อาจารย์ครับเบอร์นี้เขาส่งมารอบ2นะครับ4442นะครับเบอร์นี้ใช้ต่อดีไหมครับอาจารย์ดูเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักให้ด้วยนะครับดีไซน์เบอร์ส่งมา2รอบแล้วครับนี่เบอร์นี
2: ้นาทีที่
1: 3
0: ก็จะบอกว่าเบอร์แบบนี้มันเบอร์สวยแล้วเบอร์สวยเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรนี่ได้อะไรแบบครบถ้วนมันจะขาดๆเกินเช่น4442เนี่ยพูดเก่งเจรจาเจ๋งมีเลขเสน่ห์อยู่หน่อยนึงแต่ว่า4มีเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันจะคอนโทรลเรื่องของโอกาสไม่ได้ 100%
1: ครับ
2: หูเบาไหมอาจารย์
0: ผมมีโอกาสครับทีนี้ว่า
2: สับสนนะ
0: เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีเบอร์มือถือเบอร์เดียวบางคนมี2เบอร์เนี่ยให้เอาเบอร์น
2: ี้พี่นี่ไม่ธรรมดาพี่เป็นนักเล่นเบอร์นะเนี่ย
1: ทำไมพี่แจ้งรู้เลยใช่ไหม
2: ผมเห็นแล้วรู้เลยเบอร์สวยมากคือติดสวยด้วย
1: พ
2: อติดสวยเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยน
0: มันจะราคาแบบหลายหมื่นหรือหลักแสน
2: ถึงเป็นแสนอ่ะจะเปลี่ยนเอาไปประกาศขายก็สงสารคนอื่นกันนะ
1: จริงมั้ยเนี่ยเหรอ
2: คร
1: ับ เฮ้ยอาชีพวิศวกรรมครับอาจารย์เบอร์ลงท้ายได้7156ครับเบอร์บนสุดเลยพี่แจ้ง
2: เอามาเลยคุณนี่กระโดดจริงเว้ย
1: กระโดด
2: เออ
0: ก็ถือว่าเสียตรงเลข71ครับแทนความมั่นใจความดุดันไม่เกรงใจใครนิดนึง
2: เป็นคนเจ้าระเบียบอาจารย์เพอร์เฟคมาก
0: ก็ค่อนข้าง
2: เนาะ
0: ค่อนข้าง
2: แต่งานเขาก็ดีนะผมว่ามันละเอียดดีนะ
0: พลังมันถือว่าเก่งเป็นคนเก่งครับแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอารมณ์แบบนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้ไปเรื่อย
1: มานี่ครับเบอร์คุณพ่อตรงมากๆเลยครับที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนะครับ
2: ส่วนผมกับภรรยามีเรื่องไม่เข้าใจมีปากเสียงกันนะครับ
1: เบอร์ลงท้ายด้วย6599
0: เบอร์คนนี้ครับ
1: แล้วก็เบอร์ลงท้ายเบอร์นี้ของภรรยา5463
2: เมียพี่เหรอตึกเมียพี่ตึก
0: ถ้าเกิดอย่างนี้ครับขัดแย้งเนี่ยมองเป็นเลขมงคลทั้งสองคนเนาะแต่ทำไมขัดแย้งกันรู้ไหมเพราะว่าเบอร์ฝ่ายชายไม่ใช่คนปากหวาน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นคนปากหวานเนี่ยปากคนข้างหลังเนี่ยเป็นง่ายนิดเดียวเพราะว่าฝ่ายชายไม่ใช่เลขปากหวานเนี่ยแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่ใช่เลขแบบว่ามันเป็นเลขแม่ชีครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เลขน่ารักครึ่งหนึ่งมันก็ยังไม่สมู
1: ท
0: แต่ของฝ่ายชายเนี่ยมันจะไม่ใช่เลขแบบเอาใจปากหวาน
1: ทุกคนครับทุกคนหยุดส่ง SMS มาแล้วได้ตามมาได้แล้วนะครับ
2: เพราะว่าไม่ทำเนี่ยนะ
1: เหลือเวลา2นาทีกลัว
2: จะไม่ทันเดี๋ยวเสียใจ
1: เดี๋ยวเสียใจกันนะหยุดได้แล
0: ้วแล้วรายการนี้เขาไม่ถามอะไรผมแล้วใช่
1: ช่วงนี้แต่ขออาจารย์มาประชาสัมพันธ์หน่อยอาจารย
2: ์มาคุย
1: มาประชาสัมพันธ์นิดนึงอ
2: าจารย์เผื่อทุกคนอยากจะเข้าไปคุยอาจารย์ส่วนตัว
1: เออในงาน
2: ติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนครับ

0: คือถ้าเกิด
1: อาจารย์มีเพจมีช่อง
0: ม
1: ี
0: ไลฟ์มีครับเฟซบุ๊กก็จะชื่อนิติกฤตครับกิตติศรีวรนันท์อันนี้มันจะยาวหน่อย
1: คือ
0: ว่าก็พิมพ์หาถ้ามันมีคนกดไลค์ประมาณ 300,000 นะของผมถ้าเฟซบุ๊กนะครับส
1: ่
0: วนต่อ TikTok มันก็จะเป็นอาจารย์นิติกฤตเลขพลิกชีวิตอันนี้ค่อนข้างการเคลื่อนไหวข้อมูลสูงมาก
1: เป็
0: นที่คนนิยมดูก็ไปดูได้เลย
1: มีไลฟ์ทุกอาทิตย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับทุกวันอังคาร
1: ทุกวันอังคาร
0: พรุ่งนี้หนึ่งทุ่ม
1: จริงๆอาจารย์ก็คือรับเปลี่ยนเบอร
0: ์ทำครับ
1: เปลี่ยนเบอร์ด้วยนะครับสอนไหมฮะ
0: สอนก็จะมีวางไว้เดี๋ยวตอนก่อนสิ้นปีเนี่ยจะสอนสักสองคอร์ส
1: สอนออนไลน
0: ์มีออนไลน์กับ
1: มีที่เจอตัวเวลาเดี๋ยวมุดผมโกบอยไปเรียนในกี่เดือ น
0: ผมค่อนข้างมีวิธีในการทำให้มันเหลือภายในไม่กี่ชั่วโมง
1: หมายถึงว่าไปเรียนเจออาจารย์ face to face เลยหรือว่าเรียน
0: มีสองแบบ
1: ครับ
0: เรียนครึ่งวันก็ปุ๊บขึ้นมาแล้ว
1: ครับทุกคนนะมีเรียนแบบไปเจออาจารย์ก็มี
2: นะ
1: นะครับอีกแบบนึงคือ
0: ออนไลน์ก็มี
1: ออนไลน์ก็มี
2: ท้ายสุดครับอาจารย์ครับขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์ของโครงการของอาจารย์นิดนึง
0: ได้ครับ
2: งานในเดือนตุลานี้ครับ
0: อีกไม่กี่วันนี้ครับวันที่8ตุลาตรงกับวันพุธก็ในศาสนาพุทธก็คือตรงกับวันตักบาตรเทวโรหณะหลังออกพรรษา1วันผมจะจัดงานชื่อว่าพิธีกตัญญูแผ่นดินณจุดประกาศอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตรงนั้นเขาเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าค่ายโพสามต้นบางประหันอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนี่แหละครับแล้วก็เรื่องของทำบุญใหญ่ให้ประเทศให้วีรชนถ้าอยากไปก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณเกือบบ่ายโมง
1: ไปได้เลยเหรอ
0: ไปได้เลยครับ
1: ไม่ต้องลงชื่อ
0: ไม่ต้องลงชื่อครับ
2: มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับคืออยากทำบุญอะไรก็ไปตรงนั้นแล้วกัน
2: ครับหรือถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิด อยากจะทราบรายละเอียดนะครับเดี๋ยวทักมาในเพจ GoBoyCat ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลและรายละเอียดให้นะครับขอมาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้แล้วก็ขออีกคนนึงครับอัดเบอร์สุดท้ายละอาชีพธุรกิจโรงผลิตกระเป๋านะครับโรงงานผลิตกระเป๋าเบอร์ลงท้ายด้วย3157อาจารย์อันนี้เขาอยากรู้
0: คนนี้ไม่เคยหยุดเลยคือเบอร์แบบนี้เป็นคนไม่เคยหยุดงาน
2: เหรอ
0: แล้วจะไปทำแทนลูกน้องแล้วลูกน้องทำไม่ทันแกทำเอง
2: อืม
0: เบอร์แบบสไตล์คนเก่งคนบ้าพลังแต่คนเหนื่อยทีนี้เจ้าของธุรกิจที่ทำงานแนวกรรมกรเนี่ยมันมี
2: ครับ
0: จะเปลี่ยนให้มันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได
2: ้ครับ
1: อืม
0: นะครับเพราะว่างานยิ่งเยอะเงินยิ่งเยอะก็ยิ่งเหนื่อย
2: คร
0: ับ สไตล์นี้ครับ
2: โอเคเนาะครบพี่แท
1: ้ครับ
2: ครับขอบคุณมาก
1: เรียบร้อยเลยครับวสิเอียนวันนี้นะฮะอยู่กับอาจารย์นิติกิจนะครับในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขหรือว่าพลังงานตัวเลขนะครับนะฮะสนใจยังไงก็ติดตามนะครับจากเพจหรือว่า Facebook ของอาจารย์ได
2: ้
1: นะครับรวมไปถึง TikTok นะครับนะฮะนอกรอบกันได้นะครับ
2: ห
1: รือใครอยากจะเป็นนักเรียนนะครับอยากจะศึกษาหาความรู้ไว้นะครับนะประดับตัวเองก็ลงเรียนกับอาจารย์ได
2: ้
1: มีทั้ง2แบบไปเจอนะครับไปเจอกับตัวเลยก็ได้หรือว่าจะนะฮะออนไลน์ก็ได้นะครับ
0: หนังสือก็มีขายไปซื้อได้ครับ
1: หนังสือด้วยหนังสือซื้อที่ไหนครับหนังสือ
0: ก็ร้านหนังสือชั้นนำครับมันจะมีหลายชื่อมันเป็นเล่มนึงก็ล่าสุดก็ชื่อว่าเลขพลิกชีวิตแต่ถ้ามีเนื้อหาเรื่องเบอร์มือถือมันต้องเป็นหนังสือชื่อว่า Decoder ถอดรหัสพลังตัวเลขสร้างแรงดึงดูดความสำเร็จ
1: เอาไปอ่านกันดูนะครับนะฮะศึกษาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองดูได้เพราะว่าเรามีคนในครอบครัวเยอะพ่อแม่เราก็มีลูกเราก็มีลูกน้องเราก็มีบางทีลองศึกษาติดๆไว้นิดๆหน่อย
2: ๆ
1: ผมว่านะครับก็เป็นประโยชน์นี่แบบเบื้องต้นง่ายๆอ
2: ่
1: ะนะครับให้กับตัวเอง
2: อืม
1: นะฮะเพราะว่าเราเกี่ยวพันกับตัวเลขทุกอย่างอยู่แล้วในชีวิต
2: ครับ
1: อืม
2: ครับวันนี้เรียกข้าวาเซียนขอขอบคุณอาจารย
1: ์นิติ
2: ก
1: ิ
2: จกิติศรีวรนันท์มากครับ
0: ดีครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับพี่แท้ง
1: ครับขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับที่ติดตามนะครับเรียกข้าวาเซียนวันนี้เรา3คนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
2: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าวาเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกโพสต์นุ่งขาสั้นหลังดราม่าในวินใส่กางเกงร่วมงานบวงสรวงไม่เหมาะสมนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านุ่งขาสั้นพร้อมแฮชแท็กก็ลมมันเย็นทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีดราม่าภายหลังนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินได้ใส่กางเกงขาสั้นร่วมงานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.กู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลนางสาวสุภมาศได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมียังกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.โดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันและคดีคืบหน้าอย่างเต็มกำลังอพยพชาวเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันหนีไฟป่าภาพถ่ายเห็นเหตุการณ์มีเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเผยให้เห็นภาพท้องฟ้าปกคลุมด้วยกลุ่มควันจากไฟป่าไหม้ลุกลามกว่า 250,000 เอเคอร์หรือประมาณ630,000 กว่าไร่ในทั่วรัฐทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนรับมือกับไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า10จุดทั่วรัฐขณะที่ทางผู้ว่าการรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งห้ามจุดไฟเผาทั่วรัฐโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมืองสโปแคนมีประชากรราว 230,000 คนกำลังเผชิญไฟป่าโอเทรลที่ลุกไหม้คุกคามสิ่งปลูกสร้างกว่า 4,000 หลังคาเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio FM 99 MHz ครับสถานีวิทยุของคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ครับผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับและพี่โจดินทรลักษณ์บุญฉลวยอยู่กับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่โจครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมเราใช้

0: เส้นทางที่จะติดต่อกันนะครับก็คือทาง SMS นะครับหมายเลข4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับถามราคารถมือ2นะครับเปรียบเทียบรถใหม่กับรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เรายินดีหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องที
1: ่มาแล้วฮะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาเรา2คนเนี่ยไป
1: ทดสอบกันที่พี่ถามผมเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ามานะครับพี่ผมรอไหมครับเปิดมาให้แล้วครับ
0: ข้อความส่งมาให้แล้ว
1: นะครับเป็น MOU นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบันทึกลงข้อตกลง MOU ระหว่างกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระพี่คิดว่าไงครับเดี๋ยวผมว่าเรื่องนี้ยาว
0: เดี๋ยวก่อนยาว
1: เรื่องนี้ยาวให้พี่เจ๊เขาพูดของเขาก่อน
0: ครับผมวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปทดลองขับรถมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปขับกันออกทำงานนะออกเอาออกฟิล
1: ต่างต้องพูดเยอะเราไปทำงานหน่อย
0: เบนซ่า
1: พูดเลย
0: G9 GT รถที่บอก 1,100
1: G9 คือ Z
0: ครับ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิด
0: ครับ
1: ตอนเรียนเด็กๆบอกว่า Z
0: ครับ
1: พอโตมาเป็น C
0: ครับ
1: แล้ว A B แล้ว C อีกมันมี C กับ C ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด
0: มันอยู่ที่วิธีการเอาลิ้นแตะเพดานถ้ามันเถอะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: จริงอยากจะ
0: นะครับ
1: นะอ่ะเป็นเอาจริงก็เกิดว่าเข้าใจให้คือเดนซ่า C9 Z9 GT นะครับ GT ก็มาจากคำว่าแกรนทูริสโมในภาษาอิตาลีนะนะครับแกรนทูริสโมนะฮะไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราที่บอกเมื่อวานอ่ะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ซ่อนรูปอยู่ในรถของรถเหมือน
0: แฮชแบ็ก
1: เหมือนรถแฮชแบ็กนะ
0: ครับ
1: รถแฮชแบ็กนะคันโตๆหน่อย
0: รูปทรงหน้าตาให้คิดถึงปอร์เช่คาเยนครับแต่ว่าม
1: ัน
0: ต่ำลงมาม
1: ันจะต่ำๆกว่าหมอบๆกว่าคาเยนมันจะสูงโย่งกว่
0: าไทคาน
1: ต้องไทคานเลย
0: นะครับปอร์เช่ไทคาน
1: นะมันจะเป็นทรงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ผมได้โพสต์ลงไปหน่อยนึงแล้วนะคือจริงๆชุดใหญ่ยังไม่ได้ตัดดูได้ในเส้นทางยานยนต์มีรถมีทรงให้ดูอยู่มีพี่เจี๊ยบอยู่นะครับในคลิปนี้ไปขับมา
0: ครับ
1: นะครับหมอบๆชุดล่างเป็นถุงลมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พละกำลังของมอเตอร์นี่มีมอเตอร์3ตัวนะครับเราก็เอ๊ะมันวางยังไงว่ามอเตอร์3ตัวมอเตอร์1ตัวขับเคลื่อนที่ล้อหน้าก็คือล้อหน้าด้านซ้ายและขวา
0: ขับทั้ง2ล้อนะครับ
1: ครับส่วนมอเตอร์ข้างหลังมีแยกซ้ายและขวา
0: ครับ
1: ซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งเท่ากับ3ตัวนะครับล้อขนาด20ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับ
1: นะครับ
0: ตัวรถเนี่ยยาว5เมตรกว่าเลยนะ
1: ฮะแล้วรถเนี่ยมีโหมด Grab Modeแรปโหมดคันนี้ยิ่งกว่าของ IM Flight
0: ครับ
1: หมด
0: ปูหมดปู
1: นะครับเวลาปูมันเดินเนี่ยต้องแบบเดิน
0: ด้านข้าง
1: นะครับ
0: เฉียงๆนะครับ
1: นะครับแม่ปูกับลูกปูนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เวลาเราจะจอดที่แคบๆเนี่ยไม่ต้องดิ้นรถเยอะ
0: ไม่ต้องเดินหน้า
1: เวลาจอดขนานมาจอดขนานกับฟุตบาทใช่ไหมจอดขนานกับฟุตบาทเนี่ยที่มันพอดีรถเลยไม่ต้องดิ้นแบบถอยเข้ามาแล้วก็จึ๊กไม่ต้องเอาหัวเสียบเลยเสียบตุ๊บได้แค่ไหนขนานอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ใส่โหมดนี้เดี๋ยวท้ายสไลด์เข้าข้างเอง
0: ใช่
1: จอดเลยเรียบทึบเลย
0: ลักษณะคือล้อหัวล้อหน้าที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะล็อกครับแล้วก็ท้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับ
1: หมุนสวนทางกัน
0: ปั่น
1: ปั่นมันจะหมุนสวนทางกันซ้ายหมุนด้านนึงขวาหมุนด้านนึงแล้ว
0: รถ
1: มัน
0: ทำให้รถเคลื่อนตัวเข้าด้านข้างได
1: ้นะครับล็อกล้อหน้าไว้ล้อหลังก็หมุนสวนทางกัน
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ที่แบบถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวอ่ะตัวเดียวเงี้ย
0: ข
1: ับเงี้ยมันจะทำไม่ได้พอมอเตอร์2ตัวที่ด้านหลังเนี่ยหมุนได้เลย
0: ครับ
1: ซึ่งยังแล้วถ้าเกิดไอ้ที่มูนวอล์กได้เหมือนยันหวาง U8
0: อ
1: ันนั้นมอเตอร์4ตัว
0: ครับ
1: อันนั้นล็อกเตอร์4ตัวแล้วก็4ตัวเนี่ยหมุนคนละทางมันก็เลยแบบเป็นมูนวอล์ก
0: ครับ
1: ได้นะครับอันนี้มีแค่3ตัวใช้งานจริงๆอันนั้นเอาไปเต้นโชว์เฉย
0: อ
1: ันนี้ก็สไลด์ท้ายเข้าไปได้จัดเป็นเด็ดนะครับมีโหมดต่างๆมีกี่สเตชันเมื่อวานที่พี่เจี๊ยบไปขับ
0: มี6สเตชัน
1: ครับ
0: นะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเลนเชนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเลนแบบรวดเร็ว
1: เลนเชนนี่ก็คือวิ่งมา
0: จำลองสถานการณ์ว่าอยู่ดีมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถแล้วเราต้องหักหลบทันที
1: หลบซ้ายหักหลบขวาน
0: ะครับ
1: วิ่งมาความเร็วว่า60
0: 6จริงๆเขากำหนด40แต่ผมกดไป60
1: นะครับโยกหลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: เป็นไงครับรถนิ่งดีช่วงล่างนิ่งมวลมาก
1: อยู่
0: แน่นอนความเร็วแค่นี้ยังไงก็อยู
1: ่
0: รถกับเคลื่อน

0: ทบจะ4ล้ออยู่แล้ว
1: รถขับเคลื่อน4ล้อครับแต่เป็นมอเตอร์แค่3ตัว
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสบายมากหลังจากนั้นไปก็เป็นการขับแบบเข้าแทร็กนะครับหรือว่าขับตามเส้นทางการขับขี
1: ่ก็คือในเส้นทางวิ่งไป
0: เลี้ยงไปสนามแข่ง
1: เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวขวาเล
0: ี้
1: ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: ครับ
1: วนไปวนมาเหมือนเซอร์กิต
0: ใช่มันขับในสนามแข่งรถด้วยความเร็วประมาณเขาบอกว่าอันนี้ความเร็วแล้วแต่พี่เลยครับเอาที่เหมาะสมรอบแรกผมก็วิ่งประมาณสัก80
1: ครับ
0: ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรายังไม่รู้จักรถแล้วก็ยังไม่รู้จัก
1: คือแทร็กต้องหาฟีลลิ่งของรถก่อน
0: ใช่ครับความเร็วในโค้งนะครับ80ก็ลองเข้าดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็รถเนี่ยเห็นสัมผัสได้เลยว่าพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้แข็งแบบรถแข่งนะพี่โจพวงมาลัยมันจะนุ่มๆนะครับแล้วก็มีระยะฟร
1: ี
0: ใช่มีระยะฟรีค่อนข้างไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คมมาก
1: คร
0: ับนะครับถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยกับ Mazda คมกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างก็ตอบสนองได้ดีนะครับไม่รู้สึกเลยว่ารถเข้าโค้งอ่ะเหมือนเราขับทางตรงมันไม่มีการโยนตัวออกด้านข้างเลยเพราะว่า
1: ถุงลมทำงานดีมาก
0: ใช่ถุงลมทำงานดีมากแล้วระบบเลี้ยวของรถคันนี้เป็นระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะครับถ้าข้างหน้าเลี้ยวไปทางซ้ายเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงสมมติเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้าล้อหน้าเลี้ยวขวาล้อหลังก็จะเลี้ยวซ้าย
1: มันไม่มันจะหักเข้าซ้ายคือล้อหลังมันหักได้มันจะหักได้นิดนึง
0: ใช่
1: มันเป็นล้อเขาเรียกล้อกระดิก
0: ล้อกระดิก
1: ล้อกระดิก
0: ครับมันจะช่วยกัน
1: เลี้ยวขนาดนั้น
0: ทำให้วงล้อมันแคบมาก
1: แล้วสิ่งวงเลี้ยวเนี่ยมันแคบ
0: ใช่ครับ
1: นะครับรัศมีวงเลี้ยวนี่เท่าไหร
0: ่สี่กว่าเอง
1: สี่ต้นนะครับ
0: ใช่ครับตัวรถห้านะแต่รัศมีวงเลี้ยวสี่กว่า
1: เลี้ยวมันจะรัศมีวงเลี้ยวแคบมากเพราะว่าพอเราหักรถเดิมๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยพอเราหมุนล้อหน้าเลี้ยวเนี่ย
0: ครับ
1: ล้อหลังมันก็จะอยู่ตรงตรงของมัน
0: ครับ
1: แต่พอเราหมุนล้อหน้านะหมุนขวาล้อนี่มันหักซ้ายนิดนึงช่วยให้วงเลี้ยวเนี่ยช่วยท้ายมันม้วนได้เร็ว
0: ครับ
1: เขามีตอนที่เขาออกมานะครับตอนเป็นตัวแรกนะอันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชั่น2ละมันมีแบบมีทําเส้นทางอ่ะเหมือนเข้าไปในเขาวงกตอ่ะพี
0: ่ครับ
1: แต่ใช้กล่องกระดาษ
0: ครับ
1: ทําแล้วรถคันเนี้ยมันวิ่งได้หมดเลยซีนายตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปติดใช่ไหมพอวิ่งเข้าไปเลี้ยวไม่พ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: เลี้ยวไม่พ้นเนี่ยด้านข้ามจะกระแทกใช้แก๊ปโหมดดันท้ายหลบไปแล้วก็วิ่งไปต่อวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าคุณเข้าซอยที่มันแคบพอดีแล้วเลี้ยวไม่พ้นเนี่ยล้อเลี้ยวไม่พ้นเนี่ยไม่ไปได
0: ้ระบบของล้อช่วยเลี้ยวเนี้ยจะทำให้สามารถค่อยๆกระดึ๊บไปได้
1: ใช่มันจะไปได
0: ้นะครับ
1: ที่แคบๆอ่ะ
0: ใช่
1: ที่ชาวบ้านเข้าไปไม่ได้อ่ะไอ้นี่จะไปได
0: ้ครับผม
1: แต่ไม่รู้จะไปทำไม
0: นะครับก็ช่วงล่างตอบสนองดีนุ่มนวล นะครับแล้วขนาดขับอยู่ในโค้งเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่ารถมันมีการเอียงตัวรถมันแทบจะเหมือนกับ4ล้อเนี่ยสัมผัสพื้นเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอรอบ2ก็ขับด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ขับแบบโหมดสปอร์ตโหมดการขับขี่มีคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะครับพอขับสปอร์ตปุ๊บเนี่ยก็เร่งความเร็วขึ้นหน่อยนึงในโค้งก็ไปสักประมาณ110นะครับถึง120ประมาณนี้ไม่เกินหรอกนะครับก็รู้สึกเลยว่ารถมันก็มีการให้ตัวได้ดีนะแต่ว่ามีเสียงโอ๊กอาร์กก็พอสมควร
1: เพราะว่านั่นเรื่องของยางกับถนน
0: ใช่นะครับแต่ว่าเสียงจะดังไงก็ตามแต่รถเนี่ยไม่ได้มีท่าทีเหมือนจะหลุดออกจากโค้งเลยยึดเกาะดีมากนะครับแล้วก็ความเร็วในโค้งเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับให้อัตราเร่งที่ดีมากสิ่งสำคัญก็คือจำลองสถานการณ์สมมติถ้าเกิดเราขับรถอยู่ในโค้งแล้วรถ18ล้อเพลินเบียดมาเนี่ยเราสามารถที่จะกดคันเร่งหนีออกไปได้เลยลักษณะนั้นโดยที่มีความมั่นคงสูงมาก
1: อัตราเร่งมัน
0: ดีมาก
1: มันดีมากนะครับไม่ใช่แค่คืออัตราเร่งตัวเลขอะบอกว่าเขาเคลมไว้ที่ 2.7 วินาที
0: ครับ
1: จาก0ถึง100นะจากจุดหยุดนิ่งแล้วก็เข็มหน้าไมล์ในชี้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพี่เจี๊ยบขับแล้วผมใช้เครื่องมือวัดติดอยู่บนรถ
0: ครับ
1: พี่เจี๊ยบขับมา 3.6 วินาที
0: ใจไม่ถึงครับ
1: ผมไม่รู้ฟัง
0: ครับ
1: แต่พอผมไปดูคนอื่นๆที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของสมรรถนะการขับข
0: ี่ตอนเล่น0ถึง100เนี่ย
1: 0ถึง100เนี่ย
0: ครับ
1: ทุกคนพูดเหมือนพี่เจี๊ยบหมดว่ามันจะบิน
0: ครับ
1: มันจะเป็นจรวดมันแรงมากหัวเหินนี่คอนหมดเลย
0: ครับ
1: เบี่ยงแบบคือแรงมากอัตราเร่งแรงมากเท่ากับแรง G มันเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนนึงผมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากช่วงล่างที่เน้นให้ความนุ่มนวลเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน
1: แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบกายภาพของคนนะถ้าคือมันไม่มีเสียง
0: ครับ
1: พอไม่มีเสียงเนี่ยแล้วเร่งปื๊ดออกไปเนี่ยมันทำให้แบบเราไม่รู้ตัวก่อนว่ารถมันจะเร็วขนาดนี
0: ้เหวอนะครับ
1: มันก็ทำให้รู้สึกเวียนหัวได
0: ้ครับ
1: คือรถมันแรงมาก

0: ครับผมเนี่ยอยากให้รุ่นนี้นะถ้าขายนะครับ
1: ครับ
0: ใครก็ตามที่ซื้อทุกคนที่ซื้อนะ
1: ครับ
0: ผมอยากให้ BYD และ Denza หรือ Leve ก็แล้วแต่เอาคนที่ซื้อเนี่ยลูกค้าทุกคนมาเรียน
1: ครับ
0: มาเรียนเพราะว่ารถมันแรงมากเพราะรถแรงมากๆเนี่ยพอมีตังค์ซื้อก็นึกว่าตัวเองได้ซุปเปอร์คาร์สัก40ล้าน
1: ครับ
0: นี่มันแพงกว่าเรียกขับดีกว่าซุปเปอร์คาร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่คุณจ่าย
1: เอาตรงความรู้สึกนะเราเคยขับแบบ Lamborghini อะไรพวกเนี้ย
0: ปอร์เช่เ
1: รา
0: ขับมาแล้วนะ
1: ไม่แรงเท่านี้นะครับ
0: คือ
1: ไม่แรงเท่านี้
0: มันมีเสียงที่คำรามออกมาแต่ว่าไอเนี้ยทอร์คมันเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดสอนคนที่ซื้อรถพวกคุณด้วย
1: ครับ
0: เพราะไม่งั้นนะ
1: อันตราย
0: มันจะไปยัดท้ายคนอื่นเขาไง
1: โดยเฉพาะอย่างนี้การควบคุมพวงมาลัยเนี่ยถ้าคนไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้จะไม่รู้เลยว่าพวงมาลัยมันสำคัญมากนะต้องจับต้องเอาให้อยู่
0: ใช่นะครับเพราะว่าทอร์กมันอ่ะทอร์กมัน 1,210 นิวตันเมตรเยอะมากมหาศาลมากๆนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วิ่งได้สักเท่าไหร่อ่ะมันวิ่งได้701กิโลเมตรนะครับ
1: ระยะทางนะครับ
0: ระยะทางที่เขาเทรนนะครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แบตเตอรี่มาใหญ่มากนะครับ 112.5 กิโลวัตต์อาวเลย
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: ๆก็
0: สามารถชาร์จไฟนะ
1: ครับ
0: แบบว่าตู้พัน
1: โวลต์ชาร์
0: จตู้พันโวลต์ก็ได
1: ้แต่ปัญหาคือยังไม่มีใครทำตู้พันโวลต์ออกมา
0: ตอนนี้เร็วสุด300 400
1: 300
0: 300
1: กว่าก็คือแป๊บเดียวอ่ะ
0: ใช่ชาร์จที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: เร็วมาก
1: ขนาดไฟที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์ในรถเนี่ยนะครับเขามีระบบชาร์จเจอร์ในรถนะครับยังเป็นไฟ50วัตต์เลยพี่
0: ใช่แล้ว
1: โทรศัพท์เครื่องผมนี่แบบความจุแบตเตอรี่นี่200วัตต์เองนะ4นาทีเต็มแล้ว
0: แล้วก็เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับของ BYD เป็นเบสแบตเตอรี่เป็นGeneration 2แล้วนะครับก็ช่วยเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานทนทานแล้วก็ปลอดภัยสูงสุด
1: ครับ
0: ระหว่างที่ไปทดสอบก็มี
1: ภาพคือ VR
0: presentation
1: ครับ
0: คือผู้ยี่ผู้ยำแบตลูกนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระแทกโยนทุบ
1: ครับ
0: เอา
1: ตะปูเจาะ
0: เอาสว่านเจาะใช่มีทุกอย่างแล้วก็มีการกระแทกแบบเอาเหล็กมากระแทกที่ตัวฐานแบต
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าถ้าอยู่ในรถแล้วเราไปตกหลุม
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: มีตั้งแต่แบบเบาแรงมากแล้วก็แรงจนแบบบุบยู่เข้าไปก็ยังใช้งานได้อยู่
1: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเอาสว่านนะครับเจาะลงไปที่แบตเตอรี่เลยเนี่ย
0: ซื้อแล้วไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำแบบนั้นได้
1: คือเขาทดลองให้ดูเฉย
0: ของเขาเขาเป็นเจ้าของบริษัท
1: ครับ
0: เขาทดลองเนี่ยลูกนี้อาจจะเป็นลูกที่10 20ก็ได
1: ้อืม
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาภาพอันนี้มาคือบอกไว้ก่อน
1: ใช่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาได้ทำการทดลองแล้วแบตมันปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับสามารถใช้งานได้ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเกิดไฟลุกไฟไหม้นะคร
0: ับ สรุปเลยครับพี่เจี๊ยบขับแล้วเป็นยังไงฮะราคา2ล้านกว่าบาทเหมือนมีซุปเปอร์คาร์เหมือนได้ซุปเปอร์คาร์กลับบ้านคันนึง
1: ครับ
0: 2ล้านกว่านี่ในผมคิดว่า249,900
1: ครับ
0: เพราะว่า BYD เขาต้องตกลงด้วย900พี่ว่าราคานี้ได้ไหม24999เงี้ย
1: มันจะแพงกว่ามาเลยสิ
0: มาเลยมันถูกกว่านี้มาเลยแพงกว่านี้
1: ใช่ไง
0: มาเลยแพงกว่าน
1: ี้มาเลย26ป่ะ
0: 2เนี่ยจำไม่ได้ว่า25หรือ27หรือ257หรือ275อะไรเนี่ย
1: ครับเขาคงไม่ตั้งราคาให้ถูกกว่ามาเลยเยอะแม้กระทั่งเดี๋ยวมันกลายเป็นรถทะลักจากมาเลย
0: โอ้ไ
1: ม่ทะลักออกไทย
0: ไม่ยากพี
1: ่เหรอ
0: ตำรวจรอจับมาเลย
1: รอจับหรือรอ
0: จับรถที่เอาจับมาจากมันเคยมีนะ
1: ครับ
0: นักข่าวไปขับรถทดสอบขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขึ้นมาจากมาเลยนักข่าวเลยขบวนนักข่าวขับรถขึ้นมาเนี่ยขับ Mercedes ขึ้นมาเนี่ยก็พวกคิดว่าพวกเนี่ยไปเอารถมาจากมาเลยแล้ววิ่งเข้ามาแล้วก็นักตำรวจเนี่ยขับ Fortuner ตามขึ้นมานะ
1: ตั้งแต่ค่ายธนรัตน
0: ์อ่ะไม่ตามมาจากใต้เลย
1: ส่งวอร์มันเป็นระยะ
0: แล้วก็ไล่ตามมาจนมาดักจับไฟแดงตรงหน้าค่ายธนรัตน
1: ์ครับ
0: จับมาเป็นรถของมอเตอร์เบนซ์ไทยแลนด์แล้วก็นักข่าวจะใส่กุญแจมือด้วยนะ
1: ครับ
0: เคลียร์กันบุ้นเลยนะดอกนั้นน่ะ
1: ครับ
0: จับผิดเต็มอันนั้นน่ะดอกนั้นเต็ม
1: ๆอันนั้นเป็นเพราะไม่ได้มีเอกสารจากทางโรงงานนะครับก็เลย
0: มันมีหมดแต่เขาคิดว่ารถคันนี้มาเอาป้ายแดงมาสวมแล้วก็วิ่งมาสามารถถึงจะจับเลยอันนั้นก็เต็มเครื่องไว้นะ
1: ครับ
0: มาดูข้อความกันดีกว่าครับพี่เจี๊ยบ
1: ครับ
0: มีข้อความบอกว่าจากพี่ผมหรอไหมครับอันนี้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆได้ความรู้ดีมากครับขอบคุณครับพี่ตองทีบอกว่าผมอ่านว่าแซดครับเพราะว่ามีวง XYZ ในหัวใจผมอยู่ครับนี่ถ้า XYC มันไม่ใช่นะพี่นะ
1: XYZ นะฮะ

0: คุณพี่มนตรีบอกว่าสวัสดีครับหมวดปูเอาไปสอบใบขับขี่ได้ไหมครับถ้าพี่มีผมว่าสอบได้นะ
1: เออเขาไม่ห้ามนี่ตอนสอบใบขับขี่เขาไม่ได้ห้าม
0: มันไม่ได้ห้ามไม่ได้มีกฎหมายบอกว่า
1: ห้ามใช้หมวดนู้นหมวดนี้ไม่ได้ห้าม
0: ก็ผมบนรถผมมา
1: ใช
0: ่ผมขับรถคันนี
1: ้จริงๆ
0: ไม่ได้มาสอบอ่ะเออ
1: ทำได้นะครับ
0: คุณพี่แล้วถ้าเกิดไปสอบอย่างนี้นะพี่เอาง่ายนะสอบใบขับขี่ของทหารน่ะที่มีเสาตั้งหน้า4ตัวหลัง4ตัว
1: ครับ
0: เข้าเกียร์ได้หน้า4ครั้งหลัง4ครั้งดิ้นจนจอดได้สนิท
1: อันนี้ครั้งเดียวเองแล้วกด
0: ปุ๊บเข้าไปถึงกดปุ๊บเรียบร้อย
1: 30วินาทีเองนะครับผมทดลอง
0: ได้เป็นพลขับเลยนะได้ตำแหน่งพลขับเลยนะ
1: ใช่30วินาทีครับ
0: สอบบรรจุในสิทธิ์ที่ได้เป็นพลขับเลยนะ
1: นะใช้งานได้จริงอันนี้ใช้งานได้จริงสมมติเวลาเราขับรถไปตามห้างสรรพสินค้าขับไปหาที่จอดพอเจอที่จอดปุ๊บกดปุ่มโป๊ะทั้งหมดใช้เวลา30นาทีจริง
0: ไอ้วิธีสอบใบขับขี่ใบขี่ทหารนะ
1: ครับ
0: ที่ตั้งเสาไว้ข้างหน้า4ต้นข้างหลัง4ต้นแล้วพอดีกับรถเลย
1: ครับ
0: แล้วให้ดิ้นแบบเนี้ยผมถามว่าเอาไปใช้ที่ไหนพี
1: ่ครับ
0: ไม่มีใครจอดรถชิดขนาดนี้แล้วไปใช้ที่ไหน
1: ครับ
0: เหตุผลก็คือว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายกำลังพลเนี่ยรถพวกนี้ต้องขึ้นเข้าไปในตู้รถไฟมันก็เลยต้องพอดีแบบนี
1: ้ครับ
0: นั้นมีเหตุผลก็พอรับได้แต่ว่าแล้วเราจะลบกับใครครับพี
1: ่ฮะ
0: เราต้องเอารถแบบนี้ไปลบหรอ
1: ต้องขึ้นรถไฟไปด้วยนะ
0: แล้วเราขึ้นรถไฟได้นะมันก็ไม่ได้นะครับ
1: เออเว้ยนะ
0: คุณพี่นนท์ไทย
1: บ
0: อกว่าสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับคุณพี่หนุ่มนิยมนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เชฟพี่โจ้การทำผิดกฎจราจรแบบไหนถึงขั้นยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตครับจากเขยเมืองน่าน
0: ไม่ได้อ่านเองเลยอ่ะไอ้ยะ
1: พี่หนุ่มพี่หนุ่มนิยมไง
0: ก็เดี๋ยวนะต้องขนาดไหน
1: เมาแล้วเดี๋ยวนะเมาแล้วขับทำให้เกิดบุคคลเสียชีวิตอันนั้นแน่นอนนะครับ
0: มันก็มีหลายอย่างนะที่ถึงขนาดว่ายึดใบขับขี่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณพี่ปุ้ยนะครับคุณพี่เปิดสวัสดีครับพี่สอบถามครับรถผมรถกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ค่าใช้จ่าย 80,000 ได้ของแบบเต็มระบบของรถออโต้รุ่นนั้นรับประกัน1ปีด้วยครับพี่คิดว่าจบไหมมันถ้าของครบอ่ะมันจบพี่ในรุ่นเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยย้ายของมาเครื่องยนต์มันก็จะมีกล่องควบคุมของมันเกียร์ออโต้มีกล่องควบคุมขาเขอทุกอย่างตรงรุ่น 80,000 ก็น่าจะแต่ไม่รู้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรพี
1: ่ครับ
0: นะคือเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาไปเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าของครบอ่ะมาย้ายอันนี้ค่าของย้ายรถอ่ะย้ายรถอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วรับประกันให้ปีหนึ่งแต่ไม่รู้รถอะไรไงมันคุ้มไหมพี่ 80,000 รถอะไรเงี้ย
1: ครับอันนี้ผม
0: ว่าพี่ขายแล้วบวก 80,000 อ่ะ
1: ครับ
0: ไปซื้อเกียร์ออโต้เลยดีไหมอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้คือบอกอันนี้บอกไม่รู้ว่า
1: การดัดแปลงมัน
0: พอดัดแปลงเนี่ยรับประกัน1ปีเนี่ย
1: รายละเอียดมันเยอะนะครับพี
0: ่สมมุติว่าจบสมมุติว่าย้ายของเนี่ยเอามาครบย้ายของปึ๊บ
1: ครับ
0: ขับดีก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าย้ายแล้วเดี๋ยวจุกจิกนู่นเกียร์ไม่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้1ปีของพี่เนี่ยพี่ต้องเอาไปพี่จะสนิทกับอู่หรือไม่ก็พี่ก็โกรธกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: เข้าๆออกๆกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: อยากทราบพวกรุ่นพวกอะไรหน่อยพี
1: ่ครับ
0: เผื่อจะ
1: มีข้อมูลได้มาก
0: กว่าแต่ถ้าย้ายของครบหมดจริงๆอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกได้หมด
1: ครับ
0: มีรูปิดมันต้องมีรูปิดด้วยนะ
1: ใช
0: ่ขาเหยียบตอนเดิมทีเนี่ยมีคันเร่งเบรก
1: คลัชครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนเป็นออโต้ปุ๊บจะเหลือเบรกกับคันเร่ง
1: ไม่มีคลั
0: ชมันจะต้องมีแผ่นปิดด้วยนะในห
1: ้
0: องตรงห้องโดยสารตรงนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: แผ่นปิดต้องซีตรงนั้น
1: เป็นแผ่นที่วางเท้าซ้าย
0: นะจะมีกลิ่นเรื่องควันเรื่องกลิ่นเข้ามาอีก
1: ครับผมตอบคำถามนะครับได้ข้อมูลมาละเรื่องการ
0: ขี่ตลอดชีพถ้าถูกยึดไปกับขี
1: ่นะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือเป็นเหตุชัดเจนนะครับทางกฎหมายบอกเป็นเหตุชัดเจนอย่างเช่นเมาแล้วขับหรือใช้สารเสพติดขณะขับรถจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตศาลสามารถสั่งเพิกถอนได้ทันทีเลยอันนี้ข้อแรกนะครับ2ใช้รถในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการปล้นทรัพย์ส่งยาเสพติดหรือหลบหนีหลังก่อเหตุรุนแรง
0: แต่ไม่มีข่าวบอกว่าถึงเวลาสุดท้ายแล้ว
1: ขึ้น
0: เนาะ
1: ขึ้นอยู่กับอัยการว่าตั้งคดีตั้งเรื่องด้วยหรือเปล่า
0: ไปดำเนินคดีอื่นไม่ได้ดำเนินคดี
1: ใช่
0: ไหม
1: นะครับแล้วก็แต่ที่เคยโดนมีนะเท่าที่ผมตามอยู่มีเรื่องกรณีของคนที่เมาแล้วก็ขับร้ายแรงขับ
0: เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
1: จำนวนมากนะครับหรือไม่ก็เป็นประเภท

0: ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดผ่าไฟแดงหรือใช้โทรศัพท์ขณะนะครับจนเป็นอื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเหตุได้นะครับ
1: มีโอกาส
0: ขึ้นอยู่กับศาล
1: ดุลพินิจของศาล
0: ใช่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการว่าทำเรื่องเจตนาเรื่องขึ้นไปหรือเปล่าและอีกอันนึงเลยนะครับที่ถือว่าสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือเรื่องของการขาดคุณสมบัติก็คือสมมติตอนเราอายุประมาณ20ทำให้ขับขี่ได้นู่นนี่นั่นขับรถปกติดีนะครับแต่เมื่ออายุมากขึ้น
1: มีโรคประจำตัว
0: ใช่นะครับ
1: ที่เห็นบ่อยๆเป็นลมบ้าหมู
0: เป็นลมชักภาษากฎหมายเรียกลมชัก
1: นะครับไปปุ๊บไปอย่างนี้ก
0: ็นะครับหรือว่า
1: แต่ก็ไม่เคยเห็นบอกว่าจะยึด
0: มันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นไง
1: มันไม่คือที่พี่เขาถามเนี่ยกฎหมายมันมีหมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีการบังคับใช้สักครั้งเลย
0: ยังมีครับมีเคยมียึดใบอนุญาตเลยมีนะครับ
1: แล้วเนื้อพี่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าถูกยึด
0: น้อยมาก
1: มันขับไหม
0: มันต้อง
1: ขับมันขับไหม
0: นี่ไงก็คืออย่าว่าแต่ยึดเลยมีข้อด้วยก็คือสมมติถ้าเกิดคุณก่อเหตุนะครับแล้วศาลสั่งให้คุณพักใบอนุญาตขับขี
1: ่
0: แล้วคุณไปขับอันนี้คุณโดนยึดเลยอันนี้ไม่ต้องรอยึดได้เลยศาลสั่งยึดเลย
1: แต่ตอน
0: ไปขับแล้วเกิดเหตุนะ
1: สมมติจะข้าสมมติว่าผมถูกยึดใบขี่ไปแล้ว
0: ครับ
1: ห้ามแล้ว
0: พักหรือยึด
1: ไปเลยห้ามเลย
0: ครับ
1: ผมมาพอผมถูกตำรวจเรียกผมไม่ขับขี่ครับพี่ผมออกลูกเนี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ไม่รู้ว่าผมถูกสั่งเลิกยกเลิกใบอนุญาต
0: เขาก็ถ้าตำรวจฉลาดนะก็ตรวจจากหมายเลขบัตรประชาชนก็รู้สมัยนี้มันซิงกันหมด
1: แต่ผมไม่ได้ขับขี่พี่ใบประชาชนก็ไม่ได้ออกมาครับพี่เลขผมก็จำไม่ได้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจำไม่ได้ละ
1: เอาผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมพร้อมนะผมพร้อม
0: ครับ
1: เคลียร์นะ
0: ไหนร้องเพลงชาติได้คนไทยหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: มานงมาเนื้อไม่ได้นะ ไม่ได้นะต้องร้องให้ชัดนะ
1: เป็นเครื่อง 1.9 ครับ
0: ครับ
1: อะไร
0: เนาะขึ้น 1.9
1: ดิ9ถ้าจะเปลี่ยน
0: ไอซูซูใช่ไหม
1: ใช่ไหมได้ฮะไอซูซู 1.9 พี่ถ้าพี่เป็น 1.9 อีซูซูนะ
0: แนะนำเลยอู่ไหน
1: ไม่พี่เปิดเลยพี่โพสต์เลยว่าผมมีเกียร์ธรรมดาเด็กวัยรุ่นอยากสับแล้วก็ร้านก็อู่เลยถ้าสับไปเด็กไปสับที่อู่ไหนก็ไปเนี่ย
0: ครับ
1: อู่ที่ทำอีซูซูอ่ะมีเยอะแยะ
0: ครับ
1: พี่บอกเลยผมมีเกียร์ธรรมดาอยากเปลี่ยนเกียร์ออโต
0: ้ครับ
1: มีคนอยากสับแล้วมีคนมาไงพี
0: ่ครับ
1: อาจจะไม่ต้องเสียถึง 80,000 ก็ได
0: ้ครับ
1: เผื่อได้ไปเก็บตังค์น้องวันนี้ได
0: ้มีข้อความ
1: แต่ว่าคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นตัว 1.9 เนี่ยมันก็ต้องครบๆนะพี่นะเรื่องของกล่องเรื่องของอะไร
0: นะกล่องเนี่ยสำคัญ
1: น
0: ะครับแต่ว่าสมัยนี้มันมี
1: จริงๆถ้าเกิดว่าย้ายรถแล้วรถอยู่พร้อมกันถ้ารถจอดพร้อมกันแล้วย้ายที่อู่เนี้ย
0: มันจะไม่ตกหล่นอ่ะ
1: มันจะไม่มีอะไรตกหล่นของมันจะครบหมด
0: สับไปสับมา
1: สองคันคันนู้นมันก็อยากได้ของครบจากพี่
0: อยากได้ของครบจากเขาใช่แต่ถ้าเกิดแบบพี่อยู่อู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขนของมาอู่นี้อู่นู้นไปโอ้โหอย่างเงี้ย
1: จะไม่ครบเดี๋ยวจะไม่ครบ
0: นะครับ
1: แต่ก็ดีถ้า 1.9 ถ้าเกิดว่าพี่ยังบอกคิดว่ารถเราคันนี้มันมีความหมายแล้วเราอยากเปลี่ยนให้มันขับแบบ
0: สบายขึ้น
1: เชื่อว่ามีคนอยากเปลี่ยนกับพี
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาไอ้ยูสุเขายังมีแมตช์แข่งนี่สนามรถสนาม
1: เขาเปลี่ยนไปแล้วพี่เปลี่ยนรถแล้วครับ
0: เขาเปลี่ยนไม่มีแล้วเขาตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ
1: 1.9ก็ไม่มีละไม่มีแล้วนะเขาไม่ได้ทำละ
0: ครับ
1: เป็นเครื่อง 2.2 ละ
0: ครับมีข้อความทาง4689899เหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจเครื่องยนต์เอาติดขับหน้าสามารถทำเป็นขับหลังได้ไหมครับ
1: ได้ครับแต่ว่าพี่ยังทำใหม่หมดเลยนะ
0: แต่ทุกครับ
1: เอาเครื่องตัวเนี้ยเอาเกียร์ออก
0: ครับ
1: เอาเกียร์ออกแล้วก็หมุนเครื่องกลับมาให้หน้าให้ท้ายเครื่องให้หัวหมูให้ไฟวีนหันไปข้างหลังแล้วก็เอาเกียร์ขับหลังมาใส่มาชน
0: ครับ
1: มีลาดไปเผากลางไปเฟืองท้ายชุดใหญ่แต่ว่าเครื่องเอาไปใช้กับขับหลังได้ไหมขับได้เอาไปสับใส่ได้นะครับถ้าหัวหมูไม่ตรงเดี๋ยวนี้ช่างไทยเนี่ยครับ
0: โอ้สบาย
1: นอกจากตัดเลเซอร์แล้วเวลา
0: เล็งเซ็กเลย
1: เออหัวหมูใช้ได้จริงๆไม่ยากครับ
0: ครับ
1: เครื่องขับหน้าขับหลังเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันแค่เอามาชนเกียร์คนละแบบเท่านั้นเอง
0: นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งการวางเขาจะหาจุดวางใหม่อะไรใหม่ของเขา
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าต้องหาอู่ที่เป็นจริงๆนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของบาลานซ์นะครับต้อง
1: คือเรื่องวางด้วยเครื่องถึงนี้มันง่ายใครก็ทำได้นะครับวางให้มันแต่วางให้ได้เซ็นเตอร์ดีจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีตัวที่เป็นเลเซอร์มันได้พอเลเซอร์มาจับอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหูทำขาอะไรขึ้นมากัน
0: ครับ
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากมีท่านเครื่องขายตรงรถบางรุ่นเนี่ยอย่างฮอนด้าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ฮอนด้าเนี่ยเครื่องตระกูล H ตระกูล B
0: ครับ
1: เครื่องจะหันมาอีกทางนึงพอเป็นเครื่องตระกูล K เครื่องจะหันหัวเครื่องไปอีกทางนึงคือเครื่องกับเกียร์เนี่ย
0: ครับ
1: สมมติว่าเครื่องอยู่ตระกูล B เนี่ยเครื่องหันมาทางขวา
0: ขวา
1: เกียร์อยู่ซ้าย
0: หันไปซ้าย
1: พอ K เนี่ยเครื่องอยู่ซ้ายเกียร์ไปอยู่ขวา
0: ครับ
1: มีแท่นเครื่องขายเลย
0: ม
1: ีแท่นเครื่องขาย
0: เลยอยากเปลี่ยนเครื่องใช่ไหม
1: ไม่ต้องแบบไปทำให้วุ่นวายเดี๋ยวผมสับให้เลยยกแท่นเครื่องใส่ปุ๊บสลับให้เลย
0: ของเล่นมีเยอะมาก
1: ง่าย
0: ครับสวัสดีครับมือเซเว่นเมื่อวานผมกำลังจะซื้อมือเซเว่นปี2012ราคาพอจับต้องได้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับขอบคุณครับฟังทุกวันครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ยังเซเว่นครับปี2012ราคาพอจับต้องได้อย่างน่าใช้อยู่ไหม
1: สิบปีนั้นก็ได้อยู่นะพี
0: ่
1: ผมว่าก่อนที่มันจะเป็นมิวเอ็กอ่ะผมก็เคยมองนะว่ามันเจ๋งเลยนะ
0: ครับ
1: ผมว่าแบบเออถ้าเทียบกันตอนนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นคอมมอนเรียลเหมือนกันหมดนะ
0: ครับ
1: มันไม่มีอะไรเหนือกว่ากันละ
0: ใช่
1: การใช้งานใกล้ๆกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาเราไหวและเราชอบเนี้ยได้หมดพี่อะไรก็ยังได้อยู่เยอะแยะนะครับมีแต่ตัว 1.9 นั่นแหละที่แต่ว่ายังไง Isuzu ก็ต้องสต็อกอะไร
0: ครับ
1: แค่เลิก 1.9
0: มีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงดูทาง YouTube นิดนึงมีท่านฟังถามข้อมบอกว่า
1: พี่ๆครับผมขับ 1.9 พิษโลกออกจากกรุงเทพเที่ยงคืนถึงพิษโลก 3:30 นช้าหรือเร็วครับ
0: พิษโล
1: กโดนใบสั่งแปลว่าเร็วถ้าพี่ไม่โดนก็ไปเรื่อยๆก็โอเค
0: มากลางคืนมีไหมตำรวจ
1: ก็คือมีกล้องไง
0: ก
1: ็คือมีกล้องก็ปกติครับพี่เที่ยงคืนถึง 3:30 นนี่เร็วมากนะพี่นะพี่นี่มัน
0: พิษโลก
1: พี่ฟงหวินเลยนะครับเนี่ยออกจากออกกรุงเทพเที่ยงคืนถึง 3:30 นพี่ขับ3ชั่วโมงครึ่ง
0: เร็วพี
1: ่ฟงหวินฟงหวินขี่ทะลุพายุอะไรขี่พายุทะลุฟ้า
0: เร็วครับ
1: ต้องเจอพี่เจี๊ยบบอกเลยพี่บ่าว
0: ผมสถิติจากนครสวรรค์กรุงเทพ3ชั่วโมงผมยังว่าเร็วเลยพี่จากพิษโลก3ชั่วโมงครึ่งนี้พี่เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วมาก
0: แล้วผมนี่180ตลอดทางแล้วนะ
1: ก้าวด้วยขับดีมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้สอบถามกระบะกินโดนาวแล้วล่ะ
0: ครับ
1: NIO Q05 กับ J5 พี่คิดว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ 600,000 กว่า J5 ดูใหญ่กว่า NIO Q05 นะพี่ J5 ดูโตๆกว่าแต่ว่าได้ทั้งคู่ราคาแบบเนี้ยสวยทั้งคู่ครับแล้วแต่ชอบแต่รออะไรนี่คืออย่าไปทำอะไรกับรถอย่าไปโดนอะไรเลยนะใช้เนี่ยห้ามโดนคือมันใช้ดีประหยัดห้ามโดนห้ามไปกระแทกครับต้องรออะไรอ่ะถ้าพี่ต้องเข้าโหมดรออะไรเมื่อไหร่ล่ะ
0: ก็ซื้อปุ๊บจอดอยู่บ้านอย่างเดียวห้ามใช
1: ้ขับได้แต่ก็ระวังแต่ก็ระวังเสียงแตรที่บีบมาพี่ก็ทำใจให้มันล่ม
0: ๆอย่าไป
1: วิ่ง
0: อย่าไปเปลี่ยนเลน
1: คร
0: ับ
1: ถ้าเราไม่ต้องรออะไรอ่ะแฮปปี้ทุกคันครับรถไฟฟ้า
0: ก็คือนั่นแหละครับทั้งคู่เลย
1: ใช่ได้ทั้งคู่แต่ว่า Q05 ก็สวยนะน่ารักดีคันเล็กแต่มันเล็กกว่า
0: แต่ภายในเล็กกว่า J5 ชัดเจน
1: ข้างนอกก็เล็กกว่าพี
0: ่
1: ทรงมันเล็กกว่าสวยแต่สวยเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาตรงเนี่ย
0: สวยสวย
1: ตรงก่อนแยกกับสมทร
0: มันดูผมว่ามันดูลงตัวกว่านะ
1: มันดูใช่
0: มันดูสมูทดีนะครับแล้วแต่คนชอบครับเรื่องของความสวยนะฮะคุณพัชรีถามว่า
1: พี่สุดหล่อค่ะ
0: อ้าว
1: ช่วยเลือกด้วยค่ะ
0: ฮะ
1: นีโว่แม็ก
0: ครับ
1: แอตโต้ทรี
0: ครับ
1: ตัว410กิโลนีโว่ตัวอัลต้า
0: โ
1: อ้แอตโต้ทรีเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นหลายอันแล้วนะมันออกมาเน
0: ี่ยมันนานนะ
1: ไม่มันก็แต่ว่ามันก็พัฒนา
0: พี่มันก็เป็น
1: มันก็เป็นแบบเจนใหม่ๆขึ้นมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: โอ้ตอบยากมากเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ยังเลือก BYD พี่ผมกลัวเรื่องขนาด BYD เนี่ยรออะไรบางชิ้นเนี่ยมี2เดือน3เดือนนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้า Nivo Max เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าพี่ไม่โดนอะไรเลยอ่ะได้ทั้งคู่ไงเหมือนอย่างที่บอกพี่เมื่อกี้เนี่ยว่า Q05 หรือ J5 อ่ะคือถ้าเราไม่ต้องรออะไรไม่ต้องอยู่ในโหมดรออะไรสบายหมดครับดีทุกคัน
0: ครับ
1: ใช้ประหยัดแน่นอน4สา5ปีถ้าเราใช้รถเยอะอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ใช้เดินค่าน้ำมันเดือนหนึ่งบักหมื่นหนึ่ง 7,000 อย่างเงี้ยทุกๆเดือนเนี่ยพอมาใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็คุ้ม 4-5 ปีไม่ขายก็คุ้มแล้ว
0: ครับประเด็นคืออย่างนี้ครับ ประเด็นคือถ้าเกิดเราขับคนเดียวบนโลกเนี่ยเราคงไม่ชนกับใครหรอก

0: แต่อยู่ดีๆเราขับเฉยๆอาจจะมีรถมาชนเราก็ได้
1: แน่นั้นมันเป็นเรื่องของ
0: ความโชคร้าย
1: กรรมวาสนา
0: แต่ประเด็นคือไอ้บุญกรรมวาสนามันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรไงถ้าโดนเข้าไปแล้วอะไรไม่มีเนี่ยทำยังไง
1: ไอ้ตัวที
0: ถูก
1: ตัวที
0: นะครับถ้าโดยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะผมไม่คิดเยอะเลยผมเลือกแอตโต้ทรีครับด้วยเหตุผลที่เรียกว่าบริการหลังการขายเนี่ยมั่นใจได้มากกว่านีโอแม็กซ์อ
1: ันนี้ไงลองดูนี่บ้างไหมครับออร่าไฟลองดูออร่าไฟก็ได
0: ้ออร่าไฟก็ได้ใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่า
1: ออร่าไฟก็ดูดี
0: นะครับราคาก็ไม่หนีกันมาก
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อยู่ในกลุ่มกันหกแสนกว่านะครับ
1: ออร่าไฟนี่มีทั้ง EV แล้วก็ HEV เลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ได้ได้แล้วก็SUV แพงกว่านะ EV ถูกกว่านะ
0: ครับ SUV มันเป็นไอ้นี่นี่นะครับ
1: ถึง 1,500 เทอร์โบแล้วก็เป็นไฮ
0: บ
1: ริดแต่ว่า EV ก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มนี้ลองไปดูก็ได้ครับเผื่อได้อะไรใหม
0: ่ๆครับ
1: เพราะว่าถ้าไอ้ตัวทีไม่ชอบไปลงออร่าไฟ
0: นะครับคุณพี่วรันยูถามว่า Ford Everest จะมีปรับดีไซน์อีกปีไหนครับ
1: โอ้ตอนนี
0: ้สถานการณ์ของ Fordก็ส่งออกอย่างเดียวอ่ะ
1: ตอนนี้น่าจะยังนะฟอร์ดนะครับน่าจะยังไม่ขยับอะไรนะ
0: ครับ
1: พี่จอยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่เจี๊ยบครับ
0: ครับ
1: ต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าคนเจ้าชู้ครับผมตอบดีกว่าพี่เนี่ย
0: เขาถามผม
1: ถามพี่ตอบพี่ตอบเร็วๆนะพี่จอยเขารอฟังอยู่มันมีสเกลวัดความเจ้าชู้เน
0: ี่
1: ย
0: มีพี่จอยวิธีวัดง่ายๆครับพี่จอยลองยืนส่องกระจกดูถ้าพี่จอยเห็นหน้าตาคนถ้าปรากฏขึ้นมาอันนั้นแหละคือสเกลความเจ้าชู้
1: พี่แบบนี้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคร
0: ับ อ้าวเหรออ้าวก็ผมวัดแบบนี้ไง
1: แล้วถ้าพี่ส่องกระจกพี่ก็เจอเลย
0: ผมมองมุมข้างไม่เห็นตัวเอง
1: เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละครับพี่คนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ้าวเหรอ
1: เจ้าชู้ไก่
0: แล้วพี่จอยมาถล่มผมวันศุกร์นี้ไม่ได้พี่ไม่ได
1: ้ตอนนี้ขับคลิกเจนหนึ่งอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าในอนาคตตัวแบตใหญ่มีการพัฒนาให้เก็บไฟดีขึ้นคิดว่าสามารถเปลี่ยนใส่ตัวเก่าได้ไหมคริสตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยบอดี้เดิมครับบอดี้เดิม
0: ครับ
1: ถ้าแบบมันมีให้พี่เปลี่ยนได้เพราะว่ามันแค่ไมเนอร์บอดี้ตัวถังเหมือนเดิมหน้าตามันหล่อขึ้นเท่านั้นเองแต่มันเหมือนกันมันเป๊ะเลยตัวถังเดียวกัน
0: ถ้าไมเนอร์ได้แต่ถ้ามันโมเดลเชนอันน
1: ี้ถ้าเป็นโมเดลเชนเนี่ยผมว่า
0: ต้องดูนะเขาน่าจะเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับ
1: แต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแบตมันลูกเล็กถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับที่พีอุสมี
0: พีอุสเปลี่ยน
1: พีอุสก็คือ
0: แบตใหม่ขึ้น
1: แบตอ่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นแต่รถเก่าอยู่ถูก
0: ไ
1: หมรถแบตของรถติดรถมาเนี่ยเจนหนึ่งแต่ว่าพอเปลี่ยน
0: เป็นมีเครื่องฟอสเฟตด้วยนั้นน่ะ
1: แรกแบตมันก็ใหม่ขึ้นเจนใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยโอเค
0: ครับ
1: แล้วกลับมานี่ฮะ
0: เดี๋ยวนะพักก่อนดีกว่า
1: อาบท่านก่อนรีบพักก่อน
0: พักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีข้อความใหม่ขึ้นเลย
1: หล่อไหมครับบอกไว้นะครับ
0: เรื่องของคุณตำรวจที่อะไรนะ
1: ใบเซ็น MOU กับขนส่งทางบก
0: เดี๋ยวจะว่ากันยาวๆพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตาม Motor In Trend กันต่อครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยม ร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับมีข้อความ
1: มาเคลียร์ทางนี้ก่อนดีกว่าครับมาก่อนที่จะไปนู่นนะฮะ
0: ทางไหนครับ
1: เคลียร์48899ครับ
0: ครับ
1: ข้อความจากคุณพี่6594
0: ครับ
1: คุณเจี๊ยบครับกทมถึงจังหวัดน่านใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
0: โหจำไม่ได้พี
1: ่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีไมค์จ่อไม่พูดอย่าง
0: น
1: ี้นี่ปากเก็ด
0: นี่เราเนี่ยมันอย่างเงี้ย
1: ผมขับรถบนถนนทุกวันเห็นตำรวจเรียกปรับ
0: ผู้
1: หญ
0: ิ
1: งมุสลิมที่คุมฮิญาบแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทุกวันผมรู้สึกหงุดหงิดมากครับใช่ครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขามันก็จะมีเรื่องของศาสนาอาชีพใช่ไหมอย่างข้าราชการตำรวจหรือใครที่ใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใส่หรือว่าแขกที่โพกผ้าอย่างเงี้ยเขาใส่หมวกกันน็อกไม่ได้อันนี้ต้องไปบอกเขานะครับเช่นกันกับเช่นพวกที่บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนถ้อยเสียมาเหรอเดี๋ยวนะครับพี่ต้องบอกเขานะครับว่าเปลี่ยนถ้อยเสียในกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว
0: ่
1: าจะเปลี่ยนไม่ได้จะยึดถ้อยเสียเงี้ยไม่ได้นะครับยึดไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ไม่มีสิทธิ์ยึดนะครับเราไปปล่อยให้เขาพูดเองด้วยดุลพินิจอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช
0: ่ครับ
1: การยึดถ้อยเสียเนี่ยเอาเล่มมาดูเลยไม่ได้มีบอกนะว่าห้ามเปลี่ยนถ้อยเสีย
0: ใช่
1: ในเล่มไม่ได้ระบุนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รถเนี่ยเขาในเล่มเขาบอกแค่ว่าเครื่องยนต์เท่าไหร่มีกี่เผาส่งกำลังด้วยอะไร
0: ม
1: ีสองล้อเท่าไหร่
0: รายละเอียดที่บรรจุที่เขียนไว้ในเล่มอ่ะนั่นแหละไปดัดแปลงตามนั้น
1: มันไม่ได้ทำอะไรอ่ะรถจักรยานยนต์สองล้อก็คือสองล้อไงซาเล้งสามล้อพี่ไปจับพี่บอกเขาทำมากินเงี้ยไม่ได
0: ้
1: เปลี่ยนถ้อยเสียได
0: ้ครับ
1: แต่เสียงเนี่ยไม่เกิน95เดซิเบล
0: ใช่
1: ไม่ใช่มาเปลี่ยนถ้อยแล้วจะยึดสมูสุมะทำไม่ได
0: ้
1: นะครับเหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกเรื่องของใบสั่ง
0: ครับ
1: โอเคผมเข้าใจได้มีคนชำระค้างชำระค่าใบสั่งเป็น100ใบ
0: ครับ
1: แต่ก็คุณก็บังคับเขาสิคุณก็ไปบังคับคดีบังคับให้เขามาจ่ายถูกปะมันทำได้ในแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปตกลงกันแบบนี้ครั้งก่อนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นมาทีนึงที่กรมการขนส่งทางบกก็ไปบ้านที่ทำตามกันถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ให้เลยไม่ให้ต่อทะเบียนป่ะพี่หรืออะไรคราวนั้น
0: ใช่ไม่ให้ทำการต่อทะเบียนร้องถึงศาลปกครองนู่นเลย
1: จนมีความคุ้มครองมาไม่เข็ดจริงๆเรื่องนี้ต้องพูดเลยนะว่าไม่เข็ดจริงๆคราวนั้นก็เดือดร้อนไปทีนึงแล้ว
0: ครับ
1: ก่อนหน้านู้นเลยเรื่องของซอฟต์แวร์ของขนส่งทางบกกับตำรวจ
0: คนละเวอร์ชันกัน
1: ขนตำรวจบอกว่าออกใบสั่งก็ต้องลิงก์มาที่นี
0: ่ครับ
1: ขนส่งทางบกก็บอกว่ามันเวอร์คนละเวอร์ชัน
0: ไม่
1: ต้องให้ต่อทะเบียนจะไม่ให้ต่อทะเบียนเลยนะ
0: ครับตำรวจจะไม่ให้ต่อ
1: จะไม่ให้ต่อทะเบียนจะต้องไปจ่ายซึ่งเคยดันไปถึงว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยค่าปรับค่าปรับมันจะต้องมีการดำเนินคดีซึ่งมันก็ไปขัดกับรัฐธรรมนูญที่ว่าคดีจราจรยังไงก็จะไม่ติดคุกเรื่องใบสั่งไม่ติดคุก
0: ครับ
1: คราวนี้พอไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญโดยจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันจะเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้มีคนเขียนใบสั่งแล้วไม่ไปจ่าย
0: ครับ
1: ไม่ไปจ่ายมีคนที่บอกว่าแล้วเราคุยกันมีร้อยใบร้อยกว่าใบก็ไปบังคับคดีเอาได
0: ้ครับ
1: แต่คราวนี้คือใจร้อนโดยที่ว่าให้ต่อทะเบียนได
0: ้ครับ
1: แต่ไม่ให้ป้ายวงกลมซึ่งอันเนี้ยฝั่งตำรวจผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้พูดนะตำรวจออกใบสั่งก็ออกไป
0: ครับ
1: แต่ตำรวจมาบอกขนส่งและขนส่งก็บอกว่างั้นผมก็ไม่ให้ป้ายวงกลม
0: ครับ
1: เพื่อผมไปต่อทะเบียนอ่ะ
0: ครับ
1: มันคนละหน่วยงานป่ะพี
0: ่ครับ
1: ผมไปต่อทะเบียนแล้วผมไม่ได้ป้ายวงกลมผมได้อะไรกลับมา
0: ใบเสร็จ
1: แล้ววันไหนแล้วถ้าแล้วผมจะได้ใบป้ายวงกลมอีกทีเมื่อไหร่ผมต้องกลับไปอีกรอบเหรอ
7: พี่ว่าเขาว่างกันเหรอหรือว่าขนส่งเนี่ยทุกวันนี้รถมันก็ติดจะแย่อยู่แล้ว
0: แล้วเหตุผลที่ไม่ให้ป้ายวงกลม

0: ให้เขาต่อทะเบียนอ่ะขนส่งทางบกว่าต้องนำส่งเงินเข้าสู่รัฐ
1: ก็ต้อง
0: แต่นี่คือขนส่งก็ยังจะเก็บเงินเข้าส่งรัฐเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ให้เอกสาร
1: ครับ
0: ไม่ให้เอกสารเพราะว่าไป MOU กับทางสำนักงานตำรวจอันนี้
1: ครับ
0: อันนั้นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเขาแต่ผมก็เลยบอกว่าขนส่งอ่ะเดี๋ยวคุณก็โดนอีกคราวที่แล้วคุณก็โดนเป็นดอกนึงแล้ว
1: ก็นี่ไงก็ถึงบอกอ่ะถ้าคือประชาชนควรมีทางเลือกอ่ะถ้าประชาชนเขาเจตนาที่จะไม่เสียภาษีเลยอ่ะทั้งเนี้ยตั้งไง
0: คนที่ผิดอ่ะก็ต้องไปจ่ายถูกป่ะแต่ถ
1: ้
0: าไม่จ่ายคุณต้องไปทำมาตรการอื่น
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บไม่ได้ป้ายวงกลมไม่ได้ป้ายวงกลมผมก็งั้นเรื่องถูกอ่ะถ้าผมพี่ไม่บอกให้ลงไปผมก็ไม่จ่ายเพราะว่าจ่ายกับไม่จ่ายมีค่าเท่ากัน
1: ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติกรณีผมนะผมมีทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดปทุมธานีผมพักอาศัยอยู่คอนโดมีนบุรีเอกสารทุกอย่างเนี่ยผมส่งมาที่ทะเบียนบ้านปทุมธานี
0: เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไร
1: ไม่ยกตัวอย่างเวลามีใบสั่งกล้องอะไรเงี้ยบางครั้งมาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยตัวผมอยู่มีนบุรีผมไม่ทราบนะว่าได้รับใบสั
0: ่
1: งอ
0: ันนี้เป็นปัญหาของพี่ต้องไปดูเองเพราะว่าทะเบียนบ้านกับพี่อยู่คนละที่ไงถูกไหมอันนี้เป็นปัญหาพี่แต่ว่าเกิดการล่าช้าได
1: ้นี่ไงก็กรณีเนี้ยสมมุติแล้วเกิดใบสั่งนั้นมันสูญหายเพราะผมไม่ได้ไปบ้านนั้น 4-5 ปีใบสั่งนั้นสูญหายไป
0: เรื่องนี้เป็นปัญหาของพี
1: ่เพราะว่าพ
0: ี่มีหลายบ้านแต่ไอ้คนที่ไม่จ่ายคนที่อยู่บ้านเดิมเลยบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ส่งมาทุกวันแล้วพี่ก็เก็บรวมไว้เป็นเหมือนแบบเป็นนักสะสมเงี้ย
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
0: อันนี้คือเป็นเรื่องเขาต้องไปเคลียร์กันเอง
1: เคลียร์กันเอง
0: ไม่ใช่คนส่งที่คนส่งมาอันนี้หักดิบเรานะ
1: คนที่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเขาโดนใบสั่งเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณตั้งกฎคุณไปทำ MOU ด้วยกันอย่างเงี้ยเท่ากับมันเหมารวมเลยทุกประเภทเลยนี
0: ่อันนั้นก็คือยังไงตำรวจก็ต้องได้ตังค์คนส่งก็ต้องได้ตังค์
1: ครับ
0: แต่ถามประชาชนไหมว่าแล้วจะทำยังไง
1: ครับ
0: ปัญหาที่แบบ
1: แล้วถ้าประชาชนไม่เจตนา
0: ผมไม่จ่าย
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไม่ได้ใบวงกลมผมก็ไปเสียค่าใบสั่งแล้วค่อยกลับมาป้ายวงกลมพี่ว่าผมว่างขนาดนั้นไหมแล้วขนส่งเนี่ยมันรถมันโฟลว์ไหมทุกวันเนี้ย
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ขนส่งจะมาอิดออดคุณ
0: เขาไม่ต้องมาต้องให้เขา
1: คุณก็ต้อง
0: 157ป่ะ
1: ปฏิบัติตามระเบียบไง
0: นี่มันผิด
1: ไหมอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบไงผมถึงบอกไงว่าไม่ต้องคุยกันเยอะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้รวมตัวกันครับแล้ว
0: ผม
1: มองสามปกครอง
0: ผมไม่ต่อถ้าเป็นผมไม่ต่อเพราะว่าผมไม่ต่อทะเบียนผมก็ไปเสียเงินให้ขนส่งผมไม่ได้ป้ายวงกลมผมก็ไปโดนเจ้าหน้าที่เรียกจับปรับผมอีกแล้วจะไปต่อคือนี่ตรอ.พี่พอผมไม่ต่อนะคนคิดแบบเนี้ยต่อกับไม่ต่อมีค่าเท่ากัน
1: ครับ
0: เสียเงินด้วย
1: ครับ
0: ไอ้คนที่ไม่ยอมเสียใบสั่งนั้นก็ไม่ต้องไปเสียนี้อีก
1: ครับ
0: ตรอ.ที่อยู่เจ๊งกันหมดเลยนะ
1: ก็แล้วแต
0: ่ตรอ.ก็ไม่ต้องตรวจก็ไม่ต้องต่อก็ไม่ต้องตรวจไง
1: ครับ
0: พอไม่ต้องตรวจเครื่องนี้มีพรบที่คุ้มครองก็ไม่ต้องซื้อกันอีกเพราะว่าไม่ต้องมีพรบอีกเพราะไม่ต่อทะเบียนก็ไม่ต้องซื้อพรบเพราะคนจะไม่จ่ายแหละคือคนไม่จ่ายอยู่แล้ว
1: แยกกันแต่อันนี้ให้ความรู้นะครับคุณจะต่อทะเบียนหรือไม่ต่อทะเบียนเนี
0: ่
1: ย
0: แต่พรบต้องม
1: ีซื้อได
0: ้ไม่พรบต้องมี
1: ต้องมี
0: ว่าปรับแพงมากพรบ
1: เพราะถ้าเกิดมันไปประสบเหตุแล้วคุณไม่มีพรบเนี่ย
0: อันนี้ยาว
1: โทษจำคุกนะฮะโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกนะครับเพราะนั้น
0: ซื้อพรบ
1: ต้องมีพรบต้องมี
0: สมมติถ้าจะแบบว่าออกลูกดื้อนะไม่ต่อแต่ต้องซื้อพรบ
1: ใช่
0: พรบเป็นภาคบังคับ
1: ใช่
0: ไม่ได้ภาคสมัครใจนะนี่
1: ใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยถึงเวลาถ้าเกิดกรณีถึงขั้นสู้กันถึงชั้นศาลนะคุณยังอ้างได้ว่าข้อกฎหมายไหนที่เป็นประโยชน์กระทบคนอื่นคุณทำไงแต่ข้อกฎหมายไหนที่คุณคิดว่าคุณถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
0: อันนี้สู้เลยถือว่าประชาชนที่ใช้รถยนต์เนี่ยโดนถูกละเมิดไหมไปจ่าย
1: เอาแน่นอนดิ
0: คุณจ่ายเงินแต่ผมไม่ได้เอกสาร
1: คุณบังคับเขาโดยที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์พูดสักแอะว่าแม้แต่กระทั่งถามว่าทำไมยังไม่ได้ล่ะ
0: ต้องคุยกับเราด้วยว่าเอ้ยแล้วนี่คุณคุยกันเองสองคนนะ
1: ถูก
0: แล้วประชาชนก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณไปจ่ายมาดิ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: คือจริงใบสั่งอ่ะคุณก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณถูกใบสั่งว่าผิดจริงไม่ผิดจริงคุณอุทธรณ์ได้ด้วย
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้คุณก็ไม่ได้รับการอ่ะถ้าไม่เห็นไม่อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ต้องโดนโอ้โหมันก็ดูแบบมันถูกนวดทุกอย่างเลย
1: มัดมือชกเกินไปนะครับกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมามัดมือชกประชาชนนะครับกฎหมายเนี่ยใช้คุ้มครองคนดีนะครับถ้าคนไม่ดีคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณก็มีหน้าที่ไปใช้กฎหมายในการบังคับควบคุมเขาแค่นั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้วิธีแบบนี้ไงมัน
0: คุณพี่กระติบส่งข้อความถามพี่มานะครับ
1: ครับ
0: ระบุมาถามพี่เจี๊ยบว่าเมื่อคืนขอไปดูบอลโลกที่บ้านเพื่อนทำไมแฟนต้องโกรธด้วยครับพี่เจี๊ยบครับ
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้

0: ครับ
1: เมสซี่เมสซี่คือ
0: นั่นแหละพี่ได้ตอบครับว่าทำไมแฟนต้องโกรธครับ
1: ไม่ทราบจริง
0: มันล่มจบไปแล้ว
1: เออพี่เขาอาจจะอยู
0: ่สวัสดีครับพี่ทั้งสองครับอยากทราบว่ารถแท็กซี่ติดฟิล์มดำได้ไหมครับ
1: ไม่เกิน 40% ครับ
0: แท็กซี่เนี่ยเขาไม่ให้ติดฟิล์มดำเพราะว่ามันมีผลเรื่อง
1: ข้ออนุโลม
0: แต่ว่า40ก็ได
1: ้ครับไม่เกิน
0: แต่ว่ารถชาวบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยลอกออกกันหมดทั้งประเทศเลยนะ
1: ครับ
0: นี่ก็เผื่อพี่เนี่ยเหมือนกันตำรวจเขาก็บอกมันงานไม่ได้แล้วแดดมันร้อนขนาดนี้สรุปให้ติดได
1: ้อนุโลมครับนะครับอันนี้ถือเป็นการอนุโลมนะเป็นประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
0: ถ้าเกิดว่ารถผู้นำที่วิ่งอยู่รถตำรวจไม่ติดก็ไม่ติดก็ไม่ติดเอาเนี่ยไม่ติดก็ไม่เดือดไม่ติดด้วยกันมา
1: โรงแล้วเนี่ย
0: นะ
1: คุณพี่ MD2DCM บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้าพี่เจ้าสอบถามครับได้ข่าวว่านิสสันจะปล่อยตัว MPV e-power มาชนกับ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: เอาผาดของโตโยต้าหรือเปล่าครับขอบคุณครับ
0: มาเดือนนี้ครับมาสิงหาเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: มาแล้วมา
1: คุณทัศน์พลครับ
0: ครับ
1: ถามว่าสวัสดีครับพี่เจ้าพี่เจ้าถ้าจะหามาตรฐานจากคนเจ้าชู้ใช่ไหมไม่ยากเลยครับพี่แค่เปิด YouTube ช่อง Motor Intern ชั่วโมงนี้คุณจะเห็นเส้นแบ่งมาตรฐานระหว่างคนเจ้าชู้กับคนไม่เจ้าชู
0: ้ไอ้ยะ
1: ผมพูดถูกไหมครับพูดถูกครับพี่
0: อ่านให้จบพูดถูกใช่ไหมครับพี่โจ
1: ฮะ
0: พี่เห็นไหมพี่เห็นเลยเห็นไหม
1: ครับผม
0: คนไก่แจ
1: ้คนเจ้าชู้เนี่ยจะไม่ใส่เสื้อมีปกครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยวมันจะเจ้าชู้นะเสื้อจะอะไรก็มันก็เจ้าชู้พี่
1: อืม
0: คุณนักรบครับบอกว่าหมวกกันน็อกป้องกันอะไรครับ
1: ผมเห็น
0: จับปรับกันแล้วก็ให้ขับออกไปอยู่ดีหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าจะเอาป้องกันจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะใส่ไปเล่นดัมมี่พี่กันขาตรงข้ามน็อก
1: พูดยุ่ยไม่ได้คุณไปพูดอะไรกันยุ่ยไม่ได้ใส่เถอะครับนะครับใส่เถอะครับ
0: จริงหมวกกันน็อกเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากนะครับว่าไอ้โฟมที่อยู่ในหมวกเนี่ยตรงนั้นอะหมวกกันน็อกจริงๆห้ามหล่นด้วยหล่นมาปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันกระแทกสมมติว่าหมวกหล่นมาฝั่งซ้ายกระแทกพื้นปุ๊บโฟมที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันจะยุบนะเพราะว่ามันจะเป็นโปรเทคตัวหัวกะโหลกเรา
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าหล่นปุ๊บต้องเปลี่ยนสมมติถ้าล้มซ้ายปุ๊บฝั่งซ้ายยุบไปแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนพี่ต้องล้มเฉพาะฝั่งขวาอย่างเดียวเลยนะไม่งั้นมันไม่โปรเทคนะ
1: ครับ
0: ล้มแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นะครับอ่ะจริงๆบอกจะบอกงี้ครับบอกว่าอย่าว่าแต่หมวกกันน็อกกับพื้นถนนเลยนะนวมเนี่ยนวมที่บุ
0: นักมวยนะ
1: เออนะครับชกหัวคนเนี่ยนะครับปัจจุบันยังมีกฎหมายมวยเพราะเขาพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วนะครับว่าทำให้เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมอายุมากขึ้นได
0: ้ที่เอามาต่อยหัว
1: นะ
0: ใช่แล้วเขาให้ต่อยหัวไหมนักมวย
1: ถ้าเด็กให้ใส่เฮดการ์ดครับป้องกันแล้วนวมต้องมีความหนาในระดับที่สามารถรองรับแรงกระแทกได
0: ้
1: ใช่นั่นขนาดเป็นนวมนุ่มๆนะ
0: แล้วนักมวยที่เขาต่อยเนี่ยเขาห้ามต่อยหัวไหมหรือไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้าคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสภาวะร่างกายมันมีความแข็งแรงพอเพียงพอที่จะรับแล้วนวมที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดถูกรุนแรงแบบมวยไทยเตะก้านคอน็อกอันเนี้ยนักมวยที่ถูกน็อกจำเป็นจะต้องพักอย่างน้อยๆหนึ่งเดือนไงให
0: ้ห้ามชกหนึ่งเดือน
1: ถ้าโดนขึ้น
0: เลยถ้าโดนก้านคอเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นกฎหมายเลยนะ
1: ถูกน็อกนะจะโดนก้านคอหรือจะโดนขมับหรือจะอะไรก็แล้วแต่โดนปลายคางก็แล้วแต่สมองต้องได้รับเวลาในการพักครับ
0: อ๋อนี่คือ
1: เป็นกฎหมายเลย
0: มวยเลย
1: ใช
0: ่คือถ้าผมถูกน็อกอย่างไปต่อยวันเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วโดนน็อกไปเนี้ย
1: กฎหมายนี้คุ้มครองเฉพาะในประเทศนี่คือจุดอ่อนของกฎหมายนี
0: ้ครับ
1: ใช่ถ้าไปต่อยต่างประเทศก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ต้องห่วงต่างประเทศอ่ะกฎหมายเขารับกุมมากกว่าเราอีก
0: อ่ะ
1: นะครับ
0: พี่ข้อความมาบานเลย
1: อุ้ยเร็วเร็วเร็วครับเห็น
0: ไหนแล้วเนี่ย
1: เห็นช่องตำรวจเวลาปรับแล้วบอกว่าให้จ่ายค่าปรับ30วันถ้าไม่จ่ายจะฟ้องศาลอยากรู้ว่าศาลแล้วจะโดนอะไรบ้างบางคนมันไม่กลัวมีโดนใบสั่งเป็น30ใบควรลงโทษให้จริงๆจังๆซะที
0: คนที่ไม่ดั้นอ่ะเขาต้องไปบังคับคดีครับยื่นร้องตำรวจก็ต้องมายื่นร้องเพื่อบังคับคดีว่าไอ้คนนี้ร้อยใบนะ
1: ครับ
0: ไปบังคับคดีแล้วก็ไปยึดไปตามจับไปหักเงินอะไรเงี้ยเหมือนพวกบัตรเครดิตอะได้
1: ใช่จริงๆอะ
0: แต่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ใช่มาทำแบบนี้ไง
1: คืออันนี้
0: ผมตอนเขาเกินไป
1: ผมวิเคราะห์เองนะถ้าตำรวจอยากแก้ปัญหานี้จริงๆนะคุณไม่ต้องมาทำแบบนี้คุณไปเสนอแก้พรบจราจรเพิ่มผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับเกิน60วันยึดรถเก็บรถไว้เลย10วันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันได้อ
1: ันนี้แก้ปัญหา
0: ก็คือ
1: ก็ต้อง
0: ย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญพี่มันไม่ได้มันไม่ง่ายๆไง
1: ก็ผู้กระทำความผิดก็ต้องทำไงแต่ไม่ใ

0: ม่แบบมาวิ่งไล่จับไล่เอาแต่ค่าปรับ
1: การวิ่งไล่จับแล้วค่าปรับเนี่ยมันก
0: ็มันไม่ได้แค่ปัญหาอะไร
1: ขันในระดับหนึ่งแต่ขนส่งงานนี้คือขนส่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยที่แบบงั้นมาจ่ายเงินนะ
0: ครับ
1: ก็ยังเข้ามาจ่ายเงินได้เหมือนเดิมแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ให้ใบป้ายวงกลมอันนี้มันก็ดูแบบ
0: มันดู
1: ย้อนแย้ง
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าตาทั้งสองท่านอันนี้คืออะไรครับ
0: สวัสดีครับช่วยแนะนำเหล็กกันโครงรถไฟฟ้าหน่อยครับ
1: อ๋อมันมีตรงรุ่นครับพี่ต้องใส่ตรงรุ่นครับ
0: ครับจุดยึดมันแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับจุดยึดไม่เหมือนกัน
1: อ๋อหน้าทั้งสองท่านเหมือนคนหล่อพี่เสกวงพี่เสกโลโซ
0: โอ้สมซานด้วยนะครับ
1: แล้วก็พี่บ่าวก็ยังเชียร์พี่เจฟอยู่นะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่บ่าวครับ
1: และการต่อไปเวลาบ่ายสองครับฝนจะตกตอนตกไหมจ้าคน
0: หล่อกรมอุตุนิยมจ้านะ
1: พี่เอาไซเดอร์บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานว่าไงครับน้ำมันประเทศอยู่ได้กี่วันครับแล้วจะมีใครมาโทษพวกเรากักตุนอีกไหมครับพี่โจต้องกักตุนนะครับโอ้จะน้ำมันในต้องพี่สรยุทธครับตอนนี้ขึ้นมา2บาทแล้วไอ้เขาจะลงนี่เขาดีเซลเขาจะลง2บาทกว่านะดีเซลจะลงนะ
0: ครับ
1: เมื่อเช้าดูอยู่นะครับเห็นม
0: ี
1: ด
0: ี
1: เซลจะลงนะแล้วก็มีตัวเลขของไอ้นี่ด้วยว่าไอ้มันมีแบบอุดหนุน
0: อ
1: ่ะเงินอุดหนุนนะตอนนี้ดีเซลอุดหนุนอยู่นะคร
0: ับ
1: หลายบาทอยู่นะ 7-8 บาทอยู่นะ
0: ครับ
1: ชดเชยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูอยู่ก็น่าจะลดลงนะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะ
0: นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับต้องขอโทษสำหรับข้อความอื่นๆด้วยที่ไม่ได้ตอบไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ครบถ้วนละ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

5นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลทหารพรานปะทะเดือดดับ1ยึดยาบ้า2เป้3แสนเม็ดพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจัดกำลังให้ร้อยโทไพโรธคมิ้นกิตหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3206ร่วมกับร้อยเอกประกาศิษฐ์ปลอบโยนหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3207ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ3ถึง

0: 5คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มขนยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเสียงปืนสงบหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะและขอกำลังเพิ่มสมทบอีก3ชุดพบว่ามีกลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต1ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแต่สามารถหลบหนีไปได้โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ทหารพรานตรวจพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้รวมยาบ้า 300,000 เม็ดจึงได้นำยาบ้าของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงเสวนา TOR ไทยเมียนมาตรวจน้ำร่วมกันเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงดำโดยดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและดร.เนรมิตจิตรักษาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ TOR ไทยเมียนมาใครได้ใครเสียดร.เนรมิตกล่าวว่าการจัดเวทีครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อร่าง TOR ระหว่างไทยและเมียนมาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำร่วมกันหลังเกิดปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดนตั้งแต่ปี2567และมีการตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในปี2568แม้การจัดทำ TOR จะสะท้อนความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐบาลแต่ยังขาดความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักวิชาการพร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการควบคุมหรือยุติกิจกรรมเหมืองแร่การตรวจน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้านดร.สืบสกุลกล่าวว่าร่างที่เมียนมาแก้ไขได้ตัดสาระสำคัญหลายประเด็นออกเช่นการตรวจร่วมการจัดทำรายงานร่วมการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศอีกทั้งเพิ่มข้อความว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทำให้ไทยอาจเสียเปรียบนอกจากนี้เสนอว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงไทยควรใช้มาตรการทางด้านการค้าควบคู่ไปด้วยเช่นระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมาหยุดใช้ไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่เอกภพประสานตำรวจบางนาจับฝรั่งเพี้ยนเข้าคุกหากช้าอาจหนีออกนอกประเทศนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ต่างชาติทำร้ายคนไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบนสะพานสกายวอล์กซึ่งพนักงานออฟฟิศทุกคนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินสัญจรไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยซึ่งชาวต่างชาติมีพฤติกรรมนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากวันหนึ่งมีอาวุธมีดและเกิดเหตุฆ่าคนตายขึ้นมาจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยได้ประสานไปยังผู้กำกับการสน.บางนาเรียบร้อยแล้วโดยจะให้ชุดสืบสวนติดตามตัวชาวต่างชาติรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนต้องรอผลทางการแพทย์ตามขั้นตอนกฎหมายแต่กรณีดังกล่าวผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติไม่อาจรู้ว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อใดหากมัวแต่รอเขาอาจจะกลับประเทศและสุดท้ายคนไทยจะถูกทำร้ายฟรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งกิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะ เดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับทุกช่องทางนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อ่ะในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมอันนี้อัปเดตกันบ้างนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง25 กรกฎาคม 2569นะครับรวมทั้งหมดนี่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 17,942,931 คนนะครับลดลงจากปีแล้ว 3.13% นะฮะโดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกเป็นอันดับ1เป็นจีนเหมือนเดิมนะครับ2.9 ล้านนะฮะอันดับ2เป็นมาเลเซียตามมาห่างๆประมาณสัก 500,000 นิดๆนะ 600,000 หน่อยๆมาเลเซีย 2,314,000 นะครับอินเดียนะฮะอยู่ที่1,300,000ที่4เป็นรัสเซีย1,080,000แล้วก็อันดับ5เป็นเกาหลีใต้650,000ครับโดยที่มีปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะไกลนะท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเนื่องจากปิดพักเรียนฤดูร้อนในจีนเกาหลีแล้วก็มีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินนะครับในเส้นทางเชียงไฮ้นะครับแหมนะฮะบินตรงมาที่ภูเก็ตด้วยนะครับในกลุ่มของตลาดระยะไกลนะครับทางฝั่งของยุโรปก็เติบโตต่อเนื่องนะฮะก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินเส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิครับในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยหดตัวลงนะฮะเนื่องจากหลังก็เริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากวันหยุดนะครับก็มีวันหยุดเป็นวันแห่งการขอบคุณท้องทะเลนะครับในช่วงสัปดาห์
12: วันวันอะไรนะ
11: วันขอบคุณท้องทะเลฮะยูโนฮิเน
12: อโอ้ประเทศไทยน่าจะมีวันหยุดนี้บ้างนะ
11: ฮะ
12: แต่มันไม่มีวันขอบคุณท้องทะเลชื่อแปลกจังจังชอบ
11: ครับควรจะต้องมีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
12: เราแน่นอนเลยมันสมควรจะรีบใส่เข้าไปเลยแต่ดวนสุกนี่ยิ่งดีใหญ่เลยจะได้ครบ

0: เป็นวันหยุดต่อเนื่องแล้วปีหน้าแหละครับก็ขยับตามวันไหนรอก็ใส่เป็นวันหยุดเป็นขอบวันขอบคุณท้องทะเลอย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ใช่ขอบคุณไปเรื่อยๆ
0: โดยที่หยุดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทะเลกัน
1: ถูกหยุดให้คนทำงานในทะเลได้นอนกลิ้งอยู่กับบ้าน
0: อ๋อคล้ายๆกับวันลอยกระทงนะอันนี้วันขอบคุณพระแม่คงคาอารมณ์เดียวกันได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: สุดอารมณ์ไหนเขาก็ไม่หยุดให้รุนๆไปเถอะ
0: ครับเอออ่ะไปเรื่องฮารุนโซกันหน่อยครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะฮะ
1: ก็คงก็จะคงแสดงความเสียใจแน่นอนนะครับแม่น้องก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็พยายามทำตามฝันนะฮะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็บางทีโลกเรามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะฮะก็หวังว่า
0: จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
1: มันก็คงเกิดนะฮะเป็นแต่ว่าก็คือน้องอาจจะโชคร้ายนะครับสำหรับคนอื่นการเดินทางมันก็ต้องบางครั้งมันก็อาจจะต้อง
0: ม
1: ีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่น้องอาจจะโชคร้ายก็ได้แต่หวังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะแล้วก็อย่างน้อยสุดน้องก็ได้ทำตามความฝันที่น้องเขาฝันไว้ตลอด
0: ครับเที่ยวจอร์เจียเนี่ยผมว่าก็คงยังปลอดภัยแหละแต่เดี๋ยวรอเขาชี้แจงมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะฮะก็ในเรื่องของท่องเที่ยวความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะครับประเทศไทยก็เจอสถานการณ์เดียวกันไหมฮะกับพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปที่ชลบุรีบางละมุง
1: ก็มันก็มีทัศน์เรียกว่าทุกประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ทุกประเทศมันก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเรารอเอาข่าวแล้วให้จริงจังให้ชัดเจนก่อนแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงไม่อยากพูดล่วงหน้าครับมารอให้ทางสถานทูตเขาแจ้งและทางตำรวจจอร์เจียเขาสืบสวนให้ชัดเจนก่อน
0: ครับมีอัปเดตเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับในกลุ่มของที่ตั้งเป็นเป้าของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคือปรับลดลงในเรื่องของจำนวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวลงจาก35ลงมาอยู่ที่ 32.3 ล้านคนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทไม่ได้ปรับลดไม่ได้ปรับเพิ่มนะครับอยู่ที่เดิมมาเดี๋ยวนี้มาตลอดอยู่แล้ว
1: อันนี้ก็เราของเราไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าของเราปรับให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่ตั้งแต่สถานการณ์ก็คงอย่างเนี้ยผมก็พูดมาตั้งหลายคนแล้ว33
0: ฮะ
1: ก็คง33แต่เมื่อวานนี้อ่านข่าวของเกาหลี
0: โอ้ฮะ
1: เกาหลีเองก็กำลังกลุ้มใจว่าทำไมจำนวนยอดนักท่องเที่ยวไทยตกลง
0: อ้าวก
1: ็ที่คนเกาหลีเนี่ยยังมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อกี้คุณเหม่งอธิบายเนี่ยอันดับ5ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่คนไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยยอดตกชัดเจนเลยครับตกอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ก็เป็นเรื่องที่ทางตม.เกาหลีเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการเข้าประเทศเขาฮะ
1: นั่นไงคุณเหม่งก็พูดเหมือนกับคอมเมนต์พันกว่าคอมเมนต์เมื่อวานอันนี้ก็ว่าแบบกันไปแล้วกันจะได้เห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรคที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องระวังระมัดระวังอย่างของเราก็เคยมีข่าวดราม่ามีอะไรต่างๆนะเมื่อปีที่แล้วที่นั่นที่ยอดนักท่องเที่ยวจีนก็ตกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกอะไรพวกนี้ประเด็นอ่อนไหวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพยายามควบคุมกันซึ่งทุกคนก็มีส่วนช่วยได้ครับถ้าว่าอย่าให้มันเกิดส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเนี่ยชาติต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเราพยายามดราม่ามากนะผมก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวกับดราม่าพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วผมก็ไม่มีปัญญาแก้แต่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาคนที่เขาทำมาหากินกับการท่องเที่ยวเยอะแยะ
0: ฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ย
1: ไม่ครับ
0: สมมติที่เกาหลีเนี่ย
1: มันก็เกิดกับเราได้ไง
0: โอ้
1: ก็คือพยายามทำอะไรที่มันเหมาะสมอย
0: ่
1: าไปไม่เกิดกับเราอะไรคราวก่อนดราม่าเลยดราม่าคนจีนหายไปตัวหูจำได้ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาเบาๆกันไว้ใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็รับตังค์ในเป้าหมาย
0: ก็ให้เรื่องของการปราบปรามเอ๊ะที่ผมพูดถึงกรณีไหน
1: มันเป็นเรื่องดราม่าเรื่องนี้แล้วเรื่องต่างเนี่ยก็ให้มันเป็นเรื่องการปราบปรามไปเราไม่ต้องไปเรื่องพวกนี้อย่าใส่อารมณ์ให้
0: ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันดีกว่าอาจารย์ฮะ
1: ฝนฟ้าอากาศตอนนี้กรมอุตุมันเข้า

0: ทุกลูกแปรปรวนอย่าง 100%
1: ฝนมาเหมาะมากเลยตกตอนเช้ากลางวันแดดเปรี้ยงแล้วก็ตอนเย็นก็ตกฮะโห
0: คือกรุงเทพมาฝนมันมาตกเป็นหย่อมหย่อมหย่อมไงฮะตกมันเป็นจังหวะเหมือนกันเลยฮะผมคุยกับคนที่ขอนแก่นที่แถวภาคอีสานก็บอกฝนมันแปลกคือจะดูปริมาณน้ำฝนโดยรวมอย่างเงี้ยทั้งวัน50-60มิลอย่างเงี้ยนึกว่ามันตกสู้เยอะแยะไม่มันตกทีละหย่
1: อม
0: เขาบอกว่าในอีสานบางที่เนี่ยตกเช้าหน่อยนึงแล้วก็ตกเที่ยงหน่อยนึงแล้วก็ไปตกเย็นอีกหน่อยนึงเอามารวมกันมันได้60แต่ไอ้ตอนที่มันตกหย่อมนึงเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าน้ำไม่ลงดินอ่ะ
1: ฝนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมที่สัมผัสมานะฮะที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยก็จะเห็นที่ระนองแถวโซนนั้นน่ะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือที่เชียงใหม่ตกเป็นเวลา4โมงปุ๊บตกปั๊บฮะ
0: เพราะมันจะตกเยอะไง
1: พอ5โมงปุ๊บก็เลิกแต่ตกอย่างเงี้ยทุกวันเลย
0: มันไอ้นั่นตกเยอะไอ้นี่มันตกแฉะคือตกฟุบเดียวแล้วก็หายแล้วก็ตกกระจายฝนมันแบบผ่านมาฟุบปั๊บฟุบปั๊บตกมาทีละแหม่สองแหม่อะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอดีน้ำในดินพวกเกษตรเนี่ยเขาฝนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันยังไม่ซึมลงดินด้วยซ้ำก็หยุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวแดดจะจัดดินก็แห้งเสร็จแล้วก็ตกมาแม่อีกแม่หนึ่งเข้าใจนะฮะมาเป็นแม่แม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยลักษณะของฝนเนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็ช่วงจากนี้ต่อไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นในนอกจากไอ้ตกแม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ไม่ตกมันก็ไม่ตกที่ตกก็ตกหนักเลยม
1: ี
0: สองอย่างเลือกคือน้ำท่วมกับฝนกับฝนไม่มี
1: แต่น้ำทำการเกษตรจะมีไหมฮะ
0: มันคุมยากเนี่ยแล้วมันอย่างนี้เพราะว่าบางจุดมันตกมาท่วมเยอะเกินไปบางจุดไม่ตกน้อยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าเข้าสู่การแปรปรวนจนก่อนที่จะพอเข้าใกล้ปลายปีเนี่ยมันก็คราวนี้จะแล้งหมดละคราวนี้ฝนจะหาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุมน้ำยากมากนะฮะในการเก็บต้นทุนน้ำทำค่อนข้างยาก
1: ได้ข่าวมาว่าทางฝั่งของจันทบุรีนี่ก็มีน้ำป่ามาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละบางจุดจะอย่างจันตราดเนี่ยตกแบ
1: บ
0: กระจายแต่เข้าไปปาจีนเข้าไปดีเข้าไปอีสาน
1: ยังห่างอยู
0: ่ห่างกันหน่อยเดียวมันแทบจะไม่มีฝนมันจะเป็นอย่างเงี้ยจากเกาะสมุยเมื่อวานเนี่ยเกาะสมุยนี่ฝนไม่ตกมานานมากนะฮะตกไม่ติดติดต่อกันรู้สึกที่จะไม่ผิดนี่เกือบ20วันนะเสร็จแล้วเมื่อพอตกมาเป็นพายุแล้วเมื่อวานผมนั่งดูคลิปอยู่ที่หน้าทอนตลาดหน้าทอนเนี่ยตลาดธงฟ้าเลยด้วย
1: คร
0: ับ โอ้ยพี่น้องสงสารมากเลยเพราะว่าฝนแรงมากเต็นท์เต็นท์กระจายล้มเงินนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนง่ายซึ่งมันทุกคนก็จะไปคิดถึงเรื่องเกษตรกรอย่างเดียวจริงๆเนี่ยนอกจากพี่น้องกันเกษตรกรแล้วที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของพวกเนี่ยตลาดนัดตลาดเสื้อผ้าเนี่ยพอฝนมาตุ้มเลยเนี่ยคือเก็บของไม่ทันเนี่ยผมเคยพูดในรายการนี้ไปสัก2ปีก่อนมั้งก
1: ็
0: คือต้องระวังไว้ข้าวของเสียหายหมดเลย
1: ม
0: ันเปียกน้ำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเปียกน้ำมันจะเอาไปทำอะไรได
1: ้ครับ
0: อะไรประมาณอย่างเงี้ยขายก็ขายไม่ได้เพราะมันเปียกน้ำมันชื้นมันโอ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าตลาดนัดขายเสื้อขายสินค้าต่างๆไอ้พวกเต็นท์ทั้งหลายเนี่ยพอฝนมาเนี่ยมันกันไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวถ้าเกิดเห็นท่าทางไม่ดีให้รีบใส่ลังพลาสติกไว้อย่างน้อยมันก็ยังช่วยได้นะฮะ
1: ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกลมแรงเหมือนไต้ฝุ่นที่เข้าที่จีนเนี่ย
0: ฮะจริงๆไต้ฝุ่นคือจริงๆเนี่ยบางทีตอนนี้เนี่ยอย่าไปคิดถึงไต้ฝุ่นอย่างเดียว
1: ฮะ
0: มันมีฝนแบบไม่ใช่ไต้ฝุ่นแต่ลมแรงมากฝนตกแรงมากมาวูบเดียว
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะที่เกาะสมุยนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อ2วันก่อนที่นาโกย่าเนี่ยแรงกว่าไต้ฝุ่นอีกลมมันมาจากไหนก็ไม่รู้วูบเดียวนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับผมก็ดูคลิปเหมือนกันโอ้โหห้างนี่ผมเคยไปเดินบ่อยๆเนี่ยผมชอบไปนาโกย่าฝนทะลวงลงมาในห้างลมแรงมากคือตอนนี้เนี่ยนอกจากไต้ฝุ่นแล้วมันจะมีไอ้พวกฝนแบบวูบๆลมวูบๆคล้ายๆกับพายุแบบฉับพลันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแป๊บเดียวไปแต่ตอนมาขามาเนี่ยแรงมาก นะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเอลนีโญเนี่ยทะเลมันค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ลักษณะพวกนี้อย่าประมาทว่าต้องเป็นไต้ฝุ่นรวมถึง

0: แปลงบางทีเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมาในช่วงนี
1: ้แต่ในทางกับการกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเที่ยวป่าหน้าฝนล่องกงล่องเก่งก็ได้นี่อันนี้สงจากที่ฝนตกด้วยนะฮะ
0: ใช่ฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยท่องเที่ยวทางน้ำก็ต้องติดตามกรมอุตุถ้าเกิดคลื่นทะเลน้ำมันใหญ่ก็อย่าออกไปต่อให้เป็นเกาะใกล้ฝั่งก็ไม่ควรออกหรือต่อให้เป็นอ่าวไทยบางจุดเนี่ยลมมันมาเร็วเพราะฉะนั้นคลื่นถ้าเกิดเรือเล็กคลื่นมาฉับพลันก็อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามสภาพภูมิอากาศจริงเราก็มีแอปกันกับทุกคนแล้วนะฮะแล้วแอปเนี่ยผมว่าค่อนข้างแม่นโดยซ้ำก่อนไป2วันเนี่ยผมจะดูสภาพภูมิอากาศว่าไปวันนี้ดีไหมผมออกฟิวเนี่ยแล้วก็บางทีผมต้องไปทะเลออกฟิวเนี่ยหรือบางทีก็พานิสิตไปเงี้ยมันถ้าเกิดมีอะไรอันตรายขึ้นมามันไม่ใช่ตัวผมแล้วม
1: ัน
0: ตัวลูกหลานเขาอ๋ออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วครับคือแต่ผมทำงานมาจนถึงปัจจุบันเกือบ30กว่าปีเนี่ยพาออกฟิวไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 ครั้งไม่เคยมีใครเป็นอันตรายเลยไม่เคยมีเรือล่มไม่เคยมีอะไรทั้งสิ้นเด็กผมมากสุดก็คือโดนหอยนางรมบาดท่านที่ตะโกนว่าบอกมาแล้วว่าอย่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความระมัดระวังอย่างสูงเนี่ยอาจารย์ทรนี่พีคมากไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมมองซ้ายมองขวาไม่เข้าท่าผมไม่สนใจอะไรค่าเรือจ่ายแล้วผมก็ไม่ไป
1: ความปลอดภัยต้องมาก่อนสำคัญที่สุดในทุกโครงการ
0: สำคัญที่สุดใช่ไหมเพราะว่าโดยเฉพาะลูกหลานชาวบ้านเขาม ันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาลูกหลานชาวคนอื่นไปเสี่ยงแล้วก็บอกว่าโทษทีคาดไม่ถึงไม่คิดอุบัติเหตุไอ้พวกอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าผมป้องกันได
1: ้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของปัจจัยบวกเรื่องของการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางเนี่ยไม่ใช่เชียงรายนะเป็นเซินเจิ้นภูเก็ตครับต้องขออภัยด้วยฮะก็มีส่งเข้ามาด้วยน้ำมันจะขึ้นเมื่อไหร่ครับหยุดหลังจากหยุดยาวแล้วน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่านี่เขากักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้ดื้อเลยเหมือนกัน
0: คิดว่าใช่ไหมคุณ
1: เดี๋ยวผมรีบเติมเลย
0: คุณผู้ฟังคนนี้มาแนวถูกผมคิดว่าใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็แปะอยู่แล้วคือ
1: มาแน
0: ่จริงๆเนี่ยก็คือตอนนี้ใช้กองทุนน้ำมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักแล้วก็น้ำมันวันนี้ก็อยู่ที่90เหรียญเพราะฉะนั้นผมว่าหลังหยุดยาวว่าจะมีขยับแต่เขาคงค่อยๆขยับเล็กๆน้อยไม่กระชากหลายบาทเดี๋ยวคนจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นใช้กองทุนรับแล้วก็อาจจะต้องขยับคือว่าง่ายๆน้ำมันไม่ลงวันนี้ส่วนขึ้นเนี่ย
1: ช่วงนี้
0: คงอาจจะค่อยๆขยับไปตามในที่สถานการณ์สงครามยังอยู่ประมาณนี้นะฮะน้ำมันก็อยู่ที่90
1: ครับขึ้นได้ก็ขึ้นไปเราก็เติมทีละขยับก็พอแล้ว
0: อย่างน้อยเราก็ไปเที่ยวกันมาละ
1: ครับผมทำไมหอยนางรมต้องกินสดครับเข้าใจตามนะ
0: ทำไมหอยนางรมต้องกินสด
1: กินสด
0: หอยนางรมกินสดก็ได้กินไม่สดก็ได้กินสดนี่เขาเป็นที่นิยมกันมาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศก็กินออสเตรเลียก็กินเดอร์เมดิเตอร์เรเนียนกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเขากินมันคล้ายๆกับว่ามันกินแล้วมันกระดุกนิดดีว่างๆเนี่ยน่าจะเสิร์ชว่าใครเป็นคนเริ่มกินหอยสดมีวิทย์หอยนางรมสดเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นประเพณีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวิถีคือมีกันทั้งทั่วโลกเลยนะแต่มีแต่เมืองไทยเนี่ยที่กินกับยอดกระถิ่น
1: และมันคลีฟู้ด
0: ใช่แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนคำถามว่ากินสดที่ไหนอร่อยที่สุดครับ
1: ก็น่าจะประเทศไทยนี่แหละ
0: นะผมจะยืนยันว่าประเทศไทยเพราะผมกินหอยนางรมสดมาหลายที่ทั่วโลกแล้ว
1: หอยใหญ่ๆแค่ไหนก็สู้ที่ประเทศไทยไม่ได้
0: มันต้องกินกับเนื้อเนี่ยยอดกระถิ่นแล้วก็หอมเจียว
1: โอ้ยแต่ก็แปลกนะเรื่องกินหอยนางรมสดเนี่ยคือมันเขาก็ไม่ได้กินกันเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้กินกันทุกคนแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดริมทะเลถือว่าเป็นคนทะเลก็ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ที่ประแสก็อยู่ที่ประแสตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยกินหอยนางรมสดเลยไปกินสดอย่างเดียว
0: คุณก็ดีแล้วคุณแม่ก็เรามัดระวังตัวก็กินสดไปอาจจะท้องเสียง่ายแต่สุดกินสดก็มีเยอะแยะนะฮะ
1: ครับจองที่พัก แต่ได้ที่พักไม่ตรงปกตามรูปตามสเปคต้องทำอย่างไรครับโหยแจ้งความสิ
0: ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไม่ตรงปกขนาดไหน
1: อืม
0: แต่ถ้าเกิดไม่ตรงปกมากแล้วก็ห้องอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดผมจองผ่านแอปอย่างเงี้ยถ
1: ้
0: าเกิดห้องเขาระบุไว้22แล้วเข้าไปได้15อย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ผมแจ้งแน่นอน คือไม่ตกตรงไม่ตรงปกอย่างแรงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะ
1: ครับ
0: ยากงั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าไม่ตรงปกนี่ขนาดไหน
1: โอ้คือบางทีเนี่ยมันก็นิดๆหน่อยๆนะบางทีห้องพักนักท่องเที่ยวเยอะเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยบางทีก็อาจจะมีบ้างมันอยู่ที่ว่าทางที่พักผู้ประกอบการเขาจะชดเชยให้คืนให้เรายังไงนะอาจจะแถมให้อีกวันนึงว่ะ
0: คือจริงๆผมไม่ยอม
1: โอ้ฮะ
0: ถ้าเป็นผมไม่ยอมฮะเพราะว่าผมใช้วิธีผมจองแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าผมพยายามจะป้องกันความเสี่ยงโดยการจองล่วงหน้าแล้วก็ในห้องพักที่บอกมาว่าขนาดแค่นี้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องไปเป๊ะๆยังจะให้ผมจองทำไมถ้าเกิดบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วห้องไม่เต็มอ้าวก็ตอนจองห้องมันว่างมันก็ต้องว่างต่อไปในเมื่อผมจองแล้วเพราะฉะนั้นข้อแม้ว่านักท่องเที่ยวเยอะหรืออะไรนี้ชดเชยผมไม่สนผมสนว่าผมจองแล้ว
1: คุณณัฐสรครับทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์คือแปลว่าคุณนัทสอนเนี่ยมาสวัสดีอย่างเดียวที่แรกที่อึ้งไปเพราะว่านึกว่าจะมีคำถามต่อแต่ลืมไปว่าคุณนัทสอนมาสวัสดีกันก็สวัสดีกันทุกเช้าเลยครับเจอกัน
1: ครับเมื่อวานมีเวียนเทียนตะคันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับเวียนกันไปแล้วเรียบร้อยปีหน้าอยากจะชวนไปเวียนเทียนที่สุโขทัยบ้างครับคร
0: ับ อันนี้ก็คุณผู้ฟังคนไหนสนใจน่าสนใจมากนะฮะก็ลองดูรอปีหน้าใกล้ๆปีหน้าเวียนเทียนปีหน้าเราจะมาเตือนกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดรายการเรายังอยู่ถึงตอนนั้น
1: อยู่สิครับแหมคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับผมว่าตกเหมือนตกหนักเหมือนปกติทุกปีก็มันหน้าฝนนะ
0: มันแล้วแต่ที่ไงผมถึงบอกแล้วตัวคือเราจะเอาตัวเราเองไปตัดสินที่อื่นเนี่ยบางที่มันก็ตกเหมือนเดิมบางที่มันก็ตกแฉะบางที่มันก็ไม่ตกบางที่มันก็มาเป็นพายุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าฝนฟ้าแปรปรวนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะฮะกรมอุตุเขาออกมาเตือนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ข้อความจากกรมอุตุนะครับ
1: อ่ะย้ำกันดีครับท่านผู้สามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำนักถ่ายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับดูเวลาและเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่

0: 081-658-3461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบ่งพิพัฒน์ฮะก็กลับมาคุยกันต่อไปที่ SMS กันก่อนเลยครับแผ่นญี่ปุ่นแผ่นดินไหวไทยไหวไหมครับจาน
3: ไทยไม่ไหวครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าไม่ไหวมันเป็นคนละเรื่องกันว่าจริงๆญี่ปุ่นแผ่นดินไหวในที่นี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงโทรศัพท์กันว่าตอนนี้คนไทยไปญี่ปุ่นเยอะนี่เนี่ยมันเป็นหยุดยาว
2: ครับ
3: คือจริงๆเนี่ยคนอยู่โอซาก้านาโกย่าโตเกียวหรือเหนือขึ้นไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยแผ่นดินไหวของคนนี้ของคุมาโมโตะเนี่ยเกิดขึ้นในเกาะคิวชูเกาะคิวชูเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นนะฮะเกาะ
2: ค
3: ามิตะแล้วที่คิวชูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่รู้สึกกันจริงๆก็คือที่เมืองคุมาโมโตะขณะที่ถ้าเกิดคนไทยไปที่เกาะคิวชูจริงๆเนี่ยใกล้สุดก็คือฟุกุโอกะถ้าเกิดอยู่ที่ฟุกุโอกะนี่แทบจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้สึกเลยอาจจะรู้สึกบ้างแต่ยังไม่ได้เกิดรุนแรงหรืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นหนนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ปัญหาหลักๆก็คือจังหวัดคุมาโมโตะเท่านั้น
2: อยากไปเที่ยววัดหรือปราสาทโบราณที่มีรากไม้พันองค์พระกับกำแพงครับมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมฮะมีวัดบางกุ้งที่อัมพวาครับที่หนึ่งและมีวัดลาดบุรณะนะที่อันนี้ก็โอ้โหโด่งดังในโลกโซเชียลนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันดีนะครับก็มีเซียนพระโผล่มาจากรากไม้เลยนะฮะ
3: อยุธยา
2: ใช่ครับ
3: นะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าจุดเช็คอินแต่โบราณเลยที่วัดราชบุรีนะ
2: ครับมีที่วัดเลขธรรมกิจที่ด้วยที่นครนายกนะแต่นั้นเขาเป็นพันช่องประตูนะฮะก็เดินเข้าไปก็อารมณ์ประมาณมีรากไม้แล้วก็พันกับกำแพงอยู่นะครับถ้ามีเวลาก็ลองแวะไปชมดูนะครับถ้าผ่านไปเท่านั้นนะอาจารย์เคยไปป่าอเมซอนไหมครับโอ้โหข้ามไปเลยเกย์คอลฟิลเลยนั่นเนี่ย
3: เราไม่ได้เป็นไรรายการเรามันวาลิตี้ถามอะไรทอนตอบได้แม้กระทั่งตอนนี้กำลังให้อาหารหมาอยู่ก็สามารถจัดรายการได
2: ้ครับ
3: บอกแล้วคนเราทำสองอย่างพร้อมกันได
2: ้โอ้มา
3: ติดครับวิ่งหมาน่ารักนี่ผมตบหัวหมาอยู่ปุ๊บปุ๊บอเมซอนเคยไปครับ
2: ครับ
3: ป่าอเมซอนเคยปกติป่าอเมซอนนี่มันใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายประเทศพวกเราเนี่ยจะเข้าใจว่าไปอเมซอนต้องไปบราซิลบราซิลเนี่ยมีป่าอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดแต่ประเทศอื่นก็มีป่าอเมซอนเรียกว่าขอบชายป่าก็เป็นป่าเป็นเอกวาดอร์มีเปรูก็มีนะฮะก็คือมีหลายประเทศที่มีอเมซอนอยู่ด้วยแล้วก็ปกติเนี่ยลักษณะทัวร์ก็คล้ายๆกันน่ะถ้าเกิดเดย์ทริปก็นั่งเรือเข้าไปหน่อยนึงไปตกปลาปีรันย่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเด็กพาน้องสล็อตมาให้ดูเด็กตัวพื้นเมืองแล้วจะว่ายน้ำชี้หลังๆคงไม่อุ้มมาให้ดูแล้วคงพาไปชี้ให้ดูอ่ะเพราะว่าสล็อตอยู่ตรงไหนเมื่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่เดินไปไหนไกลหรอกเราประมาณนั้นแล้วก็ไปดูนกแก้วมาคอที่เป็นนกแก้วที่สวยมากและตัวใหญ่มากแต่ของผมเนี่ยผมไปนอนในป่าด้วยนะฮะผมก็เดินไปดูลิงลิงโฮเวอร์ลิงที่มันส่งเสียงดังมากนะฮะแล้วก็ลิงกระรอกลิงพวกลิงพวกนั้นก็เรียกว่าลิงโลกใหม่เพราะฉะนั้นจะมีหางจะยาวนะฮะแล้วก็ไปดูอะไรต่างๆพวกนี้ก็แปลกดีผมไปเฝ้าโป่งดูนกแก้วโอ้ยมากันเพียบเลยนกแก้วลงโป่งนี่เป็นพันเลยนะ
2: ฮะ
3: นั่นเขาต้องไปเฝ้าดูลิงแต่ใครป่ามีฟันนี่ชื้นแน่นอนร้อนชื้น
2: ถ้าจะไปเลือกที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเที่ยวที่ทางโซนบราซิลประเทศบราซิลน่าจะดีที่สุดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดกินพื้นที่หลายอาณาเขตมันก็ไปเที่ยวได้หลายประเทศจากหลายประเทศ
3: ส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปได้มันก็เข้าไปได้หน่อยเดียวฮะก็เข้าไปยกเว้นอีกอันนึงก็ต้องไปนั่งเรือแบบนอนบนเรือเคยดูอนาคอนด้าไหม
2: แบบเดียวกันเลยหรือเปล่าเลย
3: คล้ายๆอย่างเงี้ยนะเรือท้องแบนประมาณนั้นก็นอนต้องนอน3-4 วัน

0: อารมณ์ประมาณนอนมันแพยนอย่าง
1: น
0: ี้ได้ไหม
1: ก็เป็นเขาเป็นเรือประมาณนาคอนด้าไม่เคยดูนาคอนด้าหรอ
0: ครับครับ
1: สองแผ่นสองชั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีบ้างฮะก็มีแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปลึกๆเนี่ยก็อาจจะได้เห็นโลมาน้ำจืด
0: ครับ
1: โลมาเมซอนก็สวยดีแล้วก็อาจจะได้เข้าไปดูนาคยักษ
0: ์
1: มันจะเป็นไอ้กลมเขาเรียกตาวัวไอ้บัวเล็กก็คือคล้ายๆกับจำไอ้นั่นได้ไหมไอ้กลมๆอ่ะ Eye of Bangkok ที่ฮือฮากันเมื่อเดือนที่แล้วอ
0: ่ะอ๋อฮะที่ไอ้ย่าลอยเป็นกลม
1: ๆ
0: แผ่ย่า
1: แม่น้ำอเมซอนเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้กลมๆเนี่
0: ย
1: วาวเวอร์ไปเนี่ยเยอะเลยแล้วพอเข้าไปก็จะไปนั่งแพนั่งเรือหางยาวไปแล้วก็ไปแพแบบถอไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสัตว์แปลกๆโผล่มาอย่างผมไปเจอก็เจอนาคยักษ
0: ์
1: เป็นนาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวใหญ่มาก
0: ฮะ
1: แล้วก็มานาคนี่ก็คือนาคเหมือนนาคน้ำจืดนะฮะนาคบ้านเราอ่ะแต่ตัวใหญ่มาก
0: ถ้าให้เลือกพาหมาไปเที่ยวอาจารย์จะพาไปที่ไหนครับโอ้ยเยอะแยะเลย
1: ก็นี่เนี่ยผมมีอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ตอบเขาเลยเขามีกิจกรรมใหม
0: ่ฮะ
1: เนี่ยพาหมาเดินป่าผ
0: ม
1: รู้สึกจะบอกคุณหมิ่งไปแล้วเมื่อสองสามตอนก่อนสองสามวันก่อน
0: ครับ
1: ที่ป่าชุมชนมวกเหล็กเขาจะให้พาหมาไปเดินในป่ามีเทรลสั้นมีเทรลยาวด้วยตอนค้างคืนนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เขาพยายามจะเริ่มเปิดในชุมชนเพราะมันเป็นป่าชุมชนมันมีอุทยานนะฮะอุทยานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าอยู่แล้วป่าชุมชนถ้าเกิดเอาแบบว่ามีต้องล่ามเชือกตลอดเวลาคือต้องมีสายจูงตลอดเวลาเนี่ยก็บางที่ก็เข้าได
0: ้
1: มือนอกเองก็เข้าได้นะฮะไม่ต้องดราม่าฟอร์เรสต์ปาร์กก็สามารถพาหมาเข้าไปได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่อุทยานรักษณะเหมือนกันเลยส่วนของผมเหรอไปไหนไปว่ายน้ำ
0: โอ้ไปโรงเรียนหรือเปล่าฮะโรงเรียนสำหรับสุนัข
1: ไม่โรงเรียนเป็นสระว่ายน้ำให้มันว่ายมาผมชอบว่ายแล้วถ้าเกิดจะไปใกล้จริงๆก็ไประยอง
0: เ
1: พราะมันรีสอร์ทน้องผม
0: นอนฟรี
1: แล้วก็รับหมาแล้วก็จะปัญหาของผมคือหมามันตัวใหญ
0: ่ฮะ
1: ถ้าเกิดมันเป็นพวกปอมมั่วอะไรพวกนี้เนี่ยหลายรีสอร์ทในเมืองไทยตอนนี้เขาก็รับหมาแต่ไอ้ทาคุเนี่ยมันลาบร
0: อ
1: หนักเลยเกือบ40 โล
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไปโรงแรมทั่วไปแล้วต้องจองห้องให้หมาหนึ่งห้อง
0: มันก็จะคนจะวุ่นคือหมาเนี่ยนอนเนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของไปสถานที่คนเยอะๆในเรื่องของการควบคุมไอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเจอล็อตไวเลอร์เนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยฮะดูองอาจ
1: ไม่มีเลยฮะคุณนั่นละ
0: น
1: ั่งนอนคือต้องมีปัญหาในการควบคุมแน่นอนเพราะมันจะวิ่งไปเล่นเหนือคนอื่นไม่ได้วิ่งไปกัดนะฮะ
0: ครับครับ
1: วิ่งไปทักทายเลียแปะแปะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่อยากให้โดนเลียก็ได้ผมก็ต้องใช้พลังงานสูงจริงๆพาหมาไปเที่ยวของผมเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีกว่าไปยิมอีก
0: เป็นหน้าที่หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นหน้าที่หมายความว่าเป็นการออกกำลังกาย
0: โ
1: อ้ใช้พลังงานสูงมากในการต่อสู้กับหมาไม่ให้วิ่งเข้าไปเลียแผลบๆกับคนอื่น
0: ก็ใครพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวที่ไหนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนแนะนำมาก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับบนชายหาดสาธารณะโอ้เป็นที่สาธารณะแล้วกางเต็นท์ได้ไหมครับไม่ได้นะถาดหน้าเมืองพัทยานี่ก็ไม่ได้นะ
1: จริงถ้าเกิดไม่ใช่เป็นแหล่งกลางเต็นท์ยังก็ไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ก็คือแต่มันแล้วแต่พื้นที
0: ่ฮะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นบนหาดจริงๆเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าต่อให้เป็นอุทยานเขาก็ไม่กลางเต็นท์บนหาดเขาจะกลางเต็นท์บนฝั่ง
0: ใช่
1: เพราะว่าบนหาดเนี่ยเลือกจะไปกลางทำไม
0: ตอบสมอ
1: ขึ้นมาน้ำขึ้นก็ลอยไปกับเต็น
0: ตอบสมอบกก็ไม่ได้หรือวางเฉยๆเดี๋ยวนี้เขาเป็นเต็นโดมกลางเสร็จปุ๊บก็โยนปุ๊บลงไปมันก็ลอยหมดอะโดนลมตี
1: ลมตีแล้วก็น้ำมันมีขึ้นมีลงฮะเราอาจจะเห็นหาดกว้างพอตีสามน้ำมันจะถล่มเต็นท์เลยคลื่นซัดเต็นท์มาอยู่ก็ได้เพราะน้ำขึ้นน้ำลงเพราะงั้นปกติเราไม่กางเต็นท์บนชายหาดแบบเพียวๆอาจจะไปกางเต็นท์บนชายฝั่งติดกับหาดอย่างนั้นได
0: ้ครับตอนนอนในเต็นท์ตอนกลางวันก็เตาอบดีๆนี่เองนะฮะบนชายหาดเนี่ยไปกันที่ SMS ครับเสียนพระวัดมหาธาตุหรือเปล่าครับใช่ครับ
1: ใช่ผมก็มางงว่าทำไมเป็น วัดแล้วตกลงวัดไหนกันแน
0: ่ก็วัดมหาธาตุนะถูกแล้วฮะ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ที่อยุธยาครับ
1: แล้วคุณหนึ่งพูดวัดราชบุรณะ
0: อยู่ติดๆอ๋อผมพูดผิดดิอยู่ติดๆกันประธานโทษแหมอาจารย์จับผิดด้วยต้องขอโทษด้วย
1: นะไม่ใช่จับผิดนี่ผมบอกแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เขา SMS มาเนี่ยเขา SMS มาเพราะว่าคุณเบ่งพูดผิดผมก็เลยมึนตามไปด้วย
0: ครับครับ
1: พูดถูก
0: นะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะวันนี้มีคนฟังเราด้วย
1: อีๆไม่มีจริงเลยรายการนี
0: ้อุ๊ย2ทีแล้วครับอย่าให้จริงก็เจ๊งเลยฮะ
1: ไม่เดี๋ยวจะสิ่งร้ายกันเราจะอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้
0: ฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ลากไม้พันเสียนพระที่กัมพูชาก็มีครับแต่กำลังเพิ่งทำอีกประมาณ10ปีน่าจะได้ดู55เฮ้ยของเขาอยู่ในฉากอะไรนะหนังที่คุณแองเจล่าโจลี่เขาเล่นอ่ะอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นก็ใหญ่นะที่นครวัด
1: นั่นไม่เสียงพระฮะผมมีพวกทั้งประตูเลยครับตัวสัตตาพรมครับ
0: ครับ
1: ผมไปมาก็เคยไปหลายคนนะอันนั้นเขาเป็นต้นจำปงต
0: ้
1: นมันใหญ่นะฮะก็แล้วแต่ละกันแต่ของกัมพูชาเสียงพระแต่พวกนครวัดไม่มีเสียงพระอีกแล้วนะฮะด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเขาเป็นทางฮินดู
0: ครับเป็นเสียงเสียนพระศิวะอ่ะน้องเปรมส่งเข้ามาฮะน้องเป็นเด็กฝึกงานเก่า99ครับโอ้คนไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับพี่เหม่งเพิ่งกลับมาจากยุทธยาไปวัดมหาธาตุมาครับไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยคนเยอะดีแต่ต่างชาติเยอะเมื่อเช้าวันจันทร์ดีฝนไม่ตกครับอ๋อดีใจด้วยฮะ
1: ไม่ยากต่อคิวแค่ต่อคิวก็ได้ถ่ายแล้วครับว่าอยู่ข้างหน้าเลยครับ
0: ครับแต่คิวยาวหน่อยนะคือจะถ่ายให้ไม่ติดคนเนี่ยยากมากนะใช้คำว่าอย่างนี้ละกันนะฮะเพราะว่าถึงจะถ่ายไปเนี่ยฉากหลังก็ยังมีคนเดินเป็นแถวเลยโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยฮะ
1: เท่ไฮดิทิ้งโชคเดียวหายหมด
0: เที่ยวไทยแบบเปียกๆก็น่าเที่ยวนะครับน้ำตกก็คนเยอะมากเลยครับฮะ
1: น้ำตกเลยนี่แม่น้ำฮะแต่ต้องระวังอันตรายนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่าลงก็อย่าลงเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วมาก
0: ฮะอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับเดินจะไปเที่ยวที่ไหนต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหกก็ล้มหัวฟาดพื้นโดนฝิ่นก็เสียชีวิตได้ครับก็ถูก
1: ใช่ฮะโดยเฉพาะคนแก
0: ่ครับ
1: คนแก่นี่ไม่ควรจะล้มพอล้มแล้วมันจะเป็นปัญหายาวมากเพราะว่าเดินกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่เหมือนกับสมัยวัยรุ่นคนยันได้เกิดพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอะไรเนี่ยต้องใจเย็นมากเลยแล้วก็อยู่ข้างท่านตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกระไดมีขอบชุบตาดมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ต้องพยายามอยู่ข้างๆหรือจับมือไว้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าจะได้ช่วยพยุงท่าน
0: โอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคือก้อนหินที่อยู่ติดริมน้ำตกแล้วมีตะไคร่น้ำบางทีเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆเราก็ไม่รู้เหยียบปุ๊บลื่นปั๊บหัวกระแทกก็จบเลยเหมือนกันนะฮะ
1: อันนี้ตัวเราต้องระวังเอาเองแต่อันนี้ผมพูดถึงคนแก่ไม่ต้องไปถึงริมน้ำตกเราแค่เดินเมื่อวานพาคุณแม่ไปใช้ไทยช่วยไทยให้หมดเนี่ยพาไปตรงฟุตบาทอีกไหมก
0: ็โอ
1: ้โหระทึกขวัญ
0: มีบอกด้วยนะอาจารย์ถ่ายคลิปยาวๆด้วยสิครับ
1: ไม่ว่าเขาถ่ายอยู่เนี่ย
0: คล
1: ิปผมก็ลงเมื่อวานก็ลง8นาที8นาทีน่าจะยาวสุดแล้วครับยาวกว่านี้ก็กลายเป็นรายการ อาจารย์ทอนสอนคุณผู้ชมแล้ว อันนี้เราพูดถึง Facebook ผมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คือผมพูดถึงในเฟซที่ผมตอนนี้ผมอัพรีวเป็นแทบจะเกือบทุกวันเลยนะฮะพูดถึงเรื่องข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานก็พูดกันเรื่องญี่ปุ่นแผ่นดินไหวนะฮะก็มีคุณผู้ชมคุณเพื่อนทอนเข้าไปดูกันเยอะ
0: ครับไปเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะฮะพูดถึงในเรื่องของ AI tourism
1: AI tourism
0: ตอนนี้ผมได้ยินผมเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วเพิ่งรู้ว่าเขาใช้ AI กันเป็นเหมือนผู้ช่วยสามารถที่จะไม่ต้องจ้างคนก็ได้ลดต้นทุนสั่งได้หมดเลยฮะว่าจะให้มันทำอะไรจัดการหาทำอะไรติดต่องานให้จองที่พักให้ทำได้หมดเลยครับอาจารย์ฮะดูนี้เปลี่ยนมือถือตั้งนานแล้วมันชดลดในเรื่องของต้นทุนได้เยอะเลยนะครับ
1: เพื่อลดได้ครับ

0: ได้แต่เวลาผมจองที่พักถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นความสนุกสุดๆของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเริ่มในแบบก่อนเดินทางเพราะฉะนั้นการคัดเลือกที่พักของผมเนี่ยเป็นความสนุกในการท่องเที่ยวเรื่องอะไรผมจะให้ AI มันมาทำแทน
1: จิ้มเองเป็นความสุนทรีส่วนตัว
0: อ๋อใช้พลังงานสูงมากฮะในวันทำเป็นสองสามวันน่ะคุณเลือกไม่เลือกที่พักไงฮะ
1: ที่จะเดินทางไปเที่ยวครับ
0: ก็ใช่ครับเลือกเนี่ยผมต้องดูให้หมดว่าอันนี้ได้ไหมบอลเซนตรงนี้มีโอเพนแอร์ไหมมุมเป็นยังไงห้องมองไปทางไหนผมถูกกด Google Map ตามด้วยนะฮะไอ้พวกที่บอกหลอกๆปลูกต้นไม้สี่ต้นแล้วบอกอยู่กลางป่าไม่ได้กินผมหรอกแล้วก็ต้องนั่งเช็คว่าแต่โน่นนี่ไปตรงนั้นไประยะทางเท่าไหนผมใช้พลังงานสูงมากในการเลือกที่พักซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเบื่อหน่ายเลยจริงๆนะมันกลายเป็นความสนุกโดยฉะนั้นการที่จะเอา AI มาแย่งชิงความสนุกในการเลือกที่พักของผมไปเนี่ยไม่ยอมเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นตัวผมคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะไม่มีเวลาให้ AI คิดแทนมันก็ช่วยประหยัดเวลาได้แล้วแต่คนแต่มันไม่ได้ช่วยประหยัดตังค์ได้มันคนละเรื่องกัน
1: ฮะคุณเม่งกับอาจารย์เวลาไปเที่ยวเชียงใหม่ชอบทานอะไรครับ
0: ข้าวมันไก
1: ่ผมว่าเป็นช่วงๆนะสำหรับผมเนี่ยช่วงนี้อยากกินแคปหมูมากเลย
0: ข้าวมันไก
1: ่ แคปหมูครับ
0: ไปแอมโพเรียมก็ชอบกินข้าวมันไก่ไปเชียงใหม่หรือไปหัดใหญ่ก็ชอบกินข้าวมันไก
1: ่
0: คือเรามีหน้าที่ตรวจสอบข้าวมันไก่ทั่วประเทศว่าที่ไหนแตกต่างกันรสชาติดีกว่ากันแต่ถ้าเกิดชิ้นใหม่เอาให้ถึงจริงๆก็ต้องกินข้าวซอย
1: อ๋อผมกินเย็นตาโฟนะครับเป็นอารมณ์คือมันเป็นช่วงๆนะบางอารมณ์ก็อยากกินข้าวซอยบางอารมณ์ก็อยากกินเย็นตาโฟ
0: คือ
1: หลังมชฝั่งคณะทันตแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์นะฮะ
0: อันนั้นเป็นร้านอร่อยแต่ที่ผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังถามมานี่คืออาหารเหนือคือเย็นตาโฟหรือข้าวมันไก่เนี่ยยุ่งมีกินแต่รสชาติจะแตกต่างกันมากกันแล้วใครชอบอะไรแต่ถ้าเจออาหารเหนือผมเป็นผมเป็นเชียงใหม่ไงผมก็ต้องกินข้าวซอยแล้วก็กินน้ำพริกทอง
1: ครับ
0: นิดหน่อยเพราะผมไม่ชอบกินน้ำพริกอยู่แล้ว
1: อาจารย์คิดยังไงกับกรณีชาวอิสราเอลพูดกับมท.2แต่เขาเพิ่งบอกว่าไม่อยากคุยประเด็นล่อแหลมครับขอยัดข้ามไปแล้วกัน
0: นะครับผมไม่คือครับเดี๋ยวตามใจแต่ผมไม่คุยผมไม่คุยในสิ่งที่ทำให้เกิดเดี๋ยวชาวอิสราเอลซึ่งจริงๆนักท่องเที่ยวอิสราเอลดีๆก็มีเยอะแล้วก็มาเมืองไทยเยอะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีอิสราเอลมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรมากมันเหมือนกับว่าไปว่าคนหนึ่งคนแล้วมันกระจายไปเกิดปัญหาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนที่คือผมไม่เดือดร้อนผมไม่ทำกิจการท่องเที่ยวแต่คนท่องเที่ยวก็มีนะเพราะงั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพียงแต่ว่าก็ยังเน้นย้ำคำเดิมว่าถ้ามันผิดกฎหมายก็จับมันสินั่นแหละถ้าเกิดจะเปิดซื้อที่ขายที่ผิดเป็นนอมินีหรืออะไรถ้าเกิดมันผิดกฎหมายก็จัดการให้เสียบขาดให้มันเสียบขาดนั่นคือสิ่งที่อยากเห็น
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องชัดเจนนะเขามาแบบถูกกฎหมายก็ต้องอนุญาตให้เขาแต่ถ้าเขามาแบบผิดกฎหมายก็ต้องเด็ดขาดด้วยก็ต้องปราบปราม
0: ก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มันจะเป็นชาวอิสราเอลชาวจีนชาวอะไรก็ตามสำหรับผมเหมือนกันหมดคือทุกประเทศมีคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็คนดีเราก็ยินดีให้เขาต้อนรับถ้าเกิดคนไม่ดีเราก็ต้องจัดการก็แค่นั้น
1: อยากไปเที่ยวตอนกลางคืนเดินกลางวันแล้วร้อนครับมีที่ไหนแนะนำบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยก็เดินที่เนี่ยเกาะรัตนโกสินทร์นะเส้นถนนราชดำเนินช่วงนี้เขาประดับประดาไฟไปที่ครับอากาศดีด้วยช่วงนี้เย็นๆฝนพรำๆนะกลางล่มหน่อยนะฮะถ้าตกหนักก็หลบเข้าที่ล่มได้หมด
0: ใช่เดินไปก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเพราะมันเดินตอนกลางคืนมันก็ถ้าเกิดฝนมันก็อากาศดีออกผมว่าเมื่อวานผมก็เดินนะถนนเอกมัยเดินยาวเลยด้วยเดินแก้สิง
1: ครับทำไมต้องมีคาร์บอนเครดิตด้วยครับคาร์บอนเครดิตคืออะไรครับโอ้โห
0: แนะนำให้เสิร์ชแล้วอ่านแล้วนะฮะเอาว่าง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยโลกร้อนเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกทุกประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะจำกัดจำนวนปริมาณคาร์บอนครับที่เราปล่อยขึ้นไปก็เหมือนการเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วมันยิ่งทำให้โลกร้อนใหญ่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่สร้างกระทำกัน

0: เนี่ยมันใช้พลังงานมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชาขวดชาเขียวขวดนึงเนี่ยก็อาจจะมีก๊าซเรือนกระจกแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือกระบวนการผลิตชาปลูกชาต่างๆเพราะฉะนั้นเขาว่าเอาไอ้ต้นทุนแฝงของไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเข้าไปอยู่ในขวดชาเขียวแล้วก็คิดเป็นคาร์บอนเครดิตซึ่งถ้าเกิดบริษัทไหนผลิตเยอะประเทศไหนผลิตเยอะก็ต้องรับผิดชอบกับปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากสินค้าเหล่านั้นเข้าใจนะฮะซึ่งรับผิดชอบในที่นี้ก็อาจจะต้องเป็นการซื้อคาร์บอนเครดิตคืนด้วยการไปปลูกป่าจากบริษัทต่างๆที่เขารับจ้างทำในพวกอย่างนี
1: ้คุณธีรวัฒน์ถามว่าข้าวซอยที่คุณอดีตนายกเคยไปกินที่เชียงใหม่อร่อยไหมครับ
0: อดีตนายกเชียงใหม่มีคนเดียว
1: ก็คนเชียงใหม่นี่แหละคุณผู้ชายอ่ะ
0: แล้วมี
1: ว่าอร่อยหลายร้านอ่ะฮะ
0: ก็คือไม่รู้อ่ะคืออดีตนายกจะไปกินหรือไม่ไปกินถ้ามันอร่อยมันก็คือข้าวซอยสำหรับผม
1: ครับซีรีส์ประเทศไหนน่าดูที่สุดครับซีรีส์มาเวลมั้งสำหรับผมนะ
0: ซีรีส์เหรอตอนนี้ผมดูจีนกับญี่ปุ่นเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นต่างประเทศรวมกันไปแล้วแต่คือจีนมันยาวมาดูจีนยาวๆก็หมดแรงก็ต้องเปลี่ยนมาดูเกาหลีบ้างเกาหลีดูไปๆเนี่ยมันก็ฟอร์แมตคล้ายๆกันก็ต้องเปลี่ยนไปดูญี่ปุ่นก็ฟอร์แมตสโลไลฟ์เกาหลีก็เป็นซีรีส์ปัจจุบันถ้าจีนก็เป็นซีรีส์ย้อนยุค
1: ครับหมีที่ได้ข่าวว่าอาจารย์จะไปดูหมีที่อาจารย์จะไปดูคือหมีขาวหรือเปล่าครับ
0: ไม่ฮะเป็นหมีสีน้ำตาลผมจะเก็บให้ครบตอนนี้ผมดูหมีสีน้ำตาลมาหลายประเทศแล้ว
1: ใช่หมีที่กลายพันธุ์ไหมฮะ
0: ไม่กลายฮะหมีกุ้ยซี่ธรรมดาเนี่ยแหละ
1: โอ้โหแต่หนาวมากๆก็เลยเปลี่ยนขนเป็นสีขาว
0: อันนั้นเป็นวิวัฒนาการเนี่ยจะมีหมีโคดิอักมันมีชื่อกุ้ยซี่โคดิอักเรื่องต่างๆเนี่ยมีหลายชื่อเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพอไปถึงพอมันในอดีตนะฮะนานมากแล้วมันอยู่เขตหนาวอยู่ติดกับพวกโคโรคบางกลุ่มเนี่ยมันก็สีขาวขึ้นมันก็เลยกลายเป็นหมีขาวแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี่ไม่ได้เกิดได้ภายในปีเดียวหรือรุ่นเดียวเจเนเรชันเดียวมันเกิดมาเป็นหมื่นหลายหมื่นปีเป็นแสนปีกว่ามันจะแยกพันธุ์นะฮะแล้วทำไมคำถามเดี๋ยวนี้มันลึกซึ้งเกินเหตุ ส่วนหมีที่ผมจะไปดูนี่คือผมจะไปดูแถวรัสเซียฮะผมไปเห็นหมีรัสเซียผมต้องการหมีรัสเซีย
1: โซโล่ทาวเวลปลอดภัยไหมครับปลอดภัยสิโถ
0: ก็ถ้าเกิดเราโซโล่ทาวเวลต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากแล้วก็พยายามมีคีพคอนแทคเยอะกับครอบครัวหรือกับใครก็ได้ที่ให้รู้ว่าเราอยู่ไหนไปไหนนะครับถ้าเกิดจะเอาให้ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวเองสูงถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไปดูหนังเกรดบีทั้งหลายซึ่งมีอยู่เยอะมากพวกโซโล่ทาวเวลแล้วก็จะเจอฆาตกร
1: อ
0: ันนี้ไม่ระบุประเทศนะฮะหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าคงไม่เคยเจอขนาดนั้นหรอก
1: โอกาสที่จะเกิดอย่างนี้เนี่ยมันมีน้อยจะถามว่าเกิดได้ไหมมันก็เกิดได้
0: ก็ถ้าเราไม่ได้วางตัวเองครับ
1: ครับ
0: ประสบการณ์จะเป็นคนสอนฮะแต่จริงๆโซโล่ทัพเวลเนี่ยบางทีเนี่ยโหดกว่าไปกับแฟนอีกไปกับแฟนโหดกว่าอีก
1: อ๋อ
0: เพราะว่าโซโล่ทัพเวลเนี่ยผมก็เคยสมัยเด็กๆ
1: ครับ
0: ผมดูแลตัวเองเนี่ยผมดูออก
1: นะใช่ดูแลตัวเองที่ไม่มีปัญหาเลยสบายมากครับ
0: คือผมเนี่ยเที่ยวเมืองนอกเป็นเด็กแต่ดาวเนี่ยเขาเพิ่งมาเที่ยวพร้อมผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเขาก็บางทีก็นู่นนี่นั่นข้ามถนนโดยเฉพาะข้ามถนนในยุโรปนี่เกือบตายไปหลายหนแล้วมองไปคนละทิศคนละทางรถมันวิ่งสวนทางครับ
1: ครับสมัยหนุ่มๆนี่โซโล่ทาวเวลนี่ผมแบกเป้เที่ยวคนเดียวเนี่ยบ่อยโบกรถด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยไปไหม
0: คือมันไม่เกี่ยวกับอัตราลดไม่เกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนไป
1: พักพวกที่ติดตามไปด้วยเนี่ยคือดูไวแล้วก็ไม่ไปดีกว่าอยู่บ้าน
0: ไม่คือมันไม่เกี่ยวกับไวแล้วโซโล่ทัพเวลบางทีไม่เกี่ยวกับไวนะฮะแข่งกันโซโล่ได้เพราะโซโล่ทัพเวลกับเอ็กซ์ตรีมมันคนละเรื่องกันนะฮะเราเอามาจับมารวมกันเท่านั้นโซโล่ไม่จำเป็นต้องไปตะลุยแบบมหัศจรรย
1: ์
0: มากมายนะฮะโซโล่ชิวๆก็ได้เป็นแต่ว่าในที่นี้เราก็ต้องมันเกี่ยวมันวัยแก่ก็โซโล่ได้เป็นแต่ว่าปัญหาคือข้อผูกพันฮะอย่างแรกโซโล่มากแล้วจะได้โซโล่ตลอดชีวิตก็คือไม่มีงานทำ
1: ชนะ

0: ผู้ติดตามเนี่ย
1: แล้วก็ยังมีความภาวะพวงกับเมียและลูก
0: เออฮะ
1: อะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอโซโล่ส่วนใหญ่ก็จะทำได้จนช่วงวัยหนุ่มๆเท่านั้นหนุ่มสาว
0: นี่ผมจัดรายการเสร็จเนี่ยคนที่เขาจัดต่อเนี่ยก็ถามโอ้ขยันจังมาจัดรายการเออก็ช่วงนี้แหละเหมาะมากขับรถมาก็สบายสบายเออพาไปที่ไหนคนก็เยอะแยะอืมนะต้องพะวงไปหมด
1: อาทิตย์หน้าก็คงจะกลับมาติดเหมือนเดิมแต
0: ่
1: ตอนนี้ก็สบายเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีหลายคนลางาน
0: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งเมื่อวานดูข่าวมีคนจับหงสีดำได้ที่สุรินทร์เขาบอกว่ามีราคาแพงจริงไหมครับอาจารย์อาจารย์สายทะเลเปล่า
1: หงเหรอ
0: หง
1: หงดำมันก็น่าจะ
0: เลี้ยง
1: หลุดตัวไปจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีการเลี้ยงหงดำกันเยอะแยะ
0: หงที่หน้าตาคล้ายเป็ด
1: หง
0: ขอยาวไป
1: หงไม่ใช่เป็ดใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเลย
0: ครับ
1: ลืมไปซะ เพราะฉะนั้นหงก็มีโผล่มาตามที่ต่างๆเป็นระยะเพราะส่วนใหญ่ก็หลุดมาจากพวกปาร์คพวกอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เอาไปคืนกันตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่สวยงามของเราไปแล้ว
0: ครับไม่รู้ราคาแพงไหมก็ไม่รู้นะรัสเซียมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: รัสเซียตอนนี้มันบอยคอตมันเที่ยวยากผมเคยเที่ยวมา3รอบแล้ว
0: แล้วที่อาจารย์ไปนี
1: ่ตอนแรกนี้ผมไม่เคยไปเพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที
0: ่
1: ฟินอเมริกาแคนาดาลืมๆไปเลยรัสเซียเนี่ยเกอที่เราได้ยินกันเนี่ยมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งอันนี้เป็นรูทีนของนักเที่ยวเริ่มต้นของคนไทยแล้วย
0: ัง
1: ไงแล้วก็ไปมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็นั่งรถไฟตอนนี้มีรถไฟความเร็วสูงมันก็วิ่งได้ทั้งสองเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นรูทดูทีนส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยก็มีทะเลสาบไบคาวที่เขานิยมกันในช่วงที่หนาวจัดๆแล้วก็ไปทำกระโดดรถเต้นบนแผ่นน้ำแข็งส่วนของผมเนี่ยผมจะไปฝั่งที่มันยังไม่ค่อยนิยมหรือจะคนที่รู้จักแต่ยังไม่ค่อยนิยม
0: ฮะก็สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนก้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณทุกความที่ส่งเข้ามาด้วยมีชมด้วยอาจารย์หน้าตาล้อหล่อเหมือนหนุ่มกัญชัย
1: ผมใช้แชมพูเดียวกับพี่หนุ่มอยู่ตอนนี
0: ้อ่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำประสบนิกรบุรีรัมย์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 2,000 ต้นนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิอนัตพลสารัมลูกเติ้งอบต.เมืองแฝกกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนร่วมกันจัดขึ้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลังที่ทำการอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้นายโสพลยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าเราทำความดีด้วยหัว

0: จพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไม้ยืนต้นรวมกว่า 2,000 ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าดังกล่าวให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในอนาคตด้วยตำรวจขอโทษญาติ3ศพรับแจ้งคืบหน้าไม่ต่อเนื่องยันล่าคนร้ายไม่เคยหยุดภายหลังในการจอมพลังพาญาติของครอบครัวชาวไทย3คนซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเข้าพบพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีราภัทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกวราวุธนิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามบุคคลสูญหายหลังครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาทราบภายหลังว่าสูญหายทั้ง3รายจากการถูกฆาตกรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีด้านพันตำรวจเอกวราวุธนิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่ยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบว่ายังมีข้อบกพร่องพร้อมกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทำสั่งระงับโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านชั่วคราวหลังจากระบุว่าพันธมิตรในตะวันออกกลางสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นมุ่งหน้าไปสู่การยุติสงครามที่ตึงเครียดมานานกว่า5เดือนได้สำเร็จทรัมป์ย้ำว่าการระงับการโจมตีมีเงื่อนไขสำคัญสุดคือทุกฝ่ายจะต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างรวดเร็วข้อตกลงจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเดินทางเดินเรือพาณิชย์อย่างเสรีทันทีและสมบูรณ์อิหร่านจะต้องยุติโครงการที่เป็นไปคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทรัมป์ระบุว่าอิสราเอลได้ตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นจะผลักดันข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโดยย้ำว่าแม้จะยอมชะลอการโจมตีแต่กองทัพสหรัฐยังคงในสถานะพร้อมรบและบรรจุกระสุนเต็มอัตราโดยขู่ว่าพร้อมจะใช้แสนยานุภาพทางทหารขั้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หากการเจรจาล้มเหลว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: กราบสวัสดีคุณฟังนะครับก็กลับมาพบกับจอสนามบอลไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็พบกันวันที่2สิงหาคมแล้ว
1: ครับ
0: ก็เผื่อแป๊บแป๊บเดียวจะเข้าปลายปีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมวันกล้าขวัญแก้วนะครับมาประจำการพร้อมด้วยวิกิพีเดียฟุตบอลไทยนะครับคุณรุดดี้ณวัฒน์ชัยองค์การ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีคุณวันกล้าด้วยนะครับ
0: ก็กลับมาพบกันในวันสุดท้ายของช่วงวีคเอนด
1: ์โอ้โหหยุดยาว
0: ถ้าใครหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วข้ามาก็จะหมดถือว่าปิดจ็อบแล้วนะวันนี
1: ้บางคน
0: วันจันทร์ต้องเริ่มกลับมาทำงานใหม่พรุ่งนี้ใส่จะติดได้ดู
1: พรุ่งน
0: ี้วันนี้ไปเข้าเส้นหลักๆวิภาวดีพหลอะไรพวกนี
1: ้เริ่มหนาแน่น
0: แล้วอะไรอะเส้นมิตรภาพอะไร
1: ครับ
0: น่าจะหนักอยู่นะขาเข้าเนี่ย
1: ผมมาจากไอ้สายไหมก็เริ่มเยอะแล้วนะ
0: สายไหมก็ไม่ใช่เส้นหลักเนี่ย
1: แต่ผมเอานี่ไง
0: แต่คนแบบรถวิ่งไปวิ่งมาจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะเยอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นช่วงพักผ่อนของคนไทยของเราอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะเรียกว่าโอ้โหยาวยิ่งกว่าสงกรานต์อีกนะครับอ่ะก็เชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนรายการหรือว่าแฟน FM 99หรือว่าแฟนบอลไทยก็น่าจะหายหน้าหายตาไปพักผ่อนเงินว่าเห็นเงียบๆไปนะครับแต่ว่าวันนี้ใครกลับมาแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับที
1: ่4689899ครับ4689899รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ของ FM 99นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube Channel ด้วยนะครับไลฟ์สดให้คุณผู้ฟังได้รับชมและรับฟังเรากันอยู่นะครับ
0: ก็วันนี้เปิดชโยไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เกมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทีมช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามในฟุตบอลฮุนไดเอเชียนคัพอาเซียนคัพนะครับใน2026ก็เตะไปนัดที่2ทราบผลไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งทีมชาติไทยนะที่จะลงสนามก็เลยต้องมาบรรเลงเพลงนี้อีกครั้งนะครับนั่นก็คือทีมฟุตซอล
1: ครับ
0: กับช้างเล็ก
1: ช้างไม่ใช่ช้างเล็กช้างสื่อโตเล็ก
0: เฮ้ยโตเล็กเขาไม่ใช้คุณอนิศักดิ์มาบอกเลยว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ
1: ่อฟุตซอลอยู่
0: เขาทำมา20-30 ปีเขาก็ถามผมทุกทีว่าไอ้ตัวเล็กนี่มันมาจากไหนก้าตัวเล็กเนี่ยทำไมมันตัวเล็กเพราะว่าไอ้ฟุตซอลมันก็ไม่โตเล็กนะโตเล็กอะไรคือตัวเล็กผมก็ผมก็พยายามอธิบายกันว่าคงจะหมายถึงไอ้ฟุตบอลที่เขาเล่นหมุนไอ้นั่นตัวเล็กเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ฟุตซอลอยู่ดี
1: อ
0: ะทำไมมันตัวเล็กก็ฟุตบอลสนามเล็กก็อาจจะได้ด้วยนะ
1: ก็ได้
0: แต่ว่าตัวเล็กเนี่ยมันมายังไงตัวเล็ก
1: สงสัยอาจจะเทียบเคียงจากขนาดสนามหรือเปล่าที่มันย่อเล็ก
0: แล้วมันโตยังไง
1: ก็จะ
0: เป็นสนามเล็กไงสนามเล็กอะที่ผมพูดอะใช่ไง
1: เหมือนเกมที่คุณกล้าว่าแหละเพราะ
0: ไอ้ที่หมุน
1: ถ้าใครหมุนเล่นเกมที่เกมตู้ที่เราหยอดเหรียญ5 บาท 10 บาท
0: เนี่ยแหละตัวเล็กนั่นแหละนั่นคือตัวเล็กเกมตัวเล็กเขาเล่นเกมตัวเล็ก
1: ใช่
0: แต่นี่มันฟุตซอลไง
1: ใช่
0: นั่นแหละผมก็เลยหลังๆก็จะไม่ใช้คำนี้แล้วก็เวลาเขียนข่าวเวลาส่งข่าวไปสัมพันธ์ของฟุตซอลทั้งฟุตซอลลีกฟุตซอลทีมชาติเนี่ยก็ไม่ใช้คำนี้นะผมก็จะพยายามเลี่ยงไปเพราะว่าแกทักมาก็ถูกว่ามันก็ไม่น่าโตเล็กไม่รู้ใครไปบัญญัติคำนี้ขึ้นก็ถ้าไปแถวสเปนเนี่ยเขาจะเรียกฟุตบอลซาลาซาลา
1: ใช่ฟุตบอลซาลา
0: ฟุตซาลาก็คือบางทีพูดเขาว่าฟุตซอลเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าบอกว่าฟุตบอลซาลาเนี่ยรู้
1: นั่นแหละคือฟุตซอล
0: ส่วนแถวอินโดนี่ก็เขาก็จะคล้ายๆตัวเนี้ยบอลอะไรของเขาคล้ายๆซาร่าเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอะไรนะใช่ไหมของเขาจะมีเหมือนกัน
1: เดี๋ยว
0: เขาก็จะไม่ใช่ฟุตซอลแต่ถ้าเอาตรงตัวนะทับศัพท์ของฟีฟ่าแล้วก็ฟุตซอลถูกแล้วนะเขาเรียกว่าอะไร
1: เดี๋ยวอินโดจะมัน
0: แต่ถ้าบองดาน ี
1: ่เวียดนาม
0: บองดานี่เวียดนามแต่ว่าเป็นฟุตบอลนะถ้าไปแบบฟุตบอลก็พอรู้แหละแต่ถ้าบองดาอะไรเนี่ยโอเคไปดูจะไปดูอะไรเนี่ยบองดาเนี่ยได้
1: เดี๋ยวผมทรานสเลทเลยง่าย
0: ๆเอ้ยโอ้โห
1: ผมมันต้องเป๊ะ
0: วันนี้ก็ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2ในศึกฟุตซอลอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพนะครับซึ่งมี5ชาติด้วยกันลงทำศึกนะครับก็โอ้โหก็ระดับโลกแล้วก็มีเชิญเจ้าเก่ามาอย่างแชมป์เก่ารัสเซีย ทีมอันดับ7ของโลกซึ่งเคยเป็นรองแชมป์โลกที่โคลอมเบียมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ทีมไทยเนี่ยลงสนามเมื่อวานเนี่ยพบนิวซีแลนด์ก็ถล่มมาชนะไปถึง 6-0 แต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นทีมที่อ่อนที่สุดในบรรดา5ทีมที
1: ่ร่วมแข่ง
0: ที่เข้ามาในรายการนี้ซึ่ง5ทีมก็ประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์ไทยแล้วก็รัสเซียแชมป์เก่ามี
1: เวียดนาม
0: เวียดนามแล้วก็อัฟกานิสถาน
1: ครับ
0: ถึงอัฟกานิสถานนี่ก
1: ็
0: ขยับเข้ามาในระดับโลกของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ประมาณโมร็อกโก2นี่แหละ
1: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย
0: ถ้าถามว่าอัฟกานี่มันประมาณไหนเนี่ยโมร็อกโกเนี่ยบอกตรงว่าตอนนี้เขาโคตรเก่งเนี่ยไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะ
1: ฟุตซอลก็เก่ง
0: ใครไปเห็นว่าโมร็อกโกในฟุตบอลโลกโอ้โหอย่างเทพเนี่ยเล่นเนี่ยเผลอเข้าชิงยังได้เลยนะเขาเนี่ยถ้าแบบไปแพ้ลูกโทษใช่ไหมหรือไปโดนเข้าเม็ดหนึ่งหรือว่าโดนลูกโทษไม่รู้ก็นั่นแหละแต่ว่าเขามีตัวปารีสพวกอยู่สองตัวเลยบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: กับตันก็ชื่ออะไรเลยนะ
1: ของใครทีม
0: โมร็อกโกไง
1: ตัวเล็กหรือตัว
0: ฟุตบอลไงบอลโลกไง
1: ฮาคิมี่ไง
0: ฮาคิมี่นะก็ถือว่าโมร็อกโกเนี่ยในระดับฟุตบอลโลกหรือระดับฟุตบอลเนี่ยเขายกระดับมาระดับโลกไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าฟุตซอลเขาก็ไประดับโลกแล้วเหมือนกันตอนนี้ ก็คือแซงไทยแซงอะไรไปแล้วไปจ่ออิหร่านเขาไปแล้วไปพวกนั้น
1: เขาอยู่ระดับ7ตามหลังอิหร่านอยู่นะ
0: ใช่
1: อ
0: ิ
1: หร่านระดับ6นะครับ
0: ใช่มันก็คือเก่งไปแล้วอ่ะ
1: ช่วงหลังเขาติดลมบนแล้วโอ้โหไปไกลเลย
0: ก็คือของเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ผลงานดีมากแล้วก็เก่งจริงมีหลายชุดด้วย
1: ปีไหน
0: แต่ว่าหลายคนเขาก็เล่นอิหร่านหลายคนก็ไปเล่นยุโรป
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนทางอัฟกานิสถานเนี่ยก็ค่อยๆ

0: ายตามรอยซึ่งภูมิศาสตร์ของพวกเนี้ยเขาอยู่ติดกับอิหร่านไง
1: ใช่
0: เพราะว่าใครอยากจะเล่นฟุตซอลแล้วพอมีแววมีอะไรขึ้นมาหรือว่าอยากจะพัฒนาเนี่ย
1: ไปเลย
0: เขาก็ไปเล่นที่อิหร่าน
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นอิหร่านก็นั่นมันก็อิหร่านดีนี่เองเพราะรูปร่างเนื้อตัวอะไรเขาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงอิหร่านอยู่แล้วใช่ไหมพวกแขกขาวพูดง่ายแขกขาวเอาใครบ้าง
1: พวกหนีสงครามอ่ะ
0: ไม่ใช่แขกขาวมันก
1: ็ยอก
0: พวกแอฟริกาเหนือก็แขกขาวพวกแอลจีเรีย
1: แอลจีเรีย
0: โมร็อกโกอียิปต์เนี่ยเนี่ยประมาณพวกนี้จะแขกขาวพวกนี้แขกขาวพวกแล้วก็แขกขาวบนก็พวกเนี่ยซาอุจอร์แดนกาตาร์อะไรพวกนี้ก็เรียกแขกขาวได้หมดเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็พวกนี้อิหร่านอิรักอะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะทางกายภาพเรื่องเขาค่อนข้างจะดีกล้ามเนื้อดีกว่าเมื่อวานผมก็คุยกันแหละว่ากับโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็บรรดาโค้ชทีมชาติต่างๆที่มาได้ก็นั่งโต๊ะคุยด้วยกันนะก็มองว่าคือพวกเนี้ยถ้าเก่งเท่ากันมาเจอกันเนี่ยกับไทยเนี่ยถ้าความสามารถเท่ากันเนี่ยเจอไทยเนี่ยไทยอะสู้ไม่ได้เพราะว่าไทยมันบาง
1: ถูก
0: พอไปเจอแรงเสียดทานหนาเข้าปะทะเข้าอะไรเนี่ยมันก็ยุบถ้าเอาเหมือนหุ่นกับตันช้างอ่ะกับตันช้างหายทองคำเงี้ยโอ้โคตรเก่งเล่นเก่งอ่ะถ้าไปเจออีลาหรือเจอพวกโวลโกหุ่นไซส์แล้วเล่น
1: เท่าหนา
0: ความสามารถสูงประสบการณ์เท่ากันเหมือนทัศน์ซาเดย์เงี้ยใช่ไหมเบียดกันไปเบียดกันมาจะสู้ยังไง
1: ก็จริง
0: ใช่ไหมเหมือนเนื้อจิรวัตรเนี่ยโหบางเงี้ยเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: เล็กกว่า
0: แต่ว่าพอมันไปเจอเก่งใหญ่ก็เหมือนเราทำไมถึงไม่ชนะอิหร่านนะที่เราก็เก่งในยุคนึงมีสุภวุฒิกฤษดาจิรวัตรอภิวัตรนัทวุฒิมัตตลาอะไรเนี้ย
1: ครับ
0: มันความแข็งแกร่งสู้ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ว่าอัฟกานิสถานนะครับวันนี้ที่ไทยจะเจอเนี่ยเตะกันเวลา20:30นะก็เตะดึกหน่อยไปเชียร์ได
1: ้ครับ
0: ที่สนามกีฬานนทบุรีสนามอบจนนที่เขาทำใหม่ก็หลายร้อยล้านอยู
1: ่ที่จอดรถเพียบเลยนะ
0: จอดข้างนอกนะข้างในจะเข้าไปเชียว
1: ข้างในจะเข้า
0: ไปได้ออกไม่ได้เลยนะ
1: เขาติดด้วยเตะบอลข้างในแล้ว
0: พูดง่ายว่าไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วัดพรมแล้วบอกว่าขอรบกวนจอดสักสองชั่วโมงอันจะง่ายกว่าเดินแข็งใจเดินนิดนึงน่าจะสัก200 เมตร
1: ในโรงเรียน
0: ได้ไหม300 เมตร
1: ในโรงเรียนได้ไหม
0: ก็ต้องไปโทรหาผอ.ดูก่อนว่าคอยจอดไหม
1: เพราะตอนเย็นเนี่ยบริเวณหน้าสนามเนี่ยเขาจะมีประชาชนเข้าไปออกกำลังกายกันนะ
0: ก็หนึ่งละ
1: แ
0: ล้วสองก็มีตลาดนี่ก็มีอยู่เรื่อย
1: ครับ
0: สามเนี่ยผมเห็นเขาก็มุงสังกะสีอยู่นานแล้วเสร็จทีเดี๋ยววันนี้ผมไปดูทีว่าไอ้ลานจอดรถเขาเสร็จยังผมรู้สึกว่าเขาสร้างน่าจะใหญ่กว่าสนามยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะ
1: จริงเหรอ
0: เขาสร้างอลังการใหญ่มาก
1: สูง
0: กว่าหลังคาคนอยู่ในยิมเนเซียมแล้วกันเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเขาคิดถูกไหมเนี่ยผมว่าก็อาจจะถูกนะเพราะว่าสังเกตว่าพอมันแข่งกีฬา2 อย่างเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วว่ามันมีที่จอดรถจริงอ่ะ
1: จริง
0: จะทำลานใหญ่ๆกว้างๆเนื้อที่ผมว่ามันก็มีแค่นั้น
1: ครับ
0: แล้วจะไปขอซื้อที่น่าจะแพงกว่า
1: ใช่
0: เพราะทำเป็นตึกสูงๆขึ้นไปก็อาจจะเหมาะสมแล้วเพราะว่าเผื่ออนาคตเขาทำสนามอย่างดี
1: จัด
0: ก็เหมือนแค่ฟุตซอลเนี่ยสมมติ 3,000 เต็มเอียดเลยเนี่ย3,000 5,000 เต็มเอียดเนี่ยมา 2,000 คันเนี่ยโอ้โหจอดกันตรงไหน
1: ก็จริง
0: ใช่ไหม
1: ยาวเป็นสะพานนู่นน
0: ่ะแต่นั่นแหละพอตอนนี้ไม่เสร็จก็เรียบร้อย โอ้โหจอดยาวเป็นหน้าวัดโบสถ์อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะทีนี้ก็วันนี้พอพูดถึงฟุตซอลนะก็เกมวันนี้นะครับ20:30
1: ครับ
0: ทีมไทยจะลงสนามเจออัฟกานิสถานซึ่งอัฟกานิสถานวันนี้จะลงสนามเป็นเกมแรกนะพวกเขาผมได้นั่งคุยกับโค้ชของเขาจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: โค้ชอัฟกาเหรอ
0: เป็นโค้ชคนใหม่มาจากเซอร์เบียเพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาแต่เจอหน้าโค้ชหมีผมนั่งอยู่กับโค้ชหมีไงนั่งกินกาแฟกันก่อนแถลงข่าวเมื่อวันศุก
1: ร์เ
0: ขาก็เข้ามาทักทายแล้วก็เลยชวนนั่งคุยกันก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าทีมของเขาเนี่ยเดินทางมาในแยกกันมาคือส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านมาจากบ้านนี้เหมือนกับบินมาจากอัฟกาแล้วก็ไปลงอินเดียเสร็จมาไ
1: ครับ
0: แต่อีกชุดนึงเนี่ยมาจากอิหร่านผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อนักบอลเขาอยู่อิหร่านเพียบก็เลยถามว่าอยู่สโมสรไหนกันอยู่สโมสรไหนอะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อมันกระจายกันอยู่ก็อยู่หลายสโมสรหลายทีมด้วย
1: เขาอยู่กิติปราสาทพวกนี้นะ
0: ใช่ไหม
1: ทีมโหดนะ
0: มีอะไร
1: มีซาฟี่กรอฟเตมันมีซูนิชซาเว่นะครับก็ฟาสอารามาชาร์ดส่วนใหญ่จะอยู่กิติปราสาทนี่สองคนนะครับเป็นกิติปราสาทนี่มาเล่นฟุตซอลแชมเปี้ยนรอบสุดท้ายที่หลายรอบนะชาดาเย่กิติปราสาทมีประตูกับกองหน้ามูฮัมหมัดบูราดีนะครับ
0: ส่วนคนอื่นอีก2ใช่ไหมอีก3ก็เป็น5คนอ่ะ
1: มี1 2 3 4 5คนใช่
0: ก็ได้ทีมแล้วอ่ะพูดง่ายว่าเราก็เหมือนเจออิหร่านชุดเล็กอ่ะนะซึ่งไทยเนี่ยโอเคแหละหลังๆเนี่ยก็เหมือนเจออัฟกาเนี่ยพอเอาอยู่ในบางจังหวะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเผื่อไม่ได้แล้วกันเอาเรียกว่าเผื่อไปหลับอ่ะซึ่งในชุดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอีกเพราะว่าทีมไทยของเราเนี่ยไม่มีโมฮัมหมัดอุสมันมูซาเจ้าเม็ดเพราะว่าเจ้าเม็ดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของ FIFA Day
1: ครับ
0: เพราะช่วงนี้มันไม่ได้ FIFA Day ก็เลยมาไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าไทยของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมการแข่งฟุตซอลรายการเอเชียก็คือเอเชียนอินดอร์เกมชิงเหรียญทองเนี่ยซึ่งในรายการนี้เจ้าเม็ดก็มาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการลองทีม
1: ครับ
0: แม้ว่ารายการนี้มันเป็นรายการอินวิเทชันหรือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันก็เลยลองไปซะเลยว่าถ้าไม่มีโมฮัมหมัดเดอะแบกเขาคนเนี่ยไทยจะไหวไหมทีนี้เมื่อวานเนี่ยชนะนิวซีแลนด์ไป 6-0 เนี่ยจะบอกว่าเอ้ยมีเม็ดยิงได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะเพราะมันก็เหมือนเกมเตรียมเกมรุกโอเคแหละเดี๋ยวโค้ชหมีบอกว่าพี่ถ้าเกิดผมยิงนิวซีแลนด์ไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่านี่ไงไม่มีโมเมนต์เรียบร้อยไทยแลนด์อ่อนจัด อะไรเงี้ยผมก็โอเคประมาณว่าก็ยกความดีความชอบหรือว่าต้องชมเชยให้นิดนึงแล้วก็ว่าก็เอาตัวรอดมาได้ในเกมกับนิวซีแลนด์ด้วยสกอร์นี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ก
1: ็
0: ถือว่าทำได้ดีแล้วก็โค้ชหมีจริงๆแล้วก็เป็นบอลเกมรับก็สามารถยิงได้เยอะเนี่ยก็โอเคอยู
1: ่
0: แต่ว่าบทพิสูจน์จริงก็คงต้องวันนี้
1: ใช่
0: ว่าเมื่อไม่มีโมเมนต์จะเป็นยังไงซึ่งนักเตะชุดนี้ก็เอาเข้าจริงเนี่ยหลายๆคนก็เด็กคู่กายนักเตะคู่บารมีโค้ชหมีอยู
1: ่ก็มีอยู่นะ
0: ก็ถือว่าพอดูรายชื่อปุ๊บเนี่ยก็ถือว่ากลับมาติดเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่โค้ชหมีคงไม่ติดอ่ะเอาไม่ว่าจะเป็นรณชัยจูวงศุกร์เจ้าแม็กเนี่ยก็หลุดโผไปพักใหญ
1: ่
0: ก็ได้กลับมา
1: ครับ
0: เพราะว่าน้องรักคนหมี
1: ปานัทเลย
0: ปานัทกิตติพานุวงศ์ก็หลุดไปชุดที่แล้วก็ได้คัมแบ็กกลับมาก็น้องรักคนหมีดะพีรพัฒน์แก้ววิไลก็ผมหลุดไปเป็นปีมากลับมาอีกครั้งนี้ก็ถ้าไม่ใช่พี่หมีเนี่ยก็คงไม่ได้มา
1: เขารู้ทีใช้ไง
0: ก็จะบอกก็เขาไม่ว่ากันไงเพราะว่าโค้ชอ่ะมันก็ต้องมีลูกรักอ่ะว่าเขาชอบใช้นักบอลแบบนี้เพราะสไตล์บอลเขาอย่างนี้แล้วบางทีเขาก็ไม่ต้องสอนเยอะ
1: ใช่
0: เพราะบางทีเนี่ยลูกสูตร
1: มุกดักก็รู้ใจ
0: สักสิบสูตรเงี้ยนักเตะมาใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่นับหนึ่งเลยไอ้สูตรผัดไทย1ผัดไทย2ตอนหลังมีสตาร์บัคเลยนะมีสูตร
1: สตาร์บัคเลย
0: ถามว่าผมเขาเรียกไงหมายว่าบางทีแล้วเวลาไปแข่งเนี่ยเขาก็จะ
1: พูดว่า
0: จะใช้ภาษาไทยเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกว่าเอาสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเนี่ยคุณต่อสู้เดี๋ยวจะจำได
1: ้ครับ
0: เขาก็จะใช้สัญลักษณ์ของการพูดภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นสูตรผัดไทยหนึ่งผัดไทยสองอะไรเงี้ยหลังๆมีตาบักหนึ่งตาบักสอง
1: ต้องเปลี่ยนเรื่อยนะจำได้
0: ใช่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางทีแล้วโค้ดที่เคยคุมทีมชาติไทยก็ไปคุยกับคุมทีมชาติอื
1: ่
0: นไปผัดไทยหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยปูปิดอยู่นั่งอยู่อุตเบเลยแล้วจะโอ้เรียบร้อยเลยครับปัดไทยหนึ่งเหลือหวานเจี๊ยบเลยตัดบอลได้อะไรเงี้ยเป็นต้นก็อย่างนั้นเนี่ยก็คือนักบอลที่เป็นลูกรักโค้ชเนี่ยก็เรียนรู้มาหลายปีแล้วเพราะพวกนี้ก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอายุ18 17อะไร
1: ใช
0: ่ปานัทรณชัยเนี่ยคนหมีอยู่มาตอนนี้ก็ 26 27 28ปลายๆกันแล้ว

0: 10ปีละ
1: ก็ไม่ต้องสอนเยอะ
0: ครับ
1: ก็ได้ก็มาได้เลยทีมชาติประสบการณ์อะไรก็มีแล้วเหมือนแค่ว่าเข้นฟอร์มออกมาหน่อยให้มันอยู่ในฟอร์มที่ดีเข้าที่เข้าทางแล้วอยู่ที่โค้ชช่วยเข้นนักบอลก็ต้องช่วยกันด้วยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็วันนี้น่าสนใจเจออิหร่าน2อัฟกาแล้วก็ชุดหน้าใหม่ๆก็มีหน้าใหม่ก็สร้างเข้ามา
0: ครับ
1: นะมินทาดา
0: โอ้โหตัวนี้เป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ของทีมฟุตซอลไทยยุคใหม่เลยผลงานของเจ้ามินทาดาพิรมอยู่ในศึกฟุตซอลลีกนี่น่าจะชัดเจน
1: ครับ
0: ยิงประตูให้กับราชภัฏเพชรบุรีนี่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลงานเขาดีแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วมีคนกล้า
1: ครับ
0: และปีนี้ก็ราชภัฏเพชรบุรีนี่ติดลมบนเลยพาศิรวิทย์บัวทองเลิศนี่ติดทีมไปคนนึง
1: กองแก๊งไก่ชน
0: ผมคุณออฟนี่จำท่าทางเขาได้ท่าทางเขาเหมือนจะไม่แข็งแรงอ่ะ
1: อันนี้ใครตั้งให้กองแก๊งไก่ชน
0: เดี๋ยวออฟ
1: รู้ก็คือเขาชื่อเขาเรียกกองแก๊งแต่ว่าเหมือนสกู๊ปเขาเนี่ยอันนี้คุณปั๊บก็เขียนคุณปั๊บไทยรัฐก็บอกเขามีเคยเลี้ยงเป็นเด็กเลี้ยงไก่ชนมาก่อน
0: โ
1: อ้ใครจะ
0: อาบน้ำไก่ทุกวัน
1: ใครสนใจเรื่องนี้ไว้สอบถามเขาได้แล้วกันเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าดาวรุ่งดวงใหม่มาเข้ามาเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหน
0: ครับ
1: นะมินทาดากับใครนะ
0: ศิรวิทย์บัวทองเลิศ
1: ศิรวิทย์ไม่ใช่ชวันวิทย์นะ
0: ไม่ใช่ชวันวิทย์ตอนนี้ฟุตบอล
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ก็อีกผลการแข่งขันเมื่อวานหน่อยรู้ดิ
0: เอ้าโอ้หน้าจอดับ
1: ไม่ก็รัสเซียไงรัสเซียเสมอเวียดนาม
0: แข่งขันกันสองคู่นะครับ มีนอกเหนือจากไทยที่เอาชนะนิวซีแลนด์ไป6-0นั้นเนี่ยก็มีคู่ระหว่างรัสเซียกับเวียดนามนะรัสเซียกับเวียดนามยังใช้เจ้ากุสโซซี่กุนซือที่พาอาร์เจนติน่าไปชมโลกนะครับคุมทีมอยู
1: ่ผมกดไปดอง
0: ยังไง
1: ตอนแถลงข่าวไม่ถามได
0: ้ถามว่าไง
1: ผมก็เตะเลยผมบอกว่ากุนซือสมาคมบอลเวียดนามเนี่ยเขาให้การบ้านคุณเนี่ยว่าให้สร้างทีมใหม่มาเนี่ยหรือว่าเขาจะเอาผลงานต้องมีถ้วยคุณได้รับการบ้านอะไรมาก็คือว่าผมก็จะถามว่าเขาจะได้อยู่ต่อยาวๆหรือเขาถ้าเขาไม่ได้ถ้วยเนี่ยก็โดนแน่อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่าเขาก็พูดว่าเขาก็สร้างเอาชุดเด็กชุดเยาวชนมาสร้างมาปั้นใหม่เขาก็ภูมิใจว่าหลายๆคนขึ้นมาเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเขาก็เป็นเขาพอใจอะไรเงี้ยแต่คือทางจูตัสซี่โค้ชอาร์เจนติน่าโค้ชแชมป์โลกเนี่ยเขามาทำเวียดนามเนี่ย ก็เหมือนทำท่าจะดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอมาแข่งอาเซียนทีไรเนี่ย
0: กลับบ้านไว
1: โดนก็ไม่ได้เหรียญทั้งทีไม่ว่าจะเป็นซีเกมก็พลาดไป
0: ใช
1: ่ก็โดนอินโดซิลไป
0: ผมว่าเขาใช้เวลานานไป
1: แล้วส่วนอาเซียนอีกก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็แพ้ไทยใช่ไหม
0: ผลงานไม่ดี
1: ก็คิดว่าพยายามจะสร้างพยายามจะลุยเอาระดับโลกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าสตาฟหรือตัวเขาเองเป็นโค้ชแชมป์โลกเนี่ยแต่เวียดนามก็ยังไม่ได้กินเหรียญซีเกมส์สักทีอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเขาก็งอนแงนเหมือนกันแหละโค้ชแชมป์โลกอ่ะกับเก้าอี้ของเขานะครับก็เลยถามเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็โอเคเขาก็ปั้นเด็กปั้นอะไรก็ไปสร้างทีมอะไรเงี้ยก็พยายามจะส่งความสำเร็จแหละอะไรเงี้ยเขาก็ว่าของเขาไปแต่ว่าเขาแน่นอนผมทราบว่าเขาต้องกดดันแน่นอนเพราะว่าทำบอลแล้วมันไม่ได้แชมป์เนี่ยแล้วโดยแบบเอาแบบเล็กสุดอะอย่างอาเซียนเนี่ยถ้าไม่ได้อีกเนี่ย ก็อยู่ลำบาก
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็แหมเขาก็น่าเห็นใจเพราะมันมาในช่วงที่ว่า
0: เปลี่ยนไทยพอดีไหม
1: ไม่ว่าไทยเนี่ยมันก็แข็งแกร่งอยู่ในระดับอาเซียนเนี่ยไม่แถว
0: อินโดไหม
1: แล้วมาอินโดมาอินโดนี่ก็
0: แข็งโป๊กเลย
1: มาแรงเหลือเกินแล้วก็โอ้โหมาแซงไทยไปแล้วตอนนี
0: ้
1: อะไรเงี้ยเป็นต้นกลายว่าเหลือไทยไว้เอาเวียดนามมาแล้วตอนมันเคยมีช่วงที่เวียดนามมาเบียดไทยแล้วแบบไอ้เวียดนามมาแล้วก็ได้เสีย
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
1: ไม่มึงก็กลัวเวียดนามอ่ะแต่ที่มันรักสามเศร้าไปแล้ว
0: ครับ
1: มี
0: อินโด
1: มีมามืดตัวใหม่อย่างอินโดนีเซียเข้ามากลายเป็นตะอยู่แบบคว้าแชมป์ไม่เฉยเนี่ยหลายรายการเนี่ยก็โอ้โหงานเจ้าตุ๊กซี่ก็หนักขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานทำไม่ดีจริงโอ้เหลือเชื่อเมื่อวานผลงานเวียดนาม
0: เมื่อวานนี้เวียดนามนี่เริ่มต้นกับรัสเซียนี่โดนนำไปก่อนนะครับแต่ครึ่งหลังนี่พวกเขามายิงแซง2ประตูรวดเลย

0: 2-1ก่อนที่รัสเซียจะตามตีเสมอ2-2นะครับเก็บผลการแข่งขันที่มีผลเสมอกับรัสเซียได้ในรูปเกมที่ต้องบอกว่ารัสเซียพอตามตีเสมอได้นี่ก็พยายามบุกหนักแต่เจาะเกมรับของเวียดนามไม่เข้านะครับ
1: อ่ะก็คุยกับโค้ชรัสเซียโค้ชกุนซือหน้าเครียดก็บอกว่าแกบอกว่าตัวยุโรปหรือว่าตัวแข่งเมืองนอกอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มาด้วยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในประเทศ
0: ใช่
1: เป็น
0: ตัวใหม่เข้ามาเยอะเลย
1: แล้วแกเพิ่งซ้อมได้10วันแกก็พูดก็ไม่เลยไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่พอดูเล่นแล้วก็น่าจะจริงไอ้เบอร์9คราวที่แล้วอะไรชื่ออะไรคราวที่แล้วก็ไม่ได้มาที่ตัวเก่งตัวที่คิดที่ยิงเจ้าลิกมือแตกเซฟกันมือแตกเลยโหแต่ว่ายิงไม่ได้ก็เหมือนจะเสมอใช่ไหมตอนนั้นแมตช์นั้นเสมอหรือรัสเซียเบียดได้ก็ไม่ได้มา 2-3 ตัวที่เป็นตัวนอกที่เก่งนะเดี๋ยว
0: ตัวเล่นอยู่เบนฟิก้าอยู่พวกไม่ได้มากันแล้วก็ตัวหลักๆหลายคนไม่ได้มาเลยนะครับชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเลยเด็กใหม่เล่นในลีก
1: ครับ
0: โค้ชเขายังเขาเปลี่ยนโค้ชเหรอพี
1: ่โค้ชรัสเซียไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกับคนเดิมจากที่แล้ว
0: โซยเซ่เนี่ยนะ
1: ที่เปลี่ยนน่าจะอีกทีมหนึ่งใคร
0: อัฟกานี่เปลี่ยนมาเป็นเซอร์เบียใช่ไหม
1: อ
0: ัฟกาเป็นเซอร์เบียเป็นเดยันโยเยวิ
1: ชใช่ก็บอกเขานะว่าเอ้ยมีโค้ชบอลไทยเยอะนะเป็นเซอร์เบียเนี่ยมากินอยู่เขาบอกโอ้แล้วไม่รู้เจอบอกเจอหน่อยก็มีลอสโจสิกใช่ไหมเซอร์เบียไปแล้วก็พวกลายเมื่อก่อนก็ลายเยวัตใช่ไหม
0: ดูหน้าเขาเครียดจริงนะ
1: สไตล์รัสเซียหน้าอย่างเงี้ยไม่มียิ้มไม่มียิ้มหน้าไปเดินยิ้มมาโดนปูตินตบ
0: เขาบอกว่าคนรัสเซียเราเดินสุดหนี้เนี่ยเขาห้ามยิ้มห้ามทักคือทักทายกันนี่คือแบบ
1: ทักหน้าทักหน้า
0: ใครนี่ห้ามยิ้ม
1: ยิ้มนี่นึกว่าแบบกวนตีนว่าเฮ้ยมีอะไรเปล่าวะ
0: เ
1: หมือนกับว่าเฮ้ยยิ้มเฮ้ยมึงเสร็จแน่ว่ามึงเดี๋ยวมึงโดนอะไรเงี้ย
0: แล้วยิ้มจริงนะผมไปดูสารคด
1: ีเดี๋ยวมึงโดน
0: ถ้ารู้จักกันพอทักได้แต่
1: มันมีอะไรแปลกๆไว
0: ้
1: อะไรวะ
0: มึงโดนยิง
1: เดี๋ยวมึงโดน
0: โอ้
1: อะก็ประมาณนี้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับคู่แรกแต่มีคู่แรกเตะก่อนนะครับ
0: คู่แรกเป็น
1: 17 นาฬิกา
0: นิวซีแลนด์กับนิวซีแลนด์กับทางด้านเวียดนาม
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ไปดูได้นะครับก่อนคู่ก่อนเวลานะแล้วก็ไปเชียร์ทีมไทย20:30ทีนี้ฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ก็เตะเหมือนกันจริงก็ต้องเก็บตกมาฝากกันเหมือนกันก
0: ็
1: เดี๋ยวไปเบรก2ดีกว่านะก็มีสอบถามแล้วคุณใดครับแชมป์เงินเท่าไหร่ครับอะไรเนี่ยอาร์มซ่าทักคุณรูดี้ก่อนแล้วกัน
0: อาร์มซ่าเดี๋ยวไปอ่านได้โอ้โหขอบคุณโอ้ขอบคุณอาร์มซ่ามากนะ
1: เอ้ยอ่านเขาเนี่ยเห็นไหมคุณไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวเขางอนเนี่ยเขางอนเดือนที่4แล้วเนี่ยเห็นไหม
0: ภรรยาของอดัมไม่ขยับนี่อาร์มซ่ามาแล้วงอนผม4 เดือนนะครับนักเตะใหม่ราชบุรีคนไหนที่ปลูกต้นไม้ครับถามก่อนนักเตะใหม่ของราชบุรีคนไหนที่ปลูกต้นไม
1: ้เสียฟุกชื่ออะไร
0: ธนวัฒน์
1: นิติจำปา
0: ไม่ใช่ครับคือไซฟานเวเมสเคอร์ไซฟานเวเมสเคอร
1: ์วงเล็บไซก็คือต้นไซ
0: โอเคขอบคุณมาก
1: แต่ว่ามันไม่ได้ปลูกอะมันก็ว่าเหมือนชื่อมันต้องบอกชื่อเหมือนต้นไม้ดิไซฟานถ้าปลูกไซเนี่ยว่าไปอย่างนี่มันไซฟานบอกว่าชื่อใครชื่อเหมือนต้นไม้ดีวะ
0: ครับแล้วก็วักกรอนนะเข้าเดือน4ที่เอ็ดงอนพี่รุดดี้แต่ไม่หนีเคลื่อนนี้ให้ใจหายเข้ามาทักรักจัดและทักทายคุยสบายไกลทุกข่าวชาวบอลไทยอ่
1: ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู
0: ่ครับ
2: สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าฝันแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโพและธรรมวัฒน์เอกชั
3: ดเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟัง Active Radio FM

0: ัสก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัน
2: ท์มาพบกันเบรกที่2ครับ
3: ครับ
2: ทำไมถึงกันสั้นเลย ไม่ทันทำอะไรเลย
3: ปกติ
2: เมื่อวานก็ชื่นมื่นกันไปนะครับแฟนฟุตบอลไทยก็ทั้งสนามใหญ่สนามเล็กนะก็คุยสนามเล็กไปเบรกแรกนะครับมาสนามใหญ่ฟุตบอลฮุนไดอาเซียนคัพนะครับก็ทีมไทยลงสนามนัดที่2เม
3: ื่
2: อวานนี้เล่นในบ้านบ้างก็เป็นการแข่งขันแบบระบบเย่าเยือนนะสำหรับรอบแรกในการแข่งขันของปีนี้นะครับซึ่งทีมไทยเนี่ยนัดแรกก็ลงสนามเนี่ยก็เก็บไป3แต้มถล่มลาวไปสบายเท้า60
3: ครับ
2: นะก็เกมนี้เจอกับมาเลเซียซึ่งก็เก็บลาวมาได้ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่สนามบอลไทย
2: ก็เก็บไป40
3: ครับ
2: 40เนี่ยครึ่งแรกยิงไม่ได้มายิงได้ครึ่งหลัง
3: อื้อหือรัว
2: เออ
3: รัวเลยทีเดียว
2: ผมก็นั่งดูอยู่ก็คู่มาเลกับลาวก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปัญหาเขาก็คล้ายๆที่คนจะเห็นเกมเจอกับไทยแต่เจอกับลาวเนี่ยจะเห็นชัดว่าพวกเขามีเกมรุกเนี่ยพอได้แต่เกมรับไม่ค่อยดีเหมือนเกมรับเนี่ยตัวที่โดนแบนตัวที่โอนสัญชาติแบนไปเนี่ยมันทำให้ต้องเอาตัวมาเลเนี่ยมาอุดรอยรั่วตรงนี้แล้วมันไม่เข้ากันกับคู่แผงหลัง
3: เจ้าประจำใช่ไหม
2: ก็จะแบบยืนจังหวะหรือว่าตัดบอลอะไรเนี่ยไม่ค่อยดีก็สังเกตที่ยืนที่โดนไทยไป
3: ลูก
2: สายล้ำหน้า
3: ลูกสองใช่ไหม
2: ก็สังเกตการจัดระเบียบอะไรของแผงหลังอะไรเขาไม่ค่อยดีแล้วตัวนั้นโดนยิงยังมีหน้ายกมือเลยนะ
3: ประตู
2: ยกมือล้ำหน้า
3: ไม่ใช่ไอ้คนสุดท้าย
2: ยกหน้าบอกว่ายกมือล้ำหน้ามือนี่แหละที่ไม่ล้ำก็มือนี่แหละไม่ได้รู้ตัวโอ้มีหน้ามาล้ำเช็คแล้วยกมือล้ำหน้าด้วยโอ้ยืนตัวท้ายไม่ได้ดูลายเขาเลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าแบบมีคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีแล้วก็มีหลังชุดโอนสัญชาติอยู่เนี่ยไทยก็กินเขายากเหมือนกันแหละนะก็หลังเขาเนี่ยเหมือนไม่ดีโดนลาวจ่ายคัดแบ็กแต่หลังแบ็กหลายทีนะครับ
3: ครับ
2: แต่ก็ต้องบอกว่าทีมไทยก็ถือว่าเมื่อวานนี่ VR เข้าทางไม่ว่าจะเป็นจุดโทษหร
3: ือ
2: ว่าลูกยิงลูกที่2
3: ครับ
2: คือถึงแม้ว่าเราดู VR ล้ำหน้าเนี่ยก็ชัดอยู่อ่ะแต่ถ้าแข่งจริงเนี่ยก็ไม่แน่ผู้สินเห็นนั่นยืนมึงๆอ่ะแล้วเจอมาเลยด้วยเผื่อยกเอาดิผมว่าไม่มี VR เผื่อยก
3: กำลังภายในมันเยอะนะถ้ามันไม่มี VR น่ะ
2: เออแล้วมันแบบไม่ยืนเด่งอยู่คนนึงมันก็แปลกนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้ามันเล็กมันบางทีแล้วมันดูแต่คนล้ำอ่ะ
3: ครับ
2: หรือว่าถ้าอยู่ยืนอีกเหลี่ยมผู้สินยืนเหลี่ยมที่ว่าตัวล้ำอ่ะโล่งๆอ่ะเห็นเนี่ยไอ้นั่นก็เผื่อยกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปยืนเหลี่ยมไอ้คนที่ว่าเป็นกองหลังที่ยืนอยู่หลังสุดแต่ว่ายืนอยู่ฝั่งนั้นอ่ะอันเนี้ยจะเห็นชัดเพราะมันต้องบังไอ้คนไม่ล้ำอยู่แล้วแต่บางทีบอลเปิดไปแล้วมันวิ่งสอดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันดูยากนะเพราะว่ามันไม่ดูไม่จังหวะปล่อยบอลกับจังหวะสอดเนี่ยผมถามว่ามันจะดูทันเนี่ย
3: ลายวิ่งขึ้นไปพร้อม
2: หมายความว่าเวลาให้มนุษย์
3: อ
2: ่ะคุณจะกะจังหวะมันเป๊ะยังไงอะครับว่าบอลออกเท้าที่ปุ๊บไอ้นี่ขยับเงี้ยแบบแค่ครึ่งเหมือนหัวไม่ตีนนี่เขาชอบเช็ควิทยากันเนี่ย
3: ตาก็ต้องดูลายแล้วดูบอลอีก
2: มันดูยากอยู่แล้ว
3: ครับ
2: แต่ส่วนลูกแรกเช่นเดียวกันลูกแรกเนี่ยถ้าเป็นไม่มีอาร์เนี่ยผมว่าก็
3: ไม่ได
2: ้กินยากอะเพราะว่าบอลเนี่ยมันไหลมาแล้วก็ไอ้นั่นจะเตะบอลแล้วนี่ชิงสอดเท้าไปก่อน
3: ถูกคณะคำยกนะครับ
2: เหมือนเท้าไวกว่านิดนึงอะจิ้มปุ๊บแต่ว่าถ้าเป็นยุคไม่มีวิทยาเนี่ยคือบอลมันปั๊มจังหวะป้อมบอลพอๆกันแล้วก็หวดเนี่ยก็ยกประโยชน์ให้จำเลย
3: ถูก
2: เขาก็จะไม่ค่อยเปล่ากันหรอกแต่ว่าพอมาเป็นระบบ VR ยุคใหม่เนี่ย
3: ขอบคุณ
2: ก็พอมาดูภาพเนี่ยใครถึงบอลก่อนเนี่ยเรียบร้อย
3: ครับ
2: เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมก็คิดว่าก็เราก็ได
3: ้ประโยชน์
2: จากตัวนี้พอสมควร
3: ใช่
2: แต่จะบอกว่าเอ้

0: โอ้โหบอลไทยชนะไม่ชมก็ไม่ใช่แต่หมายว่าเราก็เราเคยเสียประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์มันก็ตามนั้นก็มันเป็นฟุตบอลยุคใหม
1: ่ครับ
0: ที่คุณก็ต้องเล่นกับเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เรามีจังหวะบุกแล้วเราทำได้ดีกว่าก็คืออย่างเช่นจังหวะเนี้ยเราก็รู้ว่าจังหวะจิ้มบอลไปก่อนเผลอได้ลุ้นแล้วไงจุดโทษหรือว่ามีโอกาสได้ถึงบอลก่อนอ่ะเราก็ได้เล่นบอลก่อนก็จริงอ่ะ
1: ไม่กลับไปโทษอ่ะเออ
0: นะครับส่วนลูก2เนี่ยจะว่าล้ำแต่ว่าลูกยิงของธีรศักดิ์ก็ทำได้ดีก็ทำได้แบบสวยงามนิ่งทีเดียวแต่อย่าไปนับลูกครึ่งแรกที่ก็แปลแล้วขาดนะ
1: จังหวะนั้นคือมันนิดเดียวน้องเขาเปิดแรง
0: แรง
1: น้องเขาเปิดแรง
0: แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกหากินของเขาอ่ะธีรศักดิ์ลูกเนี้ย
1: คืออย่างนี้มันต้องเข้าเลย
0: น้องชายเจ้าฮาหลาเนี่ยเขาไม่ให้บอลแบบกระชากลากมายิงเนี่ย
1: อันนี้เมื่อวันสาม
0: ฮะ
1: บอล3
0: เขาว่าบอลอย่างนี้เนี่ยแทบอินเนี่ยบอลเข้าฮอตหน้าประตูธีรศักดิ์เผยพี่หมายลูกหากินโอ้โหไม่ได้นี่กลุ่มกบาลเลยนะครับอ่ะก็ทำให้ทีมชาติไทยอะไรช่วงอะไรชื่ออะไรไหม
1: รายชื่อเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยเนี่ย11คนแรกเปลี่ยนผู้เล่น1ตำแหน่งนะ
0: จากที่เจอลาว
1: ใช้ทางด้านใช้อุสมาเทียงคำนะครับ
0: ฝั่งซ้าย
1: สนามแทนทางด้านวันชัยจารุตรงคลานส่วนตำแหน่งอื่นก็ยังยืนพื้นผู้เล่นชุดแรกกับที่เอาชนะทางด้านลาวมานะครับ
0: เหมือนสหรัฐเขาก็เล่นได้ดีนะ
1: สหรัฐเล่นได้ดีตรงกลางเล่นดี
0: สองแมตช์เนี้ย
1: คุมเกมได้ดีเลยนะครับรูปเกมก็ไทยก็พยายามบุกกดดันใส่ทางด้านมาเลเซียแต่เริ่มเกมแล้วก็กว่าจะได้ประตูต้องรอถึงในช่วงนาทีที่38ใช่ไหม
0: ครับ
1: จากจุดโทษที่คณะคำยกนะครับโดนหวดในกรอบเป็นโทษแล้วเป็นจุดโทษก่อนที่ยศกรบุรพานะครับจะแปรด้วยขวาเข้าไปยศกรนี่ชัวร์นะ
0: จุดโทษ
1: ชัวร์เลยยิง
0: จุดโทษชัวร์แต่ว่าลูกยิงของเขานี่ก็กลุ่มกบาลเป็นสองทีมกัน
1: โอ้ย
0: เอาหมายถึงว่าโดนเหมือนไม่ทันบอลแล้วก็ลั่นอะไรเนี่ยมี
1: ครับก็ไทยขึ้นนำก่อน1-0ในช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก่อนจะแต่ไทยมีโอกาสที่จะไปดู2-0จากจังหวะที่คุณกล้าเรียนเมื่อสักครู่จังหวะที่เชฟพลอดทนเปิดยัดเข้ามาที่กลางประตูแล้วธีรศักดิ์เผยพิมายสอดประมาณจังหวะนั้น
0: เคลียร์ออกไป
1: ไม่ใช่ยิงอาจจะโดนเหลี่ยมไม่ดี
0: โดนล่างบอลหน่อย
1: เออ
0: มันแรงครับเปิดมาแรง
1: แต่เชฟพลอดทนทัวร์นาเมนต์นี้ก็ดีนะ
0: ครับ
1: นะครับแจ้งเกิดได้เลยนะครับครึ่งแรก1-0ครึ่งหลังเนี่ยไทยมาได้ประตูที่2นาทีที่56นะครับจังหวะที่วรชิตแทงทะลุช่องไปธีรศักดิ์ยืนคนเดียวโล่งๆกลับไปทั่วแล้วก็แปรเข้าไป2-0ซึ่งจังหวะนี้ก็เหมือนคนกล้าบอกจะไปประท้วงทำไมก็ไม่ร
0: ู้ตัวท้ายที่ถอยลงไปไม่อยู่ในลายเดียวกับเพื่อนก็ดันยกมือทั้งนั้นฟ้องกรรมการ
1: หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านมาเลเซียพยายามจะเร่งเครื่องมากขึ้นแต่สุดท้ายนี่ยิงไม่ได้นะครับกำพลก็มีโชว์ปัดเซฟไป2-3ลูกนะครับก็2-0ไทยเก็บชนะเกมที่2ได้สำเร็จนะครับก็ทำให้แข่งมา2นัดเนี่ยไทยเราชนะรวดเลยนะครับยิงไป7ยังไม่เสียประตูมี6คะแนนเ
0: ท่ากับ8
1: ยิงไป7สิ
0: 7นะ
1: 7นะครับเท่ากับมาเลเซียที่แข่งไป3นัดนะครับมี6คะแนนเท่ากัน
0: แต่ว่าหลังเกมเนี่ยทางฮัตสันก็ออกมาบอกว่ายังไม่ชัวร์ในการเข้ารอบนะ
1: ใช่เพราะแต้มตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งคู่ที่ลงแข่งขันในวันเดียวกับเรานะครับลาวพวกเขาแพ้ฟิลิปปินส์ไป1-4นะทำให้ตอนนี้เนี่ยในอันดับตารางคะแนนของกลุ่ม B นะครับไทยอันดับ1มี6คะแนนเท่ากับอันดับ2มาเลเซียนะครับอันดับ3เมียนมานะครับมี3คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส
0: ์
1: ที่แข่งขันมา2นัดส่วนสปลาวเนี่ยแข่ง3นัดยังไม่มีคะแนนเลย
0: เพราะมัน5ทีมยังไม่เข้า
1: ใช่
0: ถ้า4ทีมอ่ะเข้าแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นี่พอมัน5ทีมมันก็
1: มันตามหลัง3คะแนน
0: มันสามารถไปแพ้พม่าอะไรเงี้ยหรือฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไปเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินหน้าเก็บแต้มต่อไป
1: ซึ่งแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะแข่งขันกันวันที่4เลยไปเยือนฟิลิปปินส์ที่สนามนิวคลาสซิตี้นะครับคู่นี้เขาเตะ3ทุ่มเหรอ
0: ฮะ
1: 2 ทุ่มแต่เวลาประเทศไทย2ทุ่มนะครับก็เป็นเกมไม่ง่ายนะฟิลิปปินส์ไม่ง่ายนะ
0: แต่ฟิลิปปินส์ชุดนี้เนี่ยไม่มีพวกตัวนอกหรือตัวต่างชาติเท่าไหร่เนี่ยจริงก็ฟอร์มไม่ค่อยดีหรอกผมไม่

0: วิ่งลุยทัวร์ทัวร์ทัวร์ไปเรื่อยก็ต้องระวังไงเหมือนไปเจอไทยโดนใบแดงก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันมี VR มีอะไรเล่นไม่ใช่แบบบอลไทยลีก3อะไรนี้เตะยังไงก็ได
1: ้ครับ
0: เออถ้ากรรมการรู้จักกันก็กลายว่าเตะ3นัดโดนใบแดง2นัดอ่ะก็เลยแพ้ฟิลิปปินส์ไปอย่างน่าเจ็บใจว่าอุตส่าห์นำด้วยถึงฟิลิปปินส์เนี่ยผมว่าถ้าลาวไม่แดงกลับไปยากนะนี่ทำให้ฟิลิปปินส์ยังไม่ตายเลยเนี่ย
1: ลาวพอพวกเขาเสียประตูเนี่ยเกมมันดูรวนไปหมดเลย
0: ครับแล้วก็ยิงปุ๊จนนาทีสุดท้ายก็ยังอีกปุ๊อีกนะครับก
1: ็
0: เข้าแฮนดิแคปพอดีไอ้ปุ๊สุดท้ายเนี่ยออกฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: นะครับก็หลังเกม
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ตังเชงโฮ
1: เอาตังเชงโฮเลยนะ
0: ทีมชาติมาเลเซียนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยก็คือจุดโทษนะคิดว่าถ้าไม่โดนจุดโทษเนี่ยก็ยังสูสีกันอยู่ยังพอได้อยู
1: ่ครับ
0: นะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในทีมของตัวเองอยู่เสมอและเชื่อมั่นในนักเตะดาวรุ่งซึ่งขอโอกาสและก็ความเชื่อมั่นให้พวกเขาก็จะทำผลงานได้ดีซึ่งก็หวังว่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับเกมต่อไปซึ่งเกมที่เจอไทยเนี่ยก็สร้างโอกาสหลายครั้งหน้าทำประตูได้เหมือนกันนะครับสำหรับบรรยากาศในสนามเนี่ยก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจกันนะฟุตบอลทำงานที่การทำงานของแฟนบอลและบรรยากาศโดยรอบ
1: ครับ
0: หวังว่าจะสนุกกับเกมนี้แม้ว่าเราจะไม่ชนะก็ตามคือเหมือนนักข่าวเดี๋ยวนี้หรือว่าแมตช์นี้เนี่ยก็พยายามจะจี้ถามทั้งโค้ชไทยและโค้ชมาเลย์นะในเรื่องของแฟนบอลเนี่ย
1: ใช่
0: ก็พยายามจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าไทยเราพยายามจะเล่นข่าวเรื่องแฟนบอลน้อยแฟนบอลไม่เยอะมาเป็นหลักของ
1: นักนี
0: ้ของเกมนี้มากกว่าเรื่องว่าใครจะลงสนามใครจะชนะไหมใครจะเก็บแต้มใครจะลงมั่งไม่ลงมั่งเนี่ยก็มันก็เบี่ยงเบนประเด็นไปว่าขายตัวได้น้อยคนน้อยอะไรเนี่ยนะผมก็ไม่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันต้องไปเล่นประเด็นนี้กันก็แปลกผมแม่มองว่าแฟนบอลน้อยในช่วงนี้เนี่ยมันก็มองได้หลายสาเหตุมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความตกต่ำของทีมชาติหรืออะไรนะครับมันก็มีทั้งเรื่องว่าเรื่องที่เราพูดไปแต่ต้นรายการเนี่ยว่ามันเป็นช่วงลองวีคเอนด
1: ์ครับ
0: คนก็ออกต่างจังหวัดไปกันเยอะ
1: อู
0: ้แฟนบอลขาประจำเจ้าประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่สองที่ผมมองเนี่ยไอ้บรรดาตัวเก่งตัวหลักอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมาเนี่ยมันก็ขาดความน่าสนใจพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วพอแบบนักบอลที่มาเตะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นชุด2ใครไม่คุ้นเลยเนี่ยมันก็เลยมองว่ารายการนี้ทีมไทยก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไหร่มันก็เลยเอ้ยไม่น่าดูหรือเปล่าคนก็เลยไม่ก็ทำให้รู้สึกขาดแรงกระตุ้นไปอีกก็เป็นจุดที่2อีกเหมือนกัน
1: แต่เมื่อวานนี้กองเชียร์
0: จะไปมองว่าโค้ชทำบอลไม่สนุกไม่ดีหรืออะไรหรือว่าไม่อยากสนุกทีมชาติอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องลองไปหลังจากนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็มันก่อนก็เจอทางผู้ใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ถามทัศนะผมเหมือนกันว่าวัดสันทำบอลยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขอวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเพราะว่านักบอลมันก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆผมก็เข้าใจโค้ชอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้านักบอลมันไม่นิ่งอ่ะแล้วคุณจะไปสร้างทีมอ่ะมันจะสร้างยังไงอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วคุณก็มีเวลาทำทีมก็5วัน10วันเงี้ยคุณก็ได้แค่แก้นู่นนิดแก้นั่นหน่อยอ่ะคือจับยัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันไป
1: ครับ
0: ที่จะไปบอกว่าเอ้ยเรซซิ่งนี่เอ้ยเรียกแบบโททัลฟุตบอลนี่แบบเอ้ยระบบ3 5 2 1อะไรอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบโอ้บอลด้านข้างบอลแข็งแกร่งอะไรเงี้ยผมว่ามันจะไปทำอะไร5วัน10วันแล้วก็นักบอลเนี่ยเพิ่งเจอรวมตัวกันมาแล้วมาเตะครั้งแรกผมก็เชื่อว่ายศกรกับธีรศักดิ์ก็น่าจะเพิ่งเตะด้วยกันก็รายการนี้แหละมั้ง
1: เอาที่คุยกับผมเมื่อกี้เอาที่คุยกับผมเมื่อกี
0: ้
1: เอาที่คุยกับผมเมื่อกี้
0: อะไรประมาณนี้เพราะนั้นผมก็เข้าใจว่าถ้าจะบอกว่าโค้ชทำบอลเป็นยังไงแล้ววิจารณ์เขาเนี่ยคงก็มันก็ไม่แฟร์เท่าไหร่สำหรับโค้ช
1: ใช่
0: ว่าเขาทำดีไม่ดียังไงเนี่ยหรือทำบอลสนุกไม่สนุกผมว่าเขาก็รูปหน้าปาดจมูกเอาซึ่งพอผมพูดเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็ทางสมาคมก็มีปัญหาจริง

0: ในการเรียกตัวผู้เล่นว่าทางสโมสรไม่ปล่อยอ่ะแล้วก็ตัวดีๆเราอยากได้เขาก็ไม่ให้มาเงี้ยก็ทำให้ครบได้สัก15ตัวแล้วโอ้โหก็โหใจจะขาดเหมือนกันโดยเฉพาะก็สุดท้ายก็ต้องเอาทีมของนายกสมาคมเองอ่ะก็ดึงมาเยอะหน่อย5คน
1: ครับ
0: ก็ทำให้
1: มันดู
0: ส่งรายชื่อครบรู้เป็นทีมชาติขึ้นมาส่งรายชื่อได้ก็เมื่อวานก็เลยเป็นวรจิตส่งวรจิตส่งให้ธีรศักดิ์ยิงอะไรประมาณนั้นก็เอาขนท่าเรือนไปก็ทำให้ท่าเรือชุดจริง
1: ล่วง
0: ก็ก่อยไปเลยไปแพ้ในฟุตบอลเพรสซิเดนท์คัพเมื่อวาน
1: โอ้โหเมื่อวานนี้เหรอท่าเรือแพ
0: ้อ๋อถามผมรู้ผมตามอยู่ว่าตอนแรกก็โอ้โหดูหวือหวาน
1: ัดแรกชนะ 2-0 ใช่ไหมผมจำได้ไง
0: 2-1
1: หรือ 2-0
0: แต่ว่านัด2ก็คือ 2-2
1: วันนั้น 2-2
0: ไปเจอกับทีมอินโดนัดแรกเจ
1: ออินโด
0: สิงคโปร์หรืออะไรไม่รู้
1: เดี๋ยวผมด
0: ูสองก็มาเจออินโดแล้วนัดเมื่อวานนี้ก็เจออินโดแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือนัดที่สองที่ผมดูเลยนะผมนั่งดูเนี่ยท่าเรือนเตเนี่ยเปิดก็คือกลางไทยครั้งแรกที่ยิงนำไป2เนี่ยทำท่าดีอยู
1: ่
0: แล้วก็มา 2-1 แต่หลังจากนั้นกาก้าไม่เจ็บไงกาเมนเดสไม่เจ็บเหมือนโคนขาหนีบวิ่งๆแล้วก็ไปกระตุกเองมันก็เลยขาดหน้าไปซึ่งนัดนี้ก็ไม่มีเขาเนี่ยมันก็ส่งผลนะ
1: ครับ
0: ก็น่าเห็นใจแล้วเมื่อวานก็เลยไปโดนอินโดแล้วก็โดนใบแดงไปด้วยใช่ไหมมันก็เลยสู้ไม่ได้ก็เลยมีกระแสทีนี้ก็เรียบร้อยดีครับโค้ชอู๊ดก็รับไปสราวุฒิพันธ์ก็เลยโดนขึ้นพาดหัวในหลายๆเพจในวันนี้โดยเพราะแฟนท่าเรือว่าโค้ชอู๊ดควรจะเป็นคำตอบของท่าเรือในการทำทีมสู้ศึกฤดูกาลนี้เหรอ
1: เพราะมันเปรียบกับซีซั่นก่อนอะการหน้าเขาพาทีมไปได้แชมป์ไง
0: แต่เนี่ยผมก็พยายามจะโยงกันไปกับทีมชาติไทยว่าถ้าเราโดนดึงไปทีมชาติไทย5คนนะก็ได้เห็นใจเขาแล้วก็ตัวนักเตะยอดเยี่ยม FA Award เนี่ยกาก้าเมนเดสเนี่ยก็มาเดี้ยงตัวทีเด็ดเนี่ยก็ไม่ได้ลงอีกเมื่อวานก็เลยแพ้เนี่ยก็ต้อง
1: เห็นใจ
0: เหมือนกันแต่ถามว่าท่าเรือหรือแฟนท่าเรือจะตั้งคำถามว่าการจะคุมสตาร์ของท่าเรือโค้ชอู๊ดเอาไหวไหมพวกต่างชาติอีกละอะไรเงี้ยถ้าไม่โค้ชต่างชาติเขายอมรับเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นคำถามที่ตั้งคำถามได้แหละว่าคุณคิดว่านักเตะจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้าเอาแมตต์ต่อแมตต์แบบนี้ก่อนถ้าถามผมอ่ะผมก็บอกก็น่าเห็นใจเขาแต่ระยะยาวก็ไม่รู้ก็คุณก็ตั้งคำถามก็ต้องไปดูกันระยะนั้นต่อไป
1: ครับ
0: ก็เสียดายกาม่าเหมือนกันนะ
1: เสียดายกาม่าก็ถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับอาการป่วยนี้น่าจะได้อยู่ต่อนะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ยุทธชัยมีอะไรไหมเอาตอบคำถามเขาหน่อยเพราะมันเกี่ยวกับทีมชาติพอดี
1: ถามว่า
0: คุณนายครับรับแชมป์รับเงินรางวัลเท่าไหร่เนี่ย
1: แชมป์มุนไดครับนี่ทีมชนะเลิศนะครับได้อยู่ที่$300,000 หรือประมาณ10 ล้านบาทนะครับ
0: ก็9ล้านหน่อยๆเพราะ31 32อะไรเงี้ยก็ไปคูณเอาตามเรท
1: 10ล้านบาท
0: บอลไทยชุดใหญ่เดี๋ยวนี้ผมมองว่าไม่ค่อยสนุกฟีเวอร์เหมือนเมื่อก่อนการถ่ายทอดสดก็ไม่มีทางฟรีทีวีปกติถ้าบอลไทยแข่งต้องถ่ายทุกนัดแต่มาเดี๋ยวนี้ต้องหาเงินดูเองเสียเงินดูกล่องเองไม่มีหน่วยงานไหนเอาหน้าเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดแล้วหรือจากพี่โบยเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องว่าพอไม่ได้ถ่ายทอด
1: ให้ดู
0: แล้วมันมีกระแสเนี่ยมีส่วนไหมผมว่าก็อาจจะถือว่ามีส่วนเพราะว่าคือบางทีแล้วเนี่ยการเตะเนี่ยแมตช์สองแมตช์แรกเนี่ยมันเรียกกระแสได้พอคนได้เห็นแบบเอ้ยบอลไทยเตะเอ้ยได้ดูได้เห็นเอ้ยเอาเตะกันแล้วเหรอเตะเจอบอลอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีคนก็ไม่ได้ติดตามข่าวเหมือนแฟนบอลไทยแบบเรา
1: ครับ
0: ที่จะเกาะติดความเคลื่อนไหวตลอดพอมันเตะทั้งนัด2นัดเนี่ยมันก็จะมีกระแสขึ้นมาว่าได้ดูแต่พอมันไม่ได้เป็นฟรีทีวีขึ้นมาเนี่ยดูไม่ง่ายเนี่ยคนไม่ได้ดูเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เมากันเหมือนวินเบิร์นมันก็ไม่ได้คุยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดูสดเพราะมัน
1: ต้องเฉพาะเลยอ
0: ่ะมันต้องสมัครเข้าไปดูแอปอะไรเงี้ยมันก็ดูยากก็เลยไม่ได้ปากต่อปาก
1: ถูก
0: มันก็มีส่วนก็กระแสมันก็ไม่ได้มาก
1: ปล่อยหน่อย
0: ปล่อยเหมือนพี่บอยว่าแต่ว่าถ้าประเด็นที่สองเขาถามเรื่องว่าเสียเงินซื้อกล่องดูเนี่ยไอเนี้ยมันก็เป็น ป็นเรื่องที่ไม่แปลกแล้วสำหรับยุคใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคือต้องมองว่าบอลทีมชาติไทยมันมีหลายรายการ
1: ใช่ครับ
0: นี่มีทั้ง4เกมมีอาเซียนครับมีฮุนไดมีเอเชียนครับ
1: เยอะมาก
0: มีอะไรซึ่งแต่ละรายการเนี่ยสปอนเซอร์มันก็แตกต่างกันไป
1: ใช่
0: ซึ่งไอรายการพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเจ้าภาพเนี่ยอันนี้ผมอธิบายแบบเป็นแบบการตลาดและเรื่องจริงๆเลยนะ
1: ครับ
0: หลักๆธุรกิจก็คือว่าเหมือน FF เขาก็จะมีบริษัทมาขายเป็นเซลล์มาขายให้กับประเทศไทย
1: ครับ
0: ว่าคุณจะซื้อไหมอะไรไหมใครจะซื้อบ้างอะไรเงี้ยราคานี้แบบนี้เอาไหมเงี้ยซึ่งพอเราเนี่ยถ้าเกิดไปสร้างกฎขึ้นมาแบบ must have เหมือนบอลโลกอ่ะคุณก็จะโดนโกงราคาทันทีคุณเพราะว่าคุณต้องบอกว่าคนขายเนี่ยมันก็ไม่ได้คนไกลตัวอะไรหรอกมันก็คนเผื่อคนไทยบ้างคนสิงคโปร์ที่มาอยู่ไทย
1: รู้จักกันดี
0: รู้จักกันดีเนี่ยมันก็รู้ว่าเอ้ยประเทศไทยมันมีมัดแฮปมัน
1: ซัดเลย
0: ซื้อเนี่ยแม่งผิดระเบียบราชการผิดกฎหมาย มึงตั้งไปเลยมึงจะร้อยล้านพันล้านมึงก็ตั้งไปเลย เพราะมันต้องซื้อไม่งั้นติดคุกไอ้คนเซ็นติดคุก
1: ใช่
0: มันก็จะกลายว่าเหมือนบอลโลกอ่ะคนไทยมันก็ต้องซื้อแพง
1: ใช่
0: พันล้านซื้อเผื่อแพงกับลาวเพราะว่าอะไรไปนู่น
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่ามันนั้นมีระเบียบนี้ขึ้นมานั่นก็มองพยายามมองจุดนี้ด้วยทีนี้ว่าถามว่าถ้าไปบังคับว่าเอ้ยคนไทยต้องได้ดูฟรีต้องมีระเบียบนี้ขึ้นมามัดแฮปไอ้พวกนี้โกงราคาเนี่ยเป็นแบบไอ้ขาย100ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ภาษีเราก็จะต้องกลับมาด่าอีกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังวะทำไมมันถึงได้ขายราคานี้แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแม่งอย่าไปดูไปเลยอะไรมันก็จะมีข่าวนี้ขึ้นมาอีกเพราะนั้นเนี่ยต้องมองให้รอบๆว่าถ้าบังคับว่าต้องมีให้มีล่ะแล้วถ้าเกิดมันโกงราคาเราจะทำไงกับว่าวันเนี้ยเอ้ยมึงขายเท่าไหร่ผมว่ารายการนี้ผมมันก็ต้องมี50ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: 50ล้าน60ล้านเนี่ยต้องมีแล้วเรทเนี้ย
1: ก็
0: ขายให้ใครแล้วใครซื้อไปถ้าเขาซื้อไหวก็ถือว่าโชคดีไปอ่ะไทยรัฐสนใจไม่ซื้อก็ปล่อยให้ทูซื้ออะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี
0: ้ก็เลยมันประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: บอกฟุตบอลมันเฟ้อแฟนบอลเลยน้อยแต่ให้แข่งเด็กแข่งเกิดฮาแลนด์ยศกรจุดเสกคาร์ลอสเซียงคามจากจืดเองยกมือแล้วหมดเวลาก็ท่านนี้ก็มองอีกมุมก็โอเคเพราะว่าบอลมันเยอะก็อาจจะจริงอ่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกับจตุรพัฒน์นี้ใหม่วันสุดสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: สวัสดีผมคุณนนกล้าลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวกาฬสินธุ์ให้กำลังใจครอบครัวหลุนไม่ขาดสายญาติเตรียมสถานที่รับศพบรรยากาศที่บ้านเกิดของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีบรรดาญาติมิตรเพื่อนบ้านและ FC เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวหลุนโดยเฉพาะย่าบัวสงเต็งสุขย่าของหลุนโดยตลอดทั้งวันมีคนมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องขณะที่ญาติและเพื่อนบ้านจัดเตรียมสถานที่รับศพทำพิธีเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับร้านอิงเจ็ตในอำเภอสมเด็จนำภาพถ่ายของหลุนชุดรับปริญญาและภาพถ่ายที่เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ตามสถานที่ต่างๆและหลายประเทศในหลายๆอิริยาบถไปขยายเป็นภาพขนาดใหญ่นำมามอบให้กับญาติเตรียมนำภาพเหล่านี้ไปตกแต่งประดับไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงและภาคภูมิใจในความสามารถของหลุนในวันที่ร่างของหลุนกลับมาและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนางบุญนาวรังมาศอายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกล่าวว่าตั้งแต่ทราบเรื่องได้มาให้กำลังใจครอบครัวและช่วยการจัดเตรียมสถานที่ทุกวันเพราะครอบครัวของน้องหลุนและย่าบัวสงไม่ใช่คนอื่นไกลเปรียบเสมือนญาติพี่น้องจึงตั้งใจมาช่วยงานและให้กำลังใจทุกวันหยิบจับอะไรช่วยได้ก็จะช่วยกันตามวิถีและประเพณีของคนอีสานที่เวลามีงานจะไม่ทอดทิ้งกันทุกคนมาช่วยกันดูแลกันและกันกู้ภัยนิมนต์พระทำบุญหลุม5ศพ ทำบนที่หลุม5ศพเผยภารกิจการค้นหาสุดกดดันอาศัยแรงศรัทธานำทางนายสุทธิพงษ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัท

0: ยานิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามพร้อมพระสงฆ์สี่รูปประกอบพิธีทำบุญที่บริเวณหลุมฝังศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยครอบครัวชาวไทย3รายและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก2รายนายสุทธิพงศ์เปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหายเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานโดยส่วนตัวเชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยในภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจนสำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตามย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือแนวทางการดำเนินคดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายด้วยความอดทนแม้ต้องเดินทางค้นหาในพื้นที่ป่ารกติดต่อกันหลายวันเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนายสุทธิพงษ์ยอมรับว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกกดดันอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพียงจุดสังเกตเช่นต้นมะพร้าวหรือแนวคลองซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ส่งผลให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: สปอร์ตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้

0: ทีฟเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: 17:06 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่สปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้เจอกันอาทิตย์ที่2 สิงหาคม 2569 FM 99 Active Radio ครับอยู่กันจนถึง1 ทุ่มนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณเจษฎาศรีวิเศษเดี๋ยวผมเช็คไลน์ก่อนว่าคุณเจษติดภารกิจอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวคงตามมาสมทบกันนะครับ2 ชั่วโมงวันนี้ก็คงมีเรื่องของกีฬา

0: ต่างๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับที่อยู่ในการติดตามของเรามาตั้งแต่เมื่อวานก็หลายรายการที่ยังได้ลุ้นกันต่อแล้วก็คงมีส่วนอื่นๆที่เป็นควันหลงจากการแข่งที่จบไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยสวัสดีคุณเจตครับ
1: สวัสดีพี่อดครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะครับ
0: ผมก็ต้องรายก่อนว่าเอ๊ะคุณเจตแจ้งอะไรผมรู
1: ้ปกติครับช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้องโทษรุดดี้ฮะ
2: ม
1: ีรุดดี้ชวนคุย
2: ครับ
1: ด้านล่างเมื่อสักครู่โอ้โหไม่เจอน้องมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะ
0: ก็นัดกับนัดให้น้องอาร์มซ่าไปเลยไหม
1: อ๋อจะได้ไปเคลียร์ใจเหรอฮะ
0: ก็พักกันไปแล้วสิมันสักครู่มาจัดแล้วนี
1: ่น่าจะครึ่งปีก่อนแล้วกันค่อยๆเคลียร
0: ์อ๋อนี่ยังไม่ครบใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเค
1: ตามตั้งแต่2เดือน
0: อืม
1: สองชั่วโมงมา4689899นะครับ
0: ครับผมก็คงต้องไปก่อติดกอล์ฟเมเจอร์ก่อนเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ซะด้วยของนักกอล์ฟหญิงแล้วเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วนะครับก็คือ Women's Open Championship นะครับ2026ที่ Royal Lytham and St Anne's ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายน่าจะเริ่มผมจะดูซะหน่อย
1: บางกวนเริ่มแล้ว
0: ทีวียังปิดอยู่นี่เปิดไม่ถ
1: ู
0: กอันนี้หรือเปล่าไม่ใช
1: ่ครับ
0: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยไม่เห็นปิดสนิทคุณมันกล้าไม่ดูอะไรเลยฮะ
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: ทำจอดำไว้อย่างนี
1: ้หรือตกลงกับรุดดี้ไม่ได
0: ้
1: ว่าจะดูช่องไหนเพราะว่าจริงๆอะผมเปิดดูตั้งแต่ช่วงบ่ายๆละ
0: มี
1: บางกวนที่เริ่มทยอยออกแม่เพียงแต่ว่าเรารอกลุ่มซีแอนเดอร์เยอะเหลือเกิน
0: ถูกต้องครับก็วันนี้วันสุดท้าย
1: ครับ
0: หลังจากจบไป3วันนี้ต้องถือว่าโอกาสลุ้นแชมป์ยังมีอยู่นะครับสำหรับนักกอล์ฟไทยซึ่งคนที่สกอร์ดีที่สุดก็ยังคงเป็นน้องจีโน่ของเรานะครับอัจฉริยะธิติกุลที่เสียนเดอร์พา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เป็นวันที่3ออกกับคนที่ตอนนี้ขึ้นไปเป็นผู้นำซะด้วยสินะครับก็คือเยเรมิโนนะวันนี้อยู่กวนเดียวกันปรากฏว่าวันที่พัตเตอร์อาจจะไม่ค่อยมานะได้ลองดูนะครับพัตเตอร์ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่สำหรับจีโน่ก็เลยทำให้มาตีเกินไปอีกวันนึงใช่ไหมสองโบกี
1: ้
0: ได้คืนมาเบอร์ดี้เดียวก็เลยทำให้1โอเวอร์ครับจีโน่นิ่งๆอยู่แต่ก็เป็นวันที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผู้นำที่จะลุ้นทำแฮตทริก3เมเจอร์นี้ยังโหสกอร์หล่นควบ5มาเหลือเท่ากันแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คือริวฮารันมันเหลือ4อันเดอร์เหมือนกัน
1: ก็เกินไป3นะ
0: ใช่ครับคือ4รวมตอนนี้มีอยู่4คนด้วยกันนะครับคนที่มาแรงเมื่อวานที่คุณเจตรายงานไปไ
1: ม่
0: ใช่ไหมไม่ใช่เนาะชิโฮคุวากิคนนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มท็
1: อ
0: ปๆก่อนหน้านะครับเพราะว่าฟูรูเอตเนี่ยก็สุดท้ายคือตี65เลยนะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาจบอยู่ที่2อันเดอร์นะครับเป็นอายากะ
1: ใช่
0: เป็นอายากะไม่ใช่ชิซี่เนาะคนละคน
1: แล้วก็กลายเป็นคนที่ออกกับจีโน่อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานที่ตีเข้ามา2อันเดอร์ก็ตอนออกสตาร์ทเนี่ยเท่ากันจีโน่เราถอยหลังมา1ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเยเรมิโน่เนี่ยเค้าเพิ่มไป2และกลายเป็นในกลุ่มข้างบนนี้แทบจะเป็นคนเดียวเลยนะ
0: ถูกครับ
1: ที่ผลงานดีนะครับก็เลยขึ้นไปนำเดี่ยวในตอนนี
0: ้โอ้โหอย่างแรกเลยที่นักข่าวถามเยเรมิโน่ก็คือมาเรื่องการไปมั่นเนี่ยมีผลหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงที่ จริงๆช่วงมันมีช่วงเว้นวรรคระหว่างรายการที่ฝรั่งเศสกับสกอตแลนด์เนาะก็คือจะเว้นประมาณสัปดาห์หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งก็คล้ายๆนักเทนนิสเลยนะครับนักเทนนิสเนี่ยผู้หญิงแต่งงานไป6คนนะครับในช่วงที่เว้นวรรคนักกอล์ฟก็มีทั้งมั่นน่าจะจอร์เจียฮอลด้วยนะครับแต่เดี๋ยวดูอีกก่อนแต่ว่าที่แน่ๆคือเยเรมิโน
1: ่ครับ
0: เยเรมิโน่นี่มั่นกับก็คือเป็นแฟนหนุ่มของเธอเองนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักเทนนิสระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วก็บอกว่าแฟนเนี่ยก็ชอบไปออกรอบด้วยกันแล้วก็พยายามจะปรับ mindset ในการเล่นในรายการใหญ่ไม่ให้กดดันนะเล่นด้วยความ relax ก็อาจจะมีผลก็ได้นะครับแม่ lucky in love แล้วต้องดูว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่ว่ายังไงก็ตามเราคงต้องเชียร์นักกอล์ฟไทยแล้วก่อนนะครับเยเรมิโน่เนี่ยมีอยู่7อันเดอร์เมื่อวานนะครับมั่นมาหมาดๆเนี่ยน่าจะใช่คนน่าจะเป็นจอร์เจีย

0: อ๋อเดี๋ยวผมเช็คทีแล้วกันแต่ว่าคนที่ตามมา4 under เนี่ยก็4คน
1: ครับ
0: ก็ที่ต้องไปออกกับเยเรมี่เนี่ยนะครับสาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเนี่ยก็คือโปรเยอรมันใช่ไหมครับเอสเตอร์เฮนเซเลต
1: โอ้โหเมื่อวานน่าจะแรงสุด
0: ถูกต้องครับ
1: ไปเยอะมา4 under เลยนะ
0: ก็มีมามีโบกี้ตอนท้ายๆ9หลุมหลังก็ยากหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็คือทางลูซี่ลีคนนี้เป็นอเมริกันนะแต่ก็คงเชื้อสายเหมือนกัน
1: ลูซี่ลีเนี่ยน่าจอกับจีโน่ของเรานะ
0: ใช่ครับลูซี่ลีน่าจอกับจีโน่ใช่ครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะใหม่มากลูซี่ลีเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอเมริกันขึ้นมาที่4อันเดอร์ได้นะครับออกกับจีโน่คนอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปอีกคนนึงผมก็แอบตามเพิ่งไปดู Facebook น้องเขาอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นทีมงานที่ทำให้อยู่ก็คือน้องพราว
1: ครับ
0: นะครับชเนติวรรณแสนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าแมโรลเลอร์โคสเตอร์มีช่วงที่4เบอร์ดี้รวดนะ
1: ใช่ตีได้เสียมาก
0: ครับมันมากเลย
1: 5เบอร์ดี้แล้วก็5โบกี
0: ้ครับ
1: ก็เลยอีเวนต์ผ่าน
0: ขึ้นลงลง
1: แล้วผมไปดูส่วนจีโน่เนี่ยผมไปดู3วันนะพี่โอ๊ตน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีโบกี้น้อยที่สุดเลยนะแต่ก็ออกเพลย์เซฟอ่ะ3วันจีโน่เนี่ยมีโบกี้แค่5หลุมนะ
0: ก็คือไม่ได้พังอะไรเย
1: อะใช่แต่ส่วนใหญ่ออกพาไง
0: ส่วนหนึ่งคือบนกรีนเธอยังไม่คมพอเท่าไหร่นะครับ
1: ถ้าคมก็จะเป็นเหมือนวันแรก
0: ใช่
1: ใช่ไหมที่มีถึง7เบอร์ดี้นั่นแหละคือน้อยมากอ่ะออกโบกี้น้อยมากอ่ะจีโน่
0: ก็ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: ว่าไปแล้วตามอยู่แค่3สโตรกนะครับซึ่งเยเรมี่โนเนี่ยจริงๆก่อนที่เธอจะมาเล่นรายการนี้เนี่ยผลงานก็ต้องถือว่าไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: ผลงานของเยเรมี่โนเนี่ยโอ้แทบจะไม่ได้เห็นปีนี้น่าจะไม่มีรายการไหนจบในท็อป10เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วเธอมีสถิติว่าเธอตีอันเดอร์ไม่ได้ในเมเจอร์มาตั้งนานแล้วด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาดีขึ้นมาในสัปดาห์นี้เพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าถึงวันสุดท้ายนะครับคนที่มักจะตีได้ดีวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวคงต้องว่ากันว่าจะเป็นอย่างไร
1: เคยได้แชมป์ LPGA ทัวร์แค่รายการเดียวสำหรับเยเรมี่โนนะครับ2025โอ้และหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่นับลิวแฮรันนี่ถ้าได้แชมป์นี่จะเป็นเมเจอร์แรกทั้งหมดเลยนะพี่ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเอาละก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับเมื่อสักครู่เราไล่โปรพราวไปใช่ไหมส่วนคนอื่นๆที่ผ่านตัดตัวนะครับล่าสุดเปียโนเนี่ยก็เล่นมาแล้ว9หลุมนะครับโอ้กลายเป็นวันนี้ทำเพิ่ม2อันเดอร์นะสกอร์ล่าสุดพิชยายุบลนี่6โอเวอร์นะครับ47ร่วมส่วนเอริยาออกมาแล้ว3หลุมอุ้ยเกินไป2นะครับถอยหลังไปเป็น7โอเวอร์เท่ากับโปรแพตตี้แพตตี้นี่เล่นมาแล้ว5หลุมเกิน1นะครับสกอร์ล่าสุดตอนนี้7โอเวอร์เท่ากันนะแพตตี้กับเอริยาเนี่ยเท่ากันส่วนโปรแจนอัญชิสาเนี่ยเล่นไปแล้ว6หลุมนะครับเกิน1สกอร์รวมล่าสุด10โอเวอร์นะก็ไปอยู่ท้ายๆของกลุ่มที่ผ่านตัดตัวนั่นแหละ
0: ครับ
1: สนุกสนุก
0: ใช่ครับได้ลุ้นกันในวันสุดท้ายก็เดี๋ยวจีโน่ออก 20:25 นะครับม
1: ี
0: ถ่ายทอดอยู่ด้วยนะครับก็ตามกันได้เมื่อกี้ผมเช็คถูกต้องแหละจอร์จฮอซึ่งก็เพิ่งจะมั่นเหมือนกันกับพอดันที่เป็นอดีตนักกอล์ฟนะครับโปรเจ้าถิ่นก็เนื่องจากว่ามีนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่ในท็อป10ถึง2คนนะ
1: ครับ
0: สื่อทิ้งกริดก็เรียกว่าตามกันเยอะพอสมควรพอลอตตี้โวตนี่ก็แน่นอน
1: อ
0: ยู่แล้วก็มาเหมือนกันนะคร
1: ับ ลอตตี้โวตนี่ตีสม่ำเสมอมาก
0: ใช่ครับ7อันเดอร์แล้วก็คนที่เป็นประเด็นหลังสุดก็คือชาลีฮาว
1: ครับ
0: ชาลีฮาวเนี่ยเพิ่งไปหลอกแคดดี้นะคือเอาหวยขูดไปหลอกแคดดี้ว่าคุณถูก 100,000 บาทแล้วแคดดี้ก็โอ้โหไปดีใจไปประกาศทั่วเลย
1: ฮะ
0: ว่าเฮ้ยเนี่ยผมถูกลอตเตอรี่ถูกหวยขูดอ่ะที่อังกฤษมันมีเอสแครชการ์ดใช่มั้ยที่ขูดแล้วก็ได้เงินไปซื้อของปลอมมาหลอกแคดดี้ปรากฏว่า
1: เธอเอาเคล็ดป่ะ
0: ในเซลเชียลเนี่ยก็มีทั้งแบบ2กระแสแต่เธอบอกเธอไม่แคร์หรอกก็คือแบบหลอกกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าได้รางวัล
1: คือได้แชมป์เมเจอร์นี่
0: ต้องแบ่งให้แคดดี
1: ้น่าจะเกินด้วย
0: แคดดี้ต้องบอกว่าที่หลอกผมไว้เนี่ยควรจะต้องมาจ่ายผม
1: ครับ
0: แล้วแบบแล้วท่าทางพอวันที่แบบพอไม่ได้นี่เซ็งไปเลยอ่ะแคดดี้ตั้งแสนปอนด์นะครับ

0: แสนปอนด์นี่4ล้าน
1: โอ้โหใช่ไงแล้วไปคุยไปทั่วเลยอ่ะว่าถูกหวยอ่ะนะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆตามกันไป
0: ครับ
1: วันสุดท้ายของ Women's Open Championship นะครับหวังว่าจะได้เฮนะก็ยังมีคนลุ้นว่าเป็นไปได้อยู่ก็คือจีโน่ก็ยังให้สัมภาษณ์ก็ยังมองบวกอยู่ว่ายังมีโอกาสนะครับจริงก็ยังอยู่เกาะอยู่ในกลุ่มนำมาโดยตลอดคิดว่าอย่างนั้นก็แล้วกัน
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันต่อไป
0: ครับ
1: ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยไม่น่าจะมีอีกรายการหนึ่งคือที่เกาหลีใต้ที่เมื่อวานผมแอบรายงานไปนะคร
0: ับ
1: LPGA ทัวร์เพราะว่าKLPGA ทัวร์นะครับซึ่งก็ใน KLPGA เนี่ยรายการที่เพิ่งน่าจะจบแล้ววันนี้นะครับต้องขออนุญาตแปลก่อนเดี๋ยวผมหาน้อง PK ไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน
0: มีธงไหมเอาธง
1: ธงก็ไม่มีสิฮะ
0: ธงไม่มีให้
1: ธงก็ไม่มีจบในอันดับ25รวมนะครับก็จบไปเรียบร้อยรายการที่เกาหลีใต้นะครับ Aruda World Championship ประมาณนั้นก็แล้วกันในบ้านเราก็มีไทย PGA นะเอิ่นว่าเมื่อวานก็ไปเจอนะหังไงก็เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาเพิ่งมาแข่งรายการในบ้านเราในช่วงที่ทัวร์ที่จีนจบแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทย LPGA เนี่ยแข่งวันทำงานไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่หลุดมาให้เราได้รายงานเสาร์ที
0: ่ครับ
1: ต้องขออภัยไปด้วยนะครับจบไปโอเคส่วนฝ่ายชายเนี่ยเท่าที่เราดูก็น่าจะเหลือแค่ในบ้านเราไหมเมื่อวานน่าจะไม่มีรายการ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่า PGA ไม่มีเรา
1: ครับก็คือ All Thailand Golf Tour ที่แหลมฉบังนะครับวันนี้น่าจะจบไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ก็แอบไปดูอยู่เหมือนกันที่แหลมฉบัง International Country Club ที่ชลบุรีนะครับซึ่งวันสุดท้ายของสิงห์พัทยาโอเพ่นจบไปโดยโปรดราก้อนเมื่อวานนำร่วมนะสำหรับอติรุธวินัยเจริญชัยนะครับปรากฏว่าวันสุดท้ายในโปรดราก้อนตี5อันเดอร์เมื่อวานนี้นำร่วมกับโปรเบฟก็คือสรุตวงชัยศิษย์ปรากฏว่าเฉือนไปสโตรกหนึ่งแล้วอีกคนที่มาแรงมากวันนี้ตี8อันเดอร์เลยนะครับตี62ก็คือโปรโอ๊ตนี่แหละธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตขึ้นมาจบ19อันเดอร์ด้วยกันแต่ว่าโปรดราก้อนช่วง4หลุมสุดท้ายนี่เบอร์ดี้แล้วเซฟพาได้2หลุมสุดท้ายนะครับหลุมสุดท้ายเนี่ยหลายคนหลุดโบกี้นะรวมทั้งโปรโอ๊ตด้วยก็เลยทำให้เฉือนไปสโตรกเดียวคว้าแชมป์ไปเรียบร้อย
0: แม่เงินรางวัลแชมป์นี่ 450,000 บาท
1: ใช่ๆการน่าจะประมาณ3ล้านมั้ยครับ3ล้านบาทนะเงินรางวัลรวม
0: ครับ
1: น่าจะอยู่ราวๆนั้น
0: อือ
1: แชมป์ก็ประมาณนั้นแหละ
0: ใช่ครับเงินรางวัลรวม3ล้าน
1: ใช่ครับโดยที่โปรไทซูเอกปริตบูก็จบที่
0: 4
1: ใช่ครับแล้วก็เจวินเซนต์นึงเป็นอเมริกันนะครับจบที่14โดยเป็นอันดับ5ไป
0: ครับ
1: ก็ยังไม่จบฤดูกาลนะ
0: เดี๋ยวก็จะไปคือรายการที่พัทยาเนี่ยเป็นรายการที่8
1: ที่8
0: เดี๋ยวจะไปที่ลำลูกกาละที่ปทุมธานีนะครับ
1: ครับ
0: 20-23สิงหาคม
1: โอ้ยังเหลืออีกตั้ง4รายการปีน
0: ี
1: ้นะครับรายการละ3ล้านแล้วก็ไปปิดท้ายที่ Thailand Masters ซึ่งก็5ล้านบาทนะครับ
0: เท่ากับพักไปเท่าไหร่2สัปดาห์เนาะ
1: เดี๋ยวก็กลับ
0: มาประมาณสัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์
1: ใช่ครับก็ไปแข่งขันที่ปทุมธานีนะครับ
0: เนี่ยมีภาพโปรมะพร้าวพานุพลนี่ทำโฮอินวันด้วยนะ
1: โอ้โห
0: หลุม14ฟา3นี่นะ
1: มันตา
0: เอ๊ะมีอะไรให้ไหมเนี่ยไม่เห็นนะ
1: มีอะไรไปจอดไหมแถวนั้น
0: ไม่มีนะเห็นถ่ายรูปกับลูกกอล์ฟเท่านั้นเลย
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว
0: นั่นน่ะสิฮะเอ๊ะมันก็ไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: มีโฮอินวันด้วยนะ
1: จ้ะโอเค
0: ครับ
1: ก็ยินดีกับโปรดราก้อนอติรุธด้วยนะครับในต่างประเทศน่าจะไม่มีนะสำหรับนักกอล์ฟชายสัปดาห์นี้ก็น่าจะผ่านไปส่วนเรื่องของแรดเก็ตเกมส์ก็ไปเทนนิสก่อนกันแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแบดมินตันอาจจะเหลือรายการเล็ก
0: ๆเพราะข่าวดีนี่ใช่ไหมน้องรวงข้าวไง
1: โอ้โหใช่ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาในการแข่งขันเป็นรอบคัดเลือกนะ
0: ครับ
1: พอลิฟายแต่ว่าชนะแล้วเข้าเมนรอเลย
0: ใช่
1: นะครับชนะแล้วเข้าเมนรอเลย
0: รอบเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นการเล่นกับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดด้วยนะครับเจิ้งชินเหวินแต่ว่าเป็นช่วงที่เจิงก็ตกไปร้อยกว่าเหมือนกัน
0: อันดับโลกก็รูดลงไป
1: จากที่เธอต้องผ่าข้อศอกผ่าตัดข้อศอกไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยด้วยศักดิ์ศรีของเหรียญทองโอลิมปิกนะกดว่าน้องรวงข้าวเราสามารถป ปราบได้ดีไม่ธรรมดา
0: ผมว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดมากเลยช่วงหนึ่งเนาะก็ชนะเจิ้งไป2เซตรวดนะครับ6-3 6-4 จริงๆถ้าดูจากอันดับโลกรวมข้าวก็ถือว่าเป็นมวยอันดับ2ในรอบคัดเลือกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้ผ่านเข้าไปรอบเมนดร
1: อดีกว่าคืออยู่ในท็อป80แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ประมาณ70
0: 78
1: 78ใช่ไหม
0: แล้วก็เหมือนรอจะออกมาแล้วนะรว
1: ม
0: ข้าวจะไปเจอกับเอมสันโจน
1: ซึ่งก็มาจากรอบคัดเลือกด้วยกันอันนี้ถือว่าจับฉลากได้เฮงมาก
0: ผมว่ามีโอกาสสูงมาก
1: ฉลากได้เฮงมาก
0: เพราะว่าเอเมอร์สันโจนส์เนี่ยเป็นมือ139
1: รุ่นน้องรุ่นน้อง
0: อันดับโลกถือว่าห่างอยู่กัน
1: แพ้รวงข้ามาด้วยคนหนึ่ง
0: เอาล่ะโอ้โหแล้วรายการนี้นี่ชิงกันวันเยอะด้วยนะ
1: อ้ามัน 1,000 ไงครับนี่คือรายการ 1,000 นะครับงั้นเข้ารอบได้นี่ก็เดี๋ยวผมดูให้ก็ได้มีไหมเงินรางวัลเขามี
0: เพราะว่าเงินรางวัลรวมเนี่ยโอ้7ล้านเลยหรอ
1: ใช่ครับ
0: 200กว่าล้านนะครับถ้าเป็นเงินรางวัลรวมนะราวๆ250ล้านบาทเลยนะเนี่ย
1: ต้องไง
0: ทีนี้เงินรางวัลเนี่ยคือเมนรอต้องมีแล้วแน่ๆเอาระหว่างที่พี่วัฒน์หาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่ารวงข้าวได้เข้าแต่ว่าที่น่าเสียดายคือน้องใหม
1: ่ใหม่นี่ได้นอนไหมได้นอนบนเครื่อง
0: เนี่ยฮะไปแพ้รีเบคก้าสแลมโควาไป
1: ต้องครับ
0: 2เซตรวด
1: ก็คือลงประมาณดึกๆเมื่อคืนดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือดูสกอร์อยู่นะไม่มีช่องทางให้ดูเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะน้องใหม่เพิ่งจะเมื่อคืนก่อนหน้าก็เพิ่งลงเล่นใช่ไหมแล้วอยู่คนละเมืองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เมืองเดียวกันเพราะว่าแข่งที่แวนคูเวอร์แล้วตกรอบ
0: แล้วต้องบินสามเซตมาด้วยนะ
1: เล่นสามเซตมาแล้วก็ต้องบินย้อนไทม์โซนกลับไปที่โตรอนโตนะครับ ทำให้เวลามันพักน้อยลงด้วยนะครับก็ผมว่าความพร้อมก็คงยากอยู
0: ่
1: นะครับแต่ว่าก็ต้องบินไปแข่งก่อนละนะครับชนะขึ้นมานี่เงินรางวัลไม่ธรรมดานะแต่ก็ไม่เป็นไรแพ้ไปนะครับคือ Q1 เนี่ยเหมือนไปเล่นก็ได้เงินอยู่แล้วคือไปเล่นเนี่ยได้ 20,000 เหรียญ
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วถ้าตกรอบแรกเนี่ยก็ 24,000 นะ
0: ครับ
1: 24,000 ในส่วนของน้องรวงข้าวซึ่งเข้ารอบแรกนะครับถ้าตกรอบแรกเนี่ยคือได้ 24,000 เหรียญนะครับถ้าเข้ารอบไปก็ 36,000 ไปเรื่อยๆแชมป์คือ1,150,000 เหรียญเศษ
0: ครับ
1: นะครับเงินรางวัลของน่าจะเท่ากันไหมชายหญิงเดี๋ยวผมดูผิดแล้วป่ะขอไปแก้ก่อนเดี๋ยวเงินจะผิดฝ่ายหญิงน่าจะน้อยกว่าขอโทษทีฝ่ายหญิงฝ่ายชายเพราะว่า2ทัวร์เนี้ยสปอนเซอร์ไม่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: เงินรางวัลก็เลยไม่ถึงกับเท่ากันซะทีเดียว
0: เงินจะต่าง
1: เงินจะต่าง
0: แต่ถ้าคะแนนอันดับสะสมโลกเนี่ยเท่ากันนะ
1: ใช่แต่ก็โอเคครับฝ่ายหญิงเนี่ยตกรอบแรกได้18,000
0: ครับ
1: นะครับ18,000เหรียญเพราะฉะนั้นน้องใหม่ไปแข่งเนี่ยต่อให้แพ้เนาะก็ยังได้รับ10,000เหรียญนะ
0: ใช่
1: 400,000กว่าบาทนะประมาณนั้นก็แต่ว่าแชมป์ก็แตะ1ล้านเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับแชมป์ก็แตะ1ล้านเหมือนก
0: ัน โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้รายการ1,000แชมป์1ล้าน
1: 1ล้านเหรียญนะ
0: เราตามตั้งแต่สมัยกันสแลมล้านเหรียญใหม่ๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหตอนนั้นก็ฮือฮาแล้วนะ
1: เงินรางวัลไปก็รายการใหญ่ไปแต่รายการเล็กมักจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่โอเคก็เชียร์คืนนี้เลยเพราะว่ากำหนดการของรวงข้าวเนี่ยจะลงคอร์ดวันนี้เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คให้ชัดๆนิดนึง
0: ดูเวลา
1: แต่ว่าน่าจะต้องเล่นเพราะว่าพวกที่เป็นมือวางก็จะได้บายอยู่แล้วในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่ต้องเป็นวันเริ่มต้นของเมนรอนะครับก็จะเป็นพวกที่ต้องเล่นรอบแรกซึ่งก็ต้องรวมถึงคนที่ผ่านรอบคัดเลือกมาด้วย
0: รวมข้าวในประมาณ3:00กลางดึกคืนนี้นะครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะดูสายล่วงหน้าเลยได้ไหมอยากดูเพราะว่าน่าจะผ่านนะ
1: แอบดูหน่อยแอบดูหน่อยเพราะว่า
0: ไปดูหน่อย
1: ต้องดูว่าเล่นคอร์ดไหนด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าเล่นกับควอลิฟายด้วยกันอาจจะไม่ได้อยู่ในโชว์คอร์ดนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในโชว์คอร์ด
0: โอ้ไปเจอถ้าผ่านเนี่ยพี่วัฒน์จะไปเจอกับน้องอานิซิโมวา
1: โอ้โห
0: มือ8ของรายการนะคร
1: ับได้ไงรองแชมป์
0: อันนี้คือเขาไปยืนรออยู่แล้ว
1: ใช่
0: คือเขาไปยืนรอเขาได้บายในรอบแรกนะครับไปรอในรอบ2
1: อแมนดาก็
0: อแมนดาอานิซิโมวาร
1: องแชมป์เมเจอร
0: ์ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันในช่วงคืนนี้เนาะ
0: ตีสาม
1: แต่ว่าผมจะไปดูคอร์ดว่าน่าจะไม่ได้เล่นในเซ็นเตอร์คอร์ดที่จองไว้แล้วก็คือวีนัสวิลเลียมวีนัสนี่แพ้มาประมาณ10 3หรือ14แมตช์ติดต่อแล้วนะแล้วก็ยังเล่นต่อแล้วอาจจะเป็นรายการสุดท้ายของเธอในปีนี้แล้วหรือเปล่านะครับเพราะ46แล้วนะครับแต่ก็ยังลงเล่นได้วายคาร์ดมาเล่นเรื่อยๆก็เลยแต่ว่าลาลานาเนี่ยคอร์ด1นะ
0: มีโอกาสใช่ไหม
1: คอร์ด1นะเนี่ย
0: วีนัสเนี่ย5ครึ่ง5ทุ่มครึ่งหรือว่าไล่เรียงไป
1: วีนัสน่าจะเป็นคู่แรกตอน
0: 5ทุ่มครึ่ง
1: 5ทุ่มครึ่งครับแล้วก็มีคู่อื่นแต่ว่าคอร์ด1นี่คือคอร์ดลำดับ3ประมาณนั้นนะแต่ว่าผมเข้าใจว่ากล้องอาจจะมีแค่เซ็นเตอร์คอร์ดกับแกรนด์สแตนด์ซึ่งรวงข้าไม่ได้เล่นในคอร์ดนั้นอันนี้เราก็เข้าใจได้อยู่นะครับถ้าเล่นกับวีนัสเนี่ยอันนี้ได้เล่นได้ออกจอแน่อะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรอ่ะก็เชียร์น้องรวงข้าว
0: ครับ
1: ต่อกันแล้วกันนะครับส่วนรายการอื่นๆของฝ่ายของเทนนิสในต่างประเทศไม่เหลือแล้วเนาะเมื่อวาน
0: ใช่
1: มีไหม
0: เพราะเจ้านัดที่ไปแล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกเยาวชนนะ
1: ครับ
0: 12
1: แมตช์อ่ะตอนนี้วีนัสวิลเลียมลงอ่ะคือตกรอบทุกครั้ง12รายการรวดละนะครับแต่ก็ยังถูกเชิญมาอยู่ดีก็ยังเป็นสีสันไงยังเป็นสีสันอยู่ใครก็อยากเล่นหญิงคู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: อันดับโลกตอนนี้664
1: ไม่มีผลละเล่นเอามันละแบบ
0: อายุ46
1: 46ไง
0: เมื่อวานเรายังชมใครนะโจเทียนเฉินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายไปแผ่วปลายนะ
1: ตกรอบ
0: เจ้าวีนัสนี่46
1: 46แล้วแล้วก็ตกรอบแรกตลอด
0: 46ผู้หญิงเนี่ยมัน
1: ก็เหลือเชื่อนะยังเล่นได้นะ
0: คือมันโอ้โหสุดยอดนะครับ
1: ก็เพิ่งจะเล่นหญิงคู่กับน้องเอียร่านี่แหละแต่ว่ามารายการนี้ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นคือไปซ้อมด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็ประกาศเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไปเลยนะครับเปลี่ยนพาร์ทเนอร์เหมือนกับอะไรสักอย่างที่ทำให้เลยไม่ได้เล่นคู่กันต่อนะครับเพราะทีแรกเนี่ยเหมือนทำท่าจะลงเล่นหญิงคู่ในรายการนี้ด้วยกันด้วยซ้ำนะครับรายการที่วอชิงตันเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายคือไม่ได้เล่นก็วีนัสก็บินไปอยู่ที่โตรอนโตเรียบร้อยแล้วเพราะก็ตกรอบที่วอชิงตันไปก่อน
0: ผมไปดูปี2025นี่ลงทั้งหมด5แมตช์เหมือนถูกเชิญ
1: ประมาณนั้นก็ได้ไวคาร์ดคือขอเล่นนะครับจริงๆก็คือขออยากเล่นนะครับ
0: ปีนี้ก็ลงมาแล้ว9แมตช์นะครับวีนัสก็อย่างที่พี่วัดบอกแพ้รวดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วย
1: นี่เจอน้องรวงข้าวหน่อยก็มีโอกาสนะ
0: ครับ
1: ส่วนในบ้านเราผมนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการขันที่ ATP ทัวร์นะครับที่รายงานเมื่อวานไปแล้วก็ขออนุญาตรายงานรอบชิงชนะเลิศนะครับที่เกรต้าสปอร์ตคลับที่พัทยานะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผลน่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วก็หญิงเดี่ยวเนี่ยน่าเก็บถ้วยอีกใบแล้วนะครับเมื่อวานยังแซวอย
0: ู่น้องอีฟ
1: แ
0: ล้ว
1: น้องอีฟอีกแล้วไงคือชิงนี้ยังไงก็ได้ถ้วยนะอันนี้ใบเล็กหน่อยนะครับไม่แน่ใจสนชัดหรือสันชัยมอบเนี่ยสนชัดมอบให้เป็นคนมอบมาทำงานอยู่กับทางเมนสปอนเซอร์อยู่ด้วยก็มอบถ้วยกับน้องอีฟซึ่งชนะลิเดียพอตโกริชานี่ไปในวันนี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศสองเซตรวดเนาะเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงส่วนฝ่ายชายเนี่ยแข่งไม่จบด้วยเพราะว่าธนเพชรฉันทะเนี่ยน่าจะเจ็บนะครับโอเว่นเจ็บในเซตที่2ทำให้น้องแซกฐานทัพสุขสำราญนะครับหนุ่มลพบุรีคนนี้ชนะไป2เซตรวด 6-2 แล้วก็2เย็นต่อ2ก่อนที่คู่ต่อสู้จะรีทายไปนะครับส่วนน้องอีฟชนะไป 6-2 6-2 ก็เอาเฉพาะเดี่ยวกันเนาะนะครับในส่วนของที่ ATP ทัวร์นะครับตามนั้นเพราะว่ารายการของทัวร์เนี้ยมีประเภทซีเนียร์แล้วผมชอบดูไงวรพลทองคำชูยังมาเล่นอยู่เลยทน
0: วร
1: นง
0: เนี่ย
1: ระดับตำนานละโอเคแบดมินตัน
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่รายการไต้หวันไม่เหลือใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ต้องไปเหลือรายการที่ฟิลิปปินส์ไหมรายการที่ฟิลิปปินส์ซึ่งวันนี้นักแบดมินตันไทยเนี่ยชิงกันเองในประเภทหญิงเดี่ยวหญิงเดียวซึ่งเดี๋ยวต้องเช
0: ็
1: ค
0: หรือยัง
1: ว่าเห็นกำลังดวลกันอยู่เลยไหมน้องส้มปราบเอาชนะไปเรียบร้อยน้องส้มสารันรักใช่ไหมสารันรัก วิทิสารได้แชมป์ไปแล้ว
0: น้องสาวของวิวนะ
1: ครับเรียบร้อยไปแล้วอันนี้เพิ่งเห็นภาพในช่วงแชมเปี้ยนชิพพอยต์พอดี
0: เอาชนะน้องบูม
1: น้องบูม
0: ธิดาพร
1: กรีบยี่สุน
0: ช
1: นะน้องบูมไปได้ก็ได้แชมป์หญิงเดี่ยวไป
0: ครับชนะไปโอ้2ต่อ1เกมเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: 21-16 21-23แล้วก็28-9นะครับ
1: ก็น้องส้มเนี่ยช่วงก่อนหน้ามีอาการบาดเจ็บเนาะ
0: ใช่ๆเหมือนเจ็บไปสักพักหนึ่ง
1: แล้วก็เลยกลับมานะครับก็ชนะไปโอ้โหเกมตัดสินขาดด้วยเนาะ21-9เลยนะครับก็อย่างที่บอกคือประเภทนี้นักแบดไทยเข้ามาร
0: ับรอง4คนเลย
1: เชือกหมดเลยมันเตรียมเฮได้ตั้งแต่รอบตัดเชือกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะได้แชมป์เท่านั้นเองนะครับ4คนขึ้นก็สุดท้ายได้น้องส้มชนะไปอีก2คนที่ตกรอบรองชนะเลิศก็น้องรวงข้าวไม่ใช่รวงข้าวลัลนาที่เล่นเทนนิสนี้นะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงแล้วก็น้องหนูแหวนอัญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์นะครับจริงมีคู่ผสมได้ชนะไหมเนี่ย
0: ได้ไปแพ้พี่
1: ไปแพ้
0: มาเลเซียคู่เดี๋ยวนะ
1: หน่วยกับกวางตุ้ง
0: ไปแพ้คู่มาเลเซียโอ้แพ้ขาดด้วย2เกมรวดนะครับ4-21แล้วก็14-21หน่วยกับกวางตุ้งก็เลยได้รองแชมป์ไป
1: โอเคครับ
0: หมดยัง
1: ภูวนาถกับฟุ้งฟ้าใช่ไหม
0: ครับ
1: น่าจะตามนี้ในส่วนของแบดมินตันนะเดี๋ยวค่อยกลับมารายงานเบรกสุดท้ายก็ได้เรื่องของรายการที่ไต้หวันนะ
0: ครับ
1: น่าจะทยอยจบแล้วนะครับก็น่าจะผ่านได้นะครับสำหรับแร็กเก็ตเกมส์นะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเรา
1: เบรกก่อนไหม
0: เบรกก่อน
1: เบรกก่อน
0: พักกันสักครู่เดียวนะครับ
1: แล้
0: วเดี๋ยวกลับมาดู SMS แล้วก็เดี๋ยวไปกีฬาอื่นครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 02-21-6736สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: 17:35 นะครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วีคเอนด์วันอาทิตย์นะฮะแม่ตอนนี้รอช่างโอ๊ตอยู่ช่างโอ๊ตช่างพี่โอ๊ต
4: ยอมนะฮะ
3: กำลังจัดการทีวีอยู
4: ่ชอบในตอนนี้แต่ว่า
3: ครับ
4: ไม่กล้าไปทำเนี่ย
3: ถ้าเป็นของที่บ้านเรานี่ไม่มีปัญหาจะงัดจะแงะได้หมดเลยแต่ของที่คลื่นเนี่ย
4: จะลุ้นกอล์ฟหน่
3: อ
4: ยตอนนี้ยังจอดำอยู
3: ่ครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรระหว่างนี้ไปเก็บ SMS หน่อย4689899นะครับภรรยาของกระดำไม่ขยับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนทำชุดเครื่องนอนตอบเปโดโตโต้นี่ไงรอซื้อพี่แล้ว 4,000 นะฮะจากน้องอามออกวงเล็บมาเนโตเดี๋ยวไม่แก้ให้นะฮะ
4: ใครอยากได้ตัวอย่างนี้มาเรสก้าไหม
3: ใช่ครับนะฮะรายงานตัวรัวทักทายสบายแท้แวะเทคแคร์สองหนุ่มหล่อหน้าใสคุยสนุกสุขสันต์กันวนไปกีฬาไทยไปนอกบอกเรื่องราวจากน้องอาร์ม3ข้อความเหมือนเดิมสวัสดีป๋าเจตกับพี่อดครับจากคุณนันทพงศ์เอ๊ะอันนี้ไม่คุ้นเลยนะนี่ส่งมาครั้งแรกป่ะครับคุณนันทพงศ์หรือจริงๆแล้วมาชื่อเต็มหรือเปล่าเพราะผมไม่คุ้นชื่อนี่นะนันทพงศ์เนี่ยพี่เทียนแท้ฉลอมนะครับฟ้าสว่างแสงส่องมองไม่หมองใจจดจ้องจดจ่อจะจำแจ้งพี่โอ๊ตเจตเด็ดดีไม่เปลี่ยนแปลงไม่ร้อนแรงแน่นอน

0: อนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์วันนี้มีข่าวดีช่วยชูชี้กีฬาพาโดดเด่นข่าวมากมายผ่อนคลายใจกายเย็นไม่ซ่อนเร้นข่าวดังฟังมากมีจากพี่เทียนนะฮะตอนนี้ช่างพี่ไถ่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องมาช่วยช่างพี่โอ๊ต
1: ผมก็เปิดแล้วนะ
0: เพราะว่าด้วยความที่รายการเรานี่2ชั่วโมงนะถ้าเราพอที่จะเปิดดูกีฬาชนิดไหนได้เนี่ยก็อยากจะลุ้นนักกีฬาไทยไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณชาวนันทักทายมานะครับคุณนัทสอนเอ๊ะคุณปลั๊กมายังเขาบอกว่าอ๋ออยากให้พี่โอ๊ตภาควันอาเซียนอีกครับก็อยู่ช่องของพี่โอ๊ตอยู่แล้วใช่ไหม
1: คู่หนึ่งครับแต่ละแต่ละรอบเพราะว่าก็มีอย่างอื่นเหมือนกันตอนนี้ช่วยกันไป
0: ว่ากันไปว่ากันไปอย่างพี่โอ๊ตต้องบอกแฟน99จะได้ไปรอติดตามไอ้นัดหน้านี่คือกับอ๋อไปเยือนนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: นัดหน้าเราไปเยือนวันพุธไหมพี่โอ๊ต
1: แต่ละพรุ่งนี้จะเมื่อยน่องหน่อย
0: ครับสวัสดีคุณนัทพลนะครับ
1: จักรยานเนี่ย
0: บอกว่าเอ๊ะคนชมวันนี้ไม่แน่ใจนะหมื่นกว่าคนนี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงเมื่อวานใช่ไหมแหมคุณก็แซวเขาตัวเลขในสนามสิอันนี้ผมก็แอบไม่เห็นด้วยนะพี่โอ๊ตคือหลายๆเพจในบ้านเราเนี่ยพูดตรงๆนะก็จริงๆไอ้ตรงที่มันคนเยอะๆก็มีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปถ่ายมุมที่แบบ
0: แต่ไม่เอามาลงไงแล้วไปเอาตรงแบบบางทีแม่ค้าเขามาขายธงขายอะไรแล้วนั่งอยู่คนเดียวเผลอหลับเนี่ยเอามาลงผมก็เข้าใจว่าอยากได้เอ็นเกจอะแต่ว่าไอ้ตรงนั้นหนาตาก็มีนะเพื่อความเป็นธรรมนะ มันก็เลยภาพออกมาเหมือนแบบเอ๊ะไม่มีคนดูอะไรเงี้ยแต่ที่เมื่อวานแน่ๆนี่ต้องชมน้องโบ๊ทศิลปการผาเจริญผมนะฮะน้องโบ๊ทที่เขาทำตะกร้อที่ว่
1: า
0: ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องเมย์ด้วยเมื่อวานก็ควงพาน้องเมย์ไปดูฟุตบอลที่ราชมังด้วยน้องเมย์รัชนกเรานี่แหละ
1: ครับผม
0: อยู่ในช่วงที่พักๆอยู่เนี่ยก็ไปเชียร์ฟุตบอล
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณพี่ไทยด้วยมาแล้วหนึ่งจอ
1: เย้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกจอหนึ่งครับผม
0: นี่เอาจริงๆนะมันก็ไม่ง่ายนะไม่รู้สลับสายไหนเป็นสายไหน
1: คุณคนกล้าไปทำอะไรไหมป่ะ
0: ผมมาได้แต่เมื่อวานที่เขามาพากบอลกัน
1: ครับครับ
0: โอเคครับ
1: นักกีฬาไทยก็ยังไม่มีอะไรนะจริงสัปดาห์หน้าก็จะมีสนุกเกอร์ก็ต้องไปรอสัปดาห์ถัดไปเลยนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหมูปักนะว่าเจอจัดทัมเลย
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: จัดทัมที่กำลังชิงชนะเลิศอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก็จะแอบดูอย่างเงี้ยนะแน่ใจว่าจบเซสชันไว้ยังเพราะว่าดวลกับแคเรนวิลสันแต่ว่าหมูเราต้องไปเจอกับจัดทัมพอดี
0: ครับ
1: วันอีกสัปดาห์นึงไหมเนี่ยผมขอดู
0: ชัยนาโอเพ่นไหม
1: ชัยนาโอเพ่นครับ
0: ถูกต้องถูกต้องวันอาทิตย์นู่นเลยพี่
1: วันอาทิตย์เลยเน
0: า
1: ะ
0: วันอาทิตย์เลย
1: อีกหนึ่งสัปดาห์นู่นเนี่ย
0: ใช่ไปเจอจัดทัม
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาอื่นก็คงต้องไปเวียดนามเลยไหม
0: ได้เลย
1: เมื่อวานนี้กลับมายังไงนี่ผมเห็นสกอร์อีกทีนึกอย่างว่าตามไม่ได้ตลอดต้องบอกว่านึกว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันนะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขัน CV Cup เมื่อวานนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีคนพูดกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการเล่นกับฟิลิปปินส์นะ
0: ใช่
1: ซึ่งก็
0: เราเชียร์อยู่หน้าจอเนี่ยแหละ
1: ตั้งแต่เราเปิดเนี่ยสถานการณ์เป็นรองมาเรื่อยๆเลยแทบจะต้องเราต้องเป็นคนติดหรือเปล่าไม่ทราบเพราะพอตอนเปิดนี่เรายังนำอยู่นะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโดนฟิลิปปินส์เอาเซต4มาได้แล้วนำด้วยซ้ำในเซตตัดสินนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดูการแก้เกมของโค้ชออสก็คือการปรับเอาน้องเพียวไปเล่นบีหลังเนี่ยแหละก็เลยทำให้เรากลับมาชนะไปได้นะเหนื่อยพอสมควรว่าฟิลิปปินส์นี่ก็เหมือนจะแบบวอลเลย์บอลได้ใจนะอาจจะดีดหน่อยนึงก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็ว่าน้องๆเขาคงไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะมีลีลาอะไรของเขาอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เรายังกลับมาชนะได
0: ้เมื่อวานนี้โค้ชออนนี่เป่าปากเลยนะช่วงแก้เกมช่วงโอ้โหแล้วมันมีเรื่องของการขอเช็คชาเลนจ์อะไรตลอดนะ
1: ใน
0: เซตตัดสินเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเราก็ทำได้นะครับเซตตัดสินนี่15-10
1: ใช่ครับ
0: เท่ากับเราชนะ2แมตช์รวดนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนชนะอินโดนีเซีย3-1แล้วก็มาชนะฟิลิปปินส์3-2ในขณะที่เวียดนาม พูดถึงเขานิดหนึ่งคู่หลังเราเมื่อวานนี้ที่ว่าเจ้าภาพ
1: ใช่
0: เขาชนะอินโดนีเซียไป3-1เซตนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาตามนัดเท่ากับว่าวันนี
1: ้ก็เหมือนนัดชิงไกล
0: ๆวัดกัน
1: ว
0: ัดกัน
1: เราต้องเจอเวียดนามซึ่งเขาก็อย่างที่บอกก็นำมาโดยน้อง4ทีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ชนะ3เซตรวดนะก็มีเสียเซตทั้ง2แมตช์ที่เล่นกับทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเหมือนกัน
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เจนที่ทันทุยเขาก็ทำ12แต่ว่าก็มีตัวใหม่ๆอยู่บ้างเท่าที่เห็นนะครับแล้วโค้ชเขาก็มานั่งสเกาต์เราอยู่เมื่อวานก็ส่วนของไทยเมื่อวานโดยสถิติเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งเมื่อวานที่เล่นไป5เซตนะแต่ว่าเราก็ใช้แรงไปเยอะพอสมควรนะเมื่อวานเราต้องเล่นต่อเนื่องน้องอมสินเนี่ยทำไป18นะครับแล้วก็อัชราพรน้องเพียว12ก็คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์ยังจำเป็นต้องแบกน้องๆซึ่งอาจจะความตื่นเต้นด้วยนะครับแล้วในช่วงที่พอเกมรวนแล้วก็เห็นอยู่เหมือนกันว่ายังต้องอาศัยชั่วโมงบินเพิ่มขึ้นนะแล้วที่เหลือก็ยังน้องทิพย์แก้วกัลยานี่ก็เป็นผู้เล่นเก่าคนหนึ่งในทีมนะครับก็ทำไป9แต้มนะครับ
0: ก็โค้ชออสออกมาพูดหลังเกมบอกว่าก็พี่ๆยังประคองน้องๆได้ดีแล้วก็มองว่าน้องๆก็ได้บทเรียนมามากในทำนองนี้นะครับแต่ว่าโค้ชออสย้ำนะว่าเกมกับเวียดนามจะเป็นชุดที่ดีที่สุดใช้คำนี
1: ้ก็คือชุดที่ส่งไปที่ดีที่สุด
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องบอกอย่างนั้น
0: น่าจะอย่างนั้น
1: แต่ว่าคือแต่ละคนเนี่ยผมว่าใช้ร่างกายไปค่อนข้างเยอะอย่างเง
0: ี้
1: ยในอย่างแรกคือต้องเล่น2วันติดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็น3วันเลยด้วยแล้วแต่ละวันก็เล่น4เซต5เซตซึ่งโดยพอสถานการณ์มันบีบบังคับก็ต้องจัดชุดใหญ่ลงไปนั้นก็อยู่ที่เพราะว่าเราเคยเห็นทีมวอลเลย์บอลไทยเราเล่นต่อเนื่องเนี่ยก็มักจะมีอาการเหมือนกันงั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่เราได้พักก่อนทางเวียดนามเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราแข่งก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้ววันนี้เราก็เป็นคู่หลังด้วยก็หมายความว่านู่นประมาณเท่าไหร่ล่ะสองทุ่มหรอ
0: หนึ่งทุ่ม
1: หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่ม
0: เพราะว่าเดี๋ยวฟิลิปปินส์อินโดนี่น่าจะกำลังแข่งอยู
1: ่ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับคือชุดใหญ่นี้ช่วงหลังก็ไม่ได้ว่าชนะกันขาดลอยเนาะใน SEA Games ถ้าจำกันได้ก็เหนื่อยพอสมควร5เซตด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นกันอยู่ด้วยแต่ทางเวียดนามเขาก็เท่าที่ดูเขาก็มากันค่อนข้างพร้อมพอสมควรนะครับงั้นก็อ่ะต้องเอาใจช่วยกันนิดนึงนะครับกีฬามีแพ้มีชนะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ต้องถือว่าให้โอกาสผู้เล่นใหม่ๆของเราขึ้นไปบางตำแหน่งนี่มันเหมือนกับยังหาคนมาไม่ได้จริงนะอย่างมีคนพูดถึงตำแหน่ง MB ของเราอ่ะว่าน้องแนนทัดดาวหรือน้องเตยชยาเนี่ยคือแบกทีมมานานมากนะครับน้องไก่ก็ค่อยๆมา
0: ครับ
1: ไปได้ประสบการณ์ในญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่คนเป็นยังหา MB ที่แบบว่าเราพึ่งพาได้จริงๆแบบแนนทัดดาวแบบเตยชยาไม่ได้ชัดๆนะอันนี้มันก็เป็นยุคเป็นไปตามเวลาเนี่ยนะครับซึ่งถ้ายังไม่มีคนขึ้นมาทดแทนหรือยังเล่นแบบไม่ได้เสถียรจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เป็นธรรมดาครับอันนี้ก็คงต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเลข2เนี่ยจะเรียกกลับมากันประมาณไหนนะเพราะเล่นต่อหน้าแฟน
0: มันเล่นที่เชียงใหม่
1: วอลเลย์บอลบ้านเราด้วยนะครับ
0: มันในบ้านเนาะโยนก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน1ทุ่มนะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เดี๋ยวลงโปรแกรมมาเลย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยนี่คือชุดใหญ่ส่วนน้องๆ U17 เมื่อคืนนี้พี่ว่าออกเดินทางอะนะ
1: ใช่ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิง U17 ทีมชาติไทยนะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์โลก
0: ที่ชิลีนะก็เดินทางเมื่อวานนี้เหมือนต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่มาดริดด้วยนะก่อนจะไปที่ซาเดียโกชิลีนะครับทีมชุดนี้ก
1: ็
0: นำโดยหัวหน้าโค้ชนี่เป็นร้อยตรีธนกฤตอินเลียงนะที่คุมทัพไปนะครับแม่เด็ก17ชุดนี้ก็หลายคนก็น่าจะ
1: ก็ถือว่าน่าจะพอสู้ได้รุ่นประมาณนี้เราน่าจะพอลุ้นอยู
0: ่แล้วรุ่นที่เราว่าเรื่องส่วนสูงนี่เป็น
1: ก็น่าจะยังมีบางคน
0: มีบางคนใช่ไหม
1: เพราะผมว่ารุ่นนี้ก็มีสุดเลยเนี่ยก็คือ190
0: ครับ
1: เอโมเนลโอเจอาก้าเนี่ย190แต่ที่เหลือนี่ก็180ขึ้นหัวเสานี่ก็มีอยู่นะครับน้องจะมีกรแคนแก้วอย่างเงี้ยเราก็เห็นน้องเขาเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสุพิชยาศิลมุน
0: ใช่
1: 182อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าก็เป็นชุด ที่พยายามสร้างด้วยสรีระมาอยู่แล้วครับถ้าเป็นบล็อก

0: นี่น่าจะคาบเกี่ยวกับที่เชียงใหม่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะชนใหญ
1: ่เป็นไปได้ไหมชนกันไหม
0: อ๋อเชียงใหม่จบก่อนเพราะเชียงใหม่มัน789
1: ใช่
0: แสดงว่าจบซีวีครับก่อนแล้วก็ต่อด้วยอยู่17
1: น้องนินติดไหมน้องนัทชา
0: อุ้ยไม่สิพี่โอ๊ตชนกันเลยสิเพราะว่ามัน789ไง
1: ครับ
0: ซีวีครับสนาม2ที่เชียงใหม่เนี่ยแข่ง3วันถูกไหม789ในขณะที่อยู่17ไทยแข่งแมตช์แรกก็7เหมือนกัน7เจอตุรกี8เจอชิลี9เจอเช็กเกียโอ้แสดงว่าทัวร์นาเมนต์คาบเกี่ยวกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชียร์ทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยแล้วกัน
1: ชุดใหญ่นี่ทางช่องวันเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่องวันไทย
0: จะเป็นฟรีทีวีไป
1: ครับ
0: แต่โมโนแม็กซ์นี่มันก็อาจจะมีบางคู่ไหมมาโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีนะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเพราะปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ชื่อโมโน29แล้วนะก็เป็นโมโนแม็กสปอร์ตทีวีนะครับบางคนอาจจะหาไม่เจอเดี๋ยวหาไม่เจอ
1: แล้วเป็นกีฬาแบบ24ชั่วโมงเลย
0: ก็เหมือนเปลี่ยนผ่านจากหนัง
1: อ
0: ะไปเป็นกีฬาอะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะมีบางคู่หรือเปล่าที่มาถ่ายเพราะอย่างช่วงปรีซีซั่นอย่างฟุตบอลเนี่ยเขาถ่ายบางคู่ในช่องโมโนแม็กสปอร์ตทีวีนะก็ต้องติดตามทางช่องทางของเขานะครับ
1: จะดูชื่อก็ส่วนใหญ่ก็คือมองไปที่น้องออมนี่แหละจามิกรแคนแก้วนี่แหละน้องก็โชว์ฟอร์ม
0: เป็นกัปตันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เป็น
0: กัปตันทีมชุดนี้ด้วยนะครับจามิกรแคนแก้ว
1: สองเราคนที่เล่นคู่ด้วยน่าจะเป็นน้องคนนี้ชื่อหลี่ฟงเนี่ยหลี่ฟงขอโทษนัทชาทองคำ
0: ครับ
1: คนที่จะเป็นตัวทำแต้ม
0: เหมือนคนหนึ่งที่ชื่อฝรั่งนะมีคนหนึ่งนะ
1: ก็เมื่อสักครู่ไง109
0: ใช่ไหม
1: โอเจอาก้าเนี่ย
0: โอเจอาก้าเอเมเรียโอเจอาก้า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: 190ครับ
0: ครับโอเค
1: ประมาณนั้น
0: ครับ
1: ต่างประเทศก็คงตามนี้เนาะสำหรับวอลเลย์บอลนะค่อยตามกันต่อไปจริงก็มีมันก็อาจจะไม่ใช่การแข่งขันแต่ว่าเป็นช่วงที่นักกรีฑาไทยเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเก็บตัวอยู่ที่เช็กเกียเนาะ
0: เห็น 9.99
1: นะ 9.99 นะครับ
0: เมื่อคื
1: น
0: ที่
1: ผ่านมาสำหรับวิวภูริพลของเรา
0: ครับลมช่วยเท่าไหร่ลมช่วยเท่าไหร
1: ่ลมส่งหลังเนี่ยนิดหน่อย
0: ครับ
1: นิดหน่อยไม่เยอะฮะไม่เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถือว่าไม่ได้มากเลยก็ไม่ได้ผมว่าก็มาจากแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำ PB ก็คือ Personal Best กันเยอะมากเลยนะน้องถูสุกันดาเพชรรักษาก็ทำอะไรเงี้ยอิรพัฒน์ขานอ่อนตาก็ทำก็อาจจะเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเลยที่เอื้ออำนวยหรือเปล่านะแต่ว่าเช็กเกียมันก็ไม่ได้ว่าเป็นที่ที่แบบอากาศต่างจากที่อื่นในยุโรปยังไงนะแต่ปรากฏว่าบิววิ่ง 9.99 ก่อนนั้นเนี่ยวิ่ง9
0: เดียม
1: วิ่ง60เมตรเนี่ย 6.59 นะครับก็เป็นสถิติใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาวิ่ง 9.99 ได
0: ้
1: แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นความกดดันต่างๆก็คือเข้าที่1นั่นแหละ
0: คนละแบบ
1: เข้าที่1มันก็เป็นเวลาที่ดีก็แล้วกันนะครับในสัปดาห์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโนอาไลส์เพิ่งวิ่ง 9.79
0: ปีใช่ไหม
1: เป็นเวอร์ลีดใช่ครับโนโจนี่แหละโนอาไลส์วิ่ง 9.79 เป็นคนแรกที่วิ่งต่ำกว่า 9.8 ได้ในปีนี้นะครับงั้นก็ต้องยินดีด้วยกับสถิติที่ออกมา
0: สถิติโลกยังโบไหม
1: ยังเป็นยูเซนโบอยู
0: ่ใช่ครับ
1: 9.58
0: โอ้58แล้ว
1: 58นะ
0: วู
1: ้ใช่ไหมน่าจะใช่
0: ใช่ใช่ผมไปจำ6น่าจะเป็น
1: ไม่จำไม่ไหวแล้ว
0: โอ
1: ้
0: โหก็เดี๋ยวลุ้นเทพบิวกันเพราะว่า
1: 9.58นะผมยังจำได้
0: โอ้สุดยอดเลย
1: 58วินาทีครับผม
0: อ๋อในกีฬาชิงแชมป์โลก
1: ใช่ครับ
0: อืม2000ผมไปจำโอลิมปิกแน่เลยจะประมาณ6กว่า
1: ส่วนหญิงนี่ผมว่าอีกนานไม่แน่ใจว่าจะมีใครทำลายได้หรือเปล่าเพราะมันไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนั้นทำได้เพราะอะไรบ้างในยุคหนึ่งของฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์นะครับ
0: โอ้โห1988
1: คือสถิติกรีธาถ้ามันอยู่มาประมาณ20ปี30ปีเนี่ย
0: มันเกินไปนะ
1: มันดูไม่ค่อยชอบมาพากลง่ายๆครับหลายสถิติเนี่ยไม่ชอบมาพากลว่าในยุคนั้นมันการควบคุมบางเรื่องมันอาจจะทำไม่ได้หรือเปล่าแต่เราคงไปกล่าวหาไม่ได้เราคงไปกล่าวหาไม่ได้เพราะว่าฟลอโจสมัยนั้นก็เป็นสุดยอดนักวิ่งนะครับเพียงแต่ว่าโอ้โหมัน
0: นี่28ปีนะ
1: มันจะ30ปีแล้วนะ
0: เอ้ย28ปีแล้วอ่ะ
1: ไม่มีใครทำลายสถิติเธอได้เนี่ยมันก็
0: เอ๊ะ26
1: มันก็คงต้องมีเอ๊ะบ้างแต่คงไม่สามารถ
0: พี่ว่าจะ40ปีสิ
1: ตามได้ถ้าเป็น
0: 1988

0: สถิติพวกนักกรีธาจาก
1: 38ปีย
0: ุโรปตะวันออกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีข่าวที่มันเริ่มออกมาในภายหลังนะว่าอาจจะมีเรื่องของสารกระตุ้นอะไรหรือเปล่าก็เลยทำให้สถิติบางตัวมันอยู่นานเหลือเกิน
1: เพราะอย่าลืมว่ามันเกือบ40ปี
0: ใช่ครับ
1: 38ปี
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้แล้วเทียบกับโบนี่มันไม่ถึง1วิเลยนะชายกับหญิงเนี่ย
0: หลังๆก็ยังไม่ใกล้นะ
1: ครับ
0: นะครับเทอริก้าแจ็กสันวิ่งหรือว่า
1: อ
0: ยู่เล่นอัลเฟรดอะไรเงี้ย
1: ผมว่าก็ประมาณ10กลางนะ
0: ยังไม่ถึงนะยังไม่ได
1: ้คือผู้หญิงถ้าต่ำกว่า11นี่ก็สุด
0: ๆครับผม
1: ก็เดี๋ยวลุ้นกันแม่จะรักษาเนื้อรักษาตัวอ๋อแต่ก่อนโอลิมปิกเราต้องพูดถึงเอเชียนเกมเหรอเนาะของบิลก่อนนะครับเอเชียนเกมโอเค
0: น้องใบเตยณัฐยาทายแฮอนิดเกินแล้วถูกต้องน้องคุณผู้ฟังช่วยทำมาแต่น้องออมๆที่เล่นด้วยกันในทีมก่อนหน้านี้เนาะ
1: ใช่
0: ก็คือแต่ว่าแต่ใบเตยน่ะไม่ได้ติดชุดนี
1: ้
0: ก็น้องออมๆชามิกรติดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือเล่นน้องใบเตยเล่นรุ่นนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับขอบคุณที่ช่วยเสริมมาครับน่าจะหมดในส่วนของวอลเลย์บอลนะ
1: ครับ
0: ส่วนบาสเกตบอลในบ้านเราก็ไปตามสักนิดหนึ่งสำหรับBTL นะครับซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่า
1: ก็ที่แน่ๆชิงอันดับ3จบไปแล้ว
0: อ๋อ
1: เป็นชุดอิดด
0: รา
1: ก้อนชนะคริปโตคอบราเชียงราย104-91นะครับก็เท่ากับคว้าอันดับ3ไป
0: เขายังดูเน้นๆนะไปดูใน Facebook นี่เขาก็ยังให้ความสำคัญอยู
1: ่
0: ก็รองแชมป์เก่า
1: ครับ
0: จบที่3ไป
1: ต
0: อนนี้ก็อยู่ที่คู่ชิงละ
1: เอ๊ะจริงๆก็น่าจะกำลังแข่งนะเพราะว่าแข่งตอน 4:00 น.
0: ก็ต้องไปดูใน YouTube
1: ถูกต้องเดี๋ยวผมกดเข้าไปด
0: ูต้องไปรูดดูหน่อย
1: เดี๋ยวมีโฆษณาเขานิดนึงแสดงว่าคลื่นเราไม่ได้จ่ายพรีเมียมสตูพรีเมียมเดี๋ยวรอโฆษณาแป๊บหนึ่ง
0: เราจะล็อกอินชื่อเราก็ยังไงอยู่
1: อุ้ยล่าสุดจบแล้วนี่มอบแชมป์แล้วพี่โอ๊ตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: แสดงว่าจบสิก็แสดงว่
1: าอย่างนี้ไฮเทคแล้วเอ๊ะหรือว่ามอบอันดับ3เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงโอ้ขาดเลย
0: เด
1: ี๋ยวนะ
0: คือส่วนหนึ่งเนี่ย TGE ขาดสุกเดฟโกเกอร์นะครับที่เป็นผู้เล่นสำคัญไปตั้งแต่เกมแรกละซึ่งไม่น่าจะหายทันนะครับก็เลยทำให้เสียเปรียบอยู่แล้วด้วย
1: อ่ะก็ชนะเกม2ไป83-59นะครับ
0: ครับ
1: ไฮเทคชนะ GGE ไปโอชนะเยอะด้วยนะ
0: นี่เห็นฉลอง
1: 24คะแนน
0: อือฉลองถ้วยกันแล้ว
1: ก็เท่ากับว่าเรียบร้อยไปไฮเทคก็คว้าแชมป
0: ์ก็น่าจะเป็นเกมส่งท้ายของเจ้าโอมชนะทิพย์จักรวาลด้วยเดี๋ยวจะไปเล่นวอลเลย์ไปเล่นบาสเกตบอลลีกญี่ปุ่นนะไปเล่นกับทีมญี่ปุ่นถึงจะเป็นลีกรองหน่อยแต่ก็ไม่ง่ายนะครับนักบาสเกตบอลไทยจะได้ไปเล่นในญี่ปุ่นนะครับ ส่วนก็มีตัวหลักๆก็ยังเหมือนเดิมแล้วครับชาฮิดเดวิสหรือว่าเอเมเนลเอเจสอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นผู้เล่นสำคัญของทีมก็ชูทั่วอยู่เนี่ยนะครับชนะไปเรียบร้อยแล้วก็ผูกขาดแชมป์เลยนะเนี่ยใช่ไหมได้แชมป์คู่นี้เป็นคู่ชิงกันเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ที่ไฮเทคเจอกับ TGE นะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ชนะคริปโตคอบราเชียงรายอีก
1: สมัยเท่าไหร่4หรือประมาณนั้นนะ
0: ก็ถ้าเป็น BTL นะครับน่าจะจัดมาประมาณ4มั้ย4ปีหรือ3ปีเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมา
1: ครับ
0: เมื่อก่อนหน้านี้มันก็คือ TBLหลังก็เป็นทีเมื่อก่อนมันมี2ลีกไงแล้วก็สุดท้ายตอนหลังก็ชัดเจนแล้วประมาณนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่านับย้อนประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลีกเดียวแล้วที่บ้านเรามีนะครับเจสซี่รับถ้วยรับเป็นผู้เล่นเซนเตอร์ยอดเยี่ยมไปด้วย
1: เราจำกัดรายชื่อหรือเปล่า
0: ต้องครับ
1: ไฮเทคถ้าแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนชลบุรีไฮเทคไง
0: ใช่ครับ
1: นับอย่างนั้นได้ไหมล่ะ
0: น่าจะได
1: ้ถ้านับด้วยก็จะเป็นสมัยที่5
0: เป็นสมัยที่5
1: หรือเปล่า5
0: ก็คือไฮเทคแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นทีมที่เอาไปผูกกับชื่อจังหวัดใช่ไหมยุคหนึ่งแล้วก็ยังไงก็คือสโมสรไฮเทคนั่นแหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอเคเรียบร้อยไป
0: ได้แชมป์ไปสำหรับแฟนไฮเทคนะ
1: ครับ
0: หมดแล้วไหมครับบาสเกตบอลก็น่าจะหมดแล้วนักกีฬาไทยน่าจะหรือว่าการขันในบ้านเราน่าจะครบถ้วนแล้วเนาะไม่น่าตกหล่นงั้นเดี๋ยวเรื่องฟุตซอล ยกไปเบรกหน้าแล้วกัน
1: ได้เลย
0: นะว่าเข้าใจว่าคุณเหมือนกล้าน่าจะขยี้ไปเยอะแล้ว
1: ใช่
0: มาเองต้องรายงานน่าจะอินไซด์ได้พอสมควร
1: เมื่อวานนี้ยิงไม่แบ่งที่ราชมังไงนนทบุรียิงเยอะกว่า
0: ครับ
1: อ่ะงั้นระหว่าง
0: ครึ่งโหล
1: ครับงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวไปดูโอ้นี่มีน้องอามซาบอกว่าป้าน้องนันทพงศ์ชื่อน้องรุ่งอ๋อเป็นน้องฝึกงานสำนักข่าวไทยที่เสียงคล้ายลุงพยองเดชอ๋อหรืออาจจะเคยเจอกันที่อสมทหรือเปล่าขอบคุณน้องนันทพงศ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเคยมาทักทายนันทพงศ์บอกว่าปกติส่งทางบ้านแดงโอ้วันนี้เสียตังค์นะฮะขอบคุณมากครับนันทพงศ์แล้วก็คุณหงไฮเวย์นี่ส่งมาว่าอะไรตกครับแปลว่าอะไรนี่ต้องส่งมาบอกว่าตกฝนเหรออะไรแล้วก็ความก็มีแค่นี้นะตกครับไปโดนใครตกมานะฮะโอเคขอบคุณน้องอาร์มด้วยน้องอาร์มคอนเฟิร์มมาตามนั้นนะครับโอเค
0: เคารพธงชาติกันดีกว่า
1: ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเรา18นาฬิกาครับเคารพธงชาติกันแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงสุดที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 18นาฬิกา2นาทีนะฮะโอ้โหข่าวดีฮะช่างพีโอเปิดเอจีวิมันโอเพ่นร่วมเดียวร่วมด้วยกับช่างพี่ไทย
5: ครับผม
4: โอ้นี่เลยเอาสนามนะก็เหมือนกับจะเริ่มถ่าย6โมงเย็นเนาะทางสปอร์ตทีวีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นเมเจอร์กัน
5: ภาพจากโดรนก็มีแต่บังเกอร์นะ
4: 19องศาเซลเซียสโอ้โหอ่ะเมื่อสักครู่เรานี่ขอบคุณน้องนันทพงศ์ด้วยนะครับบอกว่าอดีตเด็กฝึกงานช่วงมกราถึงพฤษภาคมครับเคยสวัสดีไหว้ทักทายป๋าเจดด้วยนะครับโอเคคุณนันทพงศ์สวัสดีขอบคุณเลยน้องรุ่งนะโอเคไม่บางทีส่งมาเป็นชื่อจริงเนาะ
5: ครับ
4: เราก็เอาเป็นว่าจริงๆน้องที่มาฝึกงานที่99ก็มีหลายคนนะยังไงก็ทักทายมาได้นะไปทำงานอะไรที่ไหนอย่างไร
5: เห็นภาพนี้แสดงว่าฝนไม่ตกคือนักกอล์ฟหลายคนพยายามจะรุนให้ฝนตกเพราะว่ากรีนมันแข็งมากก็เห็นเขาพรมน้ำแล้วเห็นไหม
4: ครับ
5: เพราะว่ามีคนบอกว่าพยากรณ์อากาศมันบอกว่าตอนเช้าเนี่ยน่าจะตกนะ
4: ฟ้าโล่งใช่
5: ไห
4: มเมฆน้อยมาก
5: ร้อนแล้วก
4: ็
5: กรีนแข็งเหมือนเดิม
4: เมื่อกี้ขึ้นมา19องศาก
5: รีนแข็งเหมือนเดิม
4: ครับ
5: 174บังเกอร์นี่แหละ
4: ครับ
5: อ่ะน่าจะผ่านไปได้นะครับเรื่องของฟุตซอลเนาะ
4: ใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็ประเดิม
5: เปิดการขันที่อบจ.
4: นนทบุรี
5: นนทบุรี
4: คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับ
5: 2026ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราจัดได้ต่อเนื่องเลยนะ
4: ก็
5: แล้วทีมที่มาก็ค่อนข้างจะเป็นขาประจำแล้วทีมที่มาเนี่ยจะเป็นหน้าเดิมๆซะเยอะพอสมควร
4: ก็ปรากฏว่าเราประเดิมด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ไป6ประตูต่อ0
5: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวเขาดูว่ามียิงซ้ำไหม
5: น่าจะไม่ซ้ำเลย
4: ไหมไม่มีเลย
5: ไม่ซ้ำเลยนะเมื่อวาน
4: กระจายเลย
5: ครับ
4: 6ลูก
5: ก็ครึ่งแรกเนี่ยอดีนันมุนซับอันนี้น่าจะราชพัฒน์เพชรแล้วก็วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ก็ห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
4: อิทธิชาล่ะ
5: อิทธิชาก็ท่าเรือ
4: โอ้โหสามสโมสรเลย
5: สามสโมสรเลย
4: ครึ่งแรกสามสู
5: ใช่ครับ
4: แล้วก็ครึ่งหลังก็มีนรงศักดิ์บิงวอน
5: นรงศักดิ์บิงวอนครับ
4: ชาวลาเสียอาวุธ
5: ชาวลาก็ห้องเย็นอีก
4: ปานัทกิติพานุวงศ
5: ์เจ้าเตอร์ที่บอกว่ามาให้สัมภาษณ์บอกว่ายิงแบบว่าผีจับยัดเข้าไปยิงแล้วมาบังเอิญว่ากลายเป็นประตูเข้าไปปานัทก็จากแบล็กเพิร์ลอยู่ในเต็ด
4: ใช่
5: นะครับ
4: ก็หกศูนย์นะครับประเดิมแมตช์แรก
5: ครับก็มีโอ้โหตัวราชภัฏเพชรก็มีการพูดถึงเยอะน้องเจ้าของแก๊ง
4: ใช่
5: ศิรวิทย์มุนโบทองเลิศ
4: ใช่
5: นะครับเจ้าของแก๊งก็ได้เล่นกองแก๊งไก่ชนเนี่ยนะครับ
4: ซีดพีทอะไรเงี้ยนะ
5: ซีดก็คือเนี่ยแหละคนที่ยิงประตูอดีนันแล้วก็โอเว่นก็คืออ้าวเลยลืมในสู่หน้า มินทดา
4: ก็
5: โอเว่นก็คือมินทดา
4: ก็เปรียบฟุตซอลไทยแลนด์ก็บอกว่า กองแก๊งซีดโอเว่นนี่คือเด็กระเบิด
5: ใช่ซีดก็ทันได้
4: อนาคตทีมชาติไทย
5: ก็ติดแล้วเนี่ย
4: หมายถึงว่ายาวๆอ๋อ
5: ยาวๆใช
4: ่ยาวๆยาวๆเพรา
5: ะว่าโอเว่นเนี่ยติดมาแล้ว
4: ครับ
5: กองแกงนี่คือเพิ่งติด
4: อืม
5: นะครับวันนี้จะลงสนามต่อไหม
4: ก็ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็โค้ชหมีบอกว่าพอใจที่คอนโทรลเกมได
5: ้
4: มีโอกาสค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ
5: ครับ
4: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยก็รายงานนิดนึง
5: ถือ
4: เป็นคู่เปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยนะรัสเซียเสมอเวียดนามไป 2-2 นะครับ
5: ก็ไม่ธรรมดาเหมือนนะรัสเซียเวียดนามสามารถทำให้รัสเซียเหนื่อยได
4: ้ครับ
5: เวียดนามนี่ใช้โค้ชอาเจนที่เคยทำทีมเป็นแชมป์โลกมาแล้วแต่ก็มาทำเวียดนามนี่นานแล้ว 30 ปีแล้วนะแต่ว่าก็เหมือนหลังๆเนี่ยไม่ใช่ไทยกับเวียดนามแล้วไงมีอินโดนีเซียมาอีกชาติซึ่งเขาก็ไปอัพไปเหมือนกันนะครับ
4: ก็เดี๋ยววันนี้จะลงเวลาเดิมนะครับ
5: ครับ
4: ก็2ทุ่มครึ่งเจอกับอัฟกานิสถาน
5: คู่แรกนี่จะเป็นนิวซีแลนด์กับเวียดนามไหม
4: ครับ
5: ใช่ไหมผมเห็นรายชื่อส่ง
4: ถูกต้องคู่แรก6โมงเย็นเนี่ยกำลังเริ่มละ
5: ก็นิวซีแลนด์เจอกับเวียดนาม
4: นิวซีแลนด์นี่แพ้เรามา
5: ครับ
4: เวียดนามนี่ได้แต้มหนึ่งเสมอมาในเกมแรก
5: ครับ
4: ก็แต่ก็ยังดูแอบบางๆนิดนึงนะ
5: ก็ผู้เล่นอัฟกานิสถานจริงก็เล่นอยู่ในหลายลีกนะเล่นในลีกในอิหร่านอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ดีระดับนึงเหมือนกันแต่เรายังน่าจะเหนือกว่าเราก็เตรียมทีมระดับนึงถึงจะไม่มีเจ้าเม็ดนะ
4: ครับ
5: อุสมานมูซาซึ่งก็เดี๋ยวต้องเตรียมว่าจะไม่มีเม็ดอยู่แล้วนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับ
4: โอเคก็เชิญชวนไปเชียร์กันนะครับ
5: ครับ
4: เพราะว่าดูมูบางยังแอบบางๆอยู่นะ
5: หมายถึงว่าผู้ชมเหรอ
4: ครับ
5: เมื่อวานใช่ไหม
4: ใช่อนาตาอาจจะเป็นฝั่งคนละฝั่งก็ยังสามารถไปได
5: ้ครับผม
4: ครับ
5: น่าจะประมาณนี้เนาะก็ต่อไปที่ฟุตบอลทีมชาติก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้เป็นเรื่องทีมชาติด้วยกันก็คือทีมช้างศึกของเราเมื่อวาน
4: ครับ
5: กับการลงสนามเกมที่2ที่คุณเจตพูดถึงเรื่องจำนวนผู้ชม คือสมาคมเคลมว่าขายได้ถึงหมื่นใช่ไหม
4: หมื่นหก
5: เ
4: ขาก็ประกาศออกมาแต่คนเขาแซวว่ารวมที่บ้านหรือเปล่า ที่บ้านต้องหลายล้าน
5: ครับ
4: ต้องหลายล้านคน
5: ก็มันก็มีประเด็นทั้งเรื่องการถ่ายทอดอะไรด้วยนะแต่ก็ตรงเป็นข้อจำกัดตอนนี้แล้วก็เมื่อวานเราสามารถเก็บชัยชนะได
4: ้การ
5: เล่นกับมาเลเซียนะ
4: อ
5: ันนี้ก็จริงๆก็ต้องถือว่าเราได้เปรียบอยู่แล้วด้วยนะครับคือควรจะชนะได้อยู่แล้วแล้วก็ทำได้สำเร็จคือ11ตัวจริงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแบ็คซ้ายตำแหน่งเดียวหรือเปล่าเท่าที่ผมดูคร่าวๆเพราะว่าอุซามาเทียงคามเนี่ยได้ลงสตาร์ตัวจริงนะ
4: ครับ
5: แทนวันชัยจารุนงครามจารุนงครามคนเดียวนอกนั้นน่าจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าสำรองก็ยังเปลี่ยนมาเป็นเซตเดิ
4: ม
5: ๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นน่ะจะเป็นประตูอย่างกำพลเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วแบ็คจริงๆก็จริงๆแล้ววันชัยเนี่ยน่าจะอาวุโสน้อยสุดที่เหลือนี่คือ30อัพหมดจะเป็นนฤบดินทร์จะเป็นมาเนเอลเบียจะเป็นณัฐพงษ์สาริยา
4: เงี้ยนะครับ
5: ก็รุ่นอาวุโสทั้งนั้น
4: ของเก่าหน่อย
5: แล้วก็จะมีสารัตคุมตรงกลางนะครับกับเสกสรรแล้วก็ชัยพล
4: ครับ
5: ข้างหน้าก็คือคคณะ
4: ยศก
5: รแล้วก็ธีรศักดิ์มันก็เล่นดีเหมือนกันนะครับแล้วทำประตูได้ด้วยก็คือประตูจากธีรศักดิ์แล้วก็ยศกรเนี่ยยิงจุดโทษก่อน
4: ครับ
5: ซึ่งเป็นคนที่พอซ้อมยิงจุดโทษแล้วซ้อมดีที่สุดแอนโทนีฮัตสันก็เลยให้ยศกรยิงเนื่องที่เมื่อก่อนบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบยิงจุดโทษนะแต่หลังก็คืออาจจะซ้อมแล้วยิงดีสุดก็เลยให้เป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษให้ไทยนำได้นะครับแล้วมาได้อีกหนึ่งลูกครึ่งหลัง
4: ก็ธีรศักดิ์เผยวิมาย
5: ใช่ครับ
4: 50นาที56
5: จากนั้นตัวสำรองที่เราใช้เนี่ยดูแล้วก็คือชุดที่ใช้มาในเกมแรกแค่ทั้งนั้นเลยหลายคนบอกว่าเจ้ายิมลงไปนะเล่นทำให้เกมดูเพราะเขาเซนส์ของการจ่ายบอลมันถือว่าจุดเด่นของวรชิตอยู่แล้วนะครับก็ลงไปในครึ่งหลังด้วย
4: ครับ
5: แทนชัยพลนะครับอาจจะ คนละสไตล์กันแล้วก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนวาริชูทองปกกล้าอันนั้นแล้วก็เจฮานาฟีมามะนี่นะคร
4: ับ
5: ยิงลงเล่นนัดที่2กับทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชวันวิทย์แซ่เรานะจากระดับ T3 เลยนะครับพรามแบงคอกก็ทำให้เราชนะ 2-0 ก็6แต้ม
4: ครับ
5: เต็มๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินไปฟิลิปปินส์ใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
5: ซึ่งเมื่อวานก็คืนฟอร์มได้นะปรากฏว่าลาวเนี่ยส่วนหนึ่งคือไปเหลือ10คนไปต่อผู้เล่น
4: ในช่วงรายการเราเลย
5: ถูก
4: คือสปอลาวนำก่อนแต่ว่าเป็นอีกนัดที่เหลือ10คน
5: เพชรลาวันสมสนิทไปโดนไล่ออก
4: วันเจอเราก็เหลือ10คน
5: เหลือ10คนด้วย
4: ก็เลยทำให้ครึ่งหลังนี่ฟิลิปปินส์4ประตูรวดก็แซงถล่มลาวไป
5: ก็ต้องไม่ลืมว่าเราไปเยือนฟิลิปปินส์ในรายการนี้ครั้งหลังสุดคือเราไปแพ้นะ
4: ครับ
5: ไปแพ้ฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศในคราวก่อนแต่ว่าเรากลับมาเอาคืนได้เราไปแพ้1-2
4: ครับ
5: แล้วเรากลับมาชนะ3-1นะครับแต่ว่า1คือไม่ได้เล่นสนามย่าเทียมไม่ได้เล่นที่รีซอร์เมโมเรียลไปเล่นที่คลาร์กซิตี้สเตเดียมนะครับย่าธรรมชาติไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าก็อาจจะเราน่าจะชอบมากกว่าอยู่แล้ว2คือฟิลิปปินส์ก็อาการเดียวกับเราคือขาดผู้เล่นหลักเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่ในฟิลิปปินส์อยู่แล้ว
4: ครับ
5: แล้วก็สโมสรก็ไม่ปล่อยหลายคนก็คือพรีซีซั่นหรือว่าเปิดซีซั่นไปแล้วก็มีนะครับตัวหลักๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
4: ่ครับก็ตามกำหนดการเราจะไปคืนนี้นะครับ
5: ครับผมต้องไป
4: ก็น่าต้องไปวันนี้แหละ
5: ใช่
4: เพราะว่าวันนี้ไปก็ไม่น่าได้ก็พักเลยแล้วก็พรุ่งนี้ซ้อมเต็มก็วันอังคารแล้วนี่
5: ใช่ครับวันอังคารเลยไงคือได้พักนิดเดียวแล้วเราต้องบินไปด้วย
4: คือการว่า1กับ2แมตช์1กับ2เนี่ยเราห่าง1สัปดาห
5: ์ใช่ครับ
4: แต่ไอ้2 3 4เนี่ย
5: รัวๆเลยรัวๆเลย
4: ใน8วัน
5: แล้วนี่คือเนื่องจากมัน7วันไอ้ล็อกสล็อตเนี้ยคือพักน้อย
4: ครับ
5: พักน้อยกับสล็อตถัดไปแล้วเป็นสล็อตที่เราต้องเดินทางซะด้วยเราก็ต้องบินไปฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตัวฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ยิงสปป.ลาวก็คุ้นกันดีเป็นจอห์นลูเซโรจะเป็นไดซูเกะซาโตะอะไรเงี้ยก็อยู่เมืองไทยกันมาทั้งคู่นะซาโตะตอนหลังน่าจะย้ายไปแล้วแต่ว่าก็ยุคหนึ่งก็โอ้โหทั้งเมืองทองทั้งราชบุรีอะไรเงี้ยนะครับ
4: ครับ
5: ก็คุ้นกันดีนั้นก็เดี๋ยวไปตามกันในวันอังคาร
4: ใช่แต่ว่าฟิลิปปินส์นี่เกมแรกนี่เขาแพ้เมียนมาเขาแพ้คาบ้านมาแล้วนะ
5: ใช่ก็วันนั้นพยายามจะเล่นตามสไตล์บอลสเปนครับคาเลสกูเอดรัตประเดี๋ยวผมบรรยายอยู
4: ่ครับ
5: กูเอดรัตเป็นโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาแล้วทำทีมเกือบจะไปเอเชียนคัพได้ก
4: ็
5: คือเล่นบอลกับพื้นแต่สนามมันน้ำท่วมอ่ะเล่นแล้วไปเจอเมียนมาซึ่งแข็งแรงกว่าเยอะ
4: ครับ
5: บอลยาวเมียนมาก็เลยเล่นแทนฟิลิปปินส์ซะยับไปนะครับสู้ความแข็งแกร่งของพวกเมียนมาไม่ได
4: ้ถือว่าพลิกเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: เปลี่ยนเหมือนกันพลิกเหมือนกันก็ยับเยินคาบ้านไป
4: แต่อย่างที่พี่วัดบอกว่า2ปีที่แล้วเราเคยบุกไปแพ้เขา
5: แล้วแพ้ตอนตัดเชือกไง
4: 1-2 แม้ในเกมแรก
5: ใช่ครับ
4: แล้วเหมือนเรากลับมา 3-1
5: เรากลับมานัดที่2ได
4: ้อ๋อเหมือนต้องต่อเวลาด้วยพี่วัดแล้วก็แบงค์มายิงประตูใช
5: ่ใช่
4: ในช่วงต่อเวลา
5: ครับ
4: เออนั่นแหละอ่ะก็ประมาทไม่ได้นะครับ
5: ประมาทไม่ได้
4: เดี๋ยวไปเยือนฟิลิปปินส์ที่นิวคลาร์กซิตี
5: ้
4: ก็2ทุ่มตรงนะ
5: ใช่ครับ
4: ตามเวลาไทยแล้วก็เดี๋ยวเกมสุดท้ายเราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอเมียนมาวันเสาร์กับเมียนมานะครับ
5: ครับ
4: โอเคผ่านป้ายชุดใหญ
5: ่ส่วนชุดอื่นตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะก็จะมีทีมฟุตบอลหญิง U17 ก็น่าจะกำลังจะเตรียมแข่งขันอยู่แข้งไทยในต่างแดนเท่าที่ดูก็ผู้ชายนักเตะชายของเราน่าจะไม่มีโปรแกรมนะ
4: ครับ
5: เท่าที่ผมดูถ้ามีน่าจะเห็นแบบขึ้นมาบ้างนะไม่มีในช่วงนี้มีหรือเปล่าผมดู
4: เพราะว่าโลแข่งก็จะเป็นเจลีกเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ก็เลยแต่
4: เจล
5: ีกแต่ว่าเอเวอร์สแบ็กเนี่ยก็ยัง
4: เพราะลีกเยอรมันเปิดช้าอยู่นี่
5: ใช่ครับเปิดช้าผมก็เลยยังไม่เห็นโปรแกรมอุ่นเครื่องแต่ว่าถ้านักฟุตบอลหญิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคงตามต่อไปคงตามไม่หมดนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ไปเตะถึงลีกภูฏานแล้วด้วยซ้ำไปน้องใบหม่อนเนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: เจนิสตาจินันทุยาเนี่ยแล้วก็มีอีกน้องอีกคนหนึ่งไปเตะในซุปเปอร์ลีกของภูฏานเพราะว่ามีภาพคนรู้ใจอย่างน้องยูฟ่าไปส่งด้วยนะครับโดนพรเนี่ยนะครับน้องใบหม่อนก็บินไปเล่นที่นั่นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่น่าจะหาผลมาได้นะ ถ้ามีก็จะพยายามลีกจีนไม่มีแข่งแต่ว่าเมื่อวานลีก สวีเดนอันนี้ลีกรองพอจะรายงานได้อยู่นะครับน้องนีนาก็คือมาติด้ามาไทสันนะครับอันนี้ทีมชาติไทยนะเซ็นเตอร์แบ็กก็ลงด้วยตัวจริงเหมือนเดิมก็เสมอทีมเสมอ0-0นะครับว่าก็ยังน่าจะยังเป็นจ่าฝูงอยู่เมื่อวานนี้พอเสมออ่ะยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ก็มีโอกาสเลื่อนชั้นแหละนะครับมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดช่วงหลังก็โอ้ยังถ้าใครตามทีมฟุตบอลหญิงก็ต้องรู้จักเรียนรัชใช่ไหมครับเรียนรัชนี่มาเล่นให้ทีมชาติไทยมาหลายรายการแล้วเหมือนกันล่าสุดก็ไปอยู่กับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับเวสต์บรอมวิชนี่เป็นลีกระดับ3เป็นเทียร์3ของลีกฟุตบอลหญิงอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของน้องเขาเหมือนกันนะครับในการขึ้นไปเล่นระดับเทียร์3ได้นะครับก็ไปอยู่กับเวสต์บรอมเห็นมีเกมอุ่นเครื่องไปเรียบร้อยซึ่งลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงเนี่ยถ้าหลายคนตามต้องรู้จักน้องอลิสสมบัตินะครับอลิสสมบัติก็คือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนไทยหมดคุณพ่อนี่เป็นเชฟที่ยังมีคลิปภาษาไทยอยู่ก็เชื่อว่าน้องก็คงพูดไทยได้แบบคือเราเคยเห็นแต่คลิปน้องพูดภาษาฝรั่งเศสตลอดแต่เชื่อว่าพูดไทยได้แน่แล้วก็ทำสถิติเป็นนักเตะค่าตัวสูงสุดของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปแล้วด้วยนะครับนี่ก็รอว่าจะได้เล่นอุ่นเครื่องกับสเปอร์เนี่ยอันนี้คือทีมหญิงนะแต่ว่าสเปอร์เนี่ยลงทุนซื้อน้องอลิสมาประมาณ 470,000 ปอนด์นะครับถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของทีมสเปอร์ทีมหญิงเลยในการซื้อตัวอลิสสมบัติไปร่วมทีมจากโอลิมปิกลียงนะครับนั้นก็จะไปเล่นในลีกอังกฤษแล้วอันนี้ก็ถือว่าเหมือนคล้ายๆเซรีนบูทีเอนะถ้าเราไล่แบบเทียบกับกอล์ฟนะครับคือจริงๆก็คือลูกหลานคนไทยแหละเพียงแต่ว่าน้องก็ถือสัญชาติฝรั่งเศสเป็นตัวทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับนี่ก็ย้ายไปอังกฤษเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสีสันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็รายงานให้ทราบเพราะว่าเดี๋ยวลีกในยุโรปทั้งชายทั้งหญิงเขาก็จะค่อยๆกลับมาแข่งแล้วนะครับนั้นน่าจะไม่มียังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะนักเตะไทยนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้น่าจะหมดละนั้นก็เกมอุ่นเครื่อง
4: โอ้โหถ้าไล่ตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็ลอนดอนดาร์บี้ที่ซิดนีย์อ่ะพี่วัน
5: ครับ
4: สเปอร์เหลือ10คนนะ
5: ใช่
4: ริชาร์ลิซอนยิงทดเจ็บแม่เดอร์แซบี้พาสเปอร์ชนะเชลซีนะ
5: ใช่ฮะ
4: 2-1
5: แต่เหมือนริชาร์ลิซอนเนี่ยจะยังอยากอยู่กับทีมหรือเปล่าน
4: ั่นน่ะสิ
5: เพราะฟังซุ้มเสียงที่สัมภาษณ์เหมือนไม่ก็อยากอยู่แล้วหรือเปล่า
4: ครับ
5: นะครับ
4: แล้วก็จะมีซิตี้นะครับ
5: คู่
4: ซิตี้อินเตอร์ไปเล่นที่ฮ่องกง
5: เล่นที่ฮ่องกงครับ
4: ปรากฏว่าน่าจะเป็นเกมแรกของมาเรสกาด้วยนะ
5: ถูกต้อง
4: ปรากฏเสมออินเตอร์นะ
5: แพ้จุดโทษ
4: แล้วก็ต้องไปวัดกันดวลจุดโทษอินเตอร์ชนะ 3-1 ในช่วงการดวลจุดโทษนะครับ
5: เขาส่งไอ้เจ้าปีกดาวรุ่งอะแมคเคดูลงไปเล่นซึ่งก็เป็นคนที่เหมือนมาเรสกาแบบหมายมั่นปั้นมืออยู่เหมือนกัน
4: ครับ
5: นะครับมันจะได้เล่นด้วยนะเกมเนี้ย
4: เพราะว่าพวกนักเตะบอลโลกนี่ยังพัก
5: โอ้ย
4: ทั้งสองทีมอ่ะเยอะด้วย
5: ผมว่าเผลอๆก็ยังไม่กลับมาตอนคอมมูนิตี้ชิลด์ด้วยซ้ำไป
4: นั่นน่ะสิ
5: ทุกคนก็ต้องอยากพักทั้งนั้นแหละตอนนี้แหมจะให้ไปเล่นไม่ไหวแล้วครับบทไปซะขนาดนั้น
4: แล้วก็ถ้าเอาทีมในพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างเวสต์แฮมเนี่ยนะครับ
5: อ
4: ุ่นเครื่องเสมอกับมักเดบวกไป 1-1 ทีมใหญ่ๆก็จะมีโรม่าอย่างเงี้ย แพ้คาร์ดิฟเรอัลมาดริดกับฟิออร์นี่ 2-2 นะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่ามาริ
5: ดมาริดก็ลงมีไม่กี่คน
4: น่าจะ10กว่าคนนะ
5: ถูกต้องก็ไม่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วก็ยังวัดอะไรไม่ได้
4: ครับ
5: ร้านมาเคดูลงเล่นด้วยตั้ง75นาทีเนี่ยระหว่างนะครับให้กับซิตี้นะ
4: ครับ
5: ในยุคของเอนโซมาเรสกา
4: แล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดอาร์เซนอล4-1 เน
5: า
4: ะอุ่นเครื่องกับจิโรน่าร
5: ายงานให้น้องเธอลงทุนทราบด้วย
4: ใช่แล้ว
5: ตามเชียร์อยู
4: ่เพราะเดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวจะมีเกมกับเบติสคือมันพุทธด้วยนะครับช่วงนี้ก็อุ่นกับทีมสเปนไปยาวๆอาร์เซนอลนี่ก็หลายตัวนะพี่อ้นฟุตบอลโลกนี่ก็หลายตัว
5: โอ้โหเยอะทั้งนั้นแหละครับมันก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นนะแต่มีตัวที่จากกรีซป่ะที่ลงเล่นโซลิส
4: อ๋อโซลิส
5: ที่ลงเล่น
4: จากคับบูช
5: ใช่ครับลงเล่น
4: ประเดิมแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: โอเคคริสตอสโซลิส
5: ใช่ใช่
4: แฟนอาร์เซนอลบอก นี่จะดังสุดแล้วนะในการเสริมเนี่ย
5: ถูกครับก็ทีมได้แชมป์อยู่ตอนนี้ก็ผมไม่ต้องเสริมเยอะ
4: ตอนนี้เขาลุ้นบรูโน่ใช่ไหมแล
5: ้
4: ววินนี่อ่ะโอ้โหวินนี่ก็อาจจะ
5: ที่จะสวอปกับทางโยเคเรสอะไรอย่างนี้ไหม
4: เมื่อวานนี้ 4-1 นี่อุ้ยโซลิดยิงได้ด้วยนะ
5: ครับใช่
4: ฮาอุ้ยแต่ฮาวเวสนี่มาแล้วนะอ๋อเยอรมันตกเร็ว
5: ตกเร็วฮะพัก
4: ใครฮาวเวสนี่ยิงแล้วโซลิดยิงได้แม็กซ์ดาวแมนนะครับลูก3แล้วก็กราเบียลเชซูสลูก4อัดจิโรน่าไปสาขา2ซิตี้เขาโอ้โหแล้วจิโรน่านี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดีๆว่าใช่หรือเปล่าใช่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกฮะลงด้วยนะฮะ โอ้อันดีนะเต็มแมนยูไนเต็ดอ้าวก็ลงตัวจริงเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้มีไหม
5: วันนี้ถ้าเอาเกมอุ่นเครื่องก็คงมีแล้วมั้งครับ
4: ถ้าเอาโอ้โห
5: ทีมใหญ่ๆแล้ว
4: ทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีเบอร์ลี่ฮะซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ย
5: โอ้ไปอยู่ที่สหรัฐไง
4: ซันเดอร์แลนด์อุ่นกับเร็กแฮมถูกต้องเป็นพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส
5: ์ใช่ครับ
4: โอ้ทีมเร็กแฮมนี่ก็มีโปรแกรมต่อเนื่อง
5: ทีมของแรนเรโน่เนาะ
4: แล้วลิเวอร์พูลไงพี่ออสลิเวอร์พูลเดี๋ยวตีสามเล่นกับลีสนะคร
5: ับ
4: ตีสามตรงแม่ล่าสุดสเปอร์มีข่าวจะเอากักโปเลยนะแฟนหงว่าไงเดี๋ยวนะเตะตีสามมาถูกต้องตีสามตรงเป็นพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เนาะ
5: ใช่ครับ
4: ไปเตะที่ชิคาโก้นะครับ
5: ที่สหรัฐอยู่ก็เล่นไปแล้วคนละนัดไง
4: ลิเวอร์พูลนี่อ๋อมีชนะเล็กซ์แฮม
5: ชนะเล็ก
4: ซ์อ๋อลิเวอร์พูลเล่นไป2เกม
5: อ๋อ2นัดแล้ว
4: ชนะซันเดอร์แลนด์
5: ซันเดอร์แลนด์แล้วด้วย
4: ชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 แล้วก็ชนะเล็กซ์แฮม 1-0 ส่วนลีสแพ้เล็กซ์แฮมเกมแรก 2-3 แล้วก็มาชนะซันเดอร์แลนด์ 1-0 อ๋อ
5: มันเป็นนัดสุดท้ายแล้ว
4: ใช่แต่กักโปนี่เขาคาดว่าจะลงตัวจริงนะอุ้ยแม็กอลิสเตอร์เหรอจะกลับมาแล้วเหรอ
5: ไวไปไหม
4: เออนั่นน่ะสิ
5: ไวไปไหม
4: แต่นี่เขาคาดว่าจะลงนะใช่เหรออ เล็กซิสแมคอลิสเตอร์นี่นะ
5: เพิ่งจะเล่นนัดชิงฟุตบอลโลกไปเองนะ
4: นั่นน่ะสิฮะ
5: อะไรจะขยันขนาดนั้น
4: หรือว่าเข้าแคมป์แล้วเหรอ
5: โดนบังคับด้วยเงื่อนไขหรือเปล่าก็เป็นการโหมโรงก
4: ่
5: อนที่ซีซั่นใหม่จะเปิดซึ่งบางลีกเขาก็เริ่มไปแล้ว
4: นะครับโอลาลีก้านี่ทำเป็นเล่นไหมนะก็สุดสัปดาห์นู้นนะมาแล้วนะ
5: ครับ
4: กลางเดือนเน
5: า
4: ะ
5: กลางเดือน
4: ลาลีก้ามาละ
5: เปิดไปก่อนนี่คืออย่างพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์เนี่ย
4: ครับ
5: ฮาร์ทก็ประเดิมมาแพ้เลยหลังจากที่อกหักไปซีซั่นที่แล้ว
4: ไม่พี่โอ๊ตแล้วไอ้แพ้ในลีกเท่าไหร่นะไอ้คัดแชมเปี้ยนลีก
5: คัดแชมเปี้ยนลีก
4: ก็แพ้
5: อีก
4: แล้วก็เลยต้องตกไปคัดยูโรปาลีก
5: ใช่ครับ
4: คือมันโอ้โห
5: เป็นช่วงไม่ดีของบอลสกอตอยู่แล้วของผลในเวทียุโรปนะ
4: ครับ
5: บอลสกอตนะครับฮาร์ดจริงๆโทนี่บลูมเข้ามาทำนะที่ทำไบรตันจนกระฉูดขึ้นมาได
4: ้
5: โทนี่บลูมซื้อหุ้นอยู่ตั้งเกือบ 30% นะครับ
4: แล้วส่วนวิลล่านี่น่าจะมายัง
5: ไม่ยังเงียบๆอยู่แต่เตะวันอังคารนี่แล้วไม่ใช
4: ่
5: เหรอ
4: ใช่ครับ
5: น่าจะมาวันจันทร์แหละครับ
4: ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องอย่างนี้ต้องมา
5: วันนี้ไม่มาก็น่าจะมาพรุ่งนี้ละมั้ง
4: เออนั่นน่ะสิ
5: อาจจะเล่นเลยแล้วไม่ซ้อมหรือเปล่า
4: ครับโอเค
5: ก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆประมาณนี
4: ้ส่วนตลาดมีอะไรไหมตลาดโอ้โหตลาดนักเตะโอ้ประเด็นบูโน่นี่เขาบอกว่าเหมือนจะตกลงค่าตัวได้แล้วนะพี่วอ
5: นน่าจะมาแน่ใช่ไหมอย่างนี้ก็พังเลยสินิวคาสเซิลเนี่ย
4: นั่นแหละนั่นแหละเหมือนคือมันมีหลายสื่อรายงานว่า80ล้านปอนด์นะ
5: ครับ
4: เหมือนตัวเลขที่ตกลงกันได้นะ
5: กิมาไรใช่ไหม
4: ใช่
5: เขาจะเป็นสตาร์คนที่3ที่ย้ายเอาไปจากนิวคาสเซิลนะก็แต่ว่าทีมได้มาเทียสใจเซลใช่ไหม
4: ครับ
5: เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม
4: ่
5: จริงเป็นโค้ชหนุ่มที่ผมดูเข้ามาตั้งแต่ตอนเขาคุมซาวส์บวก
4: อ๋อเรดบูลซาวส์บวก
5: ใช่แล้วก็ไปคุมใน
4: มันคุมในออสเตรียอยู่2ทีม
5: ก็เล่นสนุกดีนะ
4: แล้วก็ไปคุมที่ซาอุใช่ไหม
5: สไตล์แบบว่า
4: อายุ38เองนะพี่ว
5: ัฒน์เด็กหนุ่มมาก
4: เยอรมันเนี่ยนะ
5: ครับ
4: อ
5: ืมเยอรมันหรือออสเตรียจำไม่ได้เยอรมันใช่ไหม
4: ใช่ใช่เยอรมัน
5: ก็มีฝีมือแหละแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น นิวคาสเซิลซึ่งก็น่าจะ
4: ออกอย่างเดียวเลยโอ้
5: มีแต่สมองไหลตลอดเลย
4: แม่
5: แล้วแฟนๆเขาก็มีข่าวว่าอดีตผู้บริหารน่ะกลุ่มทุนของอาร์มาด้าสเตลลี่จะไปซื้อหุ้นหรือจะไปเทคโอเวอร์ทีมเวสต์แฮมด้วยนะเพราะเหมือนทายาทของเดวิดโกซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะขายทีมให้ด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะไปทำนิวคาสเซิลยุคใหม่ที่เวสต์แฮมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
4: ครับ
5: การเรื่องของการบริหารทีม
4: ส่วนดิวที่มีปิดวันนี้นิดหนึ่งแล้วกันก่อนพักกันนะครับก็เป็นทางการเนาะเชลซีคว้าดันนี่เบลเบกสองปี
5: โอ้โหยังเอเวอร์กรีนมากเลยเนี่ย
4: โอ้โหแบบแล้วพี่ว่าคิดดูดิแล้วเฮนโดเลยอ่ะ
5: ใช่ไง
4: เชลซีนี่แน่นอนมากแล้วก็มีบอลหมัดนะครับคว้าอันโตนิโอซินวาครับนี่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากเบนฟิก้านะค่าตัวราวๆ22ล้านปอนด์เบรนท์ฟอร์ดคว้าตัวมาดูซองการเร่มิดฟิลด์จากลองนะครับค่าตัวสถิติสโมสร41ล้านปอนด์ตัวนี้น่าจะเท่านี้นะที่เป็นดิวเป็นทางการวันนี้นะครับ2สิงหาคม
5: เยอะก็คือบางโมนี่แหละโมซาร่าเนี่ย
4: จะยังไง
5: จะไปมั้ยนะครับทางซอนสปอร์ไปยัง
4: ไม่แล้วตัวเขายังมันก
5: ็ไม่น่าจะอยู่แล้วใช่ไหม
4: หมายถึงลิเวอร์พูลนะยังมีความหวังไง
5: คือมีข่าวกับในลีกตุรกีใช่ไหมก็เดี๋ยวรอความชัดเจนกัน
4: ไม่แล้วหลังๆนี้สตาร์นี่ก็ไปตุรกีเยอะนะอย่างล่าสุดเมสันกรีนบูธไงก็ย้ายไปเล่นในตุรกี
5: ใช่ครับ
4: เป็นเอเบเช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: น่าจะใช่สตาร์เยอะนะ
5: แต่ว่าข่าวของซาร่าน่าจะเป็นแท็บซอนสปอร
4: ์ก็เป็นทีมหนึ่งในทีมมีตังค์อ่ะ
5: จริงมีถ่ายทอดนะ
4: ตกลงก็ไม่ไปซาอุเนาะ
5: ไม่ไป
4: จริงซาร่านี่ก็เหมาะมากเหมือนก
5: ัน นั่นน่ะสิไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่าทีมจะซาอุไหม
4: แล้วพี่วัดคิดดูค่าเหนื่อยเนี่ยจะเท่าไหร่นี่ก็คงยอมจ่ายอ่ะสำหรับซาร่าเนาะส่วนแฟนลิเวอร์พูลเห็นอย่างไรซาร่าแม่มันมีการพูดคุยเพื่ออยู่ต่อไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
5: คือถ้าเป็นก็อสิบเรื่องการย้ายทีมยังอยู่ในกระแสอยู่สำหรับซาร่านะครับไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าอันนี้พูดถึงประมาณพวกบิ๊กเนมทั้งหลาย
4: ครับเนี่ยมีแฟนรายการถามมาพอดีแอสตันวิลล่ามาหรือยังผมว่าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะ
5: อ
4: ันนี้ตอบแบบว่าโดยปกติเนาะเพราะเตะวันอังคารอ่ะ
5: ใช่
4: แล้วพี่ว่าอย่าลืมว่ามันต้องมาทำกิจกรรมด้วยนะน่าจะ
5: มีอยู่บ้างแหละ
4: ใช่แล้วก็มีถามว่าออสเตรเลียกับบรูไนไม่ได้มาแข่งเหร
5: อ
4: เอ๊ะบรูไนเหมือนเขาจะมีรอบคัดเลือกไม่ใช่หรอเหมือนจะแพ้ติมอร์นะถ้าผมจำไม่ผิด
5: แพ้ติมอร
4: ์ส่วนออสเตรเลียเนี่ย
5: ไม่ได้อยู่ใน AFF ใช่ไหมไม่ได้
4: AFC อ่ะใช่
5: ไม่ได้อยู่ใน AFF
4: ถูก
5: คือเขาเอาตามเวอร์รังกิ้งก็เลยทำให้ติมอร์ต้องไปตัดกับบรูไนก
4: ่อ
5: นก็ได้เป็น8ทีม
4: คือติมอร์ชนะบรูไนรอบคัดเลือกมา
5: ถล่มมาเลยแหละแล้วก็มาโดนถล่มในรอบหลักแทน
4: คุณชยานนท์บอกว่าจะเอาใครก็ต้องรอเหมือนโดมิโน่ครับพี่เจลิเวอร์พูลที่อื่นเขาปิดดิวเป็นว่าเล่นลิเวอร์พูลได้ใครบ้างครับตอนนี
5: ้อย่างเงียบๆอยู่นะ
4: ลิเวอร์พูลเงียบมากนะพี่วอต
5: นี่รอนดาวโคโลมัวนี
4: ่ครับ
5: ยูเวนตุสนะ
4: ย้ายแล้วนี
5: ่อันนี้ใช่ไหม
4: มูรี่นี่เหมือนจะไปไหนนะสักที่หนึ่งอ่ะ
5: ก็คือย้ายมายูเวนตุสถาวรไหม
4: ลองดาวโคโลมัวนี่เพราะว่าผมรายงานอยู่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเน
5: ี่
4: ย
5: ใช่50ล้านยูโร
4: มัน
5: จะเปิดตัวละส่วนลูกากูเนี่ย ก็น่าจะนาโปลีคงไม่เก็บแล้วแต่ว่า
4: พอเขาเซ็นฮอยลุนถาวรไปแล้ว
5: ใช่ครับก็น่าจะเห็นว่าอาจจะอัตแลนต้าเลยนะ
4: ครับ
5: อาจจะยังได้เล่นอิตาลีต่อประมาณนั้น
4: โอ้แล้วก็ยันหนึ่งที่เป็นประเด็นเหมือนกันก็คือมิเคลโรมูดริกนี
5: ่
4: พ้นแบนแล้วนะพี่วอ
5: ทใช่ครับกลับมาเล่นละหลังจากติดโดนแบนไป2ปีไหม
4: ใช่หรือว่าครูตอนนี้นี่ได้มา3คนนะครับเซเรมี่ชาเต้จากรันส์วิกตอร์มุนยอสจากโอซาซูน่าแล้วก็ซามูเอลมาร์ติเนสจากนาชิองนาว
5: นึกหน้าแต่ละคนก่อน
4: นั่นน่ะสิส่วนขาออกนี่เพียบอ่ะก็แฟนลิเวอร์พูลรอนิดนึง
5: ครับ
4: นะฮะเราก็บอกว่าแถวรัชดา3หลังฟอร์จูนสั่งส้มตำได้มะละกอคืออะไรก็เลยงงครับ
5: มุก
4: อ๋อมุก
5: มุกครับมุกครับ
4: เพราะว่าล่าสุดรัชดาซอยไหนที่ไฟไหม้ ที่มีไฟไหม้อะไรสักอย่างอู่ซ่อมรถ36มั้ง
5: จะสั่งมะละกอก็คงไม่ได้นะ
4: สั่งมะละกอตำได้ไหม
5: ก็ลองดู
4: แล้วทำไมต้องเป็นส้มต่ำเออในเมื่อใช้มะละกอทำ
5: อันนี้ต้องกลับไปคนแล้ว
4: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกับ Sport Guide Weekend ครับ
5: ครับผม
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: ปอดไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สิบแปดนาฬิกา32นาทีนะครับ
3: ครับ
2: นี่เรากำลังดูทางสปอร์ตทีวีนะ
3: น้องเซรินบูจีนะครับก็แอบเสียงนิดนึงเพราะว่าไม่นิดอ่ะก็เสียได
2: ้ครับเอ๊ะจริงๆนะกอล์ฟ
3: แม่ก็ไทย
2: ไทยคนอื่นก็ออกแล้วนะไม่จับเลยอ่ะ
3: อ่ะถ้าได้นำก็ต้องจับแน่ล่ะ เดี๋ยวคงดูกวนท้ายๆอันนี้เพิ่งจะทยอยออกใช่ไหมครับที่รุ่นหนึ่งผ่านสามนี่แหละ
2: อ่ะช่วงนี้ขอบคุณกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
3: ครับผมคงต้องไปกีฬาอื่นๆเนาะ
2: ได้เลยครับ
3: ก็ที่เกี่ยวกับนักกีฬาไทยก็ได้อย่างเช่นแบดมินตันใช่ไหมครับเพราะว่าน่าเสียดายที่เมื่อวานน้องแพทน้องกัจจังไม่ได้เข้าชิงใช่ไหม
2: ใช่
3: รายการ300นะซุปเปอร์300ของที่ไต้หวันโอเพ่น
2: ก็ประเทศที่เราไกลสุดคือรอบรอง
3: รอบรองชนะเลิศหญิงคู่นะ
2: ใช่ครับ
3: ว่ามาไม่ถึงรอบชิง
2: คู่ชิงเราเป็นไงเนี่ย
3: วันนี้คู่ชิงน่าจะจบละเพราะว่าชายเดียวก็แข่งไปแล้วนี
2: ่โอ้คู่ที่ชนะแพทกัจจังไปได้แชมป
3: ์
2: คู่ญี่ปุ่นนะพี่วอ
3: ครับ
2: ไปชนะคู่มาเลเซีย2เกมรวด
3: ส่วนฝ่ายประเภทเดียวเนี่ยโจเทียนเฉินที่เราไปชมซะเยอะ
2: ครับ
3: ตกรอบไปแล้ว
2: ก็เมื่อวานเนี่ยผมรายงานอยู่โอ้โหคือเฮียโจนี่ชนะเกมแรกก่อนไง21-15แล้วมาแพ้โอกิโมโตะเกม2-15-21และเกม3อ่ะผมว่ามันมีผลแน่น่ะแล้วปรากฏว่าไปแพ้ดิวส์นะครับโอกิโมโตะชนะ22-20แล้วล่าสุดก็เป็นแชมป์ด้วย
3: ใช่ครับยูไดอิโอกิโมโตะก็ชนะหนุ่มเกาหลีใต้ใช
2: ่ไ
3: หมอยู่แต่บินไปได้2เกมรวดเลย
2: ครับ
3: ว่าแชมป์ไปเรียบร้อย
2: ส่วนหญิงเดียวเนี่ย
3: หญิงเดียวเนี่ยก
2: ็คนที่ชนะเมสายนะเนี่ย
3: ใช่
2: อ
3: ิน
2: เดีย
3: ใช
2: ่ใช่
3: ชามาก็ชนะน้องเหงียนทุยลิน
2: ครับ
3: ของเวียดนามไปได
2: ้
3: สองเกมรวดนะครับก็อันนี้เดียวเนาะจริงๆคู่ที่แบบผมตามอยู่ไงก็คือคู่ยูตะชนะคู่ผสมนะ
2: ครับ
3: ยูตะที่มาจับคู่กับน้องที่นักแบดไทยก็เอ้ยแฟนแบดตันชัยแอบเชียร์น้องมายะทังงูจิน้องๆก็แบบหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ก็คือคู่ใหม่ของยูตะยูตะวัตนาเบะที่โอ้โหสมัยดวลกับบาสปอปป้อใช่ไหมยูตะก็อาริสะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็คือต่างคนต่างเปลี่ยนพาร์ทเนอร์หมดของเราก็มาเป็นบาสเฟมยูตะก็ไม่ได้น้องมายะนี่แหละเล่นคู่กันแล้วเพิ่งจะแพ้ไปตอนที่เล่นที่ญี่ปุ่นเอ๊ะญี่ปุ่นหรือจีนที่บาสเฟมเข้าไปถึงรอบ8คน8ทีมใช่ไหมชนะคู่ยูตะกับน้องมายะนี่แหละแต่ว่าเที่ยวนี้ยูตะกับมายะทางนูจิเนี่ยก็มาได้แชมป์แล้วนะครับน่าจะเป็นการเล่นคู่ด้วยกันได้แชมป์ครั้งแรกด้วยนะครับในประเภทคู่ผสมอันนี้ก็คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยส่วนถ้าพูดถึงยูตะแล้วก็คืออดีตพาร์ทเนอร์เก่าของยูตะก็คืออาริสะฮิงาชิโนะหรือว่าตะหลังก็คือแต่งงานกับอดีตนักแบดมินตันเก่าก็เป็นอาริสะอิรากาชินะครับ
2: ครับ
3: ล่าสุดเนี่ยพอสปลิททีมกันไปแล้วนะครับก็คืออาริสะก็ทำงานกับน้องชิดะสาวสวยเนี่ยชิฮารุชิดะปรากฏว่าเพิ่งจะแยกทีมแฟนแบดมินตันไทยรีบเข้าไปโพสเลยเพราะมีคนถามว่าอย่างนี้ชิดะน่าจะไปจับคู่กับใครดีก็มีคนเสนอว่าเป็นวิวกุลวุฒิหมด เพราะว่าวิวเนี่ยครั้งหนึ่งก็คือเหมือนไม่เก็บอาการแบบว่าอยากใครคือนักแบดมินตันหญิงที่แบบว่าเพอร์เฟกต์ที่สุด
2: ครับ
3: วิวไม่ลังเลเลยชิดะเพราะว่าชีโซคิว
2: อุ๊ยอันนี้ไม่มีกั๊กเลย
3: ไม่มีกั๊กเลย
2: เด็กของนี่ก็ไม่มีกั๊กนะ
3: ไม่กั๊กอันนี้ออกแบบว่า BWF TV ด้วยนะ
2: ครับ
3: เป็นคลิปแบบว่าทางการตอบตรงๆเลยชิดะครับเพราะว่าเธอสวยอะไรน่ารักอะไร
2: ครับ
3: พอพาร์ทเนอร์แบบเลิกทีมนี้มีแต่คนเชียร์ว่าไปเล่นคู่กันเลยแต่ว่าคงไม่ได้มาจับคู่กันจริงๆหรอกนะครับทางเชียร์รุชิดาก็คงต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะแยกทางกับพาร์ทเนอร์คนปัจจุบันก็คืออดีตคนที่เล่นคู่กับยูตะในคู่ผสมนี่แหละ
2: ครับ
3: อันนี้คือแบดมินตันที่จบไปที่ไต้หวันนะครับ
2: ที่คนพูดอลิสะผมไปนึกถึงซีรีส์อะไรตลอดเลยอะไรนะอลิสุนี่อลิสไหมin borderland มั้ย
3: ใช่อลิซ in borderland
2: ผมมีถึงอลิสุเนี่ยไ
3: งโอ้ Netflix
2: อ๋อซีรีส์เรื่องนี้พี่โอ๊ตก็ไม่พลาดใช่มั้ยฮะทุกซีซั่น
3: โอ้โห
2: ครบเลยไหม
3: ดูตอนหลังๆเริ่มไม่ค่อยดู
2: ออกทะเลกันนะซีซั่น2
3: ไม่ค่อยดูละ
2: ซีซั่น1ยังโอเคอ่ะโอเคแบตเรียบร้อยไป
3: ครับก็ต้องเทนนิสเลยแล้วกันเพราะว่าไหนๆแบตแล้วก็ขออนุญาตไปต่อเทนนิสก่
2: อ
3: นเพราะว่าโอ้โหตอนนี้บอกว่าเป็นกระแสที่ฟิลิปปินส์แน่นอนนะว่าคืนนี้นี่คนฟิลิปปินส์น่าจะยอมนอนดึก
2: ครับ
3: เพื่อเชียร์น้องอเล็กซ์เอียร่านี่แหละจะคว้าแชมป์ใน WTA ทัวร์ครั้งแรกหรือเปล่าเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยจริงๆก็คือล้มมือโอ้โหล้มแม้กระทั่งอดีตมือหนึ่ง
2: ใช่
3: อย่างอีกาชิออนเทคใช่ไหมตอนวิมเบิลดันได้ก็เป็นกระแสปีนี้

0: ล้มท็อป10มาเกือบ 5-6 คนแล้วเมื่อคืนครับถ้าให้ดูนี่คือโอ้โหไล่ถล่มนาโอมิโอซากะนี่ก็อดีตมือ1นะ
1: ถือว่าขาดด้วย
0: ขาดด้วยครับ
1: 64 62อ่ะ
0: ตอนนี้ต้องถือว่าอาวุธเทิร์นพาวเวอร์ฟูลมาก
1: ดีสุดไหมน่าจะดีสุดช่วงหนึ่งของเธอเลยนะ
0: ผมว่าดีมากเลยตอนนี้ก็คือความมั่นใจด้วยแล้วอาวุธเธอเฉียบขาดมากตีได้หนักหน่วงแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับงั้นวันนี้เนี่ยจะชิงชนะเลิศเลยนะครับรายการก็คือวอชิงตันโอเพ่นเรียกนูบาดาร่าดีซีโอเพ่นก็แล้วแต่นะครับดีซีโอเพ่นเนี่ยเจอกับเจสเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่าซึ่งก็เป็นท็อป5อยู่มั้ยตอนนี้เปกูล่าประมาณ
1: 4มือ3
0: โลกแล้วอ่ะขึ้นลงๆนิดนึงผมว่านะ
1: เขาไม่ได้ให้เหนือกว่าเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเขามองว่าเอียร่าเป็นรองไม่เยอะ
0: ไม่เยอะคือเคยแพ้มาหนึ่ง
1: เคยเจอกันที่ไมอามี่ปีที่แล้ว
0: ตอนที่เอียร่าแบบแจ้งเกิดเลยไง
1: แล้วตอนนั้นแพ้หนึ่งสองเลยนะ
0: แพ้บุดวิด
1: แพ้หนึ่งต่อสองเซตเลยนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเอียร่าแบบโอ้โหเป็นใครเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตอนออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็มาไมอามี่นะครับซึ่งก็ผมว่าถ้าเอาลูกหนักนะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับตีได้หนักหน่วงกว่าเปกูล่าแน่นอนแต่ว่าประสบการณ์อยู่ที่เปกูล่าแน่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงเชียร์ของแฟน
1: เทนนิสบ้าน
0: แต่ว่าผมว่าคนฟิลิปปินส์ไม่น้อยนะครับที่ไปเชียร์ในแต่ละแมตช์นะครับไปบวกธงชาติฟิลิปปินส์อยู่ตอนนี้ก็เราหวังว่าแม้ถ้าน้องรวงข้าวขึ้นเป็นระดับนี้นี่ก็น่าจะมีคนไทยตามเชียร์นะเหมือนยุคนึงที่พระดอนแทมมี่ไปเล่นก็มีคนไทยไปเชียร์อยู่เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน โอ้แล้วอายุห่างกัน11ปีนะพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้เปรียบลูกสดเหมือนกันนะเอียร่าเนี่ย
0: เพราะว่าเปกูล่าวันไหนเธอแบบฟอร์มไม่มาเธอก็ไม่มีอาวุธอะไรจะถ้ามองถึงแบบความเฉียบคมไม่ได้เด่นอะไรมากนะ
1: ครับ
0: แต่เธอตีได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็เธอมีเซนส์ในการเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับงั้นก็ผมว่ามีโอกาสพลิกล็อกนะกับพลิกล็อกเลยถ้าเอาชั่วโมงนี
1: ้โอ้โหพี่โอ๊ตอันดับโลกเอียร่านี่
0: ตอนนี้ท็อป30แล้ว
1: นี่อาเซียนในท็อป
0: ไม่มีแล้วครับค
1: นในท็อป20ตอนแทมมี่เดี๋ยวนะถ้าเราพูดถึงอาเซียนเนาะ
0: แทมมี่เนี่ยเคยขึ้นไปสัก10
1: เออผมคุ้นๆว่า
0: เดี๋ยวกันนะแทมมี่น่าจะถึงสักไฮแรงกิ้งอะของแทมมี่ลืมไปแล้ว
1: เพราะว่ากำลังจะโยงอาเซียนไงเพราะว่าน่าสนใจว่าเราไม่เห็นอาเซียนมานานแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงวงการเทนนิสหญิงเนี่ย
0: ก็เป็นจีนเป็นอะไรไปเงี้ยญ
1: ี
0: ่ปุ่นเป็นอะไรไปเงี้ยหรือว่าคาซัคสถานก็คือดิบากิน่าอะไรเงี้ยก็เป็นเอเชียแบบฝรั่งอ่ะนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นคืนนี้นะครับ5 ทุ่ม
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าชาวฟิลิปปินส
0: ์โอ้โหแน่นอนเลยนี้ก็เหมือนกับสมัยปาเกียวอ่ะนะครับตรงอันนี้ก็เป็นยุคของเอียร่าเนี่ยที่เขาได้เชียร์นักกีฬาระดับโลกของเขาเนี่ย
1: โอเค
0: จริงๆเล่นรอบไหนรอบ2คือรอบแรกก็ชนะอัจเจิ้งนี่แหละ
1: ค
0: นที่มาแพ้ลงข้าวนี่แหละในรอบแรกรอบ2เล่นกับเลล่าเฟร์นันเดซซึ่งเป็นแชมป์เก่าก็เป็นคนเชื้อสายฟิลิปปินส์เหมือนกันเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องน่าจะคุยตะกะล็อกกันรู้เรื่องด้วยแล้วก็มาชนะสวิตโตลิน่าใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มาชนะโอซากะโอ้โหชนะแต่ละคนนี
1: ่ไ
0: ม่ธรรมดา
1: เนี่ยพี่โอ๊ตทัมมี่ดีสุดอันดับ19
0: 19ใช่
1: เมื่อปี2002แต่ผมไม่แน่ใจว่าอาเซียนโหแสดงว่าเอียร่ามีโอกาสนะเนี่ย
0: ก็มีโอกาสขึ้นไป
1: โดยเฉพาะถ้าช้ำรายการ
0: แต่รายการนี้500นะมันยังไม่ใช่1,000
1: ไม่ได้1,000
0: ว่าจะยังไม่ถึงก็ได้แต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะถ้าฟอร์มประมาณนี้นะครับ
1: ทัมมี่ดีสุดนี่19นะครับ
0: ใช่ครับ
1: 2002
0: อาเซียนก็ได้จะดีสุดแล้วครับไม่เคยมีนะเทนนิสอาเซียน
1: เพราะเราไม่คุ้นเลยอ่ะเราไม่คุ้นเลย
0: ชั่วโมงนี้ก็เนี่ยแหละก็มีเอร่ามีเจนิสเชนของอินโดแล้วก็มีน้องรงข้าวของเราครับก็ดูว่าจะได้แชมป์ในวันนี้หรือเปล่านะคร
1: ับ
0: ช่วงดึก
1: ห้าทุ่ม
0: อ๋อ5 ทุ่ม
1: ใช่
0: ไวหน่อยก็ถ่ายทอดด้วยในส่วนของ WTA ทัวร์นะครับก่อนจะไปรายการใหญ่ที่โตรอนโต
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็อาจจะมี
1: คู่นี้ก็ไปต่อเลยไหมเนี่ย
0: ไปอยู่แล้วอันนี้ก็ได้เล่นเมนดรออยู่แล้วก
1: ็
0: พวกมือวางนี่ก็ไม่ต้องเล่นรอบแรก
1: ก็
0: เดี๋ยวไปเล่นรอบสอง
1: ไปยืนรอรอบสองเลย
0: ใช่ครับ64
1: ค
0: นต่อไปนะครับซึ่งรายการอื่นก็อาจจะไม่ได้เด่นมากนักเนาะ
1: หมายถึงหญิงใช่ไหม
0: ฝ่ายหญิง
1: ถ้าชายนี่เหมือนจะมีฟริตใช่ไหม
0: ก็คือที่เดียวกัน
1: วอชิงตันเหมือนกัน
0: คุณป๊อปจินนะจะไปอยู่แถวนั้นผมเห็นในคลิปที่เป็นผู้บรรยายอยู่เนี่ยนะครับ
1: ชายนี่จะชิงตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: หลังหญิงเดี่ยวนะครับ
0: เทเลฟริสเมื่อวานชนะบราดานากาจิมาได้เป็นนมชาติก็จะมาเจอกับนิวราฟาเนี่ยแหละ ลาฟาเอลโคด้า
1: โอ้โห
0: นี่19ปีเองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เข้ามาท็อป30แล้วเหมือนกันสเปนนี่ไม่ต้องห่
1: ว
0: งครับ
1: แต่ถ้าลาฟา19นี่ 2-3 แกนสแลมแล้ว
0: ใช่ครับ อาจจะไม่ได้เร็วเท่าอ
1: ่
0: ะแต่ว่าก็ลาฟาเอลเหมือนกันไงลาฟาเอลโคด้าเนี่ยครับก็เข้ามา
1: โอ้โหแล้วปราบแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดา
0: ธรรมดาเหมือนกัน
1: ชนะมูเซติด้วยเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตาบิโลก็โดนมาเนี่ยชิลี
0: ตาบิโลชิลีได้ในรอบตัดเชือก
1: เ
0: ออโคด้าก็น่าจะลุ้นแชมป์500ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมก็คงเป็นรองแหละ
1: ครับ
0: เจอกับฟริตซ์แหมฟริตซ์จะดูตกๆไปบ้างช่วงหลังนะครับ
1: เพิ่งเจอกันมาด้วยนะเมื่อกุมภาพันธ์นี่ฟริตซ์ชนะ2เซตรวด
0: ใช่คืออันดับโลกถอยมาช่วงหลังแต่ก็เข้าชิงจริงๆมือหนึ่งรายการเนี่ยเดมินอร
1: ์ครับ
0: ซึ่งอันนี้ต้องไม่แน่ใจว่าไม่ได้ลักกี้เลิฟไม่ได้ลักกี้เลิฟแล้วมาลักกี้เกมเพราะว่าเพิ่งแต่งงาน
1: ครับ
0: เดมินอร์ก็เพิ่งไปแต่งงานมากับเคที่บูเตอร์ที่เป็นแฟนมันตั้งนานแล้ว
1: เป็นนิสหญิงไปตกรอบควอเตอร์
0: ตกรอบควอเตอร์ซะก่อน
1: เป็นทางนากาชิมะ
0: ทางบ้านต่อว่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องช่วยกันมาหากินนี่แต่งงานแล้วตกรอบซะนั้นนะครับ
1: เอาแรงหมดได้นะจัดงานแต่งเหนื่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคน่าจะประมาณนี้เพราะว่ารายการอื่นของฝ่ายชายมันน่าจะมีจบเมื่อวานไปรายการที่เม็กซิโกไหมก็คือเพิ่งจบเมื่อคืน
1: ครับ
0: นะครับคนนี้ก็เป็นดาวรุ่งฝรั่งเศสนะครับอาตูเกียซึ่งชนะเดนิสชาโปวาลอฟไปได้นะครับอันนี้ก็รายงานให้ทราบไปโอเคครับน่าจะหมดในส่วนของเทนนิสนะฮะกอล์ฟก็จะเหลือ
1: PGA ทัวร์ไหม
0: PGA ทัวร
1: ์ Rocket Classic
0: ที่ดีทรอยต์นะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็ต้องลุ้นแล้วว่าจะรักษาทัวร์การ์ดได้หรือเปล่าเพราะว่าจะเหลืออยู่รายการนี้แล้วก็จะไปปิดที่รายการวินเดมแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะไปเข้าช่วงเพลย์ออฟแล้วนะครับนักกอล์ฟหลายคนนี้ถ้ายังฟอร์มไม่ดีอยู่ก็มีโอกาสหลุดไม่ได้ทัวร์การ์ดในปีหน้านะครับอย่างคนที่นำเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แชมป์มา2ปีดูอันดับโลก180อย่างเงี้ยอันนี้มีแววว่าถ้าได้แชมป์นี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าดูอันดับตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ทัวร์การ์ดต่อดูคะแนนอะไรต่างๆแต่ว่าเดวิสไรลี่เนี่ยขึ้นมานำพอถ้าชนะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์เล่น2ปีไปเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องไปลุ้นเรื่องคะแนนแล้วแต่ตอนนี้นำด้วยนะครับอันดับโลก100กว่า
1: 15เดอร์นะ
0: ใช่ครับเดวิสไรลี่ซึ่งน่าจะไม่ได้แชมป์มา2ปีกว่าแล้วแม้แต่ริกกี้ฟาวเลอร์นี่ยังโอ้โหไม่ได้แชมป์มาเป็น3ปีแล้วนะครับอดีตขวัญใจแฟนๆกอล์ฟอเมริกันเลยริกกี้ฟาวเลอร์ช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นแล้วก็ยังมีลุ้นนะครับตอนนี้ตาม3สโตรก
1: ครับ
0: ถ้าเอาท็อปๆก็อย่างเช่นคาร์มอนยัง
1: อ
0: ันนี้มือสามโลก
1: ก็ตาม3สโตรกเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: ชาฟเฟลเล่ก็11สโตรก
0: สิบเอ็ด
1: อันเดอร์
0: ตาม4ก็ท็อป20
1: ครับ
0: จริงคนที่หลุดไปเนี่ยคือวินเดมคลาร์กเนาะแชมป์ US Open ตกรอบไปแล้วนะครับในรายการนี้นะก็ตามคืนนี้ได
1: ้ครับ
0: PGA ทัวร์น่าจะหมดตามนี้นะครับสนุกเกอร
1: ์รอบชิงชนะเลิศ
0: น่าจะกำลังแข่งขันอยู่ด้วย
1: ตอนนี้กำลังเล่นเฟรม11
0: แล้วขอดูกอล์ฟก่อนดีกว่า
1: จัดทรัมนี่นำคาร์เรนวิลสัน7-3เฟรมนะเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์รอบชิงนี้ต้อง11
0: ใช
1: ่เล่น21เฟรมอ่ะใครถึง11ก่อนนะครับ
0: ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นวิลสันน่าจะเป็นแชมป์เก่าด้วยครับจริงคาร์เรนวิลสันเนี่ยเป็นแชมป์เก่าของรายการที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้ปราบเจ้าซินถงได้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือชนะนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมาทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าทรัมป์ก็ชนะวูอีซือป่ะในรอบตัดเชือก
1: 10-6เฟรม
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็แคลเรนนี่ชนะเจ้าสินถง10-8นี่มันไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเลยเนาะ
0: ไม่ชิงได้ชิงสักคน
1: น่าจะเข้าไปสักคนนึงหน่อย
0: กลายเป็นว่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็น่าจะอันนี้พักยังเนี่ยกำลังแข่งอยู
1: ่กำลังแข่งเฟรม11อยู
0: ่
1: โอ้แล้วคู่นี้นี่
0: เกมจะดวลกันมา
1: ปีที่แล้วนี่ก็ดราม่าในเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพนะ
0: ใช่ครับ
1: 10-9นะ
0: 9
1: ไคเรนชนะในเกมชิงดำนะ
0: ทรัมป์อ่ะใช่ครับ
1: โอ้แล้วช่วงหลังด้วยแล้วช่วงหลังเป็นไคเรนแล้วนะเนี่ยสถิติสูสีมากคู่นี
0: ้ก็ดีกรีแชมป์โลกมาแล้วอ๋อใช่ปีที่แล้วคาร์เดนิสันเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: อาริคาเตอร์จัดทรัมป์เนี่ยเป็นแชมป์เมื่อ2ปีก่อนที่ชนะชอนเมอร์ฟี่ ก่อนหน้านั้นก็คือรอนนี่เน
1: า
0: ะ
1: ที่ได้รัวๆปกติรอนนี่เขาชอบรายการนี้ไม่ใช่หรอ

0: ครับ
1: โอเคเรียบร้อย
0: สโนเกอร์นะน่าจะผ่านไปมีอะไรอีกไม่เอ่ยที่น่าจะต้องรายงานเพราะบางอย่างเราก็ไม่เคยได้รายงาน
1: ไม่งั้นผมจะไปกีฬาที่พิวดภาคนะทั้งนั้น
0: คือ
1: จักรยานต้องรายงาน
0: ดูเดอะฟรองฟันเหรอโอ้เดี๋ยวจะบอกว่ารายงานแต่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่จริงจักรยานหญิงก็ยังไม่ได้แบบเป็นคือตูดอฟรองฟาร์มนี่จัดมาเพิ่ง5ปีเองอ่ะ
1: ครับ
0: คิดว่าตูดอฟรองจัดมาตั้งแต่จัดมา100กว่าปี
1: ของชาย110กว่าไหม
0: ใช่ครับตั้งแต่ปี1903จัดมา100กว่าปีหญิงเนี่ยจัดเลิกๆอะไรเงี้ยวันเดียวจบบ้างจนกระทั่งมันดูเป็นรูปเป็นร่างในช่วงหลังนี่แหละครับก็คือเพิ่งจัดมาได้5ปีซึ่งเมื่อวานก็สเตจแรกเลยนะครับที่โลซานในสวิตเซอร์แลนด์ว่าชื่อเนี่ยอาจจะกีฬาจะไม่ตามแต่ถ้าคนตามจักรยานก็ต้องรู้จักลอเรน่าวีเบอร์เป็นนักสปรินต์ที่ถือว่าเร็วสุดชั่วโมงนี้ครับ
1: ครับ
0: เธอก็มาสปรินต์ตอนท้ายชนะไปจนได้นะครับอย่างที่บรรดาสปรินเตอร์คู่แข่งเธอนี่ล้มบ้างอะไรบ้างแทบจะไม่เหลือตัวสปรินเตอร์ตอนท้ายแล้วเหลือแต่พวกที่ลุ้นเวลารวมลุ้นเสื้อเหลืองแต่ปรากฏว่าเธอระเบิดพลังดีกว่านะครับสปรินต์ตอนท้ายนี่แซงหมดก็ชนะสเตจแรกก็เลยได้สวมเสื้อเหลืองไปก่อน
1: ระยะทางในรางวัลนี่ต่างกับชายเยอะไหม
0: ก็นิดนึงคือชายก็น้อยอยู่แล้ว
1: เน
0: ี่ยผู้ชายนี่ไม่ได้เยอะ
1: สเตจเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้หญิงนี่มัน
0: ผู้หญิงในรางวัลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 250,000 ยูโรทั้งรายการนะครับทั้งหมดเลยนะ
1: ระยะก็น่าจะสั้นกว่าไหมผมคิดว่าอย่างนั้น
0: แค่9สเตจ
1: โอ้9สเตจ
0: สัปดาห์เดียว
1: โอเค
0: สัปดาห์เดียวจบนะครับแล้วก็แชมป์ได้ประมาณ 50,000 ยูโร
1: ไม่เป็นไรเจาะกลุ่มแม่บ้านไป
0: คือจักรยานเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะเงินรางวัลถือว่าน้อยนะจริงแล้วทีมก็อยู่ยากเพราะว่าสปอนซ์ส่ง
1: พี่วัดอย่าบอกนะว่าเงินรางวัลน้อยกว่าปาเป้าอ่ะที่เราไล่กันมานั้น
0: ต้องน้อยกว่า
1: ล้านเหรียญ
0: แล้วทีมนึงนี่ไม่ใช่น้อยนะครับใช้ทีมใช้นักจักรยานก็ดีทั้งทีมงานทั้งหมดเลย
1: หรือว่านักปั่นจักรยานก็เป็นคนมีรายได้หรอไหมมีฐานะอีกแล้วไหมส่วนใหญ
0: ่ก็น่าจะไม่เชิงตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าโอเคก็ทีมอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์ใช่ไห
1: ม
0: ผมไม่แน่ใจว่าจักรยานเพราะว่าจักรยานเป็นกีฬาที่คนดูจับต้องได้
1: ครับ
0: เหมือนว่าเชียร์เอฟวันแล้วเราไม่มีปัญญาไปซื้อ
1: รถ
0: ไ
1: ฟบ
0: าน
1: มาขับ
0: แต่ว่าจักรยานเนี่ยโอ้กดออนไลน์ก็ได้เลย
1: ครับ
0: อยากจะปั่นรุ่นเดียวกับโปกาชานี่ก็กดซื้อได้เลยอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ถึงจะแพงนะครับอาจจะหลักแสนอยู่แล้วแต่ก็ซื้อได้อ่ะสามารถสัมผัสได้ไม่แน่ใจว่าเวลาขายมันมีแต่ว่านั่นจะเป็นแค่คอนแทรคเนาะก็คือทีมไหนเซ็นสัญญากับค่ายไหนก็คงได้เงินด้วยได้รถด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะว่าคงไม่ได้มีส่วนแบ่งตรงนั
1: ้
0: นฉะนั้นต้องถือว่าคือไม่ได้เงินรางวัลเยอะคร
1: ับ
0: แต่ว่ามันก็มีความคลาสสิกมันอยู่นะครับในแง่ของการขัดก็เลยทำให้ยังมีคนตามเยอะก็วันนี้ก็จะเป็นสเตจ2ยังอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกของ UCI ของสหพันธ์จักรยานโลกก็คือที่เมืองแอคเลอร์นะครับปั่นไปจบที่เจนีวา
1: ครับ
0: เห็นวิวแล้วแบบว่า
1: เนาะสวย
0: อยากไป
1: อยากไป
0: ทะเลสาบนี่โอ้โหสีแต่ละที่นี่สวยจริง
1: ๆครับ
0: และปราสาทนี่พวกคฤหาสน
1: ์
0: พวกชาโต้หลายเนี่ย
1: ตกลงเวลาบรรยายก็ความตื่นเต้นไม่สู้ความเคลิบเคลิ้มทัศนียภาพ
0: อ่านชื่อไม่ทันเท่าไห
1: ร่
0: จะอ่านชื่อก็แหมจะพูดถูกเลย
1: ก็จะถ่ายแบบนี้ทุกวันถูกไหมพี่ว่าทุกสเตจเนาะ
0: 9วัน
1: จนจ
0: บของฝ่ายหญิงก็จะคือแข่งสัปดาห์จบ
1: ครับ
0: ก็นิดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งรายงานฝ่ายชายจบไปเมื่อวันอาทิตย
1: ์
0: ที่แล้วเนาะที่ทาเดียโปกาชาก็คว้าแชมป์สมัยที่5ไปได
1: ้
0: นอกนั้นก็น่าจะไม่ถึงกับเป็นกีฬาหลักๆที่เรารายงานเท่าไหร่นะครับก็เลยขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวรายงานเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รายงานต่อป่าเป้านี่ก็ไว้รายการใหญ่ๆไม่ว่ากันแล้วกันซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็ลุกดิลเลอร์ได้แชมป์อีกแล้วนะครับคนที่แบบที่คุณเจียดบอกว่าโกยเงินไปเท่าไหร่เกินหลายล้านปอนด์แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็คิดดูแล้วกันป่าเป้าก็ได้เป็นล้านปอนด
0: ์
1: ธรรมดาที่ไหน
0: ก็โหชนะอีกอ่ะรายการนั้นก็เงินไม่น้อย
1: โอ้โหนี่มีแฟนรายการบอกว่าถ้าผู้ชายเอเชียล่ะครับอันดับโลกสูงสุดโอ้โห
0: ก็ต้อง
1: เทนนิสอ่ะพี่วัด
0: ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: นิชิโคริอ่ะ
0: นิชิโคริไหม
1: น่าจะใช่
0: ใช่เป็นนิชิโคริ
1: เพราะว่าพี่บอลเรานี่9เนาะ

0: ลาดอนเอ๊ะไมเคิลชานไหมว่
1: าไมเคิลชานเป็นอเมริกันไม่ได้ถือว่าเป็น
0: อ๋อโอเคโอเคถ้าเรานับไม่ได้นับเชื้อชาติไอ้แม่ถ้านับตามสัญชาติอะเน
1: า
0: ะ
1: ชาติต้องเอาสัญชาติ
0: ก็ต้องเป็นเคอินิชิโคริส
1: น่าจะเป็นนิชิโครินะครับ
0: อืมใช่ถ้าไม่นับไมเคิลชางเนาะน่าจะใช่นะเอาจากความจำก่อนนะ
1: เดี๋ยวหาให้
0: นิชิโคริ
1: น่าจะใช่นะระดับชิงแกรนด์สแลมมาแล้วอะ
0: เพราะว่านิชิโคริ
1: น่าจะ4ไหม
0: เคยขึ้นไปมือ4ถูกต้อง
1: ม
0: ือ4ของโลก
1: ลาดอนเนี่ยประมาณ9เหรออ
0: ืมใช่พี่บอลนี่9ผมจำได้แม่นเลยส่วนหญิงเหรอโอ้ยเยอะหญิงนี่เยอะ
1: ถ้าเอเชียเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เอเชียมันก็ถ้านับคาซัคสถานด้วยก็อย่างรีบากิน่าเป็นมือหนึ่งมาแล้ว
0: อ๋อรีบากิน่าถูก
1: ลีน่าก็เป็นมือหนึ่งโลกมาแล้วใช่ไหมลีน่ายุคหนึ่งก็ได้แชมป
0: ์นาโอมินี่ไง
1: นาโอมิก็ใช
0: ่
1: ก็มือหนึ่งมาแล้ว
0: เออแต่ถ้าชายนี่น่าจะใช่นะนิชิโคริที่คุณผู้ฟังส่งมาถูกละเพราะผมไปนึกถึงไมเคิลชานด้วยโอเคนิชิโคริเคยขึ้นมือ4นะครับ
1: ใช่
0: ส่วนปราดอนเราก็มือ9อืมเคยขึ้นถึงมือ9โอเค
1: ก็ตามนั้น
0: ครับแล้วก็มีคุณนัทโอ้ณรักดีบอกว่าผมย้ายมาอุบลบอกว่าอะไรเนี่ยทีมชาติอันนี้พยายามอ่านแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติเหรอ
1: น่าจะหมายถึง
0: ฟรีทีวีเหรออ
1: าเซียนไหมอาเซียนแชมเปี้ยนชิพไหม
0: อืมมันก็เป็นตามกลไกได้ไหมคือว่าใช้คำนี้ได้ไหมจริงๆคนก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ต้อง
1: เหมือนว่าลิขสิทธิ์มันน่าจะมูลค่าสูงขึ้นด้วยหรือเปล่า
0: เออก็ต้องประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับอืมบางเรื่องก็ตอบยากสวัสดีครับสงสัยว่านักฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเวลากลับมาพักที่บ้านมีการควบคุมเรื่องอาหารการกินหรือเปล่าครับนักฟุตบอลอาชีพหมายถึงในบ้านเราใช่ไห
1: มอันนี้เราจะตอบยังไงนะกินนักฟุตบอลอาชีพมีเป็นร้อยคน
0: ครับ
1: ถ้าไม่คุมสักคนเนี่ยจะนับว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่เขาคงต้องดูแลบ้างนะ
0: แต่ถามว่าอยู่ในแคมป์เนี่ยเขามีนักโภชนาการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวก
1: ็มีช่วงที่แบบปล่อยฟรีบ้างนี่ไห
0: ม
1: แต่คงไม่ได้เยอะมาก
0: เอาจริงโดยส่วนตัวผมอะสมัยผมอ่านข่าวที่ราชมังนี่ก็ส้มตรงน้ำดำ
1: ทางนั้นเหมือนกันมันก็ต้องมีบ้าง
0: ก็ต้องมีบ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถามพี่หมอเมานี่นะพี่หมอเมานี่ในฐานะอดีตโค้ชสอบถามว่าตกลงเวนเกอร์อ๋อวิงเกอร์กาดพี่วศเขาถามเรื่องวิงเกอร์กาดมาบอกว่าปั่นปีนี้เป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าครับ
1: ก็คือเขามีข่าวว่าเขาอาจจะเจอความกดดันต่างๆแล้วเขาเจ็บอีกแล้วไงฮะที่เขาล้มอ่ะล้มแบบวันที่โดนตรวจโดปที่ต้องตื่นมาตอนตีสองโดนตรวจโดปแล้วก็ไปล้มก็หายปลาร้าหักถอนตัว
0: แล้วปีหน้าจะได้เห็นไหม
1: แต่ส่วนตัวคือเขาให้สัมภาษณ์เปรย์ๆเหมือนว่าอยากพักอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็มีข่าวว่าทีมอีกทีมหนึ่งเพราะตอนนี้เขาอยู่กับทีมลิสมา
0: ครับ
1: ทีมอีกทีมซึ่งเป็นนักปั่นแบบเดนมาร์กเอาไว้ล้วนๆอ่ะอูโนเอกอยากจะได้อยากได้เขาไปรวมทีม
0: ครับ
1: จริงก็เสียดายนะ
0: พอถอนปุ๊บมันเลยแบบใช่ไหมเลยกร่อยไปหน่อย
1: ก็
0: ปกชาก็เลย
1: ดูแล้วก็สู้ไม่ได้อยู่ด
0: ีก็สู้ไม่ได้อยู่ดี
1: สู้ไม่ได้อยู่ดีก็จริงๆก็มีคนเชียร์เยอะนะครับคนที่แบบทำงานเป็นเหมือนทำงานในบริษัทประมงมาก่อนทำงานประมงมาก่อนอ่ะทำงานกับพวกเรือประมงมาก่อนเนี่ยฉายาก็เลยได้เป็นฟิชเชอร์แมนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นคนแล้วก็มาปั่นจักรยานอะไรเงี้ยก็มีคนตามเหมือนกันก็ไม่แน่ใจครับมีโอกาสที่จะเริ่มเหมือนกัน
0: ครับช่วงท้ายๆก็มีผล CV ครับคู่แรกนะครับ
1: ครับ
0: นัดสุดท้ายก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียนะชนะฟิลิปปินส์ไป3-1เซตนะครับเท่ากับอินโดก็จบที่3
1: ไป
0: แน่นอนเอ๊ะเขาต้องถือว่าเหรียญทองแดงใช่ไห
1: ม
0: ประมาณฟิลนั้นส่วนคู่ไทยกับเวียดนามเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
1: อ
0: ีก3นาทีก็ผลแพ้ชนะก็มีผลเลยไทยกับเวียดนามนะครับสนามที่ฮานอย
1: อ
0: ันนี้เอาผลมาฝากกันส่วนที่ถามเรื่องฟุตบอลก็ช่วงเวลานี้ไม่มีทีมจากอังกฤษเตะนะผลบงผลที่บ้านนี้ไม่มี
1: ช่วงที่เรา
0: ช่วงนี้ช่วงที่เรากำลัง
1: ใช
0: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทีมอังกฤษน้อยด้วยนะเท่าที่ผมดูโปรแกรมนะครับอุ้ยทับซอนนี่ที่พี่วัดบอกมีข่าวกับซาร่านี่วันนี้ลงสนามเลยนะ จะอุ่นเครื่องกับอูดิเนเซ่นะ
1: ครับ
0: อืมทับสันสปอร์ต
1: ตุรกีนี่ก็มีถ่ายทอดนะครับหาแล้วก็ถ่ายทอดเหมือนกัน
0: มีใช่ไหม
1: มีรู้สึกดีอินก็น่าจะถ่าย
0: ต่อไปอาจจะได้ฟังเสียง
1: ต้องถามว่ามีลีกไหนที่ไม่ถ่ายแล้ว
0: เอริบิชี่นี่เอริบิชี่นี่โมโนก็ถ่าย
1: โมโนก็ถ่าย
0: เพียงแต่ว่าเขาก็เลือกบางเกมนะอาจจะเป็น PSV กับอาจจะ
1: คือต้องพูดว่าลีกไหนไม่ถ่ายมากกว่านะคือบอกว่ามันถ่ายเกือบจะหมด
0: ใช่
1: ไปจะทุกลีกอยู่แล้วจะไม่เหลืออยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถ้าเป็นสักเกรด A เกรด B เนี่ยแทบจะไม่เหลือลีกไหนที่ไม่ถ่าย
0: จริงๆบ้านเราอ่ะมันแทบจะครบทุกลีกนะจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อุดหนุนแบบถูกลิขสิทธิ์กันแล้วกันนะครับ
1: ครับเลือกเอาแล้วกัน
0: เอ๊ะพูดถึงอาจแจ็คนี่ใครเพิ่งย้ายไปนะนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งเพิ่งย้ายไปอาจแจ็คเนี่ยอ๋ออยู่เล่นรัน
1: อ๋ออยู่เล่นรันไป
0: ย้ายไปอาจแจ็ค
1: นึกไง
0: ย้ายแบบฟรีอาจแจ็คเซ็นฟรีไปนะครับ
1: เพราะเวลาดอทมุนไปแล้วก่อนนะ
0: ใช่ใช่ใช่อ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่ออุ้ยวันนี้อธิคมมานะฮะอธิคมมาตามวอลเลย์บอลพี่ด้วยนะแล้วก็กอล์ฟด้วยกอล์ฟด้วยเมเจอร์เอานี่เวลาหมดนะครับพิธีกรการเวกผมเจตเจษดาศิวิเศษลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยพิธีกรการเวกและเจษดาศิวิเศษ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: 1ทุ่ม7นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช็อคไลท์รีพอร์ตครับช่วงแรกของวันอาทิตย์วันนี้เข้าสู่เดือนที่7เรียบร้อยแล้วนะครับ2สิงหาคมก็ช่วงแรกทาง FM 99วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมคุณวันนี้คุณภูกระรวนแล้วก็พี่แป๊ก
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่แป๊กชื่อจริงชื่ออะไรนะผม
1: คูณพัด
0: พี่แป๊กคูณพัด
1: ครับผม
0: คือจริงก็จัดกับพี่แป๊กมาหลายรอบแล้วนะแต่ก็คือผมเป็นคนไม่จำชื่อจริงใครจริงๆอ่ะนะครับต้องขออภัยพี่แบ็คด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ที่แน่ๆนะครับสกอร์ไลน์รีพอร์ตช่วงนี้เราก็จะอยู่กันจนถึง3ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับก็นอกจากจะพูดคุยกันเรื่องราวของฟุตบอลที่ลงทำการแข่งกันที่น่าสนใจแล้วนะครับก็แน่นอนเรื่องของกีฬาอื่นในช่วงนี้น่าจะสำคัญกว่าฟุตบอลด้วยซ้ำนะครับอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยซีวีลีกนะครับนัดที่3ของทีมชาติไทยเราฝั่งหญิงตอนนี้ก็เริ่มลงทำการแข่งขันแล้วนะ
1: ใช่นะครับ1ทุ่มตรง
0: ใช่เกมระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่ง

0: เซตแรกตอนนี้ไทยเรานำเวียดนาม89แล้วครับ
1: โอเค
0: 9ต่อ3
1: ครับก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับของสนามแรกนะครับก่อนที่เดี๋ยวจากนั้นน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะวันที่7นะครับจะมาแข่งเล็ก2ที่บ้านเรานะครับที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าซีเวียร์ลีกเนี่ยเขานับแชมป์เป็นสนาม
0: อ๋อนี่คือที่เวียดนามนี่ใช่ไหม
1: ในที่เวียดนาม
0: ผมว่ากองเชียร์มันน้อยผิดปกติไว
1: ้ก็แปลกๆ
0: เพราะปกติเนี่ยโอ้โหเวลาทีมไทยลงตีนี่ต้องบอกว่ากระหึ่ม
1: ใช่ไหม
0: นะครับกระหึ่ม
1: ก็เราเคยแพ้เขานะครับน่าจะปีที่แล้ว2025เขาได้ไปครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านเขาแหละ
0: ใดๆไม่รู้เลยนะแต่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือผมว่าน้องๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ย
1: ฮะ
0: ดูสวยขึ้นเยอะนะเออเอาไม่ใช่คือเลยอย่างเจ้าเพียวเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เด
1: ็
0: กเออผมเห็นตั้งแต่อายุ13 14อ่ะคือยังเป็นเด็กมอมแมมอยู่เลยตอนนั้นโอ้โหดีสวย
1: ตอนนี้เลข3แล้ว
0: เออ
1: นะครับเนี่ยครับน้องเพียวอัชรพรคงยศนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวประสบการณ์หลายคนนะครับที่ยังไงก็ต้องคอยประคองน้องๆอยู
0: ่ใช่
1: นะครับเออแล้วก็ติดตามดูกันนะครับแข่งที่บ้านเขานะนะครับก็ใครชนะก็ได้แชมป์ในสามนี้ไป
0: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าในสถานการณ์แต่ละคู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นอกจากเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วแน่นอนครับเรื่องของกอล์ฟอันนี้ก็น่าสนใจนะรายการเมเจอร์สุดท้ายของปี AGB Women Open นะครับถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับรอบสุดท้าย
0: นะครับวันสุดท้าย
1: ครับผม
0: อาตยาธิติกุลจีโน่ของเราตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2ร่วมแล้วนะครับตามหลังโน
1: เยเรมี่โน
0: ต
1: ามหลังเยเรมี่โนนะครับโปรสาวสหรัฐนะครับอยู่3สโตรกนะครับวันนี้เนี่ยด้วยการเป็นกวนกลุ่มนำอะเนาะนะ
0: ครับ
1: จีโน่ก็จะออกช้าหน่อย
0: โอ้ยังไม่ตีเลยทั้งคน
1: ยังไม่ออก
0: ยังไม่
1: นะครับยังไม่ออกรอบนะครับก็จะมีบางกวนนะครับอาจจะเป็นพูดตรงๆคือกวนที่อาจจะแบบไม่ได้รู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับก็ทยอยออกมาละ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มองว่าโอ้แต่รายการนี้เอาจริงก็เป็นรายการที่ตีเหนื่อยต้องใช้คำนี้คือกว่าจะได้แต้มเนี่ยยาก
1: ครับสกอร์น้อย
0: ใช่นะครับซึ่งจริงๆนอกจากโปรจิโน่แล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือโปรพาวเนาะ
1: ครับ
0: เชเนตี้วานาแสนนี่ก็อันดับ8ร่วมนะตามหลังผู้นำแค่
1: ใช่
0: 5สโตรกแค่นั้นเองนะคร
1: ับ ก็ยังมีลุ้นอยู
0: ่ใช่
1: ก็ไม่แน่อะไรก็
0: คือแต่คือต้องตีแบบตีดีจัด
1: ครับผม
0: เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเนลลี่คอร์ด้าออกหลุมแรกก็คือโบกี้เลยนะครับเนลลี่คอร์ด้าออกหลุมแรกโบกี้เลยเมื่อกี้นี้เลยครับ
1: ใช่นะครับก็เนลลี่เนี่ยก็น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกอร์ทั้งหมดของเนลลี่ก็อยู่ที่อีเวนต์พานะครับอยู่ที่อีเวนต์พาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่คมบอกออกรอบมาโบกี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: น่าจะฟื้นละนะครับตอนนี้นี่สกอร์ขึ้นมาได้1อันเดอร
0: ์
1: นะคร
0: ับ ตี2หลุมจากอุ้ยนั่นหมายความว่าหลุม2นี่ต้องอีเกิลนะ
1: เ
0: พราะหลุมแรกโบกี้ผมเห็นอะ
1: เนลลี่นะเดี๋ยวพี่ดูอีกทีหนึ่งเนลลี่คอร์ด้านะครับเนลลี่เนี่ยออกรอบแล้วนะครับเล่นแต่เขาเล่นหลุมแรกนะ
0: หลุมแรก
1: ได้มาหนึ่งอันเดอร์พา
0: ร์ได้หนึ่งอันเดอร
1: ์ทีเนี้ยที่โบที่คมเห็นอาจจะเป็นสกอร์รวมนะครับเพราะว่าพอได้หนึ่งอันเดอร์มาก็ตอนนี้มาอีเวนต์ละ
0: อ๋อกลับมาอีเวนต์
1: กลับมาอีเวนต์พาร์นะครับ
0: ใช่ไหมอีเวนต์พาร์ตอนนี้ก็จะเข้ากับพวกริโอทาเคดะ
1: ครับผม
0: นะครับจินฮีอิมนะพวกนี้เป็นต้นส่วนแชมป์เก่าอย่างเรียวเฮรันนี่อยู่อันดับสองร่วมกับจีโน่เรานะครับ
1: ถูกต้อง
0: ก็ตอนนี้อันดับสองร่วมมีถึง4คนด้วยกันเนี่ยสี่หรือห้าเนี่ยสี่
1: ครับ
0: นะมีจีโน่อัจฉริยะทิติกุลมีลูซี่ลีมีชิโฮคุวากินะครับแล้วก็เรียวเฮรันรวมไปถึงเอสเธอร์เฮนเซเลียสต่อนะครับ
1: ชื่อภาษาอังกฤษเลย
0: เออ
1: นะฮะ
0: นะฮะเฮนเซเลียสหรือเฮนเซไลเนี่ยเป็นเยอรมันนะนะครับก็เป็นนำเป็นอันดับ2ร่วมอยู่กับจีโน่เรา
1: ก็จะออกเป็นกวนสุดท้ายนะครับก็คือเฮนเซไลกับเยเรมีโน
0: ใช่
1: ครับส่วนจีโน่จะออกเป็นกวนรองสุดท้าย
0: ร่วมกับ
1: ลูซี่ล
0: ีลูซี่ลี
1: ครับผม
0: นะคร
1: ับก็น่าจะลุ้นกันสนุกแหละนะครับน่าจะลุ้นกันสนุก
0: คือต้องลุ้นให้เยเรมี่โน่หลุดสักประมาณแบบ3หลุดแรกเลย
1: ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสนามนี้ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับสนามมันดูแห้งๆแข็งๆนะครับแห้งๆแข็งๆ
0: ือเป็นรายการที่ก่อนจะได้มาแต่ละ

0: แต้มมาบอกเลยว่าลากเลือ ดนะสำหรับ AGVN Open แต่ว่าก็ถือว่าจีโน่มาดีนะครับในน่าจะเป็นรายการที่ผลงานดีที่สุดในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได
1: ้ครับ
0: รายการล่าสุดก่อนหน้านี้นี่ก็อันดับ10ร่วมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ใช่ปีนี้ถ้าพูดตรงๆคือปีนี้ออกจากแกว่งๆเล็กน้อย
0: ใช่
1: นะครับสำหรับจีโน่จากที่สม่ำเสมอมาหลายปีนะครับคนที่น่ากลัวที่สุดก็ยังเป็นคือนอกจากเยเรมีโนที่นำอยู่คนที่เขากลัวกันก็คือทางริวแฮรันนะครับเพราะว่า
0: แชมป์เก่า
1: ด้วย
0: เขาเป็นแชมป์เก่ารายการนี้
1: นะครับแล้วก็กดแชมป์เมเจอร์มาเนี่ยนะครับตั้งแต่เชฟรอนนะครับวีเมนพีเจแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็เอวิยอง
0: ค
1: ือประธานโทษนะครับก็จะมีเอวิยองนะครับแล้วก็วีเมนพีเจแชมเปี้ยนชิพใช่นะครับคือได้แชมป์เมเจอร์มาเนี่ย2รายการติดนะครับนี่น่ากลัวมากนะครับสำหรับทางริวแฮรันนะฮะ
0: ก็ถึงตรงนี้นี่อย่างโปรพราวก็ยังไม่ได้ออกนะ
1: ครับ
0: ชนะที่วันละแสนนี่
1: ก็อยู่ในกลุ่มที่
0: อยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนกัน
1: ใช่นะครับเพราะว่าอันดับดีนะครับสกอร์ดีนะฮะ
0: กำลังไล่ดูว่ามีอ๋อนี่ไงมีอันที่สาวตมะ
1: ครับ
0: น้องอะไรนะอันนี้ผ่านตัดตัวพอดี
1: ครับ
0: แหนมอีกคนหนึ่งที่จะออกตอนนี้ก็ตีมาได้โอ้11โอเวอร
1: ์ก็มันโหดจริง
0: ใช่อ๋อนี่ไงมีอภิชยายุบลอีกคนหนึ่งครับ
1: ครับ
0: สกอร์รวมนะเวลานี้อยู่ที่2อันเดอร์พาร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สิ6โอเวอร์นะครับ
1: 6ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ส่วนแพตตี้ธวัฒนกิจนี่ตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่3โอเวอร์นะครับ30ร่วมอันนี้คือผลงานของโปรไทย
1: ครับ
0: ณเวลานี้นะ
1: ที
0: ่ไม่ผ่านตัดตัวอ๋อนี่ไงมีโปรเมด้วยครับเอเรียจุฑานุการ
1: ใช่
0: วันนี้ตีพลาดอีก4โอเวอร์นะ
1: ครับตอนนี้บวกไปแล้ว9
0: โอเวอร์
1: นะครับผ่านไป11หลุมนะครับ
0: ที่ของไทยเราที่ไม่ผ่านก็จะมีอย่างปาจารีนันฤการโปรเมียวนะครับอันนี้5โอเวอร์นี่ไม่ผ่านตัดตัวนะครับแล้วก็โหนี่แสดงว่าหลุมนี้ไอ้สนามนี้ต้องเดือดมากเลยนะคือตัดตัวที่5โอเวอร์อ่ะโหคิดดูต้องยากขนาดไหนอ่ะ
1: คนที่5โอเวอร์เนี่ยตกหมด
0: นะฮะแต่ว่าพวกที่รอดมานี่เอาจริงๆก็ไม่ได้แบบสภาพดีเลยนะครับ
1: ใช่สกอร์ก็เบียดกัน
0: อย่างคางมินจีนี่ตอนนี้ไป14โอเวอร์แล้วอ่ะ
1: คืออีมินจียังไม่ผ่านอ่ะคิดเอาเองแล้วกันนะครับอีมินจีเนี่ยเป็นคนที่แบบสม่ำเสมอแล้วก็น่ากลัวนะครับทุกเมเจอร์นะฮะอีมินจีไม่ผ่านตัดตัวคิดเราเองแล้วกันรายการ
0: ใช่ใช่รายการนี้ผมบอกว่าโหดมากนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็
0: เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เหลืออยู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องบอกว่า
1: ต้องประคอง
0: หินทั้งนั้น
1: ต้องประคองให้เข้านะครับเขาก็คาดการณ์ว่ากว่าจีโน่จะเขาเรียกว่าทีออฟก็อาจจะสักสองทุ่มกว่าๆสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะครับประมาณนั้น
0: ครับผม
1: นะครับก็ลุ้นกันยาวๆนะครับกอล์ฟนี่ตีกันเพลิดเพลินเลยนะครับตีกันจนลืม
0: ส่วนวอลเลย์บอลไทยเรานี่ตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายของเซตแรกแล้วนะครับไทยเรานำ18ต่อ11นะครับ
1: โอ้ยทำไมขาด
0: ค่อนข้างขาดเนาะ
1: เออนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยนัดแรกกับอินโดเนี่ยน่าจะ 3-1 แล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ 3-2 ก็เหนื่อยมาตลอด
0: แต่นี่เพิ่งเซตแรกอ่ะพี่แบง
1: ดูเป็นเซตไป
0: ใช่ว่าเป็นเซตไป
1: ดูเซตไปนะครับเพราะฟิลิปปินส์นี่เล่นเอ้ยไม่ฟิลิปปินส์สิเวียดนามเนาะเขาก็หมายมั่นปั้นมือทุกทีเนาะ
0: คือเหมือนไทยชุดนี้ผมว่าควรปรับให้ดูมีสไตล์การบุกที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเกมรับก็ยุบไปเยอะเหมือนกันเนี่ยหมายถึงว่าจังหวะเกมรับอาจจะไม่ได้แบบเหนียวแน่น
1: ครับ
0: เหมือนชุดก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ของเราดูนี่ก็เท่าที่ดูวันนี้นี่ก็เต็มเลยนะ
0: ใช่
1: ใหญ่ใหญ่สุดๆเหมือนกัน
0: ใช่แต่แบบตบดุแล้วก็แหละคือเกมรุกดีอ่ะแต่ว่าจังหวะเกมรับอาจจะไม่ได้เหนียวแน่นสักเท่าไหร่
1: ครับแต่สกอร์ค่อนข้างจะขาดนะครับ 18-2 เรานำอยู่เซตแรกถ้าหากเป็นแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับรู้สึกว่าน้องนุ่งนิกจะเป็นกัปตัน
0: ใช่ๆๆนุ่งนิกเป็นกัปตัน
1: ส่วนใหญ่จะเวียนกันเนาะครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวคอยอัปเดตให้ทั้งเรื่องของกอล์ฟแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราติดตามกันให้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเอาจริงๆเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคุยถึงเรื่องของฟุตบอลไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับฮุนไดอาเซียนคัพนะครับซึ่งไทยเราก็เอาชนะมาเลเซีย 2-0 แบบหมดจดงดงามนะผมใช้คำนี้นะเมื่อวานนี้ได้ดูไหมแฟนได้ดูไหม
1: ไม่ได้ดูไฮไลท์
0: เอาไม่ได้ดูเลยครับ
1: ดูไฮไลท์
0: นี่นั่งดูอยู่แล้วก็ไม่ความ
1: สุขพอใจกับฟอร์มการเล่นไหม
0: ป็นเกมที่หมดจดงดงามก็คืออาจจะไม่อาจจะมีจังหวะล้นไปหลายคนหลายจังหวะอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ขี้เหร่จนถึงขั้นทำอะไรไม่ได้เลย
1: แล้วมาเลเซีย
0: มาเลเซียเนี่ยผมว่าเขาไปช็อตตั้งแต่ตอนโดนจุดโทษอ่ะคือเขาไม่คิดว่าเขาจะโดน
1: แต่ก็โดนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ลูกนั้นยังไงก็ต้องโดนคือคณะคำยกถึงก่อนนะครับคณะถึงก่อนแล้วซื้อบื้อ
1: มาข้างหลังกันนะ
0: ใช่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาจริงๆมาเลเซียชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะ
1: ครับ
0: ไปไล่ดูรายชื่อก็เป็นผู้บรรดาเยาวชนจากยะโฮตารูทั้งนั้นนะครับ23 22อะไรเงี้ยคือก็พอๆกับเราคือถ้าจะบอกว่าเราแบบว่า
1: เราก็ไม่ได้เป็นชุดใหญ่
0: เราก็ไม่ได้ชุดใหญ่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนที่ผมรู้สึกว่าเออเราไม่เคยเห็นเขาเล่นทีมชาติเลยเนาะเพราะปกติผมไม่คนไม่ดูไทยลีกนะครับแต่ว่าจะดูเวลาทีมชาติเล่นอะไรเงี้ยซึ่งคนนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าเออพวกนี้เป็นแบบเป็นอะไหล่ชั้นดีหรือว่าเก็บไว้ให้แบบไว้เป็นตัวเลือกได้ในอนาคตอย่างเช่นอุสมาเทียงคามอย่างเงี้ย
1: ตัวนี้เล่นดี
0: นะครับดี
1: แบ็คซ้าย
0: ชัยพลอดทนนะครับนี่ขยันมากชัยพลอดทนเมื่อวานนี้นะครับรวมไปถึงการปรับบทบาทของเจ้าเสกสรรราตรีที่เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนจะเล่นเป็นมิดฟิลด์แบบเพย์เมเกอร์แบบเต็มตัวเลย
1: เบอร์10อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เล่นเป็น
1: จะเล่นริมเส้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ปกติก็จะเป็นริมเส้นซะมากกว่าก็คือดูแล้วเออมันก็มีบทบาทที่น่าสนใจมากขึ้นนะสำหรับทีมชาติไทยในทีมชุดนี้
1: คือตัวรุกอายุน้อยหลายคนอย่างเสกสรรอย่างคณะอะไรพวกนี้
0: ใช่นะครับใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือผู้สัมประตูอย่างกำพลปฐมกุลนะ
1: กำพลก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้
0: ใช่ใช่คือนั่งดูแล้วก็ตั้งคำถามว่าระหว่างกำพลกับปฏิวัติเนี่ยสรุปแล้วใครเหนีย
1: ว
0: ม
1: ีสารนน
0: ท์เออมีสารนนท์อนุญาตอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออจริงๆสามคนของผู้สัมประตูทีมชาติไทยก็ไม่ได้
1: นะ
0: ไม่ได้แย่เลยอะไรเงี้ยคือพร้อมใช้งานทั้งสาม
1: ปฏิวัติก็อาจจะเหมือนอูไนซิมอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะเป็นฟิลนั้น
1: ก็คือแบบเออโค้ดไว้ใจ
0: ใช่ใช่
1: โค้ดไว้ใจ
0: นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ส่วนคนอื่นๆก็ตามมาตรฐานครับเจ้าตังสารัตอยู่เย็นเจ้าอะไรกันยศกรบูรพาธริศักดิ์เผยพิมายผู้ที่ตามมาตรฐานผู้ที่ตามมาตรฐานผมว่าถือว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรไปแต่ยศกรบูรพาเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเหมือนแบบว่าอันนี้เหมือนเล่นในนามทีมชุดใหญ่ตัวจริงของทีมชุดใหญ่
1: ครับ
0: เพราะปกติยศกรบูรพาจะเป็นกองหน้าอยู่23นะครับจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่า
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็พยายามแอคทีฟแหละพยายามแบบมีบทบาทในจังหวะเกมรุกเยอะขึ้นแต่ว่าหลายครั้งก็ดูแบบยังมากไปหน่อยยังไม่นิ่ง
1: ล้นไปนิด
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมอาจจะพยายามไป
0: ใช่ใช่มีความพยายามมากเกินไป
1: แล้วธีรศักดิ์เป็นไงบ้าง
0: ธีรศักดิ์นี่ผมว่าเขาเงียบกว่ายศกรแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เขาเรียกอะไรเขาแม่น
1: ไอ้ลูกยิงลูกนั้นใช่ไหมสวยนะ
0: ใช
1: ่สวยเลย
0: เขาแม่นกว่า
1: ครับ
0: นะครับอย่างลูกที่เราได้จุดโทษอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไปเข้าทางธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ก็ยิงนะครับแล้วก็ต้องโดนปัดออกหลังไปตัวสไตล์ก็ประกาศมาให
1: ้
0: จุดโทษย้อนหลังนะครับ
1: สไตล์อาจจะแตกต่างจากยศกรนิดนึงเพราะยศกรจะแอบออกแนวแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่
0: ใช่
1: ไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่
0: ใช่ใช่ยศกรเดี๋ยวจะฉีกออกขวา
1: จะฉีกอะไรไปเรื่อยนะครับ
0: นะครับแต่ว่าที่ผมประทับใจจริงๆคือพวกนี้มากกว่าพวกที่แบบเราไม่ค่อยเห็นได้เล่นชุดใหญ่อุสมาเทียงคาม
1: ครับ
0: เชยพลอดทน
1: อันนี้คือดันขึ้นมา
0: แม้แต่นัทพงศ์สายริยานะ
1: ครับ
0: นะครับก็ยังรู้สึกว่าเออน้องก็พร้อมที่จะเป็นแบบตัวซัพพอร์ตเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แนวรับโอเค
0: เออดีเลยดีเลย
1: ทางขวาก็มีนฤบดิน
0: ใช่ใ
1: ช่ซึ่งก็ยังเล่นได้
0: เล่นได้
1: คือผมก็ดูแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีปัญหากับแบบว่าตัวกลงตัวเก่านะ
0: ใช่
1: แต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีความกลมกล่อมอ่ะเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ต้องมีความพอดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถูกต้อง
1: นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเก่าตลอดนี่ก
0: ็จะใช้ตัวเดียวตลอดท
1: ุ
0: กชุดอันนี้ก็
1: ยากอยู่นะคร
0: ับมันก็ไม่ถูกนะครับก็จริงๆผมว่าเมื่อวานพอเราชนะมาเลเซียได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับ1เราจะแข่งน้อยกว่าด้วยแต่ว่าเราจะเป็นจ่าฝูงแต้มเท่ากันประตูได้เสียเราดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรอลุ้นวันที่ไปเยือนฟิลิปปินส์ในเกมหน้านะครับว่าเราจะสามารถจัดการฟิลิปปินส์ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งสักเท่าไหร
1: ่
0: นะครับอย่างก็เคยเห็นแพ้พวกแพ้มาเลเซียให้ดูไปแล้วด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยนะแพ้คาบ้านเมียนมาก็แพ้ให้ดูมาแล้ว
1: ครับ
0: ผมนั่งดูอยู่วันนั้นเมียนมานะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริง
1: ๆ
0: เราเอาลงฟิลิปปินส์ชุดนี้เราเอาลงแหละนะครับซึ่งถ้าชนะ3นัดรวดก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอย่างน้อยๆก็รอบรองชนะเลิศไม่น่าจะไกลเกิน เกินแบบเกินในนี่ไปอ่ะ
1: ก็น่าจะมาตามนัด
0: ใช่ๆ
1: นะครับน่าจะมาตามนัดได
0: ้
1: นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเราจะไปเยือนก่อนเนี่ย นะครับก็คือวันที่4สิงหาคม
0: ใช
1: ่นะครับวันที่4รู้สึกว่าจะเป็นวันอังคารนะครับ
0: ฟิลิปปินเนี่ยเพิ่งจะมาเขาเรียกอะไรเรียกประตูได้เสียตัวเองอ่ะคืนกลับมาได้จากวันที่ชนะลาว 4-1 นะครับก่อนหน้านี้
1: เราเล่น10คน
0: ใช่ลาวนำด้วยนะแล้วพอเราเล่น10คนอ่ะฟิลิปปินถึงมายิงคืน4ลูก
1: ก็เต็มเครื่องอ่ะตอนนั้น
0: ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้จริงฟิลิปปินก็หลุดให้เห็นมาหลายเกมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเกมที่แพ้เมียนมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเกมที่โดนมาเลเซียอัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเราไม่เอ้าแต้มสุดท้ายแล้วครับเกมพอยต์เซตพอยต์ของไทย
1: 24-17
0: ใช่
1: ขาดเลย
0: ได้ไหมตบมันยังไม่ได้เว้ยเฮ้ยเวียดนามมันเยอะ
1: ก็ไม่ได้มีปัญหา
0: คือเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ไม่มีตู้แช่ตู้เย็นน่ะไม่กลัวเลย
1: มีโฟทีคนเดียวไม่ไหวนะโฟทีก็แบกไม่ไหวมีอยู่คนเดียว
0: ใช่
1: นะฮะ
0: นะครับแม้ว่าจะแบบพยายามมากอะไรก็ตามเอ้าได้เลยมั้ยจบเลยมั้ยเซตพอยต์ยังยื้อขึ้นมาได้ไหลหลังแล้วตบลูกนี้ไม่ข้ามเอางัดได้ผู้สินให้เป็นแต้มแล้วครับจบเกมแรก25-18ครับเซตแรกไทยนำก่อน
1: ก็ถือว่าเปิดได้ดีนะครับคือเซต2 3 4ไม่รู้แหละนะครับแต่เราเก็บเซตแรกไปก่อน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็ข้อความส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899นะครับกลับมาที่บอลไทยก่อนนะครับแล้วมันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรฟีดแบ็กเยอะไหมพี่แบ็กได้ดูแบบว่าคำคอมเมนต์ของไทยไหม
1: ก็ผมว่าในส่วนของฟอร์มการเล่นเนี่ยคนก็น่าจะพอใจกับสภาพที
0: ม
1: ถูกไหมการเตรียมพร้อมต่างๆนานาแล้วก็สิ่งที่เห็นในสนามนะครับเพียงแต่ว่ากระแสต่างๆนานากลายเป็นเรื่องนอกสนามซะมากกว่าที่อาจจะไปกลบไป
0: เช่น
1: ก็ไอ้เรื่องแฟนบอลตัวเต๋ออะไรเนี่ยการเข้าถึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เมื่อวานเนี่ยมันมีคนทำสถิติออกมาให้ดูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะAFF คัพเนี่ยใน2รอบก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็คือคนไทยอ่ะเข้าไปดูหลักแบบ 20,000 40,000
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะ
0: หมดเลยคือช่วงปีก่อนนั่นเนี่ยนะครับมีปีเนี้ย 16,000
1: ตัวเลขขึ้นมา 16,000 ก็ไม่เชื่อกันอีก
0: ใช่
1: ก็ไม่เชื่ออีก
0: พอบอก 16,000 อ๋อแต่ว่าผมเห็นคุณชื่ออะไรนะคุณวิทย์อ่ะวิทย์เคาะบอลจริงจังอ่ะคือผมมี Facebook เขาอยู่ใช่ไหมครับเขาโพสต์ว่าเขาอ่ะนั่งในสนามราชมังเขาดูแล้ว 9,000 บวกลบเขาบอกวันนี้แบบ 10,000 บวกลบ
1: เพราะวิทย์ก็ชอบไปดูที่ในสนามอยู่แล้ว
0: ใช่ 10,000 บวกลบแล้วผมก็บอกว่าแล้วพอผลมันออกมา 16,000 คนก็เลยไม่เชื่อไง
1: ครับ
0: คนก็เลยไม่เชื่อ
1: คนคือเขาไม่เชื่อบางทีสื่อก็ไปจับแต่ภาพ
0: แต่มันก็มีประเด็นอีกเพราะว่าคุณวิทย์อ่ะผมว่าเข้าใจจับประเด็นก็คือนอกจากเรื่องของคนที่ไปน้อยแล้วเขาบอกว่าคำถามคือปรับราคาขึ้นได้ยังไงในหลักเท่าตัวจาก150ขึ้นเป็น300
1: ตัวแพง
0: คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเหตุผลยิ่งเป็นโปรแกรมแบบนี้ด้วยโปรแกรมที่ไม่ใช่1ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมด2ไม่ใช่เกม FIFA Day ที่จะแบบว่ามีคะแนน FIFA เป็นตัวเดิมพันหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะครับมันกลายว่าเอาอยู่ดีไปขึ้นราคาเฉยซึ่งมันก็น่าประหลาดนะคร
1: ับ มันก็สะท้อนออกมาอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก็ชนะแหละเนาะ
0: ในยุคในเรื่องผลการแข่งขันแบบว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาบอกว่าแบบขึ้นราคาค่าฟุตบอลได้ป่ะ
1: ก็ไม่ควรที่ผมคิดนะก็ไม่ควร
0: ไม่ควรยิ่งเศรษฐกิจโอ้โหชั่วโมงนี
1: ้
0: กูดีกว่าจะได้แต่ละบาท
1: แต่ในยุคของมาดามแป้งยังไม่มีแชมป์นะ
0: ยังดิ
1: ยัง
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นรายการที่แบบเน้นเลยอ่ะผมก็เชื่อว่ามาดามแป้งก็คงเน้นแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆมันมีรายการที่ง่ายกว่านี้นะซีเกมอย่างนี้นะครับ
1: ซีเกมที่ไปประเดิมพัดสันนั่นนะ
0: ใช
1: ่ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับไปพลาดท่าแบบง่ายๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าหรืออย่างแต่ว่าเราก็ได้ไปเอเชียนคัพไง
1: ครับ
0: ยังโชคดีที่เราได้เป็นเอเชียนคัพนะครับเราก็เลยจะไม่แบงค์เขาเรียกจะไม่แบง
1: ค์ก็ได้อยู
0: ่จริงๆผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เรายังเดิมพันอยู่วันที่เราเจอเติร์กเมนิสถานนะมันมีเดิมพันหนึ่งที่เหมือนเราต้องนั่งคิดกันตลอดเวลาก็คือไทยต้องชนะเติร์ก เพื่อโอกาสในการไปเล่นเอเชียนคัพ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เล่นเอเชียนคัพเราจะไม่มี

0: เกมอย่างเป็นทางการเลย
1: ครับ
0: ตลอด1ปีเต็ม200กว่าวันประมาณเนี้ยนะครับก็คือเอเชียนคัพก็เตะกันประมาณธันวาคมปีนี
1: ้
0: ใช่ไหมหรือมกราคมปีหน้านี่แหละแล้วนู่นอ่ะกว่าไทยเราจะได้เตะคือพฤศจิกายนปีหน้าคือคัพฟุตบอลโลกรอบใหม่
1: ใช
0: ่แต่พอเราก็ลุ้นกันปุ๊บลุ้นนะครับลุ้นกันปั๊บสักพักฟีฟ่าประกาศอ้าวเดี๋ยวจะมีฟีฟ่าซีรีส์อาเซียน
1: เดี๋ยวอาเซียนฟีฟ่าเซียนครับ
0: ซ
1: ึ่งก็เท่ากับคุณใดนี่แหละ
0: ก็เท่ากันนี่แหละก็เลยงงว่าเอาสรุปแล้วก็คือยังไงก็ยังคือตอนแรกก็คือลุ้นฟรีหรือไงแต่ได้ไปเตะไอเช่นทำอะไรเข้าใจแหละ
1: แต่มันก็
0: เป็น
1: ความใหญ่ก็คนละอย่างกัน
0: เป็นสิ่งที่ควรจะต้องไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาเป็นว่าเราก็ยังมีโปรแกรมให้เราดีซะอีกผมว่าทำไมทำมาเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แป๊ก
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างฟุตบอลเอเชียนคัพคราวนี้เราก็เห็นชุดผสมละเราไม่ได้เห็นชุดหลักทั้งหมดละ
1: ครับ
0: เราเห็นโครงข่ายหรือว่าความขยายตัวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่ไม่ได้มีแค่30คนหรือ35คนอะไรเงี้ยมันมีหลัก50หรือ70คนได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งนอกจากรายการนี้จบใช่ไหมเอเชียนคัพจบกันยา
1: เอเชียนเกม
0: เอเชียนเกมแล้วแล้วเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะทับกับฟีฟ่าซีรีส์ซึ่งเอเชียนเกมเนี่ยล่าสุดที่โค้ชวังเขาประกาศแล้วไม่ใช้โควต้าอายุเกินเลย ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะไปสภาพไหน คือพี่จะว่าพอมีโจทย์แบบนี้อยู่ข้างหน้าเราจะเริ่มนึกภาพไม่ออกแล้วว่าโหอ้าวแน่นอน
1: อย
0: ู่23เนี่ยเราจะได้เห็นคณะคำยกอันนี้ผมก็พูดแบบ
1: เห็นไหม
0: ผมว่าต้องได้เห็นมาคณะนี่คือตัวพาเข้ารอบเลยนะวันเจอมาเลเซียผมจำได้เป็นคนยิงอ่ะเราจะได้เห็นคณะคำยกเราจะได้เห็นยศกรบูรพาใครกะชัยพลอดทนวาริชชูทองจากทีมชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คืออยู่23แต่คำถามคือเดี๋ยวฟีฟ่าซีรีส์อ่ะก็คือจะไม่มีชุดนี้แล้วนะ
1: เขากำหนดวันให้ฟีฟ่าซีรีส์
0: เหมือนจะกำหนดแล้วด้วยนะ
1: กันยาปลายกันยาต่อต้นตุลา
0: ใช่
1: นะครับปลายกันยาต่อต้นตุลา
0: ใช
1: ่โอ้โหนะ
0: ก็เลยบอกว่าไอตอนฟีฟ่าซีรีส์นี่แหละน่าจะเป็นบททดสอบทีมชาติไทยที่สวยงาม
1: ครับ
0: บทหนึ่งเลยครับเอเชียนเกมเนี่ยไปอาจจะไม่ได้หวังถึงแชมป์แต่อยากเห็นสภาพเหมือนกันว่าจะจบสภาพไหนหรือเปล่าปะการเอายูคือโค้ชวางประกาศไม่เอาโควต้ายุเกินเลยเนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าถ้าไปดูทีมชาติไทยชุดนี้นะในชุด U23เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเอาจริงๆเราก็จะเห็นอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานผมเห็นอะไรนะเจ๊ฮานาฟีมามะลงไปเอ้ยเจ๊ฮานาฟีใช้ได้นะน้องใช้ได้ดูแบบตัวใหญ่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเร็วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นเด็กพวกนี้แหละลงไปธีรพัฒน์ปือทองจะอยู่ชุดไหน
1: ธีรพัฒน์ปือทอง
0: ใช่ไหมนะครับธีรพัฒน์ปือทองนี่จะอยู่ชุดไหนใครกันชินเงินผู้ตันหยงนะครับนี่อีกลาส
1: ก็จะมีหลายคนอีกลาส
0: ใช่คือมันเป็นเด็กที่แบบเรารอเห็นมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่คำถามก็คือถ้าอีเด็กพวกนี้ไปอยู่ยูยูสามหมดเพื่อเราลุ้นเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ฟีฟ่าซีรีส์เราจะทำไง
1: ก็ต้องชุดใหญ่ละ
0: ใช่ไหมชุดใหญ่เราก็จะได้เห็นเอาแบบชุดใหญ่แบบว่า
1: ชุดทัพไทยลีก
0: ที่ไม่ทัพไทยลีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไทยลีกเนี่ยไม่ทับเพราะว่ามันเป็น
1: ฟี
0: ฟ่าเดย์ยังไงไทยลีกต้องปล่อยอยู่แล้ว
1: ปล่อยไ
0: ห
1: ม
0: แต่ยังไงต้องปล่อยไม่ปล่อยน่าเกลียดเพราะอะไรรู้ไหมพี่แป๊กเพราะว่า U23 เนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยมันไม่ได้เตะฟีฟ่าเดย์ต้องปล่อยก่อนมันจะมีชุดที่ถูกปล่อยออกไปก่อนอีกชุดนึงอีกนะครับต้องถูกปล่อยก่อนอีกชุดนึงอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเดี๋ยวเราจะได้นั่งดูแล้วว่าเขาจะบริหารจัดการยังไง
1: เพราะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบก็ต้องพยายามทำยังไงให้ดีที่สุดนะทั้งสองทัวร์นาเมนต์นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับ
0: คือถ้าจะบอกว่าแบบเอ้ยปล่อยฟีฟ่าซีรีส์ไปเน้นในเอเชียนเกมเราก็ไม่รู้เราจะได้แชมป์หรือเปล่า
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: แต่ฟีฟ่าเดย์น่าจะเน้น
0: ใช่แต่ถ้าฟีฟ่าเดย์จะเน้นเนี่ยเอาไม่มีเด็กพวกนี้จะใช้ใครเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าดูเนี่ยรายชื่อหลายๆคนที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ชุดนี้นะผมว่าดีไม่ดีอ่ะติดชุดยูยูสามไปได้ในเช่นเกมหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยอุสมานเทียงคามนะครับ22นะ
1: ครับ
0: นาธานเจมส์นะครับกองหลังจากบีจีปทุมนะครับมีพลเอกบดีกรยังจะติดใช่ไหม
1: อายุน่าจะยังได
0: ้พลเอกนี่โดนด่ายับเลยนะคราวที่แล้วให้จำได้ที่โดนใบแดง
1: โดนไล่ออก
0: เออพลเอกมณีกรนะวิชั่นอินทราม
1: วิชั่น
0: นะครับกองหลังดาวรุ่งทั้งหลายอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นชวัลวิทย์แซ่เล้าลงไป
1: ครับ
0: นะครับในเกม
1: วันนี้ก็เล่นดี
0: เจอมาเลเซีย
1: ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจอยู่แล้ว
0: เนี่ยมีชวัลวิทย์มีอิกลาสมีธีรพัฒน์ปือทองชินเงินผู้ตันหยง
1: ครับ
0: นะครับพวกนี้เป็นต้นคือมันน่าสนใจตรงที่เขาจะคุยกันยังไงว่าจะเอาใครขึ้นชุดใหญ่จะเอาใครลงชุดเล็กแล้วมันไปแข่งเวลาเดียวกัน
1: ก็ต้องบริหารให้ดี
0: ใช่ๆมันน่าสนใจตรงนี
1: ้ซึ่งก็เอาใจช่วยแล้วกัน
0: เพราะว่า
1: โค้ชทั้ง2ชุด
0: ถูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมทราบนะชุดเอเชียนคัพเนี่ยขอไป50คนนะได้มาแค่นี้ได้มาแค่นี้
1: ในโค้ชบังให้50คนเลยนะ
0: ใช่ขอไป50คนนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าชุดไอ้อูไนเต็ดเซนครับครับไอ้อันโทนีฮัสสัน
1: อ
0: ่ะขอไป50
1: อ๋ออันโทนีฮัสสัน
0: ได้กลับมาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดว่ามีปัญหาแน่
1: ก็ปล่อยยากนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มาเป็นปัญหามาตลอดอยู่แล้ว
0: แต่ก็เข้าใจได้ว่าโอเคหนึ่งมันไม่ใช่ช่วงของการ
1: FIFA
0: Day นะครับ2ไม่ใช่เขาเรียกอะไรรายการที่เหมือนแบบสำคัญมากสักเท่าไหร่แล้วนะเวลานี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำเยอะที่พี่แป๊กบอกแหละมาดามแป้งไม่เคยได้แชมป์เลยนะแล้วรายการนี้เป็นรายการที่แบบถ้าจะแบบนับหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจากรายการนี
1: ้ก็ต้องเอาไว้ได
0: ้เพราะก่อนหน้านี้มันวุ่นกับซีเกมแบบน่าเกลียดไปแล้วไงเออรอบซีเกมแบบมันวุ่นแบบน่าเกลียดไปแล้ว
1: ทุกชุดเลย
0: ใช่ใช่นะครับคือมานั่งดูชุดใหญ่เนี่ยไอ้พวกที่โอ้ยแต่ชุดใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่หลายคนนะครับชัดชัยบุตรพรมกำพลกรกฎพิพัฒน์ดาพวกนี้ยังไงก็ต้องชุดใหญ่นะครับ
1: ก็ต้องแฟนบอลก็ต้องดูแล้วก็คิดตามอย่างสมเหตุสมผลด้วยนะ
0: ใช่
1: นะครับมันยังเป็นช่วงปิดซีซั่นนะครับไม่ได้ชุดใหญ่ชุดเต็มมานะครับโน่นนั่นนี่หลายอย่าง
0: ก็เลยบอกว่าไม่โกรธไงไม่ได้รู้สึกว่าเออผมว่าเขาบริหารดีด้วยซ้ำนะครับกับการที่ได้มาเท่านี้
1: เพราะว่าถ้าเราดู11ตัวจริงก็เป็นคนที่ป้วนเปี้ยนอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะครับกับรายชื่อทีมชาติของเราอะนะ
0: แต่ถามว่าคลาสผู้เล่นน่ะจริงๆผมว่าเราก็เหนือ
1: มันสามารถใหญ่กว่านี
0: ้ใช่
1: มันสามารถใหญ่กว่านี้ได้
0: ใช่เราก็เหนือเขาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไล่ดูเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอย่างวาริชูทองเนี่ยไม่ได้อยู่ชุดนี้แน่นอนนะอาจจะไปยู23มั้ย
1: อ
0: ุสมาเทียงคามไปยูไปเอเชียนเกมมั้ยเสกสรรราตรีนี่ยังบาลานซ์ไม่ถูกเลยนะว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ดีอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงเนี่ยคณะคำยกนะครับชวันวิทย์นะครับธีรศักดิ์ยศกรบุรพาเจฮาราฟิมามะพวกนี้นี่อาจจะไปอยู่เอเชียนเกม
1: ครับผม
0: นะครับแล้วเราก็น่าจะได้เห็นพวกที่หลุดไปกลับมาอ่ะลูกโซ่กลับมาจนทานหลังจากเคลียร์ดราม่าแล้วอาจจะได้เห็นกลับมาหรือเปล่านะครับใครกะที่แบบว่าเควินดีโรบรัมไหมแต่กลับมารอบที่แล้วไม่ไหวนะเควินพันสายวิบูลอาจจะได้เวลากลับมาแล้วนะครับใครกะธีรธรบุญมาทัน
1: ก็ยังไม่เลิก
0: ใช่ยังไม่เลิกเจชนาทิพย์สุประโชคนิวชัมเบนโอ้ยังมีเยอะยังมีเยอะนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือบาลานซ์ให้ถูกบาลานซ์ให้ถูกเมื่อวานแอบเห็นวรชิตลงไปแวบหนึ่งนะครับช่วง
1: คนชมอยู่
0: ใช่ใช่ใช่นะครับก็เล่นเบอร์สิบนะวรชิตเมื่อวานนะคร
1: ับ เป็นตัวประสบการณ์ที่ดีนะครับวรชิต
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: นะวรชิตนี่ก็เน้นอะไรอย่างเดียวเลยเซตสองสู่สี่นะครับซีวีลีกไทยเรานำเวียดนามอยู่แค่9ต่อ7
1: ก็เหมือนจะค่อยๆตั้งหลักได้
0: ใช่
1: นะครับก็ตัวหลักเขาก็คือโฟทีนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแบก
0: มีข้อความส่งมาบอกฟุตบอลมันเฟ้อแฟนบอลเลยน้อยแต่ให้เด็กแข้งเกิดฮาแลนด์ยศกรจูดเสกคาร์ลอสเทียงคามจากคุณจืดเอง
1: ตำนานนั้นมีศักยภาพบอกว่าเด็กเราอ
0: ่
1: ะนะครับแล้วก็ด้วยระบบระเบียบอะไรต่างๆที่มันดีอ่ะมันสามารถที่จะรีดออกมาได้อยู่แล้ว
0: ใช่ๆอย่างเสกสรรราตรีอ่ะเมื่อวานพอเปลี่ยนบทบาทเป็นเพลย์เมคเกอร
1: ์
0: ก็รู้สึกว่าเฮ้ย
1: เล่นได
0: ้ได้ดีว่าน
1: ะครับพวกนี้คือมันเป็นตัวสร้างสรรค์อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไหวพริบสมองในการเล่นมันเล่นได
0: ้ถูกต้อง
1: นะครับ
0: ยังเสียดายเลยว่าแบบอย่างรอบก่อนหน้านี้ในทีมชาติชุดใหญ่อ่ะคืออันโทนีฮัสสันไม่ค่อยใช้ใครอ่ะก็เอามาให้ใช้สิเขาจะได้รู้มือกัน
1: เบนเดวิดก็ไม่
0: ใช่ ผมเรียกพูดถึงเบนเดวิดนี่แหละว่าแบบคือไม่รู้จะลงตรงไหนนะเบนเดวิดอ่ะปีก็ไม่ได้หน้าตำก็ไม่

0: ไม่
1: อาจจะมีตัวที่ถูกเลือกก่อน
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องลอง
0: ใช่คือ
1: เพราะฝีเท้าเราก็เห็นกันอยู่
0: จริงๆคือผมไม่รู้เขาคุยกันยังไงเหมือนกันนะในเรื่องของสโมสรและสมาคมนะแต่ว่าคืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยใช้ในไหนนะในฟีฟ่าเดย์อ่ะที่เจอกับโอมานนะหรืออะไรสักอย่าง
1: ผมจำไม่ได้
0: นั่นแหละชุดก่อนแล้วนั้น
1: ก็ใช้อยู
0: ่แล้วใครที่ไม่ได้ใช้อ่ะเอามาให้เขาใช้เขาจะได้รู้ว่ามันจะเล่นยังไงส่วนผู้ที่ใช้แล้วก็ปล่อยมันออกไปธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะไอ้มาจากฝรั่งเศสอ่ะ
1: เอราวัน
0: เอราวันมาตั้งไกลใช้อยู่30วิ
1: น่าจะใช้นะ
0: เสียดายผมก็คิดว่าโอ้ยอย่างงี้เสียดาย
1: คือเป็นนักเตะที่เราก็พูดตรงๆก็คือเอราวันก็ยังดิบอยู่เยอะ
0: ใช่
1: ก็ยังค่อนข้างจะดิบเพียงแต่ว่าในเมื่อโอกาสมีให้ลองอ่ะนะก็ต้องพยายามลองให้เต็มที่ครับธีรพัฒน์มาก็พูดตรงๆก็ไม่คุ้ม
0: ถูกต้อง
1: นะเพราะว่าเล่นน้อยมาก
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: มันเป็นการว่าก็ยังไปจมอยู่กับอะไรเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: ใช่
0: มันตันไง
1: เต็มเลย
0: ทีนี้พอตันปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี่ยอุสมานเทียงคามเนี่ยได้ออกมาชัยพลอดทนเนี่ยได้ออกมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลามีบอลหลายรายการแบบนี้ก็ขยันแบ่งกันหน่อยออกมาก็ได้นะครับผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นแบบ ACL หรอกมั้งหรือยังไงคือมันจะหวยออกกลัวว่าเขาจะเจ็บแล้วก็เล่นไม่ได้ทุกคนในนี
1: ้
0: มันก็เหนื่อยกันไปนะคร
1: ับ
0: ยากไปหน่อย
1: คือมีเวทีก็ต้องพยายามใช้หน่อย
0: ใช่
1: นะครับก็ต้องพยายามหมุนแล้วก็ใช้โอกาสก็เหมือนกับว่าใครมองว่าเป็นวิกฤตก็พลิกให้เป็นโอกาส
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็จะเป็นหลายๆคนที่ได้โอกาสลงสนาม
0: ใช่ผมก็เลยบอกไว้ว่าแบบอย่างรอบที่แล้วเนี่ยอ่ะฮัสซันใช้ใครไม่ต้องใช้ละเอาออกไปให้หมดถือว่าเราได้เห็นมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยคือมันผมมองว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการคือก็จะมายิ่งมีคือถ้าเป็นก่อนนะไอ้แป๊กเอาจริงเราก็ดูฟุตบอลไทยกันมานานมากนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำความได้คือยูบิคอยดรีมทีมแล้วเราก็จะเห็นผู้เล่นหน้าเดิมๆไม่เกิน30คนผมให้แม็กเต็มที่40คน
1: วนเวียน
0: เรียกวนอยู่ไปอย่างนั้นนะครับไม่มีใครแล้วก็คิดไม่ออกเลยนะว่าสมมติถ้าใครสูตรสักคนหายเจ็บไปเหมือนอย่างช่วงก่อนนั้นเนี้ยผมก็พูดตรงๆว่าแบ็คซ้ายเราอ่ะสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังหาตัวหลักไม่ได้เลยยกเว้นอุ้มธีรธร
1: ก็ต้องโยกลูกโซ่มา
0: ใช่นะครับซึ่งลูกโซ่อ่ะโดยแบบโดยธรรมชาติเขาเล่นแบ็คขวาแต่ก็เข้าใจแหละเขาเล่นแบ็คซ้ายได้ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่หมายถึงว่าคือมันไงว่าเรายังไม่มีแบบ
1: ตัวตาตัวแทนขึ้นมา
0: ใครที่เป็นแบบพอจะได้พยายามจะดันที่ตาทอง
1: ว
0: ัน
1: ชัยมีอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: วันชัยจรุนงครานศาสนาไหประโคน อย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ว่า
1: ศาสนาไม่ค่อยมานะ
0: แล้วผมก็งงว่าทำไมไม่มาวะ
1: ไม่ค่อยมา
0: เวลาเกมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: อยู่บุรีรัมย์เล่นดี
0: เวลาเกมแบบเนี้ยไม่มาพอเล่นทีมชาติไม่ค่อยได้ลงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ
1: ไม่มา
0: หรือเวลาเล่นทีมชาติเล่นไม่ดีก็ไม่รู้
1: ก็เคยโดนวิจารณ์บ้าง
0: อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเอ้ามันก็ต้องโดนได้สิก็เป็นนักกีฬา ใช่ไหมแหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจัดการยังไงนะครับช่วงกันยายนเดือนหน้านี
1: ้สองทัวร์นาเมนต์ใหญ
0: ่อยากรู้อยากเห็นวิธีการจัดการเหมือนกัน
1: เพราะว่าพออาเซียนคัพฟีฟ่ามาจัดก็น่าสนใจ
0: ถูก
1: นะครับเนี่ยมันก็จะมาทับกันนี่แหละก็จะงงๆอยู่ว่าจะเอายังไงต่อ
0: ใช่
1: นะครับกับเอฟเอฟแบบพูดกันง่ายๆ
0: นะครับแต่ก็ดีนะครับผมว่าถือว่าดีมันจะได้เห็นแบบวิธีการคือก่อนหน้านี้เราเช้าชามเย็นชามเราใช้คำนี้ดีกว่าเช้าชามเย็นชามกับฟุตบอลไทย
1: จะไม่ใช่
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ารายการอ่ะมันตายตัวพี่แป๊ก
1: มันคาดเดาได
0: ้รายการมันมีตายตัวเลยเราจะเล่นอะไรบ้างอ่ะใน1ปีอ่ะผมตีปฏิทิน1ปีเนี่ย เราจะเล่น AFF ครับเราจะเล่น King ครับ
1: ฟีฟ่าว่ากันไป
0: เราจะเล่น FIFA Day ว่ากันไปว่าไปมีแค่นี้แหละครับ
1: สลับซีเกมบ้าง
0: ซีเกมบ้างนะครับมีเอเชียนเกมบ้างแล้วแต่รอบของมันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดไปแต่พอมันเป็นแบบนี้มันกลายว่าเรานั่งดูได้ว่าเอ๊ะเขาจะเน้นอะไรเขาไม่เน้นอะไรอะไรเงี้ย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นงานของแอนโทนีฮัสสันนั่นแหละนะครับเวลาทำงานก็ต้องพยายามที่จะมองแล้วก็วางแผน
0: ใช่ใช่
1: นะครับในอนาคต
0: คือดูแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาจริงจังหรือไม่จริงใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับมีข้อความจากคุณเทยลงทุนส่งมาบอกว่าดีค่ะนะแบ็คแมนยูผีพังงาดนักคมปืนโตเต็งหนึ่งเป็นแชมป์
1: นี่ผมได้แชมป์แล้วนะ
0: เมื่อวานเนี่ย
1: แชมป์สนับดักตั้มอะไร
0: และแฟนข้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนอนทีมเรามีอุ่นเครื่องวันไหนคะนะคมอุ่นเมื่อคืนฟอร์มแชมป์ชัดๆสมกับราคาเต็ง1จริงๆค่ะจากคุณเทยลงทุนนะครับอ๋อเมื่อวาน
1: เจอใครนะอาร์เซนอล
0: เจอกิโรน่าครับก
1: ิ
0: โรน
1: ่าอ๋อ 4-1 มันจะเบรกหายแล้วนี
0: ่ทีมตกชั้น
1: ก็ตกแล้วเหรอ
0: ทีมตกชั้นกิโรน่าคือทีมรองบุ้ยของลาลิก้าสเปนฤดูกาลที่แล้วนะครับ
1: ผมเห็นฟันเดอเบกเล่นเอ้ยดีใจคร
0: ับไม่แต่ผมจะบอกงี้พี่แบ๊กไปดูรายชื่อกิโรน่าแต่ละตัว
1: ตัวดีใช่ไหม
0: เฮ้ยเป็นตัวระดับลีกทั้งนั้นแบบลาลิก้าทั้งนั้นเลยนะ
1: ตัวคุณชื่อเอาไว้ง่าย
0: กองหลังมีอานามาติเนสแบ็คขวาแบ็คซ้ายอเล็กโมเรโน่เซเดแบ็คมีอเลอันโดฟานเชสที่เป็นอดีตเด็กเก่าบาเยอร์ดอริดอ่ะเออกลางมีฟานเบลทรานอย่างเงี้ย
1: ฟานเบลทราน
0: เออตัวรุกเออตัวรุกมีไบรอันกิล
1: ไบรอันกิล
0: มีอาเบลรุยอย่างเงี้ยคือไม่ขี้เลอะ
1: รุยนี่ตัวโอลิมปิก
0: ใช่ไม่ขี้เลเลยอ่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
1: หลังจากที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ฟื้นอีกเลยนะครับกิโรน่าถือว่าน่าสงสาร
0: ถูก
1: นะครับเป็นยุคที่มิเชลคุม
0: แล้วเมื่อวานเนี้ยผมรู้สึกเลยว่ากิโรน่าเนี่ยส่งผู้เล่นลงเล่นเนี่ยไม่ได้ส่งเพื่อแบบอุ่นเครื่องอย่างเดียว
1: เอาจริงใช่ไหม
0: ส่งเพื่อ
1: ดูเลยใช่ไหม
0: ให้แมวมองดูเลยว่าจะไปขายใครบ้างเพราะแต่ละตัวเป็นระดับลีก
1: มันต้องปล่อยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเป็นระดับลีกทั้งนั้นมันเป็นระดับลาลิก้าทั้งนั้นนะครับคือโหแบรนด์กิลนี่เมื่อวานนี้พลิ้วเลย
1: พลิ้วไหม
0: พลิ้วเลยใส่ยับเลย
1: แบรนด์กิลนี่ก็เป็นตัวดีมากๆสมัยน่าจะเซบีย่าด้วยยังไม
0: ่ไม่น่าย้ายมาสเปอร์
1: ก่อนที่จะย้ายมาสเปอร์ก็เลยดับ
0: ย้ายมาสเปอร์ทำใหม
1: ่ตัวหลายคนนะพวกใครนะไอเซลโซโลเซลชูช
0: ื่
1: ออะไร
0: โลเซลโซ
1: โลเซลโซไอตัวนี้ก็ดี
0: โจนี่โ
1: ลพอย้ายมาสเปอร์ก็ไม่ค่อยดี
0: ตอนนี้อยู่บาเลนเซีย ริวนะ
1: เน
0: ี่ยสักอย่างนี่แหละนะครับคือเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูอยู่นะครับ
1: เล่นให้สายตาแมวมอง
0: ใช่จริงๆกิโรน่านี่ก็60นาทีไม่เปลี่ยนตัวจริงอ่ะยังใช้ชุดนั้นอยู่
1: เลยเฮ้ยดูเต็มๆเตะที่ไหนเนี่ยเตะที่บ้าน
0: เตะที่บ้านกิโรน่าครับ
1: อ๋อ
0: วันนี้นะครับเตะที่บ้านกิโรน่านะครับก็เมื่อวานมีโอกาสได้นั่งดูแล้วก็ถ้าจะบอกว่าฟอร์มแชมป์ชัดๆนี่ก็คือกองหลังกิโรน่าคือห่วยมากนะไม่แปลกใจว่าทำไมแบบโอ้โหเจอแม็กซ์ดาร์แมนจ่ายหนึ่งยิงหนึ่งอ
1: ่ะเล่นดีนะ
0: แม่ดาแมน
1: ผมดูไฮไลท์พี่ดูไฮไลท์
0: ดีคือผมน่ะนั่งอย่างนี้คือผมนั่งแล้วก็คิดตลอดว่าอาร์เซนอลต้องซื้อใครคิดอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่2 3เซอร์ไพรส์1ก็คือเหมือนเป็นการประกาศอันนี้คือหลังจบเกมนะครับกระแสของข่าวที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงอาร์เซนอลหลังจากถล่มจิโรน่า 4-1 ว่ายังไงบ้าง1ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆตัวรุกไม่ต้องซื้อใครละนะครับ
1: เชซุสก็ยิงได
0: ้เชซุสก็ยิงได้โอ้แต่แกพี่เชซุสลูกนั้นมันเป็นจังหวะสกัดบอลจากกลางสนามแล้วปิ้นไปเข้าทางแกเบลสุด
1: แล้วก็ตะวัดยิง
0: คือเมื่อวานเนี้ยอาร์เซนอลเองก็ไม่ต่างกับกิโรน่าเหมือนกันนะก็คือให้พวกตัวที่คิดว่าขายแน่ๆ
1: เล่นเต็ม
0: ลงไปเล่นก่อนเบนไวท์ทางขวา
1: อ
0: ีธานเอ็นโดเนรี่ตรงกลางนะครับแกเบลสุดนี่ก็คือลงไปหลังจากเกมผ่านมา30นาทีนะก็คือเล่นแค่30นาทีถอดออกเลย3คน
1: เล่นแทนใคร
0: แกเบลที่แทนวิกเตอร์ยูเกรส
1: อ๋อยูเกรส
0: นะครับคายฮาแวร์ดเนี่ย
1: ทำไมเอาออกอะให้เล่นแค่นั้นพอ
0: ให้เล่นแค่นั้นพอพวกนี้ยังไม่ได้คิดจะขายไงคายฮาแวร์ดยิงประตูแรก
1: ยิงสวยด้วยนะ
0: แต่จังหวะแอสซิสต์ของแม็กซ์ดาร์แมนใช่ไหมแล้วก็ถอดฮาแวร์ดออกเอาฟาบิโอเวียร่าลงเล่นครึ่งชั่วโมงเอาฟาบิโอเวียร่าลง
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าฮัมบูร์กไปเขาเรียกอะไรอ่ะบิดข้อเสนอคือฮัมบูร์กยืมตัวเวียร่าไปด้วยสัญญาซื้อขาด30 ล้านพอถึงเวลาครับมาบอกว่าขอ12ได้ไหม
1: อ
0: าร์เซนอลก็เลยบอกว่าไป
1: ไหนก็ไป
0: ได้ไกลๆไปก็เลยเอากลับมาอยู่
1: เขาพอใจใช่ไหม
0: เขาจะบอกว่าไม่พอใจก็เป็นสัญญายังมีอ่ะใช่ไหมสัญญายังมีนะครับคือมันก็ต้องไปโทษฮัมบูร์กมากกว่าว่าโอ้โหทำให้ขนาดนั้นคือฮัมบูร์กปีที่แล้วนี่รอดตกชั้นนะในบุนเดสลีกานะครับแล้วก็ไปบิดคือเขาให้จ่าย30ฮัมบูร์กขอแค่12อาร์เซนอลก็เลยบอกงั้นก็ไม่เอาแล้วก็เลิกแล้วก็กลับมา
1: ไปเล่นที่อื่น
0: คือผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลก็คงเข้าใจว่าเขาเรียกอะไรเขาสามารถมีคือนักเตะคนนี้มีมูลค่ามากกว่าม ากกว่าที่12 ล้านเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็คือโดยเฉพาะการที่มีแอนเดรียเบต้าเป็นผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นคนที่คิดเรื่องของมูลค่าแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างเคสก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าโดนปาดหน้ามอร์แกนโรเจอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับร้อยกว่าล้าน
0: อาร์เซนอลแค่รู้สึกว่ามอร์แกนโรเจอร์ไม่ควรจะร้อยกว่าล้านแค่นั้นเองนะครับคือมันหมดคืออย่างแบบเธอถ้าจะร้อยล้านคือต้องได้นักเตะระดับดีแคนไรส
1: ์
0: นั่นแหละอาร์เซนอลถึงจะยอมจ่ายนะครับซึ่งณเวลานี้ร้อยล้านนี่เหมือนจะบิดอยู่ไปทางไอ้นี่นะวินิสซูจูเนีย

0: ยังไม่มาม
1: าแล้ว
0: มาแล้วเหรอ
1: ล่าสุดไปสมทบทุนผมเพิ่งเห็นภาพวันนี้
0: เลยมาแล้วเหรอ
1: ใช่ๆมันคือเซบาสเตียนไดเลอร์ป่ะพี
0: ่ไยส
1: ์เออมันคือไยส์เลอร์มันคือใครอ่ะคือผมไม่เคยเห็นเขา
0: ว่าเขาตามเราก็รู้แค่ว่าเขามาจากอาลี
1: ผมรู้แต่ว่าเขามาจากบุนเดสเขามาจากเยอรมันเลย
0: นะครับ
1: ตอนแรกผมเห็นนะผมนึกว่าเออแบบเอามาเขียนผิดว่าเป็นเซบาสคือจริงเราจะรู้จักปีกขวาทีมชาติเยอรมันอยู่คนหนึ่งก็คือเซบาสเตียนไดเลอร์ซึ่งโ
0: อ
1: ้ยุคนั้นก็เก่งมากนะไดเซอร์เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่า
0: อันนี้ไยส
1: ์นี่ไยส์เลอร์นะครับก็เลยแบบว่าใครวะอะไร
0: มาจากอาลีโค้ชเยอรมันนะครับแล้วก็ตามข่าวนะเขาเรียกว่าเก็กเก้นเพรสซิ่งนะก็คือสไตล์เพรสซิ่งบีบสูงนะครับเหมือนลาฟลังนิกในยุครุ่งเรืองกับชา
1: ร์
0: เก้
1: หรอหรออ
0: ันนี้คือที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่านิยามมาสั้น
1: ๆหรอ
0: ครับผมส่วนใหญ่โค้ชสมัยนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับแนวการแนวทางการคุมทีมต้องแบบต้องร็อกแอนด์โรลหน่
1: อ
0: ยนะครับต้องบีบนะครับต้องขยันนะครับต้องเวิร์กเรทต้องสูงอะไรอย่างเงี้ยโค้ชหนุ่มนะครับ30เศษเองนะฮะอาจจะแนวแบบอะไรอะเฮเซเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่ออยู่น้อยนะครับ
1: นะครับ
0: อ
1: ๋อก่อนหน้านี้คุมอัลอาลีมาก่อน
0: คุมอัลอาลีครับ
1: ในซาอุดิอาระเบีย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมอ
0: ัลอาลีก็ไม่ต้องพูดถึงก็ทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็เด
1: ี๋ย
0: ว
1: ต้องรวยทีมคนรวย
0: พอมาพรีเมียร์ลีกนี่ก็อาจจะต้องดูหน่อยแต่สุดคือคมเห็นภาพละมาละ
1: เห็นละคือไปล่าสุดก็คือไปอยู่ที่สนามซ้อมแคมป์เก็บตัวของนิวคาสเซิลครับก็โผล่ไปแล้วว่าอ๋อเขาไม่ชื่อเซบาสเตียนมัตติอัสไยสเลอร
0: ์ครับ
1: นะครับมัตติอัสไยสเลอร์ก็เป็นอดีตกองหลังของเวสต์ไอของฮอฟเฟนไฮม์นะครับเคยคุมทีมเรดบูลชาวสบวกมาก่อนเคยคุมอัลอาลี
0: ครับ
1: แค่นี้เลยนะครับตอนคุมแต่ตอนคุมชาวสบวกนี่ก็2 แชมป์ลีกออสเตรียนะ
0: ก็ทีมใหญ่นะครับแต่ว่าโค้ชเยอรมันก็หลายคนช่วงนี้ก็คืออายุน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันมีรูปแบบมันมีภาพจำว่าโค้ชอายุน้อยแล้วก็สามารถที่จะแบบเข้ามาบริหารทีมได้นะตามสไตล์ของโค้ชเยอรมัน
1: เพราะว่าช่วงนี้มันมีดราม่าเรื่องของโค้ชเยอรมันก็ค่อนข้างเยอะหลังจากที่เจนครอปเข้ารับตำแหน่งกุนไน
0: กุนเดเซเนอร์เหรอ
1: กุนเดเซเนอร์คือบทสัมภาษณ์ของเจนครอปแบบพูดดีคือผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่โค้ชควรจะออกตัวบ้าง ที่เขาบอกว่าถ้าคุณด่าผมแม้แต่คำเดียวผมออก
0: ถ้าคุณครอบครัว
1: ถ้าคุณคุกคามครอบครัวผมแม้แต่นิดเดียวผมออกคือไอ้อะผมออกผมออกมันต้องมีสเปซของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: มาตรฐานก็คือต้องให้เกียรติกัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเลยที่แบบคือเขาไม่ชอบมากกับการที่ดังมันโดนแบบโจมตีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะคือเข้าใจว่าเป็นประเทศที่มีแบบความครีเอทีฟฟุตบอลค่อนข้างเยอะแต่เข้าใจว่าบางทีมันไม่ใช่แหละอันนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้ว
0: มันต้องมีความเคารพต่อกันนะเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะมาดามไชเลอร์เพิ่งโผล่ไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาผมดู Twitter ไล่ๆไปอ้าว
0: เห็นอยู่ที่สนามซ้อมละ
1: ใช่ไปอยู่ที่สนามซ้อมของน
0: ี้เก็บตัว
1: นะครับก็เดี๋ยวน่าจะรอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี
0: ้น่าจะดีจริงๆแล้วนิวคาสเซิลก็ด้วยความเคารพเนาะต่อทูนามี่ก็คือไม่ถึงขนาดเป็นทีมแบบเป็นระดับบิ๊กอะแต่ว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพทีมดีทีมนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับช่วงเวลาที่คุณเคยให้โอกาสเอ็ดดี้ฮาวทำทีมดีในช่วงแรกๆที่เขามา
1: ถูกต้อง
0: นะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเขาต่ออย่างตอนนี้จะไปว่าเขาออกก็ไม่ได้นะเพราะว่าในเมื่อคุณโอ้โหแทบจะพังทีมแล้วนะเวลานี้อย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นไยส์เลอร์มาเนี่ยด้วยการเป็นโค้ชเยอรมันก็มีแนวทางค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะว่าจะเป็นยังไงสไตล์ไหนก็มีหน้าที่คือเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนมันนะ
1: อีกอย่างนึง
0: ยกเว้นว่ามันแย่จริงๆอ
1: ่ะอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็เป็นทีมที่เขาเรียกอะไรมีนักเตะที่มาจากเยอรมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนเลยทีเดียวไล่มาตั้งแต่โจเอลลิงตันเอ้ยนะครับหรือว่านิโกลาสมาเ
0: นี่ย
1: อาจจะใช้งานนักเตะพวกนี้ได้ดีก็ได
0: ้ก็ไม่แน่
1: นะคร
0: ับจากมูโตมาเดอร์ย้ายมาก็ดีจะตาย
1: แล้วอยู่
0: น
1: ี่
0: ก
1: ็
0: อยู่ก
1: ็หายไป
0: ก็แปลกๆเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นทูนามิเนาะ
1: คือ
0: รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน
1: ผมจำได้ว่ามอเตอร์เบเดอร์ตอนแรกมาดีมาก
0: โอ้โหยิงแทบจะทุกนัด
1: แล้วยานวิซ่าเจ็บอยู่แล้วพอยานวิซ่ากลับมาคือเหมือนเลือกไม่ถูกอะว่าจะเอาใครลงตอนไหนดีอะไรเงี้ย
0: บางทีเนี่ยนักเตะเนี่ยก็ต้องการความมั่นใจอะนะ
1: ใช่
0: นะพอสลับไปสลับมาอะไรก็ตามแต่มันก็กระทบกับฟอร์มการเล่นได้
1: แต่เอ็ดดี้ฮาวก็จริงๆก็เขาเรียกเหมาะสมควรแก่เวลาเน
0: า
1: ะผมว่าเขาก็ได้
0: หลายปีละ
1: ตัวเองมาประมาณหนึ่งแล้ว
0: บางทีก็

0: ในความรู้สึกของนิวคาสเซิลก็อาจจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้ว
1: ใช่ๆตันนะครับรู้สึกว่ามันตัน
0: แต่ก็คงว่างไม่นานครับเอ็ดดี้ฮาวนะครับเดี๋ยวรอเพราะว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้เปลี่ยนโค้ชเยอะ
1: ใช่
0: ตั้งกี่ทีมอ่ะ9ทีม10ทีประมาณเนี้ยนะครับที่เปลี่ยนโค้ช
1: มันก็เลยยิ่งพอแบบมีข่าวเรื่องของการหายไปของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกชัดเจนเลยว่าบูโน่กิเบเรสมาแน่ๆ
0: มาแน่นอน
1: นะครับ
0: มีที่ลงไหม
1: ฮะ
0: มีที่ลงไ
1: หมอุ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือก็จริงๆเนี่ยโอเดกากับนิคันไรเขาเป็นตัวยืนอยู่แล้วครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้าจะเอาบูโน่กิเบเรสมาก็คือลงตรงนั้นพอดี
0: แล้วซูบีเมนดี
1: ้สำรอง
0: ไม่ดีแล้ว
1: ต้องถอยไปเป็นสำรองละไม่ในความบูโน่กิเบเรสนะครับก็ต้องถอยมิเกลเมริโน่อ่ะฟอร์มดีจะตาย
0: ก็ยังต้อง
1: ถอยไปเป็นสำรอง
0: กลายเป็นกองหน้า
1: ใช่แต่มิเกลเมริโน่ก็จะกลายเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกแบบซูเปอร์ซับซะมากกว่าเพราะว่าเล่นดีกลายเป็นซูเปอร์ซับจริงๆนะครับสำหรับมิเกลเมริโน่นะครับคือไม่ต้องเล่นเต็มเกมอ่ะเล่นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพออะไรเงี้ยเล่นดี
0: ก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่แชมป์เก่าอาร์เซนอล
1: ใช
0: ่ผมก็ยังเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาตรฐานขนาดจะไม่ได้แชมป์ก็ดีอยู่แล้วนะ
1: นี่ครับคือถ้าถามผมว่าจะเป็นป้องกันแชมป์ได้ไหมอันนี้ยากแต่ยังเป็นทีมลุ้นแชมป์ไหมผมเชื่อนะว่าอาร์เซนอลยังจะเป็น
0: ผมก็เชื่อว่ายังมีลุ้นแล้วก็มีลุ้นเยอะด้วย
1: ใช่
0: นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือทีมใหญ่ๆมันเปลี่ยนกันหมด
1: ถูก
0: นะครับเชลซีก็เปลี่ยนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จริงนะครับแต่เปลี่ยนโค้ชคนก็แน่นอนแหละความเชื่อใจที่มีในตัวมาเรสก้ามันน้อยกว่าเป๊ปอยู่แล้วลิเวอร์พูลก็เปลี่ยน
1: พูดถึงเชลซีก็เลยพูดถึงเปลี่ยนโค้ชก็มีเชลซีใช่ไห
0: ม
1: เมื่อวานนี้ผมนั่งดูบอลเปลี่ยนโค้ชสองทีมเจอกัน
0: ที่แพ้สเปอร์นะ
1: ตลกมากตลกตรงไหนรู้ป่ะตลกตรงที่เชลซีนำก่อน 1-0 ไอ้สเปอร์นำก่อน 1-0 ครับลูกยิงไกลของซานโดโตเนลลี
0: ่
1: นะครับหน้ากรอบเขตโทษยิงไปโดนลีว
0: าย
1: โควิล
0: ยังไปฉลับ
1: เข้าไป 1-0 4นาทีเอสมาวิลเลียนยิงตีเสมอ 1-1 แล้วก็ยื้อไปยื้อมาสักพักก็เฮเอาเด็กลงไปเฮเอาเด็กลงไปทั้งสองฝั่งนะแต่สเปอร์อ่ะมาเหลือ10คนช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับ
0: ดันโซ
1: เพราะว่าเกมแบงดันโซอ่ะไปเหนี่ยวชัวเปโดรเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดู
0: จะมาจะหลุดนะ
1: ใช่ๆผมนั่งดูคนนี้อยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าอีเกมแบงดันโซเนี่ยหมดละคนอ่ะ เดินตาลอยหมดเลยเล่นได้4นาทีโดนใบแดงนี่ตายละ
0: ทำไปทำไม
1: ปล่อยแน่นอนนะครับมีแบบคือโดนปล่อยออกแน่นอนอ่ะเกมแบงดันโซอ่ะมันเล่นได้กี่ปีครึ่งปีเองมั้ง
0: เพิ่งมา
1: ต้นปีที่แล้ว
0: เพิ่งมาน
1: ะครับเพิ่งมาเพิ่งต้นปีที่ผ่านมานะครับน่าจะได้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ยื้อมาตลอดยื้อไปยื้อมาแต่ทีสุดท้ายผมยังคิดเลยสงสัยจบ1-1แน่
0: นี่นั่งดูไฮไลท์นิวคาสเซิลโอเคนะนี่ไม่ใช่นิวคาสเซิลเชลซี
1: ใช่ไหมโอเค
0: นะเห็นบุกเยอะ
1: ใช่คือบุกตลอดแต่มันกลายเป็นว่าโ
0: อ้
1: โคพาเมอร์นี่เมื่อวานนี้เล่นดีมากนะครับคิงสกี้อันโตนินคิงสกี้ของสเปอร์
0: ประตู
1: ผู้สาประตู
0: แต่ดูว่าใครเซฟใช่ไหม
1: ใช่ช่วยไว้เยอะมากแล้วก็มีช็อตแบบยิงชนคานอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วไปโดนสเปอร์แบบลิชาริซอนชาร์จจ่อเข้าไปอะไรเงี้ย
0: ทดเจ็บ
1: ก็ยังรู้สึกนะอย่างสองทีมเนี้ยพอพี่แป๊บพูดว่าพรีเมียร์ลีกมันมีกุนซือใหม่เยอะผมจะบอกว่าอย่างสองทีมเนี้ยปรับเยอะเลยนะเชลซีผมดูสองนัดละ
0: คือเชลซีเป็นเรื่องระบบด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่หลังสามเลยใช่ไหม
1: ใช่เอ้ยแต่เมื่อวานนี้เล่นหลัง2ครับ
0: อ๋อ4
1: ใช่เมื่อวานนี้เล่นเซนเตอร์แบ็ค4คนสั่ง2คนก็รีไวโควิลจับคู่กับชื่ออะไรนะ
0: โฟฟาน่าป่ะ
1: โฟฟาน่าใช่ขวาเป็นมาโกเบียสตราที่เพิ่งย้ายมาจากแอตแลนต้า
0: โอ้โหตัว
1: จี๊ดเลยตัวจี๊ดนะครับแล้วก็ซ้ายเมื่อวานนี้ใช้ยาเรลฮาโต
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ใช่เมื่อวานนี้นะเชลซีปรับเล่นระบบนี
0: ้ฮาโตตัวดัช
1: แต่ดูแล้วอ่ะก็รู้สึกได้ว่าเหมือนอารองโซเองก็จะเตรียมคัดออกหลายคนเหมือนกันเจมี่ไบนอร์กิทเทนเนี่ยไม่น่ารอดเพราะว่าประโยชน์ไม่มี
0: อยู่ด้านบนดีนะ
1: เป็นการว่าแบบเหมือนท่านไปเรื่อยแต่ว่าไม่ชัดเจนมากกว่า
0: อยู่ด้านบนดีมากเลยเจมี่กิทเทน
1: แล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าการเข้ามาของมอร์แกนโรเจอร์ผมยังไม่เห็นมอร์แกนโรเจอร์ลงนะเพราะว่าเขาบอกกันว่าเขาสนิทกับโคพาเมอร์มากเนาะนะครับ
0: ผมว่าก็คงไม่ต้องเสียเวลาปรับตัว
1: แ
0: ต่เราจะบอกว่าเชื่อได้
1: ใช่
0: ครับเชื่อได้ว่าคลิก
1: ใช่แต่สเปอร์ของโรเบิร์ตโตเดอชาบี้น่าสนใจนะครับบอกได้เลยนะครับคือดูมีน้ำมีนวลดูมีอาวุธที่แบบคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น แองพอสเซโคกรูโทมัสแฟรงค์หรือว่าอะไรนะอีกอร์ทูดอร์ก็ตามอ่ะ
0: เรา
1: จะรู้สึกว่าแบบ
0: อีกอร์ทูดอร์ไม่นับได้ไ
1: ห
0: ม
1: สเปอร์คือมวยไม่มีหมัดอ่ะ คือมวยแบบมวยแขนกุดอะไรเงี้ยเออแต่พอเป็นโรบิโต้เดชาบีน่าสนใจครับน่าสนใจ
0: มีตัวโปรตุเกสชื่ออะไรนูโน่อ่ะ
1: มาทิวส์แฟงเดน
0: มาทิวส์
1: ใช่มาทิวส์แฟงเดนแต่อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นดีในยุคของและผมว่าปีหน้าตัวจริงแน่ๆคือมาติสเตลเพราะว่าเล่นดีมากเลยอ่ะ
0: อาจจะโค้ชเชื่อ
1: ใช่ใช่
0: อาจจะโค้ชเชื่อเพราะว่ามาติสเตลก็สมัยอยู่บาเยิร์นก็เป็นซูเปอร์ซับที่ดี
1: ใช่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันเรื่องของตลาดซื้อขายครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งทอล์กที่น่าสนใจนะเวลาน
0: ี้กับข่าวลือเนี่ยผมชอบ
1: ก็เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในนายกันต่อครับ
2: Soccer Live Report จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 6583461
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรุจีกรุงเทพมหานครวัดราชธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหาเพลและพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปพระสงฆ์สรัพกรและอนุโมทนาเวลา14:30 นวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยูพาร์ทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องอาทิ3ภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รอบด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ประเทศและประชาชนเป็นอเนกประการ
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ว่าอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Soccer Live Report

0: ลับเข้าสู่ Socialize Report ครับชั่วโมงแรกแต่ว่าเป็นช่วงที่2ของเรา2คนแล้วนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็พี่แป๊กคุณพัท
1: ครับผม
0: ก็ยังตามวอลเลย์บอลซีวีลีกให้อยู่นะในเกมที่3คู่ระหว่างไทยกับเวียดนามไทยเราอ่ะนำห่างไป 2-0 แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เซตที่3ค่อนข้างสูสีถ้าบอกงี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเหมือนเวียดนามเขาก็จะต้อง
1: พิงฝาแล้วนะ
0: เออ
1: แพ้ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับแพ้ไม่ได้แล้วนะครับก็สู้สุดใจเหมือนกัน
1: ครับสกอร์ตอนนี้เรานำอยู่นะเขาสู้ก็จริงแต่เรานำ13-10นะครับสกอร
0: ์เซตที่2เมื่อกี้นี่ชนะไปเท่าไหร่ครับ25ต่อเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงแนวเดี๋ยวแต่ว่าค่อนข้างขาดอ่ะ
1: แป๊บนึง
0: ผมก็โยนไปเร็วไปหน่อย
1: 25-17
0: ใช่ไหม
1: เราเนี่ย2เซตแรกนะครับ 25-18 แล้วก็ 25-17 นะครับตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วเอ่ยเมื่อกี้นั้นเห็น 13-10
0: อ่ะส่วนผลการแข่งขันกอล์ฟนะครับการแข่งขันใน AG Women Open นะครับล่าสุดนี่กลุ่มผู้นำยังไม่ได้เริ่มตีนะจ๊ะนะแต่ว่าก็มีสกอร์ที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมาหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างซาร่าคุชโควาเนี่ยนะครับจากสาธารณรัฐเช็กเนี่ยตีวันนี้มา4อันเดอร์พาร์นะครับกระโดดขึ้นมาอยู่อีเวนต์พาร์รั้งอันดับ13ร่วมเลยนะครับ
1: ก็คิดดูตี4ตี4อันเดอร์
0: ใช่
1: แต่เพิ่งอีเวนต์
0: ใช่
1: นะครับเพราะแสดงว่าเมื่อวานบวกไป4
0: อีกคนหนึ่งที่วันนี้ตีดีก็คือคิมฮโยจูนะครับ
1: ครับผม
0: 4อันเดอร์เหมือนกันพี่แต่ทุกตอนนี้แต้มยังค้างอยู่ที่1โอเวอร์
1: เมื่อวานบวกไป5
0: นะครับสำหรับคิมโยจูนะครับก็ประมาณนี
1: ้ก็รอลุ้นกันนะครับลุ้นกันตามยาวๆมีแพตตี้ด้วยนะแพตตี้นี่ก็
0: เฮ้ยแพตตี้เราได้มา3อันเดอร์นะ
1: แต่ก็สกอร์ยังบวก3นะครับแต่ว่าแพตตี้นี่หลุม17ละ
0: ยังเป็น3โอเวอร์อยู
1: ่กำลังจะเข้าคลับเฮาส์เรียบร้อยนะครับ17หลุมละ
0: ส่วนชนิตีวรรณแสนนะครับตอนนี้หลุมแรกเริ่มแล้วเหมือนกันนะครับเซฟพา
1: ครับ
0: นะครับหลุมแรกเซฟพาได
1: ้นะครับสกอร์ของชนิตีนะครับโปรพราวนี่ก็อยู่ที่2อันเดอร์พา
0: ใช่
1: ลุ้นแบบห่างๆนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
0: รวมไปถึงลีเดียโคนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกรอบแล้วเหมือนกันนะครับเซฟพาในหลุมแรกแล้วหลุมที่2มาได้เบอร์1เบอร์ดี้นะครับตอนนี้ก็แต้มเพิ่มมาเป็น2อันเดอร์พา
1: ครับผม
0: นะครับเท่ากับโปรพราวเรานี่แหละ
1: ใช่นะครับชาร์ลีฮอลก็สตาร์ทแล้วนะครับเล่นไป2หลุมนะครับชาร์ลีฮอลได้มา1อันเดอร์พาตอนนี้3อันเดอร
0: ์ครับ
1: นะครับก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมารอกวนลุ้นแชมป์อีกทีหนึ่ง
0: ใช่ๆคนผู้นำอีกรอบหนึ่งนะครับมีข้อความจากอัมซ่าส่งมาบอกขอโทษที่มาช้านะครับค่ำนี้มีข้าวไก่ทอดบวกไอศครีมเจลาโต้ยั่วๆครับพี่คมมีแป๊ก
1: คือนอกจากมาช้าแล้วยังยั่วด้วย
0: ใช่นะครับเออไม่น่ารักเลยนอกจากมาช้าแล้วยังยั่วด้วยนะครับอ่ะไปที่เรื่องของตลาดซื้อขายครับดูจะเป็นประเด็นน่าสนใจเอาแบบภาพรวมก่อนนะ
1: ครับผม
0: ภาพรวมก่อนนะครับวันนี้นี่เอาจริงๆมี2 3 4 4สโมสร
1: ที่มีข่าวอ่ะ
0: ที่ไม่ใช่ที่ย้ายแล้วพี
1: ่ดันดีล
0: ดันดีลเรียบร้อยแล้วดีลแรกผมงงมากผมตั้งคำถามมากว่าทำไมไม่มีใครแย่งเลยวะ
1: คืออ
0: ันโตโดซินวานะครับกองหลังชาวโปรตุเกสนะครับจากชื่อมันจากไหนนะจากเบนฟิก้าป่ะคือเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับล่าสุดย้ายไปอยู่กับบอนมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว 25.7 ล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับอันโตนิโอซินวาเนี่ยคือโปรตุเกสอ่ะช่วงหลังเขาจะมีพวกกองหลัง
1: แบบน่าสนใจนะ
0: กองหลังชุดใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอันโตนิโอซินวาอุสมันเดียวมองเด้นะครับที่เล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะ
1: อ
0: ุสมานเดโมงเด้นี่เล่นอยู่กับสปอร์ตติ้งลิสบอนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันโตนิโอซินวาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอายุเพิ่งจะ22แค่นั้นเองนะครับคือมันเหมือนเป็นพวกวันเดอร์คิดอ่ะพี่มันเหมือนวันเดอร์คิดของโปรตุเกสแต่ว่าไม่มีใครแย่ง
1: บอลมัดก็ตาย
0: บอลมัดเอาไปนะครับ25แต
1: ่ทีมเล็กเอาไปปั้นต่อ
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเนื่องจากว่าบอลมัดเสียมาคอสเซเลซี่ไหม
1: ให้สเปอร์
0: ใช่ให้สเปอร์ฟรี
1: ฟรี
0: นะครับในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็จ่ายค่าตัว
1: 25ล้าน
0: เออนะครับ
1: 25ล้านสำหรับตัวโดยซิวาสมมติปีนี้เล่นดี
0: ใช่
1: อาจจะได้สัก560
0: เออ เป็นไปได้เพราะว่าพร้อมขายตลอดเวลาอยู่แล้วคือทุกวันนี้เนี่ยกำไรดีนเฮาเซ่นยังเหลืออยู่เลย นะครับส่วนอีกหนึ่งดันดีลนะครับก็คือ แดนนี่เวลเบกครับล่าสุด
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ว่าย้ายไปอยู่กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเออพี่แป๊กว่าเหตุผลในการที่เชลซีดึงเวลเบก
1: ก็เอาตัวเก่าแหละ
0: แค่นั้นเลยเหรอ
1: แล้วเขาเล่นดี
0: ไอ้ที่มีในลีกนี้มันไม่มีตัวเก่าเลยเหรอในทีมที่ของตัวเองเนี่ย
1: คือในถ้าผมจำไม่ผิดเนวิลเบกน่าจะ36นะ
0: 35
1: ครับ35ใช่ไหม
0: นะครับสัญญา2ปีเลยนะกับเชลซีอ่ะนะครับที่ทำเล่นไปนี่อยู่แทบจะทุกสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอยู่ครบแล้วนะครับ
1: อาร์เซนอลด้วย
0: ใช่ไหมแมนยูด้วยใช่
1: แมนยูอาร์เซนอลนะครับคือผมว่าเอาตัวเก่าไปเสริมนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าฝากฝีฝากไข้ได้แบบว่าไม่แบบไม่เขิน
0: อ
1: ่ะคือมีเกมอ่ะให้เล่นได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้อง
0: พร้อมใช้งาน
1: พร้อมใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวจริงถาวรไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่ว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหลักก็คงหนีไม่พ้นพวกอะไรอะชาวเปโดอะไรเหมือนเดิม
0: ใช
1: ่แล้วที่จะยืนหน้านะ
0: คือพอเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะมีกองหน้าของเชลซีบางคนที่อาจจะหลุด
1: ก็ไม่แน่
0: ใช่ไหมอาจจะหลุดออกจากทีมไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: คือทางบีบีซีเนี่ยเขาให้เหตุผลเนี่ยว่าทำไมชาบิลองโซถึงเลือกแดนนี่เวลเบกมาอยู่กับเชลซีนะครับเขาบอกว่าโอ้ยแฟนบอลเชลซีแปลกใจแน่นอนเพราะว่าเวลเบกอ่ะ35แล้วนะครับก็มองให้ดีเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจชาบิลองโซก่อนก็คือเขามองว่าคุณสมบัติของ
1: เวลเบก
0: ของกองหน้าที่เชลซีมีอยู่นะเวลานี้มันไม่มีไม่เหมือนเวลเบกใช้โอกาสเปลืองนะครับใช้จังหวะเยอะ
1: ฮะ
0: นะครับเขาบอกว่าเสน่ห์ของเวลเบกอ่ะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือในการทำประตู
1: ก็คือไว้ใจได
0: ้แล้วก็การเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ย13ประตูในลีกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับแดนนี่เวลเบก
1: 14ประตูทุกรายการ
0: ใช่นะครับซึ่งเล่นแบบเนี้ยกับไบรตันเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลเบกค่าเฉลี่ยการยิงประตูต่อฤดูกาล 12.5 นะครับนั่นหมายความว่าคุณมีกองหน้าคนนี้เข้าไปอ่ะคุณมี12ประตูแน่ๆในมือนะครับ
1: ยิงเลข2หลักนะ
0: ใช
1: ่
0: ตลอดนะตลอด
1: ตลอดการเล่นอาชีพ
0: นะครับก็เลยบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเวลเบกอ่ะมีสถิติแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการทำประตูดีกว่านิโคลัสแจ็คสันในทีมอีก
1: อันนี้กลับมาแล้ว
0: คือเอาง่ายๆแดนนี่เวลเบกอ่ะ เป็นกองหน้าที่มีศักยภาพในการทำประตูเป็นรองแค่โชเปโดคนเดียว ที่เหลือคือไม่ได้เรื่องเลยนะครับสำหรับเชลซีนะครับเลียมดีแหละ
1: คุณอย่าลืมเลียมดีแหละ
0: ได้ ผมเลยจะพูดอยู่ ผมดูมา2เกมแล้วผมว่ารอบนี้แม่งโดนปล่อยแน่ๆเลยอะรู้สึกได้เลยอะ
1: เรียมดีแลบนี่เพิ่งยิงในลูกเดียวนะ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: นะครับ
1: ไอ้3ประตูนะน่าจะทุกรายการนะครับ3ประตูทุกรายการ
0: นะครับ
1: นะครับ
0: คือเขาบอกเวลเบกเนี่ยมีจังหวะการวิ่งที่ดีนะครับจังหวะหาช่องว่างเนี่ยดีนะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของคู่แข่งได
1: ้
0: มีส่วนร่วมนะครับในการเชื่อมเกมที่เรียบง่ายแล้วก็แม่นยำคือเป็นคนไม่ท่าเยอะ
1: ไม่หวือหวา
0: ใช่ไม่หวือหวาแต่มาแน่
1: ใช่
0: นะครับสำหรับแดนนี่เวลเบก
1: ก็ยังพี่ก็บอกอย่างที่เขาว่าเลยก็คือแบบเชื่อได
0: ้
1: นะครับเชื่อได้ไว้วางใจได้นะครับส่งลงสนามได้เกมไหนก็ตามแต่
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเสริมที่ดีนะครับตัวเสริมที่ดีมากๆนะครับคือพวกตัวริมเส้นอะไรเงี้ยมันพร้อมป้อมมันพร้อมช่วยอยู่แล้วนะครับแนวรุกเขาอย่างพวกอะไรเนโต้เอสเตวาอะไรพวกเนี้ยนะครับคือแบบคือมันจะกลมกล่อมกันขึ้นอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับมูดิกก็ยังอยู่
0: เหมือนจะเดี๋ยวจะ
1: กลับมา
0: เออหมดผลแม่นแล
1: ้วแต่อนาคตเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็หายไปนาน
0: นะครับก็เป็นกรณีของเชลซีนะ
1: คุณที่ได้ตัวนี้มาด้วยเหรอ
0: ใคร
1: ไอ้โจนี่เกวนด้า
0: ใช่โจนี่ซื้อนานแล้ว
1: เหรอ
0: ซื้อแต่อายุ16
1: ตอนนี้เพิ่งย้ายมา
0: เพิ่งย้ายมาตอนอายุ18
1: อ๋อนี่มันลูกศิษย์ของอโมริม
0: ใช
1: ่ตัววิงขวา
0: ปีแล้วเขาเป็นตัวหลักของสปอร์ติ้งลิสบอนนะ

0: วนี่กิน
1: นะครับคือรับผิดชอบตลอดกราบขวาได้หมดนะครับทั้งวิงแล้วก็ตัวปีก
0: คือเชลซีตัวเหลือเยอะเกินจนแบบ
1: เกินไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่จนต้องปล่อยออกบ้างนะครับส่วนอีกหนึ่งรายที่วันนี้นี่คอนเฟิร์มแล้วก็คือเบรนท์ฟอร์ดนะครับไปได้มามาดูซันการ์เร่นะครับมิดฟิลด์ชาวมาลีจากลองนะครับมาร่วมทีมนะครับก็ค่าตัวนี้ว่ากันว่าเป็นระดับสถิติของสโมสรเลยนะครับคือไม่ได้เปิดเผยยังเป็นทางการแต่ระบุว่าสูงกว่า 42.5 ล้านปอนด์ที่เบรนท์ฟอร์ดไปเอาดันโกยัตตารามาจากบอนมัสเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาเอาอีกแล้วมาดูซังการ์เร่มาจากไหนอีกแล้วนะครับโผล่มาอีกแล้ว
1: ก็ตัวดีนะซังการ์เร่อ่ะนะครับเดี๋ยวดูประวัติอัน
0: นี้มาดีนะไม่ใช่อิบราฮิมซังการ์เร่นะ
1: คนละคนนะ
0: คนละคนคนละคน
1: ปะโถ
0: มันจะมีอิบราฮิมซังการ์เร
1: ่
0: ของลอตเทียฟอเรสต์ใช่ครับ
1: อ
0: ันนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยนี่มาดูซังการ์เร่จากลอง
1: เป็นอะไรกันวะเนี่ย
0: แต่เป็นมาลีเป็นทีมชาติมาลี
1: โอเคเลยโอ้โหแพงขนาดนั้นเลยนะ
0: แพง
1: แล้วเพิ่งอยู่กับลองเนี่ยปีเดียวเองนะครับเล่นกับลองปีเดียวเท่านั้น
0: ผมไม่งงว่าทำไมมันแพงจังวะ
1: โอ้โห
0: นะครับใครก็ไม่รู้แต่ว่า
1: คือแมวมองทีมเล็กๆเนี่ยเราต้องยอมรับนะ
0: พอมันเป็นเบรนท์ฟอร์ดมันน่าสนใจอ่ะเพราะว่าคีธแอนดรูเนี่ยอ่ะจบแล้วครับไทย
1: เรียบร้อย
0: ชนะเวียดนามขาดเลยครับ 3-0
1: เซตรวด
0: นะครับนี่เป็น 3-0 เซตเกมแรกเลยนะ2เกมก่อนอันนี้นี่ชนะไม่ขาด
1: เออคือจับคนอีก
0: เหมือนแบบอย่างงี้เลยนะเหมือนแบบตบให้เด็กมันดูอ่ะเหมือนตบให้เด็กมันดู
1: ไม่รู้ไปเกรงอะไรหรือเปล่าเวียดนาม
0: นะครับเพราะว่า2เกมแรกอ่ะเราเสียแต้มตลอดเลยนะครับทั้งการเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็
1: โอ้โหแล้วเซต3เนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้เราดู 13-10 นะเห็นเบียดอยู่นะจบด้วยสกอร์25-14
0: โอ้โห
1: ขาดขึ้นเรื่อยๆนะจาก18 17แล้วก็เหลือ14เท่านั้นใน
0: ช่วงครึ่งท้ายอ่ะก็คือกดยับเลย
1: ครับผม
0: สำหรับสาวไทย
1: ไม่รู้ไปเกรงอะไรหรือเปล่าอาจจะตั้งใจเกินไปนะครับเพราะว่าความศักดิ์ศรีนะคู่รักคู่แค้นเนี่ยเขาก็มองอยู่แบบนั้นก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารอสนาม2บ้านเรานะครับที่เชียงใหม่นะครับ
0: นะครับส่วนอีก1นิวน่าสนใจครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีม
1: คนไทย
0: ทีมคนไทย
1: ในลีก1
0: ในลีก1
1: นะเป็นไงบ้างไหนจะขายทีม
0: ล่าสุดได้ปีกคนใหม่ไปร่วมทีมแล้วคนนี้น่าสนใจเพราะว่าผมมาคิดว่าเราจะได้เห็นนักเตะคนนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เห็นเลยหรือได้เห็นก็น้อยมาก
1: เขาคือ
0: ทอมมี่วัตสันพี่แบงค์ยังงงใช่ไหม แต่ผมจำได้ว่าผมเป็นคนบรรยายวันที่ซันเดอร์แลนด
1: ์อ๋ออยู่ซันเดอร์แลนด
0: ์ไม่เขาอยู่ไบรตันครับวันที่ซันเดอร์แลนด์อุ่นเครื่องไม่ใช่อุ่นเครื่องเพลย์ออฟชิงแชมป์กับฮัดเดอร์ฟิลด์อ่ะในการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: โอ้โหไปไกลเลย
0: ทอมมี่วัตสันเป็นคนยิงประตูชัยแล้วผมนึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเอ้ยมันได้เว้ยนี่ครับสุดท้ายพอขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกปุ๊บซันเดอร์แลนด์ขายให้ไบรตันซันเดอร์แลนด์ขายให้ไบรตันนะครับแล้วก็ไปอยู่ไบรตัน
1: ครับผม
0: ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์แล้วก็ไม่ได้ลงเลยครับสุดท้ายไปอยู่เลสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทอมมี่วัตสันที่ผมจำได้จริงว่าเขาเป็นคนที่ยิงประตูพาซันเดอร์แลนด์ขึ้นมาเล่นใน
1: ครับผมทอมมี่วัตสันอายุ20ปีอยู่เลย
0: ใช่ยังเด็กอยู่เลย
1: ครับอันนี้เป็นปีกนะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราว
1: ก็มันก็ต้องเป็นทิศทางการเสริมทีมแบบนี้นะครับของเลสเตอร์ซึ่งก็เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีปัญหาการเงินนะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะจากทีมที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะบริหารดีที่สุดได้รางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยม
1: หลายคนก็มองไปตรงไอ้ที่ศูนย์ฝึกซ้อมมาแหละ
0: อ๋อเหร
1: อนะครับมันเป็นจวบเหมาะกับทีมได้เล่นทั่วยุโรปถูกไหมนะครับแล้วก็ไปลงทุนนะครับเรื่องของฝึกซ้อมทีนี้ก็กลายเป็นว่าฟุตบอลก็อย่างนี้เนาะพอตกชั้นด้วยอะไรด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องมีปัญหากัน
0: บอกไม่เลยว่าเห็นมาเยอะแล้วทีมแบบนี้ไล่มาตั้งแต่ใครอะลีดนะ
1: ลีดคือแบบ
0: ลีดยุคแฮร์รี่คีเวลย
1: ุ
0: ค
1: โบโร
0: มาร์ควิโดก้าพวกนี้นะครับล้มละลาย
1: ก็คือบางทีลงทุนจะใช้คำว่าเกินตัวก็ผมก็ไม่อยากจะมองแบบนั้นนะ
0: เวสแฮมเนี่ย
1: เวสแฮมด้วย
0: ล้มแล้วล้มขึ้นมากลับไปล้มใหม่
1: คืออย่างเลสเตอร์พี่มามองว่าเขาน่าจะมองอนาคตมากกว่าผมเชื่อว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะ
0: เวสแฮมอ่ะจากทีมแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ตกชั้น
1: อย่างดีนะจอร์จโบเวนไม่ย้าย
0: ใช
1: ่มันจะรักทีมขนาดน
0: ั้นรักมากนะครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาอยู่นี้เขาเป็นหัวหมาไงเขาไปเป็นหางเสือไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผ พราะว่ากับทีมอื่นเนี่ยผมว่าจาร์ดเวนก็อาจจะไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้นะแม้แต่กับลิเวอร์พูลก็ตาม
1: ย้ายไปทีมใหญ่จริงๆอะเน
0: า
1: ะ
0: เออคือมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะแต่ผมยังนั่งคิดเลยว่าโอ้โหเฟเดเคซ่ายังไม่ลงเลย
1: ทางขวามีใครลิเวอร์พูล
0: มีเฟเดเคซ่า
1: เคซ่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วเซบ้าไม่อยู่
0: ผมว่ารอบนี้น่าจะได้เวลาน่าจะได้กับถ้าผลการซ้อมเขาโอเคนะเออ
1: พี่มาโบเว่นดีกว่า
0: หรอผมไม่รู้เลยผมติดภาพคือผมมองว่าโบเว่นอะแม้แต่กับทีมชาติอังกฤษเขาก็ไม่ได้เด่นอะไรแต่กับเคียซ่าพี่จำตอนยูโรได้ไหมที่
1: เขาเคยมียุครุ่งเร
0: ื
1: อง
0: อิตาลีได้แชมป์อะไรเงี้ยเออผมก็เลยบอกว่าเออแต่เดี๋ยวต้องดูว่าพอเป็น
1: อิราร่า
0: อิราร่าเนี่ยเราจะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอิราร่าไม่สนว่าคุณจะเป็นสตาร์
1: นะ
0: ไม่เป็น
1: มันต้องเขาเรียกว่าเซตซิโร่นะ
0: ใช
1: ่ทุกคนเริ่มต้นต้องกันหมด
0: ถ้าคุณเล่นในระบบเขาได้คุณก็จะได้ลงอะไรเงี้ย
1: โดยเฉพาะพวกตัวสำรองทั้งหลายนะตำแหน่งที่มันไม่แน่ไม่นอน
0: ใช่
1: คือไอ้คนที่มันมีตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกไอ้พวกที่มันตัวหลักอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับแต่คนที่อาจจะไม่เคยได้โอกาสนะครับในยุคของอันเดอร์สล็อตเนี่ยก็ไม่แน่
0: ใช่นะครับทีนี้มาดูข่าวลือเนี่ยเมื่อกี้คือข่าวดันดิวแล้วดันดิวนะครับดันดิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข่าวลือกันหน่อยแล้วกันว่าจะมีทีมไหนน่าสนใจบ้างนะครับมีกรณีไหนน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องของโมเมตซาร่านะครับนี่ก็ใกล้จะตับน่าจะไปตุรกีแน่แต่ไปไหนแค่นั้นเองเพราะมีข่าวเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: เบสิกตัสแคปตันสปอร์กการาตาซาราย
1: ทีมใหญ
0: ่เฟเนบาเช่
1: ก็คือบิ๊กโฟของเขา
0: คือไปตุรกีแน
1: ่ถ้าไปตุรกีก็คือตุรกีก็เป็นทีมที่ไม่รู้รวยมาจากไหนนะ
0: ใช
1: ่นะครับแต่ก็น่าสนใจว่าในวัย34เนาะประสบความสำเร็จทุกอย่างแกไม่ไปซาอุนะ
0: ใช่ไหม แบบไม่ขอแบบว่า
1: เอาไปเอาเงินอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะ
0: ไม่ขอไปเอาเงิน
1: นะแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวอย่างที่โคมบอกเลยนะครับมันเทไปทางตุรกี
0: ถูกต้องไปทางตุรกีหมดเลยคือทีมที่มีข่าวนะเวลานี้กับซาร่าเป็นตุรกีทั้งหมดเลยนะครับที่มันน่าสนใจก็คือฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอียิปต์ก็ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจระดับหนึ่งนะครับ
1: ผม
0: แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่มันยังค้างคาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าโมซาร่ายังจะไม่แขวนหรือว่าเลิกเล่นทีมชาติก็คือการเป็นดาวซัลโวสูงสุดของชาติปัจจุบันน่ะ
1: คนที่เป็น
0: ใช่คนที่เป็นดาวซัลโวสูงสุดคือฮอสซัมฮัสซันกุนซือคนปัจจุบันเนี่ย เป็นดาวซัลโวสูงสุด แล้วห่างกับโมลูกเดียว ลูกเดียวจริงๆอ่ะ แล้วผมมานั่งนึกว่าวันอย่างวันที่ตกรอบเพราะอาร์เจนติน่
1: า
0: ถ้าโมยิงสักลูกมันจะคลาสสิกเลยนะมันจะแบบแต่วันนั้นไม่ใช่ไงวันนั้นไม่ใช่วันนั้นเป็นอิหม่ามอาชัวหนึ่งลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นมุสไอปีกซ้ายอะ มุสตาฟาอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับก็เลยผมก็เลยว่าตอนแรกอะผมเราส่วนใหญ่เราคิดโอ้ยอีตกรอบแล้ว
1: ซาร่า
0: น่าจะแขวนสตั๊ดแล้วเลิกเล่นทีมชาติแล้วยังนะจ๊ะยังจ้าเหลืออีกลูกหนึ่งจ้ะเหลืออีกลูกหนึ่งจ้ะเพื่อจะทำเทียบเท่านะครับเขาสมาชันเนี่ยคุณซื้อคนปัจจุบันคนที่เขาหัวล้านอ่ะ
1: ก็อาจจะยังเลือกเล่นให้กับทีมใหญ่ในยุโรป
0: ใช่ดูหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกว่าทำไมถึงจะไปอยู่ทางลีกตุรกีนะครับสำหรับทางฝั่งของ
1: ซาร่าน
0: ะครับ
1: ตุรกีนี่มีไม้เขียวอยู่ด้วยนะ
0: ใช่
1: เฟเนบาเช่
0: เมสันกิรูก็ไปตุรกีนะคือช่วงหลังเอาจริงๆตัวเก่งๆไปโผล่ตุรกีหลายคนเหมือนกันวิกเตอร์โอซิมเฮนอย่างเงี้ย
1: ก็ยังอยู
0: ่ก็ยังอยู่ตุรกีใช่นะครับมีรายงานเรื่องของไบเยิร์นมิวนิกนะครับเขาอยากได้เบนยามินเซสโก้ครับกองหน้า
1: จะบ้าไม่มีทางไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: อันนี้รายงานจากไบเยิร์นอินไซเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: ในเยอรมัน
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าแฮร์รี่เคนอ่ะ33แล้วนะครับก็คือจะเอาเบนยามินเซสโก้ไปรอเป็นตัวแบบว่าร
1: อ
0: โรเพลย์
1: เป็นเรียนรู้ก่อน
0: อะไรประมาณนั้น
1: ก็คิดว่าข่าวนี้น่าจะลือจริง
0: ๆแมนยูยังไม่ได้ใช้จริงจังเลย
1: นะครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นซีซั่นที่แบบเปรี้ยงป้างมากแต่ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ทำให้เราได้เห็นว่าเชสโก้น่าจะมีศักยภาพที่จะยืนเป็นหน้าเป้าให้กับทีมได้ในอนาคต
0: สมควรเกี่ยวเวลา
1: ถูก
0: ที่จะต้องมาเป็นหน้าเป้าได้แล้วหลังจาก2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือเจ็บมั่งอะไรมั่งนะครับ
1: นะครับ
0: ไม่ได้ลงมั่งฟอร์มตกมั่ง
1: นะครับเพราะฉะนั้นเชสโก้นี่นะครับน่าจะคิดว่าอยู่กับทีมแน่ๆอยู่แล้วครับเชสโก
0: ้มีกรณีของแอสตันวิลล่านะครับนี่ก็มีข่าวว่าจะแอสตันวิลล่านี่ก็เป็นทีมที่ปล่อยออกไปเยอะ
1: หมุนเวียน
0: ยูริทีลมอนไปแล้ว
1: ไปมันยู
0: นะครับ
1: นะครับแล้วก็
0: ใครกันมอร์แกนโรเจอร์ไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสลับเอาอย่างคาราโชมาอะไร
0: ใช่ล่าสุดนี้มีข่าวว่า

0: เอสเวอรี่คอนซ่าครับ
1: จะไปเหรอ
0: กำลังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่ง
1: ไม่เอาบ้าง
0: อาร์เซนอลเนี่ยซื้อกองหลังเพิ่ม1คนแน่ๆ
1: คือคอนซ่าเนี่ยตามสไตล์กองหลังของทูเคิลถูกไห
0: ม
1: เล่นแบ็คได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอาร์เซนอลมีข่าวว่าเบนไวท์จะออก
0: ใช่นะครับมันก็เลยไม่แปลกว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับส่วนกรณีของแมนซิตี้เนี่ยมีรายงานอันนี้จากเดอะซันนะครับมีรายงานว่าเอนโซ มาเรสก้าเนี่ยอยากจะกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งกับเปโดรเนโต้ครับปีกของเอ้ยผมว่าขาย
1: เชลซีอะนะ
0: จีบดีๆผมว่าขายถ้าจีบดีๆเพราะเชลซีตัวมันเหลือเกิน
1: มันเหลือแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวเหลือ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเหลือนะครับอันนี้คือตัวจริงทีมชาติโปรตุเกสด้วย
0: ใช่ๆ
1: นะครับแล้วฟอร์มแบบนี้นะครับโอ้ไม่มีทาง
0: เขาคาดการว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านนะครับสำหรับเปโดรเรโต้นะครับมีกรณีของเชลซีแล้วก็สเปอร์นะครับกำลังจะเขาเรียกอะไรร่วมให้ความสนใจร่วมกับนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมด้วยนะ
1: สเปอร์อีกแล้วนะ
0: เชลซีสเปอร์นิวคาสเซิล3ทีมนี้กำลังอยากได้ตัวจอร์โจสกาวินี่ครับเซนเตอร์แบ็กจากแอตแลนต้าคนนี้น่าสนใจเก่งเก่งเก่ง
1: พี่ดูหน่อยดิ
0: ก็มีรายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยเตรียมที่จะเปิดข้อเสนอไปที่34ล้านยูโรไอ้34ล้านปอนด์
1: เปิดก่อนใช่ไหม
0: นะครับคือแต่นักเตะจริงๆอ่ะค่าตัวมันอยู่ที่42นะ
1: ครับ
0: แต่นิวคาสเซิลเปิดไปก่อนที่34
1: เขาเรียกว่าโยนหินก่อน
0: สกาวินี่นี่เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักเลยครับของแอตแลนต้าครับก็คือใครจะเปลี่ยนออกไม่รู้แต่สกาวินี่เป็นตัวหลักถ้าไม่เจ็บอ่ะ
1: เดี๋ยวขอดูเนื้อตัวหน่อยอ่ะ
0: เอ้ยตัวใหญ่ทางบอลดีเร็ว
1: โอ้โหอายุ22เอง
0: ใช่ยังเด็กครับ
1: นะครับสูง194ที่มันยักษ์เลยนะครับน่าสนใจนะครับ
0: ดูแล้ว หลังอิตาลีนี่อ๋อแต่ว่าสเปอร์ไอ้เชลซีเขาไม่ได้มาโกเบียสตราก็จากอาตาลันต้านี่แหละ
1: นี่ไปย่างอินเตอร์มา
0: ใช่นะครับมาโกเบียสตราเนี่ยอ
1: ินเตอร์นี่เซ็งจัดเลยนะครับแบ็คขวา
0: ใช่แบ็คขวานะครับ
1: อ๋อสกาวินี
0: ่ก็ยังอยู่ทางโซนอิตาลีนะเกี่ยวกับกรณีของเคอร์ติสโจนนะครับก็มีรายงานว่า
1: หลังจากที่ไปทะเลาะกันกับสปอร์ตไลน์
0: ใช่มีรายงานว่าอินเตอร์มิลานเนี่ย
1: อินเตอร์อีกแล้ว
0: คือก่อนหน้านี้อินเตอร์โดนไปเสร็จค่าตัวของเคริสโจนไปแล้วนะครับ25ล้านยูโรนะครับก็มีรายงานว่าอินเตอร์จะยื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับสำหรับ
1: เด็กปั้นนะ
0: เคริสโจนครับ
1: อันนี้คือกำไรเนื้อเน้นเลย
0: ใช่
1: เคริสโจนกับอินเตอร
0: ์ตรงไหนก่อนอยู่ตรงไหนก่อนเคริสโจนกับอินเตอร์เนี่ยเพราะว่ากลางเขาอ่ะจะมีชาโนลูเพทัสซูซิส
1: บาเลล่าน
0: ิโคลบาเลล่าก็คือชาโนลูหลุดอย่างนี้หรอ
1: ยังยากอยู่อายุอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังยากอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ยากที่จะเบียด
0: ใช
1: ่
0: นะครับ
1: โอ้ยเตอร์ที่มีข่าวจอห์นสโตนอีก
0: ใช่แต่จอห์นสโตนฟรีด้วยนะค่าตัวไม่มีค่าตัวนะจอห์นสโตน
1: แล้วบอลลูนไม่เจ็บด้วยนะ
0: ใช
1: ่บอลลูนไม่เจ็บด้วย
0: เออนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงครับกำลังอยากได้ตัวมิก้ากอตนะครับอันนี้เป็นปีกจากอาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ52ล้าน
1: 52เลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกหลายทีมที่จะร่วมแจมด้วยทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์มิก้ากอตนี่ปีกเบลเยียมโหเฉยๆมากเลยอ่ะคือมันเป็นพวกเด็กแบบ
1: แล้วมาเจอลีกดาร์ดอีกนะ
0: วันเดอร์คิดเข้าใจป่ะพี่ที่มันแบบอยู่ดีก็โผล่มามิก้ากอตอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่า
1: ดูหน่อย
0: ไม่รู้ว่าฟีลเหมือนพวกโยฮันแมนซัมบีอ่ะแต่แค่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรขนาดนั้นแค่นั้นเองนะสำหรับมิก้ากอตนะครับ
1: ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อาจากปี2023
0: ใช่
1: น่าจะเคยเห็นเล่นบ้างนะ
0: คือรู้กันที่แล้วฟอร์มดีอ่ะมิก้ากอตเพราะว่ายิงไป17ประตูนะครับ
1: เป็นปีกกึ่งกองหน้า
0: ใช่
1: ก็คือตัวรุกถ้าปารีสทุ่มนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่นะเพราะว่าปารีสเวลาทุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะคิดอยู่พอสมควรนะครับ
0: คือถ้าจะเอาไปปั้นเนี่ยมันก็ได้อยู่เพราะมีก็ก่อนเพิ่ง21ไงนะครับเอาไปแบบคือค่าตัวเนี่ย52ตอนนี้แล้วคิดดูว่าถ้า25นี่ค่าตัวจะเท่าไหร
1: ่ถ้าฟอร์มดี
0: ใช่ไหมเนี่ยครับฟิล
1: เหมือนพวก
0: วิธีการเล่นมันเหมือนพวกไอ้นี่อ่ะไอ้เลยผมเคยเห็นอยู่มีก็ก่อนเนี่ยจะบอกว่าเหมือนโดกูมก็ไม่เชิงอ่ะคริสตอฟซอลิดคล้ายๆกันเออนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งดูคริสตอฟซอลิดเล่นให้อาร์เซนอลแล้วก็บอกว่าหวังว่าจะดีกว่า เลแอนโดคือเขาไม่ค่อยยึก ไม่เหมือนเดลโดซาเดลโดซาก็จะแบบลูกยึกยึกเยอะเยอะ
1: ผสมผสาน
0: เ
1: นี่ยเสียดายไหมเดลโดซาเนี่ย
0: ไม่ไม่ไม
1: ่ก็จริงดิ
0: ผมว่าเขาด้วยอายุพี่มันสมควรแก่เวลาของเขาละ
1: จริงดิ
0: แล้วเขาก็ได้แชมป์ละหมายว่าเขาได้แชมป์กับอาร์เซนอลไปแล้วคือเอาจริงนะเวลา
1: วินวินใช่ไหม
0: เออวินวินทุกฝ่ายแล้วอะไรเงี้ยอยากได้แบบตัวบางทีก็เล่นน่ารำคาญงั้น
1: แล้วที่แฟนบอลอาร์เซนอลไม่ชอบมาร์ตินเนลลี่จริงไหม
0: จริงจริงมันเป็นมิดฟิลด์มันเป็นตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อย
1: น่ารำคาญใช่ไหม
0: เออมันน่ารำคาญคือถ้าเทียบอ่ะอาร์เซนอลมีตัวแบบนี้เยอะเกินนะคือพวกที่
1: ตัวยิงยิงยักษ
0: ์ลงมาเป็นซูเปอร์ซับแล้วดีกว่าเป็นตัวหลักเออ
1: ครับ
0: มิเกลเมริโน่แกเบรียลมาร์ติเนลลี่หรือแม้แต่เลนโรทัสซาเองพวกนี้เป็นพวกที
1: ่ลง
0: เปลี่ยนจังหวะใช่ใช่
1: จะเป็นตัวจริงก็ช่วงนึงนัดสองนัดสามนัดฉันก็ต้องสลับ
0: เพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเนี่ย
1: ก็เลยมีข่าวกับวินนี่
0: ใช่
1: หนี
0: ก็เลยต้องมี
1: น่าอิจฉา
0: เลยต้องมี
1: เออ
0: แต่ต้องมีแต่ในความที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินไงไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะฉะนั้นก็มีกับใครก็ได้อาร์เซนอลเน
1: ี่ยอนาคตดีจริง
0: แต่ไม่ใช่ว่าซื้ออย่างเดียวมันยังต้องพองทายออกไปด้วย
1: ครับผม
0: นะครับถึงตรงนี้เนี่ยถ้าที่ผมไปเช็คดูล่าสุดนี่เหมือนอาร์เซนอลจะใช้เงินไปประมาณตอนนี้ยังไม่ถึง70ล้านเลยนะครับยังไม่ถึงเลยนะเพราะว่า2คนจ่ายอินคาบิเย่ไปซื้อขาด34ครับ
1: ในตัวดี
0: แล้วก็ซอลิดก็30กว่ารวมกันยังไม่ถึง70เลยแล้วก็มีพวกที่แบบปล่อยแถมไปเลนโดทัสซายาคุปคีวีออร์เนี่ยในสมมติเนี่ยประมาณ40กว่าเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งจะใช้เงินประมาณ30ล้านครับเนี่ยคือช่วงนี้ผมเห็นหลายสื่อเขาไปตัดเกรดกันแล้วว่าแบบเฮ้ยตัดเกรด
1: ทีมตลาดซัมเมอร
0: ์ตลาดซัมเมอร์ผมบอกโอ้โหเหลือเวลาอีกบานเลย
1: มันยังไม่ตลาดยังไม่วายยังไม่เสด็จน้ำเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ดีไม่ดีเหมือนจะเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำนะครับสำหรับตลาด
1: เพราะบอลโลกก็เพิ่งจบไปไม่นาน
0: ของฟุตบอลของฟุตบอลคราวนี้นะครับที่ดีแอตเลติกนะครับมีกรณีอันนี้ก็มีข่าวมานานมากนะเหมือนเขาจะเอาจริงเลยนะครับก็คือบาร์เซโลน่ากับชอเปโดรคือเชลซีเนี่ยตอนนี้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ชอเปโดรแล้วนะครับ
1: เพิ่งย้ายมานะ
0: คาดว่าสัญญาถึงปี2032นะครับแล้วตอนนี้มันมีข่าวว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยกำลังอยากได้ก็เลยต้องขยายสัญญา
1: อาจจะอัพหน่อย
0: ใช่
1: ครับขันหนุ่มก็เหนื่อยด้วย
0: ใช่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีรายงานกับอิลมาน NDI ครับปีกจากเอเวอร์ตันนะครับซึ่งเฮ้ยเจ๋งนะแต่ผมงงว่า
1: ค่อยได้ดูซะด้วย
0: เฮ้ยอิลมานได้ดีเลยครับดี
1: เล่นทางไหนครับ
0: ทางขวาครับเล่นปีกขวา
1: ทางขวาเป็นเอเบอร์โมอยู่นะ
0: พี่จะไปคิดเอาตัวอื่นไปผสมบ้างเลยเหรออ
1: ามัดก็อยู่ขวา
0: เออแต่มีอามัดนะครับเอ้ยผมยังอยากได้เลยอิลมาน NDI อาร์เซนอลนะถ้าเกิดเนี่ยก็แต่ว่าอาจจะต้องไปแข่งกับอัลฮิลาลนะครับซึ่งมีรายงานว่าอัลฮิลาลเนี่ยพร้อมจ่าย75ล้าน
1: นะ
0: นะ
1: เงินกับเกียรติยศนะไม่ใช่เกียรติยศแล้วกันเงินกับประวัติศาสตร์
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าพูดอย่างนี้จะเอาอะไร
0: นะครับก็ดีอิลมาเอ็นดีไอ
1: แต่อิลมาอาจจะบอกว่าผมเลือกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสโมสรจะขายให้ใคร
0: ใช
1: ่เออ
0: นะครับฟูลแลมนะครับทุกวันน
1: ี้ฟูลแลมเปลี่ยนโค้ชนะ
0: ฟูลแลมนี่เป็นอาร์เบลัวนะ
1: อาร์เบลัว
0: ดูแล้วเละผมดูทรงแล้วไม่น่ารอด
1: คือมาโกซิวาไปเบนฟิก้า
0: ใช่
1: น่าแปลกใจที่อาร์เบลัวน่าแปลกใจจริงๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีประสบการณ์อะไร
0: พี่
1: มาก
0: ม
1: ายเลย
0: พี่เห็นมาโกซินวาเล่นกับเบนฟิก้าไหมเกือบตกรอบอ่ะรอบคัดเลือกอ่ะล่าสุดอ่ะไอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมั้งเออผมยังโอ้โหยังรอดมาได้เกมล่าสุดนะครับคือไปแพ้เขาก่อน
1: ครับ
0: ไปแพ้เขาก่อนไอมาไอเบนฟิก้าเนี่ยแล้วก็กลับมาชนะแพ้ก่อน 2-1 มั้งแล้วกลับมาชนะได้เท่าไหร่อ่ะ4ต้องไปดูอ่ะ
1: ก็มาโกซิวาก็มาแทนมูรินโญ่
0: ใช่
1: แต่อาเบลัวกับฟูลแลมนี่น่าสนใจน่าสนใจว่าฟูลแลมจะแต่ก็ไม่แน่แล้วกันเนาะเราต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: นะครับ
0: คืองงมากว่าแบบตอนอยู่ลาลิก้าทรงก็เละ
1: ทรงมาดริดเนาะ
0: นะครับแต่ว่า
1: จะซื้อใครมาให้เขาครับ
0: ก็มีข่าวว่าจะไปเอาทรอยแพรอตครับกองหน้าจากกองหน้าสเปอร์เก่า
1: ชื่อคุณนะ
0: ทอยแพรอตเคยอยู่สเปอร
1: ์ชื่อคุณชื่อคุณ
0: ไม่สามารถขึ้นไปเป็นชุดใหญ่ของสเปอร์ได้ก็ไปโด่งดังกับอาซาดักมา
1: ไปชกตัวที่ลีกดัตนี
0: ่ฤดูกาลที่แล้วใช่ใช
1: ่
0: ซึ่งก็มีรายงานว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีทีมอย่างอาจากอัมสเตอร์ดัมพีเอสวีไอโอเฟนเรอัลเบติสแล้วก็โคโม่
1: ที่เนื้อหอมเนี่ย
0: นะครับกำลังอยากได้อยู่
1: อุ้ยโคโม่น่าสนใจนะครับถ้าไป
0: โคโม่น่าสนใจแล้ว
1: ถ้าไปดูชื่อชั้นอ่ะนะ
0: ว่ามันจะซื้อใครไปร่วมทีมอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เพราะอย่างล่าสุดนี่ถึงขนาดกล้าจ่ายเอานิโก้

0: แบบถาวรเลยนะครับ60ล้าน
1: คือมันเจอความเคี่ยวของมาดริดไง
0: ใช่
1: ก็เลยช่วยไม่ได้
0: ไปโดนออปชั่นซื้อกลับ
1: โอ้ยนี่จอยแพรอตนะครับอายุ24ปีออกไปอยู่อาซัตตั้งแต่ปี2024
0: ใช่
1: 58นัด30ลูก
0: ใช่ไปสร้างชื่อไปสร้างชื่อ
1: โอ้โหนี่คือกระจุยเลยนะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจนะครับทีมชาติไอร์แลนด์ก็ยิงนะครับ11ลูกจาก37นัดอายุ24เท่านั้นเองตัวนี้น่าสนใจ
0: ก็ช่วงหลังเขากำลังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งทีมชาติไอร์แลนด์ไงเพราะไอร์แลนด์ก็ช่วงนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะคร
1: ับ
0: อันนี้อัลเวโรอเบลัวนะคุมอยู่ทีนี้ก็มีเรื่องของมาโกซินวาครับต่อมาเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีของเบนฟิก้านะครับที่กำลังจะปล่อยฟรังโกฟรันโยอีวานอวิชเนี่ยอันนี้ปล่อยให้ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่นะครับของพรีเมียร์ล
1: ี
0: กนะครับมาร่วมทีมก็ฟรันโยอีวานอวิชนี่น่าจะได้เห็นในทีมชาติโครเอเชียนะครับในชุดเนี้ยชุดล่าสุดที่ผ่านมา
1: ฮัลซิตี้
0: ใช่ครับ
1: เคยคุมเบนฟิก้าคุ้นไหม
0: ไม่มาโกซิวาคุมเบนฟิก้าพี
1: ่ไม่ไม่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้
0: ไม่เคยนะ
1: มา
0: โกซิวาเคยคุมหรอ
1: มาโกซิวานี่ไง
0: เคยใช่ไหม
1: คุมเฮาซิตี
0: ้อ๋อ
1: แล้วก็พอ
0: มันมีลิงก์อยู่นี่เอง
1: ก็มาวัตฟอร์ดแล้วก็มาเอเวอร์ตัน
0: แล้วก็ฝูงเออก็มีข่าวว่าจะปล่อยไอ้นี่แหละฟรานโยอิวานอวิชเนี่ยมาให้เฮาซิตี้นะครับสำหรับเบนฟิก้าแต่ว่าเป็นลักษณะการยืมนะครับกองหน้าวัย22ปีนะครับอันนี้ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะฟรานโยอิวานอวิชเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจำได้มาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข่าวลือจาก BBC นี่ผมสรุปมาให้นะครับประมาณนี
1: ้ก็ข่าวลือสนุกนะ
0: เออสนุก
1: พี่ชอบมากเลยซัมเมอร์แล้วอ่านข่าวลือ
0: ทำไมอ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าม
1: ันจะจินตนาการ
0: ได้เหรอวะใช่ไหมใช่ไหม
1: ชอบมากเลยนะชอบ
0: เอาไม่ต้องอะไรมากนะอย่างวิกเตอร์ไอ้บูโน่กิเบเรตอะผมยังรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จริงจังนะแต่วินิสจูเนียร์เนี่ยเอาจริงเหรอวะ
1: ถ้า
0: เ
1: ล่นเนี่ยมันสนุกนะมันไม่เฉพาะทีมเราอะไรทุกทีมแหละนะครับอย่างสมมติเราชอบดูพรีเมียร์ลีกก็น่าสนใจว่าหลายทีมเนี่ยที่เขาจะดึงคนนั้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยชื่อดังบ้างไม่ดังบ้างกุ้นหูบ้างอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีม
0: ัน
1: ก็เรียกว่าเติมแต่งจินตนาการได้ดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับทีมรักแต่ละคนตลาดยังเปิดอีกนานเดือน2เดือนแหละนะครับ
0: เดี๋ยวนะเหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกอล์ฟ AG Women Open นะฮะ
1: คือ
0: จีโน่หลุมแรกโบกี้เลย
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วครับจีโน่หลุมแรกออกโบกี้เลยลูกไม่เป็นไรสู้เขาลูกหล่นแล้วก็เป็นอันดับ6เลยตูมเดียว
1: ลดไปอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะครับจีโน
0: ่นี่ซาร่าไอ้คุสโควานี่6อันเดอร์นะ
1: นี่ขึ้นมา
0: ขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นมาทำ7ร่วมเลยนะครับ
1: ใช่นะครับสกอร์2อันเดอร์พาร์ละนะครับเดี๋ยวเราดูผู้นำนะก็คือเยเรมิโนนะครับที่หยอกล้อกับทางเอสเตอร์เฮนเซไลท์เนี่ยนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
0: ส่วนโปรพราว3หลุมแรกอีเวนต์พาทั้ง3หลุมนะครับ ยังทำอะไรไม่ได
1: ้ครับผม
0: ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวล่ำข่าวลือนะครับเอาจริงก็มีประเด็นอีกเยอะแหละนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆก็น่าจะประมาณนี้มากกว่า
1: ข่าวลือมันเยอะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าหากเราไล่ดูเนี่ยก็เพียบเลยแหละ
0: เพียบคือมันอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได
1: ้
0: อะ
1: คือใช่คือถูกนะถูกเวลาเราเป็นเจ้าของสื่อพิมพ์เราก็เขียนได้อันอย่างเงี้ยอีบิซูม่าก็มีข่าวฟูลแลมนะเจดอนซันโชนะครับก็มีข่าวกับเอารายานอันนี้ทีมจากกาตา
0: อ
1: ันนี้ก็พูดให้ฟังแบบว่าสนุกอะเนาะนะครับไตเรลมาลาเซียนะครับเป็นของแมนยูไนเต็ดนะครับไตเรลมาลาเซียนี่มีข่าวกับ
0: อ
1: ๋อใครเนี่ย
0: อีกเรื่องนึงเม
1: ื
0: ่อคืนนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้อาชันปล่อยไปอีกหนึ่งคนใช่แล้วคริสเตียนนอร์การ์ดครับ
1: ไม่ได้เล่น
0: ไปเอเวอร์ตันเจ็ดล้านค่าตัวเจ็ดล้านปอนด์อ
1: ันนี้เด็กปั้นเราไหม
0: ไม่ใช่คริสเตียนนอร์การ์ด
1: แล้วเจ็ดล้านได้กำไรไหม
0: ซื้อมา12 แต่ว่าเขา32
1: เอาไปเถอะ
0: เขา32แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าก็กำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
1: เอามาก็เออปล่อยไปก็ได้
0: ใช่ไหม
1: เออนะฮะ
0: ไ
1: อคนนี้ก็ย้ายแล้วใช่ไหมทัฟฟอร์ดอ่ะ
0: เจมส์ทัฟฟอร์ด
1: ประตู
0: ไปไหน
1: ใช่ไหมไปยัง
0: ใช่ใช่ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะย้ายแล้วมั้ง
1: ลีดไหมหรือใคร
0: เออสักอย่าง
1: เนี่ยคือบางทีนะ ชีวิตคนเรามันก็ผกผัน
0: พลิกผันเนาะย้ายมาหวังจะเป็นมือหนึ่งพอคิดว่าในการลุ้นที่อยู่กับทีมลุ้นแชมป์
1: ใช่
0: พอดีเขาไปเอามือหนึ่งอีกคนหนึ่งมาด้วย
1: แต่ไม่ใช่มือหนึ่งธรรมดา
0: ใช่มือหนึ่งทีมชาติอิตาลี
1: นะ
0: นะครับ
1: เฮ้ยยังเฮ้ยยังไม่ไปใช่ไหม
0: แต่ก็มีข่าวว่าจะย้าย
1: มีข่าวใช่ไหมเออยังไม่ไปยังไม่ไปนะครับเจนทัฟฟอร์ดแหมเห็นไปเห็นในฟีดไหนเนี่ยบอกจะย้ายไปลีดเออนะ
0: นะครับ
1: อืม
0: โอเคจริงๆก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะอย่างสเปอร์เนี่ยมีความสุขว่าเกมโอวิคาริโอก็น่าจะย้ายออกแน่ๆนะครับ
1: จะเป็นกินสกี้
0: ใช่ใช่
1: วิคาริโอก็โอเคนะจริงๆ
0: เขาเป็นมือหนึ่งแต่เหมือนมีปัญหาในทีมเขาพร้อมที่จะแบบว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วอะเพื่อง่ายว่าอยากกลับอิตาลี
1: ครับผม
0: ดีไม่ดีอินเตอร์มาเอาไปอีกนะทรงนี้นะ
1: ชอบนะ
0: เพราะว่าอินเตอร์เนี่ยเขาชอบทรงอย่างเงี้ยเขาชอบนี่คือทรงเขาเลยก็คือแบบผู้สาประตูมือดีแต่ไม่อยากอยู่ทีมที่แบบไม่ได้ลุ้นอะไรแล้ว
1: เรียกยานซัมเมอร์มาก็คุ้ม
0: ใช่
1: คุ้มเลย
0: ก็ซัมเมอร์ปล่อยรอบเนี้ยจริงๆเขาเริ่มใช้ตัวมือสองตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วนะช่วงมันจะสิบนัดหลังผมก็เลยบอกว่า
1: แสดงว่าต้องหาละ
0: วิคาริโอเนี่ย
1: ต้องหาละ
0: ไม่น่ารอด
1: ครับผม
0: นะครับไม่น่ารอดนะครับมีกรณีของเอสนี่คอนซ่าอาร์เซนอลมีจริงๆนะเออแล้ววิลล่าเหลือใครวะเนี่ย
1: เปาม
0: ีบอกว่า วิเคราะห์แมนยูที่จะจับตั๋วยูฟ่าคิดว่าจะเจอทีมใหญ
1: ่
0: ทีมไหนครับแมนยูนี่ค่าสัมประสิทธิ์เขาก็ยังไม่ได้แย่นะครับน่าจะไปอยู่โถไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาต้องมีโถออกมา
1: เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่นี่แมนยูค่าสัมประสิทธิ์เขาจะอยู่โถสอง
1: เป็นไงนี
0: ่คือโถสองเนี่ยก็อยู่โถเดียวกับดอทมุนโรมาลิสบอน
1: เขาเรียกว่าทำบุญมาดี
0: เออแมนยูไม่ได้
1: บ
0: ุ
1: ญเก
0: ่
1: าบุญเก่าบุญเก่าบุญเก่า
0: แต่ว่าโถหนึ่งมีใครบ้างโถหนึ่งมีปารีสแซงต์แชร์แมงคร
1: ับ
0: บา
1: เยิร์น
0: มิวนิกเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลอินเตอร์แมนซิตี้อาร์เซนอลบาร์เซโลนาแอตมาดริดนี่คือโถหนึ่ง
1: อันนี้คือปล่อยเข้าไป
0: ใช่
1: นะครับทีมโถสองก็หลายทีมที่จะเป็นทีมที่เขาอาจจะไม่อยากได้อยู่แต่ว่ามันเป็นลีก
0: ใช่ในความเป็นแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะโถหนึ่งสองทีมโถสองสองทีมโถสามสองทีมโถสี่สองทีมอยู่ที่ว่าจะได้ไปเย้าแมนยูอยู่โถเดียวกับวิลล่านะครับแมนยูไม่เจอวิลล่านะครับ
1: มันเป็นลีกอะเนาะ
0: เออ
1: น
0: ะคร
1: ับ แล้วก็ผมเห็นชะตากรรมน่าจะเป็นสักสองปีที่แล้วอะทีมที่เข้ารอบลึกๆอันดับหนึ่ง อันดับสองอะนะครับแล้วไปเจอพวกปารีสหรือมาดริดที่ไปอยู่ในท้ายอะ
0: ลิเวอร์พูลไง
1: เออคือมันไม่การันตีเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลีกเฟสเนี่ยเอาเป็นว่าลุ้นกันยาวๆนะครับไม่ผมว่าไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร
0: ่คือแมนยูเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ในยุโรปยังดีอยู่เพราะว่าเหมือนไม่ได้ไปเล่นยุโรปนานเท่าไหร่ไม่นาน2ปี
1: ก็จะเป็น
0: ปีเดียวด้วยซ้ำ
1: จะไปเล่นถ้วยเล็ก
0: ใช่
1: ถ้วยยูโรป้าด้วย
0: ปีเดียวด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าปีนี้พอกลับมาแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็ยังอยู่โถ2นะครับหันไปดูโถ3ก็หนักอยู่เหมือนกันนะโถ3เนี่ยนาโปลีไลป์ซิกบีอาร์เรอัลลิวเฟียนอร์ดเนี่ยพูดได้โถ3
1: ก็จะเป็นทีมที่แบบว่าขัดแข้งขัดขานะ
0: ส่วนโถ4ที่รออยู่แล้วก็คือพวกบรรดาแบบหายไปนานหรือแบบเดบิวต์โคโมอย่างเงี้ยโถ4แน่นอนครับ
1: หลายทีมรอรับน้อง
0: ทีวีดีแมนยูเจอโคโม
1: จะสู้ได้เปล่า
0: เออทีวีดีแมนยูเจอโคโม
1: อันนี้ก็จะเป็นอีก1เรื่องที่น่าลุ้นนะครับการจับสลากแบ่งสายถ้วยสโมสรยุโรปนะครับโดยเฉพาะในเวทีอย่างแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่มีบอกขอทัศนะโค้ดใหม่ของดิวคาเซ่นหน่อยครับจากคุณบา
1: สไจสเลอร์เหรอ
0: เออ
1: เฮ้ยไม่เคยดูจริงนะ
0: เออผมไม่เคย
1: ก็ไออารีก็ด้วยความเคารพจริงนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตามอารีด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่เคยคุยกับคมไว้แหละว่าเป็นโค้ดหนุ่มนะครับเป็นโค้ดเยอรมันนะครับแล้วก็อย่างที่คมไปดูสถิติก็คุมเรดบูลใช่ไหมคุมซาบวกมาก็ได้แชมป์ซึ่งก็จะมีดีกรีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็
0: คุมซาบวก2ปีแชมป์2ปี
1: นะครับแล้วก็เกเกนเพรสซิ่งนะครับก็ตามสไตล์ของรับแรงมิกนะครับอันนี้ก็
0: อ๋อลูกศิษย์อาจารย์ลาฟเหรอ
1: ลูกศิษย์อาจารย์ลาฟอย่าสบประมาทอาจารย์ลาฟ
0: อย่าอย่า
1: ออสเตรียซะก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ออสเตรียเนี่ยผมว่าปีนี้เอาจริงฟุตบอลคราวนี้ถ้าเขามีกองหน้าดีๆนะคือกองหน้ายังต้องใช้มาโกอานาโตวิชอยู่เลยอ่ะคือถ้ากองหน้ามันดีนะโอ้โหที่เหลือมันเต็มหน้ามันเล
1: ่
0: น
1: ได
0: ้ออสเตรียแค่ไม่มีกองหน้าเนี่ยไม่มีกองหน้าแค่นั้นเองคร
1: ับ ใช่นะครับน่าสนใจผมว่าโค้ชเยอรมันน่าสนใจหมดนะครับน่าสนใจ
0: มาเทียสไดสเลอร์นี่

0: ก็ออกไปเลยนะไม่ได้คุมทีมเล่นในบุนเดสลีก้านี่ก็ถือว่าก็สอบผ่านไปเรียบร้อย
1: ใช
0: ่มีใครมาโกโรเซอร์นี่ก็มาม
1: าโกโรเซอร์ก็มาใช
0: ่
1: มาโกโรเซอร์ไม่ธรรมดา
0: ไลฟ์ซิก
1: ก็กัดบักด้วยเลยคุมกัดบักด้วย
0: นี่ก็ถือว่าเป็นเพียงแต่ว่าพอมันเราอาจจะเห็นหลายครั้งหลายคนที่แบบว่าพอปีแรกดีปี2ดีปี3เริ่มแผ่วอะไรเงี้ยแล้วก็โค้ชเยอรมันก็หมุนเวียนกันอยู
1: ่แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบรรดาตัวเปรี้ยวที่มันแบบอยู่แล้วอ่ะมันยังไม่ได้ไปไหนเลยสักคนนะครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ยังอยู่นะครับแค่ย้าย
0: ฝั่ง
1: แค่นั้นเองนะครับเดวิดมอยยังอยู
0: ่
1: นะครับก็เลยดูมิเกลอาร์เตต้านี่กลายเป็นกุนซือที่เก่าที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วคร
0: ับ
1: ณเวลานี้เอนโซมาเนสกาก็หน้าใหม่แต่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะกุนซือใหม่แต่ว่าหน้าเก่าไง
0: ก็ต้องรอเครดิตหน่อยนะครับมาเนสกาน
1: ะครับเนี่ยอูนายเอมเบอรี่ยังอยู่ครับแดเนียลฟาเค่กับลีดฟาเบอร์เฮอร์เซลเลอร์กับไบรตันโรจิสเลอร์บรีสของซันแลนด์ปีแล้วก็แสบมากนะนะครับคืออาจจะ
0: ทำทีมเล่นดีเกินคาด
1: ไป
0: เล่
1: นยุโรปอ่ะนะครับ
0: เ
1: ลยจะเริ่มปี
0: เกินคาด
1: นะคร
0: ับ
1: การกลับมาของแฟรงค์แลมพาร์ดอีกครั้ง
0: กับโคเวนทรี
1: ใช่ไหมเดวิดบอยกับเอเวอร์ตันยังอยู่ครับคือผมดูแล้วอ่ะคนที่น่าจะรอดยากที่สุดอ่ะถ้าดูเอาชื่อกุนซือเป็นตัวตั้งนะเซอร์เกย์ยาคิโรวิชกุนซือของ
0: น้องใหม่ใช่ไหม
1: ใช่กุนซือของฮาวสตี
0: ้ยกเว้นเขายอมรับสภาพนะ
1: อันนี้ดูแล้ว
0: ไหนๆขึ้นมาก็ถ้าจะตกก็ตกด้วยกันแล้วก็สร้างกันใหม
1: ่ความเคี่ยวมันไม่ได้จริง
0: เพียงแต่ว่าไหนๆเราขึ้นมาแล้วอ่ะเราจะอยากตกเหรอถูกปะ
1: ใช่นะครับอันนี้ก็ได้กลับมาทำงานใหม่อีกรอบปีแอร์ซาร์ดอ่ะเคยคุมวูฟจำได้ไห
0: ม
1: ช่วงนั้นเอ้ยเคยคุมอะไรนะปีแอร์ซาร์ดนี่อ๋อเคยคุมลองมาก่อน
0: อ
1: ัน
0: นี้มาจากลอง
1: ใช่มาจากลอง
0: นี่เป็นโค้ชใหม่เหมือนกัน
1: ปีแอร์ซาร์ดนี่ก็มาคุมคริสพาเลต์นะครับแกรี่โอนิลเนี่ยก็ได้มาเรื่อยๆเหมือนกันนะทำเล่นนะนะแกรี่โอนิลนี่ก็พาอิปสวิชทาวน์กลับขึ้นมานะครับ
0: แกรี่โอนิลมาคุมแทนไอ้แมคเคน่า
1: ก่อนหน้านี้เคยคุมบอลมัดเคยคุมบูฟแล้วก็ไปคุมสตาร์บู
0: ไปแทนเลียมลูซิเนีย
1: ใช่แล้วก็มา
0: คุมอิปสวิชแทนแมคเคน่า
1: ใช่เกเรตแมคเคน่านะครับเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพวกอะโอลิเวอร์กราสเนอร์นะครับคือคนแรกที่ผมบอกอ่ะก็คือไอ้ยาคิโรวิชอ่ะผมว่าดูแล้วรอดยากอีกคนหนึ่งที่แบบว่าขอติดติ้งต่างไว้ก่อนเลยก็คืออาร์เทโรอาเบลัวดูแล้ว
0: ฟูลแลมไม่อยากตกชั้นนะ
1: เออแล้วดันมาคุมทีมอย่างฟูลแลมด้วย
0: ฟูลแลมก็
1: เป็นทีมที่ต้องใช้กุนซือแบบที่มีความแยบคายสูงอ่ะเออต้องมีการเอาตัวรอดที่ดีอ่ะเออ
0: คือมันลุ้นทุกปีอ่ะพูดตรงๆอ่ะขนาดมาโกซิวายังโอ้โหยังเหนื่อยจัดอ่ะกว่าจะเอารอดในแต่ละปีอ่ะนะครับ
1: ยังไม่รวมพวกที่แบบว่าคือก่อนหน้านี้ก็พิสูจน์ตัวเองมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยังอยู่ใน
0: ผมว่าผมว่าไยเซอร์กับดิวเกอร์เซนถือว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจแหละพูดแบบไม่เคยเห็นก็จริงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าน่าสนใจนะครับ
1: คือถ้าไม่ดีก็พังเลยอ่ะมันจะส่ง
0: แต่ก็มีเงินนะแต่งงๆอยู่ว่าใช้เงินแบบไหน
1: ใช่คือดิวเกอร์เซนเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนปีที่พวกเขาเป็นแชมป์คาราบาวคัพอ่ะโอ้ปีนั้นคนมองว่าดิวเกอร์เซนกำลังจะต่อยอดเพราะว่าปีนั้นเนี่ยพวกเขาได้ไปเล่นในได้แชมป์คาราบาวคัพใช่ไหมพี่แล้วก็ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยคือเขาก็มองว่านิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะต่อยอดเป็นแบบไต่เต้าขึ้นไปเป็นระดับแบบท็อป5เนี่ยอาจจะเป็นแบบบิ๊กเซเว่นอ
0: าจจะต้องเสริมอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กลายเป็น
1: ทำไมมากลายว่าโอ้โหหนีตกชั้นนะครับเกือบไม่รอดด้วยซ้ำนะครับมาดีในช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าก็เหมือนล้างไพ่อ่ะนิวคาสเซิลเหมือนล้างไพ่ใหม่แต่ว่าไพ่ที่มีอยู่ในมือก็ขอบทองอยู่แล้วนะครับก็ราคาแพงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ไพ่พลาสติกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ไพ่พลาสติกที่จะแบบว่าเป็นริ้วเป็นรอยง่ายไม่ใช่นะฮะขอบทองตอง5นะครับนี่รู้หมดเลยว่าปกติถ้าว่างทำอะไรพี่บอกขอให้ผมสัก10ข้อว่าทำไมเวลาว่างๆคุณคมพี่แป๊กชอบนั่งดูคลิปเพลงสั้นคลิปสั้นเพลงติดฝนของพิกซี่ตลอดเลยครับ
0: เอาจริงดิทำไมรู้อ่ะนั่นแหละน้องพิกซี่เก่งนะ3คนนี้เก่งเก่งๆทั้งนั้นนะครับจริงๆพิกซี่ต้องถามคุณแทบอม
1: คือผมอ่ะไม่ได้เลือกเพลงเลยครับก็คือถ้าคลิปไหนเป็นพิกซี่เต้นก็คือดูหมด
0: ใช่ไหม
1: ใช่ชอบมาเบลมากจริงๆ
0: เปิดเผยความรัก
1: ไม่จริงคือมาเบลเป็นแบบเป็นผู้หญิงในแบบเนี่ยผมชอบผู้หญิงแบบหน้าแบบ น่าดุอ่ะมาเบลคุณแพทชยานิดอย่างเงี้ย

0: เออหน้าดุดุอะไรเงี้ยเ
1: ออ
0: นะครับ
1: นะ
0: มีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษจะเจอใครคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่า
1: พูดถึงผู้ใดนี
0: ่เออแต่ลิเวอร์พูลคืนนี้เจอลีดครับ
1: อุ่นเครื่อง
0: ใช่ลิเวอร์พูลคืนนี้เจอลีด
1: หรือว่าแมนยูหรือเปล่า
0: เออแมนยูเมื่อวานโดนนำก่อนนะ
1: เจอตาหมี
0: อ่าใช่โดนนำ
1: ตาหมีก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่
0: ใช่ใช่ไม่ใช่ชุดเต็ม
1: ไม่ถึงคุมกำลังของเขา
0: แต่มันอยู่เต็มกราฟเลยนะมันอยู่ที่เต็มเปี้ย
1: ก็ถ้าชุดใหญ่ก็เท่าที่มี
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ทยอยเปลี่ยนก็ตามเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
0: แ
1: มนยู
0: ไ
1: นเต็ด
0: นะครับตอนนี้ใน AAG Women Open เนี่ยกวนลุ้นแชมป์ออกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มมาลูซิลีเอาไป2อันเดอร์เลยนะครับขยับขึ้นไปเป็นรองผู้นำแล้วนะครับใน AAG Women Open นะครับเฮ้ยเอาจริงเว้ยเฮ้ยส่วนน้องจีโน่เรานี่หลุดมาหนึ่งโอ้โหไอซาร่าคุสโควานี่ไป7อันเดอร์น้ำตีดีเลยขนาดนั้นนะ ขึ้นเป็นอันดับ6ร่วมเฉยเลยคร
1: ับ ไม่รู้ว่าจะสายเกินไปไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าขนาดนี้ยังตามอยู่หลายสโตรก4แล้วมั้งตามอยู่4สโตรก
0: แต่ว่าคุสโควานี่มันจะจบแล้วมั้งพี่อุ้ย
1: ใช่ไหม
0: เหลืออีก3หลุมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: คือเต็มที่เนี่ยถ้าสมมติว่าเบอร์แบบเบอร์ดี้ทุกหลุมเลยเนี่ย
1: ก็อันดับไป
0: ลบ10ก็ติดท็อป3แน่นอน
1: ก็อันดับแล้วก็เอาพูดตรงๆก็เอาเงินรางวัลละ
0: ใช่
1: ครับ
0: ตีเอาเงินรางวัลอ่ะส่วนแชมป์เก่าอย่างริวเฮรันก็ออกรอบแล้วเหมือนกันนะครับได้มา1แต่ก็เสียไป1
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เราลุ้นกันนะครับลุ้นจีโน
0: ่
1: นะครับกับรายการเมเจอร์นะฮะ
0: จีโน่นี่ตอนนี้หลุม3นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะครับโยกว่าช่วงนี้ไม่มีบอลครับขอประวัติคริสเตียนวิเอรี่กับเกรียนโอบาโลเตลี่หน่อยครับผม
1: วิเอรี่โบโบโบโบบอลโลกก็เห็นหน้าอยู่นะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นะครับวิเอรี่ก็
0: เป็นกองหน้าอิตาลีที่ผมชอบที่สุดนะ
1: โบโบ
0: ผมว่านี่เป็นกองหน้าสไตล์แบบ
1: สไตรเกอร์
0: โป้งปิดสกอร์จริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ของคือถ้าไม่นับคริสเตียนโบโบเวรี่อ่ะก็ต้องย้อนไปนู่นเลยนะพวกจานูก้าวิอัลลี่เลยนะเพราะว่าอิตาลีอ่ะส่วนใหญ
1: ่
0: จะเป็นแบบฟอร์เวิร์ดสไตรเกอร์มากกว่าก็คือพวกอเล็กซานโดเดลปีเอโร่โรโตบักโจอะไรพวกนี้
1: หรือแม้แต่ตติ
0: ใช่
1: นะครับ
0: โบโบเวรี่นี่ปัจจุบัน53แล้วนะคร
1: ับ ก็นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับได้อยู่กับทีมใหญ่ๆก็จริงในช่วงต้นๆนะครับอย่างอาตาต้ายูเว่อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าสร้างชื่อจริงก็คือตอนที่ไปอยู่กับตามีนะครับนั่นคือแบบยิงกระจุยกระจายไปนะครับจนกระทั่งถ้าจะเอาแบบระเบิดเถิดเทิงก็ตอนที่อยู่กับอินเตอร์มิลาน
0: ใช่นะครับอยู่กับแอตมาดริดเนี่ยอยู่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับ32นัดยิง29ประตู ปีเดียวนะ29ประตูแต่อยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยตั้งแต่1999ถึง2005เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีฤดูกาลไหนยิงน้อยกว่า17ลูกคือเฉลี่ยแล้วอะฤดูกาลแรก18ฤดูกาล2 19ฤดูกาล3 25 27อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ฮะ
0: คือโบโบเวรี่นี่ผมว่าเป็นกองหน้าตัวแบบเปรี้ยงปร้างที่สุดละของอิตาลีเท่าที่ผมรู้จักมาเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียกับโตริโน่เป็นแชมป์เชียร์กับยูเว่เป็นแชมป์คัพฟินาล์ครับกับลาซิโ
1: อ
0: แต่ไม่น่าเชื่อนะยิงเยอะขนาดนี้เป็นแค่แชมป์โคปาอิตาเลียกับอินเตอร์มิลาน
1: อาทิตย์เดียว
0: เข
1: าเรียกว่าผิดยุค
0: ใช่ๆ
1: ผิดยุค
0: นะครับแล้วก็กับทีมชาติอิตาลีเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโรยู21 2สมัยซ้อนกับทีมชาติก็ไม่ดังนะครับไม่ดังนะครับไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้เปรี้ยงป้
0: าใช่ซึ่งหันกลับไปดูมาริโอบาโลเตลี่รุ่นน้องนะครับมาริโอบาโลเตลี่นี่เป็นรุ่นน้องนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าถ้าเทียบความแบบความสุภาพอ่ะผมว่าคือผมเคยเจอบาโลเตลี่ตัวเป็นๆ เคยนั่งดูซ้
1: อม
0: แล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเป็นรุ่นพี่มันผมก็ตบผมพูดจริง
1: ๆจะพูดในบ้าน
0: ใช่คือผมอ่ะได้ไปดูยูโรไงพี่ได้ไปตามยูโรตอนนั้นน่ะที่โปแลนด์แล้วชุดนั้นน่ะมีบาโลเตลี่ก็ที่ช็อตบาโลเตลี่ยิงใส่เยอรมันแล้วเบ่งกล้ามอ่ะผมอยู่ในสนามวันนั้นน่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือแล้วได้มีโอกาสได้ไปดูอิตาลีซ้อมหลายรอบแล้วก็ไม่บอกว่าถ้าผมเป็นพวกแบบอันเดปิโลนะ ผมก็ตบ
1: ผมสั่งสอน
0: เออผมแบบผมไม่แปลกใจเลยกับลูกที่ไอ้ฟาซิโกตอตติไปหวดข้างหลังมันอ่ะ ผมก็รู้สึกว่า ป็นผมก็ทำอะไรเงี้ยเออมัน
1: ไปหาดูคลิปได
0: ้เออมันเป็นคนแบบนั้นจริงๆมันเป็นคนแบบมันต้องโดน
1: คือต๊อตตี้นี่เตะกว่าเลย
0: คือไม่เอาบอลเลยอ่ะต๊อตตี้นี่คือรวบแบบมอนยันหลักอ่ะ
1: เคยอยู่ลิเวอร์พูลนะครับบอกไว้ก่อนประสบความสำเร็จกับซิตี้เนาะแล้วก็เคยอยู่กับลิเวอร์พูลด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่เลิกนะมาริโอ บาลอตเตลลี่นี่ยังอยู่กับอัลดีฟักในซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าอัลดีฟักนี่ไม่ใช่ซีเว่นเจอร์ราดเป็นกุนซือแล้วใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจนะ
0: อัลดีฟักตอนแรกอ่ะเจอร์ราดเป็นกุนซือนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับแต่บาลอตเตลลี่จะไม่เหมือนโบโบนะไม่ได้ยิงเยอะขนาดคริสเตียนวิเอรี่แต่ว่าเขาประสบความสำเร็จกับเกือบทุกสโมสร
1: คืออยู่กับทีมใหญ่พอดี
0: ใช่
1: อยู่ซิตี้ก็ถูกช่วง
0: ใช่อยู่กับอินเตอร์นี่เป็นแชมป์เซเรียอา3สมัยเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: อ
0: ยู่กับแมนซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์เอฟเอคัพอยู่กับทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็เป็นรองแชมป์ยูโร2012นะครับประมาณนี
1: ้ครับผม
0: ก็
1: ครบ
0: ใช่ครบหมดแล้วนะครับช่วงหน้าสกายรีพอร์ตยังมีต่อนะครับรอติดตามกันได
1: ้
0: นะครับก็ยาวๆกันไปนะครับนี่มีเอาข้อความสุดท้ายไม่ทันแล้วครับคุณเสียหน้าขออภัยด้วยบอกว่าคริสตอลซอลิดมีแววพอจะพัฒนาให้แบกทีมได้ไหมครับโอ้โหไม่น่าถึงแบกครับบอกก่อนได้เลยแต่ผมว่าเขาเล่นง่ายกว่าทรอสซาร
1: ์
0: เมื่อวานนั่งดูละมีความรู้สึกว่าไม่อาจจะไม่ถึงแบกหรอกแต่เขาเป็นคนเล่นง่ายนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เยอะแต่แค่ข้องใจนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่นิวคาสเซิลไงพี่ทำไมไม่ปังแต่ตอนนั้นทำไมเพิ่งมาปังตอนนี
1: ้
0: 27แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคือเขาอยู่
1: ในสุขแล้ว
0: มันแบบ
1: มันจะมาสุขที่นี่ก็ได
0: ้อันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเอาวันนี้เวลาของเราแล้วครับพี่ตาคุณนัทครับผมขอบคุณที่คุณลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นักการเมืองและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศระหว่างการทำงานสอนในมหาวิทยาลัยโดยนายพิธาระบุว่าพรรคประชาชนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกมองเป็นต้นแบบพรรคการเมืองยุคใหม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ชิลีและโคลอมเบียซึ่งต่างแสดงความต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคประชาชนในประเทศของตนเองทั้งนี้ยอมรับว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่การขยายฐานการทำงานในกรุงเทพการมีประธานสภากทม.เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยและย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยขอให้มีความมั่นใจว่าเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะพรรคต้องสร้างกระบวยให้ใบใหญ่พอเพื่อสามารถตักน้ำให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยการดีชูวิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ปั้นเยาวชนผ่านโครงการ DIP ขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล Data Driven นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ DIP Internship Program ถ่ายทอดความรู้หัวข้อ Data Driven มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนถึงบทบาทสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายซึ่งต้องมีความแม่นยำนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพนางการดีเน้นย้ำว่างานนโยบายสาธารณะไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตั้งโจทย์แต่ต้องเดินหน้าสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและมองถึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน3เครื่องมือสำคัญได้แก่สแกนแนวโน้มและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรอบด้านวิเคราะห์ผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบและการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและการออกแบบกลไกการแทรกแซงของรัฐการจัดงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสพื้นที่จริงของการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ใช้เวที DIP เป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้ทันสมัยทันสถานการณ์สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาในสภาอย่างมีเหตุผลโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที แค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Soccer Live Report

0: 21:10 นะครับ FM 99 Active Radio คลื่นวงไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นซ็อกไลฟ์รีพอร์ตนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับมีผมเอกฮิมสกุลกับคุณอูอัครเทพ
1: ครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: ดำเนินรายการนะครับ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ไลฟ์99ไลฟ์บอลโลกไม่ใช่แล้วซ็อกเกอร์ไลฟ
0: ์เราก็ไปหลายที่ก็งงๆหรือเปล่า
1: ก็มีส่วนก็มีผลอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงช่วงนี้ไม่ได้มีไลฟ์เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพี
0: ่มี
1: โซเชียล
0: มีที่ YouTube มีป่ะมีใน YouTube ยังมีอยู่เนี่ย
1: ช่วงที่แล้วมันไม่มีนะ
0: อ้าวเหรอ
1: เหมือนไม่มีละ
0: อ้าวจริงดิ
1: เออเพราะว่าผมนั่งดูอยู่เนี่ยใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมดูก่อน
1: ถ้ามีก็น่าจะมีตั้งแต่รายการที่แล้วเออเพราะว่านี่คือกลับมาหลังจากฟุตบอลโลกไงอ๋ออ
0: ยังไม่มีย
1: ใช่ถูกไหม
0: เท่ากับว่าเราจะมี
1: ช่องทาง
0: ช่องทางเดียว
1: ในการสื่อสารนั่นคือ SMS
0: โอเค
1: 4689899นะ
0: ครับช่องทางเดียวที่จะติดต่อกับเราตอนนี้นะ4689899นะครับแต่ว่าใครมี Facebook คุณอู
1: ม
0: ี Facebook ผมอยู่นี่ก็อินบ็อกซ์มาก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับยินดีตอบทางอินบ็อกซ์นะฮะเพราะว่าผมกับคุณอู่นี่ไม่ได้เป็นแอดมินของเพจ99นะ
1: ใช่
0: ต้องบอกอย่าง
1: น
0: ี้
1: คือทักมานี่คุยเรื่องฟุตบอลคุยเรื่องอื่นได้นะ
0: ครับ
1: อย่าทักมาอย่าทักมาด่าก็พ
0: อก็วันนี้เองก็เป็นอยู่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีข่าวพวกความเคลื่อนไหวในการซื้อขายนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องของแต่ละทีมมีเกมอุ่นเครื่องกันเยอะแยะมากมาก
1: สุดๆนะครับคือแทบจะทุกลีกแล้วตอนนี้พี่นะครับทุกระดับดิวิชันแล้วยิ่งโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะอุ่นเครื่องงานโอ้โหเต็มไปหมดเลยทั่วทุกมุมโลกเลย
0: ครับเอาไปดูบอลที่เตะกันอยู่ตอนนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับมีลีกโปแลนด์นะครับมีเตะอยู่1คู่ตอนนี้ครับลีเกียวอร์ซอกับสเกรบี้ลูบินนาทีที่64นะครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่1-1นะฮะ65นาทีผ่านนะครับส่วนอีก1คู่นะครับบอลโปแลนด์จะเตะกันตอน 4:30 นะครับคู่ของสลาสกับราคอฟนี่จะเตะกันตอน 4:30 นะครับก็มาใครอยากได้ผลการแข่งขันก็ตามหลังจากนี้แล้วกันนะครับเราจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะผมกับคุณหูนี่อยู่ถึงเที่ยงคืนนะ
1: 3ชั่วโมงนะ
0: 3ชั่วโมงนะครับบอลโรมาเนียซุปเปอร์ลีก้านะครับก็จบไปคู่เดียวนะครับยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวานะเอาชนะเปโตรลุนไป4-0นะครับแล้วก็คู่4:30นะครับคอวินูจะเจอกับเซฟซีนะจะเตะกันตอน4:30นะครับฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพนะครับตอนนี้นาทีที่55โอ้โหยิงกันอุตรุดเลยนะครับเซนต์จอห์นสโตนตอนนี้ตามหลังคิลมาน็อกอยู่2-3นะครับยิงนาทีที่55แค่นาทีที่55เนี่ยก็ซัดกันไป5ประตูแล้วนะครับคู่นี้คู่4:30ยังมีคู่ของฮิบเบอร์เนียนกับมาทเวลด้วยนะครับฟุตบอลสกอตแลนด์ส่วนบอลสวีเดนออสเวนคานจบไป2คู่นะครับบรอมมาโพชคาน่าแพ้เมาโมไป1-2แล้วก็โกเตเบิร์กก็เอาชนะเดเกฟอร์ไป2-0นะครับ
1: ครับ
0: และเดี๋ยว3:30จะคิกออฟอีก1คู่ครับ AIK เจอกับออกไกรนะครับสวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครับ FC ทูลนะแพ้ยังบอยส์เบิร์นไป0-6นะครับวาดูสแพ้เซนต์กาเลนไป2-3นะครับแล้วก็3:30มีลงเตะ2คู่ด้วยกันคือกราสซอปเปอร์ซูริกกับลูกาโนแล้วก็ซียงจะเจอกับลูเซนนะครับส่วนเกมอุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย
1: สโคบไม่หวัดไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะครับจะเลือกเฉพาะทีมใหญ่ๆแล้วก็ทีมที่เราตามกันหรือว่าคุ้นหูกันอยู่ก็แล้วกันนะครับสโต๊กกับบาเลนเซียเนี่ยจบที่1-1นะครับเกมอุ่นเครื่องนะฮะแล้วก็ เรอัลเบติสครับชนะอัลเมเรียไป 1-0 บาร์นสลีย์ครับชนะลินคอน 3-0 นะครับมีบรัสกับแกงกองครับนี่ก็อุ่นกันเองนะครับ 3-3 นะครับเสมอกันไปนะฮะมีจิโรน่าแพ้อาร์เซนอลไป1-4นะครับอาร์เซนอลก็ได้ประตูจากฮาวาดนะครับมีโซลิสมีดาวแมนแล้วก็กาเบรียลเชซูสนะครับนี่เป็น4ประตูที่อาร์เซนอลทำได้ในเกมนี้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: กับจิโรน่านะฮะ
1: จิโรน่านี่เพิ่งตกชั้นจากลาลิก้าสเปนลงไปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้ครับ1:30 น.เนี่ยมีเลสเตอร์อุ่นกับเจนัวนะครับเลสเตอร์แพ้ไป 0-1 นะครับเป็นการแพ้นัดแรกในเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาในผ่านมา 5-6 เกมอ่ะนะครับในฤดูกาลนี้นะครับ
1: อุ่นเยอะนะ
0: ใช่พระอุ่นมา 5-6 เกมแล
1: ้
0: ว
1: เยอะจริง
0: แล้วก็เตเนริเฟ่ครับมีอุ่นกับกาดิสครับเสมอกัน 2-2 แล้วก็กาดิสชนะจุดโทษ 5-4 นะครับมาริติโมนะครับชนะนาซิองนาวไป 1-0 นี่เป็นบอลโปรตุเกสนะครับ
1: ครับ
0: ฮันซ่ารอสต็อกชนะทางด้านนอยสเตลิสครับ4-1นะครับถ้าคู่ไหนผมข้ามไปแล้วอยากได้นะครับก็แจ้งมาได้นะครับเลตัสโอเรียนครับชนะอันเวิร์บครับ 2-1 AEK Athens นะครับชนะแซงทุยดอง 3-0แล้วก็ลูตันทาวแพ้เกตเฮสครับ0-1 นะครับแล้วก็มีคู่ของยูเนียนเบอร์ลินกับกายารีก็จบลงด้วยการเสมอกันไป2-2แล้วตอนนี้เองเนี่ยก็มีอุ่นเครื่องอยู่อีกหลายคู่เลยทีเดียวอาแจ็กซ์ครับท้ายเกมแล้วครับหนีฟลอเรนซ์ไป3-1นะครับนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับอูเทรกตามหลังเซบีย่าอยู่0-1อาร์เมเนียอาร์เคนครับตามหลังไอทรักเทียครับ0-1นะครับแล้วก็เฟนูดกับแอตแลนต้ายังเสมอกันอยู่ที่1-1นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ มีคู่หนึ่งแล้วกันเบอร์ลี่กับโตริโน่ยัง0-0ครับเพิ่งลงสนามไปเมื่อสักครู่นี้เอง
1: คือถ้าคนไหนสนใจทีมไหนเอาชื่อทีมมา มันจะหาง่ายกว่า ไม่ใช่แบบช่วยสรุปบอลอุ่นเครื่องหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้นี่มันมากมายมหาศาลเต็มไปหมดเลยนะฮะ แล้วมันเตะกันข้ามห้วงเวลาไปตั้งแต่นะครับตอนนี้จนถึงช่วงเช้าเลยก็มีนะเพราะหลายทีมมันไปทัวร์สหรัฐอเมริกาแต่ซีซั่นนี้ยอดทีมที่ไปทัวร์สหรัฐมีไม่เยอะนะพี่เอกจะมาฝั่งเกาหลีใต้อยู่ฝั่งเอเชียหรือแม้กระทั่งแมนยูนี่ไม่ได้ไปไหนเลยแมนยูนี่อยู่ในยุโรปล้วนๆเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ผลบอลถ้านอกเหนือจากนี้ส่งมาบอกกันได้เพราะว่าเชื่อว่าวันนี้นี่น่าจะสนใจผลฟุตบอลกันหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับข้อความช่องทางการติดต่อกันนะครับ4689899ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ช่วงนี้ไปดูตลาดนักเตะกันหน่อยนะครับพี่เอกก็อย่างวันนี้ที่หลายๆคนเห็นเปิดตัวไปแล้วก็ทราบกันดีแล้วว่าดานนี่เวลเบกนะครับกลายเป็นนักเตะใหม่นะครับที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับก็
0: เปิดตัวเรียบร้อย
1: อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่สิ่งที่แฟนอาจจะยังไม่ทราบตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเขากลายเป็นนักเตะเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์แบบนี้นะคือเคยเล่นให้กับทั้งแมนยูอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยตอนแรกฟังไปแบบเฮ้ยในอดีตมันจะไม่มีนักเตะที่เล่นกับ3สโมสรในภายในอาชีพเดียวเลยเหรอทำมาไม่
0: ม
1: ีเฮ้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแบบที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกิด
0: ย้ายไปลิเวอร์พูลอีกทีมไปจบ
1: ๆนี่35แล้ว
0: เหรอ
1: คือ35เนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอนแรกผมเห็นข่าว
0: เฮ้ยแต่ผมก็เซอร์ไพรส์ก็คิดว่าเซอร์ไพรส
1: ์ตอนแรกเห็นข่าวก็รู้สึกแบบมุมนึงก็คือว่าเฮ้ยใครมันกล้าเล่นข่าวเวลเบก
0: เฮ้ยตอนโอบามายองมาเชลซีเท่าไหร่30เท่าไหร่
1: น่าจะ32อะไรอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่า32 33มั้ย
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: แต่เวลเบกนี่35แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์นะครับที่ผมก็เพิ่งรู้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเฮ้ยเคยเล่นทั้งกับแมนยูอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีคือที่ผ่านมามันมีสโมสรอื่นปนกันแต่ว่าถ้าเป็น3สโมสรตรงเนี้ยพร้อมๆกันภายในนักเตะคนเดียวในอาชีพการค้าแข้งเนี่ย
0: คืออาร์เซนอล
1: เลยมาก่อน
0: อาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยเยอะ
1: โอ้เยอะ
0: สองทีมเนี้ยไปข้ามไปข้ามมาเนี่ยเยอะ
1: ใช่ข้ามไปข้ามมาแต่ว่าเฮ้ยจะมีแมนยูไปเกี่ยวพันด้วยเนี่ยมันไม่ง่าย
0: ครับ
1: เออนะครับเวลเบกก็เลยกลายเป็นนักเตะคนแรกที่เล่นให้กับทั้ง3สโมสรนะครับ
0: โอบามายองตอนย้ายไปเชลซีเนี่ย33คุณดู
1: เออประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นอ่ะ33แล้วเพราะว่าอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ไปบาร์เซโลน่าพักหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับเชลซีฤดูกาลหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการซื้อนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยโอ้โหที่อายุมากสุดเลยมั้งเนี่ย
1: 35
0: ในช่วงหลังๆเนี่ย
1: โอ้ยไม่ค่อยเอาง่าย
0: ๆไม่เกินเลข3อ่ะ
1: คือ
0: น้อยมาก
1: ถ้าจะย้ายกันในพรีเมียร์ลีกแล้วเป็นกองหน้าอายุแบบนี้เนี่ยแล้วย้ายกันภายในลีกด้วยเนี่ยมันไม่น่ามี
0: ไม่หรอกนะแต่แดนนี่เวลเบกมันข้อยกเว้นไงกำลังยังเล่นได้ดีอยู่รักษาสภาพร่างกายได้ดี
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็
1: ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง
0: อ่ะโอ้แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝีเท้าไม่ได้ตกมากเท่าไหร่นะฮะสำหรับทางแดนนี่เวลเบกเพราะว่า
1: ซีซั่นที่แล้วดีสุดเลย
0: 6ฤดูกาลที่อยู่กับไบรตันเนี่ยนะ176นัดยิงไป46ประตูก็
1: ครับ
0: เป็นช่วงเวลาที่เขายิงมากที่สุดด้วยนะคุณหนู
1: ดีสุดแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ซีซั่นที่แล้วอ่ะก็งงแบบโอ้โหทำให้เชลซีนี่อ่ะรีบดึงมาเลยในช่วงเวลาที่เวลเบกกำลังพลิกๆแบบนี
0: ้ก็ถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเวลเบกเล่นกับไบรตันไป37เกมโอ้โหพลาดไปนัดเดียวเอง
1: อึดมาก
0: พลาดไปนัดเดียวอันนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลเรื่องตัวจริงตัวสำรองนะ
1: ครับ
0: ลงเล่นไป37นะฮะแล้วก็ยิงไป13ประตูในลีกโอ้โหกับนักเตะอายุ35
1: เล่นแล้วก็ผลงานดีมากๆคือชัดเจนแล้วว่าเชลซีก็มั่นใจว่าฝีเท้ากำลังไปได้ดีแล้วก็เรื่องประสบการณ์ด้วยคือเชลซีขาดนักเตะแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมีความเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งซื้อนักเตะสูงวัยเนี่ยหลังๆแทบจะไม่มีเลยพี่
0: คือถ้านับในฤดูกาลเดียวอะในช่วงเวลาที่เขาเล่นในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณหนูฤดูกาลที่แล้วอ่ะเป็นการยิงประตูมากที่สุดในฤดูกาลเดียวในพรีเมียร์ลีกของแดนนี่เวลเบกนะครับ
1: ครับ
0: ยิง13ประตู
1: ใช
0: ่ตอนอยู่กับอาร์เซนอลเองก็ในลีกเนี่ยเต็มที่5ประตู
1: ครับ
0: นะครับ
1: 5ประตูนี่เยอะแล้วนะ
0: อยู่กับแมนยูเนี่ย9ประตูฤดูกาลที่ยิงมากที่สุดก็คือ9ประตูนะครับ2011-12แล้วก็13-14นะหลังจากนั้นก็ย้ายทีมนะแล้วก็ในช่วงที่อยู่กับวัตฟอร์ดก็ยิงไปนิดเดียวครับยิง2ประตู
1: คือเรานึกภาพเวลเบกอะไอความเฉียบคมในหัวเรากับเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคือเป็นกองหน้าที่อาจจะสร้างความหวือหวาได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะเพียงแต่ว่าจังหวะจบสกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งมาเห็นซีซั่นที่แล้วแหละที่รู้สึกว่าเออเวลเบกนี่พี่จำได้ไหมช่วงหลังๆไม่ยิงฟรีคิกเข้าด้วย
0: ใช่
1: เวลเบกอ่ะทำไปเล่นไป
0: ก็ถือว่ามา เล่นดีมาพีคเอาอีกช่วงหนึ่งในช่วงปลายละต้องบอกว่าปลายจริงๆละเชลซีเขาคงจะคาดหวังว่าเล่นสักอีกสัก2ฤดูกาลในช่วง
1: ที
0: ่ยังหาของหน้าตัวหลักจริงๆตัวเจ๋งๆจริงๆอ่ะนะครับ
1: มา
0: เป็นตัวที่ท็อปกว่าปัจจุบันเนี้ยที่พวกเขามี
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่สมมุติว่าอาจจะลงเล่นได้ไม่มากแต่ผมว่าเขาจะมีความภาวะความเป็นผู้นำ
0: ผมว่าต้องมี
1: นำเยาวชนนำเด็ก
0: ๆดูดูกันนี้ผมว่าเขาต้องมีอย่างน้อย8ประตู
1: โอ้เพราะว่าดูตัวสนับสนุนของเชลซีนะ
0: ในพรีเมียร์ลีกเน
1: ี่
0: ย
1: ดีๆทั้งน
0: ั้นเลยอย่างน้อยนะต้องมี8ถึง10ประตูครับ
1: บรรดาทีมใหญ่เนี่ยรอโดนมหาเทพได้เลยนะซีซั่นเนี้ย
0: แล้วก็ในดูในลิสต์ที่เป็นกองหน้าจริงๆเนี่ยของเชลซีนะครับ
1: ครับ
0: โอ้มีเจ้าเปโดนะครับมีเลียมดีแลปเนาะที่เป็นต
1: ั
0: วสไตรเกอร์จริงๆอ่ะนะมาร์คกิลอย่างเงี้ยนอกนั้นก็เป็นตัวเล่นด้านข้างซะมากกว่า
1: ก็ทำให้มีกองหน้าตัวเป้านะครับไว้ใช้งานในซีซั่นหน้าแล้วก็ตัวประสบการณ์คือชัดเจนแล้วว่าซื้อทั้งอีกคนหนึ่งอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันด้วยก็เอามานำเด็กๆนะครับที่อาจจะทำให้ภายในทีมตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังแบบทีมเวิร์กมันยังไม่ดีนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ฤดูกาลนี้เชลซีเองก็ไม่ได้ไปทั่วยุโรปเลยดิ
1: ไม่ได้ไปไหนเลยก็ในลีกอย่างเดียวเน้นๆเลย
0: เอาภายใต้การคุมทีมของซาบีอลองโซนะครับ
1: ครับ
0: กุนซือของเชลซีเองก็มีทีมงานอย่างคลัมแม็กฟาเลนนะครับมีเซบาสเตียนปาลินญาครับอัลเบโตเอ็นกินาสนะครับเบรนาร์ดลาบาเยนนะครับแล้วก็มีมิเกลมูนยอสโค้ดประตูเป็นลุยส์โยปิสนี่เป็นทีมงานของซาบีอลองโซ
1: ครับ
0: นี้นะ
1: ใช่นะครับก็เป็นนักเตะประวัติศาสตร์นะครับที่เล่นให้กับ3สโมสรในอาชีพของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลบ้างนะพี่เอก
0: ครับ
1: นะครับเฮดโค้ชคนใหม่ตอนนี้เดินทางถึงแคมป์ของทีมเรียบร้อยแล้วนะครับมาธิอัสยัสเลอร
0: ์
1: ชื่อก็อ่านยากเหลือเกินคนนี้
0: มาธิอัสยัสเลอร์เขายัสหรือไยส
1: ์น่าจะยัส
0: มันกึ่งๆใช่ไหม
1: มันฟังแล้วมันก็ภาษาดอยช์เราก็น่าจะยัสเลอร์นะหรือยัสเลอร์เนี่ยแหละนะครับก็เดินทางถึงแคมป์ของนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะเข้ามาจะบอกว่ารับงานต่อหรือรับเผือกร้อนมันก็ไม่เชิงนะพวกนิวคาสเซิลตอนนี้เอาจริงๆการมาทำงานกับทีมตอนนี้มันดูยากขึ้น
0: มันเป็นช่วงรอยต่อพอดี
1: ใช่แล้วเป็นรอยต่อที่รอยต่อแบบถ้าคุณได้นักเตะที่เข้ามาเสริมเยอะมากกว่าก็ว่าไปอย่างเป็นช่วงที่คุณเสียนักเตะหัวกะทิไปทีละคนทีละคน
0: นะแล้วก็มีแนวโน้
1: ม
0: ที่จะเสียอีก
1: ใช่นะครับก็บรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลแบบไม่มีปัญหาทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เดินทางถึงแคมป์ของนิวคาสเซิลที่ตอนนี้ไปเก็บตัวที่สเปนแล้วก็เตรียมลงนะครับคุมซ้อมของสโมสรใหม่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับ ในวัยเพียงแค่38ปีเท่านั้นนะครับมาเทียสยัสเลอร์เป็นอีกหนึ่งกุนซือหนุ่มนะครับที่เพิ่งย้ายข้ามฟากมาจากอัลอาลีซึ่งเป็นสโมสรก็ในเครือซาอุดิอาระเบียเจ้าของเป็นชาวซาอุเหมือนกันกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับแต่ตามข่าวบอกว่าการย้ายมานิวคาสเซิลเนี่ยอัลอาลีก็ได้รับนะครับค่าฉีกสัญญาซึ่งบางคนบอกโอ้มันเป็นตัวเลขที่อาจจะสร้างขึ้นมาจะจ่ายจริงหรือเปล่านี่ก็นะครับเพราะว่าเขาเป็นเครือซาอุดิอาระเบียนะครับคล้ายๆกันนะครับตามรายงานบอกว่า11ล้านยูโรเลยนะครับที่เป็นค่าฉีกสัญญาของยัสเลอร์จากอัลอาลีเพื่อมาอยู่กับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะครับ
0: ครับคือตอนนี้เนี่ยตัวที่ปล่อยออกไปแล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันแล้วเนี่ยเป็นแอนโทนีกอร์ดอน 69.3 ล้านปอนด์
1: นี่คนแรกเลย
0: แล้วก็มีซันโดรโตนาลีไปสเปอร์นะครับ
1: ครับ
0: มีประมาณ 92.5 ล้านปอนด์อันนี้นี่คือตามรายละเอียดที่ขึ้นในเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับ
1: ยังเป็นทางการเน
0: า
1: ะ
0: ยังเป็นทางการแต่ว่ามันจะเป็น70แล้วบวกอีกหรืออะไรยังไงนั่นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นเบ็ดเสร็จมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหค่าตัวแพงระยับเลยอ่ะ
1: สามคนแล้วเนอะ
0: ด
1: อน
0: โตนาลี
1: เดี๋ยวจะมี

0: กิมาไล
1: น์นี่แหละกิมาไลน์นี่รอนับได้เลยเพราะว่าเขากำลังไปอาร์เซนอลแล้ว
0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้แต่ก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะ
1: โอ้ได้ตังค์แต่ว่าได้ตังค์ก็จริงมีโอกาสเอาเงินตรงนั้นไปซื้อคนใหม่ได้เยอะก็จริงแต่ว่าคุณจะหาของดีได้แบบเนี้ยเข้ามาแล้วให้มันทดแทนกันได้เนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ในซีซั่นเนี้ยนะคงต้องรออีกนานซึ่งก็เป็นการบ้านของมาเทียสไยสเลอร์คือถ้ามองถึงไยสเลอร์แล้วเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มแบบ DNA ความเป็นเยอรมันน่ะพี่เอกแล้วเขาคุมทีมที่บุกเยอะๆอย่าง Red Bull Salzburg มา คือด้วยสไตล์เนี่ยที่ผ่านมาก็รู้แล้วว่ากุนซือคนนี้คือก็หนุ่มซิ่งเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้ว
1: สไตล์คุมบุกแหลกอ่ะ
0: แล้ว2เกมแรกนะห่างกัน6วันประเดิมฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูล
1: นี่แหละ
0: หลังจากนั้นต้องบุกไปเยือนสเปอร์นะแล้วก็เล่นในบ้านเจอบอนมัดบุกไปเยือนลีดโอ้โห4เกมแรกนี่ไม่เจอยากๆทั้ง4เกมอ่ะ
1: แต่มีผมไปอ่านคอมเมนต์แฟนของนิวคาสเซิลเองเนี่ยที่เขามองถึงโปรแกรมเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรกุนซือใหม่เจอกุนซือใหม่อ่ะคือเขาเจอลิเวอร์พูลก็จริงแต่ลิเวอร์พูลก็เป็นกุนซือใหม่เหมือนกันของเขาก็เป็นกุนซือใหม่นะครับซึ่งเพิ่งนะครับแยกทางกับเอ็ดดี้ฮาวไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับ38ปีก็ต้องดูว่าจะพานิวคาสเซิลไปได้ไกลแค่ไหนนะครับกับความยากในซีซั่นนี้คือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแฟนบอลนิวคาสเซิลเพิ่งแฮปปี้เอนดิ้งกับการที่มีเจ้าของเป็นชาวซาอุนะพี่เองพึ่งแบบโอ้แชมเปี้ยนลีกก็เคยไปเล่นมาแล้วมีเจ้าของรวยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานการเงินของตัวเองแล้วก็เพื่อจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่แบบทุ่มเงินซื้อนักเตะได้เยอะๆทำไปทำมาโอ้โหเฮ้ยขายนักเตะมากกว่าซื้อเข้ามาอีกอ่ะ
0: นั่น
1: แ
0: หละสิ
1: เออแล้วมีแต่ช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือผลงานเนี่ยก็ถือว่าซุดลงไปพอสมควรเลย
0: ก็ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับผ่านไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนนะวันนี้ขออนุญาตไปชิวๆนะข้อความก็4689899นะครับทักทายเข้ามาได้นะฮะ4689899ตอนนี้พักก่อนครู่เดียวครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
8: Soccer Live Report
0: ่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับ
1: ของ
0: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับประจำวัน

0: อาทิตย์ที่2สิงหาคมนะฮะ3ทุ่ม34นาทีนะวันนี้ไปแบบเรื่อย
1: ๆครับ
0: ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะฮะข้อความบอกว่าผมว่าหงไม่น่ากลัวปีนี้ครับนายเอก
1: โอ้ยอย่าเพิ่งรีบสรุปเด้อมันก็ไม่แน่หรอกนะคือถ้าพูดแบบนี้ผมว่ากุนทีมที่มีกุนซือใหม่หลายๆทีมก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะ
0: เ
1: พราะว่าปีนี้ทีมใหญ่เริ่มต้นกับเฮสโค้ชคนใหม่เยอะเลย
0: อย่างแมนยูเนี่ยก็ถือว่าใหม่นะ
1: แต่ก็เห็นฟอร์มเห็นอะไรมาแล้ว
0: ผ่านทดลองงานมาแล้วผ่านทดลองงานมาแล้วแต่ก็ถือว่าใหม่อยู
1: ่พอเข้าสู่ซีซั่นใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีเหมือนเดิมไหมความสม่ำเสมอเนี่ยแฟนๆเป็นสิ่งที่แฟนแมนยูยังไม่มั่นใจ
0: ยังไม่มั่นใจครับก็ต้องดูแหละบอกว่าคือผมมองว่ายังไงลิเวอร์พูลก็น่ากลัวแหละไปบอกไม่น่ากล
1: ั
0: วไม่ได้
1: คือตอนเนี้ยเรายังไม่เห็นวันสุดท้ายของการเสริมทัพว่าเขาจะได้ใครมาเพิ่มหรือเปล่าคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ตลาดนักเตะมันดูไม่หวือหวาเท่าไหร่แถมยังต้องเสริมในจุดที่แฟนๆอาจจะกังวลคือกองหลังด้วยนะครับแล้วก็คุณซื้อใหม่ก็ลิเวอร์พูลก็เป็นแมนซิตี้ก็ด้วยผมว่าถ้าคุณคิดว่าหงไม่น่ากลัวนะอาจจะคิดว่าแมนซิตี้ก็คงไม่น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ไม่ถ้าใช้ตะกะนั้น
1: ตะกะนั้นตะกะแบบเฮ้ยเสริมทัพก็ยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาเฮดโค้ชก็เป็นคนใหม่ที่แล้วยิ่งเอนโซมาเรสกาเข้ามาสานงานต่อที่เป๊ปทำเอาไว้ถึง10ปีด้วย มันก็เลยเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องมาเดา
0: แต่ผมว่า
1: เดาผลงาน
0: เนียน
1: มาเรสก
0: ามาเรสกาเนี่ยคือทรงเดียวกันเลยคุณหนู
1: เหมือนเขาคายตะขาบให้กัน
0: จริงทรงเดียวกันทำบอลแบบต่อเซตอย่างเงี้ยแล้วยิ่งนักเตะของซิตี้เนี่ยโอ้โห
1: ครับ
0: แต่ละคนทักษะมันเล่นแบบนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามาเลสกาเองน่าจะใส่โปรแกรมได้ไม่ยากอ่ะ
1: ซ
0: ิตี้ก็น่าจะต่อเนื่องได
1: ้แต่ต้องรอเขานักเตะเขาปรับตัวก่อนนะครับ
0: อย่างลิเวอร์พูลเองในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เนี่ยพวกที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับเอาพวกที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ก่อนก็เป็นทางโดมินิกโซบอสไลน์นะคือเซ็นสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะไปสัญญาจะไปจบ30มิถุนายน2031เลยต่อสัญญาไปใหม่นะคร
1: ับ
0: แล้วก็มีเฟรดดี้วูดแมนซึ่งเป็นประตูนี่ก็จะไปหมดนู่นเลยครับปี2029นะครับ30มิถุนายนสัญญานี้จะไปหมด30มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะคอมในช่วง30มิถุนายนนี่แหละก็จะจบฤดูกาลเบ็ดเสร็จพอดีก็จะไปหมดสัญญากันในช่วงนั้นนะครับเขาจะไม่ได้หมดสัญญาตามปีปฏิทินนะส่วนขาเข้าเนี่ยที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็มีเชอร์มี่ชักเก้นะครับจากแรนเนี่ย55ล้านปอนด
1: ์นี่ซื้อไว้ตั้งแต่ต้นปีละ
0: ใช่นะครับถือไว้ตั้งนานละครับแล้วก็มีวิกเตอร์บุญยอสนะครับจากโอซาซูน่านอกนั้นเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วจัดไปเยอะแล้วฤดูกาลนี้ก็อาจจะช้าหน่อยแล้วเล็ง
1: มีส่วนแต่ว่าอย่างการที่เขาเสียซาร่าไปเนี่ยเขาก็อยู่เฉยไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ในเกมรุกอ่ะคือบางคนไปแซวนี่ไงคุณได้มูนยอสมานี่นักเตะแชมป์โลกเลยนะแต่ไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติสเปนเลยนะคือติดทีมชาติสเปนไปบอลโลกด้วยไปฉลองกับเขาด้วยแต่ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยต้องหาคนที่แบบเอาให้แบบเด็ดๆหน่อยมาแทนโมซาร่าคือไม่ให้มาแทนที่นะมาทำให้เกมรุกเนี่ยมันดูมีความอันตรายไม่น้อยลงไปกว่าเดิม
0: ผู้เล่นที่คาดหวังไว้อย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างเดียมงเด้เองก็
1: โอ้ไปน่าจะไปฝั่งมาดริดอ่ะ
0: ผมว่าไม่ก็ไม่น่าจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรอมั้ง
1: บาโคล่าไงพี่ที่เขาจ้องบันเล่นบาโคล่าอยู
0: ่เล่นของใหญ่ๆ
1: เล่นของใหญ่เลยเพราะว่าเปเอเชเขาก็มีทีท่าว่าถ้าค่าตัวถึงเขาก็พร้อมขายเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลเองก็จ้องอยู่เพราะว่าเอาจริงๆคือถ้าจะทำให้ทีมมันดูหวือหวาแล้วยกระดับเกมรุกได้เนี่ยมันก็ต้องซื้อเกรดแบบค่าตัวเป็นร้อยกว่าล้านนะพี่เอกคือบาโคล่านี่ก็ถูกตั้งไว้140ล้าน
0: อ
1: ่ะโห แต่แฟนลิเวอร์พูลบางคนรู้สึกแบบโอ้เห็นซื้ออีซักเห็นซื้อเวียดมามันก็หวาดหวาดนะไอ้ค่าตัวแบบนี้แล้วมันยังไม่คุ้มค่าตัวครับตลาดนักเตะก็ยังไม่ได้ดูหวือหวานะครับเดี๋ยวรอไปก่อนหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ผมว่ามันก็น่าเป็นห่วงในหลายๆสโมสรน่ะแมนยูก็เหมือนกันลิเวอร์พูลก็ด้วยมีเชลซีนี่แหละอาจจะขยับขยื่นในตลาดนักเตะได้ดูคล่องตัวมากกว่านะครับบอกว่า4นัดแรกเต็ง1บวยนิวสำหรับนิวคาสเซิลไม่น่าแย่ขนาดนั้นหรอกมั้งถ้าไปไล่ดูดีๆผมว่ามันจะมีทีมเล็กๆที่โปรแกรมอาจจะดูยากนะครับอาจจะดูยากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปฟันธงเขาแบบนั้นคือถ้าคิดในแง่ดีคือถ้าคิดในแง่ที่แบบมองโลกในแง่ดีนะเขาอาจจะมาทำให้นิวคาสเซิลดีเกินกว่าที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ก็ได้
0: เกินความคาดหมาย
1: ใช่การเปลี่ยนกุนซือผมว่ามันมีสองทางอะนะครับมันอาจจะดีเลยหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่ดีก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับ
0: ก็กว่าที่พรีเมียร์ลีกจะออกสตาร์ทฤดูกาลนู่นก็สัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับ
1: ใช่
0: เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้แหละนะครับอย่างนู่นเลยฮะสัปดาห์วันที่24สิงหาคมสัปดาห์สุดท้ายแต่บางทีมก็จาก24ปุ๊บก็จะเตะ30ไปเลยก็คือ มี2สัปดาห์ติดกันนะครับ
1: ใช่ก็จะคือพี่วันนี้จะเริ่มวันศุกร์นะครับจะเป็นเกมวันศุกร์นะครับจะแต่วันที่21สิงหาคมก่อน
0: คืนศุกร์21ก่อน
1: ใช่นัดแรก
0: น่าจะเป็นอาร์เซนอลใช่ไหมอ
1: าร์เซนอลกับอีฟสวีท
0: เป็นแชมป์เก่าก็จะ
1: จะน้อง
0: ตามธรรมเนียมก็จะไปเจอกันคืนวันศุกร์เปิดสนามไป
1: ครับก็นัดแรกๆของพี่มาลิกนี่เริ่มวันศุกร์มาแบบนี้หลายฤดูกาลแล้วนะก็ใครชนะก่อนก็ขึ้นจากฝูงก่อนเหมือนแม่นยูอ่ะพี
0: ่ตลาดซื้อขายนักเตะฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับก็ในช่วงซัมเมอร์นะผมแบ่งเป็นช่วงเอาในช่วงซัมเมอร์ก่อนก็จะเปิดทำการจริงๆตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกก็แหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ในอังกฤษเองเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะทำการหรือว่าเป็นเดดไลน์เดย์เนี่ยในวันอังคารที่1กันยายนเวลา5ทุ่มตามเวลาสหราชอาณาจักรนะครับก็บวกไปอีก6ชั่วโมง
1: ก็6โมงเช้า
0: 6โมงหรือตี5 6โมง
1: 6
0: ตี5
1: อ๋อ6ชั่วโมงก็ตี5
0: ตี5
1: โอเค
0: เป็นตี5บ้านเรา
1: ก็เช้ามืดนั่นแหละ
0: เช้ามืดเช้ามืดของวันที่2ป่ะ
1: เพราะว่าที่นู่นเขาเป็นวันที่1ใช่ไหมล
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ก็ต้องเกินมาวันที่2
0: อ
1: ดฝุ่นตลบอะวันนั้นอะ
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ทีมไหนไม่ได้ก็ซื้อตัวพลวัน
0: อ
1: ะ
0: ดูก่อนก็อีกเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเต็ม
1: ๆก็เอาแต่ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปช่วงกลางสัปดาห
0: ์
1: ใช่ไหมสองกันยานะครับสองกันยานี่จะ
0: สองกันยาก็เช้าวันพุธเช้าวันพุธ
1: เช้าวันพุธบ้านเรา
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ประมาณเดือนนึงประมาณหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนมีเวลาให้เห็นหน้าเห็นหลังอีกเดือนนึง
1: ก็เท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะอย่างน้อยคุณจะเห็นทีมได้เล่นพรีเมียร์ลีกไปสัก2เกมถ้ามันไม่เวิร์คคุณก็ต้องมีเวลาวิ่งไปซื้อนักเตะได้
0: ใช่
1: อีกสัก 3-4 วันหลังจากที่เล่นสุดสัปดาห์ตรงนั้นไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าบางทีมนี่เคยเห็นว่ากุนซือหรือว่าเฮดโค้ชมองว่าเอาละ2นัดแล้วมันไม่ได้เรื่องก็ต้องเสริมนะครับต้องยืมต้องทำอะไรก็ได้ในช่วงตลาดตรงนั้นนะครับแต่ว่านอกจากเข้าแล้วเนี่ยแต่ละทีมก็คิดจะปล่อยนักเตะก็ได้เพราะว่าตลาดขาออกตลาดซื้อขายของประเทศอื่นๆบางทีมันปิดช้ากว่าพรีเมียร์ลีก
0: ขาเข้าก็จบที่ตรงนั้น
1: จบได้ขาออกคุณก็ไปออกให้กับลีกอื่นๆที่ชอบปิดช้าๆอย่างลีกโปรตุเกสนะครับแล้วก็ลีกตุรกีเนี่ยเป็นเส้นทางที่หลายๆคนชอบไปในตลาดอื่นที่มันปิดไปแล้วด้วยนะครับ
0: คืออย่างในช่วงหลังๆมาเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็น10ปีแล้วนะคุณหนูเนาะคือตลาดซื้อขายนักเตะก็จะเกิน10ปีก็จะแบ่งเป็นช่วงซัมเมอร
1: ์ใช่
0: ก่อน
1: ครั้ง
0: ซัมเมอร์แล้วก็มาช่วงวินเทอร์ก
1: ็
0: คือช่วงฤดูหนาวเนี่ยเปิดให้ซื้อกัน2รอบนะประมาณ1รอบที่2เนี่ยตลาดซื้อขายหน้าฤดูหนาวเนี่ยก็จะประมาณ1เดือน
1: ครับ
0: ให้มีโอกาสเก็บตกกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงๆแบบนี้นะครับมันมีมาซื้อในช่วงปลายซีซั่นอะถ้าแฟนรุ่นสักเนี่ย40ปลาย50ต้นๆอย่างผมเนี่ยก็น่าจะจำได้สมัยก่อนมาซื้อกันช่วงท้ายฤดูกาลมันก็ไม่ถึงกับแบบเดือนสุดท้ายอะไรอย่างงี้นะมันยังมีมาเติมเนี่ยผมพยายามจะไปหาผมจำได้ว่ามีมาอย่างนิวคาสเซิลเองก็มาซื้อฟาอุสติโนอัสปริยามาเติมอ่ะตอนท้ายๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นเองก็แต่ผมพยายามหาเอาวันที่เนี่ยประมาณเดือนกุมภาแล้วประมาณเดือนกุมภาปี96มาเติมในช่วงท้าย
1: โอ้โห
0: ประมาณเดือนกุมภา
1: ในช่วงนู้นเลยนะ
0: ก็ประมาณเรื่องซื้อขายนักเตะก็ประมาณนี้เนาะ
1: ครับก็เดี๋ยวมีดีลไหนขยับเพื่อนนี่ระหว่างนี้เหลือไปเห็นอีกหนึ่งสโมสรที
0: ่ขยับเหรอ
1: เขายังไม่หยุดนะครับแล้วเขาจะไปต่อแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาก็เยอะแล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์ท็อตแนมเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ใครมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมที่เหยียบคันเร่งนะครับไล่ล่ากองหน้าเพราะว่ากองหน้าก็เป็นปัญหาของสเปอร์คือมีแต่มันไม่เด็ดขาดอ่ะมันไม่เวิร์กนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังไปมองหานะครับโอ้โหกองหน้าที่แบบเรียกได้ว่าโป้งปิดบัญชีอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนของกาลาตาสรายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่มากมายนะครับ
0: ใจคอคุณจะเอาโอซิมเฮนอีกคนนะ
1: เอาโอซิมเฮนเลยนะครับเขาบอกตอนนี้บอร์ดบริหารของสเปอร์เนี่ยนะครับกดไฟเขียวแล้วนะครับให้เริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการและเชื่อว่าถ้ากาลาตาสรายมองว่าถ้าจะขายด้วยตัวเลขที่จำนวนมหาศาลเนี่ยรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าสเปอร์ไม่มีปัญหาแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับกาลาตาสรายตั้งค่าตัวเบื้องต้นในการนะครับดีลเอาไว้อยู่ที่65ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอเบื้องต้นของสเปอร์ที่จะยัดไปก่อนเนี่ยเขามองว่าน่าจะต่ำกว่าความที่กาลาตาสรายต้องการเนี่ยอยู่ประมาณสัก10ล้านปอนด์แล้วใช้ช่องว่าง10ล้านปอนด์ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปช่วงชิงการนะครับต่อรองราคากันแล้วก็การยื้อการยื่นข้อเสนอกันอีกทีหนึ่งนะครับในวัย27ปีนะครับวิเตอร์โอซิมเฮน
0: คือจริงๆนับถึงตรงนี้นะคุณอู๋
1: ครับ
0: ขาออกเนี่ยขาออกของสเปอร์ตอนนี้ขายได้นักเตะประมาณสัก75ถึง80ล้านปอนด์นะ
1: ขาออกนะ
0: ขาออกนะส่วนขาเข้าเนี่ย
1: โอ้โห
0: มาทูสเฟอร์นันเดสคนเดียวเนี่ยก็85ละก็ถือว่าหักกบลบกัน
1: ครับ
0: โดยประมาณนะ
1: คนเดียวกับกับ4คน5คน
0: ที่ขายไปเนี่ยนะครับแล้วก็ซันโดโตนารีประมาณ95ถึง100
1: ครับ
0: แล้วก็ฟานเฮเก้เนี่ยประมาณ52
1: โอ้โห
0: นะครับนอกนั้นนะคนอื่นได้มาฟรีนะครับเซเนซี่โรเบอร์สันดูบาฟกาเท่ากับว่าตอนนี้เพิ่งจ่ายเงินไปแค่150ล้านปอนด์เอง
1: เนี่ยแล้ว ไอ้ขาออกก็50กว่าล้าน
0: ไม่ก็ใช่ไงหมายถึงว่าถ้าหัก
1: ลบแล้ว
0: ลบลบมาดูฟานเดสไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าจ่ายไปจะเพิ่งควักไปแค่150กว่าล้านยังได้อีก
1: ยังได้อีกยังไม่
0: ได้อีกเนี่ยประมาณสัก60ล้านเนี่ย
1: แล้วคุณอย่าลืมนะในสคอตทีมชุดใหญ่ปัจจุบันของสเปอร์เนี่ยมีข่าวว่าเขาพร้อมจะขายวิคาริโอ
0: โ
1: ก
0: ไปอีก30อ้าว
1: ไอโรเมโรเนี่ยบอกย้ายแน่นอน
0: ไอคริสเตียโนโรเมโรหรอ
1: ย้ายแน่นอน
0: คริสเตียโนโรเมโรไป40อ่ะ
1: ย้ายแน่ๆผมว่าถูกไปกับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ย
0: 40
1: ถ้า40ขั้นต่ำมีจะขายลูคัสเบิร์กวอลอีกอันนั้นส่วนเกินแน่นอน
0: 30ป่ะ
1: เบิร์กวอลบอกถ้าอยู่ต่อไม่น่าจะได้ลงเล่น30เนี่ยอย่างน้อยๆ3คนที่มีข่าวชัดๆว่าจะย้ายแล้วมีอีก1กองกลางเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการขยับเขยื้อนไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้ปาร์ฟซาอีกคนหนึ่งมีโอกาสโดนแล้วก็แนวรุกพวกไมนอนโซโลมอน
0: อ
1: ันนี้ปล่อยยืมมาก็พร้อมขายอยู่แล้วคงไม่ได้ใช้
0: นี่ไม่น่าจะได้ตังค์เท่าไหร่
1: ใช่คงไม่มีมูลค่า
0: ก็น่าจะ คือถ้าทำธุรกิจได้ดีก็สบายสบายถือว่าเทรด

0: ายไกล
1: ก็ไปดูข้อความกันบ้างนะครับบอกว่าขอผลลีกไอซ์แลนด์อ่ะเดี๋ยวให้คุณอู
0: ๋ตาม
1: ให
0: ้
1: หน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวดูให
1: ้บอกใครเอ่ยอะไรเอ่ยพี่วาวจะบวชพรุ่งนี้แล้วจริงไหมคุณจุ่นเพ็ญกวินจะไปไหมเขาบวชพรุ่งนี้เขามีมาเชิญมาบอกบุญผมอ่ะผมก็ไปไม่ได้ผมพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดพอดีไปตรัง
0: แล้วพี่เขาก็บวชต่างจังหวัด
1: บวชที่เชียงใหม่ด้วยดอยสะเก็ดใช่ไหม
0: เห็นว่า
1: เป็นดอยเห็นว่าเป็นดอยสะเก็ดที่เขาส่งมาให
0: ้แต่ดอยสะเก็ดก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก
1: ครับ
0: แต่ก็เชียงใหม่เนาะ
1: ก็น่าจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆหรือเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือนะก็จะน่าจะไปกันเยอะหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้ติดภารกิจไม่ได้ติดธุระอะไรก็น่าจะไปร่วมงานนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเห็นพี่เขาโพสต์อยู่นะ
1: เป็น
0: วัด
1: ชัยสถาน
0: อ๋อใช่พี
1: ่หรือว่าวัดป่าเศร้าน้อยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นคุณวาวแกก็ส่งมาบอกผมนะ
0: ก็เห็นโพสต์ใน Facebook ตอนนี้ก็โกนหัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาค
1: เป็นนาคเป็นนา
0: คเป็นนาคไปแล้วนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่วาวด้วยนะครับ
1: บอกว่าสวัสดีนะเองนะอู๋ก่อนนอนนะครับผมแฟนหงยุคบรูซก๊อปเบล่ายุคไหนครับอ๋อถ้าเป็นแฟนบรูซก๊อปเบล่าก็ยุค80นั่น
0: โอ้โห80ยัง
1: ก๊อปเบล่าแฮนเซนรัตส์เบสลี
0: ่
1: บานเบสลี่บานนี่ก็มาปลาย80แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวพี่เอกวันนี้คนนั่งเก๊กหล่อสวยผมไม่เข้าหรอแถมคนด้านข้างน่าจะเป็นอุเล็กแล้วตัวบอกว่ารักขึ้นซะเหลือเกินจากคุณตั้มหงแดงนะครับคุณจุ่นวันนี้น่าจะไม่ได้เข้าใช่ไหมหรือเข้าไปแล้วเมื่อวาน
0: ดูเดี๋ยวดูคิวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มาไหมน่าจะมานะมั้งเมื่อวานมาวันนี้ก็มาครับ
1: เอาล่ะ
0: วันนี้มาตี 2
1: ตี 2ใช่ไห
0: ม
1: กับคุณชิดใช่ไหม
0: มากับพี่ชิด
1: โอเค
0: ช่วงเวลาตี 2คืนนี้ใครคิดถึงก็ไปรอฟังได้นะคร
1: ับ ใครคิดถึงก็ไปถล่มคุณจุ่นได้นะฮะส่วนข้อความก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดไลฟ์ทางออนไลน์นะครับ
0: ท
1: าง Facebook กับทาง YouTube เนี่ยไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าจะทักทายพูดคุยกับเราเนี่ยโอกาสดีเลยครับทาง SMS 4689899นะคร
0: ับ
1: 4689899วันนี้ไม่ได้มีบอลรายการอะไรลงเตะเยอะแยะมากมายที่เป็นรายการจริงจังนะ
0: ใช่
1: ไออุ่นเครื่องอะเยอะอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเวลาคุยกันได้สอบถามเรื่องอะไรมาก็น่าจะหยิบมาคุยกันได
0: ้
1: อยู่ในช่วงชิลช่วงสุดท้ายแล้วล่ะ
0: ช่วงชิล
1: ชิลช่วงสุดท้ายแล้วเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกเตะแล้ว
0: อ่าฮะ
1: บอลคาราบาวครับเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลที่เอาเฉพาะทีมในลีกทีมในอิงลิชฟุตบอลลีกกับทีมในพรีเมียร์ลีกรวมแล้ว92สโมสรนะครับมาลงสนามกันโดยที่มีรอบพรีลิมินารีเนี่ยเขาเรียกรอบพรีลิมเนี่ย รอบคัดเลือกเนี่ย2คู่นะครับเป็นโซนเหนือ1คู่โซนใต้1คู่แล้วก็ถึงจะได้จำนวนทีมมาจับคู่เตะกันในรอบแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มลงเตะในรอบที่2
0: ครับ
1: นะครับในรอบ2เนี่ยก็จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกเริ่มลงละแต่เฉพาะทีมที่ไม่ได้เตะใน
0: บอลยุโรป
1: บอลยุโรป
0: ใช่
1: นะถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มลงตั้งแต่รอบ2ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะก็ไปติดตามดูติดตามกันได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคาราบาวครับรอบแรกมาแล้ว
0: ใช่
1: นะครับแต่ก็ถ่ายทางโมโนแม็กซ์เหมือนเดิ
0: ม
1: ใช่ไหมฤดูกาลนี้น่าจะคาราบาวครับยังเป็นโมโนแม็กอยู
0: ่ใช่ครับแต่ก็ต้องดูว่าเป็นคู่ไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ
1: ก็ใน

0: ในรอบแรกเนี่ยคาราบาวครับรอบแรกก็จะแบ่งโซนนะครับคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามันเป็นทีมเล็กๆทีมจากลีกระดับ2ระดับลีก2ลีก1ลีก2อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการแบ่งโซนนะครับเวลาจับสลากประกบคู่กันเนี่ยก็แบ่งโซนเหนือกับโซนใต้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางกันไกลเสียค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยให้ผ่านรอบแรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากัน
1: เขาก็จะง่ายๆนะ
0: เขาก็จะมีวิธีในการจัดการของเขาแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับแชมป์เก่าเนี่ยก็เป็นแมนซิตี้ใช่ไหม
1: แมนซิตี้เขาได้ดับเบิ้ลแชมป์บอลถ้วย
0: ฤดูกาลที่แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ครับ
0: ฤดูกาลนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับบอกว่าอยากรู้พวกบอลที่เตะตอนนี้ไปจบตอนไหนครับไม่ตรงกับลีกอังกฤษมีลีกอะไรบ้างทั่วโลกก็อย่างตอนเนี้ยบอลนอร์เวย์ก็เตะอยู่วันลีกนอร์เวย์เนาะ
1: ครับ
0: บอลปลีก
1: สแกนดิเนเวียนะครับ
0: เนี่ยบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มเร็วเขาเริ่มเร็วนะบางลีกอ่ะที่เรื่องของฤดูกาลเรื่องของสภาพอากาศมันไม่ตรงเขาก็เลยขยับ
1: ใ
0: ช่ไม่เหมือนกับในยุโรปส่วนใหญ่ที่จะเริ่มสิงหาจบกลางพฤษภา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ถ้าเป็นในยุโรปภาคพื้นส่วนใหญ่ก็จะเตะแบบนี้ส่วนในสแกนดิเนเวียนหรือในรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ในแบบนั้นนะคุณหนู
1: คือมันจะมีช่วงถ้าเป็นแถบออสเตรเลียสวีเดนแล้วกันในแถบนะครับนู้นเนี่ยการเปิดฤดูกาลเนี่ยจะกินช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณเมษาซึ่งเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายซีซั่นของลีกชั้นนำแต่ว่าลีกสวีเดนเนี่ยเขาจะเปิดช่วงนั้นแล้วก็จะเตะไปจนถึงประมาณตุลาพฤศจิกาแค่นั้นครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศประเทศแถบนั้นเนี่ยสามารถเตะได้แต่ว่าถ้าเข้าสู่สักพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ย
0: เบรด
1: โอ้โหจนถึงกุมภามีนาเนี่ยเล่นไม่ได้เราจะรู้สึกคนที่ตามฟุตบอลแถบนี้จะรู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาสักพฤศจิกาถึงกุมภามีนาเนี่ยพวกนั้นไม่
0: ม
1: ีแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ช่วงท้ายซีซั่นของฤดูกาลปกติเนี่ยไอ้ลีกพวกนี้เริ่มกลับมาละแล้วพอลีกใหญ่ปิดปุ๊บไอ้ลีกพวกนี้เตะกันกระหน่ำเลยเราจะรู้สึกว่าไอ้เดือนนะครับมิถุนากรกฎาลีกพวกนี้เป็นเพื่อนแฟนบอลได้
0: ใช่
1: เพราะเขาเตะกันอย่างต่อเนื่อง
0: มันเป็นเรื่องของภูมิประเทศเรื่องสภาพอากาศมันหนาวมากบางประเทศเนี่ยถึงไม่สามารถใช้ญาติจริงได้อ่ะ
1: ใช่
0: บางภูมิต้องใช้จะเป็นญาติเทียมเพราะไม่งั้นมันดูแลรักษาไม่ได้ญาติตายหมด
1: ก็อย่างที่ผมไปเคยดูชีวิตของประเทศที่มันอยู่ในแถบหนาวๆมากๆพี่รถยนต์เนี่ยบางทีเขาดับไม่ได้เลยนะดับเครื่องไม่ได้เลยนะ
0: มันแข็ง
1: ติดเครื่องไว้งั้นน่ะ
0: ฉี่ได้ไหมฉี่ข้างนอกบ้าน
1: โอ้ไม่ได้เลย
0: ดันไงท้อง
1: ติดดิพี่ติดเลยดิ
0: ดันไงท้องเลย
1: ออกว่าปุ๊บนี่ติดเลย
0: เอ้าเหรอ
1: แข็งโป้งเลยนะฮะฉี่มานะครับแล้วก็มันจะมีบางประเทศที่แบบพระอาทิตย์ไม่ตกเลยใช่ไหมพี่เอก
0: ใช
1: ่แล้วก็บางทีดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยมืดเลยในหลายๆสัปดาห์ติดต่อกันอย่างเงี้ยพวกนอร์เวย์จะเป็นแบบนั้น
0: อันนี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนแรกอะผมตั้งใจผมอยากจะไปดูเกมอุ่นเครื่องนะ
1: ของใครเอ่ย
0: บีจีกับวิลล่า
1: อ๋อ
0: แต่ม
1: ัน
0: ด
1: ัน
0: มันดันไปตรงกับวันที่ผมไปต่างจังหวัดไงก
1: ็
0: เสียดายผมจะไปต่างจังหวัด3 4 5นี้นะครับ
1: ครับ
0: ทำงานต่างจังหวัดตอนนี้ก็ไม่เห็นภาพนักเตะแอสตันวิลล่าเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับใครอยากไปต้อนรับการาโชก็ไป อันนี้เห็นมีอูไนเอเมอรี่ก็เซ็นลายเซ็นบนเสื้อ
1: ครับ
0: ให้นักฟุตบอลนี่มีการาโชการาโชก็มาด้วยเนี่ยแล้วดูคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยใจร้ายจริงๆนะฮะ
1: ยังไง
0: เห็นการอาโชมา
1: บันเทิงแน่นอน
0: ไปเที่ยวพัทยาดูปิงปองไม่น้องชายผมจะโหดไปไหนแล้วนะมีแมตติแคชนะครับวิกตอรินเดลอฟก็มานะครับมี คาร์ลมิงนี่ที่เห็นนี่ครับ
1: ครับ
0: มิงหวังว่าคงจะไม่มาโดน BG ยิงเหมือนดอทมุนนะ
1: อันนี้ต้องรอดูนะ
0: เอาโอเค4ทุ่มแล้วขออนุญาตเบรกก่อนนะครับผ่านไป1ชั่วโมงขออนุญาตเบรกแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: อ่ะเข้ามาชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้4ทุ่มกับอีก9นาทีนะครับ Soccer Live Report ก็เป็นช่วงที่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของผมอัวคารเทพกับพี่เอกหิมสกุลนะครับอ่ะชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแต่ว่าเรายังอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วก็เดี๋ยวจะมีชั่วโมงที่3ต่อไปด้วยนะครับอ่ะฟังเพลงเพราะๆกันไปนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับไปกันแบบสบายๆชิลๆนะครับไม่ได้รีบเร่งรีบร้อนอะไรเพราะว่าอยู่ในช่วงที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการหลักๆยังไม่กลับมาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่คู่ที่มันน่าเกาะติดน่าติดตามตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็คุยกัน1ช่องทางในการติดต่อกันนะครับ4689899นะครับเมื่อครู่นี้พักไปโหได้มีโอกาสออกไปเดินข้างนอกนี่สบายตัว
1: หนาว
0: ไม่ใช่อะไรข้างในมันหนาวข้างในหนาวมาก
1: ก็แอร์ที่เราสมรรถ
0: โอ้ย
1: ห่วงฮะเย็นจะเยือกเลยทีเดียว
0: เดินตรงทางเดินก่อนที่เข้าห้องส่งพี่ก็ยังปกติทั่วไป
1: ใช่
0: พอเปิดประตูก้าวเข้ามาในห้องออกอากาศโอ้โหแบบเย็นฟึบเลยอ่ะเป็นตู้แช่เป็นตู้เย็นเลยวันเนี้ยโอ้โหก็นะครับคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผลฟุตบอลเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้ก็ลีกไอซ์แลนด์นะครับตอนนี้เตะไปแล้ว50นาทีเป็นคู่ของ IAR คราเนสนะครับเสมอกับวีกิงกูเรคยาวิกอยู่ที่1ประตูต่อ1อย่างลีกไอซ์แลนด์ก็อยู่1เป็น1ในทีมในแถบสแกนดิเนเวียนนะพี่เอกคือตอนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยลีกเขาเตะไปวันนี้เป็นนัดที่17
1: ครับ
0: เขามีทีมทั้งหมด12ทีมนั่นก็หมายความว่าก็ผ่านไปครึ่งค่อนซีซั่นแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ยิ่งลีกไอซ์แลนด์ถ้าจำไม่ผิดเขาจะปิดฤดูกาลเร็วกว่าเขาจะปลีกตัวเองไปก่อนเลยแล้วก็จะเว้นไป3เดือน4เดือนแล้วจะกลับมาเตะกันใหม่นะครับ
1: ก็แต่ละประเทศก็มีข้อจำกัด
0: ใช่
1: ต่างกันเนาะ
0: ครับแล้วก็มีคนสอบถามมาว่าวันที่นะครับแอสตันวิลล่าเอาชนะออลสตาร์ของอินโดนีเซียเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีนักเตะนะครับชื่อดังคนไหนได้ลงเล่นบ้างนะครับก็ไปหารายชื่อนะครับของแอสตันวิลล่าในวันที่เล่นกับออลสตาร์อินโดนีเซียมาให้แล้วนี่จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแอสตันวิลล่าเองเลยนะครับเอาคนที่เราคิดว่าเราคุ้นกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะพี่เอกก็จะมีมาร์ตี้แคชมาร์ตี้แคชลงมาเป็นสำรองด้วยนะ
1: ก็น่าจะเป็นคนที่เราเห็นจากในภาพที่มาไทยนี่แหละ
0: ใช่แล้วก็มีเปาตอเรสเปาตอเรสทารอนมิงส์นี่พี่เอกบอกไปแล้วเนาะนะครับเอียนมาเซนเนี่ย4คนละวิกตอร์ลินเดเลิฟ5แล้วก็เจ้าโบกาเด้6ลอสบาร์คลีย์7ชอลโกเมสที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็มาด้วย8มีจอห์นแม็กกินเอมี่บูเอนเดียนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ตอนนี้นี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในไม่ช้านะ
1: การาโชได้ลงบ้าง
0: ลงเป็นตัวจริงด้วยวันเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เจ้าพวกเอวานเกตซองนี่คือเหล่านักเตะที่เดินทางมาเอเชียด้วยก็แน่นอนขาดบรรดาที่ไปกรัมศึกในศึกฟุตบอลโลกมาเพราะผมสังเกตแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อสักวัน2วันในหลายๆทีมนะครับที่ลงอุ่นเครื่องแล้วมีนักเตะจากบอลโลกกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเตะที่
1: พวกตกรอบแรกๆ
0: จะเข้ารอบลึกสุดคือรอบ32ทีมพี่เอกไอ้พวกเข้ารอบ16เนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่มีใครได้ลงเล่นเลยอย่างของแมนซิตี้เนี่ยนักเตะหลายๆคนที่ไปสมทบที่ฮ่องกงเนี่ยอย่างรูเบนดีแอสมีโอมามามูสแล้วก็มาติอุสนูเนสพวกนี้ตกรอบ16ทีมในศึกฟุตบอลโลกก็จะแค่เดินทางมาสมทบกับเพื่อน
1: ครับผม
0: ก็ยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ลงเล่นแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตกรอบ32ทีมตอนนี้ ก็จะได้กลับมานะครับเข้าสู่ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่เราอาจจะได้เห็นเตะกับบีจีปทุมที่เป็นพวกสควอชชุดใหญ่ก็เป็นชื่ออย่างที่ผมไล่ไปนั่นแหละนะครับ
1: อ่ะมาดูอันนี้นิดนึงคุณอู๋ผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเชลซีเลย
0: ฮะ
1: ผมอยากจะไปดูความเคลื่อนไหวของมิคาโลมูดริกกับดานนี่เวลเบกสักหน่อย
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของชาบีอลองโซที่พูดถึงมูดริกออกมาเรียบร้อยนะครับมูดริกเองเนี่ยย้ายมาอยู่กับเชลซีก็ตั้งนานแล้วนะก็ไม่ได้ลงสนามให้กับเชลซีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2024
0: โอ้โหเท่านั้นนะ
1: กี่ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วอ่ะ
0: 2นะ อีกหน่อยนี่ก็2ปีแล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็ไปติดปัญหาเรื่องสารกระตุ้นนะครับตอนนี้ก็พ้นโทษแบนแล้วนะครับทางชาบี้ลองโซเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะกลับมาสมทบกับทีมในการไปพรีซีซั่นที่ฮ่องกง
0: ครับ
1: นะครับชาบี้ลองโซผู้จัดการทีมเชลซีครับก็ยืนยันว่ามิคาโลมูดริกเนี่ยจะเดินทางมาสมทบกับทีมเชลซีนะครับในช่วงพรีซีซั่นที่ฮ่องกงหลังจากเคลียร์คดีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็พ้นโทษแบนกลับคืนสู่สนามได้ครั้งก่อนหน้านี้เหมือนจะไปเล่นกีฬาอื่นใช่ไหม
0: มูดริกนะ
1: เออไปลองเล่นกีฬาอย่างอื่นอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
0: ลองหาหน่อย
1: เออมูดริกเนี่ยไม่ได้ลงสนามให้เชลซีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2024นะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบสารกระตุ้นนะก่อนที่ทาง FA แล้วก็ WADA นะซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโรคเนี่ยจะยืนยันเมื่อวานนี้ว่าคดีดังกล่าวเขาได้ข้อสรุปเรียบร้อยนะคร
0: ับ
1: เรียบร้อยนะครับมูดริกเนี่ยอายุ25ปีนะครับพ้นโทษแบนกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งแล้วก็เตรียมเดินทางไปที่ฮ่องกงซึ่งทางอาลองโซนะก็บอกว่าทุกคนต้องให้เวลาแล้วความอดทนกับดาวเตะทีมชาติยูเครนรายนี้ตอนมาใหม่ๆมาแรกๆเนี่ยสปีดเนี่ยโหจัดมากจำได้ว่าเกมเจอลิเวอร์พูลนี่ปี๊ดป๊าดสุด
0: ๆผมมีความรู้สึกว่ามันเขาจะคล้ายๆพวกคริสเตียโนโรนัลโดเคลียดูแบบโหเลี้ยงกระฉูดเลย
1: ครับชาบี้อาลองโซให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะเดินทางมาที่ฮ่องกงนะครับเขาในที่นี้ก็หมายถึงทางมูดริกเนี่ยนะฮะทางอลองโซก็บอกต่อบอกว่าพวกเรามีความสุขกับเขามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเขาเองเราคงไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดอะว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้กับสิ่งที่ต้องแบกรับเอาไว้นะครับเราต้องการทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพราะว่าเขาต้องฝึกซ้อมคนเดียวมาเป็นเวลานานมีการสนับสนุนจากทุกคนนะทั้งจากสโมสรแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาแต่เมื่อเขามาอยู่กับเราแล้วจะเห็นจะได้เห็นกันว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดนะครับอลองโซบอกว่าการจะดึงมูดริกคนเดิมกลับมาต้องใช้เวลาครับแต่ตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเริ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับมูดริกเนี่ยย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคม2023จากชักตาโดเนตนะครับลงเล่นให้เชลซีไปแล้ว73นัดทำไป10ประตูโอ้ลงเล่นมีเยอะเหมือนกันนะ
0: อืมใช่อยู่พักใหญ่มันจะมีช่วงที่เขาตอนแรกๆเนี่ยฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์มดรอปไปด้วย
1: ไม่ผมโอ้73นัดก็ถือเยอะนะผมก็นึกว่าลงไปสัก30 40นัดอืม
0: ครับ
1: ผมจำได้ตอนที่ดูเขาเล่นให้กับชักตาโดเนตนะและผลงานที่เขาทำและความเก่งกาจของเขาความสามารถในการดวลตัวต่อตัวการสร้างสรรค์โอกาสด้วยตัวเองเป็นนักเตะที่มีความพิเศษแต่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการเรียกฟอร์มเดิมกลับมาอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นเรื่องของมูดริกนะคุณเขาไปเล่นอะไรคุณหนูเจอยัง
0: ไม่มีนะยังไม่เห็นนะ
1: เหมือนเขาไป
0: คือไปออกกำลังกายเฉยๆอย่างเงี้ยพี่เอก
1: เหมือนพยายามจะไปเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเจอ
0: เดี๋ยวค่อยหาเจอค่อยบอกกันแต่ว่านี่คือนักเตะหนึ่งในคนที่มีค่าตัวระดับ100ล้านยูโรนะมิคาโลมูดริกเนี่ยตอนที่ซื้อมาพร้อมกับความคาดหวังระดับสูงมากนะครับแต่ว่าพอย้ายมาแล้วเนี่ยประตูมันน้อยไปหน่อยแอสซิสต์มันไม่เยอะเหมือนตอนที่เขาเล่นกับสโมสรเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสารกระตุ้นอย่างที่บอกไปนะครับ
1: ไหนๆไปเชลซีแล้วนะครับไปที่บทสัมภาษณ์ของเวลเบกเพราะว่าเขาก็เปิดใจครั้งแรกหลังย้ายไปเล่นกับเชลซีนะครับเวลเบก ก็ตอบคำถามแรกนี่ผู้สื่อข่าวของสโมสรนะถามเขาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงเชลซีนี่อยู่เป็นบอกว่า
0: หวานเจี๊ยบไหม
1: อะไรเป็นสิ่งแรกที่พูดถึงเชลซีเวลเบกตอบว่าถ้วยแชมป์และก็ชัยชนะ
0: นั่นไงพวกประวัติศาสตร์สโมสร
1: อะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จหวานเจี๊ยบ
1: ก็เวลเบกก็กล่าวระหว่างเดินชมสนามซ้อมที่คอปแฮมนะครับบอกว่าผมต้องการชนะแล้วก็ต้องการพัฒนายิ่งขึ้นนี่คือสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะเชลซีคว้าแชมป์มามากมายนั่นคือสิ่งที่ผมจะมุ่งมั่นไขว่คว้าเช่นกันนะครับเวลเบกเนี่ยบอกต่อนะครับว่าผมเติบโตมาท่ามกลางผู้ชนะและคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมผมเฝ้ามองรุ่นพี่ตอนที่ผมยังเด็ก เพื่อดูว่าพวกเขาจะเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างไรพักผ่อนกินอาหารแบบไหนทุกอย่างล้วนมีเหตุผลมันคือพลังแห่งการสะสมทีละเล็กละน้อยนะที่ทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นให้ได้ตลอดนะครับผมเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพแล้วนี่เห็นไหมเขารู้นะฮะแต่ผมยังคงมีความกระหายและความหลงไหลพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับบทบาทใหม่นี้นะครับด้วยอายุที่มากขึ้นย่อมมาด้วยย่อมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ล้ำค่าผมอยู่ในพรีเมียร์ลีกมานานเล่นในกับสโมสรใหญ่ๆมาหลายแห่งผมเรียนรู้มาเยอะมากและพร้อมที่ให้คำแนะนำกับน้องๆที่ต้องการรับฟังนะครับ
0: ให้เหมือนเขารู้หน้าที่นะว่าย้ายมานอกจากจะเล่นแล้วเนี่ยต้องให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะ
1: ผมตื่นเต้นมากๆที่ได้อยู่ที่นี่นะครับนี่คือโอกาสที่เหลือเชื่อซาบซึ้งและภูมิใจที่ได้มาอยู่กับสโมสรใหญ่แห่งนี้ตื่นเต้นสุดๆกับบทบาทใหม่ในอาชีพของผมนะเวลเบกกล่าวจบนะเรื่องของแดนนี่เวลเบกนะครับ
0: นะก็ส่วนในเว็บไซต์ของเชลซีเนี่ยนะครับเขาก็ทำคอนเทนต์ของแดนนี่เวลเบกด้วยนะครับเขาบอกว่าแดนนี่เวลเบกเนี่ยแน่นอนเป็นกองหน้าที่คุ้นเคยอยู่แล้วในพรีเมียร์ลีกมีประสบการณ์คือทั้งชีวิตอะในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับไม่ว่าจะกับแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลก็ตามนะครับข้อแรกเนี่ยเว็บไซต์ของเชลซีก็ยืนยันว่านี่คือนักเตะที่เล่นกับ3สโมสรใหญ่เป็นคนแรกนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็ผลงานจากไบรตันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับให้กับไบรตันมากถึง46ประตูจากการลงเล่น176นัดนะครับเป็นจำนวนประตูที่มากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆของไบรตันที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นดาวซันโวนะครับที่มีสถิติการทำประตูพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็ข้ออื่นๆเนี่ยนะครับเขาพยายามดึงความน่าสนใจของเวลเบกนะครับในการเป็นนักเตะของเชลซีเนี่ยบอกได้นี่เวลเบกเป็นกองหน้าระดับเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนแรกที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นะครับในรอบ25ปีนับตั้งแต่มาร์คฮิลส์ที่ต่อมาเนี่ยเขาก็ยังได้เล่นให้กับเชลซีนะครับในช่วงหลังของอาชีพค้าแข้งด้วยก็กลายเป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่เป็นคนที่เติบโตมาจากเยาวชนของทีมในพรีเมียร์ลีกจริงๆอีกหนึ่งคนด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าเวลเบกเนี่ยเติบโตมาจากทีมเยาวชนแมนยูก็จริงแต่มีความลับเขาบอกในวัยเด็กนะครับเวลเบกชื่นชอบแล้วก็พยายามเรียนแบบสไตล์การเล่นของเทียรี่องรีพยายามเรียนแบบเทียรี่องรีไงตำนานของอาร์เซนอลนะครับซึ่งแดนนี่ไปเล่นที่นู่น5ปีไปเล่นที่อาร์เซนอล5ปี
1: แต่คุณอู่น่าจะเคยเห็นมันจะมีภาพหนึ่งที่ตอนเยาวชน
0: น่ะ
1: ที่เวลเบกยังแบบน่าจะสัก12 13อ่ะยังเด็กอยู
0: ่ที่อยู่กับลุดป่ะ
1: อยู่กับลุด
0: แล้วลุดไปสอนย
1: ิ
0: ง
1: อยู่กับลุดอยู่กับซาฮาหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย
0: ลุดสอนยิงประตูตัวกระเปี๊ยกอยู่เลย
1: ตัวกระเปี๊ยกอยู่เลย
0: อันนั้นแหละเป็นตำนานเลยตัวกระจ้อยเลย
1: ตัวติดเดียวนะ
0: ฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแดนนี่เวลเบกนะฮะโอ้โหนะกลายเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากๆของเชลซีนะ เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะยิงได้สักกี่ประตูในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับชาวของเชลซีส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าขยายใหญ่ไปเรื่อยๆพี่เอกเรื่องของนะครับจานนี่อินฟันติโน่
1: โอ้โห
0: โอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นเรื่องบานปลายไปแล้วคือหลังจากเขามีแนวคิดที่จะขายหุ้นนะครับแล้วก็ทำนะครับฟีฟ่าให้มีมูลค่ามากเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับด้วยการขายหุ้นออกไปประมาณสัก 20% นะครับเป็นอย่างน้อยเนี่ยถูกต่อต้านจากหลายๆนะครับสมาคมฟุตบอลหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอล
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันลามไปถึงการกดดันให้อินฟานติโน่เนี่ยถึงขั้นลาออกหรือแม้กระทั่งไม่ลงรับสมัครนะครับเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าคนใหม่ในรอบถัดไปด้วยนะซึ่งฝั่งยุโรปเองเนี่ยนะครับที่เขาออกหนังสือมาเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าเนี่ยหรือว่าชาติสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวของฟีฟ่านะครับเอเชียเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสหพันธ์ฟุตบอลจากคอนคาเคฟ
1: คือความหมั่นไส้ในตัวอินฟานติโน่เนี่ยต้องพูดต้องใช้คำพูดง่ายๆอย่างนี้เนาะ
0: ใช่
1: คือความหมั่นไส้ในตัวอินฟานติโน่เนี่ยมันสะสม
0: มันเขากะผมว่าเขาจะเล่นงานหลายครั้งแล้วอ่ะ
1: มันสะสมยิ่งหลังๆเนี่ยไปเข้าคู่กันดีเหลือเกินกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
0: นี่แหละ
1: ยิ่งบอลโลกล่าสุดอีกนะ46 48ทีมจะ64ที
0: ม
1: แล้วยุโรปเขาก็ไม่เห็นด้วย
0: ครับ
1: นะครับที่จะเพิ่มทีมซะจนมันเยอะเกินอ่ะคือเหมือนเห็นแก่เงินจนเกินไปอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: อะไรอย่างนั้นมันทำให้ความขลังของฟุตบอลโลกมันก็หมดไปนะฮะ
0: คือแล้วหลายชาติสมาชิกเนี่ยก็เหมือนเคยออกตัวสนับสนุนอินฟานติโน่ไปแล
1: ้
0: วในการที่จะลงนะครับเสียงนะครับในการเลือกตั้งที่จะเป็นประธานฟีฟ่าคนใหม่ซึ่งในจุดเนี้ยอเล็กซานเดอร์เชเฟรินประธานยูฟ่าเนี่ยก็พยายามจี้ให้ชาติสมาชิกเมื่อคุณไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องนะครับถอนหนังสือหรือแม้กระทั่งนะครับถอนความตั้งใจที่เคยจะสนับสนุนอินฟานติโน่ไปในอีกทางหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: คือให้แต่ละชาติสมาชิกเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นคือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขารวมตัวออกหนังสือเป็น55ชาติที่เขาไม่เห็นด้วยแต่เชฟเฟอรินบอกออกมาแต่ละประเทศด้วยอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการกดดันซ้ำสองเข้าไปอีกนะครับแต่ตามข่าวบอกว่าบางสหพันธ์ฟุตบอลเนี่ยช้าแล้วก็ยังลังเลที่จะนะครับแสดงความชัดเจนซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่านะครับทางฝั่งโอเชียเนียหรือแม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลออสเตรเลียเนี่ยยังขึ้นกลาง
1: ๆออกลูกกัก
0: ยังเงียบๆอยู่แล้วเขาก็โดนสื่อหรือแม้กระทั่งโดนนะครับสำนักข่าวต่างๆเพ่งเล็งว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่แสดงท่าทีก็ดูครึ่งๆกลางๆอยู่
1: อย่างแอฟริกาเองก็ยังไม่ออกมาใช่ไหม
0: ยังมันจะมีเอเชียคอนคาเคฟ
1: คือผมมาคิดว่าเพราะแอฟริกาเองก็ได้ประโยชน์จากการตัดสินใจของฟีฟ่าหลายต่อหลายครั้งอยู่นะเรื่องเพิ่มทีมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย
0: แม้กระทั่งเรื่องของ
1: สิบทีมอ่ะ
0: เงินสนับสนุนด้วยนะว่ามีก็มีส่วนเขาเหมือนเพราะว่าเขาเหมือนแบบสัญญาว่าจะให
1: ้อะไรอย่างนั้น
0: กับมูลค่าเงินสนับสนุนแต่ละสมาคมที่ย้อนกลับไปให้มันมากกว่าเดิมจากผลจากการขายหุ้นดังกล่าวด้วยนะครับคือตอนนี้ผมว่าสิ่งที่อินฟานติโน่ตัดสินใจจะตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยเป็นก้าวที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าเอาล่ะเหมือนอินฟานติโน่ก้าวพลาดไปแล
1: ้
0: วเตรียมที่จะซ้ำเลยทีเนี้ยนะครับเหมือนจะถอนรากถอนโคนอินฟานติโน
1: ่
0: ให้มันพ้นจากวงการฟุตบอล
1: คือต้องจังหวะนี้แหละ
0: จังหวะนี้แหละเซแล้วใช่ไหม
1: เซแล้วซ้ำ
0: จริงแต่ซ้ำแล้วเนี่ยจะได้ผลไหมต้องดูการร่วมมือกันของแต่ละชาติสมาชิกแล้วก็สมาคมฟุตบอลด้วยซึ่งในจุดเนี้ยผมก็ไปอ่านจากข่าวของสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอินฟานติโน่เนี่ยอาจจะผุดแนวคิดอะไรบางอย่างนะครับขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้บางชาติสมาชิกเนี่ย
1: เอา
0: แล้วเอาอีกแล้วอาจจะเงียบไปเรื่องนี้และอาจจะเอาเรื่องอื่นนะครับเพื่อมาเอาใจ เพราะบอกว่าอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประมาณสักกุมภาพันธ์มีนาปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ่า นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันไม่มีคู่แข่งไงพี
1: ่
0: สมัครไปคุณไม่มีคู่แข่งอ่ะไม่มีใครขึ้นมาม
1: ันมีแต่มันไม่สมน้ำสมเนื้อ
0: หรือแม้กระทั่งบางคนขึ้นมาก็รู้สึกแบบไม่รู้มันจะทำเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์อ่ะบางคนทำไปแล้วก็ถอนตัวดีกว่ายังไงเขาก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน4 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า

0: มาเก็บข้อความด้วยแล้วก็ผมมีบทสัมภาษณ์ของเจสเปอร์บรอมควิสอดีตปีกแมนยูชุดแชมป์ UCL เมื่อปี99เนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์เรื่องแดนกลางของแมนยูในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวครับซักเกอร์ลายรีพ
1: อร์ตจงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: Soccer Live Report อ่ะเข้าสู่ช่วงที่3นะครับ
10: ครับ
0: ของ Soccer Live Report นะฮะ
10: โอ้นี่ผ่านไปครึ่งทาง
0: ผ่านมาครึ่งทางแล้วอ่ะมีผลฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเอลิสเลียนตอนนี้เนี่ยโมขึ้นนำซับบอกอยู่ 1-0 อ้าวซับบอกตีเสมอพอดีเป๊ะเลยนะฮะ
10: ยิงกันเยอะจัง
0: เสมอเป็น 1-1 แล้วนะครับผ่านมา34นาทีนะครับฟุตบอลนอร์เวย์ส่วนบอลโปแลนด์นะครับคู่ที่จบไปเป็นลีเกียวอร์ซอชนะซาเกรบีลูบิน 3-1 นะครับ
10: ครับ
0: คู่ของสลาสกับลาคอฟลงสนามแล้วนะครับตอนนี้ยัง 0-0 ฟุตบอลโรมาเนียซุปเปอร์ลีกาครับยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวาชนะเปโตรุน 4-0 แล้วก็คอร์วินูกับทางเซฟซีเนี่ยลงสนามแล้วครับยัง 0-0 นะครับบอลสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพเซนต์จอห์นสโตนชนะคิวมาน็อกไป 4-3 นะครับแล้วก็คู่ฮิบเบอร์เนียนกับมาเทเวลยัง 0-0 นะครับเพิ่งลงสนามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอลสวีเดนออลสเวนคาร์นะครับบลอมมาโพชคาน่าแพ้เมาโม 1-2 โกเตเบิร์กชนะเดเกฟอร์ 2-0 นะครับแล้วก็คู่ของ AIK กับออกไกลเนี่ยนาทีที่46ออกไกลนำอยู่ 2-0 นะครับบอลสวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครับ FC ทูลแพ้ยังบอยส์เบิร์นไป 0-6 วาดูสแพ้เซนต์กาเลน 2-3 นะครับกลาสซอปเปอร์ซูริกชนะนำครับขึ้นนำลูกาโนอยู่ 1-0 แล้วก็ซียงครับนำลูเซนอยู่1-0นะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับคู่ที่ยังเตะอยู่เนี่ยฟีนูดร็อตเตอร์ดัมนำอัตแลนต้าอยู่ 2-1 นะครับแล้วก็มีเบอร์ลี่กับโตริโน่เนี่ยเบอร์ลี่ตามหลังอยู่ 0-1 ขับไปเล่นตามหลัง

0: ครีเซ่อยู่0-6อันนี้จบครึ่งแรกนะครับทับซอนสปอร์ก็นำอูดิเนเซ่อยู่1-0แล้วก็มีอุ่นเครื่องมีประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคู่อื่นๆที่ถามคุณอู๋เข้ามาเหมือนคุณอู๋จะบอกไปแล้วรอบนึงนะบอลไอซ์แลนด์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมอัพให้ทีนึงเพราะว่าเห็นขยับมีประตูเพิ่ม
0: ครับ
1: ตอนนี้ประมาณ70 นาทีนะครับอาคราเนสเสมออยู่กับวีกิงกูเรกยาวิกตอนนี้เสมอกัน2-2ละแต่ว่าทีมเยือนวีกิงกูเรกยาวิกโดนใบแดงตอนนี้เหลือ10 คนนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จริงๆวันนี้จริงๆพอมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมนึกว่าจะมีแมตช์อุ่นเครื่องที่แบบเป็นพวกบิ๊กเน
0: ม
1: ใหญ่ลงเตะในระหว่างเนี่ยช่วงสัก 3-4 ทุ่ม
0: ไม่มีเลยนู่นน่ะตี 3 นู่นน่ะ
1: ผมยังงงเลยว่าให้ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบทีมใหญ่น่าจะลงเล่นกันเยอะ
0: มีตี 3 ลิเวอร์พูลใช่มั้ย
1: วันนี้ใช่มั้ยครับ
0: มี
1: อ๋อคืนวันนี้เหรอ
0: คืนนี้ตี 3
1: เดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับคืนต้องข้ามไปวันจันทร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับใช่พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส
0: ์
1: ช่วงตี 3นะครับนู่นนะครับกว่าจะเตะกันนี่เวลาบอลโลกเลยนะช่วงเวลาตี 3นะครับที่ชิคาโก
0: มีบอลออสเตรียบุนเดสลีกานะคร
1: ับ
0: ซาลซ์บวร์กชนะฮาร์ตเบิร์กไป 1-0 แล้วก็มีออสเตรียรุสเทนาลก็เสมออยู่กับรีด 1-1 แล้วก็วอฟแบกเกอร์กับออสเซเวนาวอฟแบกเกอร์นำอยู่ 1-0 นะฮะจริงๆเริ่มลงเตะกันหลายลีกอยู่เหมือนกันแล้วนะฟุตบอลเช็คเนี่ยครับโบฮีเมียนกับพาราเด็กยัง 0-0 นะครับเพิ่งลงสนามไปคู่ที่จบไปแล้วเป็นวิกตอร์เรพิวเซนเสมอกับเบอร์โน่ 1-1 นะครับซิกมาโอลูมูสเสมอกับมาลาดาโบเลสลาฟครับ 2-2อ่ะมาดูข้อความนะครับมาบอกว่าสเปอร์เนี่ยถ้าได้วิกเตอร์โอซิมเพนพอจะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ลีกสู้กับเขาได้บ้างไหม
1: ต้องใช้คำว่าถ้าโอซิมเพนยิงระเบิดยิงถล่มแล้วก็ฟอร์มดีเนี่ยผมว่ามันก็พอมีลุ้นได้นะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะลุ้นผลลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณต้องชนะคุณต้องอยู่เหนือใครบ้างอ่ะคุณต้องเหนืออาร์เซนอลเหนือแมนซิตี
1: ้
0: เหนือลิเวอร์พูล
1: เหนือแมนยูเนี่ยแมนยูอันดับ3
0: เหนือแมนยูเหนือเชลซีนะคุณต้องฟอร์มดีสุดๆเพื่อที่จะอยู่เหนือ5ทีมนี้นะ
1: คือแต่ด้วยศักยภาพนักเตะของสเปอร์เนี่ยมันดูที่จะขึ้นมาแข่งกับทีมเหล่านั้นพอสู้ได้แต่มันจะยืนระยะยาว
0: คือปัญหาอยู่ที่ความสม่ำเสมอ
1: ใช่ความสม่ำเสมอแต่ข้อดีคือซีซั่นเนี้ยคุณอาจจะค่อยๆเรียนแบบแมนยูไม่เล่าว่าพอคุณไม่ได้ไปเล่นอะไรเลยเนี่ยมันได้ผลดีไงอย่างแมนยูเนี่ยอยู่ดีขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3สเปอร์อาจจะทำผลงานแบบนั้นบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าจะถึงขั้นลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยเนี่ยอาจจะลุ้นได้แค่บางช่วงแต่ว่าพอนะครับสุดทางจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างทีมอีกหลายฤดูกาลนะ
0: ครับ
1: กว่าจะลุ้นแชมป์ได้นะครับยิงคนเดียวไม่พอคนอื่นต้องช่วยยิงด้วย คนอื่นต้องมาด้วยยิงคนเดียวไม่พอนะครับถ้าได้โอซิมเพนมาจริงๆเนี่ยครับ
0: มีถามมาว่าพี่เอกเพลงใดๆมาจากภาษาอิตาลีหรือเปล่าใช่ครับมาจากภาษาอิตาลีนะครับอารมณ์เหมือนเชิญชวนหรือเข้าร่วมอันนี้คาดเดาล้วนๆแต่ดันเอาไว้เปิดอาโชว์เปิดสนามนัดแรกที่อเมริกาในนัดแรกผมลองเปิดดูเนี่ยมันแปลว่าใดๆเนี่ยมันแปลว่าสู้ๆเร็วเข้าอะไรประมาณนี้โกโก้อะไรประมาณนี้คุณหนู
1: อ๋อแบบเป็นคำปลุกใจอย่างเงี้ยกระชากอารมณ์อย่างเงี้ย
0: กระตุ้นให้ฮึกเห
1: ิ
0: มกระตุ้นให้ฮึกเหิมไม่ได้บอกว่าเชิญชวนเข้าร่วมอะไรอย่างนี้นะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณเอกน้องอูเห็นพี่จอมบอบูและอินฟูเด็กผีมาออกมาขอโทษที่ติดที่ชื่อซานโตสที่เคยสบประมาทตอนมาใหม่ทั้งสองท่านเห็นฟอร์มหรือยังดีจริงตามที่เขาว่าหรือเปล่าจากคุณพี่บุญบางปูเอาจริงๆผมยังไม่ได้ดูอย่างเป็น
1: ใช่เหมือนกัน
0: กิจลักษณะนะ
1: เหมือนกันแต่ไปดูจากเรตติ้งคือผมก็ยังไม่ได้พิจารณาจากตา

0: ตัวเองนะแต่ว่าถ้าไปอ่านจากนะครับสื่ออังกฤษหรือแม้กระทั่งไปดูคะแนนเรตติ้งเนี่ยก็เข้าขั้นดีเลยนะพี
1: ่
0: เข้าขั้นดีในระดับเกมอุ่นเครื่องนะต้องย้ำว่าในระดับเกมอุ่นเครื่องเท่านั้นแต่ว่าด้วยดีกรีของอันเดซานโตสเนี่ยเขาหนึ่งในสุดยอดนักเตะระดับเยาวชนของบราซิลอยู่แล้ว
1: บอกพี่เอกทราบแหล่งหาซื้อสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกไหมแต่ล่าสุดเพื่อนผมส่งตัวอัปเดตมาประมาณว่าคือแทนช่องนั้นๆเช่นเอ็นโดไม่มาประมาณนี้แทนช่องนั้นๆหมายถึงอะไร
0: อ๋อคนไม่มาแล้วก็มีตัวอัปเดต
1: โอ้
0: อัปเดตเป็นตัวไหนเป็นตัวใหม่เหรอเป็นตัวที่
1: ตอนนี้
0: เรียกมาแทน
1: ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นที่เอเชียบุ๊กแต่หลังๆเนี่ยคนก็ไปหาซื้อกันในกลุ่มFacebook อาจจะเยอะจะเป็นกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟุตบอลสติ๊กเกอร์ปานินี่อะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่ผมก็อยู่ในกลุ่มด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูก็เลยมันไม่ค่อยได้ฟีดขึ้นมาไง
0: ครับ
1: ก็ผมว่าลองหากลุ่มดีกว่ามันอาจจะมีเอาไปแลกกันได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือแล้วคนที่สมมุติไม่มาอย่างเอ็นโดตัวอัปเดตก็คือนักเตะที่ถูกเรียกตัวมาแทนแบบนี้เหรอพี่เอก
1: ผมไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าตอนแรกเขาทำมา
1: เขาน่าจะสื่อสารแบบนี
0: ้น่าจะมาแบบตัวอัปเดต
1: ตัวอัปเดต
0: เอ็นโดไม่จริงๆแล้วไม่ได้มาบอลโลกก็เอาตัวที่มันถูกเรียกมาแทน
1: อะไรอย่างนั้น
0: ทำมาใหม่ที่หลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เอาให้ตรงไงเอาให้ตรงกว่า26ตัวสุดท้าย
0: นี่ต้องรอเขาแก้ไขด้วยนะครับทีนี้ไปดูข่าวนะครับตลาดนักเตะเมื่อครู่นี้นี่อีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ในข่ายที่แบบโอ้โหผลงานในฟุตบอลโลกก็ดีซะเหลือเกินครับโรดี้นะครับแต่ว่าสัญญาหรือไม่อนาคตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับจนกระทั่งมีข่าวว่าเรอัลมาดริดภายใต้โชเซ่มูรินโญ่เนี่ยพร้อมที่จะซื้อนะครับมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าหนึ่งเลยสัญญาตอนนี้ของโรดี้เหลือกับโรบายสีฟ้าแค่ปีเดียวนะครับแล้วเจ้าตัวก็มีความปรารถนาที่จะกลับไปเล่นในลาลิก้าด้วยนะประกอบกับฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางละมาดริดเลยอยากได้นะครับแต่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตสื่อของสเปนบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยตั้งค่าตัวของนักเตะระดับโรดี้เอาไว้ทั้งที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเนี่ย75ล้านยูโรพี
1: ่ครับ
0: 75ล้านยูโรซึ่งแน่นอนตัวเลขตรงเนี้ยเรอัลมาดริดบอกโอ้โหไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายตามราคาที่ขอด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นซิตี้บอกว่าอยากจะเก็บโรดี้เอาไว้ใช้งานแน่นอนถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ก็ตามนะครับดีกว่าที่จะเสียไปในราคาแค่75ล้านยูโรแล้วส่งของดีไปให้กับเรอัลมาดริดเชื่อว่ายอมขายฟรีเท่ากับว่าอีกหนึ่งฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยค่าตัวของโรดี้นะครับโอ้มีมูลค่าที่แมนซิตี้ไม่สนใจถึง75ล้านยูโรแล้วก็ยอมตัดใจที่จะเก็บไว้ใช้งานด้วยค่าตัวมูลค่าขนาดนี้เพราะว่าตั้งไว้สูงเกินมาดริดก็ไม่ยอมซื้อแน่นอนนะครับทำให้ตอนนี้สื่อสเปนต่างมองว่าอาจจะทำให้ดีลนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะล่มแล้วก็โรดี้อาจจะไม่ได้ย้ายทีมก็เป็นได
1: ้
0: นะฮะโอ้แต่ถ้าได้โรดี้ไปอีกคนนึงนะเห็นมาดริดตอนนี้เสริมทีมเหมือนเขาดึงกองหลังเข้ามาทั้งแก๊งเลยนะกองหลังใหม่อ่ะทั้งชุดเลย
1: ซ้ายทั้งขวา
0: เออคูเรย่าดุมฟรีสเขาได้ใครกันโคนาเต้ไปอีกได้แบนาโดไปอีกโอ้โหแล้วถ้าโรดี้ไปอีกคนนึงนะโอ้โหบันเทิงเลย
1: ให้หมูได้ช็อปเอาแบบเต็มๆนะ
0: คือมันก็แก้ปัญหาในจุดที่ควรจะแก้คือบรรดากองหลังนั่นแหละนะครับแต่โรดี้ตอนนี้แต่ว่าเขาเจ็บอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ยังต้องรักษาตัวจากการบาดเจ็บด้วย
1: เอ๊ะตอนนี้เนี่ยเอ๊ะคุณอู๋เรโดทอสซานี่คือคอนเฟิร์มแล้วหรอ
0: ได้ไปแล้วครับทอสซาย้ายอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ก็ตอนนี้เนี่ยใน Sky Sport เนี่ยก็มีขึ้นดันดีลนะผม
0: ครับ
1: เข้าไปในดันดีลก็ดีลที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับของอาร์เซนอลขาเข้าเป็นคริสตอฟโซลิสจากคลับบรูช
0: ยิงแล้วด้วยโซลิส
1: มี เซนทาวอนอย่างเปียโรอินคาบิเย่นะครับจากเลเวอร์นะฮะอิลานเมสลีเย่นี่ประตูจากลีสนะครับส่วนขาออกเนี่ยเลอันโดทอสซาไปเบซิกตาสยาคุบคิวิยอไปปอร์โตนะครับนี่คือตัวที่เป็นตัวที่เรารู้จักกันหน่อยนอกนั้นก็เป็นเด็กๆนะครับที่เราไม่ค่อยรู้จักก็ปล่อยออกไปส่วนวิลล่าเนี่ยขาเข้ามีกานาโชจากเชลซีแบบยืมนะครับมีโยฮันมันซัมบี้จากฟรายบวกมีเจ้าโกเมสจากวูฟนะครับมีขาออกเนี่ยโมแกนโรเจอร์สไปเชลซี117มียูริทิลมันไปแมนยู36
0: ครับ
1: เยลมาเล่นไปโรม่าลิสดับบินไปเซาท์แฮมตันนี่ก็ปล่อยออกไปเยอะเหมือนกันนะทางแอสตันวิลล่า
0: วิลล่าปล่อยเยอะครับ
1: บอนมัดนะครับเป็นทีมที่มักจะดึงผู้เล่นที่ไม่ค่อยจะบิ๊กเนมเนาะแต่ถึงเวลามาเล่นแล้วโอ้โหไปเอามาจ
0: ับตาดีขนาดนั้นตาดีอ่ะแมวมองแล้วก็เลือกคนถูกอ
1: ่ะไปดูนะฤดูกาลนี้ได้อันโตนิโอซิวาจากเบนฟิก้ามา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ได้อัลบาโรโรดิเกสจากเอลเช่20กว่าล้านปอนด์ทั้งคู่นะฮะ
0: เนี่ยแหละจับตามองพวกเหล่านี้ให้ดี
1: พวกเหล่านี้นี่ส่วนคนที่ปล่อยออกก็ไม่ค่อยเป็นคนที่เราจะคุ้นหูกันสักเท่าไหร่เนาะ
0: ครับ
1: นี่ก็แสดงให้เห็นว่าหูปล่อยออกไปเป็น10เหมือนกันก็ซื้อมาแล้วไม่โดนก็เยอะเหมือนกันน่ะคุณหนูดูดิเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกี่คนเนี่ย3 6 9 12 13 14 15 16 17 18อาจจะรวมเยาวชนด้วยเนาะแต่ปล่อยออกไป18คน
0: ครับโอ้โห
1: เทิร์นโอเวอร์สูงมากเบรนท์ฟอร์ดนะครับได้มาดูซังการ์เร่จากลองนะฮะเจดอนแอนโทนีนะครับยันนิกชูสเตอร์จากเรดบูลซาวบวกคอลัมวิลสันจากเวสต์แฮมนะได้มาฟรีนะครับเบนฟอร์ดโจเซฟวิลเลอร์อองรีนะฮะจากเชลซี
0: ครับ
1: ก็เข้าไปดูได้นะครับในอันนี้เป็นใน Sky Sport นะผมกดเข้าไปดูตรงดันเดียวก็จะมีคนที่ยืนยันปล่อยไปแล้วเรียบร้อยไม่ใช่เป็นข่าวนะอันนี้คือ
0: นี่คือต้องชูเสื
1: ้อ
0: ต้องเซ็นสัญญา
1: อันนี้ผมชอบดูแบบนี้ผม
0: ไม่ต้องไปดูข่าวเรื่อ
1: ไม่ต้องไปดูลือไปลือมาเสียเวลานะเอาเมื่อกี้มาเข้าเรื่องที่เราผมทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็อันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของแมนยูบ้างแล้วนะฮะก็ไปมีบทสัมภาษณ์ของเจสเปอร์บลอมควิสนะครับอดีตปีกชาวสวีเดนของแมนยูนะครับในยุคทริปเปิลแชมป์อ่ะแชมป์อ่ะ98-99นู่นนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ใน MUTV เนาะเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าไมเคิลคาริกเนี่ยจะต้องพอใจกับฟอร์มการเล่นของบรรดากองกลางในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าการเป็นการกลับมาของนักเตะหลักๆที่เสร็จสิ้นภารกิจจากฟุตบอลโลกก็จะยิ่งช่วยเพิ่มพลังขับเคลื่อนก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแมนยูคว้าชัยชนะ2เกมติดกันหลังจากเอาชนะแอตเลติโกมาดริดที่สต็อกโฮล์มนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนั้นเจอกับอะไรนะที่โกเทเบิร์กใช่ไหมที่เจอชูเซ็กซีเล่นดีๆอันนั้นน่าจะเป็นโกเทเบิร์ก
0: ใช่โกเทเบิร์ก
1: ชนะมา2เกมแล้วนะครับก็มีทั้งเมสันเมาอันเดรซานโตที่กำลังประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นที่เตรียมจะเข้ามาเสริมตรงกลางอีกไม่ว่าจะเป็นยูริทิลิมันส์นะครับบรูโน่เฟรนเดสคอบบี้เมนูที่กำลังจะกลับมานะฮะก็ทางเยสเปอร์บอมควิดก็ให้สัมภาษณ์ว่าคาริกน่าจะมีความสุขกับวิธีที่กองกลางนะทำผลงานได้ในเป็นอย่างดีนะครับบอกว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีการแย่งชิงตำแหน่งกันอย่างดุเดือดแน่นอนเมื่อทุกคนกลับมาครบแต่การที่บางคนได้ลงเล่นครบ90หรือ70นาทีก็เป็นเรื่องดีนะครับหมายความว่าพวกเขามีสภาพร่างกายที่พร้อมแล้วจะยกระดับความฟิตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ส่วนผู้เล่นที่เหลือที่จะตามกลับมาเนี่ยก็จะต้องทำงานอย่างหนัก

0: ครับก็ผมอยากจะดูว่าใครจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพราะการเป็นตัวจริงมันไม่ง่ายเลยนะครับบอมฟิสก็ยังชมผลงานของเมสันเมาส์แล้วก็เชียร์เลซี่สองดาวรุ่งจากเยาวชนของแคมแมนยูเนี่ยนะครับก็โดดเด่นมากๆทั้งคู่เลยนะเขาก็ชื่นชอบทั้งสองคนนี้นะครับทางเยสเวอร์บอมฟิสบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยเด่นมากทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับลงเล่นครบ90นาทีแล้วก็ดูเฉียบคมมากเป็นเรื่องดีมากๆเลยส่วนเชเลซี่เองก็มีบทบาทสำคัญกับเกมเช่นเดียวกันสำหรับผมที่สองคนนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ชมผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางซะเป็นส่วนใหญ่แหละสำหรับเยสเวอร์บองควิสนะคร
1: ับ เลซี่นี่เรตติ้งดูกระฉูดมากเลยนะแต่หลายๆคนของแมนยูเนี่ยพรีซีซั่นก็จะประมาณเนี้ยแต่ว่าพอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่นะฮะนี่บอกพี่เอกเรื่องแลกสติกเกอร์กันผ่านเว็บบอร์ดเฉพาะกิจก่อนหน้าในสมัยก่อนคือเรื่องจริงครับนัดสถานที่แลกเปลี่ยนกันเลยเหตุเพราะอยากได้ครบทั้งอัลบั้มจากคุณตั้มหงแดง
0: ก็ตอนนี้เขาเป็นกลุ่ม Facebook ไงก็ลองเข้าไป
1: ก็นัดเจออ
0: ันนี้ยังง่ายกว่าเว็บบอร์ดอีกเว็บบอร์ดในโพสต์แล้วก็กว่าจะมีคนมาตอบ
1: กว่าจะ
0: อันนี้คือเร็วแป๊บเดียวเองครับ
1: เดี๋ยวนี้เอาจริงๆถ้าอยากได้ก็เรียกให้เรียกว่าอะไรอ่ะให้มารับเอาไปส่งได้เลย
0: แลกกันไปเรามีเบอร์นี้เขามีเบอร์นั้นก็มาแลกกันก็เต็มเร็วนะครับของผมเต็มแค่อัลบั้มเดียวนะเต็มทุกอัลบั้มเต็มทุกรูปอ่ะก็คือบอลโลก90อิตาลีเนี่ยผมเต็มนอกนั้น94 98นี่ก็ได้ประมาณสัก 7-80% แล้วก็ไม่ได้หาต่อ
1: คือสติกเกอร์พวกเนี้ยมันจะมีความยากคล้ายๆกับสติกเกอร์พวกดราก้อนบอลมั้ยพี่เพราะว่าบางใบเนี่ยมันจะเป็นใบที่หายากเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดนะว่าใบนี้เป็นใบหายากแต่มันจะเป็นใบที่หลายๆคนก็จะหาไม่เจ
0: อ
1: ในวงการอย่างฟุตบอลมีไหมหรือว่ามันก็มีครบๆกันไปเลย
0: ไม่ผมว่ามันคล้ายๆกัน
1: อ๋อถ้าเป็นฟุตบอลมันก็คล้ายๆกัน
0: มันก็คล้ายๆกันมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ว่าไอ้อย่างผมเนี้ยผมก็จะซื้อยกกล่องนะช่วงหลังๆเนี่ยแต่ว่าขนาดยกกล่องแล้วมันก็ยังไม่มีนะ
1: ยังไม่เจอ
0: มันก็ยังไปซ้ำอัดใบอื่นอะไรเง
1: ี้ยมันจะมีเยอะ
0: ก็ต้องมันก็ต้องแบบเรามีเบอร์นี้เยอะแต่คนอื่นเขาไม่มีมันก็เอามาแลกกันอะไรเงี้ย
1: มันก็เลยทำให้แบบเกิดคอมมูนิตี้ของมันด้วยนะ
0: มีบอกว่าช่วงนี้ไม่มีนักเตะเก่งๆแถวรัสเซียเลยขอประวัติอาชวินกับเบอร์บาตอฟหน่อยครับผมเพิ่งเห็นในรีวอ่ะใน IG อ่ะว่าอาชวินเขาไปเต้นอะไรก็ไม่รู้ว่าไปเต้นอะไรไม่รู้ตลกอ่ะสักอย่างนึงอ่ะ
1: ไปงานอย่างเงี้ยครับ
0: เต้นเหมือนทำคอนเทนต์อ่ะ
1: อ๋อคือลงโซเชียลตัวเองแบบนี
0: ้
1: นี่อันล่าสุดใน TikTok นี้ป่ะพี่อันนี้ป่ะ
0: ที่มันเต้นๆกันอ่ะ
1: ที่ต่อยๆอะไรเงี้ยป่ะ
0: ใช่มั้ยไปดูดิ
1: ใช่อันนี้มั้ยเนี่ยแต่เขามีหลายคลิปนะอาชวินเต้นหลายคลิป
0: แล้วก็มีคนเข้าไปแย่บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ต่อยกันนั่นแหละ
1: มันมีหลายอันอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: นี่ไงเดินชนกัน
0: เดินชนนี่แหละเดินชนนี่แหละแล้วก็มีคอมเมนต์ไปแย่บอกว่าอารมณ์ประมาณสภาพนี้เหรอไอคนนี้เหรอที่ยิงลิเวอร์พูล4ประตูอะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่จริงดูเพี้ยนจริง
0: ดู
1: ไม่เหลือความเป็นนักบอลสุดยอดนักบอลอยู่ในหนึ่งช่วงเวลาเลย
0: ถ้าน่าจะเป็นในอันต้นฉบับอาจจะเห็นคอมเมนต์ตลกเยอะเหมือนแฟนเข้าไปแซวว่าสภาพนี้เหรอยิงลิเวอร์พูล4เมตรอะไรอย่างเงี้ย
1: คือใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยคือเขาทำแกล้งทำคอนเทนต์เดินชนไหลกับเพื่
0: อ
1: นแล้วเหมือนทำท่าว่าเฮ้ยชนไหลกันจะมีเรื่องแล้วตั้งการ์ดกันพอตั้งการ์ดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งมันตั้งการ์ดด้วยแต่ชวนเต้นแล้วก็เอาขวดมาอาชาวินพอเห็นแบบนั้นปุ๊บอ้าวเขาเต้นก็เต้นสิวะก็เลยเต้นสเต็ปกันไปกลางถนนเลย
0: สายเดียวกับเอฟราเปล่างี้น่าจะมาครอสกันคือดูแล้วไม่น่าจะสไตล์นี้นะ
1: แล้วใส่แว่นเนื้อด้วยนะตอนเนี้ยอารมณ์ไม่น่าเป็นแบบนั้น
0: แต่ผมว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่ขี้เล่นอ่ะชอบสนุก
1: เราไม่ใช่คลิปเดียวด้วยนะทำแบบนี้หลายอันนะแต่เปลี่ยน

0: เปลี่ยนคู
1: ่ไปเปลี่ยนคู่
0: เปลี่ยนมุกอ่ะคู่ที่จะเล่นมุกกับเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสิ่งของเหล่านั้นไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็ชอบท่าประจำเขาคือ
0: เฮ้แต่เขาดูไม่เปลี่ยนไปนะจากตอนสมัยเป็นนักบอล นะ
1: ไม่เปลี่ยน
0: คือเอาง่ายๆก็ไม่ได้แก่แล้วก็ไม่ได้ฉุอะไรมากด้วย
1: ยังรักษาสภาพร่างกายได้ดี
0: เราก็ไม่รู้นะว่าคอนเทนต์อันเนี้ยมันฮิตในบ้านเขาหรือเปล่าม
1: ันฮิตเฉพาะในรัสเซียอะไร
0: เงี้ยในรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนเล่นกันทั้งโซเชียลของเขาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกมันเป็นไวรัล TikTok แดนเซอร์อะไรแบบเนี้ยแต่บ้านเราผมยังไม่เห็นนะหรือว่าเราตามไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ก็มีขอประวัติของอังเดรย์อาชวินกับม
0: า
1: ร์ธาเบอร์บาตอฟนะครับอาชวินเนี่ยชื่อเต็มๆนะครับอังเดรย์เซอร์เกเยวิชอาชวินนะก็เป็นนักฟุตบอลชาวรัสเซียนะครับโด่งดังสุดๆจริงๆก็ตอนเล่นกับอาร์เซน
0: อ
1: ลนะครับตั้งแต่ปี2019เนี่ยมารับตำแหน่งฝ่ายบริหารที่เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
0: ครับ
1: แล้วก็มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายพัฒนากีฬาในปี2022
0: เดี๋ยวนะนี่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาน
1: ี่แล้วก็ขึ้นเป็นบอร์ดสโมสรในปี2023ด้วยนะฮะ เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี2000นี่ฮะก็โด่งดังมากับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั่นแหละคว้าแชมป์รัสเซียพรีเมียร์ลีกลีกครับรัสเซียนะครับรัสเซียซุปเปอร์คัพยูฟ่าครับยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะฮะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดเนี่ยคุณหนูจำได้ไหมยูโร2008ตอนนั้นโอ้โหรัสเซียมาดีมากนะครับโดดเด่นมากๆในยูโร2008พาไปถึงรอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็ติดอันดับ6ในการประกาศรางวัลบอลลงดอ2008ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในปี 2008-2009 ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ก็เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรในขณะนั้นนะนี่เป็นประวัติคร่าวๆของอังเดรอาชวินนะครับ
0: โอ้เขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีส่วนนะครับนำตัวเองเข้าไปสู่เกมการเมืองของรัสเซียด้วยเหมือนกันนะ
1: เล่นการเมืองเหรอ
0: เล่นการเมืองปี2007เนี่ยนะครับตามรายงานบอกว่าอาชาวินเคยเข้าร่วมการเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกนะครับ
1: ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาใช่ไหม
0: ไม่ใช่สว
1: ไม่ใช่สว
0: แต่ก็ไม่แน่นะเขาบอกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากพรรคหนึ่งในรัสเซียนะครับแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาได้รับการเลือกหรือได้รับชัยชนะในส่วนหนึ่งของรายชื่อนะครับของสมาชิกในพรรคด้วยนะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้สละตำแหน่งไปนะครับแล้วก็เมื่อปี2012เนี่ยอาชาวินนะครับเคยเป็นถึง1ในนะครับ499บุคคลสำคัญนะครับของวงการกีฬาของรัสเซียนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายนะครับให้เป็นทูตหาเสียงให้กับใครให้กับวลาดิเมียร์ปูติน
1: โอ้โห
0: ผู้นำของรัสเซียนะครับในช่วงของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อปี2012ก็คือเหมือนดึงเอาอาชวินไปหาเสียงให้อ่ะว่าตามตรงนะเพราะในช่วงเหล่านั้นก็เป็นนะครับหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆของรัสเซียอยู่แล้วนะครับ
1: พูดถึงยูโร2008โอ้โหน่าจะหมดเวลาแล้วตอนนี
0: ้
1: เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: รัสเซียในยูโร2008ก็มีอะไรพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขอพักเบรกแล้วก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะชั่วโมงหลัง5ทุ่มนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับ Soccer Live Report
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Soccer Live Report

0: ่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตอ๋อ468ก็899นะครับท
1: ัก
0: ทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีไลฟ์ทาง Facebook ไม่ได้มีไลฟ์ทาง YouTube นะครับข้อความก็อยากให้ส่งเข้ามาทาง SMS นะครับ4689899
1: ตอนนี้นี่หลายคนอาจจะไม่มีฟุตบอลดู
0: อาจจะหลับไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: หนีไปดูอาจจะดูซีรีส
0: ์วันนี้จะเหงาเหงาหน่อยนะฮะ
1: แต่ตอนนี้นี่มีฟุตบอลหนึ่งถ้วยที่นะครับใกล้อาจจะเป็นลีกใหญ่แล้วนะครับแล้วเป็นเหมือนเป็นซุปเปอร์คัพของเนเธอร์แลนด์ลงเล่นนะพี่เอก
0: ครับ
1: ก็เป็นถ้วยโยฮันคราฟชิลระหว่างแชมป์เอเรดิวิซีคือ PSV ไอโฮเฟนนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเจอกับแชมป์บอลถ้วยของฮอลแลนด์เขาก็คืออาร์เซนอลมากนะครับตอนนี้ลงเตะมาแล้วตั้งแต่ตอน5ทุ่มตามเวลาบ้านเราเกมผ่านไป7นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 เนี่ยเราเริ่มได้เห็นซุปเปอร์คัพของฮอลแลนด์เห็นลีกสกอตเปิดซีซั่นละ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวตามคู่นี้ให้นะครับน่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดที่ลงเล่นในตอนนี้แล้วนะครับ PSV กับอาร์เซนอลมาก
0: มาเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายไว้เรื่องของความทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของอังเดรอัชวินในยูโร2008ยูโร2008เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในฟุตบอลยูโร2008

0: เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่สอง
1: ครับ
0: หลังจากที่ในยูโร2000เนี่ยเป็นเบลเยียมกับฮอลแลนด์นะถ้ายังจำกันได้นะครับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมแล้วก็ยูโร2000เนี่ยฝรั่งเศสเป็นแชมป์โดยการเอาชนะอิตาลีนะครับในนัดชิงชนะเลิศ2-1จากประตูชัยโกลเด้นโกลของดาวิดเทรเซเก้เนาะก็พอหลังจากนั้นเนี่ย2004ก็ยูโรไปจัดที่โปรตุเกสแล้วกรีซก็โอ้โหสร้างปาฏิหาริย์คว้าแชมป์จำได้นะ
1: อุดอย่างเดียว
0: หลังจากนั้นเนี่ยในยูโร2008คราวนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของรัสเซีย
1: ครับ
0: แล้วเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของอาชาวินของนักเตะหลายหลายคนในทีมรัสเซียชุดนั้นอย่างโรมันพาฟลูเชนโกหลังๆเขาก็มาเล่นในอังกฤษมาเล่นกับพาฟลูเชนโกก็มาเล่นกับสเปอร์เนาะซึ่งในยูโร2008เนี่ยเจ้าภาพร่วมเป็นออสเตรียสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเกือบได้ไปดูนะ
1: ไปดูหรือไปทำข่าว
0: เกือบได้ไปดูตอนนั้นเนี่ยเหมือนเจ้าลิขสิทธิ์จะเป็น ISBS
1: ช่วงนั้นน่ะนะ
0: กำลังจะไปทำวีซ่าอยู่แล้วแล้วเหมือนติดปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่อง จะได้ไปกับผู้บริหารของสมทรนี่แหละ
1: คือไปในบางนัดหรือว่าไปตลอดทัวร์นาเมนต
0: ์เป็นประชุมบางนัด
1: อ๋อบางนัด
0: เหมือนอันนี้น่าจะพูดได้นะเพราะผ่านมานานแล้วเหมือนทางเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยเชิญไปแต่ว่าพอเชิญไปปุ๊บช่วงนั้นมันมีกำลังเรื่องของการร้องเรียนของหน่วยงานราชการรับของเกิน 3,000อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้แต่นี่18ปีแล้วนะ
0: โอ้ตอนนั้น
1: มาก
0: เรื่องนั้นก็กระแสกำลังแรง
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่มีใครกล้าไปเพราะว่าตัวเครื่องบินตัวดูบอลนั่นนี่นู่นเกิน 3,000
1: อ๋อ
0: ไม่กล้ารับ
1: ก็เลยส่งผลกระทบมาถึงเราด้วย
0: ใช่ก็เลยอดไปด้วยก็เลยอดไปนะไม่งั้นก็ได้ไปยูโร2008ด้วย
1: คือนอกจากมีเป็นชาติเจ้าภาพร่วมแล้วเนี่ยประเทศอย่างออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเอาจริงๆเป็น2ประเทศที่น่าไปอ่ะ
0: ใช่สวยงามมาก
1: น่าเที่ยวมากอ
0: ่ะแต่ก็ถ้าในมุมของเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: เอ้ยเจ้าภาพฟุตบอลยูโรเนี่ยถือว่าเป็น2เจ้าภาพที่เงียบมากแล้วก็ผลงานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ
1: ตกรอบ
0: ตกรอบได้ทั้งคู่นะครับตอนนั้นนะฟุตบอลยูโรยังมีทีมเข้ารอบสุดท้าย46ทีม
1: ก็คัดๆแบบเน้นๆเลยอ่ะ
0: 16ทีมซึ่ง16ทีมเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มหรือ4ทีมเนาะกลุ่ม A เนี่ยมีสวิตเซอร์แลนด์เจ้าภาพนะครับมีเช็กโปรตุเกสตุรกีนะกลุ่ม B มีออสเตรียโครเอเชียเยอรมนีโปแลนด์นะครับกลุ่ม C เนี่ยเนเธอร์แลนด์อิตาลีโรมาเนียฝรั่งเศสแล้วกลุ่ม D กรีซสวีเดนสเปนแล้วก็รัสเซีย
1: ครับ
0: จะเห็นว่าหนูสังเกตดีๆนะหนึ่งคืออังกฤษไม่ได้ไปจะเป็นอังกฤษยุคสตีฟแมคคลาเรนอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายไปไอ้ที่ยืนกลางฝนยืนกลางร่มอ่ะที่โดนล้ออยู่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านรอบสุดท้ายและที่สำคัญไม่มีทีมจากสหราชอาณาจักรเลยแม้แต่ทีมเดียวไอแลนด์ไม่มีไอแลนด์เหนือไม่มีสกอตแลนด์ไม่มีเวลส์ไม่มีไอแลนด์แม้กระทั่งในบริเตนก็ไม่มี
1: คือผมว่าจังหวะอังกฤษมันก็ได้ด้วยนะนอกจากเขาไม่ได้ไปเนี่ยแต่ทีมอื่นได้ไปอันนี้คือจะเขาเรียกว่าอะไรอับอายอ่ะก็เลยยกแก๊งกันไม่ได้ไปหมดเลย
0: ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ในกลุ่ม A เนี่ยเป็นโปรตุเกสกับตุรกีนะครับ
1: ครับ
0: ที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เจ้าภาพสวิตเซอร์แลนด์นี่บวยเลยนะฮะเป็นบวยของกลุ่มไปเลยทีเดียวส่วนกลุ่ม B นี่โครเอเชียกับเยอรมนีนะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเจ้าภาพอย่างออสเตรียก็ตกเหมือนกันแล้วก็มีในกลุ่ม C เป็นเนเธอร์แลนด์อิตาลีนะครับอันนี้ผมจำได้ว่า

0: ช่วงนั้นเนี่ยยูโร2008ผมมีอยู่ช่วงหนึ่งผมดูจากต่างประเทศนะไปต่างประเทศอยู่ช่วงหนึ่งจำได้เกมฝรั่งอิตาลีฝรั่งเศสอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยที่ฝรั่งเศสแพ้อิตาลี 0-2 เนี่ยจำได้อยู่ว่าโอ้โหมันมีดราม่าอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วอ่ะคู่นี้
1: เพราะว่าในกลุ่มนั้นมันกลุ่มออฟเดท
0: มันเป็นกลุ่มออฟเดทนะแม้อิตาลีมาชนะแล้วก็แซงเข้ารอบไปเลยนะครับเพราะว่าอิตาลีตอนนั้นหน้าก่อนเกมนี้มีแค่คะแนนเดียวเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนฝรั่งเศสเองก็ไม่ค่อยดีนะในได้ยูโร2008ตอนนั้นยังไม่ฟื้นยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับในมาถึงเรื่องของรัสเซียแล้วรัสเซียเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับสเปนสวีเดนแล้วก็กรีซซึ่งเป็นแชมป์เก่ากรีซหลังจากคว้าแชมป์ก็ไม่เหลืออะไรแล้วในยูโรอีก4ปีถัดมานะครับแพ้รวดนะครับกรีซนี่แพ้สวีเดนแพ้รัสเซียแล้วก็มาแพ้สเปนด้วยนะครับรัสเซียเองนัดแรกไปแพ้สเปน4-1โดนดาวิดบิยากดแฮตทริกเลยนะแล้วก็เป็นพาลูเชนโกนะครับที่ยิงให้ประตูเดียวให้กับทางรัสเซียแล้วก็ในเกมนัดสุดท้ายรัสเซียมาเอาชนะสวีเดน 2-0 แล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์แล้วก็เอาชนะฮอลแลนด์ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษอ่ะ 3-1 เนี่ยเกมนี้แหละครับที่เป็นเกมสร้างชื่อของอาชาวินเนาะยิงประตูฝังเนเธอร์แลนด์ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ทำให้ค่าตัวเนี่ยพุ่งพรวดๆนะฮะก่อนที่จะไปต้านทานสเปนไม่ได้สเปนโอ้โหตอนนั้นเป็นสเปนที่โคตรเทพ
1: ถ้าช่วง2008 2010นี่คืออย่าไปยุ่งกับเขาเลย
0: 2008เป็นยุคที่บาร์ซ่าเขากำลังขึ้นมาสเปนก็โอ้โหกำลังขึ้นมานะครับสุดท้ายสเปนคว้าแชมป์โลกไปในไอ้ฟ้าแชมป์ยุโรปไปด้วยการเอาชนะเยอรมนีในนัดชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: โอ้โหก็นั่นแหละครับทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้อังเดรียชวินสุดท้ายก็ได้ย้ายมาเล่นในอังกฤษนะครับแล้วก็ในฤดูกาล 2008-2009 มั้งที่ยิงมาทำให้เสมอ 4-4
1: โอ้โหแล้วแต่วันนั้น
0: วัน
1: น
0: ั้
1: น
0: ลิเวอร์พูล
1: แล้ววันนั้นไอ้4ลูกมันไม่ใช่ลูกยิงแบบจ่อๆง่ายๆนะลากเข้าไปเลี้ยงฝ่าด่านเลยสารพัดอ่ะ
0: อุ้ยวันนั้นผมกินอยู่ที่ผมดูอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหน
0: ผมดูอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคลองตัน
1: โอ้โหดีนะผมลุ้นอยู่ตั้งนานว่าจะเป็นที่ไหนดีนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: จำได้เลยไอ้แมตช์4-4อ่ะแมตช์ที่ชู4นิ้วเนี่ย
1: แล้ววิ่ง
0: เ
1: ออมาดีใจข้างๆสนามเลย
0: เออจำได้ว่าดูอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่คลองตัน
1: ทำให้ผมรู้สึกว่าคล้ายๆมีอารมณ์กลิ่นคล้ายๆกับมาร์เซียลเหมือนกันนะที่แบบอารมณ์เปิดตัวผลงานดีเออเปิดฉากอย่างเล้าใจแต่ไปๆมาๆเนี่ยโอ้โหมันดังแค่ช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ตกต่ำอย่างรวดเร็วอาชาวินก็คล้ายๆกันนะในลักษณะเหมือนกันว่าเฮ้ยเก่งแค่ช่วงเวลาที่มันสั้นเราสั้นมากๆหลังจากนั้นกลับไปคนเดิมไม่ได้อีกเลย
0: ไม่ได้เลย
1: แ
0: ล้วก็เกมนั้นเกมเดียวเนี่ยพูดถึงชั่วลูกชั่วหลานอะ
1: อัดคลิปไว้เนี่ยนะครับเป็นมรดกของครอบครัวอาชาวินได้เลยอ
0: ่ะเนี่ยเกมนั้นเนี่ยเป็นวันที่21เมษายน2009
1: ครับ
0: นะครับเสมอกัน 4-4 ลิเวอร์พูลเนี่ยได้2 ประตูจากเฟร์นันโดตอเรสนะครับแล้วก็2ประตูจากยอสซี่เบนายูนนะฮะส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยไม่ต้องบอกนะเพราะอาชวินกดคนเดียว4เม็ด
1: แล้วยิงแต่ละลูกนี่อย่างแสบเลย
0: นะก็นั่นแหละคุณหนูเกมนี้เป็นเกมที่ทำให้ลิเวอร์พูลเองก็สะดุดแล้วฤดูกาลนั้นถ้าใครจำได้2008-2009แย่งแชมป์กับแมนยูอยู
1: ่ครับ
0: ฤดูกาลนี้ที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ด 4-1

0: 14มีนา2009ลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ด 4-1 ผมอยู่ในสนามวันนั้นนะนัดไหนแดงเดือดนัดไหนไม่ไปดูไปดูนัดที่โดนถล่มเซ็งชิบเป๋งเลยวันนั้นนะก็พอหลังจากแซงชนะแมนยู 4-1 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ด 14มีนาโมเมนตัมมันทำท่าจะเปลี่ยนเลยพอลิเวอร์พูลเองก็โอ้โหคุณหนูชนะวิลล่า 5-0 ชนะฟูลแลม 1-0ชนะแบ็กเบิร์น 4-0 คือโมเมนตัมไปทางลิเวอร์พูลแล้วเบี่ยงไปแต่ดันไปเสมอกับอาร์เซนอล 4-4
1: แต่มันวัน 4-4 ที่อาร์เซนอลควรจะชนะไง
0: แล้วแม้ว่าวันแม้ว่าหลังจากนั้นลิเวอร์พูลจะชนะ5นัดรวดจนจบฤดูกาลนะแต่จบฤดูกาลแล้วก็แพ้แมนยูอะในลีกอะแพ้แมนยูกี่คะแนนวะแพ้แมนยู4คะแนนเอง
1: 4คะแนนอ๋อแต่ว่านัดนั้นก็อาจจะยัง
0: ไม่คือด้วยคะแนนอ่ะมันไม่พอหรอก
1: มันไม่พอ
0: เพียงแต่ว่า
1: ไทม์ไลน์ทั้งหมดอ่ะนะ
0: ไทม์ไลน์ทั้งหมดอ่ะโมเมนตัมมันกำลังแล้ว
1: เกือบแล้ว
0: อ
1: ีกน
0: ิ
1: ดเดียว
0: แมนยูก็ไม่ยอมเป๋ไง
1: ครับ
0: มีฤดูกาลนั้นที่มาเคด้าไปยิงแซงอ่ะ
1: ลิเวอร์พูลก็เลยได้แค่นะครับ
0: โอ้โหอันดับที่2ราฟาออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังบอกว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดเพราะเราแพ้2เกม
1: ตะกะแบบนี้ว่
0: าอะไรเงี้ยเราจำจะสู้กันนะฮะราฟาเอลเบริเตนกับทางเซอร์เล็กนะฮะตอนนั้นฮะ
1: คือไปดูรายชื่อวันนั้นนี่เอาจริงๆกองหลังของอาร์เซนอลชุดนั้นในวันที่เสมอกัน4ประตูต่อ4เนี่ยกองหลังมันมีพวกมิเกลฮิซูวาด้วยนะมีคีรันกิฟต์อย่างเงี้ยมีเจ้าโคโรตูเร่นะครับอีกคนหนึ่งแบ็คขวาก็จะเป็นเจ้าบาการีซานยากองหลังก็ไม่ได้ไว้ใจเลย
0: จริงๆฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลเองก็ใกล้แชมป์ที่สุดแล้วเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับเบนายูนกำลังเล่นดีเลยตอนนั้นกับตอเรส
0: ก็ประมาณนี้นะครับที่ถามเรื่องของอังเดอัชวินเนาะ
1: อ๋อนี่ให้สรุปลิงก์ไอซ์แลนด์โอ้โหคู่หนึ่งนี่สรุปกันหลายรอบเลยนะฮะแป๊บเดียวนะครับเสมอ 2-2 ครับจบเกมทำอะไรกันไม่ได้อาคาเนสกับวิกิงกูนะที่ถามเข้ามานะครับจบ2ประตูต่อ2นะครับส่วนระหว่างที่คุยกันไปนะครับเรื่องของตลาดนักเตะนะครับแวะมาอัปเดตสโมสรอื่นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับทิจานี่ไรเดอร์อันนี้เป็นนักเตะที่อยู่ในช่วงถ้าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอยู่ในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็เหมือนหายไปเลยนะโดนดรอปเป็นตัวสำรองยาวๆนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าไรเดอร์นะครับตกเป็นเป้าการยืมตัวของฝั่งยูเวนตุสคือถ้าเรื่องใช้เงินไม่เยอะต้องการยืมเนี่ยยูเวนตุสบอกต้องการเลยครับเพราะว่าข่าวล่าสุดมองว่ายูเวนตุสเองนะครับกลับมาสนใจทิจานี่ไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ติดต่อเบื้องต้นกับตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับและคาดว่าการเจรจาครั้งต่อไปเนี่ยจะดำเนินนะครับเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามองว่าถ้าเป็นดีลที่ปล่อยนักเตะออกไปแล้วทีมไม่ได้รับผลกระทบก็มีโอกาสที่จะพองถ่ายออกไปนะครับด้วยเช่นเดียวกันคือตอนมาใหม่ๆก็ดีอยู่แล้วนะไปมาๆนี่กลายเป็นนักเตะที่ส่วนเกินของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกหนึ่งคนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเห็นแล้วก็ฮะเหมือนกันก็คือเจ้าไซออนซูซูกินายด่านทีมชาติญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยนะครับมีรายงานออกมาจากหลายสำนักข่าวเลยครับว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับได้ส่งข้อเสนอยังเป็นทางการ33ล้านยูโรเนี่ยนะครับเพื่อซื้อตัวไซออนซูซูกิมาจากสโมสรปาร์ม่าที่เราล้อกันนักล้อกันหนาเนี่ยเจ้าไซออนซูซูกิเนี่ยเฮ้ยตอนที่มีข่าวกับแมนยูก็แล้วนะทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ระดับเปเชสนใจนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับที่จะคว้าตัวท่ามกลางที่นักเตะเนี่ยตอนนี้เขามีข่าวกับยูเวนตุสด้วยเพราะว่ายูเวนตุสต้องการคว้าโกแต่เปเชตอนนี้เหมือนจะแซงหน้ายูเวนตุสไปละ

0: แล้วก็ PSA เองนะครับมีโครงการที่จะนำตัวซูซูกิมีแผนเชื่อมโยงกับอนาคตของโกมือหนึ่งปัจจุบันอย่างลูคัสชวาริเย่ที่เขาเสียตำแหน่งมือหนึ่งไปเมื่อซีซั่นที่แล้วเหมือนกันนะครับเห็นแล้วก็เอาจริงๆก็แบบเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็ล้อเขาเหมือนตัวตลกเลยนะทำไปทำมานี่ระดับยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงนี่สนใจจริงจังนะครับ
1: สวบซะแล้ว
0: เออนั่นก็เท่ากับว่าตอนที่แมนยูมีข่าวด้วยเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเสมอไปนะเขาก็มีแววมีฝีมือนะครับเออไปล้อว่าเป็นโอนาน่าสองอะไรเงี้ย
1: แต่ก็คล้ายนะทรงคล้ายอยู
0: ่เออผมก็งงว่าทำไมเปเชสนใจหรือว่าจริงๆแล้วมีของมีดีขนาดนั้นเลยเหรอเออก็คงจะโอเคครับเพราะแมวมองนี่เขาต้องการซื้อตัวไปเป็นกำลังหลักในอนาคตเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เองตลาดนักเตะก็ไม่ได้มีอะไรขยับออกมาเป็นดีลใหญ่หรือว่าความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวินิซิวจูเนียที่มีข่าวกับอาร์เซนอลมาอยู่หลายวันแล้วนะครับก็พยายามประโคมข่าวกันในลักษณะประมาณว่าอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนจะกล้าทุบเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองครับแล้วก็พยายามจะทุ่มเงินเพื่อสร้างสถิติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเพื่อวินิซิวจูเนียจากเรอัลมาดริดได้เลยนะเออทำท่าว่าอาจจะเป็นข่าวที่แบบมีอยู่ช่วงนึงเราอาจจะคิดว่าวินิซิวจูเนียก็คงไม่ย้ายเอาออกเรอัลมาดริดง่ายๆหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันมีข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยเออมันก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันเพราะฝั่งอาร์เซนอลเองเขาก็เล่นหนักจัดใหญ่กันในช่วงเวลานี้นะครับโอ้ถ้าได้วินิซิวจูเนียเข้ามานี่ก็พรีเมียร์ลีกสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับแต่จะย้ายไหมนี่ก็ความต้องการอยู่ทางฝั่งของเรอัลมาดริดเหมือนกันว่าเขาจะเก็บตัวไว้ไหมนะครับประมาณนี้ที่มีมาเพิ่มเติมในตอนนี้นะครับส่วนมาดริดเองเนี่ยเนี่ยก็มีข่าวจากบราซิลออกมาสนับสนุนด้วยนะครับเมื่อกี้เนยบอกว่ามาดริดเนี่ยก็พร้อมเปิดโอกาสให้วินิซิวส์จูเนียร์ออกจากสโมสรใหม่ได้นะครับหากสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าตัวไม่ยอมต่อสัญญาใหม่นะครับตามการต่อสัญญาเพื่อเพิ่มค่าตัวนะครับแล้วก็ทีมราชาชุดขาวเนี่ยไม่มีแผนที่จะเพิ่มมูลค่านะครับการต่อสัญญาในครั้งล่าสุดด้วยครับคือวินิซิวส์เองก็ยังดูท่าทางนะครับดูที่นะครับว่าเขาจะได้ค่าต่อสัญญาเท่าไหร่ด้วยนะครับกับเรอัลมาดริดถ้าได้ในระดับที่มันไม่ดีเขาไม่พึงพอใจก็มีโอกาสจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับวินิซิวส์เดี๋ยวผมดูสัญญาหน่อยว่ามันเหลือกับเรอัลมาดริดนะครับกี่ปีวินิซิวส์จูเนียร์อ๋อปีเดียวมีหน้าเพราะว่าเหลือสัญญา2027นะครับ
1: แม้แต่นักเตะในสไตล์แบบนี้นี
0: ่มันเอาอยู่ยาก
1: เออมูถ้ามูจะสังหารมูต้องรีบเลย
0: จริงต้องระดับนี้เลย
1: อืม
0: ถ้าไปอยู่ในมือคนอื่นผมว่ายิ่งนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าเขาต้องยอมรับว่าตอนอยู่เรอัลมาดริดเนี่ย
1: เขาได้รับโดนโอ้ย
0: เขาได้รับการหนุนหลังจากประธานมาก
1: ได้รับการโอ
0: ้โอ้ทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรที่ผ่านมาจะต่อสัญญาจะชมกันอย่างเดียวเลยจะไปอยู่ที่อื่นยังนึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันนะอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วนะครับ26ปีแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับวินิซิวส์เวลาไปไหนเขาจริงๆก็เขาก็เป็นเป้าแฟนบอลด้วยนะส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แฟนบอลก็จ้องเล่นงานของเขานะครับก็แต่อาจจะเป็นการเล่นงานที่แบบมันไม่ใช่เสียงโห่อย่างเดียวอ่ะอันนี้ก็ต้องเห็นใจวินิซิวส์ด้วยบางทีเขาก็โดนเหยียดด้วยนะครับ
1: ก็คู่แข่งก็อย่างที่เราเห็นแหละว่า
0: ครับ
1: หน้าตาสไตล์การเล่นของวินิซิวส์อ่ะมันยียวนฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วล่ะ
0: มันเหมือนเป็นแม่เหล็กอ่ะดึงคนอื่นเข้ามาหาตัวเองตลอดเลย
1: ก็คุณดูขนาดคิมิชเองเราเห็นบ่อยๆภาพที่แบบปล่อยบอลลงพื้นเห็นไห
0: ม
1: ที่ไปกวนเขาอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละถึงได้โดนคู่ต่อสู้หรือโดนแฟนๆยั่วเพราะว่าเป็นแบบนี้นะฮะ
0: เฮ้ยนี่ข่าวบาร์เซลมาในทิศทางเดียวกันหลายอันแล้วนะพี่เอก ก็คือจะไม่เพิ่มมูลค่าในการต่อสัญญาถ้าไปก็ไปเอางี้ดี
1: เพราะหมูคงไม่อยากเก็บไว้ใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวจะกลายเป็นไวรัสตัวใหม่
0: ใช่แต่ถ้าขายได้ก็ขายไปนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะผมก็อยากเห็นเขาไปเล่นกับทีมอื่นอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าไม่ใช่แล้วมาริดอ่ะ
1: โอ้โห
0: นึกภาพมันเลยนะ
1: อาร์เซนอลหรอ
0: เขาจะต้องไปเป็นที่หนึ่งของทุกที่
1: อ
0: ่ะไม่ยอมเป็นสองรองใครแน่นอน
1: เห็นมาอยู่กับมาริดตั้งแต่18ใช่ไหม
0: ใช่เป็นจำได้ว่าเป็นดิวที่แบบเหมือนซื้อล่วงหน้าแล้วก็พออายุครบก็ย้ายมา
1: เออตั้งแต่18เองมั้ง
0: เหมือนพวกคล้ายๆแบบแผนเดียวกันกับโรดิโกโกเอสแบบเอ็นดริกอ่ะเหมือนจองล่วงหน้าไว้ก่อนพออายุครบก็ย้ายมายุโรปเลยนะครับแล้วก็เป็นวันได้คิดไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักรอบนึง
0: ร
1: อบสุดท้ายแล้วนะครับไปพักครึ่งในช่วง5ทุ่มครึ่งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับมาพูดคุยกันต่อรับ
2: Soccer Live Report Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Soccer Live Report
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก20กว่านาที
0: ครับ
1: นะฮะมาดูผลฟุตบอลที่เตะกันอยู่ตอนนี้นะ
0: บอลฮอลแลนด์นี่เหมือนมีให้ดูด้วยนะครับผมเปิดอะไรเนี่ย
1: หรอในโมโนหรอ
0: เออพึ่งเห็นเมื่อกี้นี้ทีวีเครื่องนี้ทำไมมันไม่ติดเดี๋ยวผมลองดู
1: ครับฟ ุตบอลนอร์เวย์นะครับอาเลซุนตามหลังทรอมโซอยู่2-4นะครับออสโลก็นำคริสเตียนซุนอยู่2-0

0: โมครับนำซับบอกหยุด3ประตูต่อ2นะครับบอลโปแลนด์นะครับสลาสก็เสมออยู่กับราคอฟครับ 0-0 นะครับบอลโรมาเนียคอวินูกับเซปซีก็เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกไปสกอตติชพรีเมียร์ชิพนะครับฮิเบอร์เนียนตามหลังมาเทเวลอยู่ 0-1 นะครับแล้วก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะฮะปาม่ากับอิลาคลิสนี่นาทีที่80แล้วยังเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับอัลบิโนเลเฟ่ตามหลังอินเตอร์ยู23อยู่ 0-1 เปสคาร่านำลานเซียโนอยู่ 3-2 นะครับรีเซสปอร์ยังเสมออยู่กับโอริเจนจากโครเอเชียครับ 0-0 เวโรนานำเลโก้อยู่ 1-0 นะครับเปรูจากับกรอสเซตโตยัง 0-0 นะแล้วก็เก๋งครับเจอกับทเวนเต้ก็ยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0 เหมือนกันแล้วก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับเร็กซ์แฮมกับซันเดอร์แลนด์ยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0 นะครับ
1: ครับเมื่อกี้พี่เอกพูดถึง PSV ไปยังนะเมื่อกี
0: ้ยังเลย
1: เออ PSV นี่เรื่องใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นี่เหลือ10คน
0: ตกใจนึกว่าโดนบุงโดนแบน
1: ตามหลังอาร์เซนอลมา 0-1 ผมว่าแฟนๆก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะระดับแชมป์ลีกนี่ตามหลังแชมป์บอลถ้วยนะครับเพราะโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังลงเตะในช่วงนี้นะครับอุ่นเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะกลับมาดูนะครับข่าวที่น่าสนใจกันอีกเพิ่มเติมซะหน่อยนะครับเห็นมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีลนะครับที่สเปอร์ได้ไปแล้วทำให้หลายๆทีมเนี่ยนะครับอกหักกันไปตามๆกันก็คือการคว้าตัวมาเดอุสเฟรนันเดสเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเฮดโค้ชของสเปอร์เนี่ยอย่างโรเบโตเดอซาบีเนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยโทรหาผมทุกวันอย่างนี้มันเสียมารยาทไหมครับพี่เขาบอกเขาเนี่ยโทรหาผมทุกวันโอ้ในที่สุดผมก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเขานะครับแล้วหวังว่าจะทำผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกันคือพอมันย้อนกลับไปตอนที่เขายังเป็นนักเตะของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่เนี่ยการที่เฮดโค้ชของอีกฝั่งเนี่ยโทรไปหานักเตะเนี่ยทุกวันอย่างที่มาดูฟันเดนเดสบอกเนี่ยจริงๆแล้วมัน
0: เสียมารยาท
1: ในเรื่องมารยาทเนี่ยมันโอเคแหละนักเตะออกอาจจะมองว่าเฮ้ยไอเฮดโค้ชคนนี้มันซื้อใจเขาได้แต่ว่าในเรื่องของมารยาทเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปโทรหากันได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออย่างนี้ทีมอื่นก็ทำตามกันได้แบบไม่ต้องเสียมารยาทใช่ไหมนะครับเขาบอกความจริงใจของโรเบโรซาบีเนี่ยแล้วก็แผนงานที่ชัดเจนเป็นสิ่งหนึ่งที่ซื้อใจเขาได
0: ้
1: ถึงแม้ว่าสเปอร์เนี่ยคุณย้ายไปเนี่ยบอลยุโรปเลยเขาไม่ได้เล่นนะ
0: ยังไม่ได้เล่น
1: นะครับนักเตะหลายๆคนก็ย้ายไปนะครับอย่างมาเตอุสเฟรนันเดสด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแมนยูเองก็ไม่ยอมสู้ค่าตัวได้แหละค่าตัวที่แมนยูให้กับสเปอร์เนี่ยจริงๆมันเท่ากันแต่เม็ดเงินที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสเปอร์เนี่ยให้ในจำนวนเงินที่มันจับต้องได้เยอะกว่าประมาณนี้นะครับขึ้นต้นมาเขาโทรหาผมทุกวันเลยสำหรับโรเบโต้เดซาบีมินดาทำไมเลือกท็อตเนมอสเปอร์นะครับอาจจะมาจากหนึ่งเหตุผลตรงนี้ก็ได้นะนะครับผ่านพ้นไปนะครับคือนี่ลากไปก็มีข่าววินิซุจูเนียนี่โผล่ขึ้นมานะครับในช่วง 1-2 ชั่วโมงเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆก็ลุ้นแทนแฟนบอลอาร์เซนอลไปในตัวด้วย
0: ม
1: ันจะได้หรือเปล่านะครับจะให้มาสร้างปรากฏการณ์ในพรีเมียร์ลีกไปเลยนะครับวินิซิอุส
0: ส่วนซาบีลองโซนะครับ
1: ครับ
0: เขาให้สัมภาษณ์เรื่องหลังจากรับตำแหน่งผู้การทีมเชลซีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีไปคุมที่เรอัลมาดริดแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับนักข่าวก็ไป

0: สัมภาษณ์เขานะก้าวเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดใจหลังจากที่เจอมีแผลใจจากการคุมมาริดนะครับซึ่งชาบี้ลองโซ่เนี่ยให้สัมภาษณ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านดาริงฮาร์เบอร์ที่ซิดนีย์นะครับบอกว่าเส้นทางสายโค้ดเนี่ยเขาได้รับการหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะจากคุณพ่อของเขาเปริโกอลองโซ่ซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนแล้วก็นักเตะของเรอัลโซเซดาดด้วยนะครับโอ้โหบอกว่าชาบี้บอกว่าเขามักจะอยู่กับคุณพ่อเขาในขณะที่กำลังเตรียมแผนการฝึกซ้อมสำหรับวันถัดไปนี่โอ้โหนี่เรียนรู้จากพ่อตั้งแต่เด็กนะฮะชาบี้ลองโซ่บอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผมนะเพราะผมคุ้นเคยแล้วก็เห็นมันมาตั้งแต่เด็กผมไม่ได้บอกว่ามันต้องถูกลิขิตให้เป็นแบบนั้นผมแค่อยากลองและผมไม่อยากก้าวกระโดดไปสู่ระดับสูงสุดในทันทีผมเริ่มต้นคุมทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีไปก่อนนะฮะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งนะครับอลองโซ่ใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ในฟุตบอลระดับเยาวชนก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะก็สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในปี2024ทั้งแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็เดฟวิดพูคาวนะครับ
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าหลังจากที่ย้ายไปคุมมาดริดนะพอประสบความสำเร็จกับเลเวอร์ย้ายไปคุมมาดริดเนี่ยกับต้องอำลาตำแหน่งด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายก็คือแยกทางกันกับมาดริดหลังมีรายงานข่าวในสเปนว่าเขาขัดแย้งกับนักเตะตัวหลักของทีมอย่างวินิซิอุสจูเนียร
1: ์ขัดแย้งกับใครไม่ขัดแย้ง
0: เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาพูดถึงวินิซิอุสไหมเขาบอกโชคดีที่ในอาชีพของผมมีรอยแผลเป็นไม่มากนักก็หมายถึงแบบในอาชีพนักบอลด้วยในอาชีพโค้ชด้วยเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่มันฝังใจสักเท่าไหร่เนาะ
1: ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง
0: ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าผมเคยมีแผลใจแต่ตอนนี้เนี่ยมันหายดีแล้วนะพูดง่ายคือกับมาดริดเนี่ยเขาลืมมันไปแล้วแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสนุกกับก้าวต่อไปนะแบบที่เขาช่วงที่เขาเริ่มต้นกับมาดริดเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับผมวิเคราะห์ตัวเองอย่างหนักมาตลอดว่ามีจุดไหนที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคุณต้องเรียนรู้จากความผิดหวังนะครับก็ใช้เวลา4เดือนในช่วงที่อำลามาดริดแล้วก็เตรียมคุมเชลซีเนี่ยใช้เวลาช่วงนั้นในการที่รีเซ็ตพลังงานของตัวเองนี่นะฮะก็ติวลูกทีมสู้กับสเปอร์หรือแม้แต่การเรียกนิโคลัสแจ็คสันแล้วก็มอยเซสแกเซโดมาติวตัวต่อตัวนี่ไหม
1: น่าจะฟอร์มไม่ดี
0: ต้องเรียกมาติวก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางอลองโซ่บอกว่าเขาคว้าตัวก็ดาวเตะอย่างมอร์แกนโรเจอร์117ล้านปอนด์นะครับมาร่วมทีมเป็นผลสำเร็จนะครับนอกจากนี้ยังมีนักเตะอื่นๆอีกหลายคนอลองโซ่บอกว่าเราก้าวเดินไปได้หลายก้าวแล้ว
1: ครับ
0: ผมรู้สึกว่าเรายังเดินหน้าไปได้อีกนี่ก็หมายถึงเรื่องของการสับสนจากบอร์ดบริหารนะครับความน่าจะเป็นเพิ่มเติมเรื่องของดาวเตะที่มาเสริมทีมอีกหนึ่งคนกองหน้าวัย35ปีอย่างแดนนี่เวลเบกรวมไปถึงจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะที่เตรียมย้ายมายกระดับนะมาตรฐานในห้องแต่งตัวด้วยนะฮะก็จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เชลซีอยากได้ตัวกรานิตชาก้า
1: ใช่คร
0: ับอดีตกัปตันทีมเลเวอร์คูเซ่นที่ปัจจุบันอยู่กับซันเดอร์แลนด์เนี่ยมาอยู่กับทีมด้วยนะครับอลองโซ่บอกว่าคุณต้องมีความสมดุลที่ลงตัวทั้งบุคลิกและช่วงวัยของนักเตะตั้งแต่อายุ20ต้นๆไปจนถึง30ต้นๆ และทุกช่วงวัยที่อยู่ตรงกลางนะครับวัฒนธรรมในสโมสรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ให้ความสำคัญในแคว้นบาสเรามีสำนึกที่แข็งแกร่งในเรื่องของเป้าหมายส่วนรวมและวัฒนธรรมองค์กรนะฮะวิสัยทัศน์นี้ไม่ได้จำกัดแค่นักเตะในสนามเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชาบี้อลองโซก็ประมาณว่าความล้มเหลวกับมาดริดเขาลืมไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เริ่มต้นใหม
0: ่เริ่มต้นใหม่กับเชลซีประมาณนี้นะฮะ
1: แต่ตอนย้ายมาเชลซีเหมือนเขาได้อำนาจในการตัดสินใจโดยเฉพาะความแตกต่างในการซื้อนักเตะที่มันนอกเหนือจากนโยบายที่เราเคยเห็นกับเชลซีมาในหลายๆปีนะพี่
0: ใช่
1: ซื้อคนอายุเยอะแบบนี้ซึ่งเขาก็มีส่วนในการตัดสินใจอยู่พอสมควรนะครับเมื่อครู่นี้มี1ดีลนะครับที่เปิดตัวชูเสื้อไปล่าสุดก็คือเจ้ามาลายยูเวนตุสนะครับก็ทำการเปิดตัวกองหน้าคนใหม่แต่ก็เคยมาเล่นกับยูเวนตุสแล้วก่อนนั้นคือเจ้ารองเดาโคโลมัวนี่นะครับตอนนี้นี่กลายเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการกับมาลายยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับโดยซื้อตัวมาจากปารีสแซงต์ชาร์แมงด้วยค่าตัว38ล้านยูโรแล้วมีออปชั่นอีก12ล้านยูโรรวมเงินเป็นทั้งหมด50ล้านยูโรนะครับก็เซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีนะครับทำการชูเสื้อกับเหล่าผู้บริหารยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นนักเตะที่เคยมาเล่นกับยูเวนตุสแล้วเพราะว่าตอนที่ปารีสแซงต์ชาร์แมงเนี่ยไปดึงตัวเอามาจากไอทักแฟรงเฟิร์ตแต่ว่าพอมาเล่นในลีกเอิงแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์คครับจนกระทั่งฤดูกาล 2024-2025 เนี่ยยูเวนตุสยืมตัวไปใช้งานในครึ่งซีซั่นหลังฤดูกาลนั้นแล้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผลงานตอนเล่นกับยูเวนตุสเนี่ยเล่นไป16เกมในเซเรียอาในแค่ครึ่งหลังของซีซั่นนะครับยิงไป8ลูกแต่ถึงณช่วงเวลานั้นเนี่ยยูเวนตุสเองก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอในการซื้อตัวรวมถึงปารีสแซงต์ชาร์แมงเองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าเป็นราคาต่ำเกินไปเขาก็คงไม่ขายแต่สุดท้ายแล้วปารีสแซงต์ชาร์แมงก็ไม่ได้เอามาใช้งานนะครับจนซีซั่นที่แล้วล่าสุดเนี่ยซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยเขาก็ปล่อยให้สเปอร์เอามาใช้งานในพรีเมียร์ลีกที่เราเห็นโคโลมัวนี่เล่นในพรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายแล้วผลงานกับสเปอร์เนี่ยยิงไปเล่นไป30นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยโคโลมัวนี่ยิงลูกเดียวประตูเดียวท้วนในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับจนทำให้สเปอร์เองก็เห็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นการดีเท่าไหร่นะครับประกอบกับก็ต้องส่งคืนให้กับปารีสแซงต์ชาร์แมงซึ่งปารีสแซงต์ชาร์แมงเห็นแบบนั้นก็เขากลายเป็นส่วนเกินมาตลอด2ซีซั่นนะครับแล้วจนกระทั่งยูเวนตุสเองก็เหมือนมั่นใจว่าผลงานที่เคยฝากไว้ในครึ่งหลังของซีซั่น 2024-2025 เนี่ยก็ทำให้ตัดสินใจซื้อไปร่วมทีมด้วยค่าตัวเบ็ดเสร็จรวม50ล้านยูโรนะครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนว่าเจ้าตัวก็ได้กลับไปอยู่ในสโมสรที่เคยให้ความมั่นใจแล้วตัวเองก็ทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงไปแทนที่ของนะครับดูชานวลาโควิดพอดิบพอดีที่คนนั้นก็ย้ายออกจากทีมแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เปียเชขายกองหน้าทำเงินได้อีกหนึ่งคนละนะครับแต่ตอนที่ปารีสแซงต์ชาร์แมงไปซื้อตัวมาเนี่ยตอนนั้นถ้าใครจำได้เนี่ย75ล้านยูโรพี่เอกโคโลมัวนี่อ่ะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมาจากฟุตบอลโลกก่อนหน้านั้น
0: ที่ยิงไม่เข้าแล้วคือไม่ได้แชมป์โลกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วส่วนนั้นก็เป็นหนึ่งในส่วนของนักเตะทีมชาติด้วย
0: ครับ
1: 75ล้านยูโรมีแอดออนอีก15รวมเป็นเกือบ90ล้านยูโรนะที่ไอ้ทางแฟรงก์เฟิร์ตไปได้เงินมาจากปารีสแซงต์ชาร์แมงอะแต่ว่าครั้งนี้ปารีสขายไปเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมออปชั่นแค่50ล้านยูโรเท่านั้นนะครับทำให้มูลค่าการย้ายตัวของโคโลโมนี่ใน2ครั้งหลังสุดเนี่ยโอ้โหนี่มีสิทธิ์เดี๋ยวผมนับก่อนประมาณ140ล้านยูโรได้เลยนะนักเตะอย่างโคโลโมนี่นะ
0: นักเตะขนาดนี้ค่าตัวไปขนาดนี้ได้ไง
1: ครั้งแรกรวมกัน90ครั้งนี้รวมกัน50ล้านยูโร
0: มี คอมเมนต์จากเจ

0: แต่ว่าตำแหน่งถนัดของบาโคล่าคือปีกซ้ายไม่ใช่ปีกขวานะฮะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่เล่นฝั่งซ้ายได้หลายคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโคดี้กักโปวิกามุนยอสนะครับโฟรินเวียดด้วยนะครับแถมลิโอเอ็นกูโมฮาอีกคนอีกต่างหากนะฮะก็ควรจะเสริมในตำแหน่งปีกขวามากกว่า
1: ครับ
0: ครับไม่ใช่ทางปีกซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นของจิมมี่คราเกอร์นะครับ
1: อ
0: ันนี้อะไรบอกว่าแกเรเบลสเป็นอะคาเดมี่ของสเปอร์ไหมครับหรือว่าสเปอร์ซื้อมา
1: ใครครับเนี่ยแกเรตเบลหรือเปล่า
0: เออ
1: น่าจะต้องแกเรตเบล
0: แกพิมพ์มาว่าแกเลเบลแกเรเบลส
1: ์ผมก็ไปอ่าน
0: แกเรเบลส
1: ์ผมก็อ่านแกเรเบลส์เลยพี่เพราะมันอ่านว่าแกเรเบลส์น่าจะแกเรตเบล
0: แกเรตเบลไม่ใช่นะครับแกเรตเบลเป็นเด็กอะคาเดมี่ของเซาท์แฮมป์ตัน
1: ใช่ไหมน่าจะเป็นแกเรตเบลอ่ะแกเรเบลแกเรเบลแกเรตเบลนั่นแหละอาจจะเป็นสำเนียงเวลส์
0: คุณนี่มีคุณหนูคุณมีความสามารถ
1: ไม่ใช่พี่ผมอ่านข้อความนี้ตอนที่พี่เริ่มอ่านข่าวตั้งนานแล้ว
0: อ๋อ
1: แล้วผมนึกอยู่ตั้งนานผมไม่ใช่แวบเดียวนึกออกเมื่อกี้ผมถึงขั้นไหนหรือว่าผมเข้าไปดูแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดของสเปอร
0: ์ว่ามีใครชื่อ
1: ว่ามีเด็กว่าผมนี่นะผมเปิดอยู่นี่ไงผมก
0: ็
1: มีสำรอง
0: ฝรั่งเศสหรอวะอะไร
1: กาลาเกอร์ไม่ใช่ว่าดูสำรองกาลาเบลกาลาเบลเดี๋ยวกันนะแกเรเบลแกเรเบสแกเรเบสไม่มีนี่ว่ามันจะมีวิลเลียมบาร์เน็ตจนกระทั่งมันแว็บไหนไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นแกเรเบล
0: เป็นอะคาเดมี่ซอลแลมตันครับเออแล้วจริงๆอ่ะก่อนจะมาสเปอร์เนี่ยแมนยูก็อยากได้มาก่อนด้วยตอนมาอยู่สเปอร์แล้วแมนยูก็อยากได้ด้วยก็ไม่ได้อีกนั่นแหละ
1: เมื่อก่อนเขาเป็นแบ็กซ้ายนะแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่โดนล้อว่าลงนัดไหนแพ้นัดนั้นมันจะมีช่วงนี้อย่าได้ลงเลยลงทีมพังตลอดกลายเป็นตัวอับโชคนะครับทำไปทำมานี่กลายเป็นเวิร์ลคลาสเฉยเลยก็เป็นนักบอลที่เล่นกอล์ฟได้นิดหน่อย น่าจะเป็นแกเรตเบลแล้วถ้าถูกแล้วถ้าผิดพี่ส่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ตอนนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของเกมอุ่นเครื่องวิลล่ากับบีจีนี่เยอะเลยนะ
1: ครับ
0: เขาน่าจะมีการไปจับมือกับสื่อในไทยนี่แหละทำประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
0: เราเห็นอยู่น่าจะเป็นการจับมือกันทำประชาสัมพันธ์นี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่า BG เองก็มีสื่อในมืออยู่แล้วด้วย
1: ใช่ๆๆ
0: นะครับ
1: ก็ภาวนาอย่างเดียวฝนอย่าตกแล้วกันวันมะรืนนี้ถ้าวันที่แข่งนะครับ
0: วันที่4ใช่มั้ย
1: เออวันที่4เพราะว่าช่วงนี้นี่นะฝนตกช่วงเย็นๆนี่ฝนมาตลอดนะครับก็เขาจะมาทัวร์เอเชียเขาจะไปอินโดไปมาแล้วแล้วมาไทยนะครับใส่จากไทยก็จะไปเตะกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับต่อในแถบๆถ้าจำไม่ผิดนะครับฮ่องกงหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าค่อยกลับอังกฤษนะครับก็มาทัวร์หลายนัดอยู่เหมือนกันดูข่าวหน่อยว่ามีอะไรอัปเดตมาหรือเปล่านะครับก็ดันเป็นวันที่ตลาดซื้อขายนักเตะเองก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนะคร
0: ับ ไม่ผมคิดว่าอย่างนี้วันมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเขาหยุดฝรั่งเขาหยุดอยู่แล้วไอ้พวกข่าวที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบข่าวแจกอ่ะ
1: แต่ว่าข่าวใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะ
0: ไม่ค่อยมีหรอกน่าจะเป็นเก็บตกนู่นนี่นั่นมา
1: ครับแต่เห็นข่าวพี่เห็นข่าวเจ้าไมลิสเคลลี่ไหมกับแมนยูเนี่ยผมเห็นอยู่หลายครั้งนะครับหลังๆหาใครไม่ได้ก็หาทีมข้างๆนั่นแหละ
0: ก็แมนยูกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวไมลิสเคลลี่ครับกองหลังของอาร์เซนอลในขณะที่สายหนึ่งเนี่ยรายงานมาว่าก็สนใจลุยส์ฮอลของนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันอันนี้จาก The Independent on Sunday นะ
1: เอาลุยส์ฮอลดีกว่า
0: ส่วนอาร์เซนอลเองกับบูโน่กิมาไรส์เนี่ยว่าตกลงค่าตัวกันได้แล้วที่80

0: 3ปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: ก็คาดว่าน่าจะรับการตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี
1: ้
0: แล้วก็เซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนซิตี้ก็มีข่าวลือออกมาจากเดอะซันนะครับว่าสนใจเปโดเนโตจากเชลซีนะครับ
1: อ
0: ันนี้อดีตลูกทีมเก่าของมาริสก้านะเตรียมดึงไปเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะยังไงนะฮะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเกมอุ่นเครื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับมาทัวร์เอเชียพร้อมกับนักเตะเยาวชนระดับแบบลูกกรอกโอ้โหครึ่งทีมอ่ะพี่เอก
0: ครับ
1: เพราะว่านักเตะชุดใหญ่เนี่ยเขาไปเล่นฟุตบอลโลกส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาแล้วเมื่อวานนี้แมตช์ที่เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับมีหนึ่งคนที่ถ้าใครได้ดูเกมนี้อยู่ก็จะเห็นตรงกันว่ามีดาวรุ่งคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องตามมันยาวๆเลยมีโอกาสลงเล่นในครึ่งเวลาหลังนะครับที่ชื่อว่าไรอันแม็กไอดูโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นมันมากครับเล่นฝีเท้าได้เกินวัยจริงๆเหมือนทำให้เราได้เห็นเหมือนว่าอาจจะเป็นเชอร์มี่โดกูผสมกับฟิลโฟเดนยังไงชอบกันนะคือเลี้ยงเร็วไปกับบอลกล้าเทคนิคดีแต่ว่าความแน่นอนในความเป็นเยาวชนการยิงการส่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เนียพอนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆคนหนึ่งของแมนซิตี้ซึ่งเอนโซ มาเรสก้าก็เป็นเกมแรกที่เขาคุมทีมด้วยเขาบอกว่าเราเคยคุยกับสโมสรแล้วตอนที่เข้ามาคุมทีมว่านะครับนักเตะอย่างแม็กไอดูเนี่ยนะครับเป็นปีกที่ผมชอบมากแข็งแกร่งในการดวลตัวต่อตัวมากๆแล้วก็การตัดสินใจเกินวัยเกินอายุนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขายังเด็กมากยังต้องการเส้นทางแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องนะครับมาริก้าบอกว่าถ้าดูจากสโมสรนะครับล่าสุดที่ผมอยู่ด้วยในหลายๆสโมสรเนี่ยผมจะขอปีแบบนี้แหละคือเลี้ยงดี
0: ๆ
1: บอลติดเท้าไปกับบอลดีเนี่ยเสมอๆในทีมของผมนะครับแล้วจะต้องนะครับดูเส้นทางของเขาให้ถูกต้องคือเขายังเด็กนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยนะครับทีมคุณก็ต้องการผู้เล่นริมเส้นที่สามารถดวลเอาชนะคู่ต่อสู้ในการดวลโตได้ในทีมของเขาก็มีทั้งองโตนเซเมนโยซาวินโยไรอันแม็กไอดูก็คือหนึ่งในนั้นที่ทำได้ดีมากนะครับเขาพูดถึงในเกมที่เจอกับอินเตอร์นะนะครับซึ่งบางคนไปเม้นว่าอ้าวแล้วเชอร์มี่โดกูล่ะเขายังไม่ได้เล่นในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยไรอันแม็กไอดูเนี่ยโอ้โหผมยังว้าวเลยนะว่าโหหนูคนนี้ไม่ธรรมดานะถ้าได้รับโอกาสเนี่ยผมว่ายาวๆได้เลย
0: ครับ
1: นะครับตัวเล็กๆนะครับผิวสีแล้วก็เลี้ยงบอลจี๊ดจ๊าดมาก
0: ข้อความสุดท้ายนะครับบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋คิดว่าเลเซอร์จะกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพได้ไหมหรือหมดความตั้งใจไปแล้วก็มีเสริมทีมอยู่นะเลเซอร์ได้เลียมคันเล่นมาจากสวอนซีนะครับได้ทอมมี่วัตสันมาเสริมทีมก็ดูแล้วก็จากเกมล่าสุดอ่ะผมว่าถ้าในระดับลีกทัวร์ลีกวันเนี่ยผมว่าสู้ได้อยู
1: ่
0: นะอย่างน้อยมีลุ้นเลื่อนชั้นกลับมานะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะแต่ละทีมเองโดนจำกัดจำเขียนเรื่องของการเสริมทัพเสริมทีมมันก็ทำได้บริหารได้ยากเนาะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: อาหารต้านการ

0: เสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: สวัสดีครับเที่ยงคืน9นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio นะครับขึ้นมาแข็งแรงเข้าสู่ช่วงของ Soccer Live Report นะครับช่วงนี้อยู่กันเที่ยงคืนถึงตี2โดยประมาณนะครับก็รับหน้าที่โดยผมสนวิรุณนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวพี่เอกนพดลก็จะเข้ามาร่วมจัดรายการด้วยนะครับโอ้โหส่วนเพลงเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้พี่โต้งเลือกอ่ะไม่ได้เลือกผมแทบร้องไห้แล้วนึกว่าเหมือนดูรายการวงเวียนชีวิตนะอ่ะก็เข้ามาด้วยเพลงเศร้าแต่ก็อยากกล่อยนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันยาวๆฟุตบอลอาจจะไม่ได้มีคู่หลักนะแต่เดี๋ยวก็ตามให้นะครับเพราะอย่างตอนนี้ก็มีพวกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะเล็กแฮมซันเดอร์แลนด์นะครับเตะกันก็ซันเดอร์แลนด์นำอยู่ 1-0 นะพักครึ่งนอกนั้นก็ลีกรองๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้รวมถึงข่าวสารก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี่แหมพี่เอกทีมสกุลนี่ก็อัปข่าวไม่พักเลยนะฮะโอเคนะครับช่องทางการสื่อสารยังเหมือนเดิมครับ SMS หมายเลข468-9899นะครับ468-9899นะครับจัดมาได้เลยนะครับก็ผู้คุยกับพี่เอกและผมสนเนี่ยแหละนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปลุยกันเนี่ยดูผลพวกที่ผมไล่รอบใหญ่แล้วกันเอาพวกที่จบไปแล้วก่อนนะครับบอลนอร์เวย์นี่อาเลซุนแพ้ทอมโซ่2-6โมนี่เสมอซาบอก3-3นะครับแล้วก็เควีมออสโซนี่ชนะคริสเตนซุน2-1ส่วนสวีเดนออสเซนคาลีสูงสุดนะครับบอมพัชคาน่าแพ้มอลโม่1-2โกเทนบอกชนะได้เกฟอร์2-0แล้วก็ AK นะครับแพ้ออกไกด์0-3ส่วนเดนมาร์กนะครับวิทิแลนด์ชนะฮอเซน2-1นะครับนอร์เจนแลนด์ชนะแลนเดอร์1-0แล้วก็บอนบี้ครับชนะวีบอก1-0นะครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับวาดูสแพ้เซนต์กาเลน2-3กาซอปเปอร์แพ้ลูกาโน่1-4แล้วก็ซียงชนะทางลูเซิร์น3-0ไอร์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งนะครับวอเตอร์ฟอร์ดชนะเชลบอน1-0สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเซนต์จอห์นสโตร์วันนี้ชนะคิมานอก4-3ฟุตบอลทางด้านแขมเคลิกแล้วกันนะครับอุนซานวันนี้ชนะอันยาง3-1แจจูเสมออินชอน3-3แล้วก็แทจอนชนะกวางจู2-0นะครับส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่คุ้นๆกันเนี่ยก็มีทางยูโนนเบอร์ลินนะครับเสมอแกลลี่2-2 AK 10ชนะแซงคือดอง3-0ลูตันวันนี้แพ้โกเวสอีเกิล0-1นะครับอูเทคแพ้เซบีย่า0-1เบอร์ลี่นะแพ้โตริโน่0-1แถบซอนชนะอูดิ1-0อ่ะแล้วก็ถ้าพวกที่เตะกันอยู่นะครับตอนนี้มีโยฮันครับชิลนะพี่เอกนะก็หรือเรียกได้ว่าเหมือนคอมมูนิตี้ชิลของบอลดัชนะครับ
1: ซุปเปอร์คัพอ่ะ
0: PSV แชมป์ลีกเจออัสดักมาแชมป์บอลถ้วยโอ้โห PSV งานเข้าเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมพี่เอก
1: ครับผม
0: ก็เป็นทางโจเฟียมันนะโดนแล้วออกแต่นาทีที่9แล้วตอนนี้ PSV ตามหลังอักมาอยู่0-1นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสกอตเนี่ยตอนนี้ที่เตะอยู่ท้ายเกมนะพิบเนียนตามหลังมาเทเวล1-2ออสเตรียนะครับลาปิดนำเอาทาร์ต1-0แล้วกาเลียนี่ดูโกเลตนำโบเตฟ2-0เดนมาร์กนะครับทีเคบอกตามหลังโคเปนเฮเกน1-2ฮังการีนี่เฟเรนวาลอสกับวาซาร์0-0นะครับกียอนำทางด้าน NG เลกีฮาซ่าครับ3-0ไอร์แลนด์มีคู่หนึ่งนะครับเซนต์แพทริกนำเดอร์ลี่1-0นะครับโปแลนด์สลักวอลคอฟตามหลังลาคอฟ0-1โรมาเนียนี่คอนวินูนะครับเสมอกับเซฟซี่อยู่1-1รัสเซียนะครับคาสโนดานำเฟเคล3-2ส่วนถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยตอนนี้มีเก้งนะนำทเวนเต้2-0แล้วก็ที่เมื่อกี้แจ้งไปเวกพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เล็กแฮมกับซันเดอร์แลนด
1: ์
0: ซันเดอร์แลนด์นำอยู่1-0นะครับ
1: เดี๋ยวคู่ที่3มีลิเวอร์พูล
0: ใช
1: ่ก็จะก็ใช้ชื่อนี้เลยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: กับพรีเมียร์ลีกซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็เคยมาเล่นที่เอเชียเลยนะ
0: ใช่แต่ไอปีนี้เล่นที่อเมริกา
1: ก็ไปทัวร์อเมริกา
0: ลิเวอร์พูลยังมีพวกตัวหลักอย่างไม่เอกชุดไอพวกไฟฟุตบอลโลกฟานไดกักโป
1: คือฟานไดกักโปเนี่ยอยู่เขาซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกเอ็กซ่าที่ลิเวอร์พูลเลย
0: ครับ
1: แต่พวกที่ไปสมทบเนี่ยมีฟูเรนเวียส มีกาเฟนแบกแล้วก็อีกคนหนึ่งอิซักแต่วันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะไปตั้งแต่หลังจบเกมแรกละแต่เกม2อ่ะเขายังไม่ได้ลงแต่วันนี้ผมเชื่อว่าพวกเวียดอิซักหรือกาเฟนแบกอ่ะอาจจะมีใครที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือมีชื่อเล่นแน่ๆวันนี
0: ้ครับ
1: ส่วน2ตัวที่รออยู่ที่ลิเวอร์พูลก็คือฟันไดกับกักโปส่วนอลิสงเบเกอร์เห็นวัน2วันนี้เพิ่งไปดูฟุตบอลที่บราซิลอยู่เลย
0: ยังชิลอยู่
1: ยังชิลอยู
0: ่ครับ
1: ก็ช่วงนี้มันเข้มข้นนะอย่างอาร์เซนอลก็4-1
0: โอ้โหแต่มันห่างชั้นกันนะพี่เอกมันจีโรน่ามันตกชั้นไปเซกุนด้าแล้วไง
1: ก็ไม่หรอกผมเห็นไลน์อัพอาร์เซนอลมาโอ้โหนั่งกินข้าวกับจันอูอยู่
0: จัดเต็มไหม
1: โอ้โหโคตรจัดเต็มแต่ว่าเหมือนกับเขาเล่นครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไปเช็ครายละเอียดดู
0: โซลิฟพี่เอกว่าผ่านไหม
1: ผมเห็น
0: ผมว่าดีนะ
1: ตั้งแต่อยู่อันเดเรดแล้ว
0: แต
1: ่ภาคช
0: ม
1: เบอร์ลี
0: แต่ไม่คิดว่ามาแล้วจะแบบไม่ต้องปรับตัวแล้วแบบยิงได้เลยอ่ะ
1: วันนั้นอันเดเรดเจอบาซ่าก
0: ็
1: เจอโซลิฟเข้าไป
0: ไอ้นี่พี่ขับบูทขับบูท
1: นั่นแหละเล่นดีเลย
0: ครับ
1: ตัวเล็กผมว่าแมวมองนอนไม่น่าพลาดหรอกไอ้ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของนักเตะแต่มันจะมาเล่นได้กับพรีเมียร์หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลุ้น
0: หน้าตาคล้ายเล็กซิตด้วยนะแบบ
1: ตันๆเล็ก
0: คล่องปั๊มๆคล่องๆแข็งแกร่ง
1: เลื้อยกินตัวดีนะ
0: ใช
1: ่ผมว่าเมื่อวานยิงได้ด้วยได้ลงเล่นเป็นตัวจริง
0: แล้วจังหวะไม่เยอะเน้นแบบได้เสียจบสกอร
1: ์แล้วถามว่าอาร์เซนอลมันดาวรุ่งมันน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวผู้เล่นชุดตัวหลักหมดเลย
0: ครับก็ผมมองว่าก็ด้วยความที่จิโรน่าดรอปลงไปเยอะด้วยแล้วก็อาร์เซนอลก็มาค่อนข้างเต็มก็เลยชนะไม่ยาก
1: ครับผม
0: ก็ว่า
1: ก็ตามคาดนะ
0: อ
1: าร์เซนอลโปรแกรมอุ่นเครื่องน้อยก็มีซิตี้ก็น้อยนะ
0: ซิตี้เพิ่งเล่นเกมแรกเมื่อวานไงพี่
1: เพราะเดี๋ยวคู่นี้ก็จะเหมือนกับมีเกมอุ่นเครื่องคอมมูนิตี้ชิลด์เกมนึงไงเขาอาจจะไปนับตรงนั้นด้วยอีกเกมนึง
0: ครับ
1: แล้วอย่าลืมนะทั้งซิตี้ทั้งอาร์เซนอลตัวติดทีมชาติบานเลยเอาว่าอาร์เซนอลแก๊งสเปนอ่ะ
0: ครับ
1: ซูเบเบนดี
0: ้เฮนี่ไงเมริโน
1: ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานฮาวเวดมาก็ยิง
0: โอ้ยฮาวเวดยิงดีด้วย
1: หลายตัวเขาเรียกว่าเข้าแคมป์เก็บตัวละ
0: ครับ
1: ว่าฤดูกาลนี้น่าจะสนุกพี่มาริกอ่ะแล้วก็รวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะก็น่าจะเดี๋ยวมีอีกอ่ะไอประเภทร้อยกว่าล้านเนี่ยมีแน่ๆไม่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลดิแ
0: หละร้อยล้านยังไม่แน่แต่กิมาไรเนี่ย80-90น่าจะเร็วๆนี้ละ
1: ถือว่าซื้อถูกนั้นแ
0: หละอุ้ยผมว่าอายุ28แล้วไงพี่อายุเยอะไปหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเทียบกับพวกเอ็นเลียสแกนโรเจอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ถึงร้อย
1: อาร์เซนอลไม่จำเป็นต้องซื้อดาวรุ่งแล้วคุณต้องซื้อตัวแบบนี้แหละมา
0: ครับ
1: เอาประเภท 3-4 ปีเอามาต่อยอดความสำเร็จอ่ะ
0: โอ้โห
1: คุณจะไปเอาดาวรุ่งมาเล่นมิดฟิลด์ใครอ่ะใครมันจะดีพอที่จะมาเบียดเดเคนไลท์ซูเปอร์เบนดี้
0: อ่
1: ะ
0: ต้องเบิร์นนะ
1: เมื่อใช่ป่ะ
0: ไม่แต่ว่าถ้าอย่างโตนาลี่เอกอายุยังน้อยกว่าประมาณ25ไง
1: แต่ก็ช้าไปไงเสร็จสเปอร์ก่อน
0: ครับ
1: มาที่อุสก็ไปสเปอร์
0: ใช
1: ่ต้องวันชนะเชลซีด้วยนะ
0: โอ้โหขนาดสเปอร์10คนนะพี่เอกไอ้ดานโซโดนไล่ออกต้นครึ่งหลังอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ล่ะผมว่าแพ้เกมปรีซีซั่นอ่ะก็มันจะได้เห็นข้อผิดพลาดไง
0: จะได้ปรับ
1: จะได้ปรับ
0: จะได้ซื้ออะไรก็ว่าไปโ
1: อ
0: ้โหอังมานำ PSV 2-0 แล้วอ่ะ
1: เอาจริงผมรีวิว PSV ไว้ด้วยนะเนี่ย
0: ผมก็ชอบ PSV
1: ผมก็ชอบ PSV อยู่อันเนี้ย
0: เพราะว่าตัวมันดีกว่าไงมันมีทั้งเนี่ยเปรีซิตลงมาม ันมีอย่าง
1: กุสทิวลงว่าก
0: ุสทิวลงแล้วก็เนี่ยอย่างไอ้เดนิสมันพวกเนี้ยสำรองก็มีพวกไอ้บารักตาเลวิททีมชาติบอสเนียชุดฟุตบอลโลก
1: ฟานบอมเมลก็ลงมาแล้ว
0: ลิคาโดเปปิพวกเนี้ย
1: อ
0: าริซันเพียตัวดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าไปเหลือ10คนก็ตอนนี้ตามอยู่0-2โอ้โหลำบากแล้ว
1: ไม่น่าคัมแบ็กกลับมาได้ถ้า11คนเท่ากันยังโอเคนะ
0: โอ้11คนเข้ากันผมว่าไม่แพ้
1: แต่นี่มันเหลือ10คนน่ะ
0: ครับ
1: ก็ผ่านมาประมาณ52นาทีใครอยากพูดคุยก็ SMS มานะครับทาง4689899ข่าวฟุตบอลแล้วก็รวมไปถึงการย้ายตรงย้ายตัวก็กำลังเข้มข้นขึ้นด้วย
0: ใช่
1: สรุปการเบี้ยวของคุณเป็นไงเนี่ยอาร์เซนอล
0: แกเบี้ยวไหนพี่ กเบียล
1: เไม่ใช่แกเบียลไอ้เจ้าวินี
0: ่โอ้ก็อยู่ที่เขาแล้วเพราะอาร์เซนอลยื่นไปหมดแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลก็ยื่นค่าเหนื่อยมากกว่าที่มาดริดให้แล้วก็ค่าตัวก็เดี๋ยวตกลงกับมาดริดแต่อยู่ที่เจ้าตัวเขาจะย้ายไหมแค่นั้นเลยแต่ถ้าย้ายมาจะเป็นนักเตะที่แพงสุดในประวัติศาสตร์อาร์เซนอลเลยนะทั้งค่าตัวทั้งค่าเหนื่อย
1: ผมว่าทุกสโมสรน่ะมันจะต้องทำลายกำแพงตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวหรือเรื่องค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ันนี้ไงเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ได้แพ็กบาซิเลียนมา2ตัววีนี่กับ
1: บูโน่
0: มาไลท์ชัดเจนไหม
1: จะมีกาเบียลอีก
0: กาเบียล
1: มาเกเบียลนะ
0: กาเบียลมาร์ติเนลลี่
1: มาร์ติเนลลี่ถ้าไม่ย้ายนี่โอ้โหบาซิเลียน4ตัวเลยนะ
0: แล้วถ้าเกเบียลเชลซุดยังอยู่อ่ะขายได้ไหมตัวนี
1: ้ก็มีโอกาสย้าย
0: แต่เมื่อวาน
1: จริงนะอ่ะก็ไม่แน่นะถ้าเห็นพวกเพื่อนๆบราซิลมาอาจจะขออยู่ต่อก็ได
0: ้โอ้ยขออยู่ต่อแล้วแต่ทีมบอกว่าไปเถอะ
1: ก็อยู่แบบเหมือนฤดูกาลที่แล้วอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะเป็นตัวหลัก
0: แต่ตอนนี้กองหน้ามีทั้งฮาวเวิร์ดก็เล่นได้มีเอเทียเคเลสไงพี่
1: อ่าใช่
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่โทลิสจริงๆก็เล่นได้ฟอร์ม
1: จะมีเจ้าหนูดาแมนก็ปีนี
0: ้ดาแมนเมื่อวานดีมาก
1: เต็มตัวแล้วล่ะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวว่ากัน
1: ครับผม
0: พี่เอกว่าได้ไหมอาร์เซนอลกับวินิซิอุส
1: ผมว่าได้เพราะว่าไม่น่าจะมีใครไปแย่งแล้วอ่ะ
0: เพราะว่ามาดริดเขาก็บอกแล้วว่าไม่ยื่นเพิ่มมาไม่จะไม่ปรับค่าตัวเลขค่าเหนื่อยเพิ่มไปแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเซ็นไม่เซ็น
1: ผมอยากให้อาร์เซนอลอดเปรี้ยวไว้กินหวานอ่ะสักปีนึง
0: ยังไงพี
1: ่ก็ไปโต๊ะหลังบ้านวีนี่ไป
0: โอ้ไปแต่เจ้าตัวพูดเลยดิว่าเอ้ยมาดริดซื้อผมมาตอนที่ผมไม่มีอะไรเลยผมไม่อยากย้ายไปฟรีๆอะไรเงี้ย
1: ก็เดี๋ยวปีหน้าได้ของฟรีไง
0: ก็
1: คุยหลังบ้านก่อน
0: กลัวเป็นถ้าพอฟรีแล้วกูจะเป็นเปเชเชลซีหรือแม้กระทั่งแมนยูอะไรเงี้ยไหมค่าเหนื่อยเพราะให้ได้เยอะๆอะ
1: ผมว่าไอ้ท็อประดับทีมท็อป4ท็อป6พรีเมียร์ผมว่าเขาสามารถดึงได้หมดอะอยู่ที่ว่าใครมันจะจริงจังมากกว่ากันอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีข่าวแค่กับอาร์เซนอลนะอยู่ที่ว่าจะอยู่กับมาดริดต่อหรือจะมาอาร์เซนอล
0: แต่ถ้าฟรีผมว่าบาร์ซ่าสนนะบาร์ซ่าขาดด้านซ้ายอยู่ได้ไงมีแค่กอร์ดอน
1: วีนี่ถ้าย้ายมานี่แบบ
0: ยิ่งกว่าหลุยส์ฟิโก้อ่ะ
1: เ
0: ออผมว่า
1: ตัวเองก็ยิ่งโดนแบบโดนด่า
0: เล
1: ยนะ
0: คือผมว่าถ้าฟรีแล้วอ่ะเอาสะใจเลยพี่มาดริดมันชอบไปดึงฟรีใช่ไหม
1: ไม่ใช่แค่ในยุโรปผมว่านูนอ่ะซาอุก็จะเอา
0: สมมติด้านซ้ายรามีนด้านขวารามีนด้านซ้ายวิทิอุสหน้าเป้า
1: เ
0: ป็นอย่างสมมติเอาลาฟินญาไปยืนนะ
1: ใช้เฟรันก็ได้
0: แต่แฟรันเหมือนจะมีข่าวว่าจะไปนี่ที่เปเช
1: ่โอ้แล้วหลายสโมสรพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายสถิติในการซื้อตัวนักเตะระดับร้อยกว่าล้านอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ซัมเมอร์เนี้ยมันมีทั้งเอเลียสกับมอร์แกนโรเจอร์ไปละ
0: ไอ้เอเดเดอร์สันไปแล้วมอร์แกนโรเจอร์ทะลุร้อยไปแล้ว
1: เนี่ยสองดีลแล้ว
0: ไม่ก็เหลืออีกดีลนึงไงที่บาโคล่า
1: ใช่เนี่ยที่กำลังจะบอกว่าถ้าจะมีอีกอ่ะก็วีนี่กับบาโคล่านี่แหละที่มันจะถ้าย้ายแล้วจะมีโอกาสไม่ใช่มีจะทะลุหนามากกว่าร้อยล้านแน่ๆแล้วจะหนีพวกเอเลียสกับไอ้เจ้าโมแกนโรเจอร์ไปเยอะด้วย
0: อ
1: าวีนี่วีนี่กับมาโคล่าถ้าย้ายถ้าเป็นไปตามตัวเลขอะระดับร้อยเกือบร้อยห้าสิบอะ
0: ถ้าให้พี่เอกเลือกสมมติพี่เอกเป็นทีม A ต้องเลือกตัวลุกระหว่างบาโคล่ากับวีนี่เอาใคร
1: ผมเอาบาโคล่า
0: เพราะอะไรไม่ต้องมองก็เป็นลิเวอร์พูลนะเอาแบบถ้าให้เลือกตัวลุกคนหนึ่งอะระหว่างวิซูดกับบาโคล่าวิซูดเวิร์คคลาสแล้วแต่ว่านิสัยอาจจะเป็นที่เป็นคำถามแต่ถ้าบาโคล่ายังไม่เวิร์คคลาสแต่ดูบุคลิกดูโอเคกว่า
1: ก็ในเรื่องความเก่งกาจผมว่าบาโคล่าเขาอัพตัวเองขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะแต่วีนี่มันระดับโลกอยู่แล้วแต่ปัญหาไอ้เรื่องนิสัยนี่แหละมันจะมีปัญหาถ้าวันใดวันหนึ่งวีนี่ไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วโอ้โห
0: จ
1: ะม
0: ี
1: จะเป็นปัญหาผมว่ามันจะเป็นเค้าเรียกมันจะเป็นปัญหากับทีมที่ซื้อมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าถ้าย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลอาจจะดีก็ได
0: ้ถ้าจะไปเป็นท่านประธานแห่งอาร์เซนอล
1: อย่างน้อยมันก็มีพรรคพวกไงยังมีพี่ใหญ่อย่างกาเบียลยังใช่ป่ะยังมีบูโน่มาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะอาจจะยังมีเพื่อนปามอยู่มาดริดบราซิลมีกี่ตัว
0: อุ้ยเพียบเลยพี่เอก
1: มิลิตาว
0: มีมิลิตาวมีโรดิโก
1: เอนดริกก็น่าจะกลับมา
0: เอนดริก
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นอกนั้นก็แต่ว่าตอนอยู่กับมาดริดอ่ะมันจะมีคนที่มาชอบเปรียบเทียบกันไง
0: ครับ
1: ระหว่างประธานเป้กับบีนี่ซึ่งบีนี่เองก็ดูเขาเรียกว่าเสียทรงอยู่เหมือนกันนะประธานเป้มาปุ๊บนี่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าเหนื่อยอะไรก็เยอะกว่า
1: ก
0: ็นั่นแหละเป็นประเด็นที่ต้องดูมาดริดอะแต่เหมือนมาดริดจะใจแข็งอะเขาโอ้เอาง่ายพี่เอกคาร์ดระดับโรนัลโดเงี้ยเขายังปล่อยให้ย้ายได้เลยถูกไหมเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัววินิสอุสละว่าจะอยากอยู่มาดริดต่อหรือย้ายถ้าต้องการเงินมากขึ้นก็ย้ายแต่ถ้าชอบลุ้นความสำเร็จแบบทุกปีก็มาดริด
1: โอ้ถ้าเป็นผมนะ
0: แต่เป็นพี่อาจจะอยู่มาดริดต่อหรือมาอาร์เซนอล
1: ผมจะมาอาร์เซนอล
0: แต่พี่ก็ได้ทุกอย่างกับมาดริดแล้วไงถูกไหมวินิสอุส
1: ใช่ใช่ผมว่าอยู่คือย้ายมาอาร์เซนอลตอนนี้ผมว่าทรงอาร์เซนอลน่ะมันต่อยอดเรื่องการคว้าแชมป์ได้อีก 3-4 ปีอ่ะกับนักเตะชุดนี้เป็นอย่างน้อยนะแต่อยู่มาดริดนี่ทีมคุณต้องเป๊ะจริงๆอ่ะ
0: แต่ถ้าอยากได
1: ้คู่แข่งจะมีทีมอย่างบาร์ซ่
0: า
1: แต่ก็อยู่อาร์เซนอลคู่แข่งมันเยอะแต่ว่าอาร์เซนอลตอนนี้มันไร้ทีมทางไงแล้วองค์ประกอบพรีเมียร์ซิตี้เป๊ปก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: ลิเวอร์พูลเชลซีใช่ไห
0: ม
1: ทีมอย่างแมนยูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู
0: ่
1: แล้วหลายๆทีมก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยอ่ะผมว่าจะมีปัญหา
0: แล้วเกตตอนนี้ก็อาร์เซนอลว่าเต็ง1แชมป์พรีเมียร์แบบค่อนข้างห่างยิ่งได้กิมบาไลท์มาเออเผลอกิมบาไลท์กับกล่อมไงให้พี่อุดแบบเอ้ยมาเถอะ
1: อย่าไปกลัวอาร์เซนอลรวยจะตายปีที่แล้วคุณโกยเงินมาตั้งเท่าไหร่
0: ในค่าลิขสิทธิ์
1: ทั้งพรีเมียร์ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเงินเยอะมาก
0: ครับ
1: เงินเยอะมากซื้อได้อยู่แล้วทั้งค่าตัวทั้งค่าเหนื่อยผมว่าไม่มีปัญหาหรอก
0: ก็สื่อก็บอกหมดแล้วว่าค่าตัวค่าเหนื่อยไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่นักเตะว่าจะมาหรือไม่มาโอ้ส่วนอักมานี่ไป3แล้วพี
1: ่
0: PSV โดนไป3แล้ว
1: ก็2-0คงไม่เอาแล้ว
0: 3แล
1: ้
0: ว
1: ไม่หมายถึงว่าพอ2-0มันต่อฝาโลงแล้วไง
0: ผมเปิดดูอยู่วันเวเลยเนี่ยเผลอมี4มี5
1: นะอันนี้เล่นบ้านใครบ้าน
0: เล่นบ้าน
1: สนามเออสนาม PSV ด้วยนะ
0: เออเละเดี๋ยวนี้แสดงว่ามันก็คุณภาพไม่ต่างกันมากแล้วเป็นเมื่อก่อนนี่ PSV คือขนาดเหลือตัวน้อยกว่า
1: คืออักมาถ้าเล่นในบ้านยังโอเคไงใช่ไหมแต่พอเหลือ10คนโอ้โหสกอร์ขาด
0: แต่ยังว่าเขาขายไปเยอะพี่เพราะว่า PSV ไอตัวดีๆที่ออกไปไอไซบารี่ไงจำได้ป่ะไอตัวโมร็อกโกอ่ะก็ไปบาเยิร์น
1: ขายออกก็ดูเหนือกว่าแจกกับเฟย์นอร์ดอยู่ PSV อ่ะก็ปีแล้วคว้าแชมป์แต้มห่างเท่าไหร่อ่ะก็อาจจะปีนี้เล่นแค่คอนเฟอเรนซ์อ่ะทีมตกไปมากนะ
0: ครับ
1: ทั้งนั้นอาจจะอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะ PSV
1: ถ้าตอนนี้ขายแล้วนักเตะมันมีมูลค่าผมว่ายังไงมันก็ต้องขายต่อให้ขายผมว่าทีมก็ยังดูเหนือกว่าคู่แข่งในเอลิฟซี่เยอะโอกาสที่จะคว้าแชมป์ก็ยังมากกว่าอยู่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ปั้นตัวอื่นมาเรื่อยๆอ
0: ่ะแล้วไอ้บาโกล่านี่ของพี่เอกถึงไหนละ
1: ก็เห็นเงียบๆซาๆอยู่นะ
0: เออกลายเป็นวันนี้มันมีแต่ข่าว
1: คือ
0: กินมาไล
1: ค์กันคือผมมองคล้ายๆกับวีนี่ตรงที่นักเตะมาอยู่กับทีมใหญ
0: ่
1: ซึ่งทีมใหญ่เขาต่อให้ไม่ขายก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วนักเตะมันก็ไม่ได้งองแงไงมันก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่พอสมควรถ้าเป็นเหมือนอีซักอันนี้ว่าไปอย่างถ้าผมแล้วตัวบาโกล่าเองเขาก็ไม่เห็นออกมาให้ข่าวว่าผมอยากย้ายมาลิเวอร์พูลผมจะต้องย้ายผมจะต้องมาที่อังกฤษมาพรีเมียร์ลีกเขาก็ไม่เคยมีอาการแบบนั้น
0: แต่หรือไอ้การไม่ปฏิเสธก็คือเป็นการส่งสัญญาณไหมว่าย้ายแน่นอน
1: คือในใจก็อาจจะอยากย้ายก็ได
0: ้
1: เพราะว่าในตำแหน่งของทีมเขาอะตอนนี้มันเป็นดูเอแล้วไง
0: ใช่ไหม
1: คุณทางซ้ายคุณจะไปเบียดใครกับวีชายังไงคุณก็เบียดไม่ได
0: ้
1: ดูเอก็มาเล่นขวาแล้วตัวพระเอกของเปเชก็จะเป็นเดมเบเล่อยู่ถ้าอยากย้ายก็อาจจะให้พวกเอเจนต์เป็นคนดำเนินการระหว่างลิเวอร์พูลกับเปเชอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาวางตัวดี อย่างวีนี่ก็โอเคไม่ได้งองแงก็ยังไงก็ได้ถ้าคุณจะใช้ผมก็อยู่ต่อ
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่ใช้ผมคุณก็ขาย
0: แต่วีนี่ดูโอเคนะพี่คือไม่ได้มีปัญหากับบอร์ดไม่มีปัญหากับทีมแต่ว่าดันไปมีปัญหากับแฟนบอลไง
1: มันไม่ใช่แค่คือวีนี่กับแฟนบอลในสเปน
0: อ
1: ะแทบทุกทีม
0: โดยเฉพาะบาเลนเซียตียับ
1: ก็อาจจะอยากหนีสเปนในเรื่องเหยียดก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ถามว่าอังกฤษมีไหมมีผมจำได้ว่าฤดูกาลที่แล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่แหละที่มีเหยียดไอ้เจ้าเซเบนโยอ่ะ
0: อ๋อไอ้ตอนที่อยู่บอลหมัดใช่ไหม
1: ตอนอยู่บอลหมัด
0: อ
1: ่ะตอนนั้นมันมีหยุดเกมด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอ้เกมลิเวอร์พูลกับบอลหมัดนี่แหละช่วงต้นฤดูกาลอ่ะมีหยุดเกมด้วยเซเบนโยงงเลย
0: แต่มันไม่ค่อยบ่อยนะเว้ยนะในพรีเมียร์จะมาแบบหยุดเกม
1: ผมไม่แน่ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคนนั้นนั่งวีลแชร์ด้วยเปล่า
0: อ๋อเป็นแบบ
1: ตะโกนด่าข้างสนามเลยแต่ผมว่าไม่หนักเท่าสเปนนะ
0: เบากว่าใช่หรือถ้าวิธีดูจะคิดว่าข้อดีของงานไหนมาอาร์เซนอลก็คือเรื่องเหยียดผิวมันน้อยกว่า
1: ก็มันไม่ใช่มันนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลน่ะเวลามีปัญหาทีมันก็ลกสมองนะ
0: คร
1: ับ มันก็เครียดนะบางทีเจอแฟนบอลบ้าๆขู่ห้า
0: แต่ว่าสื่อจะแรงกว่าสเปน
1: ครอบคร
0: ั
1: วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรอผมว่าถ้าย้ายมาอาร์เซนอลผมว่าเพื่อนที่เป็นบราซิลเขาก็มีให้แนะนำอยู
0: ่
1: ถ้ามาแบบคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบอันนี้มันก็อาจจะใช้ชีวิตลำบาก
0: ครับแล้วอาร์เซนอลนี่เผื่อตัวบราซิลก็เยอะพอกับมาดริดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: กล
1: ุ่
0: มชนบราซิลได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: เขาก็แก๊งทีมชาติบราซิลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ละตัวที่อยู่อาร์เซนอลมันก็ติดทีมชาติหมดอ่ะกาเบียลสองกาเบียลก็ติดทีมชาติตอนนี้บราซิลของซาร่ามีมาคันเยสกับมาร์ตินาลีใช่ไหม
0: แล้วก็เฮซุสเนี่ยพี่ถ้าอยู่ต่อนะ
1: ใช่ไหมสามไหนบูโน่กิมาไลมาอีกแล้วก็วีนี่มาอีกเกือบสี่ซ่าห้าตัว
0: ใช่โอ้โหแล้วถ้ามาทั้งกิมาไลทั้งวีนี่นี่ห้าคนเลย
1: ก็ใช่
0: ตั้งกวนได้เลยอ่ะ
1: ก็พอบราซิลมันเยอะมันก็อาจจะทำให้ไอ้เจ้ากาเบียลอาจจะอยากอยู่กับทีมก็ได้
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เขาเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: โอ้กาเบียลมา28โตสุดแล้วเนี่ยไอ้กาเบียลมาโกเยสเนี่ยเยอะสุดใน3คนเชซุสประมาณ27มาร์ตินาลี่23 24
1: ผมนึกว่าแต่30แล้วนะ
0: ก็น่า20ปลายๆพี่เดี๋ยวต้องเช็คแต่เพื่อนก็ใกล้เคียงกัน
1: อ
0: ่ะ
1: คือถ้าขึ้นหลัก30กว่า30กว่าเราก็มองว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องบอลโลกครั้งหน้าละอยู่ไล่ๆแชมป์กับทางด้านอาร์เซนอลอยู่กับแก๊งบราซิลจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกดเข้าไปเช็คดูก่อนกาเบียลกาเบียลเชซุส29อยู่29โอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่กำลังพีคเลยนะ
0: ใช่
1: 28 29 30เนี่ยบราซิลมี3สเปนก็สเปนนะ5เลยนะตอนเนี้ยสเปนของอาร์เซนอลอ่ะ
0: ครับ
1: ดาวิดลาย่ามอสเกล่าเกป้าก็ยังอยู่ล่ะซูเบเมนดี้แล้วก็มิเกลเมริโน่
0: ใช่ก็เนี่ยแหละอาร์เซนอลก็มีบราซิลกับสเปนเยอะแหละพี่
1: แล้วก็อังกฤษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้โอ้โหอักมาไป4
1: ไม่ต้องไปลุ้นแล้ว
0: เละ
1: ผมว่ามันจบตั้งแต่20แล้ว
0: ครับ
1: มันเหลือ10คนอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีลูก5เนี่ยผ่านมา67นาที
0: เมื่อกี้กล้องจับตัดไปที่ปีเตอร์บอสนาซิดเลย
1: โคเปนเฮเกนตอนนี
0: ้3-1พี
1: ่แข่งนำอยู่3-1
0: อ
1: ีกประมาณ15นาที
0: ครับ
1: รายการหลักก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะ
0: หมดละ
1: เดี๋ยวรอเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลกับทางด้านลีกยูไนเต็ดอ่ะ
0: พี่เอกดูไหมน่าดูนะ
1: เวลาตีสาม
0: ก็จบตีห้าไง
1: สบายสบาย
0: เหมือนดูแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: ส่วนเล็กแค่นึงตามหลังซันแลนด์อยู่0-1นะ
0: ครับ
1: ก็ผ่านมาประมาณสัก70นาทีระหว่างสาวผมบอลรถชีสกับสาวหมวยรถสาหร่ายสนเลือกอะไรครับ
0: โอ้สาวหมวยดีพี่เอก
1: ก็แฟนขโมยอยู่แล้วนี
0: ่ผมไม่ค่อยได้เจอสาวผมบลอนด์เท่าไหร
1: ่เอาตอนไปอยู่อเมริกาไม่เจอเหรอ
0: โอ้โหเจอน้อยพี่แล้วแบบต้องยอมรับว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะมองเอเชียเป็นท้ายๆไงเขาจะมองผิวสีก่อนด้วยซ้ำ
1: ก็ถึงมีเหยียดไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำสัญลักษณ์เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องตาตาตีเลยอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ก็โดนเหยียดในเรื่องเชื้อชาติอยู
0: ่ครับส่วนซันเดอร์แลนด์นี่ก็ยังนำเล็กแซมอยู่ 1-0 นะครับมีเปลี่ยนพวกตัวสำรองลงมาละแต่เล็กแซมเล่นดีพี่เอกเป็นทีมที่ผมว่าน่าเอาใจช่วยนะ
1: ก็ปีที่แล้วเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: เสริมทัพดีๆหรือเอาตัวเก่าๆจากพรีเมียร์ไปประคองอ่ะสักตัวสองตัวเอาประสบการณ์พาทีมขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะผมว่าก็น่าจะโอเค
0: ครับ
1: เพราะว่าโหดูชิมชิมมันก็สู้กันยาวนะ4-6 เกมฤดูกาลปกติบางทีจบที่3ยังไม่การันตีเลื่อนชั้นด้วยซ้ำ
0: ใช่ก็แต่ปีเนี้ยก็ต้องยอมรับว่างานเล็กแฮมก็ยากกว่าเดิมเพราะว่าไปมีทีมเนี่ยดักพรีเมียร์ตกไปอย่างพวกเวสต์แฮมอย่างไอ้ทีมที่ตกไปมันก็ศักยภาพสูงไงมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนปีที่แล้วนะ
1: ฝากน้องเอกน้องสนตามสกอร์ก๊อปให้ด้วยใครนำและจีโน่อยู่ดับเท่าไหร
0: ่
1: อยากให้ใครอะเจอรีมี่หรอเป็นแชมป์ครับ
0: ครับเจเรมี่ไหนพี
1: ่ไม่รู้อ่ะเขาส่งมาแบบนี้เจเรมี่อะไร
0: เดี๋ยวผมดูฮะ
1: เนี่ยเจเรมี่นอเลยเนี่ยเป็นแชมป์
0: กอล์ฟพี่เอกได้ดูบ้างไหม
1: ไม่ดูอ่ะไม่ได้ตามเลยสวัสดีค่ะนายเอกนักสนสองกูรูทีมรักต่างกันและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่นายเอกพูดถูกตาเป๊ปก็ไม่อยู่ทีมอื่นก็โค้ชใหม่กว่าจะตั้งไข่ได้ต้องใช้เวลานั่นทีมหนูก็คงที่โค้ชก็คงเดิมดูแล้วลงตัวลงล็อกที่สุดนั่นทีมหนูแชมป์อีกปีแน่นอนแต่ต้องเทลงทุน
0: นานๆคุณเทลงทุนเขาจะมั่นใจนะพี่เอกนะปกติเขาไม่ค่อย
1: เมื่อวานยังนั่งคุยกับจันอูอยู
0: ่อืมจันอูว่าไง
1: ไม่หรอกผมว่าโดยเฉพาะใครที่ตามพรีเมียร์อังกฤษอ่ะที่เป็นแฟนพรีเมียร์จ๋าๆเลยอ่ะโหนอนนอนมา
0: จริงเหรอพี่
1: จริงถ้าไม่มีถ
0: ้
1: าไม่ถ้านอนไม่ติดประมาทหรือไม่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของฟุตบอล
0: อ
1: ่ะถ้าซาก้าไม่เจ็บยาวกาเบียวไม่เจ็บพร้อมกับเดเคนไลท์อะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ผมว่าจะนอนอ่ะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงมากเอาง่ายๆผมมองเลยอาร์เซนอลไม่ได้กลัวลิเวอร์พูลไม่ได้กลัวเชลซีไม่ได้กลัวแมนยูหรอก
0: เข้าใจอ
1: าร์เซนอลกลัวเป
0: ๊
1: ป
0: ใช่
1: พอซิตี้ไม่มีเป๊ปอ่ะผมว่าซิตี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนเป๊ปคุมนะผมว่าเอนโซ มาเรสก้าผมเฉยๆกับเขานะ
0: ถึงแม้สคอตนักเตะเขาจะดีนะพี่เอกนะใช่ไหมอ
1: ย่าลืมนะคุณสนเวลาแก้เกมเวลาบิวนักเตะเวลาแก้เกมระหว่างแบบเรียกว่าอะไรหน้างานอ่ะ
0: การปลุกเร้านะ
1: ใช่
0: คนละเบอร
1: ์คือกุนซือบางทีมันแก้เกมมันช็อตต่อช็อตอ่ะมันมองกันออกนะนี่เท่ากับว่าอาร์เตต้าไม่ได้เจอลูกพี่แล้วนะ
0: ใช่
1: อาร์เตต้าเจอลูกน้องเป๊ปซึ่งก็อาร์เตต้าก็คือลูกน้องเป๊ปอ่ะ
0: ก็มันเท่ากัน
1: แต่ตอนนี้อาร์เตต้าเกรดดีกว่าเอ็นโซ มาริสก้า
0: เพราะอาร์เตต้าเป็นกุนซือที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นานสุด
1: 6ปีอ่ะน่าในนานสุดแล้วอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนอันนี้มันก็ทยอยออกมาทั้งคอปก็ออกใช่ไหมแล้วก็อาเจเกนคอปไปเป๊ปไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เอางี้ขนาดสล็อตยังออกอะสล็อตคือปาดอาร์เตต้าไอปีที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วตอนนี
1: ้ก็อยู่เนี่ยคุณอย่างที่ผมบอกอย่างเมื่อเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนกับจิโรน่าแต่งทีมแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีเวลาปรีซีซั่นน่ะเขาก็ยังมีเด็กแบบครึ่งทีมนะส่วนอาร์เซนอลน่ะนี่ขนาดแก๊งอังกฤษ แก๊งสเปนไม่มา
0: แก๊งบราซิลก็ยังไม่ครบ
1: เออคุณดูเดี๋ยวว่าสำรองของอาร์เซนอล
0: ดีมาก
1: มันแทบจะแบบไม่มีเด็กนะเด็กดาแม่มันก็เกินตั้งแต่ชุดใหญ่แล้ว
0: มีมอสเจล่าเด็กแต่ว่าประสบการณ์ไม่เด็กแล้วว
1: านเนรี่อย่างเงี้ย
0: ม
1: ันก็ขึ้นชุดใหญ่กันเต็มตัวแล้วอ่ะเออพวกเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็ลงตัวไปหมดแล้วอ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกถ้าอาร์เซนอลของต้าไม่ติดประมาทนะหรือตัวหลักไม่เจ็บหนักพักยาวเหมือนฟานไดเจ็บไปก่อนนู้น
0: อ
1: ่ะหรือถ้าตอนเนี้ยหลังคุณน่ะซาลิบาเจ็บไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วนี่ไงกาเบียก็จะเจ็บเพิ่ม
0: มีข่าวกับไอ้นี่ไงจะไอออสซี่คอนซ่าแต่ไม่เอาก็ได้ถูก
1: เอฟซีคอนซ่า
0: ผมเฉยๆผมไม่อยากได้
1: น่าจะเป็นตัวที่ดีสุดของท
0: ี
1: มชาติอังกฤษที่จะมีโอกาสย้ายแล้วมั้ง
0: ไอ้นี่ไงพี่เอกมีมาร์กเกฮีไง
1: ไม่ฮะเกฮีมันไม่ย้ายไง
0: เออเพราะว่ามันอยู่
1: หมายถึงว่าเกรดดีที่จะย้ายมีโอกาสย้ายซัมเมอร์เนี้ย
0: เก
1: ฮียังไงมันก็อยู่กับซิตี
0: ้
1: แม็กควายก็อยู่กับแมนยู
0: ครับ
1: ใครกันสโตนก็ไปแล้วอ่ะ
0: สโตนไปอินเตอร
1: ์
0: ก็เหลือเจสสเปนไงย้ายได้ผมเอานะผมว่าแมนยูน่าเอานะแบ็คซ้าย
1: แ
0: บ็คขวา
1: เล่นดีนะ
0: เออ
1: เจสสเปนเนี่ยตอนทูเคิลเรียกตัวไปอ่ะโดนด่านะ
0: มีนี่ไงพี่เอกรีวาโควิลได้ไหมดีวาโควิล
1: เพราะ
0: ไอ้นี่ไงพี่ฟิคาโยโทโมริ

0: พี่
1: มีข่าวลิเวอร์พูลนะ
0: เออผมว่าดี
1: ของมิลานนะ
0: ของมิลานเป็นนักเตะอังกฤษด้วย
1: เอาแต่ถ้าโอ้โหถ้าพวกอังกฤษย้ายก็ค่าตัวก็ไม่น่าถูกอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แต่มิลานน่าจะเรียกราคาไม่ได้เยอะมั้ง
1: ก็ตอนนี้ถ้าเป็นกองหลังที่อยู่ในอังกฤษลาครัวก็ย้ายแล้วอ่ะ
0: โอ้โหลาครัวไปเชลซี
1: คริสติชาร์ดงี้เหรอ
0: คริสติชาร์ดผมว่ายังไม่ถึงอ่ะตอนพี่เอกได้ดูทีมชาติสหรัฐปะพอคิดดิชาร์ดมันไม่มีลาครัวไม่มีตัวเกฮีช่วยนี่มันพื้นพื้นเลยเออมันพื้นพื้นเลย
1: ลาครัวผมว่าดี
0: ครับ
1: ก็ไอช่วงที่เขาลงมาแทนซาลิบาให้ผมว่าเล่นนิ่งใช่ได้นะแต่องค์ประกอบของฝรั่งเศสมันดีหมดไง
0: ใช่
1: มันก็เลยเล่นง่าย
0: มันเล่นกับอุมปาเวกาโนเล่นกับตัวอื่นมันก็สบาย
1: ไม่งั้นก็ต้องไปหากองหลังพวกทีมต่างๆตลอด
0: นี่ไงพี่ไอตอนนี้โอโดเนตมีข่าวลิเวอร์พูลด้วยเคยได้ยินปะ
1: เคยได้ยิน
0: ของขับบูธอ่ะ
1: เขาจะไปเอานี่ไงซาบาจี้ไง
0: ซาบาอีเดียซาบาจี้ของ
1: เบเช
0: เออจะเผลอเทจะเอา104ใช่ไหมเออแต่ผมขอซาบาจี้แถมมา
1: ก็ลูกน้องเก่า
0: เป็นไปได
1: ้ลูกน้องเก่าอ่ะลูกน้องเก่าของอิราโอล่า
0: ใช่อ่ะก็
1: หรือไม่หรือเนี่ยไปสอยสเวนบอทมันละไหนๆก็ทีมแตกละ
0: พี่ตอนนี้มีเลทออกมาแล้วว่านิวคาสเซิลตอนนี้เป็นเต็ง5มั้งที่จะตกชั้นแล้วนะคือพูดง่ายเขาปรับ
1: แมนยูก็มีข่าวกับลุยส์ฮอลก่อนหน้านี้ลิฟลาเมนโตมีข่าวกับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และชั้นนะแบ็คขวา
0: คือไอตอนนี้ผมว่ายังไม่ถึงขนาดตกหรอกแต่ถ้าไอลุยส์ฮอลกับบอทแมนอีก2ตัวไปเนี่ยผมว่าอันนั้นคิดได้เลย
1: เหลือใครเนี่ยแบ็คทิปเปียยังอยู่ป่ะ
0: ทิปเปียไปแล้วทิปเปียไปนี่ไงที่ไปไอ้ทีมแชมเปี้ยนชิพอ่ะผมก็จำไม่ได้แต่ย้ายไปแล้วเหลือลิฟลาเมนโต้ไง
1: ลิฟลาเมนโต้ก
0: ็ลิฟลาเมนโต้แบ็คขวาดูอิทอแบ็คซ้ายเซเว่นบอทแมน
1: ก็ก่อนอันนี้
0: ฟาเบียนแชร
1: ์ซิตี้เขาอยากจะได้มาเล่นแบ็คขวาอยู่นะลิฟลาเมนโต
0: ้อ่ะอาร์เซนอลก็มีข่าวแต่ว่ามันเจ็บบ่อยติ
1: ด
0: ไปบอลโลกก็ถอนก็เจ็บ
1: โอ้โหนี่คือเป็นทีมรวยที่ซวยมากๆ
0: แต่เหมือนเขา
1: เงินเยอะแต่ใช้แต่มันใช้เงินซื้อไม่ได้ไง
0: แต่เหมือนเขาเริ่มถอดใจแล้วไหมพี่เพราะว่าดูตั้งกุนซือเนี้ยถามว่าไจเซอร์ดีไหมผมว่าก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดแบบจะมาพาทีมลุ้นแชมป์ได้เลยอะไร
1: คุยง่ายไงมันก็เด็กในคาถาของแก๊งซาอุดีอาระเบีย
0: แล้วโยกจากสำนักงานใหญ่ซาอุไปสาขาอังกฤษอะไรอย่าง
1: นี้แก๊งโฟร์คิงของซาอุอ่ะเอาคุณไปเอากุนซือคนไหนมาก็ได
0: ้ครับ
1: เอาอิติฮัดเอาเนเซอร์เอาลีเอาฮิราวอ่ะใช่ไหมแต่ว่า
0: อ๋อแต่เอา
1: แต่โค้ชใหม่ของเขาว่ามันดีกรีแชมป์เอเชียสองสมัย
0: เอาอุนซือเอาฮิราวมาดีกว่านะซิโมเน่อินซากิผมว่าถ้านิวคาสเซิลมีซิโมเน่อินซากิอ่ะอันนี้ดึงดูดได้ว่าเฮ้ย
1: เบอร์ก็ใหญ่กว่า
0: แบบยังพอผมว่าล้างสตาร์ได้แต่พอเป็นไจเซอร์เนี่ยผมว่าก็มีโอกาสอ่ะลุยส์ฮอลอาจจะย้ายอ่ะ
1: โอ้โหแล้วได้มาใครเนี่ยมีได้ใครมาเนี่ย
0: ใช่พี่ไอ้นี่ไงชอนสเตอร
1: ์คือแต่ละตัวแต่ละตัวนี่แทบจะไม่คุ้นเลย
0: มีไอ้ประตูชื่อยากอ่ะอะไรอ่ะลาอูเอ็นอะไรอ่ะนั่นนะพี
1: ่ของ
0: จาลูเอ็นอะไรสักอย่างเหรอฝรั่งเศสอ่ะ
1: แล้วก็ไอ้ตัวของโมโนโกมาอ่ะ
0: โอ้ย
1: นั่นก็บัมบ้าเนี่ย30 ล้าน
0: ไม่คุ้นไงบัมบ้าเดียงเลยป่ะ
1: แล้วไอ้ตัวที่จะได้มันโดนใครผ่านหน้าไปนะของ
0: ก็นิวพูไงก็ตอนแรกนิวคาสเซิลจะเอาไอ้ปีกสเปนเนี่ย
1: ไอ้ตัวที่ไปเด่นในฟุตบอลโลกอ่ะมาซัมบี้ป่ะ
0: อ๋อโดนวิลล่า
1: ก็โดนปาดหน้าไป
0: วิลล่าปาดไป
1: โคตรซวยอ่ะคุณดูว่าพอจบซีซั่นพวกคุณเสียโตนารีคุณเสียกอร์ดอนแล้วคุณกำลังจะเสียบูโน่กิมาไรไปอีกอ่ะนี่ตัวหลักนะ
0: คือกองกลางหายหมดเลย
1: เหลือใครอ่ะเหลือ
0: ไอ้โจลิงตันก็มีข่าวว่าจะย้าย
1: นั่นแหละมันทีเนี้ยโอ้โหจะว่าแต่ลุ้นแชมป์เลยผมอาจจะไปคิดเหมือนที่คุณสนพูดก็ได้นะ
0: ที่แบบตอนแรกอ่ะนิวคาสเซิล
1: ถ้าทีมันแต่งจริงอ่ะนิวคาสเซิลมีประวัติกับการที่ตกชั้นนะ
0: ใช่ก็รอบที่แล้วตอนที่ตกไปแล้วก็ต้องทำขึ้นมาใหม
1: ่
0: เพราะว่าไอ้ ขาดกองหน้ามันยังไม่เป็นไรพี่แต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลสมัยใหม่คือถ้าขาดกองกลางไปอ่ะแล้วเกม

0: คุณไปลองคู่แข่งคุณเอาง่ายๆแพ้ได้ง่ายๆทุกนัดเลยนะ
1: อืมใช่ใช่
0: แล้วจะใช้ใครอ่ะมีตอนนี้ที่เหลือคือวิลล็อกเนี้ยมีลูอิสไมลี่มีอาโจลิงตันแค่นี้เลยแล้วนอกนั้นกันก
1: ็โอซูล่าตัว
0: โอซูล่าเล่นตัวลุกกับสิงห์หน้าเป้าไม่หมายถึงกองกลางนิวคาสเซิลอย่างนี้ไม่มีแล้วไงมันไม่มีแล้ว
1: นึกไม่ออกอ่ะเพราะว่า
0: เดี๋ยวเปิดเลยอ่ะ
1: เพราะว่าที่เราเห็นที่เขาเล่นกันหลักๆ3คนอ่ะโตนาลี่บูโน่แล้วก็ไอ้เจ้า
0: โจลิงตัน
1: อ่ะใช่ป่ะ
0: ตอนนี้กองกลางเนี่ยเหลือแค่
1: ที่เปียย้ายไปวูฟนะ
0: ใช่ตอนนี้กองกลางนี่เหลือแค่โอ้โหไอชอนสเตอร์ก็เด็กใหม่ก็ฝากความหวังอะไรไม่ได้อ่ะไม่มีแล้วพี่กองอาจจะขอบแรมซี่อ่ะแค่นี้เลยโอ้โหถ้าเกิดจัดดีสุดที่จัดได้ก็ลูอิสไมลี่จะขอบแรมซี่แล้วก็โจลิงตันโอ้โหซึ่ง
1: ซีเนี่ยมันเหลือแค่โจลิงตันนะ
0: ก็คงต้องซื้อแหละ
1: เอลังกาเขาก็ไปเล่นเป็นปีกในพวกเนี้ย
0: ก็ต้องซื้ออ่ะ
1: หัววิบานอ่ะ
0: หัววิบานด้านซ้ายเดี๋ยวพู
1: ดเดี๋ยวเผื่อจะโดนซื้อคือหัววิบาน
0: อ
1: ่ะ
0: อุ้ยจะเก็บไว้ให้นิวคาสเซิลมั้งเหรอพี่เดี๋ยวเขาจะตกชั้นจริงจริ
1: งหัววิบานก็อายุเยอะแล้วอายุ29แล้ว
0: ครับ
1: โหจะมีใครเนี่ยข้างหน้ายูฮันวิซซ่าโอซูล่านิกโบเทอร์มาเดอร
0: ์ฟอร์มก็ไม่ดีสักคนไงโบเทอร์มาเดอร์วิซซ่าฟอร์มไม่ตอบ
1: เลยปลายฤดูกาลก็จะเป็นโอซูล่าที่ฟอร์มดีไงยึดตำแหน่งตัวจริงถึงขนาดว่าดีฮาวต้องให้พื้นที่นิกโบเทอร์มาเดอร์มาเล่นเป็นมิดฟิลด์อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือเอาโบเทอร์มาเดอร์ไปเล่นกองกลางกองกลางไม่มี
1: เสียของอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่านิกโบเทอร์มาเดอร์มันต้องเป็นหน้าเป้า
0: ใช
1: ่คุณมาให้ไปยืนตรงกลางยืนริมเส้นบอกว่าไม่ประโยชน์น้อยมากอ่ะ
0: ก็ยังส่งมาคุยกันได้นะ4689899
1: กองหลังของนิวคาสเซิลน่ะแบ็คขวาซ้ายดิปลาเมนโตลุยส์ฮอ
0: แบ็คอะไรยังดีอยู
1: ่สเวนบอตมันฟาเบนแชร์มาริกเจ้าแดนเบิร์นถือว่า
0: แนวรับยังพอได้
1: ยังได้อยู่แต่ตรงกลางอ่ะ
0: ตรงกลางดรอป
1: พอไม่มีโตนาลี่ไม่มีบูโน่ไปเนี่ยโอ้โหยุบเลยอ่ะ
0: จริงๆอ่ะตอนนี้ที่อาร์เซนอลปล่อยนอร์กาดไปเอเวอร์ตันน่ะผมว่านิวคาสเซิลน่าดึงไปช่วยก่อนนะราคาแบบโอ้โหน่ารัก7ล้านปอนด์เหมือนได้ฟรี
1: คุณก็ใช้กันเลยซื้ออดัมชื่ออดัมวาตัน
0: อ๋อคือถ้านิวคาสเซ
1: ิ
0: ลยังอยาก
1: หรือเจมส์การ์เนอร์ของเอเวอร์ตัน
0: เกตพวกนั้นคือถ้านิวคาสเซิลยังอยากแบบว่าเหมือนกับว่ากอบกู้ชื่อเสียงว่าเอ้ยยังเป็นทีมที่จะปั้นขึ้นมาลุ้นแชมป์ได้ต้องซื้อเกตนั้น
1: อ
0: ่ะอดัมวาตัน
1: ใช่
0: หรือไม่ก็อย่าง
1: เพราะถ้าเอาเบอร์ใหญ่เลยผมว่ายาก
0: เ
1: พราะทีมก็ไม่ได้ไปเล่นยุโรปด้วย
0: ครับโหแต่วาตันเผลอ
1: ๆต้องร้อยอ่ะ
0: ก็ต้องเอาค่าตัวกินมาไลฟ์ไปจ่ายอ
1: ่
0: ะ8-90อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ปัญหาคือจะใช้เงินแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าขายบูโน่ขายโตนาลี่
0: ถูกแต่ปีนี้มันโดนทีมเขาบวกเขาขายทั้งโตนาลี่ทั้งกอร์ดอน
1: คือบางทีถ้าไม่ขายมันซื้อเข้ายาก แต่พอขายออกมามันยังมีเขาเรียกว่าช่องว่างในการใช้เงินได้อยู
0: ่ครับ
1: แต่นิวคาสเซิลถ้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีอ่ะ
0: ปีนี้จะไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปอ่ะใช่ไหมถ้าไปลุยยุโรปมันก็เขาเรียกว่าอะไรเพดานในการใช้เงินมันก็จะยืดขึ้นมาอีกอ่ะแต่พอไม่ได้ไปอ่ะโอ้โหคนรวยใช้เงินไม่ได้อึดอัดนะใช่ป่ะ
0: ฟุตบอลสมัยนี้มันสร้างเหมือนเชลซีเหมือนซิตี้เมื่อ10ปีก่อนไม่ได้แล้ว
1: เมื่อก่อนมันยังไม่ได้เรียกว่ามันยังไม่ได้แบบเข้มงวดขนาดนี้ไง
0: ครับ
1: ถึงขนาดว่าก่อนอันนี้ที่มีข่าวว่าซิตี้เผลอๆรู้ว่าจะโดนแบนอ่ะแต่ซื้อมาก่อนอ่ะซื้อมาตุนไว้อ่ะ
0: ใช
1: ่คุณจะแบนผม3ตลาดเรื่องคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เอาสายต่อสัญญาต่อไอ้คูซานอฟต่อพวกตัวที่เขาใช้ไปละหรือไม่ซิตี้เนี่ยเขาไม่ใช้ไรเดอร์อะไรไงพี่เดวคาสเซิลน่าดึงนะไรเดอร์อะไรอ่ะนิโก้กอนซาเลสไอ้พวกที่ซิตี้ไม่ค่อยใช้อ่ะผมว่ามาเล่นนิวคาสเซิลสบาย
1: ใช่ใช่
0: ไรเดอร์พวกเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมของซิตี้อ่ะเผลอไม่แพงด้วย
1: ก็ไม่เหลือมั้ยอาเก้ก็ออกไปแล้ว
0: อาเก้ไปแล้ว
1: ตรงก็ไป
0: มีกวาดิโอไงมีเกฮีมีคูซานอฟต่อสัญญาก็เดี๋ยวต้องมาดูแต่ผมว่าปีนี้พี่เมียน่าดูเพราะแฟนอาร์เซนอลแฟนแมนยูก็ตื่นเต้นได้เทเลมันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขายได้400ล้านปอนด์นะมึงจะให้ตกชั้นเลยเหรอไอ้โง่

0: เมื่อน่ะอดัมวาตัน
1: เผลอๆเนี่ยไม่ต้องเกรด A หรอกไอ้พวกประเภทวาตันอดัมวาตันอเล็กซ์สกอตเจมส์การ์เนอร์พวกเนี้ยจะมาหรือเปล่า
0: ก็นั่นดิ
1: มันก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ใช่เพราะว่า
1: ต้องไปเอาแบบพวก
0: หรือไม่ถ้าลีกอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่า
1: อาจจะต้องไปหาลีกอื่นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มิดฟิลด์นี้ก็หายากดีๆอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าในพรีเมียร์เนี่ยทีมใหญ่มันจอหมดแล้ว
0: ม
1: ันเสร็จพวกซิตี้มาอาร์เซนอลเชลซีแมนยูอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มีลิเวอร์พูลทีมเดียวที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอ่ะ
0: เอานี่มันละโจ๊บปะโจ๊บเบลลิงแฮมปะไปดึงมาจากดอทมุน
1: จะการันตีว่าจะเล่นได้เหมือนพี่นะ
0: แต่ก็ยังไม่ค่อยดีหรอก
1: กูเบเรเกนท้ายเกมเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะก็ยังนำอยู่3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับสบายแล้ววันนี้พี่เอกชอบทีมไหนเป็นพิเศษไหมนอกจาก
1: PSG ครับผม
0: ทีมอื่นบ้างหนิ
1: โม
0: โมเรียบร้อย
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
0: PSV แล้วมีอันไหนอีกไหม
1: ง่ายผมชอบ2ทีม
0: โคเปนเฮเกนพี่มีไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: ลิเวอร์พูลมีไหมลิเวอร์พูล
1: ผมไม่ลืมเช็คโปรแกรมลิเวอร์พูลเลยครับ
0: ผ
1: มมองผมไม่ได้เช็คโปรแกรมลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ครับ
1: นึกว่าจะแข่งช่วงเช้าแข่งตีสามคืนนี
0: ้ตอนแรกนึกว่า 5-6 โมง
1: เดี๋ยวถ้าผมก็นึกว่าเช้าๆนู่นเลยเพราะว่าเกมแรกลิเวอร์พูลอ่ะมัน 6 โมงเช้าอ่ะเกม2ตี5ประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: สลับผมจำไม่ได้ว่าจะตี5หรือ6 โมงวันไหนอ
0: ่
1: ะแต่วันนี้มันแข่งตี3ตี3บ้านเรากี่โมงบ่าย3โมง
0: หรอใช่ตี3บ้านเราก็อเมริกาประมาณ12หรือ11ชั่วโมง
1: ไม่ร้อนหรอ
0: ก็น่าเตะได้พี่จบแล้วครับโคเปนเฮเกนชนะซิลเคบอก 3-1 สบายส่วน PSV นี่ก็ยังตามหลังอักมาอยู่0-4นะฮะส่วนวันนี้มีข่าวเนี่ยพี่เอกมีข่าวว่าซานโชเนี่ยปัจจุบันนี่ยังไม่ได้สโมสรเลยนะ
1: อ
0: ายุแค่26แล้วเหมือนเจ้าตัวก็ข
1: อ
0: ยอมลดค่าเหนื่อยแล้ว
1: เขาเพิ่งได้แชมป์กับบิลล่าไม
0: ่
1: หรอ
0: ใช่แต่ไม่มีทีม
1: เอาไหนบอกอันนี้หรือว่าข่าวโจ๊กที่บอกจะมาเกาหลีใต้อ่ะ
0: โอ้ยอันนี้โจ๊กเพราะว่าโหอายุ
1: จะมาตามเพื่อนเหรอ
0: จะมาตาม
1: เจสซี่บินดีเหรอ
0: หรือเขาบอกว่าตอนนี้ซานโชวัย26ไปเก็บตัวซ้อมที่สนามของฟริกสตัน FC ในระดับลีกดิวิชั่น10อ่ะโหแสดงว่าคือแบบมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมจริงเพราะว่าผมว่าถ้าพฤติกรรมโอเคอ่ะเขาเนี่ยไปซ้อมกับแมนยูไปซ้อมกับแมนซิตี้อดีตต้นสังกัดได้ไงแต่นี้คือสื่อบอกว่าคือไอ้ทีมเดิมเนี่ยไม่ให้เข้าสโมสรเลย
1: เขาเล่นเรื่องไหนของซานโชเรื่องพฤติกรรมอ่ะ
0: ใช่เรื่องพฤติกรรมแหละ
1: เนาะผมว่าปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบดูน่าเกลียดนะ
0: โอ้โหปีก่อนหน้านั้นไงพี่เอกไอตอนที่ออกจากแมนยูแล้วมันโพสต์ว่าฟรีดอมอ่ะก็
1: เฉพาะกับแมนยูอย่างเดียวเปล่าม
0: ันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่างปีอย่างล่าสุดที่มีประเด็น
0: ด้วยแล้ว
1: ที่เขาติดทีมชาติใช่ป่ะเฮ้ยนั่นมันแรดฟอร์ดนี่หว่าน
0: ั่นแรดฟอร์ด
1: ที่ไปขอบคุณทีมนู้นทีมนี
0: ้ผมว่าแรดฟอร์ดยังโอเคกว่าตรงที่ว่าคือมันโพสต์อะไรก็จริงแต่ว่ามันก็โพสต์แบบตรงไปตรงมามันไม่ได้แบบมาโพสต์แบบเหมือนกับว่าเสียดสีเหมือนซานโช
1: เลยแค่เหนื่อยซานโชกับแรดฟอร์ด
0: อุ้ยแรดฟอร์ดแรงกว่าซานโชเนี่ยมัน200,000
1: 200,000ประมาณ200,000บวก
0: ใช่ไหมแต่แรดฟอร์ดมี300,000
1: 35แม่อยู่กับบาร์ซ่า
0: ครับก็นั่นแหละก็เลย
1: ถ้าลดแค่โอ้โห
0: ไปซ้อมกับดิวิชั่น10อะชื่อทีมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินหรือว่าพี่เอกไอเนี่ยไอฟริกสตัน FC เนี่ยนอกลีกอ่ะ
1: พวกคอนเฟอเรนซ์นะ
0: ใช่
1: พวกนอร์ทพวกเซาพวกอะไรพวกนี้นะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นข่าว
1: อย่างน้อยก็เรียกฟิตไว้ก่อน
0: บุรีรัมย์ไปไทยลีกตลาดยังไม่ปิด
1: มาดี
0: ไม่หรอก
1: นี่ล่าสุดนี่วิลล่ามาเมืองไทย
0: ใช่
1: เตะ
0: มา
1: แล
0: ้ววิลล่าเตะวันที่4พี่เอกวันอังคารไปดูไหมที่ BG
1: ไม่ได้ทำบัตร
0: ไ
1: ว้เลย
0: ไม่เป็นไรไปได้เลย
1: มา
0: ไปไปล่ะพี่
1: ลงทะเบียน
0: ไปกับผมไปกับผม
1: ไม่ได
0: ้ไปกับผมป่ะไปไหม
1: ถ้าไปกับส่วนได้อยู่ก็เป็น ็นลูกรักบีจี
0: ไม่หรอผมก็บอกเขาไว้แล้วว่าเอ้ยวันนั้นจะไปดูแต่ถ้าเกิดบอกว่าอันเนี้ยมีพี่ชายผมพี่เอกไปด้วยเขาก็โอเคอยู่แล้วไปดูการนาโช
1: คก็ต้องพึ่งบารมีสน
0: เข้าบารมีผมก็ขอบัตรเขาแหละไม่แต่ว่า

0: พิมพ์มาในกลุ่มนี่ว่าเขาอ่ะให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนักพากย์เนี่ยคนละใบอยู่แล้วอยู่ที่พี่เอกจะไปหรือเปล่า
1: โอ้มันแข่งถ้าวันธรรมดาดูเวนนะดิ
0: ม
1: ีถ่ายมีถ่าย
0: มีถ่ายไงไปยืนสปอร์ตแต่ว่าบางทีเราต้องสัมผัสไงพี่ต้องเตะระดับพรีเมียร์ลีกก็ต้องไปดูในสนาม
1: เห็นอูนายเอเมรี่ยิ้มแฉ่งนะแฟนบอลบ้านเราก็น่าจะโอเค
0: ก็ไปดูอูนายหน่อยน่าจะ
1: นี่การาโชการาโช
0: ใช่
1: การาโช
0: กับไอ้วันนั้นเขาอุ่นกับนี่ที่ออลสตาร์อินโดอ่ะชนะไป 4-1 บูเอนเดียพวกนี้ไงแม็กกินมานะ
1: แม็กกิน
0: ไอ้แมตติแคช
1: เฮ้ยก็มาชุดมันก็มาชุดใหญ่นะ
0: ก็ไม่มาแค่พวกอาเจนน่ะที่ไปเล่นรอบชิงบอลโลกนะมันเข้ารอบลึกอ่ะ
1: เอมี่ก็ไม่รู้จะอยู่กับวินมาต่อป่าวใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็นี่ไงไอ้วัตกินพวกนี้ไม่ได้มา
1: พวกลูกก็ดีเลยพวกเนี้ยเนาะ
0: ใช
1: ่ที่ไม่ได้
0: มาอุ้ยแต่ผมว่าไอ้ที่มาเนี่ยก็โอเคแล้ว
1: ลอสปาร์ตี้มาไหม
0: ลอสปาร์ตี้มายิงใส่ All Star อินโดอ่ะ
1: นี่ต้องไปแล้วต้องดูแล้ว
0: นิวเจอราดเนี่ยเมื่อก่อนหายาลอสปาร์ตี้
1: แล้วโอ้วัตกินก็ไม่น่าจะมา
0: เ
1: ฮ้ยตัวดีๆเยอะอยู่นะ
0: ใช่
1: มินล่า
0: ผมอยากดูแม็กกินแล้วก็ไอ้นี่ไงไทรอนมิงไทรอนมิงก็มาม
1: าซอมบี้มาไหม
0: มาซอมบี้มา
1: เหรอ
0: ใช่เพราะว่าไอ้สวิตมันก็ตกรอบเร็วไงพี่ไม่ได้เข้ารอบลึกกันนะ
1: ถึงตอนนี้เป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงสุดในซัมเมอร์นี้ของวิลล่านะ
0: ครับ
1: 52ล้านอ่ะแต่ว่าเขาก็ไปเอานี่ไงเจ้าโกเมสของบูฟมาแล้วก็โอ้โหโ
0: หแต่
1: 38อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมว่าเจ้าโกเมสยังสู้พวกเตเดมันพวกไอ้อังเดซานโตสไม่ได้เกณฑ์มันจะดรอปลงไปหน่อยนะอันนี้ถามว่าทุกบทเพลงล้วนมีความหมายแต่ไม่ใช่ทุกท่วงท่าทำนองช่องต้องซ่อนใครไว้สักคนให้อึดอัดชีวิตขาดคนรับฟังครับ เก็บไว้ให้ล้นใจต่อไปรู้สึกดีที่มีเสียง FM 99เป็นเพื่อนโอ้โหคุณ5688พี่เอกปลอบใจหน่อยปะ
1: ผมเรียกว่าไงนะมันจะมีเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันจะมีตัวละครซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ
0: ไม่ตอนแรกผมนึกว่าเพลงเข้ารายการนะพี่เอกเป็นคนเลือกโอ้โหมาแบบเศร้าเลย
1: รามเป็นคนเลือก
0: รามเป็นคนเลือกตอนแรกผมว่าพี่เอกแบบโอ้โหเหมือนผมแบบดูรายการวงเวียนชีวิตเลยเพลงเข้ารายการตอนเที่ยงคืน
1: จับทางมันยากมันก็มาแบบแนวรามเลเวอร
0: ์แต่ผมรู้ว่าไม่ใช่
1: บางวันก็มาแบบแนวเพื่อชีวิตเลย
0: ผมรู้ว่าไม่ใช่พี่โต้งกับไม่ใช่อาจารย์ไปแน่นอนเพลงแบบนี้นึกว่าพี่เอก
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: โอ้โหเพลงแบบ
1: ไม่อาจเปลี่ยนใจอ่ะมันชอบเจมส์นะ
0: ไม่ใช
1: ่รามชอบเจมส์
0: ผมเหมือนศิลปินเพื่อชีวิต
1: อ่ะ
0: ส่วนเพชรวีจบแล้วพี่เอกแพ้อักมา04เป็นชาวเก้เลยเละ
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็อ่ะบางทีใครตาโพเมเกนชนะซิงเคบอก 3-1
1: โดนใบแดงไล่ออกไปคนหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะเละขนาดนี้นะ
0: ก็แสดงว่าบอลมันเกตใกล้กันนะ
1: เออ
0: แล้วก็นอกนั้นเนี่ยมีเมื่อกี้คือทางด้านเฟเดนวาลอสนี่เสมอกับวาซาร์0-0นะแล้วก็โควินูกับเซฟซี่นี่1-1ส่วนเซนต์พาทริกกับเดอรี่นี่1-1จบแล้วนะครับ
1: นี่ทำไมปีเตอร์บอสมาทำพีซูอีอ่ะก็เด็กเก่าแจกไม่เอา
0: ก็คงหางานลำบาก
1: แล้วก็วนลูปกันอยู่แค่นี้
0: หรือว่าเขาต้องการกุนซือทรงนี้ไงปีเตอร์บอสอาร์เนอร์สล็อตเทนฮาร์ด
1: คือปีเตอร์บอสเป็นเจน
0: ทรงผมได้วันเลย
1: เป็นเจนแรกๆที่ทำอาแจกแบบยิ่งใหญ่มากนะ
0: ใช
1: ่ช่วงหลังๆเนี่ยปีเตอร์บอสเอริกเทนฮาร์กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแต่ว่าเล็กแฮมนี่แพ้ซันเดอร์แลนด์0-1นี่ก็จบละ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าหน่อยมั้งผมว่าสักตีหนึ่งครึ่งหรือเกือบตีสองอะไลอัพลิฟูก็คงจะมาในช่วงนั้น
0: ช่วงนี้ตีหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วพี่เอก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเบรกสักนิดนึงฟังสักหนึ่งบทเพลงแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ SMS ยังมาได้นะ468 9899นะครับ Soccer
2: Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโชอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Soccer Live Report

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อ่ะตีหนึ่งเก้านาทีนะครับตอนเราคุยฟังกับเข้าสู่ Soccer Live Report กันต่อนะครับก็อยู่กันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงตีสองนะครับกับผมสนแล้วก็พี่เอกนพดลนะครับอ่ะช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องของข่าวสารนะครับเดี๋ยวเก็บผลการแข่งขันฟุตบอลให้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของ SMS ก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับผลบอลก็เมื่อกี้จบไปแล้วนะครับ PSV แพ้อาสดักมา04นะบอลซูเปอร์คัพของเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะงั้นก็เมื่อกี้ตามที่ใครให้ตามผลโคเปนเฮเกนนะก็ชนะทางด้านทีมอย่างซีเคบอกไป3-1นะครับรวมถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะก็เล็กซ์แฮมนี่แพ้ซันเดอร์แลนด์0-1นะครับก็จัดให้ที่จบไปแล้วประมาณนี้ส่วนที่เตะอยู่นะครับมีฟุตบอลออสเตรียนะลาปิดนะครับนำเอาทัช1-0นอกนั้นเนี่ยโคเอเชียนี่วอลัสดินนำทางไฮดุกสปิต2-1นะครับแล้วก็ไอแลนด์นะครับมีเตะเพิ่มคู่หนึ่งคือโบฮีเมียนกับเกาเวง0-0นะครับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับบรานนำโรเซนบอก1-0แล้วก็โปแลนด์นะครับโปแลนด์ขอผ่านแล้วกันเป็นลีกรองนะครับรัสเซียเนี่ยมีคู่หนึ่งมีอามัดกรอสนี่นำสปาร์ตักมอสโก1-0แล้วก็อุ่นเครื่องนะครับเก้งนำทาเวนเต้2-0กาลาตาสลายยิงเสมอกับแลนด์0-0นะครับนี่คือรายการที่น่าสนใจนะครับอย่างกาลาตาสลายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูไลน์อัพก็ถือว่ามีผู้เล่นที่มีข่าวจะย้ายออกอย่างพวกโอซิเมนนี่ก็วันนี้เนี่ยลงเป็นตัวจริงด้วยนะวิกเตอร์โอซิเมนนี่ก็มีข่าวครับทอนามอสเปอร์นะครับว่าอยากได้มาเสริมตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตัวอย่างกาเบียลซาร่าเลรอยซาเน่พวกเนี้ยก็ลงช่วยกาลาตาสลายด้วยลูคัสตอร์เลล่านะสำรองก็มีพวกอีคายกุนโดกันนะครับส่วนแลนนี่ก็พวกซีมานสกี้นะกองหน้าอย่างลูโดวิทบลาสพวกเนี้ยเดียงตัวมาส่งนะครับโอซิเมนนี่มีข่าวกับสเปอร์นะพี่แล้ววันนี้ลงเป็นตัวจริงให้กาลาตาสลายเกมหมุนเครื่องด้วย
3: ครับ
2: เออแต่โอซิเมนผมว่าน่าจะกลับมาเล่นลีกใหญ่ได้แล้วเพราะว่าเสียดายฝีเท้า
3: จริงๆก่อนอันนี้มีข่าวทีมในพรีเมียร์ลีกเพียบเลย
2: ใช
3: ่เออลิเวอร์พูลมีถ่ายไหม
2: ลิเวอร์พูลไม่แน่ใจนะพี่น่าจะ
3: ไม่มี
2: โมโนไหมถ้าผมไม่ผิดแต่บีจีไม่มีวันนี้
3: ไม่เห็น
2: ล
3: ี
2: กกับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มี
3: ตี3ตรงนะครับ
2: หรือต้องดูในแอปของแฟนลิเวอร์พูลที่แบบน่าจะต้องดูในลิเวอร์พูลทีวีอ่ะเออแต่ถ้าในลิเวอร์พูลทีวีนี่โมโนมีนะช่องนั้นนะก็ผลงานการฟุตบอลจัดให้แล้วนะครับ
3: ครับผม
2: ข้อความยังมาได้เหมือนเดิมส่วนระยะตอนเบรกนี่ผมไปดูเพจ BG Sport ก็มีเรื่องของทางด้านนักเตะวิลล่าไงเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองละแปลกนะมาดอนเมืองตอนแรกดูว่าจะมา
3: สุนทรภูมิเหรอ
2: ใช่ก็ต้องมาตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วนำโดยอูไนเอเมรี่นะ
3: ครับ
2: นะครับก่อนที่จะมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมในวันที่4สิงหาคือวันอังคารนี้ทุ่มครึ่งก็อูไนเอเมรี
3: ่เห็นลินเดอร์เลิฟด้วย
2: วิตตอรินเดอร์เลิฟอเลฮานโดกานาโช
3: เทรนมิง
2: โอ้ยไทยไอแทมี่บาฮัมมาด้วยเพ
3: จเฮ้ยแฟนคลับวิลล่าบ้านเราก็เยอะนะ
2: หรือว่าจะเป็นแฟนทีมอื่นด้วยไหมเออ
3: แต่เห็นมีทรงมีเสื้อของมิล่าไหมให้พวกนักเตะเซ็น
2: อ
3: ่ะจริงๆมิล่าเป็นทีมใหญ่ที่แฟนบอลบ้านเราน่าจะทันยุคที่ได้แชมป์ยูโรเปียนคัพนะ
2: โอ้ยปีเตอร์วิทไงพี
3: ่ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นเด๋อแล้วอ่ะ
2: ปีเตอร์วิทก็ดีกุนซือทีมไทยด้วยนะก็เคยเป็นนักเตะวิลล่านะคร
3: ับ ผมว่าน่าจะเป็นทีมโปรดแฟนบอลบ้านเราก็น่าจะมีอยู่ตั้งแต่อาจจะเป็นรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นลุงอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: อืม
2: โอ้ส่วนอวิทิตอุดนี่อัปเดตล่าสุดชั่วโมงที่แล้วอันนี้อ้างอิงจากของพี่เจมส์ลาลีก้านะเขาบอกว่าวิทิตอุดบินถึงมาดริดคืนนี้โดยลำดับแรกเนี่ยจะพูดคุยกับโชเซ่มูรินโญ่ก่อนแต่เหมือนคู่เนี่ยเขาจับประเด็นตอนนั้นพี่เอกตอนที่มูรินโญ่ยังคุมเบนฟิก้าแล้วเจอกับมาดริดในแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วอ่ะเหมือนมูรินโญ่ก็ตอนเกมนั้นมีปัญหากับวิทิตอุดก็เลยถูกจับมาโยงว่าแบบเอ้ยหรือว่าจะไม่ชอบขี้หน้าแต่ตอนนั้นอะไรแบบนั้นผมไม่เกี่ยวหรอกนะก็เขาบอกว่าวิทิตอุดจะคุยกับมูรินโญ่ก่อนซึ่งถ้ามูรินโญ่ยืนยันว่าอยู่ในแผนเนี่ยเขาอาจจะยอมอ่อนโอนเรื่องของค่าเหนื่อยลงซึ่งถ้าหลังจากคุยกับมูรินโญ่เสร็จเนี่ยจะคุยกับบอร์ดบริหารในเรื่องต่อสัญญาต่อไปโดยเขาบอกว่าไพรออริตี้แรกเนี่ยคือมาดริดยังต้องการต่อสัญญาอยู่แต่แค่ไม่ต้องการอัพข้อเสนอค่าเหนื่อย20ล้านยูโรต่อปีนะครับรวมถึงไอ้20ล้านยูโรจะเป็นตัวเลขเน็ตที่วินทิอุสจะได้เพราะว่ามาดริดเนี่ยต้องเป็นฝั่งจ่ายภาษีให้วินทิอุสซึ่งโอ้โหภาษีที่สเปนนี่เกือบ 50% นะพี่เท่ากับค่าเหนื่อยจริงๆวินทิอุสอ่ะคือ40ล้านแต่ว่าหักแล้วได้20เพราะว่ามาดริดต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลสเปนอีก20นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่าเหนื่อยวินทิอุสที่มาดริดคือ300,000ยูโร300,000ยูโรต่อสัปดาห์ต่อปีแล้วก็แต่มันมีข่าวมาว่าวินซิอุสต้องการถึง60ล้านยูโรต่อปีพูดง่ายว่าจะขึ้นเท่าตัว
3: ก็เห็นมีข่าวตอนนี้ว่าตัวเลขเป็นปอนด์นี่คือ500,000กว่า500,700อ่ะ
2: ใช่
3: ประมาณนั้น
2: อ่ะคือจะเอา500,000ใช่
3: อันนี้เอาอันนี้เรียกเผื่อเรียกเผื่อหักใช่ไหม
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้า 500,000 หักไปเท่าไหร่ภาษีที่สเปนอ่ะ
2: โหหักครึ่งนึงอ่ะก็จะเหลือ 250,000
3: ในยุโรปมีปลอดภาษีมั้ยโมโลโก
2: ยุโรปไม่แน่ใจพี่แต่ถ้าซาอุดิอาระเบียเนี่ยปลอดภาษีเดี๋ยวเดี๋ยวโดรับเต็ม
3: แล้วมีเขาไม่แน่ใจว่ามีหุ้นกับสโมสรด้วยเปล่า
2: โดใช่ไหม

0: ใช่เพราะก่อนอันนี้อย่างของลิเวอร์พูลเคยมีข่าวว่าไอ้ทีมทั้งเอาอีทีฮัตอะไรพวกเนี้ยให้สัปดาห์ละล้านเลยนะ
1: โอ้โห
0: สัปดาห์ละล้าน
1: ช้ำช้ำ
0: หนึ่งล้านปอนด์นะ
1: เออเป็นพี่ไปไหม
0: ไป
1: เพราะมันมีข่าวไออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่าไดจิกามาดะในกองกลางพาเลทอ่ะทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะมีข่าวว่าทีมซาอุจีติดต่อแต่ว่าไอไดจิกามาดะมันไปปรึกษาคุณแม่แม่บอกไม่ให้ไปโอ้เป็นผมนี่แบบผมไม่ฟังนะ
0: ไปสักปีเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าคือคุณอยู่พาเลทคุณก็เอาตรงๆก็เท่านั้นน่ะหรืออ่ะให้ย้ายไปทีมอื่นมัน
0: ก็กราสเนอร์ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะพี่ก็ไม่อยู
1: ่แล้วแบบแต่คือแม่เขาอาจจะมองในมุมคนญี่ปุ่นไงพี่เอกเรื่องศักดิ์ศรีอ่ะแล้วแบบอาจจะกลัวว่าอ่ะถ้าไปซาอุยังไงหลุดทีมชาติแน่นอนเพราะว่า
0: พวกญี่ปุ่นไปเล่นซาอุ
1: น้อย
0: ไม่ออกเลยอ
1: ่ะน้อยถ้าไม่มีเกาหลีใต้อ่ะมีแต่ว่าหรือแม่เขามองว่าถ้าหลุดทีมชาติมันจะแบบเพราะว่าผมมองว่าญี่ปุ่นมีตัวเลือกเยอะแยะถ้าไดจิกามาดะไปลีกซาอุไม่เรียกแน่นอน
0: อยู่เป็นตัวหลักของพาเลทดีกว่าเนาะ
1: โหแต่ถ้าเกิดมันค่าเหนื่อยมันเราไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่คือทีมซาอุติดต่อมามันต้องสูงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เผลอๆแบบอาจอย่างไรจีกามาดะได้สักแสนสอบแสนหนึ่งต่อสัปดาห
0: ์อยู่อังกฤษไม่น่าจะไม่น่าจะถึงแสนนะ
1: ใช่เดี๋ยวผมไป
0: หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วได้จีกามาดะก็ไม่ได้อยู่น้อยแล้วไง
0: สามนี่แต่สามสิบละมั้ง
1: เดี๋ยวดูตอนนี้เท่าไหร่แล้วเออแต่คือก็เสียดาย
0: จริงนี่เขาก็ได้แชมป์กับกลาสเนอร์มาตั้งแต่ตอนอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะ
1: โอ้ยี่สิบเก้าแล้วอ่ะก็ต้องรีบโกยอ่ะ
0: ยี่สิบเก้าสี่ปีข้างหน้า33บอลโลกโอ้โหผมว่าจะยากนะ
1: ใช่
0: เพราะญี่ปุ่นเราก็มีตัวแบบตัวเติมมาเรื่อย
1: ๆขนาดอีวามาซะเอ้ยไม่ใช่สิไอ ของไอตัวลิสบอนเก่าอ่ะอะไรนะไม่ใช่เอาธนากะไอตัวที่ดุดอ่ะตอนนี้ไปรู้สึกมาเล่นในอังกฤษนั่นแหละเออ
0: คือธนากะ
1: โมริตะฮิเดมาสะโมริตะเออตัวนั้นยังหลุดเลยคิดดูขนาดอยู่ปีที่แล้วอยู่สปอร์ติ้ง
0: ลิสบอนตัวดีเยอะ
1: ใช่กองกลางเขาเยอะ
0: แต่โมริตะเป็นตัวหลักของลิสบอนนะ
1: ใช่ตอนนี้น่าจะย้ายละตอนนี้น่าจะมาเล่นในอังกฤษนี่ไงฮิเดมาสะโมริตะปัจจุบันนี้มาเฮาแล้วพี่อายุ31แล้ว
0: แล้วเกมแรกเจอแมนยูเลย
1: ใช่
0: แมนซิตี้อ่ะ
1: เฮา
0: เปิดหัวพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ส่วนเรื่องวิทิอุสเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต่อตรงที่ว่าเท่ากับว่าเขาจะฟันธงแล้วว่าจะย้ายอีกภายใน48ชั่วโมงเพราะว่าเขาจะมาถึงมาดริดก็คือช่วงดึกๆของที่สเปน
0: อ
1: ่ะตอนนี้นี่ถ้าดูเวลาสเปนก็อาจจะสเปนกำลังเข้าช่วงเย็น
0: ๆมาเคลียร์ใจกับนามูก่อนเหรอ
1: ใช่มาคุยกับแผนการ
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มาคุยแผนงานกับมูรินโญ่ก่อน
0: อ
1: ะไรนั้นคือถ้าดูเรื่องแผนงานแล้วก็อาจจะมาคุยเรื่องต่อหรือไม่ต่อกับบอร์ดบริหาร
0: นั่นก็มีความเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะอยู่ต่อก็ได
1: ้
0: จะย้ายออกก็ได
1: ้50-50อ่ะในมุมผมนะ
0: พอถ้าคุยกับโค้ชแล้วเนี่ยมันก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คงจะเห็นทางออกอ่ะจะเก็บผมใช้งานไหม
1: ครับ
0: หรือน้ำมูไม่แฮปปี้จะขายผมทิ้งก็ได้แต่ถ้าขายต้องขายซัมเมอร์นี่นะ
1: ฮะ
0: เพราะเหลือสัญญาปีเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: วีนี่อ่ะ
1: คือไอ้สัปดาห์ที่แล้วอ่ะพี่เอกจำได้ป่ะที่เราจัดกูรูกันวันจันทร์ไม่กลางคืน
0: อ
1: ่ะตอนนั้นผมยังบอกว่าโอกาสของอาร์เซนอลนี่
0: 20%
1: แต่ตอนนี้พอมันมีข่าวว่าบอร์ดบริหารอาร์เซนอลเจ้าของพร้อมทุ่มอ่ะผมให้เป็น 50-50 แต่ก็ยังไม่ง่ายเหมือนดีลของจิมมาไลจิมมาไดนี่รอชูเสื้อ
0: ซิตี้ก็เงียบไปเลยเนาะ
1: โอ้โหพี่
0: ซิตี้ก็ได้เอเลียดมา
1: ได้เอเลียดแอนเดอร์สัน
0: มีข่าวใครอีกไหมเนี่ย
1: โอ้ยแต่แค่นี้น่าจะแน่นละมั้งเพราะว่าถามพี่เอกงี้ถ้าซิตี้จะเสริมอะเสริมตำแหน่งไหนอะ
0: กองหลังต้องซื้ออื
1: ม
0: เพราะว่าออกไป2คืออาเก้นะ
1: ไออาคันยี่ก็ออกไปอินเตอร์ถาวร
0: ที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าเป็นตัวหลักมันก็เป็นคูชานอฟกับมาร์เกฮีอะ
1: คูชานอฟมาร์เกฮีอ๋อมีนี่ไงรูเบนดีอาร์ยังอยู่ไงเออก็มี3ตัวเนี้ยแล้วก็มีไอ้กวาดิโอหุบมาเล่นเซนเตอร์ได้ไงมี4คนละมีไอ้เด็กนี่ด้วยพี่เอกจำไอ้อารีนอะไรไอ้นั่นได้ไหม

0: อันเล่นอะไรอ่ะ
1: อืม
0: เออส่วนแมนยูเนี่ยวันนี้เขามีข่าวว่าต้องการดึงกองหน้าเบนฟอร์ดอย่างทางอีกอร์เทียโก้มานะแต่ว่าแค่อยู่ในการเบื้องต้นของการเจรจานี่ข่าวจากเบนจาคอบก็น่าจะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แต่คำถามคือแมนยูจะกองหน้ามาทำไมฮะเทสโก้ก็อยู่
2: อาจจะปล่อยใครไปไงโจชัวก็อาจจะย้ายออก
0: จะปล่อยซักซี่อย่างเงี้ยเป็นไปได
2: ้เพราะว่าถ้าหน้าเป้าจริงๆตอนนี้ก็ของแมนยูอ่ะก็มีเชสโก้ตัวเดียว
0: เอ็มเบอร์โม่
2: เอ็มเบอร์โม่
0: คุณย่า
2: ผมว่ามันใช้คำว่าศูนย์หน้าไม่ได้ไง
0: ครับหรือไม่ก็นี่ไงแรชฟอร์ดด็อกเตอร์แรชก็ไปขยับนะ
2: คร
0: ับ
2: ด็อกเตอร์เขาอาจจะอยู่ริมเส้นเปล่า อยู่เล่นกับบาซ่าเขาก็จะริมเส้นฝั่งซ้าย
0: ถ้างั้นด็อกเตอร์เล่นริมเส้นนั้นซ้ายก็ได้คุณย่าขึ้นไป
2: ผมว่าไอ้พวกเกมรุกของแมนยูอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณย่าเอ็มโบโมแรชฟอร์ด
0: ครับ
2: บางทีจับนี่มันเล่นยังได้เลยแพทริกดอกู
0: โอ้โหเอาได้หน้าเลยพี
2: ่ปีกซ้ายอ่ะเห็นบอกปีนี้ดันขึ้นเล่นปีกเลยนะถึงก็มีข่าวว่าเขาจะเอานี่ไงลุยส์ฮอลไปยืนแบ็คซ้ายผมว่าพอเห็นแพทริกดอกูเล่นแบบนี้หูจะจับเล่นแบ็คเลย
0: เกมลุกดีว่ะ
2: ผมนึกถึงกระเด็ดเบลเลยนะคุณสนเกิดจากปีกไอ้เกิดจากแบ็
0: ค
2: อ่ะแล้วมาเล่นปีกเล่นดีมาก
0: แต่ร่างกายดีเหมือนกันทั้งคู่นะ
2: เร็ว
0: แข็งแกร่งส่วนนอกนั้นเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าแมนยูก็เริ่มติดต่อหาเอเจนต์ของลุยส์ฮอลนะโดยดูความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่านิวคาสเซิลก็เสียนักเตะไปหลายคน
2: ค
0: แต่ถ้าหากได้ค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์ก็อาจจะมีโอกาสได้ตัวโ
2: อ
0: ้โหลุยส์ฮอล60เลย
2: ถูกไปเปล่า
0: โหพี่ลุยส์ฮอลจะหลัก890นี่ก็เกินไปนะเพราะว่าถ้าพูดง่ายว่าถ้าเทียบกินมาไลท์เงี้ย80โอเคแต่ลูกอิสฮอลผมว่า60ก็ไม่แย่แต่ว่าแมนยูจะซื้อ
2: หรือว่าค่าฉีกมันอยู่แค่นี
0: ้กองกลาง50ล้านยังไม่ซื้อเลยจะซื้อแบ็ค60ก็คงยาก
2: บางทีมันจำเป็นต้องซื้อมันก็ต้องทุ่มนะอย่างผมว่าถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นอย่างลูอิสฮอลตอนเนี้ยผมมองนึกถึงตอนที่ภูซื้อฟันได้เลยนะ
0: แต่เซนเตอร์กับแบ็คมันก็
2: ไม่
0: เป็น
2: ความ
0: สำคัญ
2: ตอนนี้ลุยส์ฮอลผมว่าดังกว่าฟันได้ตอนที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะตอนนั้นโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลยังมีบ่นนะ75ล้านอ่ะ
0: กองหลัง
2: แพงมากอ่ะใช่มันอย่างซัลตันตันอ่ะอย่างลุยส์ฮอลตอนนี้เขาก็มันก็ดีกรีทีมชาติ
0: ครับ
2: ซิตี้ก็อยากได
0: ้แต่ผมว่าลุยส์ฮอลเสียได้ตรงที่ว่าเชลซีน่าจะเก็บไว้นะตอนนั้นน่ะคือเขาขึ้นมากับเชลซี
2: ผมเบียดใครอ่ะ
0: ตอนนั้นมีนี่ไงตอนนั้นก็มีคูคูเลย่าแหละเบียดไม่ได้อ๋อตอนนั้นมีชิวเวลตอนนั้นชิวเวลแบบยึดเลย
2: ไหนจะมีไอ้เจ้าเซซ่าก็เล่นได้นะเซซ่า
0: อาร์เซนอลกวยต้า
2: เ
0: ออส่วนเขาบอกว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องถ้าหากจะปาดคว้าดีลมิก้ากอตเนี่ยตีกดาวรุ่งของอาแจกโกย21เนี่ยต้องยื่นข้อเสนอในระดับที่เท่ากับเปเช่นะเพราะตอนนี้เปเช่เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ด้วยค่าตัว60ล้านยูโร
2: นี่เป็นใครอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือปีกดาวรุ่ง
2: มิก้ากอต
0: มิก้ากอตปีกดาวรุ่งเบลเยีย
2: ม
0: อายุ21ซึ่งก็เขามองว่าฟอร์มดีพัฒนาได้แต่ผมว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจริงจังอ่ะเพราะเขาเป็นปีกซ้ายพี่ปีกซ้ายถนัดขวาอะไรเงี้ย
2: ปีกซ้ายถนัดขวาปีกซ้ายลิเวอร์พูลมี
0: มีเพียบเลย
2: มีลิโอมีกักโปแต่กักโปก็มีข่าวกับสเปอร์
0: นะสเปอร์นี่เขาชอบนะแต่ลิเวอร์พูลนะโลล็อบโบก็เอาไปแล้วคนหนึ่ง
2: ล็อบโบได้ฟรี
0: ก็ต้องมาดูว่าทางอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลจะแข่งไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะแย่งอ่ะเพราะอาร์เซนอลตอนนี้กำลังง่วนกับดีลของวินิซิอุสส่วนลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องการปีกขวามากกว่านะ
2: ครับผม
0: ครับส่วนเขาบอกว่าตอนนี้โรเมลูลูกากูไม่มีทีมพี่เพราะว่านาโปลีเนี่ยบอกให้ย้ายได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาซ้อมเพราะว่าตอนนี้ได้รับความสนใจจากแอตแลนต้ายูไนเต็ดทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
2: ไปอเมริกาก็ดีเอ๊ะเขาไม่สนใจวิซาอู
0: โอ้โหแต่ลูกากูมันไม่ได้ท็อปเกรดยังไง
2: แต่พวกสตาร์ดังๆไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็เยอะนะ
0: ก็
2: มัสมูลเลอร์ก็ไปเล่น
0: คาเซมิโร่ไง
2: คาเซก
0: ็ไปคาเซมิโร่แล้วก็โทมัสมูลเลอร์ซอนเทิงมิน
2: ซอนก็อยู
0: ่ซอนเทิงมินกับเอฟซ
2: ีก็ไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
2: ซูเปอร์สตาร์ก็เยอะทางด้านเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
0: ส่วนโคโม่เนี่ยกำลังได้ตัวเทเวอร์ชาโลบาหลังเจรจาใกล้ลงตัวเชลซีแล้ว
2: ใครนะ
0: เทเวอร์ชาโลบา
2: ใครจะเอานะ
0: โคโม่
2: อ๋อไปอยู่กับเชส
0: ใช่แล้วโคโม่ไอชาโลบาเนี่ยติดทีมอังกฤษชุดบอลโลกเลยนะโคตรเหลือเชื่ออื
2: มได้แบบได้ลงปะ
0: ได้ลงก็ไอวันเจอฝรั่งเศสไงพี่ลงมาแล้วโดนยิงอ่ะ
2: อืม
0: แล้วคือผมงงตรงที่ว่าแม็กไกว์ตัวหลักแมนยูไม่เรียกแต่ชาโลบาสำรองเทลซีทูเขาเรียกเนี่ยแฟนอังกฤษเขาก็ได้ด่าไง
2: เมนูอีกตัวไงเรียกไปก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: อืม
2: วัตทูเคิลอ
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าโคโม่ไปก็น่าจะดีเพราะว่าโคโม่เขาชอบแบบเนี้ยแหละเกรดบีเอาไปปั้น
2: ก็ได้ลุยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าด้วยโคโม่อ่ะ
0: นอกนั้นก็มีบอกว่าไลฟ์ซิกเนี่ยยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอของเรอัลมาดริดเพื่อยื่นซื้อยานดิโอมันเดเป็นรอบที่2โดยเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยกันอยู่โดยจะไม่ยอมลดค่าตัวต่ำกว่า110ล้านยูโรโคตรแพงเลยเว้ยผมไม่รู้ว่าผมว่าถ้ายานดิโอมันเด110 140ซื้อบาโคล่าดีกว่าเยอะถูกไหมดิโอมันเดมันโอเคแหละอายุน้อยแต่ว่ามันเอาตรงๆเขาก็แค่เคยเล่นในบุนเดส
2: เด็ก19
0: เออแล้วระวังให้ดีนะไอ้ปีกไอเวอรี่โค้ดเนี่ยเดี๋ยวนิวเปเป้นิวแชวินโยนะไอสองตัวนี้นี่ไอเวอรี่โค้ดหมดเลยนะ
2: แต่อามัดอามัดนี่ก็ใช่ไหม
0: อามัดไอเวอรี่โค้ดอ
2: ามัดดีนะบอลโล
0: กอามัดดูโอเคแต่เปเป้เงี้ยไอแชวินโยเงี้ย
2: สู้แก๊งพวกเซนิเกลไว้ได้นะพวกอิสเมลซาอะไรพวกนี้
0: มาเน่อิสเมลซาดูโอเคกว่านะ
2: ไอพวกแก๊งปั๊บอยู่ไหนอยู่เซนิเกลป่ะ
0: ใช่ปาร์บมาตาซา
2: ปาร์บเกล
0: เทนิเก้า
2: ปาร์บนี่เพียบเลยอ่ะ
0: โอ้โหแต่ผม
2: ว่ามันก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มันมีมูลค่าสูงสุดของไลฟ์ซิกอ่ะแล้วไลฟ์ซิกเป็นสโมสรที่ผมว่าเขาไม่ได้หวงนักเตะนะ
0: โอ้ยจริงอันนี้ลูกค้าประจำลิเวอร์พูลเลยนะ
2: ใช่ไง
0: เออทำไมแบบไม่มี
2: โซโบโคนาเต้นาบีเกอีต้าพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวนะซาดูมาเน่ก็จะเป็นเด็กเรดบูลด้วยป่ะ
0: ซาดิโอใช
2: ่
0: ก่อนเคยอยู่ซาบวก
2: แ
0: ต่ไม่เคยอยู่ลาซิก
2: ผมว่าเรดบูลเขาก็ทำธุรกิจซ
0: ื้
2: อขายนักเตะหัวคุณส่วนคุณจะเก็บต่อให้คุณมีโซโบให้คุณมีโดมังเด้มีมาเน่ผมว่าสุดท้ายก็เบียดแย่งแชมป์กับไบเดนไม่ได้เนี่ยถ้าเนี่ยต้องรีบขายแล้วต้องขายเกาะ1ใน4ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีก็ได้เงินมหาศาลละ
0: ส่วนที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับฟรานซิสโกคอนเซซาเนี่ยลูกชายเซโจคอนเซซาเนี่ยปีกขวาเนี่ยคนนี้ถนัดปีกขวาถนัดซ้ายสไตล์คล้ายๆซาร่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าลิเวอร์พูลช้านี่เชลซีติดต่อแล้วนะแล้วก
2: ็
0: อันนี้กาเซต้าเดโลสปอร์ตของอิตาลีรายงานว่าเชลซียื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรให้ยูเว่พิจารณา
2: โอ้พอพูดถึง50ล้านยูโรนี่ถูกไปเลย
0: ถูกนะ
2: ถูกเลย
0: แต่คือเอาตรงๆมันก็ยังไม่ได้ท็อปขนาดแบบ
2: สู้ยูดิสไม่ได้อะถ้าในยูเอ่ะถ้าความเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมนะ
0: แล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัวหลักยูเอ่ะเขาก็สลับ
2: ก็เป็นตำแหน่งที่อัลเชลซีเขามีเปโดเนโต้อยู่แล้ว
0: ก็มีข่าวว่าจะปล่อยเนโต้ที่เพราะว่า
2: ลิเวอร์พูลก็มีข่าวเนโต้
0: มาเลสก้าอยากได้เออนี่ไงที่ซิตี้ถ้าจะมีข่าวกับผู้เล่นก็คือเน
2: ี่
0: ยเนโต้ใช่อยากไอ้มาเลสก้าอยากใช้
2: แล้วของซิตี
0: ้เขาปล่อยซาวินโญ่ไงเออแล้วเขาก็
2: มีมามูดอยู่แชกีเล่นได้
0: มามูดเล่นหน้าต่ำแชกไอโดกูเล่นซ้ายไงเขาขาดตัวด้านขวา
2: เซมินโยอ่ะ
0: เจมินโยก็บางทีฟอร์มมันก็ไม่สม่ำเสมออะไรอย่างงี้มั้ง
2: โอ้ยซิตี้จะเอาเนโต้เลยเหรออ
0: ืมแต่ผมว่าพอเป็นมาเลสก้านักเตะก็อาจจะไม่ได้อยากย้ายไปมาก
2: ไม่ปัญหาคือไอลูกน้องถ้าย้ายไปอ่ะมันต้องคิดเผื่อเลยนะว่าลูกพี่จะอยู่นานหรือเปล่า
0: เออ
2: ใช่ป่ะ
0: พี่เอกมองในเงื่อนไขว่าถ้ามาเลสก้าอยู่ไม่นานต้องยังไงอ่ะต้องแบบตกลงมาอยู่ท่อนล่างตารางอะไรเงี้ยเหรอผมว่าอย่างน้อยอยู่ปีนึงมั้งเพราะว่าขุบกำลังซิตี้ผมว่าถ้าจะไม่ได้แชมป์อ่ะแต่ยังไงก็น่าจะเกาะท็อปโฟสบายถ้าผมว่าถ้ามาเลสก้าจะโดนปลดต้องไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีก
2: ใช่
0: แต่ถ้าได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่ได้แชมป์ผมว่าอยู่
2: คือมันโค้ชใหม่เพราะอย่าลืมนะว่าฝีมือบารมีอ่ะคนละเรื่องกับเป๊ปนะแล้วเป๊ปมาตรฐานที่ทำไว้มันสูงมากแต่ว่าซิตี้เองเป้าหมายแรกก็คือต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์กับอาร์เซนอลนั่นแหละ
0: ครับ
2: พราะว่าก่อนหน้านี้ไออัตราต่อรองมันออกมาเป็นอาร์เซนอลเต็ง1ใช่ป่ะอ
0: ือ
2: ซิตี้เต็ง2
0: อือ
2: ฮึแมนยูลิเวอร์พูลเต็ง3ร่วม
0: ครับ
2: แล้วก็มาเชลซี
0: อ
2: ่ะประมาณนี้
0: สเปอร์เต็งเท่าไหร่ผมว่าสเปอร์น่าสนนะ
2: แต่ทีเนี้ยผมว่าเลดพวกเนี้ยนะคุณสนเดี๋ยวมันก็ปรับเรื่อย
0: ๆ
2: เพราะมันยังเสริมทับกันไม่ครบไง
0: ใช่
2: เพราะตลาดมันปิดนู่นอ่ะมันที่2กันยายนน่ะ
0: ครับแล้วก็เขาบอกว่ามีข่าวแอดมาดริดเนี่ยสนใจเฟเดริโกเคียซ่านะถ้าลิเวอร์พูลไม่ใช้งานเนี่ยอาจจะติดต่อขอซื้อ
2: ก็แลกกับยอร์เรนเต้ไป
0: แบ็คขวามาก่อน
2: มิดฟิลด์ด้วยปีกก็เล่นได้ก็ที่มันยิงลิเวอร์พูลแล้วมันตั้งชื่อหมามันชื่อแอนฟิลด์ไง
0: ถ้าอย่างนี้มันไม่น่าย้ายมา
2: ก็ปีไหนปีโควิดจำได้แล้วไปตั้งชื่อหมาเลยแล้วแอนฟิลด์ทัวร์ลงอ่ะเห็นบอกต้องไปลบไอจี
0: ครับ
2: แลกกันนี้ก็ได้ขอไอของฮูเลียนก็ได
0: ้ฮูเลียนอาบาเลสอ่ะ
2: โ
0: อ้นะ
2: แล้วอาร์เซนอลกับฮูเลียนไม่มีแล้วหรอ
0: โอ้ก็นักเตะมันจะไปบาซ่าท่าเดียวเลยไงพี่เพราะนั้นก็ไปแบบดึงคนที่เขาอยากย้ายมาดีกว่าวินิจิวส์ยังมีโอกาสมากกว่าฮูเลียนเลยเพราะฮูเลียนสัญญาเหลือเยอะแล้วก็แพงด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากย้าย
2: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถ้
2: ามันก็เกรดเดียวกับวินี่นั่นแหละ
0: ใช
2: ่แต่ว่าฮูเลียนเขาก็คือใจเขาอยู่ที่บาซ่าทีมเดียวอ่ะมันจะลำบากตรงนี
0: ้ไงส่วนผลบอลตอนนี้นี่มีบอลบัลแกเรียนะครับเซเชโซเฟียกับทางด้านดูนอฟลูสนะครับ 1-1 นะครับบอลไอแลนด์นี่โบฮีเมียนนำเกาเวย์ 1-0 นะครับแล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์นี่บรานนำโรเซนบอก 1-0 นะครับ1ชั่วโมงส่วนรัสเซียนี่พักครึ่งนะครับอาหมัดกรอสนี่กับสปาร์ตักมอสโก 1-1 นะครับแล้วก็กาลาตาสลายนี่อุ่นกับแลนด์นี่ 1-1 นะพี
2: ่ครับผม
0: ดูที่ใครยิงเดี๋ยวดูก่อนกาลานี่โอ้จะใครอะพี่เอกโอซิเมน
2: นี่เห็นมีข่าวกับบูโน่แล้วนะ
0: บูโน่ฟานเดส
2: บูโน่แมนยูเนี่ย
0: โอ้โหพี่บูโน่ขนาดซาอุทุ่มจ้างยังไม่ไปเลยผมว่ากาลาคงยาก
2: ไม่แต่ทีมในตุรกีมันก็มีข่าวไปทั่ว
0: ใช่
2: ขนาดโมซาล่ามีทั้งเบซิกตัสทั้งเฟเนทั้งแท็บซอนน่ะ
0: ครับ
2: ก็มีข่าวไปหมดคือมันไม่แปลกหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอมันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์
0: อ
2: ะใช่มั้ยหลายๆทีมก็มาลุมจีบอ่ะ
0: ครับ
2: ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ก็เล่นข่าวไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันมีข่าวพวกซุปเปอร์สตาร์ข่าวมันขายได้ไง
0: แต่จริงๆอ่ะผมอยากเห็นคนใช้งานซาร่าบันอีเดล่านะเวลาจะเรียกฟอร์มกลับมาอีกก็ได้ถ้าแบบเพสดุแล้วเล่นเกมลุกซัพพอร์ตเขาเยอะๆ
2: ซาร่าเขาไปนี่แล้วไงทริปอำลาแล้วไง
0: ก็นั่นน่ะสิ
2: ใช่มั้ย
0: คือน่าจะแบบสมมุติ
2: ผมว่ามันก็เกิด
0: สมมุติถ้าปลดสล็อตกลางทางไม่รอจบซีซั่นน่ะซาร่าอาจจะอยู่ต่อ
2: ก็มีโอกาสเพราะว่าก่อนที่โมซาร่าจะออกมาทำคลิปอ่ะมันเป็นช่วงที่เขามีปัญหากันนะ
0: ครับ
2: โมซาร่ากับทางด้านอเนสล็อต
0: อ
2: ่ะที่มีข่าวใหญ่โตเลยอ่ะที่ทั้งอดีตนักเตะลิเวอร์พูลออกมาทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยนะ
0: ครับ
2: ที่โมซาร่าออกมาวิจารณ์โค้ชอะไรอย่างเงี้ย
0: แ
2: ต่ผมว่าอีเราล่าน่าจะปั้นเด็กมากกว่าเพราะโมซาร่าถ้าอยู่ในช่วงพีคเหมือนตอนครอบใช้งานผมว่ามันโอเค
0: พี่เอกว่าถ้าเกิดอีเราล่าอยู่ได้คุมซาร่าเขาจะใช้งานไหมผมว่าต้องใช้
2: ยังไงก็ต้องใช้แต่ว่าบทบาทของซาร่าที่จะเล่นน่ะมันก็จะทำตัวเหมือนเราจะเป็นตัวหลักทุกเกมบางทีมันก็ไม่ได้นะ
0: ครับ
2: เพราะด้วยอายุมันก็เยอะขึ้นน่ะผมว่าอีเราล่าอาจจะยอมปั้นเด็กหรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได้
2: อาจจะปั้นฮาวิเอร์เลียส
0: ครับ
2: แต่ลีโอเงี้ยมันขึ้นชุดใหญ่แน่แน
0: ่อ
2: ือที่เหลืออยู่มันก็เนี่ยไอ้ประเภทริมเส้นทางด้านขวาเนี่ยมันก็มีข่าวเยอะคอนเซซาวก็มีข่าว
0: ครับ
2: เปโดเนโตเองก็มีข่าว
0: โอ้แต่ว่าผม
2: เอนริกก็มีข่าวว
0: ันนั้นผมภาคลิเวอร์พูลกับเบคแฮมมาพี่นี่โอ้โคตรดีเลยผมว่าร่างกายดูดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยอ่ะ
2: เพราะว่ามันได้ซ้อมทีมชุดใหญ่ไง
0: ใช่
2: มันได้เจอกระดูกชุดใหญ่ทุกสัปดาห์
0: เอางี้ถ้าเป็นผมนะเอาดิโอแลกกับมาร์ตินเดลลี่ไหม
2: โอ้ย
0: เอ้ยมาร์ตินเดลลี่เขาพร้อมใช้งานแล้วพี่เอ๋
2: ผมเด็กอยู่
0: ระดับบราซิลชุดใหญ่
2: ผมมาเสียดายตรงที่ปีที่แล้วสล็อตใช้งานดิโอน้อยเกิน
0: แลกกับเด็กคนเดียวใช่ไหมผมชอบมากเลยผมว่าแบบเด็กคนนี้ดี
2: คุณสนถ้าอีเราล่าเขากล้าปั้นลายานได้อ่ะ หัวเขาก็น่าจะกล้าปั้นดีโออ่ะ
0: ใช่ใช่
2: ใช่ป่ะ
0: ที่สำคัญคือปั้นเล่นปีกขวาด้วยมันฝืนตรงนี้แหละผมว่านะอ่ะข้อความนี้บอกว่าซาโวมิโลเซวิชมาได้ไหมครับอยากโทรไปเล่าเรื่องผีครับจาก FC เม็ดแย่โอ้คุณ ที่พงชัว
2: อาจจะดูอยู่ที่บ้านอ่ะ
0: ซาโวมิโลเซวิชนี่เคยอยู่วิลล่า
2: เคยไหมซาโวมิโลเซวิชก็ศูนย์หน้าของเอซมิลล่าน่าจะยุค
0: ผมไม่ทัน
2: กลางศูนย์อ่ะ
0: ผมทันยุคยอนคาริวใช่
2: นะซาโวน่าจะก่อนพวกเดวายยอกว่ะ
0: ผมไม่ทัน
2: ก่อนอ่ะหัวน่าจะ
0: ผมทันเดวายยอกพวกดารูดวัสเซลเนี่ยจำได้ป่ะ
2: อ
0: ยู่วิลล่า
2: ครับ
0: หรือจำไอ้วิลล่ายุคที่มีอเมริกันมาเทยุคแรกๆอ่ะพี่จำได้ป่ะที่มีแอชชี่ยังมีไอ้แกเบียลอักบอลลาฮอร
2: ์อยู่คนนั้นก็ยุคสร้างนักเตะเก่งอยู่นะแอสเซมิลล่า
0: อักบอลลาฮอร์จักกิริตเนี่ยแหละแล้วก็ตรงกลางนี่มีพวกกองหลังมีมาตินลาวเซ่นได้จังได้ป่ะ
2: แบร์รี่ก็ผ่านวิลล่า
0: เออแกเรตแบร์รี่
2: เจมิลเนอร์ก็ผ่านวิลล่ามาจริงๆวิลล่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของทางด้านอังกฤษนะ
0: แต่ปีช่วงหลังไอ้ช่วง2000นี่ไม่ประสบความสำเร็จเลยแบบแย่เลยอ่ะมีบางก็เคยตกชั้นไง
2: ใช่ใช่แล้วแต่ปีที่แล้วเขาแชมป์ยูโรป้านะ
0: ครับ
2: มาแบบเท่ๆนะติด1ใน4ด้วยไม่ได้แบบคุณจะเอาแชมป์ก็จะเอาโควต้าแชมป์ยูโรป้าก็ได
0: ้ครับ
2: จะติด1ใน4ก็ได
0: ้
2: อูไนเอมรี่ทำทีมแบบ2จ็อบเลยนะครับ
0: นี่บอกว่าที่นักสนบอกว่ากลัวนักสนกลัวอะไรคะกลัวโค้ชใหม่หรือว่ากลัวนักเตะใหม่หรือกลัวทีมไหนเป็นพิเศษคะส่วนหนูบอกตรงๆเลยว่ะเลยค่ะว่ามาการไม่มีก้างชิ้นใหญ่อย่างตาเป๊ปเนี่ยปีนี้อาร์เซนอลทางสะดวกไฟเขียวผ่านตลอดค่ะนำทีเดียวทิ้งแต้มแบบห่างๆเข้าป้ายเป็นแชมป์สบายๆค่ะนะสนจากคุณธนทุนแฟนนอน
2: สนมันมั่นใจเธอเวลาจัดก็ทำตัวอย่างนั้นแหละโอ้จะไม่มั่นใจได้ไงแล้วเป๊ปไม่อยู่ใช่ไหม
0: ไม่แต่ผมอ่ะอยากได้แชมเปี้ยนลีกมากๆพี่ต่อให้ปีที่แล้วเนี่ยก็ถ้าให้เลือกพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกได้แชมเปี้ยนลีกไง
2: คือเผลอๆปีนี้ผมว่าทีมที่มันผมมองทีมที่มันลงตัวอยู่แล้วผมว่าเป็นอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าแมนยูในยุคของเอาตั้งแต่ไมเคิลคาริกมาทำแมนยูอ
0: ่
2: ะอุ้ยคาริกโกยแต้มจากแมนกับแมนยูเยอะมากนะ
0: ใช่
2: แล้วทำทีมแบบดีแบบผิดหูผิดตาเอาแล้วถ้าคาริกไม่มาเป็นโค้ชต่อจากอมูริมอ่ะผมว่าเผลอๆแมนยูจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะ
0: ครับเห็นด้วย
2: ใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบสร้างทีมมามันดีอยู่แล้วอ่ะแต่ปัญหาของแมนยูคือคุณต้องไปหามิดฟิลด์คลาสดีๆมาแทนคาสิมโร่ให้ได้
0: ใช
2: ่ยูริ
0: ข่าว
2: ยูริจะได้ไหม
0: มีข่าวกับเนี่ยมีข่าวกับดักกัตลุยกำลังหาทีมอยู่เพราะยูเว่เขาไม่ใช้
2: อ
0: ้
2: าวกลับมาอยู่กับวิลล่า
0: ตอนนี้เป็นนักเตะยูเว่พี่แล้ววิลล่าไม่ซื้อขาดไงปีที่แล้ววิลล่ายืมมาแล้วไม่ดีเหมือนเดิมนะ
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าดอนเยอมาเล่นก็ไปโรม่าใช่ไหม
0: ใช่
2: เอาเข็มลูกเหลือใครอ่ะวัดกิน
0: เหลือวัดกินเหลือนี่ไงเหลือไอ้นี่ไงแทมมี่แบร์แฮมที่มาไทยด้วยไง
2: เออว่ะ
0: เออแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็ปล่อยดอนเยอมาเล่นไปแล้วก็มีไดออนไบรี่กลับมาไง
2: กลับมา
0: เ
2: ขาก็มีจอนแม็กกินอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ก็เสียมาแกนโรเจอร์ไป
0: ค่ะ
2: หรือว่าการเขายังโอนาน่ายังอยู
0: ่เออโอนาน่าเขาอยู่แต่เจ็บไง
2: เ
0: จ็บกับทีมชาตินะฮะนี่บอกเออแต่ในแชมเปี้ยนลีกอาร์เซนอลเป็นแค่เต็ง3เต็ง4นะพี่ไม่ได้เป็นเต็ง1เหมือนปีที่แล้วนะ
2: เต็ง1คือเปเช่
0: ใช่เต็ง1แล้วพวกบาร์ซ่าประมาณเนี้ยเพราะว่าเขามองว่าอาร์เซนอลอาจจะแบบแต่ผมว่ามันยังไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวต้องรอไอ้นี่ก่อนรอบลีกเฟสอะไรก่อนว่าผลไอ้ประกบคู่ลีกเฟสอะพี่เอกว่าเจอแข็งเจออ่อนอะไรยังไงอะไรเงี้ย
2: ไม่ติด1ใน8ช่างมัน
0: เออให้เข้า
2: แต่อย่าหลุด1แต่หยุดแต่อย่าหลุด1ใน24ก็พออ่ะ
0: ครับ
2: แต่เพียงแค่ว่าถ้ามันติด1ใน8อ่ะมันจะเค้าเรียกว่ามันจะไม่มี2นัดมันจะได้พักเลย
0: ใช่
2: เพราะว่าอันดับ9ถึง24มันต้องมาเล่นเพลย์ออฟอีกก็เปเชอ่ะ2ปีอ่ะ
0: ครับ
2: ก็ไม่ติด1ใน8นะลิอาลิพูอ่ะ จบด้วยการเป็นอันดับ1รอบลีกเฟส
0: 2ปีที่แล้ว
2: 2ปีที่แล้วก็ตกรอบ16ทีมเอามาปีแล้วอาร์เซนอล
0: เป็นแชมป์รอบลีกเฟส
2: ก็มาแพ้รอบชิง
0: ใช่
2: แล้วไอ้2ปีที่แล้วอ่ะเปเช่เนี่ยผ่านจากอังกฤษหมดเลยนะ
0: ครับ
2: ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลวิลล่าก็โดน
0: ปีที่แล้วนี่เป็นทีมที่ปราบทีมอังกฤษหมดเลยมีแค่ทีมเดียวที่รอดน่าจะคือเชลซี
2: ก็เนี่ยไปโดนเชลซีตบที่คัพโบคัพไงก็มาเลสกานี่แหละ
0: ครับ
2: ที่เป็นถ้วยที่เงินรางวัลสูงกว่าพวกโลกนะฟีฟ่าคัพโบคัพอ่ะ
0: ครับ
2: แต่ก็ต้องรออีก4ปีนะไอ้กี่ปี3ปี
0: เพราะว่าม
2: ันเล่นกันในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะ2025
0: ใช่
2: อัน
0: นี้บอกว่าโค้ชที่ได้นักเตะเขาก็เลือกตัวที่รักตัวที่ชอบพอสีนสนตัวที่ไม่ชอบจะเรียกมาทำไมคะคนดูแลคิวยังจัดไม่ค่อยเรียกนสนเลยค่ะอุ๊ยจากอุ๊ยเขาไม่รักหรือเปล่าคะจากคุยทุนแฟนนอน
2: สังเกตดีๆนะสนคิวเยอะนะ
0: ผมก็มาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แหละพี่วันธรรมดานี้ถ้าไม่ได้พี่เอก
2: จันอู๋นี่ยังบ่นนะโหพี่คิวน้อยกว่าสนนี่แก
0: โอ้โหเกินไปพี่พี่อู๋เขาไม่มาเองช่วงนี้เขาไปพักผ่อนอยู่จันนี
2: ่กลับมาแล้วกล
0: ับ
2: มาแล้ว
0: ครับ
2: เมื่อวานก็มาจัดกับผมอยู
0: ่
2: นี่ได้ข่าวเดี๋ยวไปภาคนี่นะ
0: เดี๋ยว
2: มีภาคลิกเอิงมีภาคเอเดนบิซี่นะ
0: ครับ
2: เปิดหัวด้วยเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วย
0: โ
2: อ้เลยใช่ไหมชิป
0: ยิ่งเหรอ
2: ใช่ไหมชิป
0: โอ้ย
2: เดี๋ยวกลางเดือนนี้เดี๋ยวจะเห็นอู๋ดมศักดิ์ภาคเดี๋ยวใช่ไหมชิปอังกฤษนะครับ
0: นี่พี่เอกต้องไปสะกิดอู๋ใหญ่แล้วนี่ผมมาได้พี่ก็ถามเขาดู
2: คลาสยังไม่ถึง
0: โอ้ยแหมถ่อมตัวละ
2: เดี๋ยวใช่ไหมชิปน่าจะออกสตาร์ทในช่วงวันนั้นคุยกับพี่อู๋อยู่วันที่เท่าไหร่คุณสน14-15มานี่นะ
0: กลางเดือน
2: เป็นสัปดาห์ที่อาร์เซนอลจะเล่นกับแมนซิตี
0: ้ครับ
2: ใน FA Community Shield
0: เพราะว่าไอ้แชมเปี้ยนชิพมันต้องเตะก่อนเพราะว่ามันโปรแกรมเยอะมัน24ที
2: แสดงว่าสัปดาห์หน้า LVC เปิดแล้วดิ
0: ใช่ก็นี่ไงก็วันนี้เตะซุปเปอร์คัพไปแล้วไง
2: เออดีจะได้แบบมีลีกหลักๆให้ดูเพราะว่า LVC ทางAS หรือโมโน
0: ครับ LADVC อย่
2: าง
0: โมโนเนี่ยพี่เอกสะกิดไปรู้เรื่องเชื่อผมเดี๋ยวนี้อาจารย์อู๋ใหญ่เขาปึ๊กแล้วเขากลับมาปึ๊ก
2: เดี๋ยวก็ได้พาดบุนเดสเห็นไหมก็ต้องไปทางบอลดัตก่อน
0: เขาบ่นไปงั้นแหละ
2: ไปทางบอลดัตก่อน
0: อันนี้บอกว่าอยากกินหมูหันบะหมี่เป็ดย่างเกี๊ยวน้ำกุ้งปลากระพงทอดน้ำปลาหมูกระทะโหจากคุณ4737ครับ
2: พุทธิพงษ์มั้ยเนี่ย
0: น่าจะใช่หิวเลย
2: ไปเยาวราชเลยที่เดียว
0: ครับมันมีเป็ดย่างเกี๊ยวน้ำนะ
2: แล้วพูดถึงเรื่องกินตอนนี้นี่หิวเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่เอกเลิกเสร็จไปไหนอ่ะ
2: กลับบ้านเลยเดี๋ยวรอดูลิเวอร์พูล
0: ระหว่างง่วงกับหิวไหนมากกว่าโหแต่พี่บ่นง่วงขนาดนี้ผมว่าพี่ไม่ทะไม่ไหวมากดูลิเวอร์พูล
2: เซเว่นซื้อนำมงมาม่าซื้อข้าวกล่องเซเว่นไปนั่ง
0: ผมกลัวลิเวอร์พูลจะดูพี
2: ่อาจจะดูได้สักครึ่งนึง
0: ครับ
2: โอ้ถ้าหลัง4:00ไปก็ไม่ไหวว่ะสนมันจะเริ่มน็อกแล้วเดี๋ยว
0: ไม่เดี๋ยวพี่ดูไลน์อัพดิว่ามันจัดชุดไหนคือถ้าแบบชุดผสมเนี้ยก็ไม่ต้องดู
2: ไม่งั้นก็ต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลจัดชุดเรียกว่าชุดใหญ่ในครึ่งแรกก่อนอะเอาพวกตัวหลักลงครึ่งแรกก่อน
0: เขาประกาศพี่ยังใช่ไหม
2: ผมยังไม่เห็นมาเลย
0: เตะตีสามก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนเราออกน่าจะมาแล้วมั้ง
2: อีกสักแป๊บนึงก็น่าจะมาละ
0: ครับข้อความยังมาได้นะ4689899ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูโปรแกรมฟุตบอลวันจันทร์ให้หน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจนะก็จันทร์ที่3นะครับ
2: มันไ
0: หนอ่ะตกลงพี่เอกไม่ไปดูวิลล่าจริงเหรอผมมารับก็ได้เอาไหม
2: มันอยู่มันติดเวรดิ
0: ก็ขอแลกพี่โต้งได้ไงได้ไหมล่ะ
2: วิลล่าวันไหนวันอังคารเหรอ
0: วันอังคาร
2: ส
0: นใจไหมฮะ
2: เดี๋ยวดูก่อน
0: อ
2: ของเดี๋ยวนะของฮุนไดของเราวันไหนเนี่ย
0: โอ้ยแต่ฮุนไดน่าจะพักอีกสักพักเลย
2: น่าจะเฮ้ยสัปดาห์หน้าเลยป่ะ
0: ใช่สัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้าไปเลยเพราะว่าเราเพิ่งเล่นกับมาเลเซียเมื่อวานนะ
0: ครับ แต่ฮุนไดได้มา2เกมนี่คีนทีทั้ง2นัดไปเพชร
2: ยิง
0: ยอดเลย
2: ยิง7ประตู
0: ใช่ผมว่าเห็นมาเงียบๆ

0: อย่างเงี้ยคือใช้ได้นะ
1: มาเลยเข้ามาเข้ามาเต็มไหม
0: มาเลยเขามาไม่เต็ม
1: เหมือนเราใช่ป่ะ
0: ใช่เหมือนเรา
1: แสดงว่าเขาม
0: ีชาติที่มาเต็มชาติเดียวคือเวียดนาม
1: โอ้โหเวียดนามมันเอาตลอดอยู่แล้วอะ
0: แต่เสมอสิงคโปร์นะเหลือเชื่อขนาดมีเหงียนทุนเทินลาฟเอลซัน
1: อินโดทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่เต็ม
0: อินโดไม่เต็มแต่ค
1: ือใส่เต็มฟีฟ่านะ
0: ใช้คำว่าเต็มในประเทศดีกว่าพี่แต่มันไม่มีตัวที่ในลีกดัตไงแต่ว่าถ้าในประเทศอะเต็ม
1: แต่ก็ผมว่าถ้าไปโฟกัสจริงๆก็น่าจะเป็นไอฟีฟ่าอาเซียนคัพนั่นแหละ
0: ครับ
1: ที่จะเล่นต่อจากฮุนไดคั
0: พอ่
1: ะโอ้โหนี่ทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนยังต้องมาซ้ำซ้อนอีกนะ
0: แต่
1: มองอีกมุมนึงก็ผมว่ามันก็ถามว่าดีมันก็ดีนะ
0: ครับ
1: ตรงที่อย่างน้อยๆมันก็ชัดเจนมากว่าอย่างรายการฮุนไดครับเป็นชุดที่เราก็ใช้พวกสำรองดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักแบบจ๋าๆของทีมชาติไทยเลยอ่ะเราก็จะได้เห็นน้องๆพวกนี้มันมีเวทีได้เล่นมากขึ้นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นชุดใหญ่เล่นเลยอ่ะโอ้คุณอาจจะไม่ได้เห็นหลายคนในชุดนี้ที่ฟอร์มโดดเด่นนะ
0: ใช่ค้าคณะเงี้ย
1: เออ
0: แล้วก็พวกเสกสรรลาตีอะไรเงี้ยนะ
1: อะไรอาริภูยังไม่มานะครับ
0: ยังไม่มาก
1: าลาแรน1-1อยู่นะ
0: ครับ
1: พรุ่งเนี้ยผมเห็นโปรแกรมโอ้จะบอกว่าเอาฮีราวเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แล้วอะ
0: แต่ก็ยังมีพวกนี่นะพี่ไอเซอร์เกย์มันโควิดซาวิดมีพวก
1: คือถ้าที่ซาอุตอนนี้คุณส่วนผมว่าน่าจะเป็นเอานัสเซอร์อ่ะ
0: ตัวดีสุด
1: ตัวดีสุดแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะอย่างเอาอีจีฮัตเองเบนเซม่าก็ไปแล้วเนาะ
0: ใช่เป็นก็เบนเซม่าไปอยู่กับเอาอีจีฮัตไงพี่เอ้ยไม่ใช่ย้ายไปอยู่เอาฮีราว
1: โอ้ไลอัพลิเวอร์พูลนะผมเข้าไปดูมาบานัชวิลลี่เคอร์เคสเวียดโซโบอีซักฟิมปงเอนโจนี่มีแชมเบอร์มอริสันเอ็นคูโมฮาแล้วก็ไอ้เจ้าเอ็นดุกเว่อ๋อ
0: เซนเตอร์ดาวรุ่งวัย18
1: เซนเตอร์ดาวรุ่งเกือบ2เมตรอ่ะไอ้ตัวที่แบบลงมาแทนโจโกเมสอ่ะจะเล่นกันตี3ตรงนะครับก็ถือว่าโอเค
0: พี่เอกว่าชนะไหม
1: ผมว่าชนะเดี๋ยวนะลีดมาให้ยังแล้วพอดีผมเช็คทาง IG
0: ก็เลยจะเห็นแต่ลิเวอร์พูลใช่ไหม
1: ใช่ก็เลยจะเห็นแต่ลิเวอร์พูล
0: โอ้ยตัวเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันอ๋อของในเว็บนี้มันยังคาดการ
1: ลีดก็มีเมชาแดนเจมบัตอามีแอนทอนสตัตทานากะอัมปาดูเจมส์แจสซินโจโรดอนคูตมุนสันโบเกล
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้
1: ก็แต่หลายตัวก็เป็นตัวหลักของลีดยูไนเต็ดนะมีใครอ่ะบอลไอ้พวกสำรองมีบอลนาวมีอารอนสันลองสตาฟบินผิดจอนโต้ไอ้พวกนี้ก็อยู่
0: ครับ
1: เขาเวิร์ดลูวินปีโรพวกนี้ก็มีชื่อสำรองอยู
0: ่
1: ประมาณนี
0: ้ครับเนี่ยว่าชนะไหม
1: ผมว่าชนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่3เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เล่นเพื่อเรียกแมตช์ฟิตแล้วอ่ะผมว่าเดาล่าเขาก็เข้มข้นมากกับการซ้อมเหตุผมเห็นคลิปอ่ะเขาลงไปคุมซ้อมเองเลยนะ
0: ใช่
1: เหมือนกับซ้อมกันแบบช็อตต่อช็อตวางหมากกับปลาเขาเรียกว่าอะไรแทคติกกับลูกทีมในสนามซ้อมเลย
0: ครับ
1: มีอุ่นเครื่องออกสตาร์ทหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ก็มีอัสโคลี่กับทนานลาซิโอถ้าเป็นรอบดึกน่าจะคู่สุดท้ายแล้วอ่ะที่ไม่นับลิเวอร์พูลที่ไปเล่นที่อเมริกานะ
0: ถ้าเช็คในเว็บสโมสรใน Facebook มีไม่มีใช่ไหมของลิเวอร์พูลไลน์อัพแบบนี
1: ้ผมเช็คจาก IG ของสโมสร
0: อ๋อต้อง IG ถึงจะมีใช่ไหม
1: ของลีดก็เช็คจาก IG
0: แสดงว่า IG นี่ลงก่อนที่อื่นเลย
1: เร็ว IG นี่ผมว่า
0: เร็วกว่าใน Facebook อ่ะ
1: คือไอ้ Twitter X เลยผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมว่า IG ก็เร็วอ่ะเร็วเลย
0: อ๋อแต่ชุดนี้พี่เอกว่าผมว่าประมาณ 70% นะมีอีซักมีโซโบมีเวียดแต่ว่าแนวรับอาจจะแบบแล้วใครเซ็นเตอร์คู่เอ็นดูเว่อะแชมเบอร์

0: นะครับอ่ะก็ดูได้นะครับตีสามเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ชิดพี่จุ่นก็จะมาตามกันให้แต่ผมเชื่อว่าไอ้อุ่นเครื่องครั้งนี้มันน่าจะเป็นเกมที่ยิงกันน้อยพี่เอกเพราะว่าดูจากไอ้คู่ซันเดอร์แลนด์เล็กแฮมแบบนี้ก็ยิงกันลำบาก
1: เกมแรกลิเวอร์พูลก็ชนะเซอร์แนมไป 4-2 อ่ะ
0: โหแต่ว่าอันนั้นมันเด็กอะไรอย่างงี้ป่ะแต่พอมาเป็นอุ่นเครื่องจริงจังก็อาจจะ
1: ทายกันมากขึ้นอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็มองยากครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวว่ากันหน้างานนะส่วนผลบอลตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะโหไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้นี่เผลอแป๊บเดียวนี่บรานกับโรเซนบอกเสมอกัน 2-2 นะพี่เอก
1: ครับ
0: ตอนแรกนี่ยังเป็นบรานนำ 1-0 อยู่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟุตบอลเริ่มน้อยแล้วส่วนกาลาตาสลายกับแลนนี่ 1-1 นะครับ
1: ผมไปเห็นสถิติที่พอดีเมื่อกี้ปัดไอจีไปเห็นค่าตัวของโปรแกรมโรเจอร์แล้วก็เอเลียตแอนเดอร์สันอ่ะคุณสนเขาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่5อันดับที่6นะเนย์มาร์222นี่เป็นละเป็นยูโรนะ
0: ครับ
1: 222ล้านเอ็มบัปเป้180ล้านเดมเบเล่148อีซัก145มีโรเจอร์มีเอ็นเลียส138กับ135แพงเวอร
0: ์ก็หลังๆเลยเพราะไอ้โรเจอร์กับไอเดนเนสันเนี่ยพี่มันผมว่าราคามันเกินความจริงนะ
1: ทำไมไม่เห็นมีชื่อคูตี้อ่ะคูตี้ตอนไปบาร์ซ่าระดับ140กว่าเลยนะ
0: เออเขาตกหล่นไปเลยป่ะ
1: มัน
0: ต้องมีนะ
1: มันต้องมีอ่ะ
0: ฟ
1: ิลิปคูตินโญ่อ่ะ
0: ครับ
1: ผมเข้าไปดูแผนผังน่าจะเป็นแชมเบอร์ล่ะคุณสน
0: ใช่ผม
1: ที่จะเล่นโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามิแชมเบอร์จับคู่กับไอ้เจ้าเอนริกเว่นะ
0: เด็กทั้งคู่
1: เด็กทั้งคู่แต่ว่าถ้าเป็นมิดฟิลด์ยังมีเวียดมีโซโบแล้วก็เอ็นโยนี
0: ่มิดฟิลด์ดี
1: มิดฟิลด์ดี
0: แต่เอ็นโยนี่เหมือนเขาจะปั้นนะแบบ
1: ใช่ใช่
0: ไอ้ลาโอล่าชมเยอะ
1: เป็นเด็กที่มีโอกาสได้ลงเล่นตั้งแต่ยุคของเจเกนคอปละ
0: ครับ
1: คนหนึ่งที่ผมเสียดายมากกว่าผมเสียดายที่สล็อตไม่น่าขายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลย
1: ไอ้เทเลอร์มอร์ตัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อไปลียงแล้วนี
1: ่ไปลียงแล้วเล่นโคตรดีเลยเล่นโคตรดีเดี๋ยวดูว่าเนี่ยอย่างไอ้เจ้าไบเซติดมาหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้เหมือนก่อนเจ็บหรือเปล่า
0: แต่ว่าเอ็นโยนี่นี่คือพอมายุคสล็อตนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ
1: สล็อตก็ไม่ค่อยกล้าใช้เด็กหรอก
0: ตัวเขายังจะเอาไม่รอดเลย
1: คือเข้าใจว่าลิเวอร์พูลวิธีสไตล์การเล่นผลการแข่งขันมันไม่เหมือนยุคเจเกนคอปคุณสนคอปเขาเรียกว่าอะไรยิงได้เขายิงอ
0: ่
1: ะสามลูกสี่ลูกห้าลูกเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้เด็กไงแต่สล็อตด้วยทรงฟุตบอลแบบนี้คุณจะหาเกมที่แบบนำคู่แข่งสบายๆแล้วมาปล่อยเด็กเก็บประสบการณ
0: ์
1: ให้เด็กมาลงเล่นสัก20ลูกท้ายมันแทบจะไม่มีอ
0: ่
1: ะคุณหาลิเวอร์พูลที่จะนำคู่แข่ง3ลูกอ่ะยากมาก
0: ยาก
1: เดี๋ยวว่าแต่3เลย2ก็เหนื่อยบางทีนำา 1-0 ปุ๊บเอาแล้วตั้งรับแล้ว ใช่ไหมถ้าเป็นยุคคอปเนี่ยโอ้โหมาเน่ซาร่าบ๊อบบี้คือมันไล่บี้ไล่เอาไงแต่พอมันยุคสล็อตคือลูกเดียวเหมือนตัวเองเกิดที่อิตาลียังไงไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เพราะผม
1: หนึ่งศูนย์แบบปิดประตูบ้านเลยอ่ะ
0: เขาเพย์เซฟเขาก็แบบด้วยความที่ตำแหน่งยังไม่มั่นคงเขาเลยไม่กล้าแลกเยอะ
1: ก็นี่แหละแล้วยิ่งปีแรกที่มาเป็นแชมป์ด้วยไง
0: ใช่มันแบบ
1: มันก็
0: แบกอะไรไว้เยอะ
1: มันก็เลยทำให้เด็กของลิเวอร์พูลในยุคของอันเดอร์สล็อตอ่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถ้า

0: มีก็อาจจะฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับ FA ครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่จะได้ลงอย่างไอ้เจ้าเลโอนี
1: ่
0: ก็ไปเจ็บ
1: ใช่ไอ้นี่ก็เจ็บบาสติดก็เจ็บนานปล่อยยืมไปก็ไม่ค่อยได้เล่น
0: ใช
1: ่เอ็นกูโมฮาเป็นคนเดียวที่ได้โอกาสในยุคสล็อตนะ
0: ช่วง
1: แต่ได้น้อย
0: ท้ายฤดูกาลถ้าไม่โดนด่าก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงเดี๋ยวว่าแต่ลีโอเลยเคียซ่าตัวหลักมันยังไม่ได้ลงเลย
1: ก็เขาใช้แต่กักโป
0: กักโปอ่ะเออกักโปอ่ะได้ลงตลอดนะครับ
1: ครับข้อความนี้บอกว่าแล้วอยากกินข้าวมันไก่สับเกาเหลาเนื้อลูกชิ้นเนื้อชามใหญ่ด้วยครับโอ้ออกไปกินข้าวเดี๋ยวครับคุณนุ่มนงนะฮะ
0: หรือก็ซื้อมาฝากเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาห้อยขวางไหมล่ะเออมากินเอาให้ขวางในตลาดให้ขวางของกินเยอะนะ
1: แต่เดี๋ยวเรากลับแล้วไงพี
0: ่หรือจะกินหมาลงหมาล่าก็มีนะร้านจีนเพียบ
1: เดี๋ยวนี้หมาล่านี่เขาลดความนิยมไปเยอะเลยนะพี
0: ่ไอ้ครั้งที่คุณพาผมไปกินนั้นก็เป็นหมาล่า
1: ใช่หมาล่าไงเมื่อก่อนไงจินดาสุกไม่ใช่สิสุกี้จินดาแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันก็กระแสดรอปไปแล้วนะ
0: แต่ผมชอบกินตีน้อยมากกว่า
1: ตีน้อยยังไม่ใช่หมาล่า
0: เป็นออกแนวพวกสุกี้ไปเลยอะไรอย่างงี้นะ
1: ครับเดี๋ยวสรุปผลให้อีกรอบนะเอ้ยเมื่อกี้เรื่องโปรแกรมยังไม่ได้พูดเลยก็ถ้าวันจันทร์นี่มีพวกฟุตบอลสวีเดนนะแล้วก็บอลฟินแลนด์บอลเดนมาร์กนะครับแต่ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยก็อ๋อมีนี่ไงฮุนไดครับพี่มีกัมพูชากับติมอร์เลสเต้ห้าโมงครึ่งพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สองทุ่มครึ่งเนี่ยมีอินโดกับเวียดนามโอ้คู่นี้วัดกันเลยถ้าเผื่อถ้าอินโดไม่แพ้เวียดนามอาจมีโอกาสตกรอบนะ
0: เหงียนซุนซุนเข้ามาใช่ไหม
1: มา
0: จัดเต็มเหรอ
1: จัดเต็มแต่ยิงสิงคโปร์ไม่ได้ไงถ้าคือเกมที่แล้วอ่ะเวียดนามเสมอละถ้าวันนี้เนี่ยไม่ชนะอีกมีโอกาสตกรอบนะหรือถ้าเกิดอินโดชนะเนี่ยเวียดนามตกรอบเลย
0: เขาก็ยังเน้นตลอดเงี้ยนะ
1: ครับ
0: จะอาเซียนจะเอเชียเวียดนามจัดหมดอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าอุ่นเครื่องวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะมีเอาอาลีเจอกับเอาฮิลาวเนี่ยแหละแต่ว่าทีมแบบยุโรปไม่ค่อยมีนะครับ
0: มีคาราบาวครับอ่ะ
1: คาราบาวครับมีคู่หนึ่งยอร์กซิตี้เจอคอลลี่โอ้โหแบบ
0: นั้นก็เป็นฟุตบอลแถบ
1: เนชั่นแนลลีกยอร์กซิตี้เจอลีกทูอ่ะพี่เอกคอลลี
0: ่ก็เดี๋ยวไปรอคืนอังคารคืนพุธคืนพฤหัสอ่ะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลยุโรปอ่ะแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์รอบคัดเลือกรอบที่3
1: ครับ
0: จบรอบ3ยังไม่มีทีมเข้ารอบสุดท้ายนะ
1: ยังมี
0: รอบเพลย์ออฟอีกรอบนึงนะ
1: ใช่
0: ต
1: ี2ตรงพอดีนะครับซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตโดยพี่เอกธงสนลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่กับพี่ชิดแล้วก็พี่จุ่นนะวันนี้เรา2คนลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซ็อกเ
2: กอร์ไลฟ์รีพอร์ตขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
13: Soccer Live Report

0: วัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตอนนี้ตี2อีก10นาทีเป็นรอบสุดท้ายของ Scholarly Report คือวันที่ต่อเช้าวันจันทร์นะฮะอยู่กับจันจุ่นต้มจิ๋วและผมเองสวัสดีครับผม
1: สวัสดีพี่ชิดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เริ่มต้นด้วยความคลาสสิก
0: ใช่ครับเพราะผมหาคุณไม่เจอครับคลังเพลงยาวผมนึกไม่ทันจริง
1: ไปกันที่ Aerodynamic Aerodynamic
0: เดี๋ยว Aerodynamic คือระบบไอ
1: เกี่ยวกับรถอ่ะครับผม
0: แล้วเราผมช็อตเลย Aerodynamic นี่หมายถึงการต้านแรงลมอะไรประมาณนี
1: ้อ๋ออ่ะฮะครับผม
0: ผมเกือบได้เกือบหลุดตั้งแต่นาทีแรก
1: หลุดมาที่ฮาเลยนะ
0: โอ้โห
1: ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะSMS ส่งเข้ามาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับในวันที่ก็ฟุตบอลก็พอมีนะครับในส่วนของการอุ่นเครื่องเอก็เดี๋ยวลิเวอร์พูลลงเล่นด้วยนี่
0: ใช่ๆ
1: แต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปรอสรุปผลฟุตบอลที่น่าสนใจก่อนแล้วกันนะ
0: มีเยอะมากน่าสนใจ
1: โอ้พอสมควรเลย
0: อยู่ที่ว่าใครจะสนใจแบบไหน
1: ใช่แล้วก็ถ้าอยากได้คู่ไหนในเกมอุ่นเครื่องเป็นพิเศษก็ส่ง SMS มาสอบถามได้นะ
0: ครับ
1: ทาง4689899นะครับ Scottish Premiership นะครับ2คู่ St John Stone ชนะ Kilmarnock 4-3 นะครับ Hibernian แพ้ Motherwell 1-2 Russia Premier League นะครับจบไปแล้ว2คู่ Orenburg แพ้ Zenit 0-3 Krasnodar ชนะ Fakel 3-2แล้วก็อักมัดกอสนี่นี่เสมอกับสปาร์ตักอยู่1-1นะครับผ่านมา74นาทีออสเตรียบุนเดสลีกานะครับออสเตรียลุสเทนัวนะครับเสมอกับทางรีด1-1วอลฟ์แบกเกอร์ชนะออสเตรียเวียนนา3-0แล้วก็ลาปิดชนะทางอัลทาช1-0ต่อกันด้วยฟุตบอลเช็กนะครับจบไปแล้ว2คู่โอลมูสเสมอกับโบเลสลาฟ2-2โบฮีเมียนเสมอกับฮาราเดชคาโลฟาคาโลเวนะครับไป0-0แล้วก็ปราดูบิเซ่53นาทีตามหลังยาโบรเนกนะครับ0-2

0: เดนมาร์กซูเปอร์ลีกานอตเจอร์แลนด์ชนะแลนเดอร์1-0นะครับมิดทิลแลนด์ชนะฮอร์เซน2-1บรอนบี้ชนะวีบอก1-0ซิกเคบอกแพ้โคเปเกน1-3แล้วก็ดิวิชั่น1เนี่ยวิซินเซลแพ้โฮบโลไป1-2ฟินแลนด์ไวคัลส์ลีกานะครับวาซานแพ้อินเตอร์ตูกู0-1แล้วก็อูลูชนะอีเวส1-0นอกนั้นก็มีในส่วนของน่าจะมากันที่อุ่นเครื่องนะครับคู่ใหญ่มีนอร์เวย์เอเลเทอร์ซิเลียนก่อนละกันนะครับอเลซุนแพ้ทอมโซ2-6ออสโลชนะคริสเตียนซุน2-1โมเสมอกับซาบอก3-3เอสเคปลานชนะโลเซนบอกไป3-2โปแลนด์เอ็กซ์ตาคาซ่านะครับมีทางด้านของชอซอฟแพ้ทางเล็กนิก้า0-2สตาวเสมอกับทางพอดเบเคซี่3-3แล้วก็โปรกอน82นาทีนำทางด้านของพูซิซ่า1-0ส่วนสวีเดนออสเวนคานนะครับบอมาปอชคานาแพ้เมาโม1-2โกเตบอกชนะเดกาฟอร์2-0 AIK แพ้ออไกด์0-3แล้วก็ซูเปอร์เลตทานนอร์ดิกเสมอกับยุงสกิลไป2-2สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับวาดูสแพ้เซนกาเลน2-3กาสฮอปเปอร์แพ้ลูกาโน1-4แล้วก็ซิยงชนะลูเซิร์นไป3-0ยูเครนมีชโนโมเรตแพ้ทางโปเซสโปเลสยานะครับ1-2แล้วก็ทางด้านของเอสปิสอีพิเซนนะครับชนะทางโอบรอนเคียฟไป3-0ส่วนอุ่นเครื่องเดี๋ยวผมไปดูเฉพาะคู่ใหญ่ๆให้ก่อนละกันนะครับที่เตะอยู่ตอนนี้มีกาลาตาสไลขึ้นนำแลนด์2-1อาร์สโคลีกับทางลาซิโอ25 นาที0-0ส่วนที่จบไปแล้วมีวิเชนซ่าชนะลูปาเลนเซ่4-0เก้งชนะทเวนเต้2-1เวโรน่าชนะล็อกโก้3-0ปาม่าเสมอกับทางอิลาคริสไป1-1ทับซอนสปอร์ชนะอูดิเนเซ่1-0เบอร์ลี่แพ้โตลิโนไป0-1เฟเยนูดชนะอาตแลนต้า2-1โวเรนดัมแพ้อาแจก1-3อูเทคแพ้เซบียา0-1อุนเบอร์ลินเสมอกับกายารี2-2ลุนเทนทาวแพ้โกเฮดอีเกิล0-1แล้วก็มีในส่วนของพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เร็กซ์แฮมแพ้ซันเดอร์แลนด์0-1นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีลิเวอร์พูลเจอกับลีดส์นะที่ชิคาโก้นะครับเห็นไลน์อัพออกมาแล้วเดี๋ยวว่ากันโอนอกนั้นก็มีขอดูเช็คแป๊บหนึ่งว่าผมตกหล่นอะไรอีกหรือเปล่าสักครู่ดัตช์คัพนะครับ PSV Eindhoven นี่โดนอาซัตอักมาถล่มไป4-1นะโอเคเรียบร้อยจุกลู
1: นี่คืออะไรครับ
0: นี่น่าจะเป็น
1: เกอร์เปิดทีวีอยู่เนี่ย
0: เกอร์กรุ๊ปละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ใช่พิกซี่อะไรได้ไหม
0: ไม่ใช่พิกซี่จะมี3คน
1: ครับผม
0: ครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวงอะไรเอ่ย
1: คนที่ขนาดคนที่อัปเดตวงการบันเทิงอยู่เสมออย่างคุณ
0: โอ้แต่ว่า
1: ลึกไม่ถึง
0: โอ้โหนี่ก็ยังลึกไม่ถึงอะ
1: ครับผม
0: เออครับผม
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปไหนต่อก็คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับข้อความพูดคุยกันได้ใครก็ใครว่างพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานก็คุยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่นอนก็เรียนเชิญนะครับ SMS ทาง4689899นะครับ4689899
0: อ
1: ยากให้ตามเรื่องไหนก็แจ้งมาได
0: ้ถั่วต้
1: ม
0: นะครับ
1: ลิเวอร์พูลกับลีสจะเตะ3:00ถ่ายโมโนเนาะคู่นี
0: ้
1: ลิเวอร์พูลในวันนี้ประตูใช้จอร์จี้มามาดัสวิลลี่นะครับแล้วก็แผงหลังเนี่ยตำแหน่งที่ขาดแคลนปัจจุบันในช่วงพรีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาอยู่เนี่ยก็คือเซนเตอร์เซนเตอร์ใช้เอนดูเกวจับคู่กับลุคแชมเบอร์สลุคแชมเบอร์สเนี่ยไม่อยู่ในสารระบบการใช้งานของลิเวอร์พูลชุดใหญ่มาหลายปีเคย คยแวบๆยืนท็อปเคยใช้งานช่วงใช้งานเด็กอยู่สั้นๆที่เหลือแกก็โดนปล่อยยืมตลอด
0: ครับ
1: มายืนเซนเตอร์นะจริงๆตำแหน่งจริงเล่นแบ็คซ้ายยืนเซนเตอร์เอ็นดูเว่ก็เด็กทั้งคู่ประกบกันแบ็คซ้ายเป็นมิลอสเคอร์เคสขวาฟิมปงกลางมีเทรเนียลนี่ครับโดมินิกสบอสไลมีฟอร์เรนเวสมีเกมรุกเป็นมอริสันริโอเอ็นกูโมฮาแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักยืนมาหน้าเป้าสำรองวันนี้ก็มีชื่อเคียซ่ากลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ป่วยแกก็ยังไม่เลิกเปราะนะเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียตคอสตาซิมิคัสไรน์กาเฟนแบกมีชื่อในทีมแล้วอาเบ้ตัวดาวรุ่งนะครับมีเซมแมคคอนเนลลุยส์คูมัสก็ประมาณนี้ส่วนลีสเฮ้ยได้มูฮาเรโมวิชมาหรอ
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยของดีทำไมลิเวอร์พูลไม่ฉกครับ
0: แล้วดูแล้วตอนนั้นน่ะมีข่าวว่าอ่ะยูเว่อาจจะดึงกลับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าสุดท้ายก็กลายว่าลีสนะครับที่ก็ไปเซ็นมา
1: ผมตอนแรกผมกล่าวว่าคือรู้ว่าแกย้ายแน่แต่กล่าวว่าวนเวียนอยู่กับทีมใหญ่ในเกาโชนี่แหละ
0: ใช่กลายว่าพอลีสจริงมีข่าวลีสไม่นานด้วยนะแล้วก็ได้มานะครับก็ผลงานดีกับซาซูโร่ในฤดูกาลที่แล้วนะ
1: ประตูเครนเครนคือใครครับ
0: น่าจะเป็นดาวลุ่งนะอเล็กซ์เครนไม่ลุ่งว่ะพี่33แล้วอ่ะ
1: โอ้รุ่นใหญ
0: ่
1: ก็เอามาเป็นพวกอะไรวนเวียน
0: ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับพวกซาวฟอร์ดมา
1: โอเค
0: ครับผม
1: แล้วก็แผงหลังจัสตินไหนเจมส์จัสตินเหรอ
0: ครับผม
1: เล่นแบ็คขวาเล่น3เซนเตอร์มั้งเจมส์จัสตินอาจจะยืนเป็นเซนเตอร
0: ์
1: ร่วมกับมูฮาเลโมวิชตัวใหม่ที่เพิ่งดึงมาแล้วก็โจโรดอน
0: ครับ
1: มีวิงแบ็คเป็นเจเดนโบเกิลฝ
0: ั่
1: งขวาซ้ายกาเบรียลกุนมุนสัน
0: ครับ
1: กลางก็มีเอธานอัมบาดูอันทอนสตาร์กเอาธานากะ
0: ครับ
1: แล้วก็เกมรุกมีดานิเอลเจมส
0: ์
1: กับทางเมชาอะไรเมชานะ
0: ลูคัสเมชา
1: ลูคัสเมชาคนน้องเนี่ยดูตัวดีกว่าลิเวอร์พูลนะดูตัวเป็นทีมชุดใหญ่มากกว่า
0: ก็ฟอร์มลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างครับพี่ผมไม่ได้ดูฟอร์มลิเวอร์พูลเลย
1: ผมไม่เคยได้ดูเต็มเกมเป็นเรื่องเป็นราวเลยเวลาจังหวะมันไม่ตรงกันวันไหนเตะเช้ามืดผมก็วันนั้นดันทะลึ่งดันนอนเร็วอะไรเงี้ยก็โดยรวมๆก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าประทับใจเป็นเรื่องเป็นราวหรอก
0: ครับ
1: ก็ยังมาไม่เต็มด้วยวันนี้ก็รอค่อยๆเติมพวกตัวที่แบบได้พักจากบอลโลกกลับมาช้านิดช้าหน่อยก็วินเวียนเข้ามาอุ่นเครื่องไปสองเกมในระหว่างอยู่อเมริกานะครับชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 แล้วก็ชนะเร็กซ์แฮม 1-0 นัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายที่อยู่ในอเมริกาที่ชิคาโกใช้สนามโซเยอร์ฟิลด
0: ์
1: ของชิคาโกแบร์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: โหเห็นภาพตัดมาลงเรื่องสภาพสนามสนามหญ้าอย่างเละเลยอะ
0: เอาหร
1: อนี่เละระดับนี้จุน
0: โ
1: หเละก็ต้องระวังเจ็บกันด้วย
0: ครับผม
1: ภาพสนามไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่รอยต่อชัดเจนก็ต้องระวังทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็ถัดจากเกมนี้ไปลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวก็จะบินกลับมาที่อังกฤษแล้วจะมีอุ่นเครื่องรออีก2นัดครึ่งอาตีว่าตีว่า3นัดก็น่ะเพราะว่าก่อนจะเข้าฤดูกาลใหม่ครับมีเตะกับโมโนโกที่แอนฟิลด์แล้วก็อีก2เกมจะเตะกับโคโมที่แอนฟิลด์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าแบ่งชุดเตะกันก็ถือนับว่าเป็นการเตะกับโคโม2แมตช์ก็เตะแบบปิด1คู
0: ่ครับ
1: ก็เตะแบบโชว์เปิดให้แฟนบอลเข้ามาอีก1คู
0: ่
1: นี่คือ2เกมที่จะเล่นกับโคโมก่อนเปิดซีซั่น1สัปดาห
0: ์ครับผม
1: ในขณะที่ลีสยูไนเต็ดแผนการในช่วงการเตรียมทีมช่วงซัมเมอร์นั้นก็อยู่อเมริกามาก่อนหน้านี้เล่น2เกมเหมือนลิเวอร์พูลแล้วครับแพ้เร็กซ์แฮม2-3แล้วก็ชนะซันเดอร์แลนด์1-0วันนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายที่ชิคาโกเหมือนกันจากนั้นก็จะกลับไปที่อังกฤษอีกครั้งครับเล่นเกมในบ้านกับไลป์ซิกมีอุ่นกับแมนยูไนเต็ดที่ดับลินด้วยนะครับที่ไอร์แลนด
0: ์
1: นัดหนึ่งแล้วก็อุ่นปิดท้ายเจอกับ อัลส์บวก

0: ที่เอเลนโรส
1: อืม
0: ก่อนเปิดฤดูกาล1สัปดาห์ก็การวางแผนพรีซีซั่นคล้ายๆกันประมาณนี
1: ้อืมโอเค
0: ลีสภาพทีมเป็นไงบ้างซัมเมอร
1: ์ก็เติมแฮร์รี่วิลสันมาฟรีจากฟูลแลมได้มูฮัมเหม็ดโมวิชมาแล้วรู้สึกก็เดี๋ยวจะน่าจะได้เจมส์แทฟฟอร์ดนี่ใช่ไหม
0: เออใช่เพราะเขาปล่อยประตูปล่อยคาวดาโลไปแมนยูไนเต็ด
1: อืม
0: ฟรีแล้วก็เมริเย่ก็ไปด้วยใช่ไหมไปอาร์เซนอลป่ะ
1: ใช่มีข่าวกับอาร์เซนอลนะ
0: แต่ดูเหมือนอ๋อโอเคเขาปล่อยตัวจากทีมไปแล้วเดี๋ยวคงจะไปเซ็นกับอาร์เซนอลนั่นแหละ
1: มิ
0: ลานเมริเย
1: ่ครับผม
0: ก็จากกลายเป็นจากตัวที่แบบดูจะเป็นดาวรุ่งตอนสมัยลิสเลื่อนชั้นขึ้นมารอบแรกเนาะทำไปทำมาก็อนาคตค่อยๆหายไปเรื่อยๆ
1: จริงๆก็มีข่าวตั้งแต่แรกๆ กับลิสอ่ะเหมือนเล่นไปแป๊บเดียวกับลิสก็มีข่าวกับหลายทีมนะแต่เอาจริงเราคือตัวผมเองก็รู้สึกว่าก็เฉยๆนะแต่ตอนนั้นก็จะมักจะมีข่าวกับ
0: กระแสดี
1: ทีมใหญ่ๆอยู
0: ่เออกระแสดีอยู่ช่วงนึง
1: เออก็อยู่อาร์เซนอลนี่ใส่เบอร์30
0: อืมแล้วก็ดูหลักๆตัวสำคัญสำคัญตัวดังหน่อยที่ย้ายออกจากลีดส์ก็คือปาสคาลสเตลไปไบรตัน15ล้านปอนด
1: ์ครับ
0: โดยรวมแล้วลีดส์ไม่ได้ขยับอะไรเยอะนะคือเสริมเข้ามาในหลักๆ2ตัวแต่ผมถือว่าเป็นการเสริมที่มี
1: อ
0: ิ
1: ม
0: แพคกับทีมแม้ว่าจะเป็นการได้แฮร์รี่วิลสันจากฟูลแลมมาฟรีๆหมดสัญญาซึ่งฟอร์มฤดูกาลล่าสุดโคตรดี
1: ดีมาก
0: เออแล้วก็เกมรับเนี่ยได้กองหลังดาวรุ่งบอสเนียโมฮาเลโมวิชซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัวในเกาโช
1: สุดๆก็เดี๋ยวได้เจมส์แทฟฟอร์ดมาเพิ่มอีกคนนึงก็น่าจะโอเค
0: ส่วนลิฟูเนี่ยโหเงียบมีแต่เสียงจิ้งหรีด
1: ก็อาจจะรอ
0: ทำไมก็ไม่รู
1: ้รอตกลงค่าตัวกับแบลเลนบาโคล่าเปล่าม
0: ันก็ใช่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ชัว
1: เออเพราะค่าตัวถ้ามองจากแก๊ปมันก็ค่อนข้างสูงนะราคา
0: เออแล้วไหนจะตำแหน่งที่เป็นที่สงสัยว่าต้องเติมไหม
1: อ
0: ย่างเกมรับเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่าแบ็คขวาว่าหน้าตาในสควอตในเรื่องของตำแหน่งเนี้ยให้เลือกใช้เนี่ยมันไม่ต้องเติมจริงๆหรอหรือว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มในขณะที่อีก3สัปดาห์ก็จะเปิดฤดูกาลแล้ว
1: ลิเวอร์พูลป่ะที่เคยมีข่าวกับลาติอูใช่ไหม
0: โอ้ยตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: แล้วเหมือนผมก็เห็นแวบๆ ว่าซัมเมอร์นี้ก็มีเออ
0: แบ็คขวาทีมชาติโรมาเนียตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วตั้งแต่ตอนรุ่นที่แบบรู้ว่าเทรนด์จะออก
1: อ
0: นี่เป็นหนึ่งในแคนดิเดต
1: ครับผม
0: ของรายโยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วผมก็คุ้นๆว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับมีข่าวกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะ
0: อ๋อเหรอแต่
1: ใช่
0: อันนี้ผมหลุดไปผมไม่เห็นว่าซัมเมอร์นี้กลับมามีข่าวด้วยกันหรือเปล่า
1: ผมขอเช็คก่อน
0: พวกนี้ค่าตัวไม่แพงอยู่ที่ว่าจะเสริมไหม
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าเหมือนแบบลาโยอ่ะขวาซ้ายในซัมเมอร์เนี่ยมีข่าวทั้งคู่เพราะว่าเกมลุกดีทั้งคู่นะเป๊ปชาเบเลียกับทางเชลซีแล้วเห็นว่าเชลซีก็จะเพิ่มข้อเสนอในการดึงด้วยแล้วก็เนี่ยอันเดลาติอูก
0: ็มีข่าวยันบาร์ซ่าด้วยเนี่ย
1: มีข่าวกับนิวคาสเซิลด้วยที่ก็อยากได้ก
0: ็เรียกว่ากระแสไม่ค่อยอะไรกับทางฝั่งลิเวอร์พูลไม่ได้มาแรงแต่ว่า2วันที่ผ่านมามีข่าวกับนิวคาสเซิล
1: ครับผมเดี๋ยวดูว่าจะไปไหนยังไงนะครับ
0: เรียกว่าดูไม่ออกแล้วกันว่าลิเวอร์พูลจะนักเตะที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยในช่วงตลอดถ้าเรานับมองในแง่ดีหน่อยว่าเรื่องของตลาดนักเตะจริงๆมันจะไปปิด1กันยายนก็มีเวลา1เดือนนั่นแหละ
1: ก็ถ้ามีข่าวแบบในช่วงหลังอ่ะบาโคล่าเนี่ยชัดอยู่ละคนอื่นๆก็ฟรานซิสโกคอนเซซาที่เขาก็มองว่าอาจจะเป็นออปชั่นที่ราคาจะถูกลงมาเพราะมันจะอยู่ที่หลัก
0: ออปชั่นสำรอง
1: เออ50ล้านยูโรอะไรพวกเนี้ยคนอื่นมีไหมลิเวอร์พูล
0: ไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นไปได
1: ้เนาะช่วงหลังผมก็รู้สึกว่าถ้าลิเวอร์พูลขาวมันก็เทไปบาโคล่าไปเยอะเลยอ่ะ
0: จมอยู่ตรงนั้น
1: ครับผม
0: เรื่องซาบันยี่ก็เงียบๆไปหน่อยไม่มีข่าวอะไรแรงเลย 2-3 วันเนี้ย
1: ใช
0: ่ข่าวแบบเฉย
1: ๆครับผม
0: ธรรมดามาก
1: ก็เดี๋ยวอาจจะ แต่ลิเวอร์พูลชอบมีดิวดำดินอยู่แล้วนี่แป๊บแป๊บโผล่มามีข่าวลายใหญ
0: ่เลิกดำตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: แล
0: ้วไม่บอกว่า
1: จะไม่มีแล้วเหรอ
0: เออยุคริชาร์ดฮิวส์อะไม่ได้ดำไอ้แกเข้ามาทำงานปีแรกอ่ะไม่ได้ดำเว้ยคนนู้นนึกว่าดำดินเสริมเกียร์ซ่าตัวเดียวจำได้ไห
1: ม
0: ปีต่อมาไอ้ดิวแบบระดับร้อยล้านอ่ะก็ไม่ได้ดำเป็นข่าวมาเต็มๆแล้วก็
1: หัวกันพอสมควร
0: แล้วก็เอาจริง
1: ยิงอิวดิวอีซักนี่ยืดเยื้อเลย
0: เออเดี๋ยวนี้กระบวนการเนี่ยถ้าจะมีแบบกลับมาโชว์ฟอร์มเก่าอีกครั้งนึงเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยมันมีหนึ่งดิวแล้วมันก็เป็นดิวลึกที่ไม่มีใครรู้ตัวแม้กระทั่งนิวคาสเซิล
1: ฮะ
0: วิกตอร์มุนยอส
1: เออว่ะ
0: ใช่ไหมไม่มีใครไหวตัวทัน
1: วิกตอร์มุนยอสนี
0: ่อะไรวะ
1: สัก2วันเองมึงเนาะ
0: ใช่
1: เออเร็วมากเลยอ่ะ
0: คนยังไม่ทันเชื่อเลยว่ามันจะจริง
1: ใช่ใช่ใช่แล้วปิดอย่างเร็ว
0: นิวคาสเซิลยังงง
1: อ
0: ะไรอย่างนั้น
1: เออถือว่าเร็วมากนะ
0: เออซึ่งเดี๋ยวแกก็ใกล้ๆจะกลับมารวมตัวรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลแล้วเพราะว่าขอกลับมาเร็วหน่อยเพราะว่ากับทีมชาติอ่ะแกอยู่ถึงรอบชิงกับสเปนก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่ช้ำเลยเพราะว่าระหว่างอยู่กับทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เจ็บแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวไปเด่นไปดังตอนฉลองอย่างเดียว ก็เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ตัดวันหยุดไม่จริงๆก็นักเตะทุกคนมีสิทธิ์พักเต็มขั้นต่ำ3 สัปดาห์หลังหมดภารกิจทีมชาติ
1: อ๋อแต่ยังไงเกมรับก็ได้เจ้าเชนมิชาเก้ที่เซ็นล่วงหน้ามาแล้วค่าตัวแพงด้วยจะเข้ามาเติมอีก
0: ครับ
1: ก
0: ็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อย
1: อยากได้ตำแหน่งไหนเพิ่มไหม
0: ก็เซ็นเตอร์อาจจะต้องเติมอีกตัวด้วยซ้ำแบ็คขวาเนี่ย
1: แต่เซ็นเตอร์พี่ก็ได้อ๋อแต่ก็เสียโกนาเต้เนาะ
0: ใช่
1: ได้เลวานี่กลับมาถูกไหมชาเก้มา
0: โจโกเมสคุณจะนับเหรอเล่นพรีซีซั่นไป7นาทีเจ็บ
1: เออว่ะโหนี่ก็อะไรก็ไม่รู
0: ้ตัวอื่นเรื่องเวิร์กเพอร์มิทก็มีปัญหาต้องปล่อยยืมก่อนพวกดาวรุ่งแต่วันก็ดาวรุ่งจะจ่าถ้าใช้จริงมันก็เสี่ยง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: เพราะงั้นก็ไม่พอผมว่าเซ็นเตอร์ต้องมีอีกสักตัวนึง
1: แบ็คซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: แบ็คซ้าย
1: ต้องเพิ่มไหม
0: ก็มันมีซิมิการ์ดอยู
1: ่สรุปไม่ออกเนาะยังจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลต่อ
0: หรือว่าแกมีทางออกหรือเปล่าออกก็ออกก็เข้าใจได
1: ้
0: มันก็แบบเป็นเคอร์เคสยังไงก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในการใช้งานก็ต้องลองปั้นกันอีกปีนึง
1: ถ้าปีนี้ไม่รอดก็คงต้องเสริมใหม
0: ่ก็ซื้อใหม
1: ่ครับผม
0: แบ็คขวาเนี่ยคือมันพอเทรนด์ออกไปก็เนี่ยเวียนไม่ลงตัวสักตัวตลอดซีซั่นที่แล้วตัวที่เล่นแบ็คขวาดีสุดคือ
1: โห
0: ที่ดู
1: โซโบ
0: ที่ดูมันเล่นเป็นแบ็คขวาหน่อย
1: โซโบ
0: มันก็กลายเป็นเคอร์ติสโจนโซโบที่ดูดี
1: แต่เคอร์ติสโจนยังมีข่าวว่าอาจจะไปก็ได้
0: ใช่โอกาสไปสูงเพราะสัญญาเหลือปีเดียว
1: แล้วสรุปทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาได้มีออกมาเปิดเผยไหมพี่ไอภาพคลิปที่
0: ไม่เขาไม่ได้พูดชัดเจนว่ามันเรื่องอะไรแต่มันก็งอนกันในระหว่างนั้น
1: อ
0: ่ะแป๊บๆมันก็เคลียร์กันแล้ว
1: เห็นม
0: ีอาจจะงอนเรื่องการส่งต่อปลอบแขนกับตันทีว่าใครควรจะแบบได้สวมต่อว่าอะไรเงี้ย
1: ซิมิการ์
0: ไปให้มัน
1: ด
0: ู
1: ไม่พอใจ
0: ผมอยากได้นักเอาไปเลยอะไรเงี้ยงอนกันประมาณนั้น
1: เออ
0: ก็เป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันเถอะนิดหน่อยมันไม่ได้โดนขยายเป็นเรื่องใหญ่โต
1: มองอีกมุมนึงก็
0: แพชชั่นมันก็มาเล่นกันโชว์หน้าก็ว่าพวกเราดีกันแล้วด้วย
1: ไม่รู้อีลาวล่าสั่งป่ะให้มึงช่วยไปทำให้มันดูแบบไอ้นี่หน่อยดิว่
0: าแสดงอะไรสักอย่าง
1: ไม่นานเดี๋ยวอ้วกเข้ามาแล้วเอ๊ะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมอ้วกคุมนักเตะไม่ได้หรอวะเพิ่งเริ่มต้นเองด้วย
0: สไตล์เคอร์ติสโจนมันเป็นตัวที่แบบว่าตัวที่มีเพื่อนเล่นด้วยเยอะแบบยังไงดีล่ะเป็นพวกพ้องเยอะในที
1: ม
0: มันมีสายสนิทกับเขาไปทั่วอะไรเงี้ย
1: ส่วนวันนี้ถ้าดิวใหญ่ๆเพิ่มเติม
0: เออแต่นึกถึงพรีซีซั่นอีกนิดนึงก
1: ็
0: ได้เห็นหน้าคุณเอเวอร์ตันมันห่วยว่ะ
1: อ๋อเออพี่ได้บรรยายนี่ใช่ไหม
0: โอ้เล่นไปได้เลือกโดนจุน
1: อ๋อเออแต่ว่าเมื่อวานชนะฮัมบูร์กเหรอเออแต่ก็มันก็ไม่ได้ดูฟอร์ม
0: ไม่ได้เลือกเลย
1: อ๋อเออพี่พลาดเกมนั้นนี่หว่า
0: ทั้งรูปเกมด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบไอ้แพ้ชนะเรื่องนึง
1: ดูแล้วลิปปิ้งอยู่ยากละเพราะเห็นว่าอุ่นเครื่องก็โดนด่า
0: ใช่อื
1: มว่าแบบเล่นไม่ได้เลย
0: มันไม่มีแววเลยว่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆเข้าใจแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เล่นมันไม่มีแววเลยทั้งที่มันควรจะต้องเป็นตัวที่กระตือรือร้นกว่าใคร
1: ก็ไม่รู้มันหมดความมั่นใจเพราะไม่ได้ลง
0: ยังดีนะตอนเอเวอร์ตันดึงมาเนี่ยเป็นตอนที่แบบผ่านจากช่วงราคาแพงสุดไปแล้ว
1: โอ้โหแต่ก็แพง
0: เพราะตอนห้าห้าประกาศขาย100ล้านจำได้ป่ะ
1: เออแต่ก็แพงโหดอยู่ดีอ่ะ
0: เออดีแล้วสมแล้วที่ผมไม่ถูกชะตาแต่แรก
1: ก็
0: เพราะผมไม่ชอบตรงไหนว่าย
1: ังไง
0: ถุงเท้า
1: อ๋อครึ่งแข้งเหรอ
0: เออสนับแข้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบ
1: แอ
0: คมันโอเวอร์เลทอะทำตัวโอเวอร์เลท
1: ผมว่าเสียวอยู่แล้วเอ๊ยังไง
0: เออจริง
1: แกไปมาโอ้พวกไทลิกจอร์ดอะไรมันดูมีแววมีความมุ่งมั่นมากกว่า
0: ถูกก็เป็นว่าเดี๋ยวก
1: ็มีข่าวว่าแอบเบลฟซิกอาจจะเอาไปเดี๋ยวดูแล้วกัน
0: แล้วโหเวรกรรมแล้วอีลมาเอ็นดีไ
1: อเอ็นดีไอก็เหมือนว่าตอนนี้มันก็มีข่าวกับอัลฮิลาลนั่นแหละแต่ว่าเหมือนอัลฮิลาลจะไม่จ่ายสูง
0: เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้
1: อย่างที่เอเวอร์ตันต้องการ
0: แล้วก็ทางฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้จ่ายแบบโอเวอร์แบบไม่สมเหตุสมผลเหมือนเมื่อก่อนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนเอเวอร์ตันต้องการค่าตัวรู้สึกมันจะดิฟกันอยู่ประมาณสัก15ล้านยูโรมั้ง
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ขายเก็บไว้ดีกว่า
1: เพราะว่ามันสัญญามันก็ยังไม่ได้รีบขนาดนั้น
0: ถ้าต้องขายในราคาที่อัลฮิลาลจะจ่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องขาย
1: ใช่
0: เก็บไว้คุ้มกว่า
1: ครับผม
0: มีข่าวอะไรใหญ่โตไหมครับเรื่องย้ายทีมวันนี
1: ้เอาออฟฟิเชียลก่อนละกัน
0: เชิญ
1: อ่ะวาเลนตินบาโก้ผู้ที่ถูกทางจูดเบลลิงแฮมเบิร์ดกะโหลกไปก็ออฟฟิเชียลกับเชลซีเรียบร้อย
0: ตำแหน่งจริงคืออะไรผมไม่เคยดูบาโก้เล่นเลย
1: ตรงกลางได้แบ็คได
0: ้แบ็คฝั่งซ้ายใช่ไหม
1: ฝั่งซ้ายใช่ก็แต่เอาถามว่าเสียวไหมมันก็น่าเสียวนะเพราะมีช่วงเวลาที่ตอนนั้นมีโอกาสกับไบรตันก็ดูเฉยๆอ่ะก็เลยอ่ะแต่ไปเก็บเวลมา
0: ถึงว่าผมคุ้นใช่ไห
1: ม
0: เออผมจำได
1: ้
0: เล่นแบ็คซ้ายกับไบรตันนี่แหละ
1: ใช่แล้วมันดูแบบเอ๊ะมันยังดูตื่นสนามมันยังดูยังไงไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะ
0: คือข้อดีที่พอจะลดทอยกันได้ก็คือแบบอายุน้อย
1: ใช่
0: เพิ่ง21เอง
1: อืม
0: ก็เพิ่งจะยืนยันอย่างเป็นทางการสักชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็การย้ายทีมเสร็จสิ้นสมบูรณ์จากสาขา2
1: ใช่
0: สู่สาขา1
1: ก็รอบนี้ก็ได้ไอ้นี่มาด้วยไงเอเมก้านี่ก็กองหน้าจากสตาร์บูที่เซ็นกันล่วงหน้ามาก่อนหน้านี
0: ้เอมมานูเอลเอเมก้า
1: อืมแล้วก็นี่เท่ากับว่าเป็นรายที่6ในซัมเมอร์นี้นะของทางเชลซี
0: ต่อจากมอร์แกนโรเจอร์ส
1: อ
0: ันนี้สถิติอังกฤษ
1: 117ครับเวลเบก
0: ป๋าแดนนี่เวลเบก
1: ไม่บอกราคา
0: เอมเรเอลเอเมก้าที่เพิ่งว่าอันนี้กองหน้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มักซองลาครัวส
1: อันนี้จากพาเลสเซนเตอร
0: ์มาโกบาเลสตรา
1: วิงแบ็กด้านขวา
0: ตัวนี้ผมเชียร์มากชอบมาก
1: ดีเติมเกมลุกดีแต่ถ้ามาอยู่ในอังกฤษก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
0: อ่าฮะซึ่งบริดินบาโก้นั้นจะเข้าไปร่วมพรีซีซั่นกับเชลซีทันทีซึ่งเชลซีปักหลักกำลังจะเล่นกับยูเวนตุสที่ฮ่องกงในวันที่5สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: 2วันเท่านั้นเชลซีไม่ได้แจ้งเรื่องของรายละเอียดค่าตัวอะไรพวกนี้แต่มีตามคาดและต้องมีอยู่แล้ว BBC ก็เขียนนะครับเขาเป็นที่รู้จักกันจากการที่โดนจู๊ดตบ
1: คือตอนนั้นเนี่ยไบรตันซื้อมาน่ะถ้าตามราคาที่แจ้งเอาไว้จากโบค่าจูเนียตกประมาณ9ล้านยูโรนะ
0: ตีว่า8ล้านปอนด
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยยืมไปอยู่กับเซบีย่ายืมสตาร์บูกก่อนที่สตาร์บูกจะเซ็นขาดที่ค่าตัวประมาณ 7.8 ล้านปอนด์แล้วถ้าตามรายงานกับการมาเชลซีเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด
0: ์34ล้านปอนด์
1: ใช่
0: จะไปขายกันถูกๆมั่วนี่ไม่ได้เพราะว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบจากเลกอยู่แล้ว
1: แล้วก
0: ็จริงๆเนี่ยตามเข้าใจนะก็คือแบบเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจก็ขายกันมาถูกๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามีการตรวจสอบครับว่ามูลค่าที่แท้จริงของนักเตะเนี่ยมันควรจะประมาณไหน
1: แต่ว่าก็โอเคแหละเพราะอย่างน้อยก็ผลงานดีกับสตาร์บุกในฤดูกาลที่ผ่านมาจนก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้ก็ซัมเมอร์นี้เชลซีดึงทีม ดึงนักเตะจากสาขา2สตาร์บัคมา2ตัวนั่นนับสิริรวมแล้วตั้งแต่2ทีมนี้เป็นญาติกันไล่มาตั้งแต่ซีซั่นก่อนเบาๆนี่นับเป็นดีลที่13ที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง2ทีมเชลซีปล่อยสตาร์บัคปลูกปล่อยนักเตะเชลซีอะไรเงี้ยไม่รู้นับโค้ชด้วยเปล่า
1: โรซิเนียแล้ว
0: มิฮาโลมูริกก็ดูเหมือนว่าบินตามไปที่ฮ่องกงด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: หลังจากที่โอเคปลดล็อกตัวเองได้เรียบร้อย
1: ก็เห็นว่าชาบี้ลอนโซบอกก็ต้องให้เวลาหน่อยละ
0: ให้เวลาก็คือให้เวลาไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับทีมอื่น
1: ยังไม่ขนาดนั้นให้เหมือนแบบ
0: แต่ผมเชื่อว่าต้อง
1: เรียกฟอร์มอะไรกลับมาก่อน
0: เชื่อว่าต้องเป็นงั้นต้องปล่อยย
1: ื
0: ม
1: โอ้คุณไม่ได้เล่นเกือบ2ปีอ่ะ
0: ต้องปล่อยยืมว่าจะอยู่ในอังกฤษหรือว่าไปลีกอื่น
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เคลียร์เรื่องสัญญากับเชลซียังไงด้วยเหมือนกันเนาะระยะเวลาที่มันหายไปจะมีการเซ็นเพิ่มมันอีกไหมอะไรแบบนั้น
1: บูแต่ตอนนั้นก็เซ็นนานมาก
0: อันดับแรกอยากเห็นบูดิกเล่นบอลก่อน
1: ใช่
0: อยากรู้ว่าคนที่มันไม่ได้ผ่านการเล่นฟุตบอลแบบอาชีพมาเป็นสองปีเนี่ยมันจะทรงเป็นไงวะ
1: จังหวะการเล่นเนาะมันยังไงคงต้องปรับแหละแล้วนี่มันเป็นระดับสูงด้วยอ่ะ
0: ครับส่วนจะจ่อในบอลมัดกำลังเนี่ยปีนี้ก็จะเปลี่ยนแบ็คขวาอีกแล้ว
1: อ๋อคนรู้
0: ไปเอาแบ็คขวาจากเซบีย่ามาว่ากันว่าตกลงกันได้ทั้งหมดแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการ11ล้านปอนด์โดยประมาณ
1: ครับ
0: ก็มันจะรวมแอดออนสักนิดหน่อยคือไม่แพงหรอกสบายๆ สำหรับบอลมัดนี่เป็นจริงๆเนี่ยเป็นทีมแอบรวยทีมนึงนะครับในช่วง2ปีหลัง
1: แล้วก็ปีนี้เอาจริงๆก็ใช้เงินไปไม่น้อยแล้วนะ50ล้านปอนด์ไปแล้วนะ
0: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไปเอาอันโตนิโอซินวาซึ่งช่วงเวลาหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหค่าตัวนี่ต้องระดับเกิน50ล้านปอนด์อ่ะ
0: ใช่ก็บอลมัดกดมาจากเบนฟิก้าประมาณไม่ถึง26ล้านปอนด
1: ์
0: ก่อนนี้ไปมีกองหน้าจากเอลเช่ครับอัลเบโรโรดิเกส
1: นี่เด็กเก่าเรอัลมาดริด
0: ราคาประมาณเดียวกันประมาณ26ล้านปอนด
1: ์
0: ดึงมาเร็วตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดใหม่ๆแล้ว
1: ครับ
0: ก็ส่วนนักเตะออกก็อาจจะมีเอเนสอูนาวออกปีที่แล้วก็ไปเจ็บซะเยอะเซบีย่าก็อาจจะดึงไปอะไรแบบนั้น
1: แล้วก็ปล่อย
0: ซาอุด้วยหรือเปล่า
1: อีอเล็กซ์คิมิเลสไปอยู่กับฟิออเนติน่าด้วยสัญญาแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดด้วย
0: อเล็กคิเมเนสเนี่ยทำท่าว่าจะแบบพัฒนาได้นะแต่คุ้นๆว่าแก
1: เขาไปมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ
0: เตาะ
1: แชทเตาะเด็กอ่ะอายุไม่ถึงอ่ะสักอย่างอ่ะในสื่อออนไลน์อะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: แค่นี้นะคะจริงดิอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: นั่นอ่ะเรียบร้อยเลย
0: เรียกว่ามีความผิดยังไม่ถึงกับสำเร็จแต่ว่าส่อเจตนาไปในทางไม่ดี
1: ครับผม
0: เขาเรียกว่าอะไรเปโดะ
1: หรอไม่รู
0: ้เปโดโรดริเกสไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นสับพวกที่แบบ
1: สับในทางเนี้ยหร
0: อในทางนี้ในทางนี
1: ้
0: สายนี้สายโรลิเอลิจูเนียร์ครูปี้ปัจจุบันเจ็บอยู่บ้างตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ใช่พอมีข่าวปุ๊บ
0: โชคร้าย
1: เลยตอนซ้อม
0: เจ็บดูเหมือนจะเจ็บหนักใช้ได้
1: ใช่ใช่ใช่รู้สึกจะ3เดือนนะมึง
0: รายสตาร์ปัจจุบันนั้นที่เป็นเบอร์ใหญ่มูลค่าสูงๆบอลมัดเนี่ยเอลิจูเนียร์ครูปี้ที่ยิงระเบิดเลย
1: รายาน
0: ไปบราซิลชุดเวิลด์
1: ค
0: ัพอเล็กซ์สกอตตัวนี้ก็ยังตกค้างอยู่ในที
1: ม
0: ซึ่งว่ากันว่าบอลมัดจะปักหลักอย่างน้อยยึดครอง3ตัวนี้ให้เป็นแกนหลักของทีมต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีย
1: ังขายได้ราคาแพงอีกหลายคนไม่ต้องรีบ
0: เงินที่ขายค้าขายผู้เล่นมาตลอดปี2ปียังเหลืออยู่เยอะ
1: ไทเลอร์ดำยังมีข่าวกับแมนยูเลย
0: แต่ประวัติเรื่องเจ็บไม่ดีไทเลอร์ดำเพราะว่ากว่าบอลมัดจะได้ใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแกเหมือนกับแกรับเงินฟรีๆเป็นปีอ่ะโมเดลเจ็บก็ประมาณนี้
1: ครับ
0: แมนยูไนเต็ดขยับเพิ่มเปล่า
1: แมนยูยังไม่ขยับครับวันนี
0: ้แต่ว่าไปทีมใหญ่ในอังกฤษเนี่ยจนมาถึงวันนี้ผมว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเกินหน้าเกินตาไปกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่จัดการปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
1: ถั่วต้ม
0: แล้วอยู่ที่ว่าจะแบบ ขยับใครเพิ่มอะไรตรงไหนอีกเท่านั้นเองเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็ยังไม่ได้เยอะอาร์เซนอลเนี่ยเน้นว่ามีข่าวใหญ่ปัจจุบันกับโอกาสความเป็นไปได้กับวินิซิอุส
2: บูโน่กิมาไรส์ซึ่งก็ไม่น่าพลาดแหละบูโน่จีรอแค่ออฟฟิเชียล
0: สองตัวนี้ถ้า2ตัวนี้พร้อมกันแล้วทะลุ200ล้านอยู่แล้ว
2: สัตว์เอาว่าถ้า2ตัวนี้มาเมื่อไหร่ก็สั่นสะเทือนวงการว่าโอ้โหแล้วใครจะสู้อาร์เซนอล
0: แล้วก็จะเกิดแล้วผมว่าครับความที่จะเอาบราซิลจะกู้ชื่อเสียงกลับมาเนี่ยจะต้องฝากไว้ในมืออาร์เซนอลเลย
2: โอ้โหกาเบียลแต่มาร์ติเนลลี่คงไปมั้ง
0: มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เราดูว่าสเปนจะเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับบาร์ซ่าเยอรมันจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่บาเยิร์นถ้าแบบว่าอาร์เซนอลปฏิบัติการเนี่ยบรูโน่จีบวกวินิซิอุสได้เนี่ยผมว่าบราซิลเนี่ยจะกลับสู่บัลลังก์ได้หรือไม่เนี่ยต้องไปดูที่ผลงานอาร์เซนอลเลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยดรีมทีมบราซิลได้
2: เอ้ยมันครบนะหลังกลางหน้า
0: เออ
2: แล้วโซลิสก็นั่งเกาหัวว่าเอ๊ะยังไงดีวะเนี่ย
0: อาจจะมาเพื่อทำตัวเหมือนคริสเตียนนอร์การ์ด
2: แล้วก็แป๊บเดียวก็จะย้ายออกมา
0: ชุดแชมป์เว้ยชุดแชมป์ชุดแชมป์นะครับ
2: อย่างน้อยมาก็ได้ก็ยังโอเคก็ยังโอเคก็ยังโอเคแต่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมาอังกฤษแล้วไม่เกิดอีกแล้วแบบวะ
0: มีหลายตัวนะพยายามแก้ตัวในอังกฤษอยู่หลายรอบ
2: เอ๊ะผมจำมั่น
0: ผมจำมั่นคือนิโคลัสพลาซิส
2: ทั้งเอเวอร์ตันทั้งเวสต์แฮมไม่รอด
0: ย้อนกลับไปฟอร์มตอนนั้นเด็กไปแต่โตขึ้นมาหน่อยก็เล่นไม่ได้
2: สุดท้ายตอนนี้ก็ต้องไปเป็นผู้นำในเกมลุกของโตริโน่ไป
0: อะไรประมาณนี
2: ้ครับผมช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งได้ไหมครับ
0: ไม
2: ่มาครับ
0: ไม่ไหวเหรอโอเคเชิญครับผม
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักครู่หนึ่งนะครับ
3: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Soccer

0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับซ็อกกอไลท์รีพอร์ตทาง FM 99ทีเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรงตอนนี้ตี2อีก51นาทีเมื่อกี้ก็เบรกเสียเวลาให้คุณจุ่นนั้นไปจัดการเรื่องหลังบ้านของตัวเองเรียบร้อย
1: นานๆมาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อยู่ตั้งนานอยู่ที่นี
1: ่กินดึกไปหน่อย
0: มาอยู่คุณมาอยู่นี่ตั้งแต่กี่โมงเนี่ย
1: มาตอนประมาณอุ้ยก็ไม่นานมากตีหนึ่งครึ่ง
0: อยู่ครึ่งชั่วโมง
1: พอดีกินตอนตีหนึ่ง
0: อ๋อครับผมได้เวลาม
1: ันต้องใช้เวลาประมวลผลหน่อย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ดูข้อความนิดนึงครับทาง4689899นะครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นมาว่ามีคนขออัปเดตเพลย์ออฟผลครอบAIG ด้วย
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งเหลือบไปเห็นซึ่งมันก็ได้ผลแล้วนะครับคือ

0: สองก็คราวนี้ปรากฏว่าเอสเตอร์โปรสาวเยอรมันเนี่ยตีออกโบกี้ครับในขณะที่คูวากินั้นชิโฮคูวากิเซฟพาได้แชมป์จึงเป็นของโปรญี่ปุ่นชิโฮคูวากิผมไม่ค่อยคุ้นเธอเลยว่าจะเป็นน่าคงจะเป็นม้ามืดสำหรับทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ส่วนโปรสาวไทยก็โลดโผนใช้ได้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้วันแรกจีโน่มาแรงครับทำสถิติสนามเลยขึ้นไป7อันเดอร์แล้วก็ค่อยๆโดนลดแต้มมาทุกวันจนกระทั่งจบวันสุดท้ายนี่โอ้วันนี้จีโน่ก็ตีเกินอีก2
1: อืม
0: ก็เลยเนี่ยจากวันแรกอ่ะตีเข้ามาลบ7นะครับ7อันเดอร์วันที่2เนี่ยก็ตีเกินไป2จาก7เหลือ5
1: อืม
0: วันที่3ตีเกินอีก1จาก5เหลือ4แล้วก็รอบสุดท้ายตีเกินอีก2จาก4อันเดอร์เหลือ2อันเดอร์แต่ขนาดตามลดลงมาเรื่อยๆจากวันแรกจบด้วยการมี2อันเดอร์เนี่ยคือบนลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยเธอจบอันดับ4ร่วมนะฮะตามเท่ากับสกอร์เท่ากับเนลลี่คอร์ได
1: ้ครับ
0: ส่วนชนะตีวรรณแสนเนี่ยที่เคยแบบหวือหวาในวันที่2อะไรเงี้ยก็วันนี้รอบสุดท้ายโอ้โหวันนี้เธอฟอร์มหลุดครับตีเกินไป4โอเวอร
1: ์
0: ก็เลยสุดท้ายเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการที่มีสกอร์กลายเป็นบวก2 2โอเวอร์พาอยู่อันดับ20ร่ว
1: ม
0: ตั้งหายเบี้ยเสียดายตรงนี้แพตตี้ครับแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนั้น3โอเวอร์พาครับจบทัวร์นาเมนต์นี้วันสุดท้ายมาดีนะฟอร์มมาดีวันสุดท้ายได้เป็นวันเป็นรอบสุดท้ายเป็นวันเดียวเลยที่โปรแพตตี้นั้นตีอันเดอร์สนามวันสุดท้ายตี3อันเดอร์แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เกินวันละนิดวันละหน่อยเกินวันละ2อันเดอร์มาตลอด3วันแรกอ่ะก็คือเกิน6วันสุดท้ายมากู้คืนได้3อันเดอร์ก็จบด้วยการมีสกอร์3โอเวอร์พาจบอันดับ23ร่วมไป
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วกัน
1: แต่พอดีผมเหลือบมาเห็นมันรายงานพอดีผมเห็นอีก3คนอ่ะพิชิตอภิชญายุบลเนี่ย
0: อ๋อโอเคเชิญเลย
1: รวมเป็น5โอเวอร์พาพี่จบอันดับ36ร่วม
0: ครับ
1: มีเอริยาจุธานุกานี่9โอเวอร์พาจบอันดับ53ร่วม
0: นี่เป็นกลุ่มที่ผ่านการตัดตัว
1: แล้วก็มีอัญชิสาอุตมะเนี่ย11โอเวอร์พา61ร่วม
0: ไปบวกกันกระจุยอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยมีคนที่จบโดยที่มีสกอร์อันเดอร์สนาม
1: มีกี่คน
0: นับหัวได้เลยไม่น่าถึง10ด้วยมั้งเนี่ย11คนครับที่มีสกอร์อันเดอร์สนาม11คนและมี4คนที่ไม่ได้ไม่เสียคืออีเวนพา
1: สนามยากหรือลมแรงหรือยังไง
0: ม
1: ัน
0: เป็นลิงคอสก
1: ็
0: คือลมสู้กับอุปสรรคลมลัฟอะไรพวกนี
1: ้ครับผม
0: พูดเหมือนดูไม่มีแพ็กเกจกดอ๋อเราซื้อแต่ว่าของฟุตบอลอย่างเดียวนี่หว่า
1: โอเคครับผมโอเคอ่ะอยากให้ตามผลอะไรยังไงอื่นๆก็ส่งเข้ามาสอบถามได
0: ้
1: ส่วนฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ในการอุ่นเครื่องกลาตาสไลด์ตามหลังแลนด์2ต่อ3นะครับกำลังจะครบ90นาทีนะแล้วก็อัสโคลีกับปลาซิโอนี่49นาทียัง0ประตูต่อ0นะครับ
0: สนามกีฬาพวกแบบใหญ่ๆที่อเมริกาเนี่ยมันโอ้โหออกแบบมาชันน่ากลัวเน
1: า
0: ะ
1: น่ากลัวน่ากลัวพี่เพราะว่ามันสูงมากมันสูงมากแต่สิ่งหนึ่งที่ต
0: ้องแนวลึกอย่างเดียวเลย
1: ต้องชื่นชมแบบสุดๆนะสำหรับผมนะเครื่องเสียงอะขนาดผมไปอยู่ข้างบนประมาณเนี้ยพี่ตอนผมไปดูอะ
0: ก็คือตัวหึมหน่อยคุณก็จะอยู่แบบหลุดทิศอ่ะ
1: ใช่
0: มันซึ่งมันไม่น่าเสียงมันไม่น่าดีแล้ว
1: ใช่โอ้โห
0: มันน่าจะเอ็กโคบ้างอะไรบ้างนะ
1: พี่แต่มันเหมือนแบบโอ้โหใช้ความว่าไงอ่ะมันก็เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตดีๆนี่เอง
0: เพราะว่าด้วยความที่แบบความเจริญล้ำแล้วกันเพราะเวลาออกแบบมันจะเป็นสนามกลางแจ้งเป็นสนามเอาท์ดอร์แต่เขาออกแบบมาพร้อมๆกับเรื่องการแบบวางระบบเสียงไว้ด้วย
1: ใช
0: ่คิดคำนวณเรื่องพวกนี้ตามมาด้วย
1: เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันกระหึ่มจริงๆเว้ยเฮ้ยขนาดว่าเราอยู่บนแล้วนะแต่อยู่ข้างล่างอารมณ์มันคงจะเต็มมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
0: ป พิชิตจุนชอบหนังแนวไหน

0: มากสุดครับแอคชั่นมาจนภัยแอนิเมชั่นสืบสวนคอมเมดี้ดราม่าแฟนตาซีและสยองขวัญ
1: ผมคงเป็นดราม่านะผมพอโตมามันกลายว่าผมจะชอบหนังดราม่าซะเยอะแต่หลังจริงๆอ่ะสมัยผมยังไม่ขึ้นเลข3ผมรู้สึกว่าผมได้ทุกแนวเลยนะแต่ไปๆมาๆพอขึ้นเลข3ขึ้นมาเว้ยพี่กลายเป็นว่าแอนิเมชั่น
0: อ
1: ่ะเป็นแนวที่ผมแทบจะหลุดไปเลย
0: มัน
1: กลายว่าผมพยายามดูในหลายๆเรื่องนะไม่จบเว้ยพี
0: ่
1: มันจะจบก็แค่อาจจะสแลมดังอาจจะแค่ Attack on Titan อ่ะแต่อื่นๆอ่ะพอเราพยายามจะเข้าไปดูมันอ่ะไม่ดูไม่จบเว้ยพี
0: ่ครับผม
1: แล้วพี่อ่ะ
0: ผมก็จะตอบคล้ายๆคุณเนี่ยผมชอบแนวหนังเนี่ยตามช่วงวัยของผมก็เด็กๆอ่ะก็จะชอบดูแอคชั่นแล้วก็โตมาหน่อยนึงเนี่ยผมชอบคอมเมดี้อยู่พักใหญ่เลยนะ ผมเนี่ยเป็นแฟนสตีเวนโจตัวยง
1: ครับผม
0: แล้วก็ช่วงเวลานึงก็กระจัดกระจายดูได้หมดเลยท
1: ุ
0: กอย่างยกเว้นหนังสยองขวัญโคเคอร์เลอร์แล้วพวกนี้ไม่ดูครับ
1: คือตั้งแต่เด็กก็ไม่ดูเลย
0: ไม่ดูไม่ดู
1: ครับ
0: บังคับดูก็ต้องเมื่อแบบคุณนึกออกปะสถานการณ์บังคับที่ผมต้องดูค
1: ือเข้าใจ
0: คือเรื่องต้องมีหญิง
1: เออแต่ผมงงมากเลยสาวๆอ่ะทุกคนเลยนะ
0: เออ
1: ทำไมชอบดูหนังสยองขวัญ
0: เพื่อจะได้แตะอังเราไงจุนเขาบอกว่าปรี๊ดกลัวเกาะแขน
1: ผมนะอ่ะเอาว่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันต่อให้ผมแฟนผมจะขี้กลัวจะไม่ชอบนั่นชอบนี่กลัวนั่นกลัวนี่อย่าขับรถเร็วนู่นนี่นั่นแต่สองอย่างที่ชอบแน
0: ่
1: ๆรถไฟเหาะกับหนังสยองขวัญซึ่งผม
0: แล้วก็ชอบฟังเรื่องเล่าสยองพอดแคสต์สยองพวกนี
1: ้คดีบางคนไม่ค่อยบางคนไม่ค่อยแต่ชอบดูหนังสยองขวัญผมแบบเพราะอะไรไม่เคยเขาผมไม่เคยเข้าใจเลยด้วยซ้ำ
0: ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็ไม่มีใครเข้าใจผู้หญิงหรอก ใช่ไหมเออไม่มีใครเข้าใจเขาหรอก
1: ยิ่งแบบเครื่องเล่นหวาดเสียวผมกลับรู้สึกว่าผู้ชายกลัวผู้หญิง
0: เออมันไม่มีใครเข้าใจหรอก
1: หน้า
0: ค
1: ุ
0: ณไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถูกแล้วแล้วคุณอยากคิดนะว่าเขาจะเข้าใจตัวเองเขาก็ไม่เข้าใจหรอก
1: เออจริงจริง
0: จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมชอบดูหนังดราม่
1: า
0: หนักเครียดกลายเป็นว่าเออผมพอมันนึกถึงหนังแบบหลังๆเวลาผมดูแล้วผมชอบเนี่ยดราม่าเพียวๆเลย
1: อ๋อผมเนี่ย
0: ถึงยกให้เบตเตอร์คอซอร์เนี่ยคือแบบโคตรซีรีส์ของผม
1: ผมกลายว่าช่วงหลังนะหนังที่มักจะดูน้อยกว่าอื่นๆเลยนะลองจากแอนิเมชันเนี่ยกลายเป็นแอคชั่นแล้วก
0: ็เดี๋ยวนี้ยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายไม่ได้กินผม
1: เออผมก็จะน้อยมากอย่าง
0: ความอยากดูแทบไม่มีเลยสำหรับผม
1: เนี่ยสไปเดอร์แมนคนชอบกันหรืออะไรก็ตามผมก็
0: กรณีนี้ถ้าผมจะดูเพราะผมชอบทอมฮอลแลนด
1: ์
0: ชอบนักแสดง
1: ผมเนี่ยกับเฉยๆเลยอ่ะแบบแม้กระทั่งซูเปอร์แมนล่าสุดที่ได้รับคำชมเยอะผมดูเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกระแสนะแต่ถามว่าใจผมอ่ะผมอยากดูมากไหมผมก็กับเฉย
0: ๆ
1: เออแบบมันไม่ได้แบบโหมีอารมณ์ว่าอยากจะเข้าไปดูอ่ะ
0: แล้วแต่คนแล้วแต่คน
1: เออมันแล้วแต่ความชอบคนอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยหลังๆผมก็ไปหนักชอบดูอะไรแบบดราม่าดูให้แบบคือชีวิตจริงจะดราม่าไม่พอชอบความเจ็บปวดความเศร้าความที่แบบต้องแบบมีเรื่องให้คิดหนักอะไรเงี้ยคุณจุ่นไปงานบทพี่วาวปะครับแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยจากคุณออมเพื่อนำเจ๋งสวัสดีผมงงจังเลยแบบว่าอีกประโยคปิดท้ายนะผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์มาตกหล่นหรือเปล่าแต่เป็นว่าคุณไปงานบวชหรือเปล่าสรุปให
1: ้ผมไม่ได้ไปแต
0: ่
1: ฝากทำบุญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมสวัสดีค่ะณชิตณจุนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับแล้วก็ตั้งลูกอยู่ค่ะณชิตกับณจุนเฮงกันไหมคะงวดนี้เช็คหรือยังตรวจหรือยังคะส่วนหนูๆตรวจเช็คแล้วค่ะโดนรับประทานตามเคยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะงวดหน้ายังมีเสมอสู้ๆนะคะทุกคนจากเคยลงทุนแฟนนอนเธอไม่ต้องเลยนะ ฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เธอส่งมาวิเคราะห์เรื่องสถิติหวยงวดเนี้ยคุณน้องบอกพี่ว่าตามสถิติแล้วนะคะหวยออกติด วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ม
0: ักจะเป็นเลขเบิ้ลค่ะเรียบร้อย
1: เอาพี่ไปจัดเลขเบิ้ลมา
0: ผมไม่ได้จัดหรอกเพราะผมซื้อผมไว้แล้ว
1: อ๋อโอเคโอเคคนรอบตัวเรามีใครถูกไหม
0: ไม
1: ่เอ้ยเหมือนผมรู้สึกพี่เพชรถูกปะไม่แน่ใจว่ะ
0: ไม่รู้อ่ะนะเขาซื้อเป็นปึกๆกันหรือเปล่า
1: เออมันจะคุ้มค่าหรือเปล่า
0: เออเวลาบวกลบแล้วมันบวกหรือเปล่าประเด็นมันคือตรงนั้น
1: อืม
0: ก็ไม่ถูกกับผมโหผมไม่ถูกหวยมาพักเงินจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยเออแล้วช่วงนี้ผมเริ่มแบบเอาจริงเอาจังออกมาแล้วผมเริ่มโกรธแล้วเพราะผมโกรธมากๆเมื่อไหร่อ่ะ
1: จะทุ่ม
0: ใ
1: ช่อ๋อเ
0: ราก็จะถูก
1: อ๋อ
0: แล้วผมก็จะเงียบๆไปเงียบๆไปแล้วก็จะแบบเริ่มทำงานน้อยอะไรเงี้ยค่อยๆหายตัวไป
1: ผมเนี่ยนะฝันจนไม่ฝันแล้วอ่ะฝันจนไม่ฝันแล้วก็ไม่ซื้อแล้วต่อให้ฝันว่าจ่อแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่ซื้อเพราะผมจะรู้สึกว่าเออเราคงไม่มีดวงทางนี้แหละ
0: ก็ดีแล้วเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่า
1: จริง
0: ถามตรงๆครับตั้งแต่บอลโลกจบทีมชาติไทยมีแข่งบอลอาเซียนหรือบอลซีเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์เป็นสัก10สมัยก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดให้เราไปบอลโลกแบบนั้นได้แบบนี้คนไทยควรจะดีใจกับแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนไหมครับหรือว่าควรวางเฉยจากคุณโจผี
1: มันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็รู้สึกว่าอย่างทัวร์นาเมนต์อย่างพวกอาเซียนหรือซีเกมก็อาจจะไม่ต้องใช้ชุดใหญ่อะไรก็ได้เอาว่าเป็นชุดที่มันแบบให้เด็กไปพัฒนาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ความคิดแบบนั้นเขาว่าก็อย่างน้อยๆตรงนี้ก็ควรจะได้ก่อนแล้วแต่ความคิดคนแล้วกัน
0: ผมเห็นด้วยคือบังคับกันไม่ได้ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนแบบเราเห็นสมมติว่าเรามีความคิดว่าโหทำไมจะเลิกให้ความสำคัญกับบอลแบบในภูมิภาคคือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงคิดเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นศักดิ์ศรียอมไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามีแนวความคิดแบบไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: ถูก
0: แต่สิ่งที่จะสามารถวางกลยุทธ์แล้วก็วางแนวทางให้มันชัดเจนไม่ว่าคุณจะเชียร์ให้มันเอาจริงหรือไม่เอาจริงก็ตามคือผู้นำขององค์การฟุตบอลไทยก็คือนายกสมาค
1: ม
0: นโยบายสมาค
1: ม
0: เอาให้มันชัดเจนครับทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นใครออกมาพูดเต็มปากว่าทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: เราจะใส่ 100% ใส่ 50% ใส่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรายอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้แหละไม่เคยเห็นใครมาพูดเต็มปากเวลาออกหน้าสื่อหน้าเสืออะไรเงี้ยเวลาแถลงอะไรเงี้ยก็รับปากรับคำว่าเป้าหมายแชมป์เป้าหมายแชมป์ทุกคร
1: ั้
0: ง
1: ใช่แล้วมันก็การ
0: ไม่เคยกล้าที่จะยอมรับว่าชุดนี้เราจะแบบเป็นชุดที่แบบเด็กจ๋าอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ไม่เคยมีการวางอะไรที่มันชัดเจนว่าจากนี้ไปทัวร์นาเมนต์เกรดนี้เราจะใช้นักเตะเพื่อพัฒนาจะใช้อายุ
1: ประมาณนี้
0: เท่านี้
1: จำกัดไว้
0: แค่นี้พอแต่ก็เข้าใจว่ามันปวดหัวหลายเรื่องปัญหามันทับซ้อนบางทีเนี่ยกะส่งชุดเด็กแหละแต่เด็กติดนู่นนี่สโมสรไม่ปล่อยสารพัดไม่มีทางเอาดีได้หรอกเพราะว่าด้วยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราทำงานเป็นทีมกันยากในวงการที่อะไรที่มันแบบมีคนมาเกี่ยวเนื่องเยอะๆยิ่งวงใหญ
1: ่
0: ยิ่งทำไม่ได้ไม่มีการที่แบบเราจะเหมือนชาติที่มีหลักการทางฟุตบอลชัดเจนญี่ปุ่นเยอรมันที่เขาบอกว่าจะวางหลักกันอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นทำสืบต่อกันไปก็ตัวใครตัวมัน
1: คืออ่ะอย่างสมมติอ่ะถ้าอย่างซีเกมเนี่ยมันก็มีเรื่องของการจำกัดอายุถูกไห
0: ม
1: แต่ว่าบางทีคือตัวหลักมันก็ไม่ได้เงี้ยต่อให้อายุเขาไม่เกินเลยก็ตามนะ
0: ใช
1: ่ก็จะไปใช้ตัวเด็กกว่านั้นเข้าไปอีกก
0: ็ให้เด็กย่อลงไปอีกเนี่ย
1: โดนวิจารณ์อีกเช่นกันถ้าสมมติว่าไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จกับบางกลุ่มนะหมายถึงกับบางกลุ่มนะ
0: แต่คุณต้องเคลียร์ก่อนทัวร์นาเมนต์นะว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนู่นนี่นั่นก็ไม่มีใครกล้าที่จะแบบมายืนรับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกลูกแบบขุกขลิกอยู่เสมอ
1: คือแล้วมันก็จะคือบางที

0: เฮียมันก็ต้องใช้จิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะหมายถึงว่าคนที่รับหน้าที่อะไร
1: ต้องใจถึง
0: เพราะว่าสมมุติสุดท้ายนะต่อให้คุณบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบให้เด็กดีกว่าแต่พอสุดท้ายถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมากๆขึ้นมาม
1: ันแย่มาก
0: คุณก็โดนวิจารณ์หนักมากๆอีกอยู่ดีเออมันก็นั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีไม่รู้ดิผมผ่านผมผมไม่ได้เครียดมากแล้วเดี๋ยวนี้เวลาแบบผลงานมันออกมาแย่อะไรเงี้ยนะไม่รู้สึกว่าโอ้โหโกรธเมื่อก่อนโกรธมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเราเองก็แก่ขึ้น
0: ครับ
1: เรื่องนู่นนี่มากขึ้น
0: รู
1: ้สึกว่าก็จบแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองจะตลอดไปหรือไม่หรือจะพัฒนาถ้ามันพัฒนาขึ้นใน3ปี5ปีนี้ก็ดีครับ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันย่ำอยู่กับที่ถอยหลังลงคลองผมก็ไม่ได้ถึงกับเครียดมากเหมือนเมื่อก่อนละทำใจได
0: ้คือดูจากตัวผู้เล่นก่อนตอนแรกไลน์อัพออกมาก่อนว่าสควอตนี้ได้ลุ้นประมาณไหน
2: อ
0: ย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วมันก็จะได้สบายใจในการเชียร์มากขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
1: ใช่ก็เอาเถอะมันยากมันทำอะไรเป็นในทิศทางเดียวกันยากคือด้วยวิถีของแบบเราคนไทยด้วยนะด
0: ้
1: วยสังคมสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยทุกวงการนะเป็นประมาณนี้นี่เล่นมาได้ไม่ถึง3นาทีนะครับเกมเริ่มละที่ชิโก้เนี่ยก็กว่าจะคิกออฟจริงตามสไตล์เมกันเวลาแจ้งเวลากับเวลาที่ลงแข่งจริงเนี่ยมันก็จะแบบเหลื่อมไป 5-6 นาทีเนี่ยเล่นมาได้2นาทีมูฮัมเหม็ดบอวิชเดี้ยงไปแล้วครับ
0: เฮ้ยน่าจะคุณมุนซันนะพี
1: ่เอาคุณมุนซันกับคุณมุนซันนะครับที่ลงไปเนาะ
0: ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปดูยังเดินหลัง
1: แกหนาจังวะ
0: นั่นดิ
1: ทำไมมันบวมๆอืด
0: ๆเพราะจริงๆแกไปเล่นบอลโลกกับสวีเดนมาด้วยนะ
1: ทำไมมันดูอบอวบยังไงก็ไม่รู้ครับ
0: หรือว่าเสื้อตัวเล็กเปล่า
1: แต่
0: มาดูยังดูแบบฟิตแบบดูอะไรดี
1: จะว่าหน้าอกแบบหนาๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะมีเครื่องวัดที่ประจอนพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่า
0: แต่มันดูล่ำ
1: สะพุงมาด้วยแขนเขินอวบอวบเย็นหน้า
0: อ
1: ะไรว่าพักแค่3แบบใ
0: ดไหนๆช่วงพักไงเอาซะหน่อยว่าอุตส่าห์ไปเล่นบอลโลกมาด้วยเอาให้เต็มที่เลยช่วงฮอลิเดย
1: ์แล้ววันนี้ย้ายทีมคอมพลีทนะข้ามไปลีกอื่นบ้าง
0: โอ้วันนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนๆฮ่องกงอาจจะโชคดี
1: ทำไมสิ
0: ยูเว่ออฟฟิเชียล2คนแล้วก็มีชื่อเพราะว่าเดี๋ยวยูเว่เขาจะไปพรีซีซั่นที่ฮ่องกงกับเชลซี
1: ใช่
0: แล้วก็กลายเป็นว่าก็ได้2ดีลหลักเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็คือใกล้จะปิดดีลกันอยู่แล้วล่ะรอแค่ออฟฟิเชียลเท่านั้นแล้วก็วันนี้ก็ออฟฟิเชียลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือในรายของโรนัลโคโลมัวนี่นะครับที่ก็เคยยืมตัวมาเล่นกับทางจอมลายูเวนตุสเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายตอนนั้นไม่ได้เซ็นกันนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วปล่อยยืมไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ว่าเจ้าตัวปัจจุบันก็เรียบร้อยออฟฟิเชียลกับทางจอมลายูเวนตุสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ราคาเดี๋ยวแป๊บนึง
1: ก็ใช้ได้ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าราคาพอสมควรเลยคือมูลค่ารวมเนี่ยมันจะอยู่ราวๆ50ล้านปอนด์50ล้านยูโรครับหน่วยเป็นยูโรนะครับก็คือการันตีที่เบเชจะได้ค่าตัวเนี่ย38ล้านยูโรที่เหลืออีก12ล้านยูโรเนี่ยมาจากส่วนแอดออนส์ก็สัญญา5ปีถึงปี2031ผมมองว่าเป็นการเสี่ยงยูเว่ครั้งแหละแต่ยังไงมันก็ต้องทำคือเรื่องของการเปลี่ยนกองหน้าไปเรื่อย
0: เพราะว่าโจนาธานเดวิดไม่โอเคลุยส์โอเพนด้าไม่โอเคจะต้องปล่อยยืมไปแล้วคือกับยูเว่ก่อนหน้านี้ในการยืมตัวมาเนี่ยผลงานเขาโอเคนะครับ22นัดเนี่ยทำไป10ประตู
1: น่าประทับใจมากฟรีเดนมาช่วยยูเว่ได้เยอะ
0: ครับผม
1: แต่ยูเว่ก็ไม่มีตังค์ที่ยืมต่อตกลงเปเชไม่ได้เขาเลยสเปอร์ก็เลยมาฉกไป
0: ครับ
1: แล้วก็ห่วยกับสเปอร์ครับว่าอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: เล่นไม่ออกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เล่นไม่ได
0: ้ผลงาน
1: ลิเวอร์พูลนำแล้ว 1-0 จากเตะมุมแล้วบอลหลุดไปถึงเสา2เข้า

0: ท้ายเต็มข้อเลย
1: ด
0: ูนิดนึงว่าใครเป็นตัวดาวรุ่งนะครับเป็นลุคแชมเบอร์สลุคแชมเบอร์สซึ่งวันนี้น่าจะยืนเซนเตอร์แต่ผมยังไม่ทันดูตำแหน่งดีนะว่า
2: ใช่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นตารางขึ้นมาเป็นเซนเตอร์
0: ใช่ไหม
2: กราฟิก
0: คอร์เนอร์ด้านขวาครับโซโบครอสบอลตกพื้นมีไขว้เปลี่ยนทางบอลหน่อยนึงใครเอ่ยเป็นคนไขว้
2: เคอร์เคส
0: มีลอสเคอร์เคสครับไขว้แล้วก็บอลเปลี่ยนทางไปถึงเสาไกลเหลี่ยมตกเข้าซ้ายข้างถนัดของแชมเบอร์สพอดิบพอดีครับวอลเล่ระยะเผาขน5หลาครับไม่เหลือ
2: ก็ถือว่าออกตัวได้ดีนะครับลูกทีมของอันโดนีอิลาโอล่ากับสเปอร์ในฤดูกาลที่แล้วย้อนกลับมาที่โคโลมูนี่นะในพรีเมียร์ลีกเนี่ย30นัดทำแค่ประตูเดียว
0: ครับ
2: โอ้โหแต่ว่าไปอยู่ในสลาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะแจ้งเกิดได้นะหลายคนที่แจ้งเกิดในอังกฤษไม่ได้ก็มักจะแจ้งเกิดในอิตาลีได้
0: เราสามารถมองแง่ดีอย่างนั้นได
2: ้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็ออฟฟิเชียลเช่นกันนะครับก็คือทางด้านของอาราเบโกวิชนะครับตัวปีกจากทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็สำหรับในรายของคาริมอาราเบโกวิชเนี่ยปีกวัย18ปีเซ็นสัญญาถึงปี2031นะครับค่าตัวเนี่ยการันตีว่าเกิน30ล้านยูโรแล้วก็อาจจะมีแอดออนไปจนถึง40ล้านยูโร
0: ก็ประมาณตีซะว่า30บวก10
2: ก็เป็น2คนที่ได้เติมเข้ามาก่อนที่จะบินไปฮ่องกงนะครับเพื่ออุ่นเครื่องกับทางเชลซีอาราเบโกวิชนี่เกิดที่เยอรมันนะครับแล้วก็ได้ไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนามานะครับก็เป็นอะคาเดมี่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ
0: ซึ่งก็ยังไม่ทันใช้งานในทีมชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับเลเวอร์คูเซ่นเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปล่อยให้กับไอเบเลซิกคือขายแหละครับขายแล้วมีเงื่อนไขกันขออภัยเป็นเรดบูลซาวด์สปอร์ตสาขาเดียวกันพูดผิดนะไปพูดถึงสาขาใหม
2: ่
0: สาขาแรกดั้งเดิมเนี่ยRed Bull Salzburg
2: ครับ
0: ก็ขายไปโดยที่มีออปชันซื้อกลับก็กำลังจะซื้อกลับแหละก็แต่ด้วยความที่ว่าหลายทีมสนใจเพราะงั้นในเมื่อสุดท้ายเนี่ยเป็นยูเว่เจรจากันลงตัวเลเวอร์คูเซ่นก็ใช้สิทธิ์นั้นก็สลับให้ยูเว่ซื้อไปก็จ่ายเงินมาที่ผมโดยที่ทีมสนใจเยอะนะครับอายุน้อยแล้วก็ผมว่าข้อค่อนข้างเด่นโดยเฉพาะกับทีมชาติชุดใหญ่กับบอสเนียนะเด่นทีเดียวยังภาพยังติดตาอยู่เลยนัดที่สอยอิตาลีเชลซีนาโปลีแอตแลนต้าต่างก็สนใจจริงจังแต่ยูเว่ชนะดีลนี
2: ้
0: คือแต่เดิมเนี่ยก็เคยมองว่าเชลซีเนี่ยผลักดันดีลนี้จากการที่กุนซือเนี่ยคือชาบี้อลองโซก็รู้จักเด็กคนนี
2: ้ครับ
0: สมัยคุมเลเวอร์คูเซ่นแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันในทีมชุดใหญ่เท่านั้นเองแต่ว่าที่เชลซีไม่สามารถที่จะรับประกันโอกาสในการที่จะได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ได
2: ้โอ้โหปล่อยยืมแน่นอนผมดู
0: เพราะว่าแบบเสริมมอร์แกนโรเจอร์สมาแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ทางขนาดตัวเก่ายังไม่รู้จะลงกันยังไงเลยตัวใหม่มาอายุน้อยๆแบบนี้เนี่ยก็ผมว่าดาวรุ่งแต่ละคนที่จะตัดสินใจย้ายมาเชลซีเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจยากขึ้น
2: ใช่
0: แต่ก็ยังมีตัวย้ายมาทุกปีอยู่ดีอ่ะแต่หลังๆเริ่มจะน้อยลง
2: ครับ
0: ก็เสียดายแทนเลเวอร์แต่ไม่เป็นไรยังดีทีมที่ย้ายไปยังย้ายไปยูเว
2: ่
0: ตามไปเชียร์ต่อได
2: ้แล้วก็ได้เงินมาโอเคด้วย
0: อ่ะฮะ
2: ยังมีไอตัวไอเจ้าแอสมีไบลักทาเลวิชอีกคนหนึ่งนะที่อยู่กับ PSV
0: ที่
2: ก็ที่ก็ดูมีหลายทีมให้ความสนใจอยู่นะครับอายุอนามก็ยังน้อยอ่ะ21ปีเท่านั้นเองนี่ก็เป็นนักเตะที่ก็มีข่าวลืออยู่กับหลายๆทีม
0: ทรงคล้ายๆกับอะไรเบโกวิช
2: ใช่เป็นพวกไปกับบอลได้ดีมีความเร็วอ่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นมีข่าวกับเอซีมิลานด้วยนะ
0: ครับ
2: จังหวะนี้ลีสได้ลุ้นจากฟรีคิกนะครับจะได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษลิเวอร์พูล
0: เป็นไงได้ลุ้นไหม
2: รับสบายเลยพอมาดัชวิลลี่ ส่วนขาออกยูเวนตุสนิดนึงนะครับก็เป็นตัวที่โดนปล่อยยืมไปในช่วง

0: ตลาดนักเตะหน้าหนาวในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือทางชูอัลมาริโอนะก็ปล่อยยืมไปอยู่กับฟิออเรนติน่านะครับมีออปชันในการซื้อขาดแต่ไม่บังคับนะครับแล้วก็เดี๋ยวชูอัลมาริโอชูอัลมาริโอแบ็คขวาโปรตุเกสไปอยู่ยูเว่แล้วก็ไม่ดีอ่ะก็เดี๋ยวจะมีการตรวจร่างกายกันในวันจันทร์นี้นะจ๊ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเป็นขาออกเพราะว่าก็ยากแหละเพราะว่ายูเวนตุสไปได้เซกิชลิกมาฟรีจากโรม่าด้วยก็ต้องจากไปอีกทีหนึ่งนะครับ
1: อีกหนึ่งดีลที่น่าจะเป็นดีลใหญ่ในจากเกาโชในซัมเมอร์เนี่ยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนอ่ะแนวโน้มอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได
0: ้
1: คือลาฟาเอลเลอเจ้าตัวอยากย้ายด้วย
0: เออใช่
1: ย้ายพูดไม่เคยกักเลย อยากย้ายแต่เอาจริงเนี่ยทีมที่ให้ความสนใจเลยเอาจริงๆมันแม้ทางแกคือแง้มถึงพรีเมียร์ลีกใช่ไหม
0: กับลาลิก้า
1: พรีเมียร์ลีกเงียบกริบเลยนะ
0: ใช่
1: ลาลิก้าก็ไม่ขยับ
0: เอออ่านข่าวแกวันนี้สงสารเลยโอ
1: ้เล่าสิ
0: คือมิลานก็พร้อมปล่อยตัวนักเตะก็อยากย้าย
1: ก่อนแล้วเตะพร้อมย้าย
0: ใช่
1: ว่าพร้อมมากเลยต่อการย้ายทีมต้นสังกัดย
0: ิน
1: ดีราคามาแบบยุติธรรมเราก็ยินดีปล่อย
0: ก็หวังไว้ว่าประมาณสัก50ล้านยูโร
1: นักเตะก็โม้ไว้เยอะบอกผมเนี่ยประสบความสำเร็จมาเคยพูดตั้งแต่จบฤดูกาลใหม่ๆนะผมว่าโอเคได้แชมป์มาหมดแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วผมก็อยากจะลองดูลาลิก้าพรีเมียร์ลีก
0: ครับผม
1: คัมออน
0: แต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีข่าวกับทีมในลีกอื่นๆใหญ่ๆเลยนะครับแม้ว่าเจ้าตัวอยากย้าย
1: ไม่แต่ข่าวยังน้อยเลยนะ
0: มิลานก็อยากขายแต่อย่างที่บอกราคามันจะต้องต่ำๆ50ล้านยูโรเนี่ยไม่มี
1: ซึ่งผมว่าก็ไม่ได้แพง
0: เออมีแค่2ทีมที่ให้ความสนใจคือกาลาตาซารายกับเฟเนบาเช่
1: จากตุรกี2ทีมใหญ่จากตุรกีให้ความสนใจ
0: ครับ
1: คือ2ทีมนี่ทีมใหญ่จริงแต่ลีกไม่นับว่าใหญ่โตอะไรนะไม่ได้ท็อป5ของยุโรปโอ้ปวดหัวช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตของเลอา
0: เจ้าตัวอาจจะต้องอยู่กับมิลานต่อไป
1: มิลานก็แบบก็อยากจะถึงเวลาที่ต้องแบบเออขายไปหมุนเวียนไปถึงมิลานยังสร้างทีมไม่เสร็จนะครับเขาต้องสร้างไปเรื่อยๆ
0: คือมิลานน่ะคนเล็งไว้ด้วยว่าถ้าเกิดปล่อยลาฟาเอลเลอาได้อ่ะเขาจะไปเอาบราฮิมดิอาสกลับมานะหลังจากที่เคยมายืนตัวกับมิลานแล้วผลงานดีเกรงว่าอาจจะยากตรงที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เอาออกไม่ได้นะสิ
1: เอออยากจะขายทรัพย์สินเพื่อไปซื้อทรัพย์สินใหม
0: ่
1: เพราะงั้นเนี่ยแนวโน้มตอนเนี้ยมันอาจจะแบบตลกล้างที่อยู่กันต่อ แนวโน้มตอนนี้คือโอกาสที่อยู่มิลานต่อเป็นไปได้มากขึ้น
0: เจอแบบนี้ไม่บ่อย
1: เขินเลยเนาะเขินอ่ะโหเราเป็นเลเอาเลย
0: ไม่น่าพูดก่อนเลยแต่ก็อาจจะพูดไว้เพื่อให้ทีมอื่นสนใจไงให้ทีมอังกฤษทีมอย่าง
1: ถึงเวลาเรา
0: ลาลิก้า
1: ใส่ทั้งตัวไปเลยเว้ย
0: มั่นใจ
1: ดีกรีค่าก็ไม่ธรรมดาม
0: ัน
1: ก็ใช้มันก็ไม่มันก็ถือว่าเป็นปีกตัวท็อปของเกาโช
0: เราก็เคยเป็นนักเตะเนื้อหอมมาก่อน
1: เราก็หนึ่งในตองอู
0: ที่ไหนได
1: ้อะไรวะ
0: กริปเลย
1: ถ้าจะไปตุรกีเนี่ยก็เหมือนดาวเกรดอีกแล้วเขาก็จะไอ้พวกเฮเตอร์เนี่ยก็จะไปตามหัวเราะสมเพชเราอ
0: ี
1: กไหนมึงบอกกัน
0: โอ้แต่ปีที่แล้ว
1: ย้ายมาสี่ย้ายได้แค่นี้เหรอวะ
0: แต่ปีแล้วก็เฉยๆจริงๆนะฟอร์มเรอัลมันขายลำบากอะถ้าคุณจะเอาระดับ50ล้านยูโรอะ
1: ผมมองว่าใครก็เฉยอะถ้าเป็นผู้เล่นเกมรุกของทีมของแม็กซ์อะ
0: ฤดูกาลที่แล้วไม่ได้สักคนนะ
1: คือต้นซีซั่นมามันแล้วก็รวมไปถึงแบบแท็กติกอะไรอย่างนี้ด้วยคือเอาไปเล่นแบบกึ่งกองหน้ากับพูลิซิสอะไรเงี้ย
0: ถามว่าใครดีพูลิซิสอ่ะแรกๆมาดี
1: ก็ดี
0: แต่เล่น
1: สองเดือนแรก
0: แต่เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเงียบ
1: มันเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นของทีมมันไม่สนับสนุนเกมรุกใครมาเป็นผู้เล่นเกมรุกของมิลานก็ลำบาก
0: คิมิเนสอ่ะอาจจะบวกเจ็บด้วยต่อให้ไม่เจ็บอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแม็ก
0: ก็ฝืน
1: ใช่ไ
0: ม
1: ่ได้เลือกไม่ได้เลือกคือหน้าเป้าในเกาโชเนี่ยซีซั่นที่แล้วอ่ะก็มีแค่เลาตาโร่กับมาคุสตูรามคู่หูงูใหญ
0: ่
1: ที
0: ่ดันเยล
1: เล่นได้คุณภาพ
0: ดันเยลมาเล่น
1: โดนเดียวมาเล่น
0: เป็นคนเดียวที่ทำแฮตทริกด้วยนะในฤดูกาลที่แล้ว
1: ครั้งที่หลักๆเป็นเปกมาตลอดพอมาเล่นกองหน้าให้โรม่าทำไมเป็นกองหน้ามันง่ายอย่างนี้วะเนี่ย
0: เออแถมมาครึ่งฤดูกาลหลังด้วย
1: เนาะเต็มที่ให้3ตัวนะคนที่เล่นในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วแบบดี
0: เอออ
1: ยู่ในเกณฑ์ผลงานดี
0: เอ็นคุณครูเนี่ยกว่าที่มันจะดูโอเคขึ้นมาต้องผ่านไประยะหนึ่งด้วยนะกับมิลานอ่ะถึงจะดูดีขึ้นมาหน่อยอ่ะ
1: หน่อยนึงนะ
0: แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าโอ้โห
1: พังตั้งแต่ไปอยู่เชลซีแล้วมันก็ไม่มีอะไร
0: ดันไปเจ็บมาโชคร้ายคุณครูกับเชลซีอ่ะ
1: เกมลุกเป็นเรื่องใหญ่มากของเกาโชซึ่งฤดูกาลที่ผ่านไปแล้วก็บอกตามตรงว่าดูภาพรวมทั้งลีกเกมลุกล้มเหลว
0: เออ
1: ล้มเหลว
0: จริงแบบไม่ได้มีใครแบบ
1: มันจะมีนิโก้ปาสเท่านั้นแ
0: หละแต่มันก็ถ้ามันก็คือแบบลักษณะเป็นหมายเลขสิบอ่ะ
1: ใช่แต่แล้วพูดถึงในลักษณะพวกกองหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็โดยค่าเฉลี่ยรวมการทำประตูในเกาโชเนี่ยเป็นปีที่ไม่ดีเป็นปีที่ซึ
0: ม
1: ก็ไม่รู้ในการปฏิวัติวงการฟุตบอลอิตาลีเลยเราจะได้เห็นถึงแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติลามมาถึงฟุตบอลลีกด้วยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ดูทรงแล้วน่าจะยาก
0: ครับแล้วก็กับยูเว่ผู้รักษาประตูคนใหม่เนี่ยโอ้โหก็กลายเป็นว่าในส่วนของ
1: ข่าวยูเว่เยอะวันนี
0: ้เอมิลิโน่มาร์ติเนสเนี่ยตามรายงานสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ไปกันต่อแล้วนะเออเพราะว่ายูเว่ก็บอกว่าไม่จะไม่ได้มีแผนที่จะลุยทางเอมิลิโน่มาร์ติเนสอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะโดยรวมมันสูงเกินไปในการที่จะเดินดีลนี
1: ้ผมว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยก็ไม่แปลกใจนะที่ยูเว่จ่ายไม่ไหวอ่ะ
0: แปลกใจด้วยซ้ำที่ทำไมตอนแรกมีข่าวกับยูเว
1: ่ถูก ผม คิดว่ายูเว่น่าจะรู้ตัวว่าทำไม่ได้หรอก
0: แล้วนี่ยิ่งคุณไปซื้ออาราเบโกวิชมายิ่งไปซื้อโคโลมัวนี่มาอีก
1: ของที่มีในมือคุณก็เปลี่ยนเป็นตังค์ไม่ค่อยได้ถ
0: ู
1: กป่ะ
0: แล้วก็ในรายของซาวน์ซูซูกิเนี่ยก็ตามรายงานเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเปเชนั่นแหละที่จะได้ไปเพราะว่าตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเปเชตอนนี้ก็ยื่นดีลไปแล้ว33ล้านยูโรในส่วนของแพ็กเกจที่ให้กับทางปาร์มาไปแล้วดูตรงนี้เขาก็มองว่าน่าจะเป็นทางเปเชเนี่ยที่จะคว้าซาวน์ซูซูกิไปร่วมทีมแม้ว่ายูเว่อยากได้ก็ตาม
1: อันนี้ผมเซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เพราะว่า
1: เปเชแบบไปสนใจซันซูซูกิแบบจริงจัง
0: เพราะว่าแต่ว่ายังไงเนี่ยโชริเย่คงจะอยู่ยากละไปแน่แล้วเพราะเสียมือหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยอ่ะโอ้แต่โชริเย่ก็ไม่มีข่าวเลยเนาะพี่เนาะในการที่จะออกอ่ะแล้วนี่สุดท้ายก็จะได้ซันซูซูกิมาเติมอีกคนนึง
1: ก็
0: มาแย่งกับทางสโปนอฟ
1: อยู่ที่ว่าจะหรืออาจจะปล่อยปาม่ายืมต่ออะไรอย่างนี้ไหม
0: อ๋อสลับดิวเงี้ยหรอ
1: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การที่จะคืออย่างน้อยมันต้องมีคนย้ายออกคนหนึ่งก็คือเชียร์บอลลิเย่ฮะถ้าจะเอาแบบไซออนมาเลยแต่ผมว่าอย่าเอามาเลย
0: พี่เฉยๆแต่บอลโลกเล่นดีนะกับญี่ปุ่น
1: ใช่บอลโลกเล่นดีแต่กับปาม่าโดยเฉลี่ยก
0: ็ธรรมดาเออแล้วเจ็บไปนานด้วยนะ
1: เจ็บไปหายไปประมาณ
0: เกือบใหญ่แหละสองสามเดือนอ่ะ
1: เกือบครึ่งฤดูกาลต
0: ั
1: วดาวรุ่งในทีมอ่ะตัวมือสองในทีมอ่ะ
0: ครับผม
1: เล่นดูน่าเชื่อถือกว่าแซวี่ดีกว่า
0: โอ้แต่นี่33ล้านยูโรก็ถือว่า
1: ขายดิครับ
0: ราคาแรงเลยนะ
1: รออะไร
0: เออ
1: ขายดิ
0: ครับผม
1: ก็ผมว่าฝีมือปานกลางอ่ะ
0: เออถ้าถามผมก็ยังไม่ถึงกับว้าวนะ
1: ผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ฝีมือปานกลางถ้าจะเก่งแบบระดับแบบท็อปเนี่ยผมว่าเก่งไปนานแล้ว
0: เพราะจริงก่อนหน้านี้เคยมีข่าวพวกแมนยูอะไรพวกนี้มาก่อนหน้านี้ด้วยเนาะเ
1: ออขอข่าวสาริกาลิ้นทองหน่อยครับจากคุณบอลสาริกา
0: โอ้โห
1: โหอภัพรักปีนี
0: ้แล้วก็ถนัดซื้อประตูเหลือเกินเอาทั้งสองคนซัมเมอร์นี
1: ้แล้วถ้าตามข่าวนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็จะแบบจับทางยากแล้วเพราะว่าวิถีในตลาดรอบนี
0: ้ปั้นเด็ก
1: เออ ซึ่งดีลต่อไปเรารอดูว่าจะเอาใครมาแทนบรูโน่จี ใช่ไหมว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยตกลงอาร์เซนอลได้หมดแล้วแต่อาร์เซนอลก็เดี๋ยวจะรอ
0: เรื่องตัวเลข
1: ถึง

0: รวมไปถึงเรื่องต่อให้โตเลขอาจจะตกลงกันได้แล้วแต่รอให้นิวคาสเซิลเนี่ยเขาจัดแจงเรื่องหาตัวแทนให้บรูโน่กิมาไรซ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วอาร์เซนอลค่อยแจ้งอย่างเป็นทางการถึงการปิดดีลบรูโน่กิมาไรซ์แต่นิวคาสเซิลจะเอาใคร
1: ในมิดฟิลด์เหรอพี่โอ้โหแล้วอาจจะเสีย
0: ในทุกในเลยในตรงไหนก็ได้
1: และอาจจะเสียลุยส์ฮออีกด้วยซ้ำถูกไหมมันก็มีข่าวแมนยูอีก
0: เพราะตอนนี้ช่วงนี้โดนข่าวมาย้ำกันว่าลุยส์ฮอเป็นเป้าหมายระดับท็อปของแมนยูไนเต็ดมาตั้งนานแล้วด้วย
1: เนี่ยประตูจะได้ทางลูคัสคอนิเชกมาก็ระดับ25ล้านปอนด์ไอ้แล้วก็ไอ้เจ้าอีวานโชเว่นนั่นอีกมันก็20กว่าล้านปอนด
0: ์
1: ประตูจากแรงประตูน่าจะมีปล่อยแหละเนาะแลมสเดลอะไรพวกเนี้ยเพราะคุณได้มาตั้ง2คน
0: สถานการณ์ของลิสฮอลนั้นได้รับความเห็นว่ามันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าลิสฮอลเนี่ยเอเจนต์ของลิสฮอลคือใช้เอเจนต์ร่วมกับเอ็ดดี้ฮาวแล้วตอนนี้ในเมื่อเอ็ดดี้ฮาว
1: ลาไปแล
0: ้
1: ว
0: ไปแล้วก็ถูกชี้ว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่มันแบบทำให้ความเป็นไปได้ในการที่ย้ายทีมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
1: แต่ถ้าถามในมิดฟิลด์ตรงนี้ที่ขยับมามีข่าวกับนิวคาสเซิลให้ความสนใจนะคือไทเลอร์ดัมส์ของบอนมัตที่จะเติมเข้ามาในมิดฟิลด์ที่มีข่าวอยู่แล้วถ้าเป็นปีกเนี่ยที่มีข่าวก็เอ้ยนี่โอเคนะถ้าได้มาอัปเดตอัสซูรีของเบติสเจ้าตัวนี้โชคร้ายดันไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะเรียกตัวเข้ามาแล้วด้วยอ
0: ่
1: ะแต่ไปเจ็บซะก่อนสุดท้ายก็ต้องถอนตัวออกไปอันนี้ก็มีข่าวอีกคนหนึ่งในเกมรุกด้านข้างของนิวคาสเซิล
0: นะก็จะเป็นดีลประมาณนี้ละเป็นดีลแบบไม่หวือหวาไม่ตัวที่แบบว่ากำลังแบบขึ้นหิ้งอะไรแบบนั้น
1: แต่เขาบอกว่าในดีลของทางอัปเดตเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านยูโรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องรอปิดดีลกุนซือให้ออฟฟิเชียลก่อนนะ
0: ใช่เพราะตอนนี้ทางแกโซ่ทางอัลฮิลาลเนี่ยก็ขอดีเลย์เรื่องเอกสารอะไรพวกนี้ไว้ก่อน
1: แต่ก็ไม่น่าพลาดอ่ะเนาะ
0: แต
1: ่
0: ก็
1: รอแค่ออฟฟิเชียลเท่านั้น
0: น่าจะเรียบร้อยไม่พรุ่งนี้ก็อีก2วันข้างหน้าอะไรเงี้ย2ว
1: ัน
0: ไม่เกินเนี่ยก็น่าจะจบอย่างเรียบร้อยดี
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตามรายงานก็สัญญาที่จะมาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยจะถึงมิถุนายนปี2030นู่นเลย
0: ครับ
1: ในคลิปเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้ามาแล้วจะดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับทางมัทธิอัสยาโซ
0: ไม่รู้แฟนนิวคาสเซิลเนี่ยอารมณ์ผลจิตหัวใจเป็นยังไงบ้างผมว่าน่าจะเสียกำลังใจไปไม่น้อย
1: ถ้าเท่าที่ผมตามในกลุ่มของนิวคาสเซิลที่จะเห็นอยู่แวบๆนะก็ไม่ได้เข้าไปอ่านแบบชัดเจนนะอาจจะเสียใจอาจจะใจแป้วกับการเสียตัวหลักแต่หลายคนก็ไม่เอาเอ็ดดี้ฮาวมาสักพักแล้วนะ
0: อ๋อผมไม่ได้หมายถึงเรื่องเอ็ดดี้ฮาวผมหมายถึงภาพรวมของทีม
1: อ๋อที่เสียครับคุมกำลังหลักไว้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วคุณได้แต่ดาวรุ่งมาแล้วหลายคนก็เปลี่ยนลีก
0: มามันรู้สึกว่าเห็นภาพเป็นกราฟขาลงแล้วไม่รู้มันจะหยุดลงได้หรือเปล่าไงเพราะฤดูกาลที่ผ่านมันมาลงเต็มๆใช่ไห
1: ม
0: แล้วเนี่ยอนาคตที่รออยู่ในฤดูกาลใหม่เนี่ย
1: อุ๊ย
0: ว่ามันจะแบบมันจะถึงจุดกลับตัวมาได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นแบบใช้เวลาถอยหลังจริงๆเป็นการถอยหลังต่อเนื่องอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณความกระทบคือมันเสียคีแมนด้วยไงแล้วคุณที่ได้มาจริงมันก็ไม่ใช่ตัวประสบการณ์สูงทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่เป็นตัวดาวรุ่ง
0: แล้วไหนจะช่วงเวลาอันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยถ้าคุณจะเปลี่ยนกุนซือเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแต่แรกเลยปะวะ
1: ใช่ปะก็กลายว่าเพิ่งมาเปลี่ยนทั้งที่เดี๋ยวมันจะเปิดอยู่แล้วเนี่ยลีกอ่ะเปลี่ยนทั้งขุมกำลังนักเตะเปลี่ยนลีกมาเป็นดาวรุ่งอีกเปลี่ยนกุนซืออีกแล้วคุณซื้อก็ไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอีก
0: โถ
1: โหหลายต่อเลยกัน
0: โอเคอ่ะข้อความยังเติมเข้ามาได้ใครอยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้ของทีมตัวเองนักเตะคนไหนก็ว่ามา SMS ทาง 46

0: 698-99-99นะครับ468-98-99ตอนนี้เกมอุ่นเครื่องที่เชียโก้ครับเป็นลิเวอร์พูลนำลิสต์อยู่1-0เล่นไปแล้ว27นาที
1: ครับ
0: ก็แล้วก็ตอนนี้เลขกำลังสวยตี3อีก33นาทีนะครับเราพักสักครู่นึงก่อนครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
1: ครับ
2: ซอกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report

0: อยู่กันต่อนะครับเบรกสุดท้ายของช็อกโกแลตรีพอร์ตตอนนี้ตีสามอีก40นาทีสกอร์เกมอุ่นเครื่องที่อเมริกายังเหมือนเดิมนะครับลิเวอร์พูลนำลีดส์อยู่ 1-0 เอาลีดส์เปลี่ยนเซเบสเตียนบอนาวแพ้ขับเบลคุณสั้นพี่อืดของคุณจุนออกไปแล้วครับ
1: ตอนแรกทำเหมือนจะเจ็บหลังถูกไหมที่ต้นเกมอ่ะแต่ไปมาเหมือนจะเป็นต้นขาด้านหลังด้วยหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้เดินกุมกุมนิดนิดหน่อยหน่อยไป
0: นี่น่าจะเป็นอาการบาดเจ็บคนละที
1: ่เออ
0: ก็ลิเวอร์พูลตัดมากำลังมีลุ้นพอดีครับฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเป็นขวาของโซโบครับจะเล่นลูกตั้งเตะก็เป็นเหลี่ยมยิงยัดได้ยิงยัดใส่กำแพงครับแล้วเบิ้ลซ้ายโด่งเข้าไปอีกทีนึงโดนหม่งเคลียร์ได้ไม่มีอะไรครับลิเวอร์พูลนำ 1-0 เหมือนเดิม
1: ก็34นาทีผ่านนะครับเกมที่ชิคาโกเมื่อกี้ก็เลยเปิดชิคาโกให้เลย
0: ใช่ๆๆๆๆๆ
1: เอาให้ตรงไปเลยเออ
0: โคตรตรง
1: ไหนๆเตะที่ชิคาโก้แล้วไม่รู้ว่าระหว่างแข่งขันมีเปิดเพลงนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ชิคาโก้ถ้าคุณจะให้พูดถึงชิคาโก้ชิคาโก้มีอะไรบ้างที่ให้พูดถึงถ้าจะนึกถึง
1: หมายถึงวงหรือหมายถึงมือ
0: ทุกอย่างเกี่ยวกับชิคาโก้
1: โอ้ก็ทีมบาสก็สุดยอดไปแล้วอ่ะชิคาโก้บู
0: ผมจะนึกถึงนี่ป่าวะยุคอันคาโปนวะ
1: เออว่ะ
0: ใช่ป่ะใช่
1: ใช่น่าจะชิคาโก
0: มันเป็นมาเฟียใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมคุ้นๆใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะเรื่องราวหลักๆมันเป็นที่ชิคาโก้เนาะ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เออใช่แล้วไอ้นี่ด้วยไหมโฮมอโลนก็เกิดโฮมอโลนก็ที่ที
0: ่
1: ชิคาโก้ไหมเฮ้ยผมคุ้นๆว่ะขอดูหน่อยเผื่อผิดแต่ผมคุ้นๆว่าบ้านผู้พระเอกอยู่ที่ชิคาโก้นะอ้าวโอ้โหส่วนลินได้เตะมุมทางขวาเปิดเข้าไปมง
0: มงติดหัวพวกเดียวกันเองครับโอ้เต็มหัวเลยบอลเอา
1: จริงด้วยอ่ะครอบครัวแมคคริสเตอร์บ้านอยู่ที่ชิคาโก้ทำไมผมจำได้ก็ไม่รู
0: ้ครอบครัว
1: ตระกูลของโฮมอโลนเน
0: ี่
1: ยเขาอยู่ที่ชิคาโก้กัน
0: หนังตอนเด็กเราจำแม่น
1: ใช่
0: ป่ะก็ผมอ่ะผมดู

0: ก็อดฟาเธอร์ตอนเด็กอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนที่แบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้ใหญ่พาเข้าโรงหนังเว้ยคุณนึกออกว่
1: า
0: ผมก็เลยไม่ได้ประทับใจกับเพราะผมอะความทรงจำในวัยเด็กของผมอะThe Godfather คือความทรมานเว้ยค
1: ุ
0: ณคิดดูเด็กไม่กี่ขวบไปนั่งดูหนังซีเรียสซึ่งมันก็ไม่ได้ยิงกันโป้งป้างหรือบอกว่าไปดู The Godfather
1: โอ้
0: โหผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่โอเคกับหนังเรื่องนี้ดูผิดวัย
1: ก็นั่นแหละแต่ชิคาโก้มันก็ถือว่าเป็นโอ้โหสถานที่ดีคนไทยก็ไปอยู่กันเยอะเนาะเพราะเมืองก็เจริญ
0: อ
1: ่ะ
0: คุณไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปเพราะว่า
0: ไปไม่ทั่วหรอกเน
1: าะใช่โอ้ไม่มีเวลาไปถึงจริงๆแล้วเราก็นึกไม่ออกด้วยไงว่าถ้าเราไปเราอยากจะไปดูอะไรอ๋อแต่วันที่ผมไปผมได้ดูชิคาโกแบร์พอดี
0: โอเค
1: ชิคาโกแบร์ไปเยือนเขา
0: ข้ามฟากมา
1: ข้ามฟากมาส่วนผลบอลในคู่อื่นๆนะครับก็มีแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนลาซิโอนี่ชนะ 2-1 นะครับอุ่นเครื่องแล้วก็กาลาตาสลายสุดท้ายนี่เสมอกับแลนไป3-3นะแล้วก็สกอตติ้งพรีเมียร์ชิพย้ำอีกครั้งนะครับเซนต์จอห์นสโตนชนะคิมมอนอก 4-3 แล้วก็ฮิเบเนียนแพ้มาเทเวลไป1-2
0: สเปอร์ปล่อยของครับในซัมเมอร์นี้ก็เป็นไมกี้มอร
1: ์
0: ปล่อยดาวรุ่งปล่อยให้โคโลนยืมด้วยใช้งานด้วยสัญญายืมตัวก็จะทุกอย่างการทำดีลนี้จะคอมพลีทในภายในสัปดาห์หน้า
1: แต่ไปเยอรมันก็
0: เชื่อว่าจะเป็นลักษณะนี้ไม่น่าผิดไปจากนี
1: ้โอกาสมันมีโอกาสได้เกิดเยอะเนาะยิ่งถ้าคุณไปโคโลนโอกาสในการลงเล่นอ่ะ
0: จริง
1: ส่วนโคโลนเอลมาล่าจริงมีข่าวกับหลายคนมาหลายทีมมากนะแต่หลังๆก็เงียบไปแล้วนะไอ้เจ้าซาอิดเอลมาล่าเนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยมึงใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เงียบไปแล้วตอนเนี้ย
0: คือตลาดในบูเดสก็ปีนี้ก็ไม่ได้คือฮาอะไรมากเนื่องจากว่าบาเยิร์นเขาแจ้งข่าวเขาตลาดเขาจบแล้วด้วย
1: ปิดเร็วมาก2คน
0: ได้แบ็กซ้ายเนเธอเนียลบราวน
1: ์
0: เข้ามาจากอะไรวะฟัง
1: ไอ้ชาร์ทั้งเปิด
0: แล้วก็เกมลุกโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากอิสมาเอลไซบารี
1: โอ้โห
0: ตอนบอลโลกโคตรดีนะ
1: แล้วกลายเป็นว่ายิ่งไปอยู่บอลโลกมันเล่นกองหน้าได้เลยนะ
0: เออ
1: เพราะตอนแรกหลายคนมองว่าเอ้ยมันเป็นตัวแทนของกอร์ดอนเพราะว่าบาเยิร์นไปเสียท่าให้กับบาร์ซ่าไปโอ้โหต
0: ั
1: ด2-0ไปแล้ว
0: ค่อยกลับมาพูดถึงไซบารีอีกทีนึงลิเวอร์พูลขึ้นนำลีด 2-0 ครับจากจังหวะบอลทิ้งไปฝั่งขวาแล้วก็มีตัวตวัดเร็วเข้ามาหน้าปากประตูฟอร์เรนเวสวิ่งโฉบเข้ามาปายัดเข้าไปนิ่มๆนะครับนาที40ครับลิเวอร์พูลนำ 2-0 เรเนียนี่ครองบอลอยู่หน้ากรอบแล้วก็หยอดออกขวาฟริมปงเบิ้ลบอลจังหวะเดียวครับยังปล่อยบอลไม่ตกพื้นนะครับแกเบิ้ลด้วยขวาจังหวะเดียวเข้ามาตรงกลางแล้วก็ตกพื้น1ทีครับฟอร์เรนเวสวิ่งเจอบอลก่อนแล้วก็ยิงสวนเข้าไปเลย
1: ตบกลับมาเดี๋ยวแถวจุดโทษแล้วนะโอ้จริงๆ4คนของลีดส์พยายามจะเข้าไปขวาแต่ไม่มีใครเข้าไปทันครับจังหวะมันเป๊ะมาที่ทางฟอร์เรนเวสพอดี
0: เอ๊ะตรงนี้ทีวะแต่ก็ดูวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยในช่วงหมุนเครื่องมา 2-3 เกมของอันเดรีโอลาล่า
1: เป็นไง
0: ก็กลิ่นเก่ามันกลับมานะ
1: ดูดันขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: กลิ่นที่จะได้เห็นการวิ่งที่เป็นบีบคู่แข่งครองบอลในแดนตัวเองอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะแบบผลงานจะดีไม่ดีนะแต่อย่างน้อยอ่ะผมว่ามันตอบโจทย์ไอ้อารมณ์ของการดูบอลดูแล้วแบบมีความสนุกกับการดูมีความสุขกับการดู
1: มันดูมี
0: แรงขึ้นสิ่งที่มันจะได้แน่ๆได้ตรงนี
1: ้ครับ
0: ส่วนเรื่องของผลงานเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าก่อนอื่นนะให้มันเสริมทัพให้มันเรียบร้อยสักทีได้ไหมนะครับเนี่ยโอ้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มอึดอัดละเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วการทำงานของผู้บริหาร
1: มันก็เงียบไปมากเลยนะมันก็มัวแต่ไปจ้องอยู่กับมาโคล่าเนี่ย
0: ดีลในเยอรมันก็ไม่คือถ้าพูดถึงบาเยิร์นพูดย้อนพูดถึงซาบารีชอบว่ะ
1: ดีคือดูกลายเป็นว่าอยู่กองหน้าก็อันตรายยิงดูเท้าคมอ่ะแล้วก็ดู ไปกับบอลได้ดีเพราะว่าเขาก็เล่นเป็นพวกตัวลุกตัวปีกด้านข้างได้
0: เล่น
1: การ
0: ว่
1: าพอเล่นได้เอ้าดันดีเฉยด้วย
0: เออ
1: เออน่าสนใจ
0: แล้วก็ขาออกบาเยิร์นก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมีลอนโกเลสกา
1: อืมนิโคลัสแจ็คสันก็คืนกลับมา
0: โอเคเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของบาเยิร์น
1: ซาชาโบยี่อาที่จะที่ควรจะมีโอกาสจะปล่อยออก
0: ไอราฟาเอลเกเรโร่ก็ดูเหมือนว่าออกเลยป่ะ
1: หมดสัญญาหรอ
0: น่าจะเพราะว่าน่าจะเซ็นมาสั้นๆด้วย
1: ขอดู
0: เดี๋ยวขอผมขอเช็คอีกทีนึง
1: ผมจำว่าที่จะมีขาออกก็อาจจะเป็นชัวปาเรล่าอาจจะปาริญญาชัวปาริญญาที่จริงๆมีข่าวว่ามีข่าวว่าวิลล่าอาจจะขอยืมแต่ทางบาเยิร์นไม่เอาแล้วถ้าจะปล่อยคราวนี้คือปล่อยขาดไม่ปล่อยยืมละ
0: เพราะงั้นมันก็ขาดทุนไปเรื่อย
1: ใช่
0: เอาให้มันแบบจบๆไปเลยดีกว่า
1: อืม
0: ลาฟาเอลเกเรโร่ผมคุ้นๆว่าน่าจะปล่อยออก
1: หมดสัญญาหมดสัญญาพี่
0: หมดสัญญาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆๆๆๆ
0: เพราะงั้นเนี่ยบาเยิร์นก็จะเท่านี้อยู่ที่ว่าจะปล่อยใครออกบ้าง
1: อืม
0: แต่การเสริมจบแล้ว
1: อืม
0: มีตัวที่เสี่ยงจะย้ายออกมั้ยที่เป็นกำลังหลักลุยเซียสข่าวเงียบไปแล้วอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เอาฮีราเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่า
0: ฮีรามีข่าวลุยเซียสก่อนแล้วเขาไปมีกับเอ็นดีไอ
1: ใช่แต่เหมือนว่าบอร์ดบริหารของบาเยิร์นเหมือนออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าลุยเซียสไม่ปล่อยโอลิเซ่ไม่ปล่อยอืมถ้าจะเป็นขาออกจริงๆเนี่ยโอ้ผมว่าคีแมนคงไม่แล้วแหละมันก็จะเป็นพวกตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ
0: ผมว่าบาเยิร์นเติมในสิ่งที่แบบขาดก็คือแบบยังแก้แบ็กซ้ายของตัวเองไม่จบนับตั้งแต่อันฟอนโซเดวิสไม่อยู่ในสภาพแบ็กซ้ายเนี่ยอย่างทัวร์ซีซั่นที่ผ่านมาโหเปลี่ยนทุกเกม
1: อ
0: ยู่ที่ว่าจับสลากกันใครจะเล่นแบ็กซ้าย
1: แล้วก็
0: เมนเนสเนลบราวน์เข้ามาเอามาแข่งขันกับดูสภาพอันฟอนโซเดวิสอีกปีที่เป็นไง
1: คอนราดไลเมอร์ก็เล่นได้อันนี้ก็อันเอกประสงค์อยู่แล้ว
0: ก็ถ้าทางซ้ายเขาจบได้ไลเมอร์จะได้เล่นขวาไปยาว
1: ขาออกนอกจากนั้นที่ตัวที่ดูจะมีชื่อแล้วคงไปแน่ๆเบรียนซาราโกซ่าที่ก็พยายามปล่อยยืมไปแล้วก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่นี่ก็คือก็กลับมาอยู
0: ่ตอนเซ็นมันก็ไม่น่าเซ็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะคร
1: ับ พอขึ้นมาแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่โอเค
0: ไม่กี่เดือนดีกว่า
1: โอ้ยแล้วไอ้เจ้าไอ้นี่ดาวรุ่งไอ้ทอมบิชอมนั่นปีแล้วก็ไปเล่นแบ็กไซด์
0: เออใช่เพราะว่าซื้อมาไว้ก่อนแต่ไม่รู้จะใช้ตรงไหน
1: จากเป็นฟิลก็จับไปยืมแบ็กซ้ายแล้วก็โอเคอ่ะก็เห็นได้เล่นอยู
0: ่ก็บันทึกแกก็ใจดีก็หาที่ลงคือใครไม่มีที่ลงจับเล่นแบ็กซ้ายหมดใช้คำนี้ดีกว่า
1: อืม
0: เซนเตอร์ไม่เติมก็คิมยังอยู
1: ่อืม
0: คิมมินเจโอกาสย้ายทีมมันเหมือนจะมีมาตลอดแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวแกก็ไม่ได้อยากย้ายแล้วก็โอเคกับการที่แบบเป็นตัวหมุนเวียน
1: ปีนี้ก็ข่าวก็ไม่ได้เยอะด้วยนะในการจะย้าย
0: ตัวหลักก็ยังเป็นคู่เดิมนะยูนาธานทากับไดโอปาเมกาโน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ก็ประมาณนี
1: ้
0: การลงทุนของบาเยิร์นก็จบแล้ว
1: เพราะว่าเขาบอกว่าปิดขาเข้าแต่ขาออกยังเปิดโอกาสอยู่นั่นแหละก็น่าจะ3ตัวนี้หลักๆซาราโกซ่าซาชาโบยี่แล้วก็ทางปริญญาอีกคนนึง
0: เพราะฉะนั้นที่ให้ดูเนี่ยซีซั่นใหม่ของบาเยิร์นดูว่าการกลับมาเต็มตัวของจามามูเซล่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่พัฒนาขึ้นได้ไหมเพราะว่าเขาเสียเวลากับอาการบาดเจ็บไปเกือบปีซัสนาบี้ที่พักยาวไปจะเป็นไง
1: โซเดวิสจะกลับมาเป็นคนเดิมได้ไหม
0: เลนนัดคาวเด็กซวยที่ไม่ได้ไปบอลโลก
1: ไมคอนคาโดโซจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
0: ก็อยู่กับทีมพรีซีซั่นด้วยนะ
1: เสียดายช่วงท้ายด้วยการที่แล้วไปเจ็บไงเออเนาะน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับทางเสือใต้
0: ใช
1: ่
0: ปัญหาก็เป็นเรื่องปัญหาของทีมอื่นนะครับ อยู่เรื่องดอร์ทมุนด์จะมีทรงเป็นไงเลเวอร์เปลี่ยนกุนซืออีกแล้วจะเป็นไง อะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเลเวอร์เนี่ยผมยอมรับเลยว่าตอนเปลี่ยนกุนซือใครวะเอากุนซือตูลูสเข้ามาคาเลสมาร์ติเนสโนเบล
1: แล้วก็การเสริมทัพเซ็กซี่ไหมอ่ะ
0: การเสริมทัพของเลเวอร์ครับ เลเวอร์เนี่ยนโยบายเราก็ได้เห็นชัดมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็เสริมเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: มันก็จะไม่มีตัวแบบซีเนียร์เข้ามาหรอก

0: จ้าตัวอำลาทีมไปแล้วเห็นบอกเลิกเล่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนล่าสุด
1: ถ้าเลิกเล่นก็ไม่แปลกใจนะ
0: แต่ก็เหมือนไม่มีทีมอยู่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือว่าแกกลับมาได้ระดับหนึ่งนะเพราะไอ้ย้อนไป2ปีก่อนเนี่ยสภาพแกเหมือนเป็นคนที่ไม่น่าจะเตะบอลได้แล้ว
0: โอ้ตอนแรกอ่ะประกาศว่าจะรีไทร์สุดท้ายเนี่ยเขาไปอยู่กับทางไทเฟนบัก
1: ใครวะเนี่ยทีมหมู่บ้านหรือเปล่าไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะ
0: เป็นทีมระดับล่างๆเลยอ่ะ
1: ทีมนี้อยู่ในเทียนโอ้โหผมว่าเป็นทีมสมัคร
0: ทีมสมัครเล่นใช่พี
1: ่
0: เป็นทีมสมัครเล่น
1: เพราะว่ากดเข้าไปดูประวัติหาประวัติทีมนี้ไม่เจออ
0: ืมไปอยู่กับทีมสมัครเล่น
1: ยูเรนบรันออกไปไปอาจักเฉยเลย
0: อ่ะใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ฉีกนิดนึง
0: อาจักก็เสริมดีนะเสริมตัวแพงได้กุนซืออย่างมิเชลไปด้วย
1: เพราะว่าอาจักอาจจะเสียปีกไปให้กับเปเช่ป่ะ
0: ใช่มีกาฮอต
1: ชื่ออะไร
0: แต่มันฮอตผมฟังเขาออกฮอตนะไอตัว G อ่ะ
1: ออกเป็นตัว G ใช่ไหม
0: ออกเป็นตัวแต่ออกเป็นตัว H
1: อ่ะแล้วแต่เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นคนสัญชาตินี้แต่ว่าภาษาที
0: ่
1: ใช้หลากหลาย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอปิดดิวกับเปเช่ไม่น่าพลาดแล้ว
1: ครับ
0: แต่เสริมเข้ามาดอทมุนนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะไม่ได้พวกตัวดังๆเท่าไหร
1: ่ก็เป็นสไตล์ทีมสู้ชีวิตอ่ะเหมือนเดิ
0: ม
1: คุณจุนสุดหล่อสมัยเรียนปากน้ำเคยไปเช็คของเด็กช่างบ่อยไหมจากเจอเอง
0: ไม่มีฮะผมเด็กขาสั้นเด็กมอปลายฮะและติ่มซะด้วยผมเนี่ยสู้คนนี่ตายป.2ฮะแล้วตัวทะลุมาคือสู้กับใครก็เสียเปรียบฮะ
1: เวลาแบบนั่งรถผ่านหรือว่ารถผ่านกับกลุ่มกับฝั่งโรงเรียนคู่เลี่ยเคยแบบมีแจกผลไม้เขาไหม
0: ไม่มีไม่มีครับสงบเสงี่ยมเลย
1: เฮ้ยเด็กวัยนั้นมันห้าวตายมันก็ต้องแบบแจกเขาก่อนดิ
0: เขาแจกมาผมก็ทำหูทนลมไม่แจกใครวะ
1: ตีมึน
0: ไม่ได้ยินครับผม
1: ใส่ด่าพวกนั้นมั้ง
0: ผู้หญิงด่าผมยังงอเลย
1: ฉลาดมากจบครึ่งแรกนะเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลนำลีส 2-0 เด
0: ี๋
1: ยวครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวกันเยอะทั้งคู่
0: ครับ
1: ตามทรงเฮ้ยวันนี้คุณไปดูคอนเสิร์ตมาอีกแล้ว
0: ใช่ครับผม
1: เป็น
0: F4
1: โคตรเก่าเลย
0: 3สมาชิกเก่าบวกกัน1สมาชิกใหม
1: ่เราต้องใช้กี่ปีอะ F4 ตั้งแต
0: ่ต้อง
1: ย
0: ี่
1: น
0: ั้
1: น
0: น่
1: ะ
0: 20
1: ปีรักใสๆหัวใจสีดวง
0: 20ปีขึ้นนะ F4 นี่ต้องระดับ20ปี20ปีขึ้นผมไม่แน่ใจว่า F4 เข้ามาบ้านเราม
1: ัน
0: ผมน่าจะปี1ปี2อ่ะ
1: มันชื่อเรื่องนี้จริงๆมันชื่อเรื่องว่าอะไรอ่ะ
0: รักใสๆหัวใจสีดวง
1: ไม่มันมีชื่อแบบภาษาอังกฤษอะไรวะ
0: เมโทการ์เด้นอะไรสักอย่างป่ะ
1: อ๋อหรอ
0: ใช่ๆๆน่าจะใช่นะแป๊บหนึ่งน่าจะใช่นะเมโทการ์เด้นหรืออะไรสักอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: F4 เนี่ยเขาอายุเท่าไหร่กันแล้วอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: 50ถึง
0: ไหมไม่น่าถึงนะพี่ผมว่าไม่น่าถึงนะเขาน่าจะรุ่นเดียวกับพี่นะผมว่าแป๊บหนึ่งนะถ้าของไต้หวันเลยเนี่ยคือ2001
1: 2001 25ปีครับF4
0: ครับผม
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยที่เขาคือเป็นการเล่นคอนเสิร์ตเพราะเขาเป็นศิลปิน
0: เป็นเหมือนเขากลับมารวมตัวพี
1: ่
0: กลับมารวมตัวกันโอ้โหแต่พี่เต้าผิงซื่อ
1: แต่ว่าเขาเปลี่ยนสมาชิก1คน
0: 1คนใช่ไม่มี
1: เคน
0: ไม่มา
1: เพราะเคนไปสายธุดงค์แล้ว
0: ไม่ใช่เขาผมไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันนะข่าวมันออกไปค่อนข้างหลากหลายอ
1: ่
0: ะ
1: เออหรอ
0: ใช่สุดท้ายก็ไม่ได้มา
1: ผมอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยพอ F4 แล้วต้องเปลี่ยนสมาชิกอ่ะมันจะฟิลมันจะได้เหรออะไรเงี้ย
0: เฮ้ยแต่วันนี้ผมดูอ
1: ่ะไม่ชื่ออะไรนะคนใหม
0: ่อาซิน
1: อาซ
0: ินเขามีวงของเขาเองอยู่แล้วด้วยนะก่อนหน้าเนี่ย
1: 3คนเดิมก็คืออะไรนะเวนเนส
0: วิกเจอรี่ครับผมนั่นแหละ
1: แล้วก็อาซินบวกอาซิน
0: บวกอาซินเข้าไปอีกคนหนึ่ง
1: แฟนคลับเป็นรุ่นไหน
0: โอ้
1: คนไทยหรือคนจีน
0: รุ่น
1: คนที่ไปดูคอนเสิร์ตเป็นไง
0: รุ่นเดียวกับโอ้โหรุ่นเดียวกับพี่นะส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะว่าอาจมี

0: รุ่นเดียวกับพี่รุ่นเดียวกับผมเจน4ไม่เจอ
1: ก็ไม่เจออยู่แล้วมันไม่ใช่
0: ถ้า
1: วัยของเขา
0: ถ้ามาอาจจะเป็นอัลฟาไปเลยแบบมากับเด็กมันถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะมิเทการ์เด้น
1: โอ้คุณก็ไปงมตรงนี้ผมจะให้คุณเล่าบรรยากาศซะหน่อยในหมดเวลาแล้วเนี่ย
0: ก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าชื่อภาษาอังกฤษอะไรจำแต่รักใสๆหัวใจสี่ดวง
1: ก็เล่านิดนึง
0: 90% คือผู้หญิง 10% คือผู้ชายและผู้หญิงโดยส่วนใหญ่รุ่นผม
1: ก็เป็นรุ่นมีครอบครัว
0: แล้วก็เป็นรุ่นที่สูงขึ้นไปอุ๊ยแต่ต่างชาติเยอะมากด้วย
1: ต่างชาติจะเป็นคนเอเชีย
0: ใช่ครับพี่คนจีนคนผ
1: ม
0: ส่วนใหญ่จีนนะส่วนใหญ่จีนแล้วก็เฮ้ยแต่ผมอะรู้สึกได้ว่าเอ้ยตอนแรกผมก็ไม่คาดหวังว่าการแสดงจะโอเคขนาดนี้นะคือโอ้โหโปรดักชันยิ่งใหญ่เลยใช้คำว่าโอ้โหดูแล้วโหแบบ
1: ก็คือเขาโชว์เพลงอย่างเดียวหลัก
0: ๆโชว์เพลงอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีเล่นพูดคุยกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบ
1: นานไหม
0: 3ชั่วโมงกว่านะคอนเสิร์ตนานถือว่านานเพราะว่า
1: เพลงฮิตเขาเยอะขนาดนั้นเลย
0: คือถ้าสายของคนที่ชอบจริงๆอ่ะก็คงเยอะเพราะผมก็มีคนร้องเพลงได้แต่ขนาดว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นแฟนของ F4 ซะทีเดียวนะแต่ก็ดู F4 อยู่บ้างอ่ะก็ประมาณสัก 4-5 เพลงที่ผมรู้จักนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะมีโซโล่เดี่ยวของแต่ละคนอะไรเงี้ยวันเนสนี่จะเยอะหน่อยวันเนสที่โซโล่เดี่ยวน่าจะประมาณ 5-6 เพลง
1: เพราะรู้สึกเขาไปออกไปเดี่ยวด้วย
0: น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วเขาออกไปโอ้โหเขาทำให้ผมนึกถึงใครรู้พี
1: ่ใครสิ
0: Prince
1: เฮ้ยเหร
0: อ
1: เพราะความแสดงว่าได้หมดเลยเหรอ
0: เขาแบบเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึก
1: ไม
0: ่ผมยังคุยอ่ะ
1: เราคนไทยผมขอเปรียบอีกอย่
0: าง
1: เป็นติ๊กชิโร่เมืองไทยดีกว่า
0: คือผมความรู้สึกผมนะเขาเหมือน Prince บวกกับ Michael Jackson อะหมายถึงว่าสไตล์ในการที่เขาพยายามพรีเซนต์ออกมา
1: ครับผม
0: แล้วใส่เป็นชุดสีม่วงด้วยมันยิ่งดูเหมือนคล้ายพรินซ์ตอนไปเล่นไอ้ซูเปอร์โบว์อ่ะแต่ว่าตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วก็ช่วงหน้าอยู่ต่ออ่ะเดี๋ยวต้องเข้าสู่วันจันทร์ก็ต้องพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามช่วงรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ผมวิชิตไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02

0: But you're just a boy.
1: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่าR5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้วมาแล้วอืมรามเป็นยังไงโอ้แล้วไม่เปิดเพลงพี่เลยฟิลิปรามเนี่ยนะครับอ้าวต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับประจำเดือนใหม่นะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: วันที่3สิงหาคมนะครับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับอยู่กับคุณโดนศิริพลและผมเจกทรงศักดิ์วันนวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เออเป็นยังไงตอนนี้มีลิเวอร์พูลเตะได้มั้ยเนี่ย
1: ก็เพิ่งจบไปเมื่อกี้
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: แพ้ลีดไป 2-4 ฮะ
0: อ้าวเมื่อกี้นำอยู่ไม่ใช่เหรออ
1: ่าใช่โดน4ลูกรวดเลย
0: เอ้าเมื่อกี้นำ 2-1 เมื่อกี้ดูอยู่ฮะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยในแต่ที่นครนะชิคาโกใช่ไหม
1: อืม
0: เอ้ยทำไมโดนไหวหรือเปล่าลิเวอร์พูล
1: ก็โดน4ลูกรวดนะฮะ
0: โอ้ย
1: ครึ่งหลังไง
0: โอ้ยลิเวอร์พูลของเรา
1: ก็ลิเวอร์พูลนำก่อน 2-0 นะนะครับ
0: ใช่ไหม
1: จากลุคแชมเบอร์แล้วก็ฟอเรนเวียส
0: ผมเห็นเมื่อกี้พักครึ่งนำ 2-1 อ่ะก็เลยดูเลย
1: ครับ
0: หรือว่าสบายสบายสรุปแล้วเท่าไหร่แพ้เหรอ
1: แพ้ไป 2-4 แล้วก็หลังจากนั้นลีดก็มาได้จากเบนนอนอารอนสันนาที60นะครับโนมินิกคาวต์ลูวินนาที71กับ85
0: ครับ
1: แล้วก็ชอนลองสตาร์ฟนาที73นะ
0: โอ้โห
1: ก็สรุปเป็นลีดแซงชนะ 4-2 ครับ
0: ก็ลิเวอร์พูลคงเอาตัวสำรองลงอ่ะเนาะดูทรง
1: อื้อ
0: คือที่โจนนี่ไงเพิ่งจะมีปัญหาเรื่องของปลอกแขนกันทันทีว่าเฮ้ยสรุปแล้วผมต้องเป็นผมนะทะเลาะกับโดมินิกโซโบสไลแล้วก็คอตาชิมิคาร์ทฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแกก็ได้ลงอีกนะเกมนี้นะ
1: อืม
0: โอ้แพ้ลีเฉยเลยลิเวอร์พูลยังไงฮะ
1: ค
0: ุณดอส
1: ใช่
0: ไหวป่าวไปเนี่ยฮะ
1: อื
0: มอันนี้คือเกมอุ่นเครื่องบินดีซันนะ
1: ครับ
0: ที่นครชิคาโกนะครับประเทศอเมริกานะครับลิเวอร์พูลก็แพ้ลีดไปเลยครับ2ประตูต่อ4นะครับ
1: ครับ
0: ก็โมโนแม็กยิงสดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ยิงสดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้จะว่าไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ใกล้มาแล้วเนาะ
1: เออเฮ้
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มเอาก็เข้ามาคุยกับเรา2คนได้ใน489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรารวมทั้งTikTok ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตนะครับผมขออภัยเมื่อกี้เข้าช้านิดนึงนะ
1: อืม
0: ดูลิเวอร์พูลอยู่ไงคุณดอส
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: ฟิลิปรามดูอยู่
0: ฟิลิปรามดูลิเวอร์พูลยาวเลยเราอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วดูวอลเลย์บอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงฮะ
1: อ่าฮะ
0: เอ๊ะทำไมชนะขาดจังเลยคุณดอส
1: เออง่ายได้เกิน
0: โค้ชเขาเนี่ยรู้ป่ะเขาไม่ดูเกมในเจอนัดที่เจอฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะ
1: ครับ
0: โค้ชเวียดนามเนี่ย
1: อืม
0: มาดูทีมชาติไทยของเรา
1: ฮะ
0: แล้วทำไมแพ้ขาดลอยเลยสูงต่อ3เซตเลยนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026ในสนามแรกเนาะที่กรุงฮานอยของเวียดนามนะครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะขนาดไม่ใช่ชุดใหญ่แล้วเนี่ย
1: เออ
0: เป็นไงฮะ
1: ชุดผสมผสมนะ
0: ชุดผสมนะเนี่ยดึงๆนะเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่ทุบสบายเลย3เซตรวด
0: 3เซตรวดเลยนะ
1: ก็เวียดนามเขาอาจจะไม่มีตู้เย็นด้วยมั้ง
0: เออเนาะ
1: เบาไปเยอะพอไอ้ตู้เย็นนี่เบาไปเยอะเลย
0: แต่ว่ามี4ทีไม่เหรออ
1: ่า4ที
0: ครับ
1: ใช่
0: 4ทีก็คือตัวเก่งเขาเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: นะก็ชนะไป3เซตรวดแล้วสกอร์ขาดด้วยนะสกอร์เขาจะขาดเลยนะครับ25-18 25-17แล้วก็25-14นะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้แชมป์ CV Cup สนามแรกไปนะส่วนสนามที่2ก็จะมากลับมาแข่งที่บ้านเรานะครับสนามกีฬาสมโภชน์700ปีเชียงใหม่นะครับในวันที่7-9สิงหาคมนี้นะครับ
0: ครับผมโอ้มีแค่4ทีก็แบกไม่ไหวเนาะ
1: ไม่ไหว
0: อะไรนะทานที่อะไรนะ
1: ทานที่ทันทุย
0: ทานที่ทันทุยอ่ะ
1: ครับ
0: ไอตัว4ทีของเขาตัวเก่งของเขาอ่ะ
1: เออ
0: เออนะครับ
1: ใช่
0: ยังไงฮะแบบนี้ฮะ
1: อืม
0: ก็เราสบายๆเนาะนะครับในการแข่งขันนะวอลเลย์บอลซีบีครับหรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในสนามแรกครับ
1: ครับ
0: และผมก็หวั่นใจนะคุณดวล
1: อืม
0: เพราะว่าสองแมตช์แรกมันโดนวิจารณ์เนี่ยเจอฟิลิปปินส์ก็เท่าไหร่เขาก็ชนะเราชนะเขาก็จริงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เสียเซตให้เขาใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: แล้วก็เจออินโดนีเซียก็เสียเซตให้เขาเหมือนกัน
1: เสียเซต
0: ฟิลิปปินส์เราจะเสียเซต3-2ใช่ไห
1: ม
0: อินโดนีเซีย3-1เหรอเนาะ
1: 3-1
0: เอ๊ะแต่มาเจอเวียดนามซึ่งเป็นเสมือนนัดชิงนะดันชนะ3-0เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทีมสาวไทยของเราชนะทั้ง3นัดมี6มี8แต้มนะคุณโดนะก็คว้าแชมป์สนามแรกไปครองนะครับส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1มี6แต้มนะครับก็จบอันดับที่2ในสนามแรกนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เราก็ชุบสมแล้วเนาะนำทีมโดยนุกนิกนะฮะณัฐนิชาใจแสน
1: ครับ
0: เซตเตอร์กัปตันทีมชุดนี้อ่ะเนาะแล้วเซร่าลงหรือเปล่าคุณโดเห็นเซร่าลงช่วงหลังนี่ใช่มั้ยน้องขอละพาเดดอ่ะมือเซตอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เห็นว่านี่ก็ลง ช่วงท้ายอ่ะเซล่าแอนโคมาไงเหมือนเซตดาวรุ่งทีมชาติไทยน้องคอนทัพเดชตัววอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมชายอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: นี่ขนาดดึงๆก็เนี่ยทีมหญิงของเรานะ
1: อืม
0: ชนะเฉยนะ
1: อ่าฮะ
0: ครับมีประพัชญาพลธรรมกัญญารัตน์ขุนเมืองเศรษฐศิลปพรชัยวิสุทธิ์ออมสินเนาะแก้วกัลยากมลธรานะครับและตรับอิสระเป็นกัญญารัตน์คำวงครับ
1: ครับ
0: ส่วนเวียดนามก็นำทีมโดยทาทิทานทุยนะแต่ว่าก็ต้านทานไม่ไหวครับ
1: อืม
0: ก็เมื่อวานนี้ยิงสดทางด้วยจะเป็นช่องวันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมครับก็ลุ้นกันต่อนะในสามต่อไปนะครับจะแข่งขันที่บ้านเราครับจะถึง7-9 สิงหาคมเนาะแมตช์แรกนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับเวลา16:30 น.นะครับฟิลิปปินส์เจอไทยและในวันเสาร์นะไทยเจออินโดนีเซียครับเวลา16:30 น.และนัดปิดท้ายนะครับเราเจออินเราเจอเวียดนามนะวันที่9สิงหาคมนะครับเวลา16:30 น.นะครับก็วันนี้เปิดจองบัตรนะตั้งแต่10 โมงเช้าเป็นต้นไปเด้อ
1: คลีป
0: นะครับ10 โมงเช้านะ
1: อ่าฮะ
0: ที่เว็บไซต์ The Concert นะครับ1คนมีสิทธิ์เข้าซื้อได้2วันวันละ1ใบนะครับหรือ The Concert application ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอ๊ะอันนี้เป็นแอปใหม่เปล่าโค้ดหรือว่าไงฮะ
1: เออไม่ค่อยได้เห็น
0: เหมือนกันนะอื
1: ม
0: แต่เขาเขียนเป็น The Concert เลยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: น่าจะแอปใหม่เนาะ
1: เออ
0: ปกติก็เป็นเราจะเห็น Thai Ticket Major เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้เป็นอันใหม่คุณดอท
1: อืมๆ
0: Concert application นะ
1: ครับ
0: ลองไปซื้อกันได้เนาะชาวเชียงใหม่นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ส่วนทางออฟไลน์นะเขาเปิดขายไปเดียวคุณดอทหน้างานใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เขาจะเปิดขายในวันพฤหัสบดีนะที่6สิงหาคมนะครับเวลา9:00 น.ครับที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับหรือถ้าใครไม่ได้ไปก็ชมสดทางช่องวัน31นะ
1: ครับ
0: หรือแอปของช่องวันเขานะครับ
1: อ
0: ยู่ตรงไหนฮะคุณรถนะฮะ
1: อ
0: าคาร80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ฮะในฐานะที่ไปเรียนเชียงใหม่มาฮะ
1: อันนี้ไม่ทราบแล้วฮะ
0: ไม่ทราบเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืม
1: รู้เลยสนาม700ปีต้องขี่รถไปไกลอยู่งั้นน่ะ
0: เออใช่ไหม
1: จากมอ
0: จากมอออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็ได้
1: ขี่ไปข้างนอกอ่ะ
0: ไม่ใช่อยู่ในเส้นไอ้นิมานเฮมินะต้องออกไปข้างนอกอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: มันมีแยกอยู่ใช่มั้ยคุณรถ3แยกใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันออกไปตรง3แยกอ่ะสามแยกเปล่าตรงนั้นไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหจำทางไม่ได้แล้ว
0: แต่จำได้มันออกไปข้างนอกอ่ะ
1: แล้วตอนเรียนก็ขี่ไปไม่ไหวด้วยต้องให้เพื่อนไปอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำไมฮะ
1: ก็คือผมขี่ได้แต่ในแถวๆเมืองไง
0: อ้าว
1: อ้าวรถมันจะได้แบบก็เพิ่งหัดขี่ไงก็รถมันก็จะได้ไม่นั่นมากอ่ะถ้าออกไปข้างนอกนี่ไม่ไหวแล้ว
0: คุณไม่ใช่คนต่างจังหวัดอย่างแท้จริง
1: รถมันทงรถทุกเยอะแยะไปหมด
0: ผมเนี่ยโอ้โหฝันรถตู้รถไถนะฮะ
1: ครับ
0: รถยนต์รถไถรถบรรทุกรถเข็นเนี่ยโอ้ได้หมดฮะครับผมผ่านหมดแล้วรถสิบล้อได้ผ่านหมดแล้วมอเตอร์ไซค์ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: พราะว่าบ้านอยู่ติดกับถนนใหญ่ไงนะครับก็ออกไปข้างนอกกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็ติดตามได้นะครับก็หลังกองหลังเกมเป็นยังไงบ้างคุณได้ตามบ้างหรือเปล่าฮะเห็นนะน้องนงนิกก็ให้สัมภาษณ์หนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ต่อไปนี้เราจะได้เห็นนุ๊กนิกเขาเป็นพี่ใหญ่แล้วใช่ไหมคุณดอทเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่นี่กัปตันเลยนะนุ๊กนิกเนี่ย
1: ครับ
0: ครับแสดงว่าอาจจะเป็นยุคผลัดไปแล้วมั้ง
1: ก็เริ่มจะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมามากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมามากขึ้นอาจจะเป็นช่วยด้วยช่วงนี้ด้วยแหละเพราะว่ามันก็มีโปรแกรมแข่งเยอะไงสำหรับทีมชาติไทยนะครับเพิ่งแข่งเนชั่นคัพมาใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่ใช่ในเชลีก
0: ในเชลีก
1: ในเชลีกเสร็จก็มามีรายการนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีแชมป์เอเชียอีก
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีเชนเกมอีกใช่ไห
0: ม
1: มันหลายโปรแกรมติดกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสสำหรับนักกีฬารุ่นใหม่ๆนะครับที่จะได้โชว์ฟอร์มนะครับอย่างชุดนี้ก็ดีนะคือเขาบอกเลยว่ามันก็เอาเป็นกองกำลังผสมนะครับมีผสมเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็รุ่นเก่าๆก็มีด้วยประคองกันไป
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายก็ได้แชมป์สนามแรกไปนะครับ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: นะเพราะไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่มีโอกาสได้โชว์ฟอร์ม
0: ก็ต้องสามนี้แหละเพราะว่าก็ต้องรายการแบบนี้อะเนาะ
1: เออ
0: ไม่งั้นเด็กคงไม่ได้เกิดอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับนะนี่รวมทั้งบอลไทยแล้วก็ชุดผสมนะ
1: ครับ
0: มาเลยยังเอาไม่อยู่คุณรอด
1: เออ
0: เราเก่งนะเนี่ย
1: ใช่
0: ครับ
1: ตอนแรกก็ดูน่าเป็นห่วงกันนะจัดชุดนี้มาเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ผลงานดีนะชนะมา2นัดแล้วนะค

0: ครับ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับกอล์ฟเป็นไงบ้างคุณรถจีโน่ไล่ทันหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่ทันนะ
1: กอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปีเนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องร้องเพลงรอแชมป์เมเจอร์ต่อไปนะน้องจีโน่ของเราเนาะ
0: เอออ
1: ืม
0: นะก็จบอันดับ4ร่วมนะสำหรับจีโน่
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ตีเข้ามา2โอเวอร์นะเสียไป2โอเวอร์นะครับสกอร์รวมเหลือ2อันเดอร์นะครับก็เท่ากับเนลลี่คอร์ด้านะครับเนลลี่คอร์ด้าวันนี้นี่ฮึดนะตีมา3อันเดอร์เลยสกอร์รวมมี2อันเดอร์เท่ากันก็จบอันดับ4ร่วมนะครับอันดับ3เป็นเยเรมิโนนะครับสาวสวยจากอเมริกานะครับวันนี้หลุดนะตีเกินไป3โอเวอร์สกอร์รวมเหลือ4นะครับส่วนแชมป์นี่ก็เป็นชิโฮคุวากินะจากญี่ปุ่นนะครับจบที่สกอร์5อันเดอร์นะเท่ากับเอสเตอร์เฮเซนไลท์นะครับจากเยอรมันนะแล้วก็สุดท้ายไปเพลย์ออฟนะครับปรากฏว่านักกอล์ฟจากญี่ปุ่นนะครับชิโฮคุวากินะเอาชนะไปได้ในหลุมที่2นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นใช้หลุม18อ่ะนะครับพา4นะครับหลุมแรกเนี่ยตีมาพาเท่ากันนะออกพาเท่ากันนะครับแต่หลุม2เนี่ยคุวากิตีพานะครับส่วนเอสเตอร์นี่ตีออกโบกี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทางคุวากิได้แชมป์ไปนะครับ
1: โอ้โหพลิกไหมอ่ะคุณรถ
0: เออก็ถือว่าพลิกนะ
1: พลิกนะ
0: นะโดยเฉพาะเยเรมิโนนี่ก็ไปหลุดด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันดับ3นะเยเรมิโน
0: ใช่นะครับเกินเยอะเลยนะครับนะส่วนโปรไทยคนอื่นๆนะครับก็มีชนิตีวันแสนนะครับวันสุดท้ายก็เกินนะวันสุดท้ายนี่สังเกตดูได้ก็จะมีแบบไม่พังไปเลยก็สกอร์ดีไปเลยอ่ะพวก3อันเดอร์นี่ก็มีเยอะนะนะครับแต่ว่าชนิตีวันสุดท้ายนี่ตีเกิน4นะครับก็สกอร์รวมเหลือ2โอเวอร์นะครับก็ตกไปอยู่ที่20ร่วมนะสำหรับทางชนิตีวันแสนนะครับ
1: ครับ
0: อภิชยายุบลนะครับเนี่ยวันสุดท้ายมาดีนะครับตี3อันเดอร์นะสกอร์รวมก็เหลือเป็น5โอเวอร์นะครับก็ขึ้นพวดพลาดมาเลยนะครับขึ้นมา26อันดับอะนะครับมาอยู่ที่36ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบไปนะครับสำหรับรายการนี้ก็ชดแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการนะสำหรับจีโน่นะครับ
1: อุตส่าห์พักมาเนาะพักมามาสองสัปดาห์นะครับจีโน่ของเรา
0: ก็มาวันสุดท้ายมันหลุดนิดนึงนะครับเกินไป2โอเวอร์นะครับ
1: ครับ
0: นะก็วันสุดท้ายน่าจะหลุมยากด้วยแหละนะครับแต่จีโน่ก็ถือว่าเกาะได้ดีนะนะครับเกาะมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาหลุดวันสุดท้ายนะครับ
1: เนาะนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันลุ้นปีหน้าเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: จีโน่ของเรานะครับ
0: เออ
1: ส่วนคูวากิก็โหถือว่าพลิกเป็นไงนะเพราะตอนแรกเห็นยิริมิโนนำอยู่นะคุณดอสคูวากิตอนแรกก็จี้มาดับสองร่วมอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: โหตามหลังตั้งสี่สโตนะช่วงหนึ่งคุณดอสไอ้ชิโฮคูวากิใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีช่วงหนึ่งตามหลังยิริมิโนถึง4สโตกนะ
0: ใช่
1: โอ้ได้แซงเฉยเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: แล้วแฮรันริวเลยคุณรถจบแล้วเท่าไหร่มีช่วงหนึ่งเธอนำอยู่ไหมเหรอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเกาหลีใต้อ่ะ
0: ตัวรู้สึกจะหล่นไปนะนี่หล่นไปอยู่ที่6ร่วมจบที่6ร่วมนะครับก็วันสุดท้ายตีเกินมา3นะครับสกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์นะครับ
1: ครับผมนะอ่ะก็จบไปเนาะเสียดายเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: จีโน่ของเรานะครับลุ้นกันต่อนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเรื่องของกอล์ฟนะครับอื่นๆก็มีอะไรดีอ่ะช่วงนี้ฮะส่วนอื่นๆก็มีที่จริงก็มีเทนนิสนะตอนนี้เทนนิสเนี่ยมีการแข่ง ATP Master 1000นะก็ติดตามได้ทาง S Play นะครับรายการ Candidate Open นะครับเสียดายปีนี้ซินเนอร์ไม่ได้มาคุณโดดนวักยอร์กวิกก็ไม่ได้มานะครับอัลคาราสยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นะ
0: ครับ
1: มีการบาดเจ็บบริเวณข้อมือขวานะครับก็เลยยังไม่ได้มาแข่งนะครับแต่ว่าเมื่อหนึ่งของรายการเป็นอลิสเตอร์เซเวเลฟนะเจ้าของแชมป์ French Open คนล่าสุดนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมแคนาดาฝนตกคุณดูตัวนี้
0: ใช
1: ่สัปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายังไฟไหม้อยู่เนาะสัปดาห์นี้ฝนตกเฉยเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ติดตามได้แล้วกันนะครับ
0: อ่าฮะ

0: ที่แคนาดาก็จะมีนักเทนนิสไทยไปตีด้วยนะก็คือลานานาธราฤดีนะครับนะน้องโรงข้าวนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะก็ตามโปรแกรมนี่ในรอบแรกนะครับจะเจอกับเอมสันโจนเอมสันโจนนี่รายการที่แล้วนี่เพิ่งแพ้น้องไหมมาเนี่ยรายการที่แล้วอ่ะเพิ่งแพ้น้องไหมมานะครับมารายการนี้อ้าวเจอลวงข้าวอีกหนึ่งดอกนะครับก็ต้องดูว่าลวงข้าวจะผ่านเอมสันโจนไปได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะจ๊ะนะครับก็มาจากรอบคัดเลือกด้วยกันทั้งคู่นะนะครับลวงข้าวก็เข้ารอบเมนดรอมาได้นะครับ
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าตามโปรแกรมก็จะตีวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะยังไม่ลงทำการแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสหญิงอีกคู่อีกรายการนึงก็รายการมูบาดาล่า DC Open นะครับก็รอบชิงชนะเลิศนะครับอเล็กซานดรายาล่านะขวัญใจมหาชนนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับเจอกับเจสสิก้าเปกูล่านะครับเซตแรกนี่เป็นเปกูล่าชนะไปก่อนแล้วนะ6ต่อ4เซตที่2นี่ยาล่านำอยู่ 2-1 นะแล้วก็ตอนนี้การแข่งก็เลื่อนออกไปนะครับก็น่าจะฝนตกนั่นแหละนะครับการแข่งตอนนี้ก็ซัสเพนส์อยู่นะเลื่อนออกไปนะครับ
1: ครับก็ฝนตกครับตอนนี้ฮะ
0: ครับ
1: ก็เอียร่าเนี่ยถือว่าเป็นนักเทนนิสจากฟิลิปปินส์คนแรกนะคุณดวที่เข้าชิงระดับรายการระดับอันนี้เป็น WTA 500
0: ครับ
1: ก่อนนี้เธอได้แชมป์ระดับเป็น125ก็แรงคะแนนสะสมก็ไม่ได้สูงขนาดนี้เนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเอียร่าเนี่ยครั้งแรกนะที่เข้าชิงรายการระดับ WTA 500ครับ
0: ก็รายการนี้มาดีนะปราบแบบมือวางมาเกี้ยงเลยนะ
1: เหรอ
0: ชนะเจิ้งชิงเวิร์ดรอบแรกนะครับรอบ2ชนะเลล่าเฟนันเดสมือ7รอบ3ชนะเอเลนาสวิโตลีน่ามือ2นะครับรอบรองชนะนาวมิวสกามือ3นะมาอะไรมารอบชิงเนี่ยเจอมือ1เลยฮะเจสสิก้าเปกูล่านะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ
1: ครับผมนะอ้าวก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: เห็นเจ้าบิวเนี่ยไปทำเวลาได้ 9.99 โอ้โหชื่อของคลื่นในกันเนาะในการวิ่ง100เมตรชายคนเดียว
0: คลา
1: บเป็นกีทาในระหว่างการเก็บตัวรุ่นร้อนนะที่ประเทศเช็กเกียครับหรือว่าสาธารณรัฐเช็กนะนะครับก็ไปแข่งที่กรุงปาร์กนะ
0: ครับ
1: ปากช่องว่าไม่แน่ใจเนาะหรือว่าปากเก็ตนะอันนี้กรุงปาร์กนะนครหลวงของเช็กเกียนะครับวิ่ง100เมตรชายนะครับเจ้าบิวผลิตผลบุญสอนนะครับก็เข้าเส้นชัยอันดับ1ครับทำสถิติ 9.99 วินาทีครับคุณโดด
0: ครับ
1: สุดยอดไหม
0: เอออ
1: ันดับ2เป็นโอ๊ตนะทวิชัยหิมเอียดฮะ 10.37 อันดับ3เป็นไฟเตอร์ครับณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมครับ 10.51 วินาทีครับส่วน100เมตรหญิงของเรานะครับสุการดาเพชรรักษา 11.43 นะทำ personal best ด้วยนี่มีน้องเบลนะจิรพัฒน์ขานอนตานะครับ 11.49 นะครับ personal best เช่นกันและน้องน่านนะสุภานิชภูลเกิดก็สถิติซีซั่นเบสนะคุณรุ่นการนี้ผลงานดีนะ 11.59 วินาทีครับ
0: ครับ
1: วิแม่แล้วมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันได้เนี่ยเหรียญทองเอเชียนเกมคุณรุ่นมีไหม
0: ครับ
1: ได้ลุ้นอยู่นะจ
0: อ
1: มบิลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ทวิง9ก็มีโอกาสอะนะครับ 9.99 เนาะอีกหนึ่งสิตินะครับก็คือคีรินนะคีรินนะครับตันติเวชนะครับนักวิ่งระยะกลางแล้วก็ระยะไกลของประเทศไทยนะนะครับก็ล่าสุดนี้ทุบสิติประเทศไทยเรียบร้อยในการวิ่งถนน10กิโลเมตรนะครับก็ทำเวลาได้ 28.12 นาทีนะเพจ 2.49 ฮะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โคตรโหดนะครับ
1: 1กิโลวิ่ง2อีกเหรอ
0: 2.49 อ่ะ
1: โอ้โห
0: ก็ที่รัฐเมนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำลายสถิติเดิมนะครับที่คีรินนี่แหละเป็นเจ้าของสถิติเอาไว้นะครับ 29.06 ในรายการ Amazing Thailand Marathon ปี2024นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทุบสถิติกระจุยเลยนะครับตอนนี้คีรินนี่ก็เต็มตัวที่จะลงแข่งขันมาราธอนนะมาราธอนแรกของเจ้าตัวนะครับก็จะลงแข่งขันที่ชิคาโก้นะครับชิคาโก้มาราธอนในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับก็จะช่วยแล้วกันโปรติคีรินก็จะเป็นพวกวิ่งลู่นะจริงๆแล้วอ่ะคีรินน่ะวิ่ง 5,000 หมื่นเมตรอะไรพวกนี้ไง
1: 5,000 กับ 10,000 ไง
0: ใช่นะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาลงถนนมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เห็นมีลงเล่นลงระยะฮาไปใช่มั้ยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมามุ่งมาราธอนแบบเต็มตัวนะครับ
1: ครับ
0: ก็รอดูแล้วกันรอชมรอเชียร์

0: สำหรับรายการที่ชิคาโกนะครับซึ่งก็จะเป็นมาราธอนแรกในชีวิตของกิรินตันติเวชนะครับ
1: ครับผมก็ช่วงหลังก็ลงเอกเรียกว่าประเภทถนนเยอะขึ้นนะคุณโดนเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช่
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเอซีเกมปี2019ฮะได้เหรียญทอง 5,000 แล้วก็ 10,000 เมตรนะคุณโดน
0: ครับ
1: ลงคลิปโหแป๊บเดียวอ่ะขอคลิปเข้ามาด้วยนะโอ้คนดูเยอะมากคุณโดนจำได้เลยฮะ
0: ครับ
1: จนช่องอื่นเข้ามาขออนุญาตใช้คลิปเนี่ยอ๋อใช้ได้เลยครับผมก็เอาคลิปมาจากคุณเดือนเหมือนกันนะฮะเหมือนกีทาสมบัติกีทาเขาจะเอาให้มามั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็โล99มุมบีมไง
0: อืม
1: ทักมาพี่เจ๊งคลิปนี้มีคนขอได้หรือเปล่าคะอ๋อได้เลยฮะ
0: เพรา
1: ะพี่ก็ขอสมาคมมาเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: จะไปแอดไปกักทำไมล่ะ
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมแต่ไม่รู้ว่าเอชเกมมาป่ะคุณรถคือลิน
0: น่าจะมานะ
1: มาไหมมาไห
0: ม
1: ถ้ามามีลุ้นนะ
0: อ
1: ืมใช่ไหม
0: ถูแต่ว่าจะสู้พวกญี่ปุ่นไหวมั้ยก็ไม่
1: แล้วไอ้ตะวันออกกลางโอนสัญชาติเยอะอยู่นะ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็ต้องรอดูอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะต้องเช็คไปที่สมาคมกรีธาแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: อืม
1: ก็ลุ้นกันนะ
0: ฮะ
1: ครับในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะ
0: ครับ
1: ก็จบจากเอเชียนเกมก็จะมีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวมานะครับว่าไทยจะส่งนักกีฬาพาราไปทั้งหมด282คนครับวางเป้า24เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2020ในครั้งนี้นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็เป้าของเรานะครับก็สูงอยู่นะนะครับ24เหรียญทองนะครับก็แข่งที่ยากุนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: 18-24ตุลาคมนี้นะครับแข่งทั้งหมด18ชนิดกีฬาและที่ไปนะฮะเตรียมได้กีฬาทั้งหมด282คนนะครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นไงสุดยอดนะ
0: อืมอ
1: ืมนะครับอ้าวก็ผลงานการแข่งขันที่ประเทศจีนหางโจนะคุณดูนะ2023เนี่ยคว้ามาได้ถึง27เหรียญทองนะ26เงินและ55เหรียญทองแดงก็จบในอันดับที่7ในตารางรวมเหรียญรางวัลนะครับส่วนเจ้าเหรียญทองได้แก่เจ้าภาพจีนครับกวาดไปทั้งหมด214เหรียญทองครับของเราก็น่าจะเป็นพวกวิชเลสซิ่งเนาะ
0: ครับ
1: วิชเลสซิ่งของเราเก่งอะเนาะพวกใครล่ะมีดาราก็หลายคนอะเนาะประวัติพวกรำยังแข่งหรือเปล่าคุณดด
0: โอ้ไม่ร
1: ู้เสือยิ้มยากอะเนาะ
0: เ
1: ฮ้ยต้องถาม
0: บิ๊กไงบิ๊ก
1: ซ่านะ
0: บิ๊กซ่า
1: แสนพราเกมไง
0: ครับ
1: ครับมีอะไรพงศกรแปรยอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เก่งอะ
0: ครับ
1: ครับนะฮะอ้าวก็รู้แล้วก็ติดตามกันนะครับ
0: ครีบ
1: รายการนี้นะ
0: อ่ะ
1: ก็ผมเอ้ยความเร็วมีป่ะคุณรถสัปดาห์นี้มีป่ะฮะ
0: ไม่มีเลยฮะ
1: ไม่มีเหรอใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีเนาะ
0: ก็เป็นช่วงเรียกว่าซัมเมอร์เบรกด้วยกันทั้งสองอันน่ะทั้งมอเตอร์จีพีนะครับแล้วก็เอฟวันนะ
1: ครับ
0: เอฟวันก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เบรกเช่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: เวลามันเบรกมันก็จะเบรกประมาณเดือนนึงได้อ่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวMotoGP ก็เบรกจะครบเดือนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะกลับมาแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะกลับมาแข่งขันกันที่สหราชอาณาจักรนะครับสนามซิลเวอร์สโตนนะวันที่7 8 9นะครับแข่งจริงก็วันที่9นะครับวันอาทิตย์นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าช่วงนี้ก็เลยสัปดาห์นี้ก็เลยไม่มีแข่งเลยนะครับ
1: ก็เลยเบรกไปก่อนแล้วนะ
0: แต่ว่าพูดถึง MotoGP ก็ประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามแรกเหมือนเดิมนะนะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับในปีหน้านะครับปี2027นะครับ
1: ครับผม
0: เราก็จะเป็นสนามเปิดหัวนะครับของศึก MotoGP ชิงแชมป์โลกเหมือนเดิมนะจ๊ะนะครับแต่จริงๆแล้วคนก็อยากให้ย้ายกลับไปอยู่ช่วงตุลาคมอะไรอย่างดีกว่านะมันร้อนไงมีนาคมมันร้อนมากอ่ะ
1: เนาะ
0: ตอ
1: นมีนาคมด้านหนาวกำลังดีอะเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าตุลาโอ้โหกำลังเยี่ยมเลยอะ
0: น่าจะกำลังสวยอะนะครับมีนาคมมันก็ร้อนจัดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไปจัดมีนาคมมันก็ดีอย่างตรงที่มันก็เป็นสนามแรกไงสนามแรกมันก็ความคึกคักของคนดูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหยุดปิดฤดูกาลกันไปใช่ไหมล่ะกลับมาสนามแรกก็คึกคักนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามนะครับยอดคนดูก็ทำสถิติดีขึ้นทุกปีนะสนามที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับ ปีล่าสุดปีนี้เนี่ย 228,000 กว่าคนนะยอดคนดูนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดนะครับสถิติประเทศไทยนะครับก็ต้องดูว่าปีหน้าจะแซงสถิติเดิมได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับเมื่อกี้ลืมรายงานแบดมินตันไปนะคุณโดนนะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันเกาหลีมาสเตอร์2026นะครับก็เริ่มแข่งขันในวันอังคารนะ4สิงหาคมนะครับไทยเรามีน้องกันตะพลหวังเฉลิมไปด้วยนะไปตีด้วยเนาะ
0: ครับ
1: น้องกันกับไอ้เจ้าวิวกุลวุฒิเนี่ยมาพร้อมกันไหมคุณโดน
0: กันน่าจะขึ้นมาก่อน
1: ขึ้นมาก่อนใช่ไหม
0: ขึ้นมาก่อนแป๊บนึง
1: เนาะ
0: แต่ก็ตกไปแล้วอ่ะ
1: ตกไปแล้วเนาะ
0: ตกไปแล้วฟอร์มตกไปแล้วครับ
1: ครับแต่ว่าเห็นน้องส้มเนี่ยได้แชมป์ในคอร์ดสารลักษณ์วิทยาศาสตร์และงานบริหารฮะ
0: ครับ
1: ในรายการฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนเจอร์ในรายการฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์สอบบาสโปร์นะครับน้องส้มก็น้องสาวขอนี่ไงเจ้าวิกุลวดอ่ะ
0: ครับ
1: ได้แชมป์นะไม่ว่าจะเป็นรายการรองก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: ยินดีกับน้องด้วยเนาะสุดยอดนะลูกไม้หรือไม้ไกลต้นนะครับส่วนไม่แก่ต้นก็ไม่ใช่เป็นน้องสาวเนาะน้องส้มอ่ะนะครับส่วนวันพุธที่5สิงหาคมเห็นบอกว่าจะมีการจับสลากแบ่งสายศึกชิงแชมป์โลกนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ลุ้นกันว่าเราจะเจอใครครับทั้งวิวและอีคิวนะครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ต้องรอนะครับน้องพิงก็ต้องรอนะคุณโดนะเห็นว่าต้องรอให้มีคนถอนตัวถึงจะได้โอกาสไปศึกชิงแชมป์โลกนะครับ
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของกีฬาแบดมินตันนะน่าสนใจนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม100เมตรสถิติโอลิมปิกของน้องบิลจะมีโอกาสได้วิ่งกับเขาหรือเปล่าครับ
0: ถ้าสถิตินี้น่าจะถ้ารอบสุดท้ายเหรอน่าจะไม่ได้ป่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะจำได้ตอนนั้นเคยหาอยู่อ่ะ
1: เพราะว่าของไอ้เจ้ายูเซนบอก 9.58 เราคุณโดด
0: 9.58 อันนั้นมันคง
1: ตั้งแต่ปี2009ชิงแชมป์โลกที่เบอร์ลินอ่ะ
0: อันนั้นมันคงไปใกล้เคียงกับเขายากอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าปิวเนี่ยก็ผ่านรอบแรกนะ
0: ผ่านรอบแรก
1: วิ่ง100เมตรอ่ะ
0: ไม่ผ่านรอบรองไม่ผ่านรอบรองหรือรอบ2นี่แหละ
1: รอบ
0: 2ไม่ได้ไหม
1: เห็นว่าอยู่เคียงข้างกับพวกนักวิ่งชื่อดังหลายคนไง
0: ใช่ใช่
1: ยืนบอกโอ้วิ่งไม่ไหวเฮ้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: คือวิ่งแล้วมันกดดันนะเน
0: า
1: ะ
0: อ่าฮะ
1: โอ้โหอยู่ในลู่เดียวกับไอ้นักวิ่งระดับโลกชื่อดังหลายคนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: อืม
0: ใช่ก็ตอนโอลิมปิกนี่บิลวิ่งรอบรองนะรอบรองเนี่ยบิลอยู่ที่3วิ่งมา 10.14 นะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไอ้คนที่ผ่านเนี่ยมัน9จุดเวลาเยอะสุดนี้จะเป็น 9.93 นะ 9.93 นะครับคือถ้าจะเข้ารอบสุดท้ายอ่ะไฟนอลอ่ะนะครับเคนนี่เบนเนเร็กนี่ 9.93 เวลาแย่สุดเลยนะครับนอกนั้นก็ประมาณ 9.8 9.84 อะไรเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเวลาบิลตอนนี้ 9.99 ใช่ไหมก็ยังไม่ได้นะถ้าวิ่ง 9.99 ในโอลิมปิกเนี่ยยังไม่เข้ารอบไฟนอลนะครับแล้วรอบไฟนอลเนี่ยนะครับ8คนเนี่ยคนที่แย่ที่สุดเนี่ยไอ้โอบลิกเซวิลเนี่ยวิ่ง 9.91 นะ 9.91 นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเข้าไฟนอลบิลก็ต้องอีกนิดนึงอ่ะสถิติต้องอีกนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: โ
1: อ้ตอนนี้ถ้าอันนี้ไม่เป็นทางการนะที่วิ่งล่าสุดที่กรุงปาร์กอ
0: ่
1: ะ 9.99
0: 9.99 ใช่นะครับแต่9.99ก็น่าจะมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมได้อ่ะนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้ารอบไฟนอลโอลิมปิกก็อาจจะยังไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: น
1: ะฮะอ้าวก็โอลิมปิกก็น่าจะไปได้ไปต่อเน
0: า
1: ะโอลิมปิกที่เอลเออ่ะ
0: ก็โหยังอายุน้อยอ่ะ
1: อายุยังน้อย
0: ก็คงจะไปเข้ารอบสุดท้ายได้ก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วเข้าไฟนอลได้อ่ะนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเป้าหมายของบิลกุลวุฒินี่แหละเอ้ยไม่ใช่บิลภูริพล
1: บิลภูริพลสิ
0: นะครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็น่าจะเป็นเป้าหมายของเจ้าบิลนี่แหละนะครับอย่างน้อยๆก็สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไฟนอลในโอลิมปิกนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับซึ่งมันยากมากนะเอาตามตรงนี่ยากมากนะครับเพราะว่าวิ่งเนี่ยนะครับ100เมตรนี่คือจะลดมาสักวินึง2วินี่โหโคตรยากเลย
1: อ๋อเห็นแบบเอ้ยทำไม 9.99 ลดไป 9.58 เหมือนไอ้ยูเซนโบนั้น

0: ไม่น่ายากเนาะ
1: อืม
0: แต่โหแต่ละวินาทีมันยากเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: โหยากมาก
0: ร้อยเมตรระยะสั้นด้วยไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ยากสุดๆนะครับอย่างตอนเนี้ยอย่างไอ้นัวลายแชมป์โอลิมปิกเนี่ยวิ่งดีสุด100เมตรยัง 9.79 เองห่างจากไอ้สถิติยูเซนโบเยอะนะครับยูเซนโบนี่คือสถิติแบบโอ้โหมหาเทพอ่ะซึ่งก็ไม่รู้อีกกี่10ปีจะมีคนทำลายได้อ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: เนาะ
1: นะครับ 9.58 เนี่ยนะครับแล้วก็สถิติรองลงไปก็เป็นของยูเซนโบหมดอ่ะนะครับ 9.63 9.69 มีไทสันเกเนี่ยแหละนะครับที่ใกล้เคียงสถิติยูเซนโบสุดก็คือ 9.69 นะนะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ันนั้นของผู้ชาย
1: ของผู้ชาย
0: โฟโจเท่าไหร่กูดด
1: โฟโจมัน 10.49 มั้ง
0: ยังไม่เคยทำมีใครทำอะไรอันนี้โฟโจคือสถิติวิ่งของผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: 100เมตรอ่ะตั้งแต่ปี88เลยอ่ะ
1: ใช่
0: 1988นะโฟโจ
1: ก็คงหาคนทำลายยากอะฮะ
0: โอ้เพราะว่าเธอวิ่งแล้วดูกล้ามเนื้อเธอเราวิ่งไปยิ้มไปเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้เขาตรวจเข้มไง
0: โฟโจเอา
1: เอา
0: ครับผม
1: ครับ
0: เออเน
1: า
0: ะฟอร์เรนอะไรนะ
1: ฟอร์เรนกิฟฟิตจอยเนอร์ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่มีเคอร์ซี่นะ
1: ไม่มีฮะนั่นแจ็คกี้อะไรนะมันจะมีคนนึงอะ
0: แจ็คกี้จอยเนอร์เคอร์ซี่
1: แจ็คกี้จอยเนอร์เคอร์ซี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ฉายาคือโฟโจนะ
1: โฟโจ
0: ฟอร์เรนกิฟฟิตจอยเนอร์นะครับนะวิ่งผู้ลุกลับนะครับที่จำได้เลยตอนนั้นคุณดอทฉายาเธอโฟโจเธอวิ่งไปแล้วยิ้มไปอะ
1: ครับ
0: คือภาพถ่ายจากเส้นชัยเน
1: า
0: ะและสู่ไปที่นักวิ่งแต่ละคนแล้วเธอวิ่งนี่ที่วิ่งมาแบบยิ้มไปเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากไปไอคอนเลยนะภาพนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่ตอนนั้น
1: 10.49
0: โหตั้งแต่ปี1988 88ก็เท่าไหร่ล่ะ20 30ปุ๊บเกือบ40ปีมั้ย
1: จะ40ปีแล้ว
0: ไม่มีใครทำลายนะ
1: ใช่
0: รอยเป็นหญิงเนี่ย
1: หลังแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็เลิกไปเลยนะครับแต่ว่าสถิติก็อย่างที่พูดตรงๆนะคือคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่ามันก็น่าจะมีการใช้สารกระตุ้นแหละแต่ว่ามันตรวจไม่เจอนะครับตอนนู้นตรวจไม่เจอนะครับเพราะสถิติโฟโจก็หมายถึงว่าตัวเธอก็พูดตรงๆว่าสมัยก่อนจริงๆเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเรียกว่าเป็นแบบแชมป์มาแต่อ้อนแต่ออกเลยขนาดนี้นะคือสถิติดีสุดของเธอเมื่อปี1987อ่ะก็คือก่อนในปีที่จะทำลายสถิติเนี้ยเธอวิ่งได้ 10.96 นะ 10.96 แล้วผ่านไปปีเดียวอะเวลาล่อลดลงไปครึ่งวิอะซึ่งเขาบอกว่ามันเวอร์เกินมันเวอร์เกินไปอะครับ
0: เป็นว่าการฝึกซ้อมหรือเปล่า
1: ไม่น่าไปได้หรอกครับเพราะว่าเธอไม่ได้แบบอายุน้อยๆไงเพราะว่าสถิติมันดีแบบคือก่อนนั้นก็วิ่งมา11ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับ10ปลายๆอะไรเงี้ยพอมาปี1988นี่ซัดไป 10.49 เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลิกไปเลย
0: ครับ
1: เลิกไปเลยครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ว่ามันก็เป็นตอนนั้นมันก็ตรวจไม่เจอเนาะมันก็ต้องยกประโยชน์ให้กับนั่นไปอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้มีคดีในของไอ้ราชินีที่ได้5เหรียญทองไม่เล่นโจรป่ะ
1: มันโจรก็โดบ
0: เอ้าน
1: างก็โดบไงโดบแล้วก็สู้ด้วยสู้คดีด้วยหมดตัวเลยแล้วก็ไอ้โมเลสกรีนอะไรพวกนี้มันโดนจับโดบหมดอ่ะมันโดนจับโดบหมดอ่ะนะครับก็นั่นแหละคือแต่มันก็พูดตรงๆนะมันหลายๆคนก็โดบกันทั้งนั้นแหละคือแต่ว่าไอ้สถิติที่มันยืนยาวผิดปกติอ่ะสำหรับกรีธาอะไรพวกนี
0: ้
1: ส่วนมากมันก็ต้องสงสัยว่าจะมีการใช้สารกระตุ้นกันทั้งนั้นแหละนะครับดูอย่างไอ้วิ่ง400เมตรหญิงเนี้ยกลับไปวิ่ง800เมตรหญิงเนี่ยไอ้นี้ก็สถิติยาวกว่าโฟโจอีกนะยาวกว่าโฟโจอีกคือตั้งแต่ปี1980กว่าก็ยังไม่มีใครทำลายได้นะ
0: ครับ
1: คือมันก็นะตอนนั้นมันคงตรวจไม่เจอแต่ณปัจจุบันมันก็
0: ตอนนี้รู้เลยนะผมจะได้ว่าตอนนั้นไม่ได้โจรไม่ได้โจรคือเป็นเธอได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: เธอได้เท่าไหร่เธอได้3ทองมั้ง3ทองแล้วก็อีก2เหรียญน่ะโอลิมปิกปี2000ที่ออสเตรเลียเนาะ
1: ครับ
0: ที่ดิคอนซิดนีย์อ่ะแต่ว่าเธอก็โดนเรียบเหรียญไปอ่ะเน
1: า
0: ะเพราะเธอได้2ทองแดงกับ2กับ3ทองที่ซิดนีย์อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เห็นว่าตอนนั้นเธอไปแล้วไปฉีดสารกระตุ้นใส่เลือดตัวเองอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ใช่
0: ในห้องแลบแหละคุณดอทห้องแลบอะไรบาโก้อะไรสักอย่างอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มา
0: โอ้โหเรียบร้อย ขาว่ามันฉีดทำให้เลือดมันอันนี้มีออกซิเจนในเลือดอ่ะผมก็ไม่รู้วิธีการกระบวนการทางวิชาการกีฬาเนาะ
1: ครับ
0: ครับทำให้เลือดมันไหลเวียนดีแล้วก็ทำให้ร่างกายมันสดชื่นหรือว่ายังไงไม่รู้เนาะใช่ไหมเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละสติที่มันยืนยาวเกินเหตุนี
0: ่
1: ก็ต้องสงสัยแหละเพราะปกติคือโค้ชเนี่ยมันจะต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับนักวิ่งนักอะไรต่างๆอ่ะนะครับคือมนุษย์มันต้องพัฒนาขึ้นไงแต่ถ้าเกิดสติคุณผ่านไป40ปียังไม่มีคนทำลายได้นี่มันก็เวอร์เกินไปอ
0: ่
1: ะนะครับเนี่ยอย่างไอ้สติที่ผมพูดไป400เมตรเนี่ยมาริต้าคอกจากเยอรมันตอนออกเนี่ยทำเอาไว้เมื่อปี1985 47.60 เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครทำลายได้อ่ะโคตรเวอร์เลยโคตรเวอร์เลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไปหาภาพดูได้นะ
0: ใครอ
1: ันนี้เป็นเจ้าของวิ่ง800นะครับชื่อว่ายามิล่าคลาทอชวิโลวานะที่จากเช็กนะครับเป็นเจ้าของสถิติวิ่ง800นะครับก็สถิติเธอทำเอาไว้ตอน800นะครับตั้งแต่ปี1983มึงนานมากอ่ะคือแบบเป็นสถิติที่ยืนยงคงกระพันแบบเวอร์สุดๆอ่ะนะครับเวอร์สุดๆเลยแล้วก็สุดท้ายเธอก็โดนแบบคนคอรหานะว่าใช้สารกระตุ้นด้วยนะครับซึ่งลองไปดูรูปร่างหน้าตาเธอก็ได้นะดูไกลๆนี่นึกว่าเซอร์เกย์บุบก้าเหมือนกัน
0: เอา
1: ครับก้ามเป็นมัดๆเลย
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: ก้ามเป็นมัดเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออก็เราไปหาคลิปดูได้อ่ะวิ่งแบบโอ้โหผมไปดูคลิปแล้วแบบโอ้โหทำไมเก่งเวอร์เงี้ยวิ่งทิ้งคู่ต่อสู้กระจุยเลยอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: นะยามิล่าคลาทอชวิโลวานะก็สถิติทำไว้ตั้งแต่ปี1983อ่ะ
0: ครับ
1: บ้าจริง40กว่าปีมาแล้ว
0: อืม
1: อืม
0: แต่ว่าอันนี้ไอ้ที่ดังสุดน่าจะเป็นเบนจอนสันไหมคุณดอท
1: เบนจอนสันก็โดนจับโดปไง
0: ที่ชนะคาร์ลูอิสอ่ะ
1: ใช่
0: คาร์ลูอิสงงเลยคาร์ลูอิสบอกอ้าวเฮ้ยทำไมไอ้นี้วิ่งเร็วอย่างไรวะเฮ้ยครับ
1: เบนจอนสัน
0: อันนั้นดังมากนะ100เมตร
1: ก็ตอนปี88เนี่ย
0: เออวิ่งเสร็จจำได้เลยว่าพอวิ่งปั๊บเนี่ยโดนจับตัวโดนเลยฮะ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านอ่ะเนาะ
1: ก็ไม่ผ่าน
0: อืม
1: แล้วคาร์ลูอิสเองก็มีปัญหาเรื่องการโดนตรวจสารกระตุ้นอยู่งั้นแหละฮะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: มเขาขายาวคาร์ลูอิสอ่ะ
1: เลยสรุปก็คือโดนไว้โดนมาเนี่ยแหละฮะมันก็เหมือนช่วยแล้วนำสตองอ่ะที่แข่งจักรยานอ่ะใช่ไหมที่โดนลิฟไป7สมัยอ่ะคู่ต่อสู้แล้วนำสตองอ่ะทุกคนก็โดนจับโดบหมด
0: เหรอ
1: คือมันก็โดบกันทุกคนน่ะเอาจริงเออคือถ้าคุณไม่โดบคุณก็ชนะเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนำสตองมันก็ไม่แปลกที่คนก็จะต้องสงสัยว่ามันจะโดบไงก็ในเมื่อคู่ต่อสู้คุณมันโดบทุกคนน่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วคุณไม่โดบแล้วคุณไปชนะเขานี่มันก็โอ้โหมหัศจรรย์เต็มทนแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันก็โดบกันหมดแหละจริงๆนะจริงๆนักกีฬามันก็ส่วนใหญ่มันก็ต้องทางลัดแหละไม่โดบมันก็สู้เขาไม่ได้ไงเหมือนแลนด์ลำสตองอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะตอนนั้นน่ะมันก็โดบกันทุกคนน่ะคนที่ได้แชมป์ปีก่อนๆแลนด์ลำสตองก็โดนจับตรวจโดบหมด
0: ใช่ป่ะ
1: มาโกปันตานี่ยานอูริกที่แชมป์ปี97มาโกปันตานี่แชมป์ปี98พวกนี้ก็โดนจับโดบหมดแล้วก็มาเป็นยุคแลนด์ลำสตองไงกดไป7สมัย
0: ตอนแรกเนี่ยคือ
1: ตอนแรกแลนด์ก็จับไม่เจอ
0: จับไม่เจอแล้วก็ปฏิเสธจำได้เลย
1: เสียงแข็งเลย
0: เออเสียงแข็งเลย
1: แบบไปจะไปตรวจกล่าวหาแกฟ้องอ่ะฟ้องหมดอ่ะนะครับแต่สุดท้ายก็เจอนี่ไงฟอยแลนดิสเนี่ยเพื่อนร่วมทีมกันมาแฉ
0: เ
1: อาครับโอ้พี่มาจับเลยผมแล้วไอ้แลนด์เนี่ยแหละครับตัวโดบเลย
0: อ้าวแลนด์งงเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แลนด์บอกโถยนี
0: ่
1: ทำกันได้แต่เขาก็บอกเริ่มตรวจเจอมันเริ่มตรวจจับเจอแล้วแหละเพราะว่าวิธีการนั้นมันก็ใช้ถ่ายเลือดเอาไง
0: ใช่ไหม
1: ถ่ายเลือดใช่ไหมล่ะเขาก็เริ่มตรวจเจอแล้วแล้วสุดท้ายแลนด์ก็อาจจะด้วยจำนวนด้วยหลักฐานอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยมารับสารภาพมาออกรายการของอะไรโอป้าวินฟรีหรืออะไรเปล่าเนี่ยแล้วก็มาสารภาพเลยสุดท้ายก็เรียบร้อย
0: นะ
1: สปอนเซอร์
0: จะได้ว่าตอนนั้นคือเป็นอเมริกันฮีโร่เลยนะมีไปปั่นจักรยานกับไอ้จอร์ดวบูธจำได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้จอร์ดวบูธก็อยู่รัฐเท็กซัสใช่ไหมล่ะไอ้แลนด์เนี่ยเขาอยู่เท็กซัสไม่เหรอ
1: ใช
0: ่ก็ไปปั่นจักรยานบนภูเขาด้วยกันเลยเป็นภาพสวยเลย เท่มากนะสปอนเซอร์เยอะเลยนะตอนนั้นอ่ะ
1: โอ้ก็สตอรี่
0: อเมริกันฮีโร่อ่ะ
1: ใช่
0: จากคนที่

0: แล้วไม่ผมย้อนกลับไปไม่เล่นจวนคุณโดดสารกระตุ้นของเขาที่ใช้เนี่ยคือชื่อว่าเดอะเคลียร์นะคุณโดดนะ
1: อ
0: ยู่ในหลับไปเอามาใช้ไง
1: ครับ
0: ผู้สอนให้มาก็เลยฉีดเลยฮะแล้วเธอเนี่ยปฏิเสธให้การเท็จนะคุณโดด
1: ครับ
0: ต่อหน้าศาลน่ะ
1: ใช่
0: แกให้การเท็จต่อหน้าศาลโดนเข้าเรือนจำ6เดือนเลยฮะและบำเพ็ญประโยชน์อีกนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเธอกล้าที่จะให้การเท็จกับศาลคิดดูด้วยกัน
1: เออ
0: คนเราเนาะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่รู้เนาะนะครับเยอะนะคุณโดนะครับผม
1: ใช่
0: ก
1: ็ช่วงนั้นก็ดังๆไงบาโก้
0: ใครแล็บบาโก้ไง
1: แล็บบาโก
0: ้ดังมาก
1: ช่วงนั้นก็ดังมาก
0: ตอนนั้นจะได้ว่ามันทำข่าวใหม่ๆก็นี่แหละอะไรว่าแล็บบาโก้ว่าครับผม
1: ครับ
0: ตอนนั้นเน็ตก็ไม่ค่อยแล้วข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยมีเน
1: า
0: ะต้องแปลตรงๆไปนะฮะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยครับผม
1: ถ้าเจอข่าวพวกนี้ก็เรียบร้อยมีเป็นชั่วโมงอะฮะ
0: เอา
1: ครับกว่าจะรู้เรื่อง
0: เหรอต้องทำความรู้จักกันเนาะ
1: ครับ
0: แล็บบาโก้แล้วคุณดอท
1: ใช่
0: ครับเนาะมันมีสารคดีไงที่อะไรนะปั่นจักรยานในเน็ตฟลิกอะ
1: ครับ
0: โอ้โหคนปั่นจักรยานเอาพวกปั่นจักรยานเอาเข็มฉีดเข้าที่ต้นขาคุณโดดเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองนะพวกฉีดสายกระตุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับเนาะ
1: ก็นั่นแหละแต่มันก็คือมันก็มีนักจักรยานคนอื่นนะที่ไม่ใช่แล้วตอนเขาเคยสัมภาษณ์เนี่ยว่ามันก็เขาก็จำเป็นอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นคนลุ้นแชมป์อะไรอย่างนี้นะเป็นนักปั่นประเภทลูกหาบเนี่ยแหละฮะคอยขี่บังลมบังแดดอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาบอกถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีงาน
0: อ
1: ่ะเพราะคุณก็จะขี่สู้คนอื่นไม่ได้ไงในเมื่อคนอื่นในนั้นมันก็โดบกันเกือบหมดอ่ะทุกคนก็โดบใช่ป่ะล่ะเขาบอกเขาก็ต้องโดบอ่ะไม่โดบเขาก็สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเขาก็ไม่มีงานทำไงเพราะว่านักปั่นพวกนี้บางทีมันก็ขี่แล้วก็เขาจะได้ค่าจ้างเป็นปีๆอ่ะค่าจ้างของเขาอ่ะเป็นค่าจ้างนะพวกนักปั่นพวกนี้เงินรางวัลที่ได้อย่างตูเดอฟองอะไรเงี้ยมันได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเขาจะได้เป็นสัญญาเป็นค่าจ้างเป็นรับจากทีมอะไรเงี้ยใช่ไหมทีมก็จะไปหาสปอนเซอร์มาต่อไปหาสปอนเซอร์มาอีกนะครับซึ่งตอนนี้มันก็นะคือวงการกีฬามันต้องการฮีโร่ไงถ้ามีฮีโร่มีสตอรี่คนที่มันเทพมากๆมันก็ขายได้ใช่ไหมล่ะมันก็ขายได้เหมือนยุคนึงก็ยูเซนโบเนี่ยและนำสตองอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่คนทั่วไปก็ต้องรู้จักอ่ะเหมือนพวกการมวยก็แมนนี่ปักเกียวเงี้ยใช่ไหมสตอรี่มันก็ขายได
0: ้แต่ถ้าแต่ขวานะไม่ได้ปักเกียวนะ
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: เชื่อว่าทุกวันนี้ก็คนก็รู้จักอ่ะแมนนี่ปักเกียวอ่ะถามว่านักมวยปัจจุบันใหม่ๆมีคนรู้จักไหมอาจจะไม่มีคนอาจจะไม่รู้จักไงเดี๋ยวถ้าพูดถึงมวยก็ต้องแมนนี่ปักเกียว
0: ใช่ไหมครับพิงแล้วม
1: า
0: เพิงใช่ไหมอ้
1: าว
0: หน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้ปากเกียวเนาะ
1: เ
0: ฮ้ยแพ้เป็นเงินเรานะไม่ได้ปากเกียวเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เออลดน้ำหนักไม่ลง
0: อ๋อเหรอ
1: เจอตุ้ยลำตัวโอ้ต่อยโดนก็ร้องที
0: ก็คนเราเนี่ยเวลามีตังค์นะดูดีขึ้นนะในกระโดด
1: ครับ
0: ไม่ได้ปากเกียวเนาะยุคตอนนี้เนาะ
1: เ
0: ป็นเสียหล่อเลยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วดูแต่ก่อนเป็นไงกระโดด
1: โอ้โห
0: พร้อมกระหล่องเลยอ่ะแล้วไว้ทรงผมบ๊อบเทด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับแสกกายด้วยอ่ะโอ้โหไม่มีทรงเลยนะ
1: ต้องมีนั่นแหละโอ้หุ่นแบบตำรวจเจอต้องเรียกค้นน่ะ
0: โอ้สมัยก่อนไม่ได้ปากเกี่ยว
1: ก็ดูตัวแกทรงแบบสูงๆเนี่ยแล้วแกล่อไปต่อยรุ่น112อ่ะลดได้ไงยังไม่รู้เลยฮะครับก็รุ่นที่ได้แชมป์ก็112ไงชนะชัดชัยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหผอมมาเลยครับผอมมาเลยแล้วหลังจากนั้นแกข้ามรุ่นไปนู่นเลยนะ122เลยนะ
0: โอ้แก
1: ก็ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: แกขึ้นไป8รุ่นมากกว่าโดดกี่รุ่นอ่ะ
1: 8รุ่นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นกลางๆอ่ะรุ่น154รุ่นอะไรเลยแกยังต่อยได้เลย
0: ครับ
1: แต่สตาร์ทมาใน112อ่ะ
0: โอ้สตาร์ทจำได้เลยที่แพ้เป็นเงินจำได้เลยฮะพร้อมกระหล่องไงนะ
1: ก็แพ้เป็นเงิน
0: คือกางเกงเนี่ยน่าจะหลวมกว่าเอวแก
1: ครับ
0: ครับ
1: คือแกลงลดไม่ลงแล้ว
0: เหรออ
1: ่ามันลดไม่ลงแล้วแกก็ตกตาช่างมาอยู่แล้วไง
0: เอาเหรอ
1: เจอต่อยลำตัวก็ร้องต่อยทีก็ร้องที
0: เหรอ
1: ครับ
0: อุ้ยอย่างเงี้ย
1: เออ
0: สมัยก่อนแล้วดูตัวนี้โอ้โหอาเซียน่าลอยนะ
1: ใช่
0: เหมือนเอาพูดตัวเหมือนพี่เสกกูโดนก
1: ระ
0: โดดแต่ก่อนพี่เสกก็พร้อมเนาะพี่เสกอ่ะ
1: เออ
0: แล้วดูตัวนี้พี่เสก
1: ครับ
0: นี่ขนาดพี่เสกเพิ่งออกมานะยังหล่อยังเท่อยู่เลยนะ
1: ดูดีอ่ะ
0: ดูดีอ่ะ
1: อืม
0: คนเราเนาะ
1: ใช่
0: เวลามีเงินนะ
1: ครับ
0: อะไรแล้วก็ดีขึ้นนะ
1: เอออ
0: ืมครับผม
1: ปาเกลคงแบบที่บ้านก็ไม่ต้องเอารูปสมัยก่อนมาลงติดข้างฝานะ

0: ลูกคงถามอ่ะป้านี่ใครฮะ
1: เออ
0: เอา
1: ป้าเองลูก
0: พ่อเองลูก
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เอ๊ไม่ใช่เอ๊ไม่ใช่เอเย่นนะพ่อเออพ่อเอง
1: เออ
0: เออครับ
1: ครับ
0: อืมอ้าวบอกว่าวอลเลย์สาวเวียดนามมาเจอเด็กไทยไปไม่เป็นเลยเหรอครับก็นั่นน่ะสิหลายคนก็แปลกใจผมก็จะแปลกใจชนะ3ต่อ0เลยเหรอฮะ
1: ชนะง่ายเวอร
0: ์จริงๆ
1: อืม
0: เพราะว่าฟิลิปปินส์เราเสีย2เซตใช่มั้ยล่ะ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียเสีย1ใช่มั้ย
1: อืม
0: แล้วดูว่าชนะเวียดนามซึ่งเป็นทีมที่พยายามทาบรัศมีเราเนี่ยชนะ3 0ผมก็งงเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งๆที่เราไม่ใช่ชุดเต็มด้วยนะ
1: อืม
0: ไทยมาเลเซียด้วยครับอ้าวไปอยู่ไหนมาจ้ะชนะ 2-0 ไง
1: ครับ
0: นี่ขนาดไม่ใช่ชุดหลักกันเนี่ย
1: เออ
0: มาเลเซียงงเลยฮะ
1: ใช่
0: อืมถามมาว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งเร็วจังเลยครับคู่ชิงเอ้ยคู่เจอเวียดนามสนามที่2ที่บ้านเราคุณดด
1: อือฮึ
0: พิธีการไหมหรือว่าไง
1: ไม่รู้เงินนะ
0: ปกติมันต้องทุ่มหนึ่งไหมเหรออ
1: ืมอาจจะแบบกลัวดึกเกินไปเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่ะ
0: โอ้เหรออาจจะแบบ
1: เออ
0: สนามมันอยู่ไกลแล้วก็กลัวกลับบ้านดึกหรือเปล่าวันอาทิตย์ด้วยเนาะ
1: ไม่แน่ใจ
0: วันจันทร์ก็อาจจบจาก 4:30 นพิธีมอบรางวัลก็อ่ะโอเค
1: อืม
0: จบเร็วจะได้ทุกคนจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็ทำงานต่อในวันพรุ่งนี้เช้าไง
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนั้นนะ
1: อืม
0: ผมว่านะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่มั้ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมานะครับอยู่กันต่อนะครับรอบโลกกีฬานะครับช่วงนี้ฟิลิปลามพักสักครู
2: ่รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในประเด็นสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับโอ้ช่วงนี้ฟุตบอลปีสั้นเยอะนะคุณโดด
3: ครับ
2: ลิเวอร์พูลเตะใช่ไหมล่ะแพ้ลีดไปนะครับที่ชิคาโกแมนยูวันก่อนก็เตะบอลเตะใช่ไหม
3: ใช่
2: เจอแอตมาดริดทีมตราหมีไง
3: ครับ
2: แล้ววิลล่าวิลล่าเดินทางมาแล้วนะเดี๋ยวเตะกับบีจีวันอังคารใช่ไหม
3: วันที่4
2: วันที่4วันอังคารสิ
3: ครับ
2: ยังหาซื้อบัตรกันได้เน
3: า
2: ะเอ้าเตะพร้อมทีมชาติไทยเลยเนี่ย
3: ครับ
2: ทีมชาติไทยจะลงเตะเกม3นะของศึกฟุตบอลนะชิงแชมป์อาเซียนครับคุณใดครับวันอังคารนี่นะไปเยือนฟิลิปปินส
3: ์ครับ
2: เวลา2ทุ่มนะ
3: ใช
2: ่ก็ติดตามได้นะครับส่วนบีจีก็เห็นล่าสุดเนี่ยบินมาแล้วนะเห็นอุดัยเอมิลี่นำทีมแอสตันวิลล่ามาถึงไทยแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวจะอุ่นเครื่องเนาะกับ BG คุณโด
3: ดใช่
2: เห็นว่ากระดาช่วงมาด้วยเนี่ย
3: ครับ
2: มาไหมเห็นไหมคุณโดดดูซิดูซิเห็นภาพ BG เขาลงอ่ะกระดาช่วงมาไหมต้องมาสิ
3: น่าจะมีนะ
2: ต้องมีต้องมีแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นไอ้นี่ไงอ๋อไอ้โลกิมาด้วยนะ
3: อุนัยมารี
2: ฮะอ๋อโอ้มีแฟนบอลชาวไทยไปรับด้วยนะ
3: ครับ
2: นี่บอสเดวิลล่านะครับเวลคัมทูไทยแลนด์นะ
3: อ๋อ
2: แต่เซเซบีจีไปรับฮะคุณโดด
3: เอ้า
2: เอ้า
3: ครับ
2: ครับโอ้มีคนไปรับวิตอร์ลินเดเลฟด้วยนะนะครับนี่
3: เนี่ยมาเนี่ยกานาโชเนี่ย
2: กานาโชมาไหม
3: หล่อเฟี้ยวมาเลย
2: หล่อเฟี้ยวนะ
3: ครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนเขาไปที่อินโดมาก่อนเปล่า
2: อ๋อเหรอ
3: นั่นแหละนะครับเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเนี่ยสายก็มีการูด้ามาเนี่ยอ๋อ
2: เหรอโอ้จอมไม่กินเพิ่งไปเตะบอลโลกกับสกอตแลนด์ก็มานะครับ
3: ใช่ก็พวกแบบตกรอบเร็วๆอ่ะก็ตอนนี้น่าจะต้องมากันหมดแล้วแหละแต่ถ้าแบบพวกเขารอบลึกๆอ่ะ
2: ครับ
3: อาจจะยังได้พักอีกแป๊บนึง
2: นี่ไงลินเดเลฟมาด้วยนะครับ
3: ใช่
2: มีใครมาบ้างครับ
3: ก็มีบูเอนเดียแมตตี้แคชลอสบาร์คลีย
2: ์
3: ไทโรนมิงไงอ๋อ
2: กานาโชใส่หมวกมาด้วย
3: กานาโช
2: หล่อมาเลยนะ
3: ตัวใหม่ก็ชัวโกเมสกับกานาโชก็มาด้วยนะ
2: ครับเสียดายไม่ได้เจอกานาโชเมืองไทยเอ๊ะกานาโชเมืองไทยนี่ใครกานาโชเมืองไทยฮะ
3: กานาโชเมืองไทยอ๋อ
2: เหรอกานาโชตัวจริงเจอกานาโชเมืองไทยหน่อยไหมกานาโชเมืองไทยใครกูดูใครอ่ะ
3: นึกไม่ออก
2: ไอ้อันนั้นเปล่าไอ้จรสอ๋อเจ้าเสียเปล่ากูดูสุพนัทไอ้สุพนัทบุรีรัตน์เปล่า
3: สุพนันอันนั้นมันหน้าเหมือน
2: เอา
3: ครับ
2: หน้าเหมือนใช่ไหม
3: หน้าเหมือนแล้วก็ทรงผมอะไรเงี้ยไง
2: สักด้วยกันด้วยนะ
3: สุพนัน
2: อ๋อสุพนัน
3: เ
2: อ้ยเจ้าเซฟแบ็คขวาของไอ้กาตาเรือ
3: เฮ้ยติดป่ะชุดเนี้ย
2: ฮะ
3: เอ้ยไม่ใช่ดิเขาไม่ได้อยู่บีจีใช่ไหม
2: อยู่ท่าเรืออ
3: ยู่ท่าเรือไง
2: อ
3: ๋
2: อเ
3: หรอโอ้ถ้าไม่งั้นนี่คือเล่นแบบอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะกานาโชมันปีกซ้ายใช่ไหมล่ะ
2: ใช
3: ่สุวรรณันเล่นเป็นแบ็กเนี่ยมีโอกาสเจอกันเลย
2: อ๋อแฟนบอลตั้งให้นะ
3: ครับ
2: ครับก็น่าจะซื้อบัตรกันได้นะไปดูนักเตะบีจีนักเตะของวิลล่าแล้วกันนะฮะ
3: ครับ
2: ดูการละโชว์นะมาแล้วนะจ๊ะ
3: ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีแถลงข่าวแล้วก็มีซ้อมนะ
2: อ
3: ุนัยมารีก็จะนำนักเตะลงฝึกซ้อมด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นรายการนัดพิเศษนะแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะครับ
2: ครับผม
3: ก็จะเตะเวลา 19:30 นนะวันอังคารนะจ๊ะ
2: วิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะคุณโดนะ
3: ครับ
2: ครับผมก็ไปหาซื้อบงซื้อบัตรกันได้เนาะ
3: คลิป
2: เห็นว่าวันนี้จะมีแฟนมิตติ้งอยู่นะมีมิตแอนด์กรีทนะกระทบไหลซุปเปอร์สตาร์นะครับนี่สุดยอดแล้วก็ยนโฉมถ้วยแชมป์ยูโรป้าลีกด้วย
3: ครับ
2: ครับของจริงนะครับดอทมีเสื้อแมตต์วอร์ด้วยนะกระทบไหลนักเตะ3คนด้วยฮะ
3: ครับ
2: ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีซื้อบงซื้อบัตรหน่อยเนาะครับก็งานจะมีขึ้นในโรงแรมโอคุระดูตรงไหนครับดอท BTS เพลินจิตฮะวันนี้นะ
3: ครับ
2: เวลา 18:00 นนะครับไปหาซื้อบัตรกันได้เน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: มิดแอนด์กรีทนะคุณดอส
3: อืม
2: ครับผมนี่เป็นไง

0: ล่าเนาะ
1: อ
0: ได้ดูทั่วชั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: บ้านเรานี่ก็มีแฟนวิลล่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: เยอะไหม
1: เห็นไปรับที่เนี่ยอูไนเมอรี่แจกลายเซ็นอะไรเงี้ย
0: เหรออ
1: ืมที่เขามีลงคลิปไว้ทางเมนสแตนอะ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืม
1: ไปรอตรงทางออกอะนะ
0: ใช่ใช่
1: ก่อนที่จะขึ้นรถบัส
0: อ
1: ะ
0: อืม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ครับอ่ะช่วงนี้ก็มาเตะบ้านเราเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมเมื่อคืนเห็นแฟนบอลลิปูต่างประเทศหลายคนโพสต์ประมาณว่าดาวินจะกลับมาเช็คข่าวหน่อยครับพี่นุนเยสเหรออ
1: ืม
0: เอ้นุนเยสก็โค้ชใหม่เนาะก็ไม่แน่นะคุณโดนะ
1: อ
0: ีแล้วละอาจชอบก็ได้นะ
1: อืม
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับโอ้แต่ดาวินเนี่ยโอ้ยิงตกนะ
1: ก็ตอนบอลโลกก็ฟอร์มก็งั้นๆมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้สัมผัสบอลไม่กี่ครั้งเองอ่ะ
1: อืม
0: หนูเยอะอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เหมือนแบบโอ้โหตกไปแบบน่าใจหายเลยอ่ะ
0: อืม
1: อืม
0: มาเปล่าไม่เห็นมีข่าวเนาะ
1: อ
0: ืมแล้วเป็นหนูเยอะซะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: อืมก็บอลโลกเนี่ย3นัดไม่ยิงไม่แอสซิสต์นะไม่มีใบเหลืองด้วยฮะครับ
1: ครับ
0: นูเยสเนาะก็ต้องดูอะนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่าเนาะนูเยสอะ
1: ครับ
0: อายุกี่ปีแล้วนูเยสเนาะ
1: นูเยสใช่ไหมอายุ27
0: ก็ช่วงพีคพอดีเนาะ27-28เนาะ
1: ใช่ก็ยังได้อยู่อะ
0: ยังได้อยู่นะ
1: เออครับ
0: เมื่อวานนะครับพี่โจอี้แฉคุณเจนะครับจะเอาคิวจัดรายการคืนแต่แกไม่ยอมเลยครับเคี่ยวประทักเคี่ยวครับอ้าวครับผมพอดีผิดคิวเล็กน้อยนะฮะจะให้พี่โจอี้มาจัดรายการในคุณโดดครับผม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเออหรือว่ามาจัดเองดีกว่าฮะครับพี่โจอี้บอกไม่ได้ฮะอ้อยเข้าปากช้างแล้วฮะเรียบร้อย
1: ครับ
0: เสียดายน้องจีนนะครับวันแรกมาดีครับวันสุดท้ายไปหลุดครับพลาดแชมป์เลยไม่ถึงจีโน่ใช่ไหมรอบสองรอบสุดท้ายก็ออกบุกี้เนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอรอบโลกการลงทุนอัปเดตราคาหุ้นเกาหลีหน่อยครับเป็นยังไงคุณรถพอแตกใช่ไหมฮะ
1: พอมันแตกแล้ววันศุกร์มันขึ้นเด้งกระจายเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้คือโคตรไอคนที่มันโดนฟอสเซลไว้นี่โคตรน่าสงสารเลยอ่ะ
0: เหร
1: อแล้ววันศุกร์มันเด้งแบบ15-20% น่ะ
0: เพราะเซลคือบังคับขายใช่ไหม
1: โดนบังคับขายไง
0: เพราะว่าเหมือนมันมีกฎใช่ไหมคุณดอทมันกฎว่าคุณไปนะไปกู้มา
1: ไปกู้มา
0: ก็ถ้าคุณไปกู้มาเนี่ยมันต้องบังคับขายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ไอ้เงินที่คุณไม่ใช่ของคุณอ่ะ
1: ใช่
0: ในส่วนนั้นอ่ะนี่เป็นไงเพราะเขาพอได้นะเฮ้ยเอาเขาได้กลับมาแล้วเหรอ
1: โหขึ้นระเบิดเทิงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ไอ้วันศุกร์อ่ะขึ้นระเบิดเทิงเลยทั้งไอ้ SK Hynix แล้วก็ Samsung อ่ะ
0: เพราะว่าเหมือนเขาว่ารัฐบาลเขาอุ้มอยู่ใช่ไหมคุณดอท
1: อุ้ม
0: ใช้เงินอะไรเข้าไปอัดไม่รู้ว่าไงฮะ
1: ไม่คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้สองบริษัทเนี้ยจริงๆมันกำไรดีมากอ่ะธุรกิจมันดีมาก
0: ก็ว่าอุ้มบริษัทอุ้มคนเกาหลีทั้งประเทศอ่ะสองบริษัทนี้แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: กูอุ้มตลาดหุ้นไงคือตลาดหุ้นเกาหลีมันบริษัทอื่นมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ค่อยไปไหนอ่ะฮะมีไอ้สองบริษัทเนี้ยที่มันวิ่งกระฉูดแบบโอ้โหวิ่งเวอร์อ่ะใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ทำให้คนก็เข้าไปเล่นกันเยอะไง
0: ครับ
1: เ
0: ห็นว่ามันผมฟังบทวิเคราะห์นะครับว่าบางครั้งวิ่งสุดก็ตกสุดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณดอท
1: ก็มันใช้เลเวอเรจไงพอมันใช้เลเวอเรจมันก็โดนสมมติเวลามันลงอ่ะมันก็จะลงแรงไง
0: เห็นว่าเขาบอกปกติถ้าลงเท่าไหร่ถ้า 10% ก็ถือว่าแรงแล้วใช่ไหมขึ้นลง 10% 10-15% เขาเล่าให้ฟังอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้มันขึ้นเท่าไหร่เกิน15มั้ง
1: ใช่
0: ผมก็ฟังไปเรื่อยๆฮะครับผมพอประดับความรู้ไงฮะเออ
1: ครับ
0: ว่าแต่มีหุ้นอะไรดีไหมฮะตัวนี้
1: อ้าวก็นี่ไง2ตัวนี้ไง
0: โอ้โหจะมีต่างที่ไหนนะฮะ
1: เออราคาดีเลย
0: พอเนี่ยเราไปเล่นหุ้นนะเราไปง่ายแล้วเราคนรวยเฮ้ยเล่นหุ้น
1: ครับ
0: ครับผมไม่เล่นหวยเป็นไงไปดูซะแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่วันศุกร์เนี่ยมันขึ้น 29.95% น่ะ
0: เหรอ
1: SK Hynix อ่ะโอ้โหแล้วคนที่มันไม่มีหุ้นอยู่แบบโดนบังคับขายไปนี่แบบร้องไห้อ่ะ
0: ครับ
1: ครับ

0: นรกสวรรค์ห่างกันวันเดียว
1: นั่นน่ะสิขอทัศนะ FF อินโดนีเซียเวียดนามโอ้เป็นไงฮะเวียดนามอันดับ3นะตอนนี้นะไปสะดุดเสมอกับสิงคโปร์ไง
0: เสมอสิงคโปร์
1: ก็ทำให้ตอนนี้สิงคโปร์กับอินโดนีเซียเป็นอันดับ1อันดับ2ซึ่งตอนนี้ถ้านับแบบเรียลไทม์เป็นทีมที่จะเข้ารอบต่อไปนะในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะฮะเวียดนามอันดับ3
0: ครับ
1: เวียดนามไปเจอเวียดนามที่บ้านของอินโดนีเซียด้วยคุณรถใช่ไหม
0: ใช่
1: เวียดนามเจออินโดนีเซียนะ
0: ครับ
1: ไปเยือนด้วยฮะวันนี้นะ
0: เ
1: หนื่อยอ่ะผมว่าแล้ว2ทีมนี้เจอกันที่ไหนนะพูดตรงๆนะเหมือนไทยเจอเวียดนามอ่ะ
0: ครับ
1: เล่นหนักฮะดีไม่ดีอินโดกับเวียดนามเล่นหนักกว่าแมตช์ไทยเจอเวียดนามอีกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: ผมเคยดูอ่ะโหสองทีมเล่นกันหนักมากก็ถ้าเวียดนามชนะเป็นเฮ้ยขออภัยถ้าอินโดนีเซียชนะผมว่าเวียดนามมีโอกาสตกรอบเลยคุณดวด
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ถ้าวันนี้แพ้ก็แทบจะโอกาสตกสูงมากอ่ะ
1: เนาะ
0: โอกาสตกสูงมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: และมีโอกาสนะผมว่า
0: เพราะตอนนี้สิงคโปร์มัน7แต้มไปแล้วไงชาวบราอินโดมี6นะครับเวียดนามมี4สมมติวันนี้แพ้อีกอินโดก็จะเป็น9แต้มเลย
1: 9แต้ม
0: ใช่ไหมสิงคโปร์มี7แล้วนัดสุดท้ายสิงคโปร์เจออินโดเวียดนามเจอกัมพูชาคงชนะแหละชนะก็จะมี7
1: สิงคโปร์กับเวียดนามจูงมือกันเข้ารอบ
0: สิงคโปร์กับ
1: ถ้าเสมอได้ไหมคุณรถสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนั
0: ด
1: สุดท้ายเจอกันอ่ะ
0: ใช่ก็เสมอก็กอดคอกันเข้ารอบไง
1: เวียดนามก็เรียบร้อย
0: เวียดนามก็ตก
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ทุกอย่างก็อยู่ในกำมือตัวเองอ่ะวันนี้ก็อย่างน้อยๆก็ต้องบุกไปเสมออินโดให้ได้สมมติถ้าเสมออินโดก็จะมี5นัดสุดท้ายชนะกัมพูชาในบ้านก็จะมี8ชนะ8นี่ก็เท่ากับว่าอินโดนีเซียก็จะมี7แต้มเท่ากับสิงคโปร์แล้วก็นัดสุดท้ายเจอกันเอง
1: ดังนั้นเวียดนามอย่างน้อยต้องมีแต้มนะ
0: ต้องมีแต้ม
1: เกมนี้นะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับถ้ามีแต้มมันอาจจะเป็นงูกินหางอ่ะส
1: ิ
0: งคโปร์อินโดเวียดนามซึ่งก็เป็นกลุ่มนี้เขาก็คาดกันว่ามันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะสิงคโปร์ก็เขาก็เต็มตัวมาดีรายการนี้ใช่ไหมล่ะ
1: เล่นดีเลย
0: ส่วนอินโดก็แม้ว่าจะไม่มีตัวที่จากเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีลูกครึ่งลูกเสี้ยว
1: เยอะ
0: ที่เล่นในอินโดนีเซียเยอะน้องชายทีนี้ไรเดอร์ก็ยังติดชุดน
1: ี้
0: น
1: ะเอเลโน่ไรเดอร
0: ์
1: มีอยู่จังหวะนึงไงโอ้ผ่านดูนี่โอ้ยาวไปแล้ว
0: ครับ
1: จ่ายดูนี่ยาว
0: อ้าว
1: หน้าหางผ้าไง
0: เออ
1: น้องชายของไรเดอร
0: ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเฉียนคุณโอ้นะครับตอนนี้ได้งานกว่าขยันแล้วนะครับพอมีเงินให้ลูกไปเรียนสู้ๆนะคุณบ๊อบเพชรนะสมมติว่าวันนี้เจ๊หมิงมาเข้ารายการคนเดียวคุณเจ๋งพร้อมมาช่วยไหมอ๋อวันนี้นิทานกีฬาโลกกลับมาจัดวันจันทร์ด้วยนะสัปดาห์แรกนะครับที่ได้จัดวันจันทร์ด้วยเนี่ยครับก็หลังจากนี้นะครับนิทานกีฬาโลกจะมี5วันต่อสัปดาห์นะจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ประเดิมวันจันทร์เลยนะแกยิ้มเลยฮะ
0: ครับ
1: โอ้แกวางคิวให้กับตัวเองคุณรถปกติเนี่ยก่อนหน้านี้แก2คิวใช่ไหมพอมี5คิว5วันนะแกจัดตัวเอง4คิวเลยอะ
0: ใครยองเหรอ
1: พี่ลิมิงอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แกใช้อำนาจเลยนะเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ไม่ใช้ยโสธรนะแกใช้อำนาจเจริญเลยนะฮะ
0: เหร
1: อครับผม
0: ช่วงนี้คงร้อนนะมั้ง
1: ร้อนนะ
0: ครับ
1: นักวอลเลย์บอลสาวสวยๆมีใครแนะนำให้ติดตามบ้างครับพี่โอ้สวยทุกคนอ่ะ
0: ก็น่
1: าน้องหยกไงล่าสุดเนี่ยน้องหยกอ่ะหยกเมียงรายไง
0: ครับ
1: ครับน่ารักดีนะขอฮาร์ดดอทชมบุ
0: ร
1: ีอ
0: ่
1: ะน่ารักดีนะติดตามน้องได
0: ้เออ
1: ขอพอลิพูลิพูแพ้2-4นะฮะสวัสดีครับพอเจ๋งพี่โอ๊ตพอเจ๋งหายไปไหนมากครับอยู่แถวนี้แหละฮะจะกลับมาแต่พอบอกพี่โจอี้ไปแล้วไงว่าวันอาทิตย์มาจัดแทนนะฮะเจ้าคิวคืนก็บอกไม่ให้นะแกบอกโอ้โหเคียวเจอเคียวฮะ
0: ครับ
1: ครับอุ่นเครื่องลีก3กัมพูชาเนี่ยครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอย้ายพี่โอ๊ตที่บอกมนุษย์ทุกคนต้องพัฒนาผมเงินเดือนเท่าเดิมมา10ปีแล้วครับไม่เพิ่มเลย
0: อ้าว
1: อ้าว
0: คุณอาจจะเก่งขึ้นก็ได้เดี๋ยวเจ้านายไม่เห็น
1: อ๋อเหรอ
0: ต้องย้ายที่ทำงาน
1: ต้องบรรยองเนี่ยฮะ อยู่ได้ทุกพักฮะ
0: ครับ
1: เหมือนสมยศเนี่ยอยู่ได้ทุกพัก
0: ม
1: อถ้าจะเข้ารอบแบบนี้ไหมโหสบายฮะครับผม
0: ครับ
1: สายเราไม่หนักด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่ผมรู้จักแต่เขาทรายครับพี่ออกนักมวยใช่ไหมล่ะลิเวอร์พูลไหวไหมไม่น่าไหวนะฮะ ตกลงผานินทายังไม่ออกใช่ไหมครับต้องให้พอสุเทพตรวจก่อนใช่ไหมครับหรือพอเบ่งมีตาโต้ให้หรือเปล่าครับโอ้ไอเราแค่บอกไอพี่วันจันทร์ในกระบาลนะแกดีใจใหญ่เลยนะ
0: ใคร
1: โอ้พี่ลิมิงฮะ
0: เหรอ
1: แกโทรหาพออะไรอ่ะ
0: อืมอ๋อล็อบบี้อ่ะ
1: ล็อบบี้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: รอพี่เจ๋งจัดคนเดียวนินทากีฬาโลกวันจันทร์นะครับหาสุดใน99แล้วครับฟังไม่เกิน10นาทีครับหลับสบายขอบคุณฮะเมื่อวานคุณตุ๋ยแฉคุณเจ๋งพาสาวไปเที่ยวจริงหรือเปล่าครับไม่บอกครับผมแฟนบอลอย่าล้อลิเวอร์พูลเลยนะครับทำไมลิเวอร์พูลไหวหรือเปล่าฮะ
0: เอาล่ะมันก็ช่วงปีซีซั่นมันจะยังไม่ได
1: ้ลองทีม
0: อะไรมาก
1: ลองทีม
0: แต่ไม่รู้จะเสริมอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: เดี๋ยวมองเด้กำลังจีบอยู่ไงเห็นว่าเปเช่ก็พร้อมปล่อยนะ
0: เขาคว้ากันโหตุบตับตุบตับกันเนี่ย
1: มีโก้หมดแล้วนะ
0: ล่าสุดก็อะไรเชลซีก็ได้นี่มาไงที่โดนในจูดตบหัวไป
1: อ๋อไอ้อะไรนะ
0: บาโก้อะ
1: ไอ้บาโก้อะไรที่โดนไอ้จูดเบลลิงแฮมตบศีรษะใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ครับ
0: ได้ดีเลยล่าสุด
1: อ้าว
0: ย้ายไปอยู่เชลซีฮะ
1: เป็นที่จดจำของโลกเลยฮะ
0: ครับ
1: โดนจูดเบลลิงแฮมตบศีรษะเลยฮะ
0: ก่อนแล้วนี้ถ้าไม่มีคนรู้จักอะเจอจูดนี่ไงตัดสายสะดือแจ้งเกิดให้ด้วยการตบศีรษะไปที
1: ก็ลงให้กับบอลให้กับเอเจนเดน่าเนี่ยไม่กี่นัดนะบอลโลกลงสำรองอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้บาโก้เนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เคยอยู่ไบตันนะซึ่งเชื่อว่าบางคนก็ไม่รู้นะ
1: เอา
0: เพราะแกเล่นในพรีเมียร์ไป6นัดเองเคยอยู่ไบตันในบาโก้เนี่ยนะครับล่าสุดก็เชลซีคว้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้เชลซีก็ซื้อกลางมาเยอะเหมือนกันนะเสริมเยอะเหมือนกัน
1: ก็ซื้อดาวรุ่งมาไงไอ้นี่ไงเจ้าเทพเวลเบกอ่ะ
0: ครับมาเทพเวลเบก
1: เหรอโอ้โหเฮ้ยทำไมเชลซีเอานักเตะอาวุโสมาเยอะเฮเดอร์สัน
0: ก็เชื่อว่าแบบเหมือนคิดว่าชาบีอลองโซคงเอาตัวที่มันเล่นได้อ่ะเอาตัวที่มันเล่นได้เลยอ่ะเพราะว่าชาบีอลองโซคงรู้อยู่แล้วว่าการคุมทีมเชลซีอ่ะไอ้พวกเจ้าคงเจ้าของมันไม่ค่อยให้เวลาอะไรเยอะฮะคุณจะมานั่งสร้างทีมอะไรก็ไม่ทันกินอ่ะโดนปลดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นกูต้องเอาตัวที่มันเล่นได้เลยอ่ะพร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะสร้างผลงานโดยทันทีใช่ไหมล่ะนะครับไม่งั้นคุมไปสักครึ่งฤดูกาลผลงานไม่ดีคุณก็ไม่รอดเพราะเชลซีมันก็เปลี่ยนโค้ชเป็นประจำอยู่แล้วไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมกูก็ต้องเอาตัวแบบที่ผ่านมาเชลซีผู้ชอบไปซื้อเด็กมาเยอะแยะไงใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เลยเอาแบบเน้นๆแบบเอาตัวเยอะๆหน่อยมาคุมเด็กหน่อยใช่ก็ล่าสุดเนี่ยวาเลนตินบาโก้ก็ค่าตัว34ล้านปอนด์นะเชลซีได้มาฤดูกาลนี้ก็จริงๆก็เสริมเยอะนะเนี่ยมีมาโกปาเลสตาใช่ไหมมีตัวดังๆก็มีมอร์แกนโรเจอร์ไงแม็กซองลาครัวใช่ไหมล่ะแล้วก็มาเทพเวลเบกนี่5ล้าน
1: เหรอเวลเบกนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้เชลซีนี่ย้ายเข้ามานี่313แล้วนะ313ล้านปอนด์แล้วนะนะครับขายออกไปได้117เท่าว่าควักกระเป๋าไปแล้วตอนนี้เกือบ200ล้านแล้วนะเชลซีอ่ะหมายถึงว่าย้ายเข้าลบย้ายออกเนี่ยตอนนี้จ่ายเงินไปแล้วเกือบ200ล้านนะสำหรับเชลซีนะครับ
1: ครับก็เรียบร้อยฮะครับผมลิเวอร์พูลไม่ได้ได้ไม่กี่ตัวเองอ่ะ
0: ลิเวอร์พูลได้ใครมาบ้างได้ตัวเก่าๆไม่เหรอ
1: โอ้โหครับ
0: ตัวที่ซื้อมาตั้งแต่ปีก่อนไม่เหร
1: อ
0: ของใหม่มีบ้างไหมของใหม
1: ่ของใหม่ได้ไอ้เซนเตอร์แบ็กอะดาวรุ่งอะ
0: ไอ้ที่ไอ้ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ฝรั่งเศสที่ซื้อมาก่อนหน้านี้อะ
0: ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงแล้วมันเพิ่งย้ายมาปีนี้แล้วก็ไอ้นี่บิ๊กตอมบุญยอด
1: ครับบิ๊กตอมบุญยอด
0: 34.4 34.5 ล้านปอนด
1: ์ไม่ได้ลงเลยอะ
0: ไอ้นั่นก็เชอร์บี้ชักเก้ใช่ไหม
1: ใช่ชักเก้อะ
0: ชักเก้มันคือย้ายตั้งแต่ปีก่อนนะว่าก็เพิ่งมาลงปีเพิ่งมาใส่ในปีนี้
1: ครับผม
0: ก็หายขาดหายไปเยอะนะเนี่ยเพราะว่าเสียทั้งโกนาเต้ใช่ไหมโมซาล่าแอนดูโรเบิร์ตสันพวกนี้ก็ย้ายออกไปหมดนะใช่ไหมล่ะก็น่าจะต้องเติมอีกอะแต่ว่าดูจะขยับช้านะลิเวอร์พูลตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ย
1: ครับก็ตังค์ไม่มีช่วงนี้ฮะ
0: เอา
1: ครับผม
0: ครับ
1: เฮนโดกับอลองโซ

0: อะไรนะฮะเล่นด้วยกันไม่เปล่าด้วยกันหรือเปล่าไม่นะเพราะว่าอาลองโซ่ได้ย้ายออกน่าจะปี2009มั้ง
1: ครับ
0: เฮนโดมาประมาณ2011 2012อ่ะย้ายจากเซตแดนอ่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านคุณปริญานะครับวันนี้นิทากลับมาจัดอยากฟังเสียงหวานๆของคุณเจ๋งอีกครั้งหนึ่งนะครับโหพี่ลิมิงแกวางคิวให้กับตัวเอง4วันอ่ะหยองโดนนะนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: เอสเบงรายงานตัวครับพี่ลีดดานิเอลฟาร์เกอร์มีเสริมท่านหรือเปล่าคุณโดน
1: ลีดอ่ะเดี๋ยวดูให้โรเป
0: ปขอข่าวบาเยอร์หน่อยครับให้บาเยอร์มาทัวร์นี่เปล่ามาทัวร์เกาหลีใต้ไหมคุณโดด
1: บาเยอร์นะ
0: มันจะมาทัวร์เกาหลีใต้ไหม
1: เห็นเมื่อก่อนเพิ่งลงอุ่นเครื่องไง
0: อุ่นเครื่องไงกับทีมสมัครเล่นอ่ะ
1: ใช่บาเยอร์ก็ใช่มาทัวร์เจอกับเจจู
0: โอ้ใช่เห็นมาเกาหลีใต้อ่ะ
1: ส่วนลีดนะครับก็ดูตลาดซื้อขายนักเตะหน่อย
0: มีใครบ้าง
1: มีย้ายเข้ามาก็แฮร์รี่วิลสันคาโตฟรีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ทาริกมูฮาเลโมวิชนะจากซัสซูโอโร่โหทำไมมันเหงาเงี้ยเฮ้ยมีแค่นี้เหรอ
0: เหรอ
1: โห
0: เงินไม่มีเหรอรู้ไงครับ
1: พอฝ่ายเจรจาอะไรยังไม่ได้แต่งตั้งไงฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: เฮ้ยทำไมมันมาแค่นี้เอ๊ลืมใส่หรือเปล่าเนี่ย
0: ครับใช่ไหม
1: มีแค่นี้ฮะ
0: อ้าวเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผมมีโหมาเยอะพี่เจ๋งคะทีมซ้ายอะไรจะเตะกับบลักก็คนไหนยองฝากถามอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคุณสิทธิทักทายกันเข้ามานะครับโดนนะ
1: ครับ
0: นะครับโดนจับโดนยึดเหรียญแล้วโดนยึดรางวัลได้หรือเปล่าครับพี่โดนหมดแล้วคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: รางวัลเหรอน่าจะโดนมั้ง
0: โดนมั้งแต่เหรียญเนี่ยโดนแน่นอน
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วมันก็ลบเขาเรียกอะไรเครดิตคุณไปเลยอ่ะอย่างแร่น้ำสตองเนี้ยก็ลิฟไปก็คุณไปเซิร์ชดูในวิกิพีเดียอะไรก็ไม่เจอนะไม่ได้ไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ปีนั้นเขาก็ไม่ได้ชื่นชื่อว่าแลนด์สตองเป็นแชมป์นะเขาก็ยุบหายไปอ่ะหายไปเลย
0: ครับ
1: ใช่
0: หายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: หายไปเลย
0: เ
1: ครดิตหายหมดเกลี้ยง
0: ใช่ฮะพี่วัดครับเล่าตอนไปทำข่าวแล้วสมบัติสตรีคนไหนหน้าตาดีที่สุดครับประมาณนี้นะฮะ
1: ไปทำข่าวเนี่ยเหรอโอ้โหก็มันก็หน้าตาดีกันเยอะแหละมั้ง
0: เหรอเอาครับผม
1: ครับ
0: เหรอ
1: คงระบุเป็นรายคนไม่ได้หรอก
0: มันแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมคุณดอทครับ
1: ครับ
0: ก็มันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเน
1: า
0: ะว่าไหมครับผมบอกว่าอะไรเอ่ยครึ่งแรกนำ2ลูกครึ่งหลังโดนยิง4ครับอ้าวเรียบร้อย
1: ลิเวอร์พูลสิจ๊ะ
0: ครับมาครบทางกาหน้าอะไรนะและอะไรสักอย่างไม่แน่ใจคุณผู้ชมเปิดขวดอ่ะเนาะทีมสอดแนมเวียดนามเข้ามาดูเก็บข้อมูลเราเลยเราเลยแบบเล่นแบบไม่เต็มที่เลยฮะเลยก็ในเกมเจอฟิลิปปินส์กับเกมเจออินโดนีเซียใช่ไหมมาดึงวอลเลย์ไหม
1: ครับ
0: ก็หัวหน้าโค้ชเขาว่าเขามาดูเกมเลยนะคุณดอด
1: ใช่
0: วอลเลย์บอลหญิงของเขาเวียดนามอ่ะแล้วดูตอนแพ้เรา 0-3 เหมือนเขาร้องไห้เลยนะ
1: ครับ
0: เขาว่าคนผู้ชายอ่ะแพ้ขาดด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: อ่ะแต่เขาไม่แก้แหละผมว่าในช่วงสัปดาห์2เนาะ
1: คือมันก็เดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆอ่ะค
0: ือ
1: เราก็หยุดนิ่งไม่ได้มันก็เหมือนฟุตบอลแต่ก่อนเราก็ขี่เวียดนามเยอะใช่ป่ะเราเป็นเจ้าอาเซียนสบายๆชิวๆอ่ะลงรายการไหนก็ต้องแชมป์ซีเกมอ่ะปัจจุบันดูดิจะได้แต่ละรายการยากเย็นเหลือเกินใช่ป่ะเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนวอลเล่ย์
0: ครับ
1: คือเราก็ยังเหนือกว่าเวียดนามอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาเวียดนามเขาคงต้องไปพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: อย่างไอ้น้องสี่ทีเขาก็ไปเล่นในยีนหลีกญี่ปุ่นอยู่นะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แต่ที่ผ่านมาก็อาจจะมีตัวช่วยจากตู้เย็นอะไรเงี้ย
0: ครับ อ่ะเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าคุณดอนฮะ
1: ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับรอบรถกีฬานะครับตอนตีห้าครึ่งตอนตีห้าเนาะถึงหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมและคุณโอ๊ตต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบรถกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ทูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
11: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
12: 6:35 น.ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะต่อน้อยอัชราเชิดโชค่ะวันนี้ก็เรื่องของพยากรณ์อากาศอาจจะมีฝนฟ้าตกลงมาในช่วงบ่ายๆนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะสุขภาพกายและรถที่คุณผู้ฟังนั้นขับนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานนั้นทำร้ายลูกไปติดตามกันค่ะ
13: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
12: ข้อมูลจากสสส.นะคะคือคุณผู้ฟังผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ค่ะเคยคิดไหมว่าบางทีเด็กกับขนมหวานเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันนะโดยเฉพาะลูกอมนะทอฟฟี่อมยิ้มอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะก็เวลาเห็นเด็กกินแล้วก็อ้วนเนาะเราเห็นเด็กอ้วนจำม่ามก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักนะเอ็นดูลูกน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยคือความคิดแต่ก่อนนะไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจลูกหลานเราเนี่ยติดหวานเนี่ยอาจจะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังสิ่งที่เราคิดนะให้กินทีเดียวคงไม่เป็นไรแต่ว่าแท้จริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าขนมกรุบกรอบสักถุงนึงเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าเด็กๆที่ควรจะได้รับต่อวันคุณผู้ฟังคะความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละคือตัวการที่แอบทำลายลูกของเราแอบทำร้ายหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คืออิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยลูกจะรู้สึกอิ่มปลอมๆค่ะคุณผู้ฟังอิ่มปลอมๆพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินก็ทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่2ก็คือการขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปนะคุณฟังจะไปทำงานจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจจะทำให้กระดูกลูกนั้นปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่3คือสมองช้าสมาธิสั้นกินหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปี๊ดแต่ว่าแป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกนะคะคราวนี้ลูกก็จะซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนทั้งวันนะคะคุณฟังลองสังเกตดูเนาะเรื่องที่4คือฟันผุอันนี้เชื่อว่าทุกบ้านน่าจะประสบพบเจอกันฟันผุลามไปยันฟันแท้ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่เดี๋ยวก็หลุดไปเองเดี๋ยวฟันใหม่ก็ขึ้นมาแต่ว่าเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียค่ะสามารถช้อนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่แท้กำลังจะเกิดขึ้นมาและเรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังอ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินหลานน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายอากงอาม่าทั้งหลายนะคะสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยแหละเข้าใจว่ารักลูกหลานใจดีต่อลูกหลานนะคะเราต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันเรื่องของความหวานนะคะก็อย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ
13: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
12: คุณผู้ฟังกลับมาทำงานกันหรือยังคะกลับมาทำภารกิจกันหรือยังคะก ก็ทำงานนะคุณผู้ฟังเข้าสู่วันทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจันทร์ที่แรกของเดือนสิงหาคมเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะความรักต่อกำลังหมายถึงว่าความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้เราความรักที่แม่มีกับลูกความรักที่ลูกมีให้แม่จริงๆแล้ววันแม่12สิงหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรักท่านได้ทุกๆวันวันแม่ของเราคือทุกๆวันสวัสดีค่ะอาจารย
14: ์โอ้สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้จะมีฝนตกเยอะนะครับท่านผู้ฟังครับเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้ผมฟังมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ระวังกันหน่อยเพราะว่าเขาว่าจะตกตอนบ่ายๆค่ำๆเยอะขึ้นที่คทม.นะครับวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่น่าสนใจมากเลยปัจจุบันนี้เราพบบ่อยขึ้นแล้วปิดหูปิดตากว่าที่คุ้นเคยนะน้องเต่านะเพราะเราพบว่าน้องๆที่อายุพอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนตอนต้นๆเลยนะ40 45 50อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ถึงว่าที่จะมีผมงอกวันนี้จะพูดเรื่องหัวข้อคือผมงอกก่อนวัยที่เราจะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในระบบของแพทย์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครับจะเห็นผมงอกคนเนี่ยก็นู่นแล้วครับ65 70ไปแล้วอ่ะคุณตาว่าจริงนะ
12: คุ
14: ณยายคุณย่าเราเนี่ยจะมีบ้างนะซ้ําๆผมพร้อมแบบขึ้นมานะแต่ผมงอกก็อันนั้นเรื่องปกติเห็นแล้วก็เรื่องที่ว่าก็เพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นไงก็เป็นการงอกตามวัยนะครับแต่มีกลุ่มนึงซึ่งเป็นหลานๆน้องๆเราเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราพบบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานในช่วงกลางวันเนี่ยครับทำงานเป็น full time นะครับแล้วก็มักอยู่แถวตึกสูงๆอะไรพวกนี้เพราะว่าผมเคยไปกินข้าววันที่สีลมน
12: ะ
14: กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พวกเขาทำงานอยู่แถวนั้นมีบริษัทอยู่แถวนั้นไปเยี่ยมเยียนวันที่ว่างๆนะไปพูดคุยกันไปกินข้าววันด้วยกันก็เห็นด้วยตาเลยครับว่าพบน้องๆผมงอกกันเยอะมากขึ้นกว่าธรรมดาปกติวัยขนาด45เนี่ยผมยังควรจะดำนะผมว่านะแต่ว่าไม่แต่ก่อนนู้นนะ
12: จริงค่ะคือความรู้สึกของเต่านะถ้าผมงอกเมื่อก่อนนะอาจารย์ต้อง60ขึ้น
14: ครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ค่อยพบน้องๆที่ยังหนุ่มยังสาวนะก็เป็นสิ่งที่เราจะพบได้บ่อยขึ้นด้วยตาเปล่าเนี่ยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสังคมเปลี่ยนไปนะความคุ้นเคยต่างๆในร่างกายก็พบบ่อยขึ้นอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงกับร่างกายมนุษย์ได้จริงด้วยนะครับแต่ว่าเราพบบ่อยขึ้นก็เลยนำมาพูดกันทั้งเรื่องทั้งวันหนึ่งวันนี้เป็นไฮไลท์ครับก็ความรู้สึกการแพทย์เราก็ยังรู้ได้ไม่หมดทั้งหมดนะครับว่าทำไมถึงเกิดผมงอกก่อนวัยอันควรแต่ว่าก็พยายามศึกษาดูแล้วมีงานวิจัยของต่างประเทศหลายอันเหมือนกันที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นมีหลักฐานการยืนยันว่ามีการวิจัยชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเลยนำมาสรุปศึกษาดูแล้วก็ทบทวนดูแล้วนะครับก็สรุปดูข้อที่เลือกเฉพาะที่มันเหมาะสมกับจะใช้ในเมืองไทยเรากับภูมิอากาศของเรานะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนนะครับต่างกับเมืองอื่นทั้งฝรั่งก็เป็นเมืองหนาวอากาศเย็นทั้งวันก็คนละต่างกันแต่ที่มันเหมือนกันมากๆก็คือความเจริญทางด้านวัตถุที่เจริญมากขึ้นจิตใจคนที่กังวลเรื่องต่างมากขึ้นเร่งรีบร้อนมากขึ้นอันนี้มันคล้ายๆกันทุกเมืองเราเดินทางไปต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าคนต่างชาติก็เร่งรีบพอๆกับเราใช่ไหมเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ว่าที่แตกต่างกันอย่างเดียวก็คือการกินการอยู่อาจจะมีความยังแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นเองนะครับอาหารการกินก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเพราะว่าเราก็ยังกินของคล้ายๆกับอาหารไทยแบบเดิมๆอาจจะมีอาหารต่างชาติบ้างผสมเข้ามาเป็นช่วงเป็นจังหวะเวลามีงานเลี้ยงมีนัดพบกับเพื่อนในที่ตามห้างทำอะไรจะชัดได้แต่ที่พบได้แน่ๆก็คือคนเรารีบร้อนมากขึ้นมีเรื่องที่ต้องกังวลมากขึ้นความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจในบ้านในครอบครัวเร่งรีบมากขึ้นกับมาบีบคั้นเรา ตอนนี้คงจะเป็นเหตุด้วยกระมังที่ทำให้ผมงอกของคนไทยเนี่ยงอกเร็วกว่าวัยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุพอศึกษาดูแล้วก็พอดูร่างกายมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วการที่เส้นผมมีสีดำตามเผ่าพันธุ์ของเราเองเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดมันเป็นเพราะว่าที่รากผมมนุษย์เนี่ยนะครับของคนไทยคนภาคพื้นเราเชื้อชาติเราเนี่ยมันมีเซลล์เฉพาะที่สร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมสร้างขึ้นแล้วก็เป็นสีที่ดำที่ตามวัยของตามเพศเราเนี่ยครับแล้วมันก็ส่งเข้าในเส้นผมเลยอยู่ที่โคนรากผมเมื่อต้องเต่าดึงเส้นผมมาเส้นหนึ่งเนี่ยในผมดีๆนะครับที่ไม่งอกนะครับเดี๋ยวว่ามีคล้ายๆเป็นตุ่มนูนขึ้นมาที่โคนเส้นโคนรากผม
12: คล้ายๆใสๆเจลลี่ใสๆ
14: ที่จากตรงนี้แหละครับที่เรียกว่ารากผมเนี่ยครับเรียกว่าต่อมรากผมเพื่อเต็มที่ก็คือต่อมรากผมมันจะมีหลายๆเซลล์พิเศษอยู่ที่ต่อมรากผมตรงนี้ที่ดึงขนผมออกมาแล้วมันเห็นมันต่างกับเส้นผมทั้งเส้นก็แล้วกันท่านผู้ชมถ้าสังเกตดูไปครับสังเกตว่ามันเป็นนูนๆขึ้นมานะครับโตขึ้นนิดนึงเป็นสีใสๆเห็นได้นะครับอันนี้เองครับมีเซลล์ที่ชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับซึ่งภาษาแพทย์ไม่มีชื่อไทยเป็นเซลล์ที่เป็นเฉพาะหน้าที่คือสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมเผ่าพันธุ์คนไทยผมสีดำมันก็สร้างเม็ดสีดำขึ้นมาที่โคนรากผมแต่ละเส้นนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งกระจายแผ่เข้าสู่เส้นผมที่กำลังงอกขึ้นไปเรื่อยๆงอกไปเรื่อยๆนะครับทุกความยาวที่งอกขึ้นของเส้นผมก็จะได้รับเม็ดสีเหล่านี้เคลือบไปในเส้นผมนั้นผลตามมาคือคนไทยจะมีผมสีดำๆนะครับเป็นส่วนใหญ่ดำเข้มดำอ่อนๆดำผสมน้ำตาลบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์กันไปก็สร้างเม็ดสีแบบสไตล์นั้นขึ้นมาให้เราใช้แล้วก็ใช้อยู่ในเม็ดผมตลอดเวลานะครับจนกระทั่งผมหลุดร่วงออกไปก็จะหลุดออกไปแต่ว่าวัยหนึ่งที่ถึงเวลา55-60ขึ้นไปก็เริ่มจะมีการเสื่อมไปของไอ้ต่อมเหล่านี้ครับที่เรียกว่าเมนอลเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ที่โคนรากผมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาก็จะเป็นลักษณะของการที่มีผมงอกตามวัยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยทุกอย่างนะครับ55-60ปีเป็นเขตแดนที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่อยๆทำมาแล้วก็ค่อยขยายพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนที่เมื่ออายุถึง 70-80 ปีผมขาวทั้งศีรษะเป็นเรื่องปกติบางคนก็เป็นแค่สีดอกเหลาต้องการรู้จักสีดอกเหลาไม่ใช่บรรยายที่
12: สีดอกเหลามันจะออกเทาๆดำๆนิด
14: ๆน่าแหมคุยกับสาวที่อยู่ที่พื้นที่ที่รู้ดีเลยนะดอกเหลาม
12: ันมีเสน่ห์นะอาจารย์ผู้ชายผมสีดอกเหลาเนี่ย
14: ดูมันก็มันคงใช่ไหมตอนนี้มันคงรู้สึกว่าผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนได้มีครอบครัวที่ใหญ่โตขึ้นแล้วมันคงแล้วนะครับสีดอกเหลาเป็นสีที่เราเรียกกันคุ้นหูคุ้นชินในคำพูดของคนไทยนั่นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะทรงแบบเนี้ยดอกเหลาประมาณสัก5ปี10ปีแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งขาวแต่แปลกที่ว่าคนไทยสมัยก่อนนะครับถึงวันที่หมดอายุไขผมยังไม่เป็นสีขาวทั้งศีรษะเลยอันนี้คือเผ่าพันธุ์ไทยนะสีผมมันเข้มมากมันก็อยู่ยงคงกระพันมากเป็นคนในกลุ่มสีเรียกว่าผิว2สีเชื้อชาติเราเนี่ยครับก็จะมีผมที่มันเป็นจบมันจะจบแถวสีดอกเหลาเป็นเราแก่เราอ่อนก็แล้วแต่ว่ากันไปนะแต่มักจะไม่ขาวทั้งศีรษะเป็นลักษณะอย่างนั้นเฉพาะมีคนที่ผมขาวทั้งศีรษะขาวจั่วอะไรก็มีแต่ว่าจะพบน้อยกว่าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นบ่อยประจำมักจะจบที่สีดอกเหลาผมมีประสบการณ์ในการที่ดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ผมสองท่านนะอายุ90กว่าที่เสียชีวิตเนี่ยที่ดูแลกันมาเนี่ยก็หมดอายุขัยที่ผมสีดอกเหลาเนี่ยน้องสาวทั้งสองคนเป็นสีดอกเหลาคือมันไม่ได้ขาวจั่วออกที่น้องสาวพูดอะว่าไปที่เขาสีดอกเหลาสีไง
12: มันจะออกเทาๆนิดๆอะคุณผู้ฟังนะไม่จะไม่ขาวหมดทั้งหัวแล้วก็จะไม่ดำหมดทั้งหัว
14: ผมไปนั่งพี่นี่พี่คลอดอยู่ใกล้ๆเวลาไปเยี่ยมไปคุยด้วยนะครับเห็นว่ามันแซมกันไปแซมกันมา
12: ใช่ใช่
14: ผมดำยังมีอยู่ผมสีขาวก็มีอยู่มันเลยทำให้เป็นสีดอกเหลาแทรกไปนะครับดูแล้วก็จะเป็นสีเทาๆแบบที่ต่างๆพูดนี่แหละครับเป็นอย่างนั้นแต่เด็กสมัยใหม่นี้ครับเด็กที่วัย35-45ซึ่งเป็นเด็กที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วนะครับเข้าสู่วัยสูงอายุไอ้กลางคนขออภัยนะครับในช่วงต้นนะครับก็จะเริ่มมีครอบครัวของตัวเองมีความกังวลใจหลายๆอย่างเกิดขึ้น

0: จะเริ่มมีลักษณะที่ผิวสีเปลี่ยนไปภาษาแพทย์ก็เรียกว่าเป็น premature graying นะครับ graying แปลว่าสีเทา premature คือก่อนวัยอันควรแปลเป็นตรงไปตรงมานะครับจะมีสีที่เป็นผมที่ขาวขึ้นแซมก่อนถึงวัยอันควรเหตุจริงๆที่วันที่การแพทย์เราสรุปมาแล้วจะมีเหตุมีหลายเหตุเลยครับแต่ที่ผมคิดว่าจะเหมาะกับคนในเผ่าพันธุ์ของเราคนไทยเด็กไทยนี่ครับก็น่าจะเป็น3ข้อที่พูดถึงนี่นะครับอันแรกก็คือความกดดันความกังวลต่างๆของทั้งกายและทั้งใจนะทั้งกายด้วยที่อากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งใจก็คือเรื่องของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำงานเรื่องการกดดันต่างๆที่เร่งรีบต่างๆนี่ครับเป็นเหตุเบอร์หนึ่งเลยครับเพราะเราเจาะเลือดเช็คดูในคนที่มีลักษณะผมสีเปลี่ยนไปเร็วกว่าธรรมดาก็พบว่ามีฮอร์โมนหลายตัวในร่างกายฮอร์โมนความเครียดเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันหมายความว่าพิสูจน์ในการเจาะที่ฮอร์โมนเครียดเลยนะเจ้านะซ
1: ึ่
0: งมันหลั่งมาจากต่อมหมวกไตเนี่ยต้องพูดบ่อยๆแล้วนี่ครับอะดรีนาลีนคอร์ติโซลนะครับเป็นฮอร์โมน2ตัวที่ออกมาเวลาเรามีความเครียดทั้งกายทั้งใจก็ทำให้มีระดับของฮอร์โมนพวกนี้สูงขึ้นกว่าคนทั่วไปเช็คดูก็มีจริงๆตามนี้ด้วยนะครับฮอร์โมนมันก็สูงขึ้นจริงๆแสดงว่าความเครียดความกังวลใจทั้งกายทั้งใจนี่มีความสำคัญกับการที่ผมสีก่อนสีเปลี่ยนแปลงก่อนวัยอันควรอันนี้สำคัญมากเนื่องจากว่ามันมีลักษณะที่พอฮอร์โมนเหล่านี้ออกมาในร่างกายก็จะเป็นสร้างสารที่ชื่อว่าสารอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระฟรีเรดิคอลนะครับอนุมูลอิสระนี่เองครับเป็นตัวทำให้ไปกดดันบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นปกติในร่างกายมนุษย์เซลล์ต่างๆรวมทั้งเม็ดสีที่พูดถึงด้วยครับเมลานไซต์สเต็มเซลล์เนี่ยที่ที่รากผมทุกเส้นเนี่ยครับมันมากดไม่ให้เกิดสร้างสีขึ้นจึงเสื่อมไปก่อนวัยอันควรยังไม่ถึงอายุที่ควรจะเป็นเอาซะละเริ่มสร้างเม็ดสีไม่ค่อยได้เรื่องนะครับพอถูกกดด้วยฮอร์โมนเหล่านี้อันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากข้อหนึ่งแล้วพบว่ามีการทดลองอันนี้จะไม่ได้ทำในเมืองไทยนะครับทำในต่างชาติแต่เป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆกับเมืองไทยเราเนี่ยเขาลองพบให้คนเหล่านี้ครับไปใช้วิธีการในแต่ละตัดแต่ที่สามารถจะลดความกดดันลดความตึงเครียดลดสเตรสลงสีคนบางคนสีผมบางคนนึงครับกลับก็ค่อยคืนกลับถึงแม้จะไม่คืนกลับเป็นดำเหมือนปกติแต่ก็ลดการเปลี่ยนสีไปได้เยอะเลยวิชะลอไว้ได้มากมายนะครับเมื่อลดความกดดันเช่นเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเช่นบางทีใช้ศาสนาเข้ามาช่วยโดยยิ่งคนไทยก็ใช้พุทธศาสนาช่วยในการทำฝึกสมาธิบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นผู้ที่เป็นทดลองเหล่านี้ครับเขาว่ามันลดลงไปจริงๆด้วยสีผมมีการเปลี่ยนกลับที่บางคนพูดว่าโอ้ยาตัวนั้นดีเปลี่ยนคนกลับเป็นสีกลับส่วนใหญ่แล้วยาเหล่านี้เป็นยาที่ไปลดทางด้านใจลดความตึงเครียดความกดดันลงได้นะครับมีโรคอีก2-3 โรคที่เกิดขึ้นข้อ2ก็คือกลุ่มโรคไทรอยนะบางทีคุณหมอผู้รักษาทางผิวหนังเนี่ยเขาจะเห็นคนที่ผมงอกก่อนวัยเนี่ยเขาขอเจาะฮอร์โมนไทรอยเลยนะเจาะเลือดเช็คดูเลยเพราะว่าไทรอยมันรักษาง่ายมากมันมียารักษาทั้งไฮเปอร์ไทรอยเยอะเกินไปกับไฮโปไทรอยนะครับทั้ง2 อย่างเลยซึ่งรักษาได้ง่ายมากจึงเจาะเช็คดูเลยเพราะว่าคนที่ผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็มักจะมีการเปลี่ยนของสีผิวสีผมขอไปเร็วกว่าธรรมดาอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มพวกเป็นออโตอิมมูนคือภูมิคุ้มกันตัวเองซึ่งโรคนี้มันพบบ่อยขึ้นในระยะหลังๆสัก10-20 ปีหลังนี่ครับพวก SLE พวกอะไรพวกนี้ครับรูมาตอยพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีผมไปด้วยครับเพราะว่าเป็น3 กลุ่มโรคนี่แหละครับที่ทางการแพทย์เราพบว่ามันจะเป็นกลุ่มแรกสรุปอีกทีคือกลุ่มความกดดันทั้งกายทั้งใจนี่สำคัญมากถ้าท่านแก้ตรงนี้ได้ลดตรงนี้ได้สีผมก็จะมีการเปลี่ยนสีไปช้าลงชะลอลงโรคกลุ่มไทรอยครับต่อมไทรอยถ้ากลุ่มที่3คือกลุ่มพวกภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญมากเลยซึ่งข้อแนะนำจริงๆของทางการแพทย์ก็คือมีคำแนะนำ2-3 อย่างที่แนะนำก็คือเราพบว่าการสูบบุหรี่นะครับเป็นเหตุสำคัญเลยทุกรายที่เราทำการทดลองฝึกดูแล้วก็ทดลอง

0: รายนะครับข้อ2คืออดนอนถามจริงนะครับคนวัยนี้ครับมันเหมาะกับบุหรี่แล้วอดนอนทั้งคู่ทั้ง2 อย่างเลยใช่มั้ยทั้งตาวัย 35-40 ปีนะก็จะมีสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะรวมทั้งอดนอนทั้งคืนกว่าจะหลับได้นู่น 01:00 น 02:00 น 03:00 นเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเล่นเกมบ้างคุยโซเชียลกับแฟนบ้างกับเพื่อนบ้างตอนนี้เป็นตัวอย่างสองเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมาก่อนเลยครับหมอทุกคนเมื่อมีเจอไข้แบบนี้ก็จะของดบุหรี่กับยกเลิกการอดนอนข้อ3คือคนกลุ่มนี้ต้องขอร้องอย่าทำสีผมทำสีผมนี่ก็รวมทุกอย่างทุกสีกำลังนะเพราะเขาไม่ได้เน้นว่าสีไหนนะครับครับแต่โดนสารเคมีที่ไปกัดสีผมว่างั้นน
1: ะ
0: เปลี่ยนสีผมดำเป็นเข้มเข้มเป็นดำก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามแต่โดยทั้งย้อมผมด้วยนะครับเพราะถ้าย้อมผมมันจะทำให้ดำทั้งศีรษะคืนกลับมาก็จริงแต่ว่าสารเคมีในสีย้อมผมเนี่ยมันจะเกาะติดเส้นผมเส้นที่ยังดำอยู่ให้เปลี่ยนไปเป็นขาวมากขึ้นผลตามมาคือพอย้อมปั๊บมันกลับขาวทั้งหัวเร็วขึ้นกว่าภาวะปกติก็เลยขอให้หยุดครับรวมทั้งอีกอันนึงก็คืออันนี้สำคัญมากเลยอย่าขาดน้ำนะ
1: น้ำสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับเพราะกินน้ำน้อยกว่าธรรมดานะครับร่างกายจะมีกระบวนการอย่างหนึ่งอัตโนมัตินะครับถ้าน้ำน้อยร่างกายจะดึงน้ำส่งมาให้อวัยวะที่สำคัญกับชีวิตมากกว่าเช่นตับเช่นสมองไม่ยอมให้สองสามอย่างความต้องอย่างนี้ครับขาดน้ำด้วยเมื่อมีน้ำน้อยต้นทุนน้อยในร่างกายเขาจะเก็บน้ำไว้ให้กับไอ้ว่าที่ต้องการใช้จริงๆเช่นสมองเช่นตับเช่นหัวใจพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับโดยที่หนังศีรษะของคนกลุ่มนี้ก็จะขาดน้ำไปอัตโนมัติเลยเพราะว่าร่างกายไม่ยอมปล่อยให้ส่งน้ำมาที่หนังศีรษะมากกว่าธรรมดามากเหมือนปกติดึงไว้สำหรับให้คนที่ต้องการใช้จริงๆขาดไปเป็นเรื่องแน่เช่นสมองเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อร่างกายเราขาดน้ำสมองร่างกายจึงพยายามที่แบ่งปันไปให้ขอที่ต้องการใช้ที่ความจำเป็นมากกว่าสูงกว่าหนังศีรษะก็ดึงเป็นตัวที่อยู่ท้ายๆเบอร์เสมออยู่ท้ายๆก็เลยขาดน้ำไปด้วยต่อมต่างๆที่ต่อมผมเนี่ยต่อมเส้นผมต่างก็เลยขาดน้ำตามไปด้วยสุดท้ายตามมาคือต้นเซลล์ที่ทำให้เกิดสร้างเม็ดสีเหล่านี้ครับเมลานอไซส์สเต็มเซลล์นะครับก็จะขาดน้ำไปด้วยจึงเสื่อมเร็วกว่าธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่หมอผิวหนังก็เขาให้ข้อมูลมากับพวกผมนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นคนที่ขาดน้ำก็ต้องกลับไปกินน้ำให้มันเยอะขึ้น2ลิตรครึ่ง8ถึง10แก้วว่างั้นเถอะนะต่อวันในวันที่อากาศปกติของเมืองไทยเนี่ยถ้ากินน้อยไปเนี่ยทำให้มีผลการงอกของผมได้เร็วกว่าธรรมดามากขึ้นงั้นน้องๆที่ทำงานในตึกต่างๆที่มีสูงก็บางทีกินแค่เช้ามาไปหิ้วไปถูกกระป๋องหนึ่งกับของกาแฟนะเรากินแค่นี้แต่ถึงกลางวันเลยเที่ยงเลยที่มันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าน้ำที่เข้าร่างกายมันน้อยเกินไปอากาศในห้องทำงานก็เย็นเพราะเขาติดแอร์คอนดิชันให้น้องๆจริงไม่รู้สึกว่าหิวน้ำมากนะก็เลยกินน้ำน้อยตามไปด้วยน้องเต่าเป็นงี้ป่ะจ๊ะ
1: เป็นนะอาจารย์วันไหนที่อยู่อินดอร์ในออฟฟิศหรือว่าแอร์เย็นเย็นหน่อยเนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่แต่วันไหนที่ออกไปข้างนอกโอ้อาจารย์กินน้ำเยอะนะ
0: ทีนี้ก็ถึงเคลียร์ให้บริษัทผู้ผลิตไอ้พลาสติกที่มนุษย์กินแล้วไม่อันตรายต่อร่างกายที่นำมาสร้างนะครับโพลีโพลีนนะครับมาสร้างเป็นขวดที่บรรจุน้ำไว้ตวงเลยไปใช้เคลียร์ให้คนที่ทำงานนั่งโต๊ะได้ตวงน้ำกินด้วยนะครับคือรองน้ำใส่ในขวดตอนนี้ถ้าวันหนึ่งนั่งในทำงานในออฟฟิศกินน้ำก็รินจากน้ำแก้วที่อยู่ในขวดที่ตวงเหล่านี้ครับขวดละลิตรบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วน้องๆก็จะได้รู้ว่าน้องกินน้ำแค่ไหนต่อวันน้อยหรือเปล่าเพราะดูจากลักษณะของน้ำที่อยู่ในขวดที่เหลือเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าวันนี้กินน้ำน้อยไปแล้วนะจ้าหนูอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเตือนให้ไม่งั้นน้องๆก็จะไม่รู้เพราะอากาศมันเย็นสบายอยู่ในห้องทำงานที่ในแอร์คอนดิชันปัจจุบันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับไม่รู้จริงๆว่าเราเนี่ยคอแห้งหรือเปล่าอยากน้ำหรือเปล่าต้องใช้ตามองปริมาณน้ำที่กินเข้าสู่ร่างกายแล้ว